0: องราวจะเป็นอย่างไรนั้นในโอกาสนี้กระผมก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพครับกันตพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อเนมิราชชาดกอธิษฐานบารมีครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามได้เลยครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสารวุฒิครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้จะเป็นตอนทศชาติชื่อเรื่องพระเนมิราชชาดก
0: ครับ
1: แสดงถึงการบำเพ็ญอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีคืออะไรบารมีที่เกิดจากความตั้งใจความมั่นคงแน่วแน่ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จคล้ายๆกับปณิธาน
0: ครับการตั้งปณิธาน
1: ใช่แน่วแน่เลยเป็นเรื่องราวในชาติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีคือทรงตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการทำความดี
0: ครับ
1: เพื่อจะให้ถึงพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้เริ่มเรื่องจากในการพระราชาแห่งเมืองมิถิลาทรงมีพระโอรสพระนามว่าเนมิราชกุมารผู้จะทรงสืบสมบัติในกรุงมิถิลาต่อไปคือพูดง่ายๆบิดาเป็นคนดีอยู่แล้วพอมีลูกก็หวังให้ลูกสืบราชสมบัติ
0: ครับ
1: ซึ่งพระเนมิราชนี่นะก็เป็นตามพระบิดาทุกอย่างเมื่อพระบิดาทรงทอดพระเนตรตัวเองดูตัวเองเรื่อยๆก็ส่งของราชโดยธรรมมาตลอด
0: ครับ
1: วันหนึ่งทรงมองตัวเองในกระจกเห็นผมตัวเองงอกพอเห็นผมตัวเองงอกปุ๊บพระเกศางอกปุ๊บก็เลยทรงพิจารณาว่าสังขารของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงหนอ
0: ครับ
1: มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็สุดโทมก็ถึงคราวก็จะดับไปพอเห็นว่าไม่เที่ยงปุ๊บพงศ์มันก็อยากหาความเที่ยงหาความพ้นทุกข์จึงทรงมอบราชสมบัติเมืองมิถิลาเนี่ยให้แก่พระเนมิราชก็คือพระกุมารองค์เนี้ยขึ้นของราชส่วนพงศ์เองก็ออกผนวดเป็นฤาษีในบทในออกเป็นดาบทแล้วก็อยู่ในป่าเป็นต้นไปสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าเรายังไม่อุบัติคนที่ยอมบวชได้ก็ต้องสละทุกอย่างเลยเพราะเป็นของทรัพย์ภายนอกแล้วก็ออกบวชอยู่ในป่าบำเพ็ญแบบติดดินทั่วไป
0: ครับ
1: พระบิดาเนี่ยออกบวชเสร็จปุ๊บก็บำเพ็ญอยู่ในป่าท้ายสุดก็สวรรคตแล้วก็เกิดในสวรรค์
0: ครับ
1: ส่วนพระเมนิราชเนี่ยเห็นบิดาตัวเองของราชโดยทำทำความดีตนเองก็ทำตามพระบิดาทำดีทุกอย่างของราชโดยทำดูแลทุกอย่าง
0: ครับ
1: ก็ทรงให้บริจาคทานแก่ประชาชนอยู่เสมอเพราะพระองค์ก็ถือว่ารับส่วนจากดินแดนต่างๆถูกไหมพอได้มาปุ๊บก็เอาเงินที่ได้มาตรงเนี้ย
0: ไปบริจาค
1: บริจาคต่อตั้งโรงทานบ้างอะไรบ้างช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อนพวกผสมภาษีอะไรก็เก็บไม่แพงมากคือพูดง่ายๆช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ทรงรักษาภูมิใจตัวเองสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมในความดีเพราะสมัยก่อนเนี่ยคนเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ก็รักษาศีล5
0: ครับ
1: ก็ทรงสอนเรื่องศีลเรื่องอะไรว่าคนเราอยู่ด้วยกันนะอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
0: ครับ
1: ประกอบอาชีพที่ดีไม่ลักทรัพย
0: ์ครับ
1: ของคนอื่นเขาดูแลเฉพาะทรัพย์ของเราอย่างเดียวประกอบอาชีพการงานให้ดีแล้วก็รักครอบครัวเรา
0: ครับ
1: สมัยก่อนทางอินเดียน่ะเขาก็จะมีเรียกมีภรรยาหลายคนก็ได้โดยชอบทําความยินยอมกันหลายกันด้วย
0: คร
1: ับ แล้วก็ไม่พูดโกหกเลวร้ายแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยของมึนเมาเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดี
0: ครับ
1: ครับก็พยายามสอนประชาชนให้รักษาศีล5ไม่บิดเบี้ยนไม่ทำบาปบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขพระองค์ทรงทำนี้เรื่อยๆมาปุ๊บจนชื่อพระองค์เนี่ยกระชอนเรียกว่าพระราชาผู้ทรงธรรม
0: ครับ
1: เรื่องลือไปทั่วไปหมดทั้งหมู่ประชาชนและเหล่าเทพเทวดาแล้วก็คนที่เกิดเป็นมนุษย์พอรักษาศีล5แล้วปุ๊บถามว่าตายไปได้อะไรไปเกิดในสวรรค์
0: ครับ
1: พอเกิดในสวรรค์ปุ๊บสวรรค์ก็มีทั้งหมดไล่ขึ้นไปเลยจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นแรกของสวรรค์คือชั้นจาตุม
0: ครับ
1: แล้วก็ชั้นดาวดึงส์เป็นต้น
0: ครับ
1: พอเกิดแล้วปุ๊บก็นึกถึงเอ๊ะเราทํายังไงได้มาเกิดบนสวรรค์ว่าอ๋อเรามีคนกล่าวสอนได้ฟังจากพระเนมิราช
0: ครับ
1: ก็เลยคุยกับเหล่าเทพเทวดาต่างว่าอยากให้พระองค์อ่ะขึ้นมากล่าวสอนธรรมะบนสวรรค์
0: ครับ
1: ก็เลยไปทูลท้าวสักกะท้าวสักกะเนี่ยจะเป็นเทพแห่งเทพที่อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ชั้นที่2นะ

0: ดับหนึ่งก็คุยกับทัศกาลเสร็จแล้วปุ๊บทัศกาลก็เลยบัญชาให้พระมาตริเอาราชรถมารับพระเนมิราชเอาให้ขึ้นไปแสดงธรรมรับบทเทวดาหน่อยเพราะเทวดาที่มาเกิดในสวรรค์ชั้นของเราเนี่ยทำความดีด้วยคุณของท่านทีนี้เหล่าเทพเทวดาก็ลงมามาตริก็ลงมาเชิญทีพระเนมิราชท่านก็ไม่กลัวตรงนี้อยู่แล้วเพราะท่านเป็นคนดีความดีก็เลยบอกว่าท่านเราจะไปสวรรค์เนี่ยเราขอไปดูนรกก่อนได้ไหมถูกไหมถ้าเราคุยสวรรค์อย่างเดียวเขาก็ไม่รู้ว่านรกคืออะไรสวรรค์คืออะไรถูกไหมหลังจากเรารับไปแล้วทีนี้พระมาตรีก็เลยถามทัศกะว่าไปได้ไหมทัศกะบอกอ่ะนั้นไปได้ก็เลยพาไปดูนรกก่อนเจ้าเนมิราชก็เลยดูนรกมาดูว่าถ้าคนทำความชั่วปุ๊บเนี่ยมันจะมีนรกเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีความทุกข์ทรมานอะไรเนี่ยคือพูดง่ายๆทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วถูกไหมคือนรกเป็นที่เสวยผลแห่งกรรมถ้าทำความดีปุ๊บคุณได้ขึ้นสวรรค์พอหลังจากดูนรกเสร็จปุ๊บก็ขึ้นดูสวรรค์พอเสร็จแล้วปุ๊บทางมัตติลิบุตรก็พาพระองค์มาส่งที่เมืองมิถิลาพระองค์ก็เห็นอย่างนี้ปุ๊บก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนทำตามพระบิดาตัวเองก็ทรงบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาตั้งใจมั่นคือพูดง่ายปฏิทานตั้งมั่นเพื่อจะทำความดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนประชาชนของพระองค์ให้เกิดมีความสุขก็เช่นเดียวกันวันหนึ่งพระองค์พระเนมิราชเนี่ยก็ทรงมองดูตัวเองในกระจกเงาเห็นอะไรเห็นร่างกายเองเปลี่ยนแปลงจะได้เคยรักษาผิวพรรณอย่างดีอ้าวเริ่มเกี่ยวเริ่มเฉาไปเรื่อยเริ่มผมงอผมบิดาจริงเว้ยสำคัญของเราไม่เที่ยงนอนเนาะเมื่อเราถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเราแก่ชราแล้วเราก็เลยมอบสมบัติให้กับโอรสของไปดูแลส่วนพระเทวราชเองก็สละเสร็จปุ๊บก็ออกมาบวชตามพระบิดาเป็นฤาษีชีพไปเรื่อยๆท้ายสุดก็สวรรคตได้เข้าสวรรค์เช่นกันเรื่องนี้ก็เลยสอนคติธรรมไว้ว่าการหมั่นรักษาความดีเนี่ยทำความดีก็ได้ความดีตอบแทนความชั่วก็ชั่วคือเราต้องทำความดีด้วยความตั้งมั่น
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่ามาทำความดีปุ๊บเจอเหตุการณ์ขึ้นมาปุ๊บอ่ะเราแบบเขาเรียกว่าใจไม่ตั้งมั่นเปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะถอยได้แต่ละความดีเราก็ทำต่อไปโดยเฉพาะการรักษาศีล5นี่แหละถ้าเรารักษาศีล5ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็อย่างการรักษาศีลได้ปุ๊บเราต้องมีอธิษฐานคือความตั้งใจมากเราจะทำความดีไว้แต่จริงแล้วพระเจ้าตรัสก่อนว่าความดีปุ๊บควรจะเป็นกุศลกรรมบททั้ง10ประการ
1: ครับ
0: เพราะว่าจะดีจะชั่วเกิดจากทวารทั้ง3
1: ครับ
0: กาย3วจี4แล้วก็มโน3ใช่ถ้าเราละกรรมทั้ง3ได้ทางกายเราก็ควรจะทําความดีทางกาย3อย่างมันเป็นของคู่กัน
1: ครับ
0: นะเพราะว่าถ้าเกิดเราละปุ๊บแล้วมั้ยวันนี้ปุ๊บวันนึงปุ๊บพอมันทิ้งช่วงไปปุ๊บเนี่ยคนเราชอบความสบาย
1: ครับ
0: เดี๋ยวสิ่งไม่ดีตัณหามันจะเข้ามาเราก็ควรสร้างความดีไว
1: ้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเนมิราชที่ท่านมีปณิธานแน่วแน
0: ่
1: ที่จะบำเพ็ญตามพระราชบิดา คือว่าเมื่อพระราชบิดาเนี่ยครองราชได้ถึงวาระหนึ่งที่ว่าเห็นมองในกระจกแล้วเห็นผมงอกของตนเองก็ออกบวชเป็นฤาษีใช่ไหมครับทีนี้พระเนมิราชผู้เป็นลูกใช่ไหมก็ขึ้นครองราชแทนพระราชบิดาพอถึงวันหนึ่งมองในกระจกก็เห็นผมงอกของตนเองก็เหมือนกันก็เสด็จออกบวชตามพระราชบิดาอันนี้เรียกว่าเป็นอธิษฐานบารมีก
0: ็
1: คือความตั้งใจแน่วแน่ไม่ว่าตัวเองจะอยู่ในฐานะตำแหน่งใดเป็นราชาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับแต่ถึงวันหนึ่งพอเห็นผมงอกในกระจกแล้วก็เสด็จออกบวชตามพระราชบิดาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอธิษฐานบารมีก็เป็นบารมีขั้นหนึ่งของพระพุทธเจ้า
0: ถูกต้องครับเป็นข้อหนึ่งที่ว่าในฉบับนี้จะเน้นเรื่องการอธิษฐานความตั้งใจมั่นที่จะทำความดี
1: ครับ
0: ส่วนจริงๆแล้วบารมีเนี่ยก็จะมีอยู่3ระดับระดับแรกเขาเรียกว่าอธิษฐานบารมีคือการตั้งใจมั่นบารมีที่ทำโดยทั่วไป
1: ครับเป็นการอธิษฐานแบบปกติโดยทั่วไป
0: อย่างที่สองเขาเรียกว่าอธิษฐานอุปบารมีคือบารมีที่เลือกมี
1: ครับ
0: คือบารมีตัวเนี้ยอาจจะต้องเสียสละรักเอาว่าร่างกายตัวเองคำว่าคนเราร่างกายตัวเองรักไหมรักแต่เราตั้งใจทำสิ่งนั้นปุ๊บบางครั้งต้องเสียสละแขนบ้างขาบ้างหูบ้างจมูกบ้างปอดบ้างอะไรบ้างเพื่อให้ได้ตัว
1: อธิษฐานบารมีครับ
0: ใ ก็พูดง่ายๆอย่างแรกบารมีอย่างแรกบางครั้งทรัพย์สมบัติเราก็ถามมงคลอยากทำบุญแต่ไม่อยากทรัพย์ก็ไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องมีบ้างใช่ไหม
1: ต้องสละบ้าง
0: ต้องสละบ้างสละทรัพย์เพื่อขายความตระหนี่นี่คือขั้นต้นขั้นที่สองปุ๊บบางครั้งเนี่ยไอ้เงินทองที่เรามีมันใช้ไม่ได้อาจจะต้องใช้ร่างกายอันต้องสัตว์ร่างกายเราไปแล้วก็สุดท้ายเลยท่านเรียกว่าเป็นปรมัตถบารมี
1: ครับ
0: เป็นขั้นสูงคือยอมสละชีวิต

0: ก็คือบารมีอย่างหนึ่งที่เรียกสัจจะบารมีก็คล้ายๆกับอธิษฐานบารมีอย่างท่านพระนิมิราชเนี่ยตั้งใจทำความดีจะเลื่อนลอยตามพระบิดาเขาก็ทำความดีต่อไปแต่พอทำความดีปุ๊บเนี่ยคนเราบางทีอาจมีการท้อบ้างเราเทพเทวดาที่ว่าเคยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้ทำความดีเกิดในสวรรค์ก็เลยไปทูลกับคนที่เป็นเจ้านายไปแล้วแต่ว่าเออเนี่ยเราได้เกิดสวรรค์ได้เนี่ยเพราะได้ฟังธรรมจากพระนิมิราชสอนให้เราทำความดีก็เลยเกิดขึ้นไปที่พระองค์ก็ฉลาดมีปัญญาด้วยเขาบอกเออไหนก็สอนแล้วพาไปดูโลกสักหน่อยดิคนความดีก็สวรรค์คนความชั่วก็ตกนรกก็ได้ทั้งสองอย่างมาเลยก็เลยว่ามันมั่นใจขึ้นเหมือนเขาบอกว่าคนเราถ้าเราสอนใครเนี่ยเขามีศรัทธาอยู่แล้วเขาจะมีความตั้งมั่นขึ้นกว่าเดิม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเขาไม่มีปุ๊บทำให้เขาศรัทธาขึ้นมา
1: ครับก็คือเราเวลาเราจะสอนประชาชนทั่วไปอันดับแรกเลยที่จะสอนให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดคือการละความตัณหา
0: ค
1: ือให้รู้จักบริจาคทาน
0: ครับ
1: แล้วก็คนที่จะบริจาคทานได้ก็ก่อนที่จะบริจาคให้เขาได้ศรัทธาพระพุทธศาสนาก่อนได้ให้เห็นคุณว่าพระพุทธศาสนานั้นมีคุณอย่างไรใช่ไหมครับพอปลูกศรัทธาให้เขาเรียบร้อยแล้วให้เขารู้จักบริจาคทานให้ละความตณีได้ทีนี้เราก็เอาเรื่องศีลเข้าไปให้เขาได้รู้จัก
0: ใช่ครับ
1: ได้ให้เขาได้ภาวนาว่าโยมีศีล5นะก็ต้องรักษาให้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการรักษาศีลก็เป็นบารมีที่สูงยิ่งขึ้นไปเริ่มต้นจากอันแรกนี่ครับลองอธิษฐานตั้งใจดูจะรักษาศีล5ให้ได้กี่วันใช่ไหมครับก็อยู่ในข้ออธิษฐานบารมีถ้าเราอธิษฐานได้แล้วเราทำสำเร็จเวลาเราอธิษฐานให้มันยิ่งขึ้นไปก็จะสำเร็จเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: โดยเราที่เกิดมาเป็นพุทธศาสนิกชนก็จะอธิษฐานว่าขอให้ได้เกิดอยู่ในพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ ให้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ครบ32ประการอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่ได้ยากครับ
0: เกิดทุกอย่างวันที่ด้วยการอธิษฐานมันจะสำเร็จครับคือพูดง่ายตั้งใจทำสิ่งนั้นแล้วอธิษฐานลองทำดูไม่ละทิ้งระหว่างทางแต่เราจะชนก็ทำได้ก่อนจะบันตั้งใจวันนี้เราจะทำความดีเราจะไม่โกรธไว้จะรักษาศีล5แต่เหมือนท่านมหาบอกมันจะเป็นคุณดีต่อเราคือพูดง่ายเราพูดกับตัวเองอ่ะรักษาให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: ถูกไหมรักษาตัวเองนี่แหละพอเราสับเองปุ๊บถ้าเราไม่ได้ปุ๊บก็ไปหาพระอ้าวหลวงพ่อเจ้าวาดฉันมาขอศีล5ช่วยเป็นสักกี่ปีวานให้ฉันหน่อยเนี่ยฉันกล่าวแล้วนะฉันจะรักษาได
1: ้
0: วันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ว่ากันไปแต่คนที่เขาบรรลุธรรมจริงอ่ะรักษาที่พวกเขาจะอธิษฐานตัวเองว่าเออวันนี้เราจะไม่โกรธนะจะศีล5จะเท่าไหร่ก็แต่ว่ากันไปมันคือเป็นการนี้คือความตั้งใจมั่นคือการอธิษฐานนี่แหละ
1: ใช่ใช่ครับก็ต้องอธิษฐานส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าจะอธิษฐานกันแบบไหน
0: ครับ
1: คือเวลาอธิษฐานเนี่ยแหละครับอธิษฐานให้ได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งยวดที่สุดเพราะว่าเราอธิษฐานได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ง่ายครับพอได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสิ่งที่ยากกว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์คือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นระยะเวลาที่
0: นานมาก
1: ใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติแล้วก็มาเผยแผ่พระตรัสธรรมคำสอน
0: ได้ฟังธรรม
1: เมื่อพระพุทธเจ้ามาอุบัติแล้วการที่จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจหลักธรรมเนี่ยยากจริงกว่าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนยากอันสุดท้ายก็คือการที่จะได้บวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดอันนี้แหละครับคือเป็นการได้ของที่ยากยิ่งในพระพุทธศาสนาเมื่อเราเกิดมาเป็นชาวพุทธก็อธิษฐานอย่างน้อยๆก็ขอให้ได้เกิดทันพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เข้ามาศึกษาหลักธรรมได้มาบวชเป็นเนกขัมมะก็ดีใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: บวชเป็นสามเณรก็ดีบวชเป็นภิกษุก็ดีได้ศึกษาได้เล่าเรียนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ได้ยากแต่ก็ไม่ยากเกินไปกว่าการอธิษฐานบารมี
0: ถ้าเราตั้งใจอธิษฐานแล้วมันก็ต้องได
1: ้ใช่ใช
0: ่แล้วเราทำบุญแต่ละครั้งเหมือนเราให้ทานปุ๊บเขาจะมีคำกล่าวว่าฝังทรัพย์ในพุทธศาสนาไว
1: ้ครับ
0: เหมือนพูดง่ายๆอ่ะการทำบุญก็เหมือนกันเอาเงินไปฝากธนาคารไว
1: ้ครับ
0: คนที่เขามีอยู่แล้วเขาไม่เอาต้นทุนออกมาหรอก
1: ใช่
0: เขาไม่จะใส่กลับไปให้ดอกเบี้ยมันสูง
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าจำเป็นปุ๊บเธอจะเอาดอกเบี้ยธนาคารมันมาใช้
1: ใช่
0: ถูกไหมเขาบอกว่าให้เป็นพระราชบัญญัติถึงคำว่ามรรคผลนิพพาน
1: ครับ
0: คนเราทุกคนเวลาเดินทางทุกคน
1: ใช่ครับ
0: เวลาเดินทางอะไรพาเราไป
1: ครับ
0: เสบียงบุญนี่แหละเทียบเหมือนง่ายๆเราจะเดินทางไปเชียงใหม่ถ้าเรามีตังก็นั่งเที่ยว
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ตังเดินไปแต่ว่าจะถึงไหมไม่ถึงมันยาวไกลถ้าคนมีบุญปุ๊บเดินไปเรื่อยเจอคนขับรถมาไปไหนท่านไปเชียงใหม่ไป พาไปส่งพายด้วยแม็กคุณ
1: ใช่ครับ
0: คุณมีบุญตกน้ำ

0: ไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
1: ใช่
0: แล้วคนให้ไว้แล้วปุ๊บเนี่ยต่อให้เราไม่มีทรัพย์สมบัติแต่บุญกุศลจะนำพาเราเองถ้าเรามีทรัพย์กองไว้เต็มจะขนไปไหนได้
1: ครับ
0: ไปไหนไม่ได้จะไปทีเป็นคารวานโจรก็ปล้นอีกแต่เราไปด้วยบุญกุศลเนี่ยต่อให้เราเดินเท้าต่อไปมีคนก็ช่วยเหลืออ้าวท่านไม่รองเท้าเอาถวายรองเท้าให้อะไรให้เราเดินได้หมดเป็นคนยากคนจนแต
1: ่
0: มองเห็นหมดนี่คือบุญกุศลที่ทำไว้ขาดไว
1: ้ครับคือที่ทรัพย์ที่เราได้ฝังไว้เขาเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์เมื่อเราฝังไว้แล้วไม่มีส่วนเปล่าครับถึงเวลาตกทุกข์ได้ยากใช่ไหมครับก็จะมีคนมาคอยดูแลช่วยเหลืออุ้มชูทำให้กิจการงานทุกอย่างครับดำเนินราบรื่นไปด้วยดีแต่ว่าขึ้นอยู่กับแรงอธิษฐานของเราครับอธิษฐานให้เป็นบุญเป็นกุศลอย่าอธิษฐานไปในทางที่ไม่ดี
0: ก็คือมันจะตรงข้ามสองอย่างแรงบุญกับแรงอาฆาต
1: ใช่
0: คนเราเวลาอาฆาตอาฆาตนาน
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ให้เปลี่ยนจากคำว่าอาฆาตเป็นการอสิกรรมเป็นแรงบุญกุศลดีกว่า
1: คือพลิกนิดเดียวครับ
0: พลิกนิดเดียว
1: คืออ
0: โหสิกรรมไป
1: ก่อนที่จะคิดผูกอาฆาตใครลองอโหสิกรรมให้เขาด
0: ู
1: ครับ
0: ถ้าบุญกุศลแรงอาฆาตก็ต้องแรง
1: ใช่
0: ถูกไหมให้เราลองพิจารณาหนึ่งเอ้ยเราคิดอาฆาตกับเขาเดี๋ยวเขาก็อาฆาตตอบกับเราเราไม่อาฆาตใครดีกว่าอธิษฐานจะทำความดีไปเรื่อย
1: ๆ
0: พูดง่ายๆมีครอบครัวอธิษฐานไว้เลยรักศีลห้า
1: ครับ
0: ยึดมั่นในคู่ครองของเราเป
1: ็
0: นคนดีดูแลลูกหลานให้ดีแล้วมีความสุข
1: ใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องของแรงอธิษฐาน
0: ใช่
1: ครับจะสำเร็จได้ด้วยคนทุกคนเลยครับเกิดมามีความตั้งใจมีปณิธานแน่ๆแต่ว่าความตั้งใจปณิธานน่ะจะสําเร็จได้ต้องอธิษฐานก่อน
0: อธ
1: ิษฐานคือวางหลักไว้ก่อนว่าเราจะปฏิบัติไปให้ถึงจุดหมายของเราเนี่ยโดยวิธีใดอันดับแรกจะไปได้ก็ต้องมีการเค้าเรียกว่ารักษาศีล คือมีศีลเป็นเครื่องป้องกันจิตใจของตนเองก่อนเพื่อว่าตัวเองเวลาจะเดินไปเนี่ยจะต้องมีเกราะป้องกันถ้าเราไม่มีศีลไม่มีหลักที่จะยึดไปโดยที่ว่า
0: ไม่มีอาวุธ
1: ไม่มีอาวุธอะไรเป็นคู่กายเนี่ยครับมันก็จะลำบากนิดนึงแต่หากว่าเรามีศีลเป็นเครื่องคุ้มครองแล้วเวลาเราจะเดินไปทางไหนใช่ไหมครับก็เกิดความสง่าพาเผยภิกษุก็เช่นเดียวกันเวลาภิกษุผู้มีศีลเห็นไหมครับไปทางไหนก็จะมีคนโอบล้อมไปด้วย
0: ล้อมตลอด
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอธิษฐานบารมีเมื่ออธิษฐานแล้วลองตั้งใจปฏิบัติลงมือทำลงมือทำแล้วความสำเร็จก็จะเกิดได้ด้วยแรงอธิษฐาน
0: ก็ไอ้นี่อย่างครับผมเสริมอีกอย่างคนเราถ้าอธิษฐานแล้วปุ๊บคนเราต้องเจอบททดสอบ
1: ครับ
0: บางคนอธิษฐานปุ๊บมาทําความดีปุ๊บเอ๊ะทําไมทําดีแพ้ดีมันได้ช้าจังนั่นแหละคุณได้บททดสอบอยู่ถ้าคุณท้อเมื่อไหร่ก็จบถ้าคุณตั้งใจอธิษฐานทําสิแล้วทําต่อไปให้สําเร็จเรื่อยๆครับทําด้วยปัญญาไปเรื่อยๆถ้าเราเหนื่อยปุ๊บพักมา
1: ครับ
0: คิดวิเคราะห์ไปทําไปตามแรงอธิษฐานของเราพิเชษตั้งใจว่าสักปีเว้ยเก็บตังค์มีบ้านซื้อรถก็พยายามตั้งใจทำไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: อย่างเราก็ไม่สำเร็จเอง
1: ครับ
0: ตั้งใจจะเป็นคนดีก็ลองดูว่าคนดีสิ่งแรกเลยดูแลพ่อดูแลแม่ตั้งใจดีไม่ทำให้ท่านลำบากใจว่าท่านจะขี้บ่นบ้างแล้วปล่อยท่านไปถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เจอพักปุ๊บก็ตั้งใจว่าโอ้ควรจะทำบุญทุกวันจะทำไม่ไหวคุณถ้าคนแก่สมัยก่อนถึงลุกขึ้นแต่เช้า
1: ใช่ครับ
0: ใส่บาตรมันใส่ไม่ได้เอาฝากรถไปวิ่งไปให้หลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้อยากจะใส่บาตรจะฝังทรัพย์ไว้เพราะหนึ่งคนเราได้ให้ได้มีความสุขได้อย่างการทำบุญสบายแล้วหนุนงานท่านบอกไปให้ทานยังมี
1: ครับ
0: คนช่วยเหลือก็คูณกันมีแต่คนให
1: ้ครับ
0: เป็นความสุข
1: ใช่
0: ถ้าเราไม่ให้ปุ๊บก็อยากจะได้จะได้เดียวใช้สับแล้วก็เป็นที่เก็บสับ
1: ใช
0: ่ใช
1: ่
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญบาปที่จะติดตัวเราไปในภายภพหน้าถ้าเราปรารถนาที่จะขึ้นสวรรค์ใช่ไหมครับปรารถนาสุคติภูมิก็ต้องรักษาทำความดีแล้วก็ฟังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นการรักษาบุญกุศลที่เราได้ทำลงไปก็คือเวลาทำบุญให้ทำด้วยปัญญาก็เรียกว่าเอากุศลเข้ามาจับ
0: กุศลเข้ามาจับ
1: เข้ามาจับแล้วก็ทำบุญไปโดยพิจารณาไตรตัวไตรตรองให้ถี่ถ้วนว่าสิ่งที่เราทำนั่นน่ะเกิดประโยชน์มากหรือน้อยดูประโยชน์ของตนเองก่อนครับใช่ไหมครับพอเวลาเราได้ประโยชน์แล้วลองมองประโยชน์ของคนรอบข้างคนในครอบครัวเพื่อรักษาอะไรครับรักษาความเป็นมนุษยธรรมของสังคมครับเมื่อสังคมมีมนุษยธรรมแล้วก็จะเกิดความสงบสุขต่อสังคมบ้านสังคมเมือง
0: ก็ข้อนี้ก็สำคัญครับ เจ้าท่านสอนว่าบุญกุศลเกิดกับเราอ่ะสามเวลา
1: ครับ
0: ถามว่าเวลาไหนมั่งรู้ไหมคนเราทำบุญบางทีก็เอาปัจจัยเนี่ยไปซื้อของเอาแป๊บเดียวใส่บาตรเสร็จแล้ว
1: ครับ
0: จะบอกว่าก่อนจะใส่บาตรปุ๊บนึกถึงไว้สามเวลาหนึ่งก่อนเราจะใส่บาตรบางคนนึกถึงแต่เมื่อวานแล้วถูกไหม
1: ใช่
0: ต้องใส่อะไร
1: ต
0: ั้
1: งใจแล้ว
0: ตั้งใจไว้ก่อนเลยบางคนเนี่ยมีแกงหม้อหนึ่งใช่ไหมครับตักไว้ก่อนเลยเก็บไว้ก่อนเลยตอนเย็นจะกินนะทำตอนเย็นหรือว่า ไอ้ถ้วยนี้กินไปใส่บาตรตอนเช้าคือเราก็กินเช้าก็อุ่นใส่บาตรเนี่ยคือความตั้งใจหนึ่งไอ้สองปุ๊บขณะถือแกงไปถือข้าวไปใส่บาตรความตั้งใจขั้นที่สองขั้นที่สองกำลังจะใส่ถูกไหมแล้วขั้นที่สามปุ๊บหลังจะใส่แล้วกี่ชั่วโมงวันถึงตอนเย็นเนี่ยบุญก็อยู่กับเราให้เราภาวนาเป็นพระเจ้าสอนว่าคนเราต้องมีสามเวลาก่อนจะทำ
1: ครับ
0: กำลังทำขณะทำแล้วก็หลังทำบุญอยู่กับเราเพราะวันหนึ่งมัน24ชั่วโมงเช้า12คืน12บุญอยู่รับตลอดเวลาจริงๆแล้วจะรับบุญเราตลอด
1: ครับ
0: คนเราบางทีอ่ะมันลืมบุญกุศลคือว่าคนเราต้องมีภาวนาเมื่อเราให้ทานแล้วมีสิทธิ์ความสงบไม่ใช่ให้ไปแล้วผู้เสียดายคอยยังได้พัฒน์จะชันไหมหรือไม่ชันยังไงให้แล้วพัฒน์ท่านอาจจะไปพิจารณาแล้วสิ่งนี้เหมาะกับให้พิสูจน์คนที่ให้สมณเณรให้แม่ชีให้ญาติโยมสัมสารแต่ก็คือเป็นเกิดประโยชน์ทุกอย่าง
1: ครับ
0: นะแล้วก็ภาวนาคนที่ทำแล้วนะว่าเออเฮ้ยเราได้ทำบุญแล้วทำให้มีให้เป็น
1: ครับ
0: คือการภาวนา
1: ใช่
0: เฮ้ยคุณนี่จะทำยังไงคุณคิดตลอดเวลานะถามคนเฒ่าแก่ดูเฮ้ยคุณจะทำอะไรถวายไฟพานดีวะอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เขามีความสุข
1: ใช่
0: แล้วพอเราคิดจะทำบุญปุ๊บคนมีอายุปุ๊บมันจะตื่นเช้า
1: ใช่
0: เพราะการทำบุญทำบุญได้ตอนเช้า
1: ใช่ครับ
0: ที่มีพลังแล้วตอนเช้าพลังงานทำน้ำหนักเนี่ยบุญเดือนสามเวลา
1: ใช่ครับครับก็เวลาจะทำบุญก็ให้ดูพระนิดนึง
0: ครับ
1: ครับเพราะว่าพระไม่ใช่อยู่ดีรับมาแล้วจะฉันเลยหรือว่าจะใช้เลยไม่ใช่ครับพระต้องพิจารณาก่อน
0: ถูกต้องครับ
1: เขาเรียกว่าก่อนจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องพิจารณาปัจจัย4ก่อนบริโภคครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องนึ่งห่มใช่มั้ยครับอาหารบิณฑบาตยารักษาโรค
0: แล้วก็ไล่ตั้งแต่อะไรนะ
1: เสนาสนะ
0: จีวร
1: ใช่
0: แล้วก็ต้องพิจารณาจะห่มผ้าพิจารณาว่าเราห่มเพื่ออะไรเพ
1: ื่อป้องกันแค่ความร้อนความเย็นความหนาวเฉยๆครับส่วนที่2
0: บิณฑบาต
1: ครับ
0: พิจารณาก่อนว่าฉันแล้วเพื่อให้ยังภาพเป็นไปเอาให้ตัวอยู่รอดให้ได
1: ้ครับ
0: ไม่อิ่มเกินไปไม่หิวเกินไปเพราะว่าการหิวกันหิวเกินไปอิ่มเกินไปก็เป็นโทษเป็นทุกข
1: ์ใช่ครับ
0: นะให้ดีแล้วข้อที่สาม
1: ข้อที่สาม
0: เสนาสนะที่อยู่ก็ต้องพิจารณาตลอด
1: ครับ
0: ว่าเราอยู่เพื่ออะไรตรงไหนยังไง
1: ถึงเกิดประโยชน์ต้องมาดูแลรักษา
0: ใช่ใช่
1: ช่วยกันรักษาให้เรียบร้อยให้เสนาดูดี
0: ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายสี่ที่ละนะปัญญา
1: ครับ
0: พวกเพศสัตว์ต่างๆเนี่ยจะฉันแต่ต้องพิจารณาทุกอย่างทุกภาคทุกนา
1: ครับก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะฉันเลยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าภิกษุฉันแล้วไม่พิจารณาก็คือว่าเป็นอาบัติทุกขำข้าว
0: เป็นหนี้ด้วย
1: เป็นหนี้ญาติโยมด้วยเพราะว่าฉันไม่พิจารณาแต่ถ้าเราพิจารณาภิกษุจะไม่มีอะไรเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมบัติเลยพูดง่ายๆคือเรียกว่าเป็นผู้สละแล้วไม่มีอะไรที่จะมาสะสมให้เกิดกองกิเลสอันนี้แหละครับพอเวลาจะพิจารณา
0: เราพูดดีๆปุ๊บเราพูดอย่างนี้ญาติโยมจะเกิดความศรัทธา
1: ครับ
0: พระสังเกตดีถ้าจะตื่นมาที่สามที่สี
1: ่ครับ
0: ตื่นมาทำไรบริหารการตัวเองให้สมปลดโง่ฝึกฝนไว้พระยิ่งยงบ้างเพื่อจะไม่สบายคนเราตื่นนอนมาปุ๊บมันมีพลัง
1: ใช่
0: ไหมถ้าใจสบายท่อนทีช่วงกลางวันผมทุกคิดแต่พูดคุยกันตอนเช้าเนี่ยพระถึงท่านหนึ่งสมบัติตอนเช้าฝึกฝนตอนเช้าแล้วก็เดินรับบาตรญาติโยม
1: ครับ
0: เดินด้วยความสงบญาติโยมใส่บาตรก็มีความสุข
1: ครับ
0: ถ้าท่านกลับมาพิจารณาหันก่อนใจฉันก่อนอะไร
1: ใช่ครับ
0: พระเจ้าบอกว่าถ้าตอนเช้าพิจารณาไม่ได้ก็แค่ตอนเย็น
1: ครับ
0: นะพิจารณาให้รู้ว่าเออเนี่ยเราเนี่ยเราผมจีวรนะเราฉันอภิธรรมบาตรของญาติโยมนะเราหยุดสนะนะเราฉันยานะเออมันเป็นยังไงพิจารณาไว้แล้วก็หลับไปนะครับพิจารณาคือทำทุกวันจะเกิดว่าสิ่งของความแคบห้อง
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้เรียกก็เป็นการทำบุญในพระพุทธศาสนาก็พระสงฆ์ก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีที่สุดใช่ไหมครับไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
0: ก็อันนี้คือเรื่องส่วนกับพระทีนี้ญาติโยมที่ใส่บาตรคนมาปรึกษากันเยอะญาติโยมตื่นเช้าปุ๊บจริงปัญญาถูกไหมเราทำมือสบายแล้วปุ๊บบุญกุศลที่เราทำเนี่ยเราก็อุทิศให้ผู้ต้องรับ
1: ครับ
0: มีพ่อแม่เป็นต้นได้และปัญหาชีวิตประจำวันเราเนี่ยถ้าเราเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยค่อยๆแก
1: ้ครับ
0: พอช่วงเย็นปัญหาเขาปุ๊บถ้าเราแก้ไม่ได้ปุ๊บจะไปหันหน้าพึ่งยาเสพติดเล่ายาไม่เอา
1: ไม่ได้
0: คุณพักผ่อน
1: ครับ
0: ตอนเช้ามาก็คิดปรึกษาคนที่เขามีความรู้จะปัญหาครอบครัวการงานเรื่องแต่เราปรึกษาดูใช่ถ้าเราไม่มีความรู้ปรึกษาท่าน
1: อย่า
0: คิด
1: ตัดสินใจด้วยตัวเองใช
0: ่ใช่แล้วพอตอนเช้าปุ๊บจะเปลี่ยนทันทีเลยเขาบอกว่าคนเราอารมณ์เราสำคัญที่สุดถูกไหมถ้าเจอปัญหาขึ้นมาปุ๊บอารมณ์มันร้อนใจเย็นๆก่อน
1: ครับ
0: ก็คือแก้ก็คิดก็ทำพูดอยู่กับเราถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บเราพูดได
1: ้ครับคืออย่าเอาอารมณ์ขึ้นมาเป็นตัวตัดสินปัญหาถ้าอยู่กับอารมณ์โกรธใช่ไหมครับก็ไอตัวอารมณ์โกรธนี่แหละครับจะทำให้เราเนี่ยไปทำในสิ่งที่ว่ามันผิดกฎหมายไม่ถูกต้องได้แต่ถ้าอยู่กับอารมณ์ที่ว่ามีความสุขอารมณ์ที่มีสติไอสติตัวนี้แหละครับมันจะทำให้เราเจอปัญหาที่มีทางออกเชื่อเหลือเกินว่าทุกปัญหามีทางออกครับ แต่ว่าทางออกของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าให้เราคิดพิจารณาให้ดีว่าทางออกเนี่ยเราลองไปปรึกษาคนที่เขาเคยประสบปัญหาแบบนี้มาว่าเขามีทางออกแบบไหนอะไรยังไงบ้างคนที่เขาเคยผ่านประสบปัญหามาแล้วโดยเฉพาะพ่อแม่ของเราเนี่ยแหละครับสำคัญครับลองไปถามปรึกษาท่านดูพ่อแม่ไม่ได้ลองปู่ย่าตายายดูครับปัญหาพวกนี้
0: ใช่คร
1: ับมันมีทางออกครับและอย่าไปคิดเองเองเมื่อเราอยู่กับความคิดอยู่กับปัญหาเนี่ยแหละครับมันจะพันให้เราไปอยู่
0: เนื้อตั้งใจตัวเองด้วยบางคนก็บ่นว่าทำบุญแล้วไม่ได้บุญเหรอบุญช่วยเลยมันไม่ใช
1: ่คือตลอดเวลาที่บุญยังไม่ให้ผลนะครับก็คิดว่าทำบุญแล้วไม่ได้อะไร
0: ใช่คร
1: ับ แต่พอเวลาบุญให้ผลก็คิดว่าเราทำได้ด้วยตัวของเราเองเนี่ยแหละครับคือเป็นสิ่งที่ว่าเราอาจจะนึกไม่ถึงคาดไม่ถึง
0: ก็อย่างเรื่องเนมิราชเนี่ย
1: ครับ
0: คนที่เขาตายไปเกิดในสวรรค์เขาไม่คิดเกิดสวรรค์ได้ไง
1: ใช่
0: ของคนมาเอาไปเราได้กัญญาณมิตรคือพระนิราชคือสอนเรา
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยนึกถึงคุณท่านก็เลยพาคนต่างๆมาเคารพมาบูชาให้รู้ว่าเออจริงนะเพราะเออเวรกรรมมีจริง
1: ครับ
0: ได้เห็นนรกสวรรค์เหมือนกันคนที่เขาได้บุญกุศลดีปุ๊บเขาจะนำบอกกล่าวอ้าวไปเถอะตรงนี้ดีตรงนี้ดีเราไปบัดทำอะไรกันทำให้สบายถ้าเจอความทุกข์พยายามผ่อนคลายไปและอีกอย่างนึงที่ท่านบอกว่ามาไม่มีบารมีไม่เกิด
1: ครับ
0: ถ้าคุณจะมีบารมีเมื่อไหร่ต้องมีมารเข้ามาเพื่อคุณได้สร้างถึงบอกว่าบารมีก็ต้องมี3อย่างเป็นบารมีธรรมดาถ้ามีอธิษฐานมาสายคุณอธิษฐานบารมีและบารมีที่เข้าไปคืออุปบารมี
1: ครับ
0: แล้วก็บรรทบารมีคุณเลือกเอาเป็นแบบไหนให้คุณเข้าขายขั้นต้นก่อนที่จะทําก่อนตั้งใจก่อนน่ะตั้งปณิธานอธิษฐานไว
1: ้ครับคือแต่ละคนนะครับเจอเค้าเรียกว่าเจอปัญหาในชีวิตที่ไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: คือปัญหาในชีวิตแต่ละคนอาจจะยากบ้างง่ายบ้างแต่ว่าจะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาได้ก็เหมือนกับว่าก้าวข้ามมานั่นแหละครับใช่ไหมครับคือถ้าก้าวข้ามมันได้ชีวิตเราก็จะสูงขึ้นนะคือมีประสบการณ์แล้วเราเจออนาคตเจอเรื่องแบบนี้เราก็จะมองเป็นว่าเรื่องที่ว่าสามารถแก้ไขได้โดยง่ายไม่ใช่ไม่ใช่ยากเพราะว่าเราประสบผ่านมาแล้ว
0: อย่างผมกับมหาเราก็เคยผ่านทั้งโลกมาก่อน
1: ครับ
0: อย่างครอบครัวของอาตมาครอบครัวชาวไร่ชาวนาธรรมดาทำไร่สับปะรดทั่วไปพ่อแม่ก็ตั้งใจส่งลูกเรียนนิทานว่าถ้าส่งลูกเรียนยศระดับปุ๊บพ่อแม่จะได้สบายถูกไหม
1: ครับ
0: อย่างเราไปเรียนปุ๊บบางทีเราก็ไม่คิดอะไรแต่เราก็ตั้งใจว่าเออเรียนให้จบแต่วิธีการจะเรียนให้จบได้เนี่ยถามว่ามันยากไหมถ้าใจไม่แตกมันก็ยากถ้าใจแตกมันก็ยากแต่จริงแล้วคนเราเขาเราแบ่งเวลาให้ถูกเวลาเรียนให้เขาเรียน
1: ครับ
0: ถึงเวลาไม่ได้เรียนอย่าโดดเรียนอย่าได้ติดขัดให้เราคิดให้ได
1: ้
0: ว่าคนเราถ้าเป็นเด็กเราต้องอธิษฐานไว้ด้วยการเรียนสำเร็จจะเป็นระดับอะไรประถมมัธยมอาชีวะ
1: ครับ
0: หรือปัญญาท่านจบปัญญาปุ๊บอาชีวะตีโทเอกแล้วแต่เราแต่เราชอบ
1: ครับ
0: เพราะว่าการเรียนเนี่ยทำให้เรามีความรู้
1: ใช่ครับ
0: เมื่อมีความรู้ปุ๊บเราสามารถที่จะเห็นตัวเองและครอบครัวเราได
1: ้ครับ
0: ไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับประเทศชาตินี่คือการทำบุญอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: นี่คือเรียกเรียนรู้ทางโลก
1: ครับ
0: แต่พอเราอายุมากปุ๊บถ้าเราอยู่ถึงแก่ท่านอยู่ได้นะคุณจะเริ่มเรียนทางธรรมละถ้าเราเรียนมาตั้งแต่ทั้งชีวิตเราทำงานมาเงินแสนละท้ายสุดแล้วก็ไม่เหลืออะไรจริ งจะหมดจะหมดเป็นอยากได้ปั๊บไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยถ้าเราพิจารณาได้พวกเราว่าเอออยู่ที่ความพอดีดีกว่าอย่างที่เราบอกทุกคนว่ามีปัญญาแล้วอย่าให้เกิดที่เกิดสิถ้าเกิดได้เกิดสิขึ้นมาที่เหมือนค่อยๆทำณตอนนี้ถ้าใครฟังอยู่มีนี่มีสิทธิ์ปุ๊บค่อย
1: ๆ
0: ทำก็ใช้ไปเรื่อยๆแล้วไอ้ฐานจิตเอาว่ามานี่มานไม่มีบารมีไม่เกิดเราต้องสร้างตั้งใจว่าเออค่อยๆทำค่อยๆไปให้เราเริ่มเนี่ยตอนนี้แล้วที่เรามีก็คือเราอธิษฐานดูที่จะทำความดีคร
1: ับ อธิษฐานตัวแรกเลยคืออย่าให้มีหนี้พยายามอย่าทำให้ชีวิตตัวเอง
0: มีเท่าไหร่ใช่เท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: เอาที่พอดีครับ
1: เรียกว่าอยู่ในทางสายกลางครับ
0: ใช่ครับ
1: ได้มาเท่าไหร่ก็ลองแบ่งทรัพย์ที่ได้ดูแล้วก็ใช้โดยความประหยัดมัธยัสถ์ได้มากก็ใช้สักน้อยนึงแล้วก็เก็บบ้างแล้วก็ทำบุญบ้าง
0: ใช่อ
1: ย่างนี้ครับคือแบ่งรู้จักจัดการใช้สอยทรัพย์ที่หามาได
0: ้
1: พยายามอย่าให้เป็นหนี้เมื่อไม่เป็นหนี้แล้วเขาเรียกว่าเป็นสุขของคฤหัสถ์เลย
0: สุขอย่างนึงเลยคร
1: ับสุขอย่างนึง
0: การไม่เป็นหนี้ครับได้ใช้ทรัพย์ของเราด้วยความใช้ด้วยความสบายใจนะ
1: ก็สุขของคฤหัสถ์ก็มีอยู่4อย่างใช่มั้ย
0: คร
1: ับอันแรกก็คือสุขจากการไม่เป็นหนี้นี่แหละครับ
0: ต้องครับ
1: อันที่2คือสุขจากการใช้ทรัพย์ที่หามาได้
0: ใช่ครับ
1: อันที่3คือสุขจากการนั่นแหละครับรักษามีแล้วต้องรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้อันที่4ก็คือการมีกัลยาณมิตรที่ดี
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยครับคือสุขความสุขของคฤหัสถ์การคบเพื่อนก็สำคัญนะการมีกัลยาณมิตรที่ดีก็สำคัญถ้าเราไปได้เพื่อนที่ไม่ดี ใช่ไหมครับอยู่ในมงคลข้อแรกเลยของพระพุทธเจ้า

0: ้าครับพระเจ้าบอกว่าอาเสวนาจะพาลานังใช่ไหม
1: ครับ
0: คือคบคนไม่ดีเมื่อไหร่ครับคือก้าวผิดชีวิตเปลี่ยนเลยครับ
1: ถูกต้องคร
0: ับเนี่ยนะครับคือการเป็นวัยรุ่นก็ดีการเข้าสมาคมก็ดีก็ให้พิจารณาว่าคนที่เราไปคบด้วยคนที่เราไปเสวนาด้วย
1: คุยด้วยนะเป็นกันมิตรเป็นคนดีหรือเปล่า
0: ใช่ให้ดูให้ดีครับตรงนี้สิ่งสำคัญเลย
1: ครับ
0: เหมือนกันขอไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนก็เหมือนกันนะครับให้สังเกตคนรอบตัวเราให้ดีว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรไหมเขามีศีลมีธรรมไหมถ้าเขามีศีลมีธรรมก็เราก็จะพาเราเนี่ยครับไปอยู่ในจุดที่ว่าจะมีศีลมีธรรมด้วยมีความดีด้วยเกิดขึ้นด้วยทีนี้เราก็สบายแล้วชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเพราะว่าเราคบคนดี
1: ครับ
0: อันนี้เป็นมงคลข้อแรก
1: ครับคือพูดง่ายๆว่าเราทำได้แต่ควรจะมีปฏิฐานนิทานไว
0: ้ครับตั้งปฏิฐาน
1: ใช่ตอนเด็กปฏิฐานในการเรียนอะไรให้จบไม่ได้แต่เมื่อเราโตปุ๊บปฏิฐานว่ามีครอบครัวจะต้องครอบครัวดูแลให้ดีเมื่อเราแก่ตัวปฏิฐานว่าเมื่อเราแก่แล้วปุ๊บจะฝังทรัพย์ทุกศาสนานี่ปฏิฐานไว้สามอย่างแต่คนเราจะอยู่ถึงแก่เราก็ไม่รู้อย่าเป็นพระปุ๊บเราบวชแล้วเราถามตัวเองว่าเมื่อบวชแล้วลองสร้างคุณให้ตัวเองพระเจ้าท่านบอกมาว่าเราบวชแล้วให้ญาติโยมเรียกเราว่าเฮ้ยองค์นี้เป็นโสดาบันเว้ยองค
0: ์
1: นี้เป็นสกิทาคาม
0: ี
1: เว้ยองค์น
0: ี้
1: เป็นพระ
0: อนาคามี
1: แล้วก็รหัสมาได้ก็เรียกเราดีกว่าส
0: ่
1: วนใช่ไม่ใช่เราไม่รู้ที่กำหนดของเราเพราะคนเราบางทีเนี่ยมันมีทั้งภายนอกและภายในแล้วจะบอกว่าที่รับที่แจ้งถ้าภายนอกเราทำดีปุ๊บให้เรามองว่าภายในดีไม่ดีเรารู้แต่ภายนอกท่านออกมาดีแล้ว
0: ใช่
1: เพราะถ้าภายในท่านไม่ดีปุ๊บภายนอกท่านก็ไม่ดี
0: ใช่
1: คนเราบางทีต้องมองกันก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็เรียนรู้เมื่อเราเห็นองค์นี้เราศรัทธาเหมือนพระสัจจิเดินบิณฑบาตไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วพระสารีบุตรเขาเห็นปุ๊บเฮ้ยทำไมองค์นี้ท่านเดินทรงเรียบร้อยจังเอ๊ะลูกศิษย์ของใครวะมันบอกถึงครูบาอาจารย์เราได
0: ้
1: เห็นไหมองค์ไหนยังไงนะก็เลยเข้าไปถามมาดูอ๋ออาจารย์พุทธเจ้าเองก็แสดงทำให้ชัดฟังหน่
0: อ
1: ยพระสารีบุตรเขามีปัญญาแล้วก
0: ็
1: เลยพระอาจารย์เลยแสดงทำแค่หน่อยเดียว
0: ครับนิดเดียวเอง
1: นิดเดียวเขาก็เข้าใจแล้วมีปัญญา
0: โสดาบัน
1: ก็เลยโสดาบันบรรลุเลยและแถมว่าพระอาสิชีเนี่ยเอ้ยพระสารีบุตรก็ไปบอกพระมุขคันธนะอีก
0: ท่าน
1: รู้ทางดีทุกคนก็ไปหาสำนักของพระเจ้าเ
0: หมือ
1: นกันมันได้เหมือนกันเราเป็นพระก็เหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าพยายาม
0: คือสอนให้อยู่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าม
1: ันไม่ยาก
0: อย่าไปออกนอกพระไตรปิฎกอย่าไปสอนออกนอกคือสอนให้ไปอยู่ในหลักธรรมครับเอาง่ายๆคือเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันเอาเรื่องศีลเรื่องทาน
1: ที่เข้าไปให้ปฏิปทาของสาวกทุกองค์เอามาใช้ได้หมดเลยองค์นั้นปฏิบัตินิจจริตอย่างนี้เรามีพร้อมนำบอกกล่าวได
0: ้
1: ตัวอย่างให้ทานยกเรื่องได้แล้วค่อยๆทำค่อยๆอะไร
0: ใช่ครับนี่แหละครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักการสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าตัวท่านจะดีอย่างนั้นจะดีอย่างนี้ท่านบอกว่าเนี่ยเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วสาวกปฏิบัติตามเราอย่างนี้ได้ผลอย่างนี
1: ้
0: สาวกองค์นี้ปฏิบัติตามผลตามเราแล้วได้ผลอย่างน
1: ี้ทางนี้เวลาหนึ่งสาม
0: ถูก
1: ต้อง
0: แค่
1: เราชี้พระเจ้าหน้าที่แค่ชี้ทางว่า คุณเดินทางนี้ได้สวรรค์นะ
0: ใช่ครับ
1: น
0: ี่
1: ลูกนั้นลูกนั้นทางนี้เป็นอย่างนี้นะชี้แล้วแต่เราจะเลือกพระเจ้าไม่บังคับ
0: ครับ
1: คือจริงไม่ได้บังคับเลย
0: ปฏิบัติตามสาวกองค์ไหนก็ได
1: ้แล้วก็อีกอย่างคุณมาบวชแล้วทำผิดก็คัดโทษ
0: ครับ
1: กฎหมายพระกฎหมายเมืองก็คือกัน
0: ครับ
1: หนักเบาแตกต่างก
0: ันมีวินัยเป็นกรอบเหมือนกัน
1: ใช่ทุกคนต้องอยู่ในธรรมวินัยตัวเดียวกันจะนิกายไหนก็แล้วแต่
0: คือตัววินัยนี่นะครับจะตัวเป็นตัวรักษาของสภาพความเป็นภิกษุนี้ไว้ได
1: ้
0: ถ้าภิกษุเข้ามาอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องถือศีล227ข้อ
1: ให้ศีลเสมอกันครับ
0: อันดับแรกเลยต้องตั้งปณิธานว่าเราจะต้องอยู่ในกรอบวินัยเนี่ยอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยรักษาตัวรักษาตนแล้วก็รักษาใจให้ดีปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าศึกษา
1: บูชาจะบอกเลยความตั้งใจ
0: ความตั้
1: งใจมาบวชแล้วตั้งใจมาบวชนะเมื่อตั้งใจแล้วหนึ่งปุ๊บเราตั้งใจสูงขึ้นทํายังไงให้พ้นจากปุถุชนธรรมดาเป็นกัลยาณชน
0: ใช่คร
1: ับ แล้วปุ๊บเอ้ยทําแล้วเค้าเรียกว่าเป็นโสดาบัน
0: ครับ
1: ทําไงให้เรียกเป็นสกทาคามินเป็นต้นลองทําดูทําดูมันวิธีการต่างๆทําแล้วทําอะไรทําจิตทําใจเราเนี่ยนะก็บอกก็ทําไปเพราะวันนั้นคืนแป๊บเดียวจริงเราสังเกตดูเห็นมั้ยช้าๆเสร็จพัดทําอะไร
0: ครับ
1: แค่เป็นเสร็จแล้วทำอะไรนะเราก็ดูให้ดีแต่สมัยนี้หน้าที่ของประชาจะต้องมีทุกอย่างเพราะว่าต้องคือคุณประชาชนด้วยเพราะสมัยนี้ประชาชนบางคนก็ยังไม่รู้ว่าทำไมเจ้าว่าต้องสร้างวัดดูแลวัดต้องคือคุณทุกอย่าง
0: ครับ
1: เหมือนการอนุเคราะห์สงเคราะห์ทุกอย่าง
0: ดูแลพระในวัด
1: ดูแลหมดทุกอย่าง
0: ให้การศึกษาด้วย
1: ใช่ครับให้ทุกอย่างเป็นผู้นำ
0: ใช่ครับเป็นหน้าที่ของเจ้าวาดที่จะต้องดูแลให้การศึกษาไม่ว่าจะเป็นพระในวัดหรือเผื่อแผ่ให้ญาติโยมให้ได้เข้ามาศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเป็นการ เรียกว่าเป็น

0: หน้าที่ของพระภิกษุโดยแท้ครับถ้าเจ้าวาดไม่นำธรรมไม่พาธรรมไม่ศึกษาทีนี้ก็แย่แล้วครับพระในวัดก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเวลาไปสอนญาติโยมก็เอาเรื่องที่มันไม่ใช่ของหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยไปสอนผิดๆไปสอนไปในทางที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เราก็ต้องช่วยกันเอาพระในวัดเนี่ยให้ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อน
1: อย่างที่ท่านวางไว้อ่ะท่านวางไว้ดีนะ
0: ครับ
1: ท่านวางไว้ระดับการศึกษาของพระสงฆ์ไทยเราเนี่ยอย่างธรรมะนี่เรียน7ถูกมั้ย
0: ครับ
1: แต่ปีนี้สอบปี8ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเพราะมันของที่ยากเราเรียนเองบวชปุ๊บพรรษาแรกให้เรียนรัฐธรรมตรีเรียนเพื่ออะไรให้เรารู้ว่าวินัยมีบ้างของ7ข้อให้เราได้
0: ใช่ครับใช
1: ่ถ้าเราอยู่อีกปีนึงเรียนอะไรรัฐธรรมโท
0: ครับ
1: ให้มันมั่นขึ้นเรื่องแรกเรียนวินัยเรียนเรื่องพุทธเจ้าพระธรรมทุกเรียนเรื่องอะไรวินัยที่สูงมากขึ้น
0: ครับ
1: การเป็นหาจีแกงของสงฆ์
0: ครับ
1: แล้วก็อีกอย่างอนุพุทธะ
0: ครับ
1: ผู้ตัดสู้ตามพุทธเจ้ามี
0: ใช่ครับ
1: มาสปะเป็นต้น
0: ต้อง
1: ศึกษาแล้วพอเราอยู่อีกปีที่3ปุ๊บเรียนอะไรถ้ามันชัดเจน
0: ใช่ครับ
1: มันคือธรรมะประยุกต์แล้วเอาไปใช้งานได้จริงคุณต้องวิจารณ์แล้ว
0: ก็คือเอามาทำสังฆกรรมทุกอย่าง
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: คุณก็คุมจิตใจเราได้เพราะคนเรามาบวชแล้วไม่ใช่บวชแล้วบรรลุเลยบวชเพื่ออะไรเพื่อละ
0: ครับ
1: เป็นได้ธรรมะบารมีเพื่อละเป็นบัตรไปเรื่อยๆและอย่างคนเราจะบวชอยู่ได้นานไม่ได้นานอยู่ที่บุญวาสนา
0: ครับใช่
1: ที่ความตั้งใจของเรา
0: ครับ
1: บางคนก็อยากบวชนานแต่บวชไม่ได
0: ้
1: มีเหตุมันแล้วแต่จริงคนนี้แต่เมื่อเราเข้ามาบวชแล้วต้องให้ฐานดูว่าบวชให้นานที่สุด
0: ครับ
1: ให้ได้บรรลุทั้งนักธรรมตรีโทเอกก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วถ้าคุณมีเวลาเราจะสอบนักธรรมตรีเสร็จปุ๊บคุณลองสอบเรียนดูเป็น1เป็น2เป็น9ใช่ทั้ง9ปี
0: ใช่ครับ
1: ภาวะใน9ปีคุณต้องบรรลุธรรมอะไรบางอย่างบ้างถูกมั้ย
0: ต้อง
1: มีบ้าง
0: ต้อง
1: มีให้นานที่สุด
0: ใช่ครับ
1: อย่างน้อยก็ขัดจิตใจเราให้เราแบบคลายความตนีทีเดียวไม่เกิดความเดือดร้อนให้ใครอยู่ในมรรคสถานเราครับเพราะว่าเป็นการดีนะการเรียนการศึกษาเนี่ย
0: ครับอีกอย่างนึงก็คือการศึกษาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องอยู่ของภิกษุถ้าภิกษุอยู่โดยที่ไม่ศึกษาโดยไม่เอาปริยัติไม่เอาปฏิบัติเนี่ยคืออยู่ได้ไม่นานครับ
1: ก็
0: แป๊บหนึ่งก็ต้องออกไป
1: หลวงพ่อจะว่าผมท่านบอกว่าตอนแรกผมก็จะบวชแค่พรรษาเดียว
0: ครับ
1: ก็เห็นฐานอ่ะพรรษาเดียวพออ้างเดินนักคำตีพอตีเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ส่งให้สอบเป็นเดียนถ้าพอสอบเป็นสันอ่ะตั้งใจอยู่อีก3ปีพออยู่3ปีอ่ะประโยคก็ได้อายุไป6ได้อยู่ประมาณ10ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันคนเราที่อธิษฐานจริงพ
0: ูดใช่ๆ
1: หลวงพ่อท่านบอกว่าอธิษฐานปุ๊บคุณอย่าตั้งไว้สูงเกินไอ้ฐานแค่ใกล้ๆก่อนไอ้2ปีไปแล้วแล้วคุณทําไปมันมีความสุขเว้ยและอีกอย่างธรรมพุทธเจ้ามันลึกซึ้งมาก
0: ครับ
1: บาลีตัวเนี่ยมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่เยอะ
0: ใช่คร
1: ับ มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด
0: ครับ
1: หมายว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวธ
0: ครับ
1: เมื่อคุณไปยัตปุ๊บคุณต้องปฏิบัติเนี่ย
0: ครับ
1: เมื่อคุณไปปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าปุ๊บปฏิเวธก็ตามมาคือผลการปฏิบัติมันต้องมีจริง
0: ครับ
1: ถ้าคุณเรียนอย่างเดียวไม่ปฏิบัติเลย
0: ครับ
1: ไม่เข้าถึง
0: คือต้องตั้งเขาเรียกว่าอันแรกเลยคือต้องมีการอธิษฐาน
1: อธิษฐานด้วยครับ
0: อธิษฐานคือตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเมื่อเราศึกษาปริยัติเรียบร้อยแล้วเราต้องเข้าหลีกเล้นปฏิบัติด้วยเพื่อควบคู่เพราะว่าปริยัติที่เราเรียนเนี่ยสิ่งที่อยู่ในปริยัติทั้งหมดก็คือหลักของการปฏิบัติ
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ต้องไปเรื่อยแต่ละขั้นแต่ละขั้นตอนนะครับ
0: คือพอปฏิบัติไปด้วยทีนี้แหละครับผลของการปฏิบัตินั้นเป็นความปฏิเวธก็เรียกว่าหลักที่ได้จากการปริยัติปฏิบัติก็อยู่ในปฏิเวธทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เราเป็นภิกษุเนี่ยครับถ้าไม่ยึดหลักสามขาเนี่ยครับถามว่าอยู่ไม่ได้นานครับก็ไปตามกระแสโลกไปทำแรงจูงใจ
1: ใช่ครับเราต้องรู้จักจะเป็นพระภิกษุสามเณรอุปสมบทการหรือเป็นญาติโยมคุณต้องอธิษฐานนะ
0: ครับ
1: ที่จะทำ
0: อธิษฐาน
1: อย่างผมเองเนี่ยเรื่องตัวเองพอผมสอบประโยค4ได้ปุ๊บสอบเสร็จปุ๊บท่านก็จะสอนว่าอ้าวลองทวัดสวดมนต์หัดกินนะให้ประกาศจะอ่อนเราก็สวดไม่พลาดตลอดสุขว่าไม่คิดว่าจะผ่านเราก็ผ่านได้และไม่เคยคิดจะสวดปฏิโมกข์เราก็ตั้งจิตฐานว่าถ้าสอบจบ4ได้จะสวดปฏิโมกข์ไว้ถ้าผ่านดันผ่านใช่เลยนะแสดงบุญนำพาแล้วสวดปฏิโมกข์อะไรเพราะที่อธิษฐานจริงจุดทูตเราบอกอธิษฐานเราไม่ได้บุญนะคือการอธิษฐานจิตลองฟังดูนะบางคนเนี่ยเที่ยวไปบนบานสายกล่าวเฮ้ยขอช่วยนั่นช่วยนี่ผมช่วยไม่ได้กระดาษเขาไม่ศักดิ์สิทธิ์ไหมมันไม่ใช่
0: ครับ
1: คุณอธิษฐานดีกว่าแล้วคุณทำไป
0: ครับ
1: ถึงเวลาปุ๊บบารมีมันเต็มสุดจริงจริง
0: ครับ
1: จริงไม่ต้องบุญบานถ้าคุณบุญบานปุ๊บคุณได้คุณเอาของไปแก้บนกันเต็มไปหมดเลยนู่นบ้างนี่บ้างไปหมดคนไม่ได้ก็ไปด่าไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยจริงมันไม่ใช
0: ่
1: ผลของกรรมที่การกระทำของเรา
0: ใช่
1: ทุกอย่างถ้าคุณอธิษฐานคุณลองทำดูด้วยถูกไหมล่ะเราพูดตัวเราเองในพูดแล้วข้อสอบเนี่ยเราทำเสร็จทุกอย่างเลยเพราะนั่นแต่เรามีลุ้นแล้วเราผ่านได้ผ่านเราได้ฐานจิตว่าสมุดสวดธรรมะเราผ่านจริงแต่คนพุทธเขา

0: ทําให้เสร็จปุ๊บไปฐานได้ผ่านมันก็มีประโยชน์
1: ใช่
0: มันจะอยากกินอาหารข้างหน้าเราไอ้ฐานอาหารลอยมาหาเรานะไม่เดินไปกินก็ไม่ได้
1: ครับ
0: ถูกมั้ยแต่คุณมีบุญบาธิการจริงแค่นึกถึงว่าอยากกินนั้นของมันมาหาเลย
1: ครับ
0: กินแล้วอธิษฐานเราขอพรเนี่ยขอได้ทุกคน
1: ครับ
0: แต่เราต้องลองทําด้วย
1: ครับ
0: ต้องครับ
1: ก็เวลาพุทธศาสนิกชนใช่มั้ยครับเวลาจะอธิษฐานก็ไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานแบบไหนอธิษฐานอย่างไรก็พอดีอาตมาก็พอมีคำอธิษฐานที่จะมาบอกญาติโยมว่าเวลาจะอธิษฐานเนี่ยให้เราตั้งใจครับตั้งใจเดี๋ยวท้ายๆนี้ก็จะได้บอกให้ญาติโยมได้รู้ว่าเราจะอธิษฐานแบบไหนอันดับแรกเลยก็ให้โยมตั้งจิตตั้งใจระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้เคยทำมาใช่ไหมครับขอในใจว่าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำมาแล้วทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันแล้วก็ที่กระทำอยู่ในปัจจุบันจงมารวมเป็นภาวะปัจจัยหนุนดวงจิตดวงใจของข้าพเจ้าให้ได้รับพรชัยอันประเสริฐเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตตามโลกุตระธรรม9ประการมีมรรค4ผล4นิพพาน1ดังนี้ประการที่1ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ประการที่2ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตใจมั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยประการที่3ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตใจไม่หวั่นไหวในพระอริยสาวกประการที่4ขอให้ข้าพเจ้าไม่ตกในนรกวัฏฏสงสารประการที่5ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาแตกฉานในพระสัทธรรมประการที่6ขอให้ข้าพเจ้าหมดเวรหมดกรรมร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีประการที่7ขอให้ข้าพเจ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนตลอดชีวิตประการที่8ขอให้ข้าพเจ้ามีญาติมิตรบริวารเป็นคนดีมีศีลธรรมประการที่9ประการสุดท้ายขอให้ข้าพเจ้าหมดเวรหมดกรรมนำความเพียรให้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าอันใกล้นี้ด้วยเทอญครับสำหรับตอนที่5นะครับเกี่ยวกับเนมิราชชาดกอธิษฐานบารมีก็ไม่รู้จะเอาคำอธิษฐานแบบไหนก็เอาลองเอานำคำอธิษฐานที่อาตมาภาพได้พูดไปไปใช้ดูในชีวิตประจำวัน
0: ครับดีครับ
1: ครับก็สุดท้ายรายการทศชาติบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าในหัวข้อพระเนมิราชชาดกอธิษฐานบารมีจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้เป็นประธานได้โปรดประธานพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะภระและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประ

เทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
1: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valveนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาปอเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชันนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้ว
1: อ้
0: าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
2: สวัสดีครับปู
3: ่สวัสดีหลานรัก
4: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
5: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
5: อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มันหุย
3: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
5: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
3: ่
5: โหมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
3: เอาสิ
5: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
3: ของเก่าพวกนี้มีค่านะ
5: ปู่เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
4: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
3: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
5: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
3: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลพระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
5: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
4: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
3: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
5: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
4: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
3: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
4: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นหรอคะ
3: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
4: ว้าวจริงด้วยค่ะ
3: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
5: ปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
3: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
5: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
3: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเม
5: ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
4: นี่เราชัดด้วยสิ
5: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้เพียง
4: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
5: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี
4: ่ไม่อาชิว
5: เฮ้ย
4: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
5: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
4: อะไรนะ
5: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
4: หรือว่าน
5: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
6: สมัยสุโขทัย
7: สมัยสุโขทัย
4: พระพวกที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจตุวัน
8: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
4: พวกเราหลงทางค่ะ
8: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
4: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
5: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
4: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกรุงรัตนโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะพาท่านไปเที่ยวชมกรุงรัตนโกสินทร์ในสถานที่น่าสนใจนะคะเริ่มจากป้อมมหาการตั้งอยู่บริเวณริมคลองรอบกรุงใกล้เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดเป็นหนึ่งใน14ป้อมค่ะที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้สร้างขึ้นในปีในพุทธศักราชค่ะ2326เพื่อใช้เป็นป้อมรักษาพระนครด้านทิศตะวันออกลักษณะเป็นป้อมขนาดใหญ่รูปแปดเหลี่ยมมีกำแพงรูปใบเสมาล้อมรอบ2ชั้นนะคะด้านล่างมีปืนใหญ่ตั้งประจำช่องเสมารวมทั้งสิ้น6กระบอกแนวกำแพงเมืองที่เชื่อมต่อกับป้อมมหาการยังมีพื้นที่ชานกำแพงเหลืออยู่ค่อนข้างสมบูรณ์ในอดีตเคยใช้เป็นท่าเรือและเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของผู้คนอยู่เป็นชุมชนมายาวนานชุมชนแห่งนี้ค่ะมีชื่อเสียงมากด้านลิเกและเป็นสถานที่ตั้งวิกพญาเพชรปาณีวิกลิเกแห่งแรกในกรุงเทพภายหลังนะคะย้ายชุมชนออกก็คงเหลือไว้แต่อาคารที่จะอนุรักษ์และพื้นที่บางส่วนใช้สร้างเป็นสวนสาธารณะ

มหาการค่ะได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากรในปีเมื่อปี2524นะคะเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีป้อมพระสุเมนตั้งอยู่บริเวณถนนพระอาทิตย์และถนนพระสุเมนด้านหนึ่งของป้อมติดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางลำพูสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชคราวเดียวกับป้อมมหาการเพื่อเป็นป้อมรักษาพระนครทางด้านทิศเหนือลักษณะเป็นป้อมขนาดใหญ่รูปแปดเหลี่ยมมีกำแพงรูปใบเสมาล้อมรอบสองชั้นมีบันไดนะคะขึ้นสู่ป้อมจากด้านในกำแพงตรงกลางป้อมค่ะก่อผนังแบ่งห้องนะคะแบ่งเป็นห้องๆเพื่อเก็บกระสุนดินดำและอาวุธป้อมพระสุเมนชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาภายหลังค่ะกรมศิลปากรบูรณะขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2524เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีปัจจุบันนะคะพื้นที่บริเวณป้อมพระสุเมนเป็นส่วนหนึ่งของสวนสันติชัยปราการสวนสันติชัยปราการตั้งอยู่ริมถนนพระอาทิตย์สวนสาธารณะแห่งนี้ค่ะสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพื้นที่ประมาณ8ไร่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองบางลำพูภายในบริเวณสวนเป็นสถานที่ตั้งของพระที่นั่งสันติชัยปราการเป็นอาคารเปิดโล่งหลังคาทรงจั่วซ้อนชั้นแบบจัตุรมุขสำหรับเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ทอดพระเนตรขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคบริเวณสวนนั้นนะคะร่มรื่นไปด้วยต้นลำพูและต้นไม้นานาชนิดสามารถที่จะนั่งพักผ่อนมองทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามและเป็นสถานที่จัดประเพณีนะคะงานประเพณีเทศกาลและอื่นๆของกรุงเทพมหานครสนามหลวงนะคะเป็นลานขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีเมื่อพุทธศักราช2325เดิมเรียกว่าทุ่งพระเมนเนื่องจากค่ะใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์จนกระทั่งพุทธศักราชนะคะ2398ค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเรียกจากทุ่งพระเมนเป็นท้องสนามหลวงเพื่อให้เป็นสิริมงคลและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรเดิมพื้นที่ของสนามหลวงไม่ได้มีขนาดใหญ่เหมือนอย่างที่เห็นในปัจจุบันสนามหลวงแต่เดิมนะคะมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งแต่ต่อมาค่ะรัชกาลที่5นะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อป้อมปราการในเขตวังหน้าขยายสนามหลวงให้กว้างทั้งยังได้ปลูกต้นมะขามโดยรอบ365ต้นต้นมะขามนะคะเติบโตแผ่กิ่งก้านให้ความร่มรื่นรอบสนามหลวงสถานที่สาธารณะแห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพระราชพิธีรัฐพิธีเช่นการฉลองพระนครครบ100ปีงานฉลองเมื่อรัชกาลที่5ค่ะเสด็จพระราชดำเนินกลับจากยุโรปในพุทธศักราช2440และในรัชกาลที่6นะคะใช้เป็นสนามแข่งม้าสนามกอล์ฟในบางโอกาสเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทำกิจกรรมสันทนาการของประชาชนเล่นว่าวแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเป็นตลาดนัดวันเสาร์อาทิตย์ในระยะหนึ่งถนนราชดำเนินเป็นถนนสายสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะ2442หลังจากเสด็จกลับจากประพาสยุโรปทรงสร้างพระราชวังดุสิตขึ้นที่กรุงเทพชั้นนอกด้วยทรงเห็นว่าพระบรมมหาราชวังนั้นค่ะร้อนเกินไปจึงโปรดให้สร้างถนนใหม่ขึ้นเพื่อเชื่อมพระราชวังดุสิตกับพระบรมมหาราชวัง

ฝรั่งเศสพระราชทานนามว่าถนนราชดำเนินแบ่งออกเป็น3ช่วงถนนราชดำเนินในมีระยะทางตั้งแต่พระบรมมหาราชวังคือหน้าศาลหลักเมืองไปจนถึงสะพานผ่านพิภพลีลาคือหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางค่ะมีระยะทางตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลาไปทางทิศตะวันออกผ่านสี่แยกคอกวัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและป้อมมหาการสิ้นสุดที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถนนราชดำเนินนอกนะคะมีระยะทางตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดถนนวิสุทธิกษัตริย์ถนนกรุงเกษมถนนพิษณุโลกถนนศรีอยุธยาสิ้นสุดที่หน้าพระลานพระบรมรูปทรงม้าถนนราชดำเนินค่ะเมื่อแรกสร้างแยกช่องทางจราจรรถทางเท้าเป็น5ช่องทางที่ราชดำเนินกลางปลูกต้นมะฮอกกานีติดตั้งเก้าอี้เหล็กที่โคนต้นนะคะไฟส่องสว่างจากเสาไฟตามแบบอย่างต่างประเทศ2480ค่ะจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สร้างอาคารขึ้น15หลังริม2ข้างทางของถนนราชดำเนินกลางนะคะเปลี่ยนแปลงรูปแบบถนนใหม่เป็นแบบมีเกาะกลางเช่นในปัจจุบันตลอดแนวถนนราชดำเนินกลางยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่น่าสนใจและน่าศึกษาเรียนรู้เช่นหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนดินสอสร้างขึ้นในพุทธศักราช2482จอมพลป.พิบูลสงครามค่ะได้มีดำริที่จะสร้างอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นะคะมอบหมายให้กรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างศาสตราจารย์ศิลป์พีรศรีค่ะปิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยเป็นผู้ออกแบบการออกแบบอนุสาวรีย์ได้นำรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยเข้ามาผสมผสานการออกแบบองค์ประกอบล้วนมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ส่วนปีก4ด้านแสดงถึงบุคคลในคณะราษฎรทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนยอดตรงกลางเป็นสมุดไทยสื่อถึงรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงกลายเป็นพื้นที่สำคัญของการชุมนุมทางการเมืองแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่หลายครั้งจึงนับว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สำคัญเป็นสัญลักษณ์ระลึกถึงประชาธิปไตยยังเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยนะคะสถานีรถไฟใต้ดินสนามชัยเป็นสถานีที่เส้นทางรถไฟใต้ดินสายเฉลิมรัตน์มงคลที่เชื่อมต่อจากสถานีหัวลำโพงผ่านเขตเยาวราชมายังสถานีสนามชัยมีทางขึ้นลงสถานีอยู่ภายในบริเวณพื้นที่มิวเซียมสยามอุโมงค์รถไฟใต้ดินแห่งนี้ค่ะสร้างลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาในระดับความลึกประมาณ30เมตรเมื่อครั้งก่อสร้างสถานีได้ขุดพบโบราณสถานสันนิษฐานว่าเป็นท้องพระโรงของวังเก่าจึงได้เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนอาคารบางส่วนมาจัดแสดงไว้ภายในอาคารสถานีอาคารสถานีสยามชัยเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์รองศาสตราจารย์ดร.พิญโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทยนะคะมีแนวคิดออกแบบให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินเข้าสู่ท้องพระโรงในสมัยรัตนโกสินทร์ประดับเสาสตุมนะคะเสาสะดุม

ที่ตั้งตระหง่านระหว่างทางเดินลงลายกระเบื้องเป็นดอกพิกุลปลายเสาครับประดับด้วยบัวจงกลปิดทองคำเปลวพื้นและผนังจำลองมาจากกำแพงเมืองประดับด้วยเสาเสมาของพระบรมมหาราชวังเพดานนะคะเป็นลายฉลุแบบดาวล้อมเดือนปิดทองคำเปลวได้รับความชื่นชมว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยงามที่สุดในเมืองไทยเป็นสถานที่เชื่อมต่อค่ะการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญในกรุงเทพนะคะย่านบางลำพูเป็นอีกหนึ่งย่านเก่าที่อยู่ในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำสิ่งที่โดดเด่นคือเป็นแหล่งที่มีงานช่างฝีมืออันประณีตงดงามเครื่องทองเครื่องถมเป็นย่านตลาดสำคัญของกรุงเทพมีที่มาก่อนสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มีวัดเก่าแก่ปรากฏวัดบางลำพูปัจจุบันคือวัดสังเวชวิทยารามวัดกลางนาหรือวัดตองปู่ปัจจุบันคือวัดชนะสงครามขยายพื้นที่เป็นแหล่งพำนักของบรรดาเจ้านายขุนนางข้าราชบริพารประชาชนพลเมืองหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยจีนมอญมุสลิมต่างพากันมาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยนะคะจนทำให้เป็นแหล่งเกิดอาชีพที่หลากหลายเช่นชาวจีนค้าขายมุสลิมทำเครื่องทองเดิมบริเวณย่านบางลำพูค่ะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทุ่งนาวัดชนะสงครามเหตุที่เรียกว่าบางลำพูเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นลำพูอยู่มากในช่วงรัชกาลที่5นะคะเมื่อมีการสร้างพระราชวังดุสิตขึ้นทางตอนเหนือของพระนครเกิดการตัดถนนหลายสายในพื้นที่บางลำพูเพื่อรองรับเครือข่ายถนนที่ตัดเชื่อมมาจากพื้นที่สามเสนถนนจักรพงศ์พระนครพระอาทิตย์พระสุเมนข้าวสารรามบุตรี13ห้างส่งผลให้บางลำพูเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจอแจไปด้วยผู้คนรถรางการค้าพาณิชย์ปัจจุบันค่ะมีพื้นที่เป็นชุมชนโบราณแหล่งเรียนรู้พิพิธบางลำพูยังเป็นพื้นที่ธุรกิจการท่องเที่ยวและบันเทิงนะคะถนนข้าวสารถนนสายสำคัญที่มีที่พักราคาย่อมเยาสำหรับชาวต่างชาติมีแหล่งบันเทิงทำให้มีชีวิตชีวาเกือบตลอดค่ำคืนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกกรุงรัตนโกสินทร์นะคะมีสิ่งที่งดงามมีคุณค่ามากมายเหลือเกินการนำชมกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเริ่มมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะทรงสถาปนากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของราชอาณาจักรไทยเมื่อปีพุทธศักราช2325แต่นั้นมากรุงเทพมหานครจึงเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งหล่อหลอมกลมกลืนจนมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของนานาประเทศทั่วโลกปัจจุบันกรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่มีความเจริญก้าอีกแห่งหนึ่งของโลกมาอย่างยาวนานนะคะนับแต่ได้รับการสถาปนาจนถึงปัจจุบันพัฒนาในด้านต่างๆให้มีความเจริญก้าวหน้าพระมหากษัตริย์ค่ะในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรมทรงเป็นพุทธมามกะทรงอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามศาสนสถานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจความศรัทธาของราษฎรให้งดงามเป็นสีสง่าคู่พระราชอาณาจักรปัจจุบัน
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้โลกไร้พรมแดนและเกิดการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจสังคมยังส่งผลกระทบต่อความงดงามของมรดกวัฒนธรรมไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติสมควรนะคะที่ชาวไทยจะได้ตระหนักช่วยกันอนุรักษ์ส่งต่อสู่อนุชนรุ่นหลังเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนการรักษาค่ะสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติเป็นภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะซึ่งการดำเนินงานจะบรรลุผลเมื่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมค่ะมีความรู้ความเข้าใจรักภูมิใจตระหนักในคุณค่าความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมของชาติซึ่งบรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์และสืบทอดมาจนปัจจุบันกรุงรัตนโกสินทร์เป็นมหานครขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระบรมราชกรีวงศ์ขึ้นในพุทธศักราช2325แล้วโปรดให้สถาปนาพระนครขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชทานนามว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์ซึ่งความหมายของนามพระนครปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ว่าเป็นพระมหานครที่ดำรงรักษาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นแก้วอย่างดีมีสิริอันประเสริฐสำหรับพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ประดิษฐานกรุงเทพมหานครนี้ตั้งแต่พระราชทานนามนี้มานะคะบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเกษมครั้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลงสร้อยที่ว่าบวรรัตนโกสินทร์เป็นอมรรัตนโกสินทร์นอกนั้นคงไว้ตามเดิมนับตั้งแต่สถาปนาจนถึงปัจจุบันกรุงเทพมหานครวัฒนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับเป็นมหานครที่มีความงดงามบริบูรณ์ด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกและเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งแห่งการมาเยือนของท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกภารกิจค่ะที่สำคัญยิ่งของกระทรวงวัฒนธรรมคือการจรรโลรักษาเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติหนังสือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์เป็นการประมวลเรื่องราวและภาพเกี่ยวกับสถานที่สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่แรกสถาปนาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นสื่อแห่งความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนไทยได้ตระหนักในคุณค่าและหวงแหนรักษาสมบัติอันล้ำค่าของชาติไว้ด้วยความภาคภูมิใจกรุงรัตนโกสินทร์มีพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นศูนย์กลางประกอบด้วยสถานที่สำคัญต่างๆเช่นหมู่พระมหามนเทียนพระมหาปราสาทพระราชวังบวรสถานมงคลพระอารามสถานที่สำคัญต่างๆซึ่งมีการสถาปนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันมาตลอดระยะเวลา236ปีแห่งการสถาปนานะครับตอนนี้เกิน236ปีแล้วนะคะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์วัดวาอาราม
ปราสาทราชวังสถานที่ราชการบ้านเรือนราษฎรสร้างสรรค์ขึ้นตามแบบแผนของสถาปัตยกรรมไทยครั้นต่อมาติดต่อสัมพันธ์กับชาวยุโรปก็รับเอารูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาสร้างสรรค์อาคารสถานที่จึงมีลักษณะผสมผสานอย่างกลมกลืนด้วยภูมิปัญญาของช่างแต่ละยุคสมัยเรื่องราวภาพที่นำเสนอเป็นหลักฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการบ้านเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ศิลปะนะคะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแห่งประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมพระบรมมหาราชวังพระราชวังวังพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชวังบวรสถานมงคลคือวังหน้าพระราชวังสรานรมวังท่าพระศาสนสถานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษราชวรมหาวิหารวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดบวรนิเวศนะคะวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดมหันนภารามวรวิหารวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารวัดสเกตราชวรมหาวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารศาลหลักเมืองมัสยิดจักรพงษ์ศาลเจ้าพ่อเสือเทวสถานโบสถ์พราหมณ์อาคารและสถานที่สำคัญพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโรงละครแห่งชาติอาคารถาวรวัตถุตึกแดงกรมศิลปากรกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกรมการรักษาดินแดนพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์สถานที่น่าสนใจป้อมมหาการป้อมพระเมรสวนสันติชัยปราการสนามหลวงถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสถานีรถไฟใต้ดินสนามชัยย่านบางลำพูกรุงเทพมหานครแห่งประวัติศาสตร์และศิลปกรรมกรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยขอกล่าวย้ำนะคะกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของราชอาณาจักรไทยยาวนาน200กว่าปีนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระนครขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2325 และพระราชทานนามพระนครให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตดังปรากฏ
ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เพราะเป็นพระมหานครที่ดำรงรักษาพระมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นแก้วอย่างดีมีสิริอันประเสริฐสำหรับพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ผู้ประดิษฐานกรุงเทพนี้ตั้งแต่พระราชทานนามนี้มาบ้านไทยก็อยู่เย็นเป็นสุขเกษมสมบูรณ์ขึ้นครั้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลงชื่อใหม่ที่ว่าบวรรัตนโกสินทร์เป็นอมรรัตนโกสินทร์ปลายชื่อนั้นคงไว้ตามเดิมกรุงเทพมหานครจึงเป็นชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลกกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์แปลความพระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นมหานครที่ไม่มีใครลบชนะได้มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว9ประการน่ารื่นรมยิ่งมีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายเป็นวิมานที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมาซึ่งเท้าสักกะเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้อาณาเขตของพระนครเมื่อแรกสถาปนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองคูพระนครด้านตะวันออกตั้งแต่บางลำพูไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเหนือวัดสามปลื้มหรือวัดจักรวรรดิราชาวาสระยะทาง85เส้น13วาคลองกว้าง10วาลึก5ศอกพระราชทานชื่อว่าคลองรอบกรุงระยะทางด้านแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ด้านเหนือตรงปากคลองบางลำพูจนถึงด้านใต้ที่ใกล้วัดสามปลื้มยาว91เส้น16วารวมระยะทางน้ำรอบพระนคร177เส้น9วาแล้วให้ขุดคลองหลอดจากคลองคูเมืองเดิม2คลองออกไปบรรจบคลองรอบกรุงที่ขุดขึ้นใหม่และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองมหานาคบริเวณเหนือวัดสเกตพระราชทานนามว่าคลองมหานาคเป็นที่สำหรับประชาชนได้ลงเรือประชุมเล่นสักวาในฤดูน้ำหลากพื้นที่บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์มีแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองเป็นคูเมืองมีกำแพงล้อมรอบเนื้อที่ภายในกำแพงพระนคร 2,589 ไร่มีป้อมปืนตามแนวกำแพงทั้งด้านคลองรอบกรุงและด้านแม่น้ำเจ้าพระยา14ป้อมที่ยังเหลืออยู่ถึงปัจจุบันได้แก่ป้อมพระสุเมนบริเวณปากคลองบางลำพูป้อมมหาการบริเวณหน้าวัดราชนัดดารามเมื่อแรกสถาปนาพระนครการคมนาคมหลักอาศัยทางน้ำพระราชวังวัดวารามชุมชนสำคัญตั้งริมน้ำริมฝั่งแม่น้ำลำคลองครั้นถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจำนวนประชากรในพระนครเพิ่มมากขึ้น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยาย

แนวพระนครออกไปทางด้านตะวันออกขุดคลองคูพระนครอีกชั้นหนึ่งด้านเหนือตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาใต้วัดเทวราชกุญชรไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ริมวัดแก้วฟ้าปัจจุบันคือโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันเป็นแนวขนานกับคลองรอบกรุงสำเร็จเมื่อพุทธศักราช2395พระราชทานนามคลองคูพระนครที่ขุดใหม่คลองพดุงกรุงเกษมการขุดคลองพดุงกรุงเกษมขยายแนวพระนครออกไปทำให้พื้นที่พระนครเพิ่มขึ้นเป็น 5,552 ไร่คลองคูพระนครที่ขุดขึ้นใหม่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่มีการสร้างกำแพงเรียบแนวคูพระนครเหมือนครั้งก่อนแต่สร้างป้อมจำนวน8ป้อมเรียงไปตามแนวคลองพดุงกรุงเกษมเช่นป้อมผลาญไพรีราบป้อมปราบศัตรูพ่ายป้อมทำลายปรปักษ์มีการติดต่อกับชาวตะวันตกมากขึ้นการคมนาคมทางบกจำเป็นมากขึ้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครนำรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกมาใช้ในราชสำนักถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคที่ประเทศก้าวสู่อารยะอย่างเต็มที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมระบบสาธารณูปโภควางรากฐานการศึกษากฎหมายการคมนาคมการไปรษณีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนราชดำเนินสร้างพระราชวังดุสิตรูปแบบอาคารภายในราชสำนักสถานที่ราชการได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากกว่าเดิมจากนั้นเป็นต้นมาการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศได้รับการเสริมเพิ่มเติมตามความจำเป็นมาตลอดทุกรัชกาลและเจริญก้าวหน้ามั่นคงมาโดยลำดับกรุงรัตนโกสินทร์จึงเป็นที่ตั้งของวัดวังสถานที่ที่มีความสำคัญอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมมีความโดดเด่นทางศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกได้แก่พระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชวังสรานรมวังท่าพระพระอารามที่สำคัญเช่นวัดพระเชตุพนวัดมหาธาตุวัดบวรนิเวศวิหารวัดชนะสงครามวัดราชนัดดารามวัดเทพธิดารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามวัดสเกตวัดเบญจมบพิตรอาคารสถานที่ราชการเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยอาคารถาวรวัตถุกรมศิลปากรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ตลอดจนชุมชนต่างๆซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานรวมทั้งถูกกวาดต้อนเข้ามาทำให้บริเวณกรุงเทพมีชนหลายกลุ่มหลายวัฒนธรรมนอกจากนี้ในฝั่งธนบุรียังเป็นราชธานีของไทยอยู่ระยะหนึ่งยังมีสถานที่สำคัญหลายแห่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาและเป็นสีสง่าแก่บ้านเมืองในฐานะส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครช่วยเสริมความสมบูรณ์ของมหานครแห่งนี้ตลอดระยะเวลากว่า200ปีที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์สถิตสถาพรเป็นราชธานีของราชอาณาจักรไทยพระราชวังและพระอารามต่าง
ล้วนสร้างขึ้นอย่างประณีตงดงามแสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นสีสง่าของประเทศแม้ปัจจุบันมหานครแห่งนี้จะเจริญรุ่งเรืองและเติบโตมีสิ่งก่อสร้างในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเพิ่มมากขึ้นแต่เอกลักษณ์และวิถีอันงดงามของความเป็นไทยยังคงไว้ซึ่งสมบัติอันล้ำค่าให้ลูกหลานได้ชื่นชมและภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของชาติและเป็นเมืองแห่งจุดหมายปลายทางที่คนมาเยือนมากที่สุดในโลกพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นพร้อมการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2325ประกอบด้วยหมู่พระมหามนเทียนพระมหาปราสาทพระที่นั่งหออาคารตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เป็นต้นมาในรัชกาลต่อๆมาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ไขสิ่งก่อสร้างบางส่วนบูรณะซ่อมแซมบ้างต่อเติมบ้างหรือสร้างใหม่หรือสร้างเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในแต่ละรัชกาลรัชสมัยแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนคือพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐานชั้นกลางและพระราชฐานชั้นในหมู่พระมหามนเทียนตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชฐานชั้นกลางประกอบด้วยพระที่นั่ง3องค์พระปลัดซ้ายขวาหอ2หอหอพระเจ้าหอพระธาตุมนเทียนเดิมพระที่นั่ง3องค์เรียกรวมกันว่าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานต่อมาสมัยรัชกาลที่3พระราชทานนามแยกเป็นองค์พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระที่นั่งประธานในหมู่พระมหามนเทียนเป็นที่บรรทมมณฑลพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูงมีเฉลียงรอบมีเสานางจรัญรับชายคาโดยรอบสี่ด้านหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีซ้อนหลายชั้นหน้าบันจำหลักรูปพระอินทร์ประทับบุษบกเขาด้วยลายกนกก้านขดหัวนาคด้านหน้าเป็นมุกกระสันลดเป็นท้องพระโรงหน้าด้านหลังมีมุกกระสันลดเป็นท้องพระโรงในที่ประทับของฝ่ายในปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญด้านหลังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานนะคะทางทิศตะวันตกและตะวันออกมีพระที่นั่งเทพสถานพิราชพระที่นั่งเทพพระอาจพิไลเดิมเรียกว่าพระปลัดขวาซ้ายเป็นพระที่นั่งขนาดเล็กยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องเคลือบดินเผามีช่อฟ้าใบลกาใช้เป็นที่ประทับฝ่ายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณตั้งอยู่กลางระหว่างท้องพระโรงหน้าของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานกับพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเป็นอาคารแบบไทยขนาด11ห้องมีประตูเชื่อมต่อ10ช่องหลังคามุงกระเบื้องเคลือบหน้าบันจำหลักรูปพระอินทร์ประทับวิมานปราสาท3ยอดเขาด้วยลายกนกก้านขดหัวนาคภายในประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชและพระที่นั่งสำคัญคือพระที่นั่งอัฏฐิอุทุมพรราชอาจใช้ประทับรับการถวายน้ำอภิเษกพระที่นั่งพัทรบิดใช้ประทับรับการถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องราชูปโภคพระแสงสาตาวุธพระแสงอัสดาวุธทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณมีหอเล็กๆชั้นเดียวคือหอพระสุลาลัยพิมานเดิมเรียกหอพระเจ้า
มีมุกระสันเชื่อมระหว่างหอกับองค์พระที่นั่งเป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุเพื่อทรงสักการะบูชาได้แก่พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปต่างๆส่วนทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งมีมุกระสันเชื่อมระหว่างหอกับองค์พระที่นั่งมีลักษณะและขนาดเดียวกับหอพระสุราลัยพิมานคือหอพระธาตุมณฑีเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาศูนย์พิมานตั้งอยู่ด้านเหนือของพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นท้องพระโรงยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องเคลือบหน้าบรรจำหลักรูปพระอินทร์ประดิษฐานพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานเป็นแท่นประทับเสด็จออกมหาสมาคมลักษณะยกพื้นสูงฐานแอ่นโค้งคล้ายเรือปัจจุบันใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์และพระราชินีในพระราชพิธีต่างๆและพระที่นั่งพุทธตาลกาญจนสิงหาบภายใต้นพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับประทับโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมเพื่อรับการถวายพระพรพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ตั้งอยู่ริมกำแพงแก้วด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเป็นพระพลาโถงเสาไม้ต่อมาปรับปรุงก่ออิฐฉาบปูนเขียนสีประดับกระจกเป็นลวดลายประดับผนังทั้งภายในภายนอกใช้เปลื้องเครื่องเมื่อเสด็จขึ้นประทับพระราชยานที่เกยด้านเหนือหรือทรงพระคชาทานที่เกยด้านตะวันตกพระที่นั่งราชฤดีตั้งอยู่ทิศตะวันออกของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสร้างในรัชกาลที่6เป็นพระที่นั่งโถงแบบพระพลาตรีมุกมุกหน้าเป็นมุกสั้นหลังคาชั้นเดียวด้านเหนือและใต้เป็นมุกยาวหลังคาลด2ชั้นหน้าบันจำหลักรูปนารายณ์ทรงสุบรรณล้อมด้วยลายกนกหัวนาคยกพื้นสูงปูหินอ่อนสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จออกทำพิธีสังเวยเทวดาและตั้งพระแท่นสงมูรธาพิเศษในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระที่นั่งสยามจันทร์เป็นพระที่นั่งพลับพลาถงไม้ขนาดเล็กแบบไทยยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีแบบหางเต่าประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงหน้าบันจำหลักลายดอกพุทธาลเทศตั้งอยู่ข้างพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยด้านตะวันตกสร้างในรัชกาลที่2เป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถบางโอกาสใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนางหอศาสตราคมหรือหอพระปริตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยกับพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์สร้างในรัชกาลที่1หรือสร้างใหม่ในรัชกาลที่4เป็นอาคารทรงไทยหลังคามุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสีหน้าบันจำหลักรูปเทวดาประทับยืนบนแท่นภายในเป็น2ห้องทิศเหนือเป็นห้องพิธีประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่และให้พระสงฆ์สวดมนต์ทิศใต้เป็นห้องเก็บเครื่องพิธีหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างหมู่พระมหามณฑีกับหมู่พระมหาปราสาทประกอบด้วยพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2418สำหรับเป็นท้องพระโรงตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแต่หลังคาเป็นยอดปราสาทแบบไทยสูง3ชั้นมีมุก3มุกเหนือมุกทั้ง3ยกยอดปราสาท7ชั้น
มีโถงยาวหรือมุกกสันเชื่อมต่อมุกทั้งสามพระที่นั่งองค์นี้ค่ะได้บูรณะซ่อมแซมตลอดมาพระที่นั่งองค์กลางชั้นบนประดิษฐานพระบรมอัฐิของรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่9และพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่7ชั้นกลางเป็นท้องพระโรงหน้าภายในประดิษฐานพระบรมฉายาธิสลักษณ์รัชกาลที่8รัชกาลที่9พระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชชั้นล่างเป็นที่ตั้งของทหารรักษาการพระที่นั่งองค์ตะวันออกชั้นบนเป็นหอพระชั้นกลางเป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะชั้นล่างเป็นที่พระราชวงศ์ลงพระนามและลงนามถวายพระพรเนื่องในมหามงคลต่างๆพระที่นั่งองค์ตะวันตกชั้นบนประดิษฐานพระอัฐิพระมเหสีและพระราชวงศ์บางพระองค์ชั้นกลางเป็นห้องรอเฝ้าของคณะทูตานุทูตและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชั้นล่างเป็นที่เก็บของส่วนมุกกระสันเป็นโถงยาวเชื่อมต่อกับพระที่นั่งทั้ง3องค์จัดอย่างสวยงามใช้ประโยชน์เช่นรับรองทูตานุทูตเข้าเฝ้าถวายตราตั้งพระราชทานเลี้ยงรับรองและจัดแสดงเครื่องอาวุธโบราณณชั้นล่างของมุกกระสันทั้งด้านตะวันออกและตะวันตกรายการของเราในวันนี้นะคะได้พาไปชมความงามของกรุงรัตนโกสินทร์ได้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้นะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่14นะคะเป็นการประยุกต์ใช้งานวิจัยและผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนนะตรงนี้ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์งานวิจัยในเชิงวิชาการนะคะในเชิงวิชาการที่จะไปใช้ในทางธุรกิจนะคะเพื่อทำให้ธุรกิจนั้นน่ะมีความยั่งยืนนะคะทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตรงเนี้ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์นะเพราะเราต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์ทั้งตัวองค์กรธุรกิจและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ประโยชน์ด้วยนะแต่เมื่อมีการใช้ทรัพยาก

กรที่มากขึ้นในกระแสทุนนิยมเนี่ยนะทรัพยากรเหล่านั้นและสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยมันก็เสื่อมโทรมลงไปโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาขยะนักศึกษาก็จะต้องมีส่วนร่วมนะในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เลือกใช้ทรัพยากรที่หลังจากใช้แล้วมันก่อให้เกิดขยะมากน้อยแค่ไหนหรือแม้แต่ปัจจุบันเองก็มีสินค้าและบริการที่แสดงออกถึงการตั้งใจที่จะลดขยะนะมีผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่านักศึกษาที่มีอุดมการณ์ร่วมกันกับธุรกิจนั้นน่ะก็จะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันน่ะธุรกิจนั้นก็ผลิตสินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้ารักโลกเนี่ยผลิตออกมามากขึ้นนักศึกษาก็ซื้อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเอาไปจำหน่ายต่อก็ได้อย่างเงี้ยนะคะนะเป็นลักษณะซื้อมาขายไปก็ได้นะมันก็ทำให้เกิดความยั่งยืนนะที่เป็นแบบพลวัตก็คือไม่ใช่นักศึกษาทำมีอุดมการณ์รักโลกเพียงคนเดียวนักศึกษาก็มีกลุ่มเพื่อนมีเครือข่ายมีสังคมอื่นนะเขามาเห็นนักศึกษาใช้สินค้ารักโลกเขาก็อยากใช้ด้วยเห็นไหมคะมันมีการขยายกว้างของแนวคิดรักโลกนะก็ช่วยลดขยะนะลดการเกิดมลพิษลดภาวะเรือนกระจกไปด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมนะเพื่อใส่ใจรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยกันโดยมีความเต็มใจที่จะทำอ่ะเราไม่ต้องรอให้คนอื่นมาเห็นก็ได้เราทำของเราเป็นประจำแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาตีเป็นเงินไม่ต้องให้ใครมาให้รางวัลหรือมอบเงินให้เราหรอกนะคะเราทำด้วยความเต็มใจนะก็ถือว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมอีกระดับหนึ่งนะอันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยแหละว่าเมื่อเราได้ดำเนินกิจกรรมนะเกี่ยวกับการรักโลกร้อนการรักโลกนะลดภาวะโลกร้อนพวกนี้นะสังคมโดยภาพรวมแล้วนะเขาก็จะเห็นด้วยนะแล้วก็ปฏิบัติตามเห็นไหมฮะจากภาพเล็กไปเป็นภาพใหญ่นะจากการดูงานวิจัยนะที่มีคนทำมาแล้วแล้วมาต่อยอดให้เรามีการขยายการดำเนินงานในอุดมการรักโลกของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นวงกว้างลักษณะเนี่ยก็เป็นไปตามทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีกนะสิ่งเล็กๆมันก็จะขยายตัวทำให้เกิดเป็นส่วนรวมนะเป็นภาพใหญ่ขึ้นมานะคะนะหรือนักศึกษาอาจจะได้ยินคำว่า butterfly effect ใช่ไหมคะก็เป็นลักษณะนี้ค่ะเพราะนั้นนักศึกษาก็ไม่ต้องแคร์ว่าใครจะให้ค่าตอบแทนเราไม่ต้องแคร์เลยเราทำด้วยใจของเรานะจากอินเนอร์ของเรานะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมีการรู้จักว่าความยั่งยืนเป็นยังไงแล้วจะบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนยังไงนะความเชื่อมโยงระหว่างเสาหลักทั้ง3ก็คืออะไรเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะนั้นเราก็ดูแม่บทจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับปัจจุบันก็ได้นะหรือมองย้อนในอดีตที่ผ่านมาในการพัฒนาเศรษฐกิจน่ะตอนที่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะแล้วประเทศเราก็เป็นผู้ประสบภัยนะเป็นประเทศที่เมื่อก่อนก็ด้อยพัฒนาใช่ไหมจนเรามีการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจเรื่อยมาเนี่ยนะเรามีการ

ผลิตสินค้าในระบบอุตสาหกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นนะเรายอมรับว่าในอดีตเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนะมีรายได้เข้ามาในประเทศมากขึ้นแต่ณจุดหนึ่งเนี่ยการพัฒนาการผลิตในระดับอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเนี่ยมันเป็นแบบแมสนะก็คือเป็นการผลิตขนาดใหญ่ตรงนี้เป็นจุดหักเหเลยว่าเราจะปล่อยให้ผลิตไปเรื่อยคิดแต่นำรายได้เข้าประเทศอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าประชาชนได้รับผลกระทบสังคมได้รับผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมนะถามว่าเกษตรกรรมทำให้เกิดผลกระทบยังไงก็ภาคเกษตรกรรมก็ดูดซับการใช้สารเคมีจากภาคอุตสาหกรรมด้วยไงนะคะเพราะนั้นสารเคมีมันก็ปนเปื้อนไปยังแหล่งผลิตในภาคเกษตรกรรมนะก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและสินค้าก็มีสารปนเปื้อนก็ส่งไปเป็นลูกโซ่ต่อผู้บริโภคเนี่ยค่ะเพราะนั้นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอ่ะที่มีการใช้สารเคมีแล้วจำหน่ายไปยังภาคส่วนต่างๆภาคส่วนเหล่านั้นก็ได้รับผลกระทบของสารเคมีด้วยเช่นกันนะหรือแม้กระทั่งคาร์บอนนะมลพิษทางอากาศนะทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะclimate change การแปรเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่ไม่แน่นอนอย่างเงี้ยก็ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวทางภาคเกษตรนะการผลิตและการเก็บเกี่ยวที่ไม่เป็นไปตามไม่เป็นไปตามฤดูกาลหรือตามแผนที่วางไว้เห็นไหมคะผลกระทบของภาวะเรือนกระจกเนี่ยมันก็กระทบไปยังทุกภาคส่วนที่มีการปล่อยคาร์บอนหรือไม่ปล่อยคาร์บอนนะทุกคนก็ได้รับร่วมกันนะคะนะเพราะนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะหลังจากที่ได้เกิดประสบเหตุวิกฤตต้มยำกุ้งนะในฉบับที่8เนี่ยก็เล็งเห็นถึงเสาหลัก3ประการก็คือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกันเพราะเราจะเน้นหนักในเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้จะต้องคำนึงถึงผลกระทบของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนความยั่งยืนอะไรก็คือคนที่เกี่ยวข้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแรงงานผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยนะคะประชาชนโดยส่วนรวมเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้ที่มาเลี้ยงชีวิตตัวเองนะในการดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นนะมีความเพียงพอนะแล้วก็มีกำไรบางส่วนหรือมีการสะสมทุนเพื่อการลงทุนในอนาคตนะแล้วก็มีทรัพยากรมีสภาพแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมมีความเป็นสีเขียวมีแหล่งน้ำธรรมชาติสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้เกิดดุลยภาพของการใช้ทรัพยากรเกิดขึ้นนะนี่ก็คือความยั่งยืนเราไม่ได้มองแค่ปัจจุบันนี้เรามองไปถึงอนาคตข้างหน้านะรุ่นลูกรุ่นหลานของเราในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็ต้องมีทรัพยากรเหล่านั้นที่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาด้วยนะคะนะเพราะนั้นเราก็อาจจะทำความเชื่อมโยงให้มันนะมีความสมดุลนะเป็นการพัฒนาที่สมดุลแล้วบวกกับในปัจจุบันนะมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีพวกนี้นะคะก็เราก็ต้องรู้จักใช่ไหมคะแล้วก็เอาพวกเทคโนโลยีต่างๆที่มีความทันสมัยเหล่านั้นนะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของประชาชนการดำเนินธุรกิจของบริษัทภาคเอกชนการดำเนินนโยบายของภาครัฐพวกนี้ก็ล้วนจะอาศัยการใช้เทคโนโลยีทั้งนั้นนะ
การใช้เทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตออฟติ้งมี AI เข้ามาอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ช่วยเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจนะคะอย่างไรก็ตามเราก็ต้องดูผลงานทางวิชาการก็คืองานวิจัยนะว่าเขาได้ศึกษาในประเด็นใดแล้วบ้างนะแล้ว

ธุรกิจของเราไหมนะมันเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของเราไหมเพื่อที่จะเอาผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจของเราหรืออาจจะขยายขอบเขตการวิจัยต่อยอดงานวิจัยให้มากขึ้นนะในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนเนี่ยนะคะนะความยั่งยืนเราก็เรียกมันว่าเป็น sustainability นะ sustainability นะ sustain ก็คือยั่งยืนนะนะการที่มันทำให้เกิดความยั่งยืนตรงนี้มันก็เป็นแนวคิดที่สำคัญนะที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่กระทบต่ออนาคตแนวคิดนี้ก็ได้รับการส่งเสริมผ่านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG นะS ก็มาจาก Sustainability D ก็ Development นะ G ก็ Goal นะเป้าหมายที่มีหลายข้อด้วยกันเลยนะและการบูรณาการในภาคธุรกิจในชีวิตประจำวันและนโยบายระดับชาติเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและสมดุลในทุกมิติเห็นไหมคะเมื่อศึกษาแผนพัฒนาและสังคมแห่งชาติในฉบับที่13แล้วก็เชื่อมโยงไปยังร่างแผนที่14เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีเรื่องของการรักษาความสมดุลนี้บวกกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้การพัฒนาคนในการพัฒนาสังคมการพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการเนี่ยนะสามารถปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจนะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะนะเพราะนั้นsustainability ก็เป็นความยั่งยืนหรือการพัฒนาและการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆในปัจจุบันโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายคือการตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันโดยไม่ทำลายหรือทำให้เกิดทรัพยากรนั้นหมดไปนะและไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของคนรุ่นต่อไปในการตอบสนองความต้องการของพวกเขานะคะความสำคัญของความยั่งยืนนะที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมานะก็เนื่องจากโลกนั้นกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมลพิษและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนอกจากนี้ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำและการขาดแคลนทรัพยากรยังเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนนะความเป็นมาของแนวคิดความยั่งยืนนะคะนะที่ได้มีการเผยแพร่ในระดับสากลโดยผ่านการประชุมและข้อตกลงระหว่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของรายงานนะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการนิยามคำว่ายั่งยืนนะในการประชุมสุดยอดโลกด้วยนะฮะนะเพราะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะแต่ละฝ่ายนะในแต่ละประเทศนะก็เห็นความสำคัญของความยั่งยืนตรงนี้นะคะก็จัดเวทีประชุมนะเพื่อระดมความคิดและวางเป็นแผนแม่บทนะในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวัสดนะก็เพื่อกำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาทั่วโลกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะฮะนะโดยการประชุมนะแล้วก็วางแผนมาตั้งแต่2515แล้วคาดการไปถึง2530เป็นแผนระยะยาวเลยนะก็เป็นวาระการพัฒนาที่ต่อเนื่องมีทั้งหมด17ข้อโดยครอบคลุมทั้งมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

ราะนั้นแนวคิดในปัจจุบันนะใน UN เนี่ยนะคะก็ได้มีการตั้งเป้าหมาย SDG ของ UN ทั้งหมด17ข้อนะคะนะก็มีการนำแนวคิดที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในภาคธุรกิจนะที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะคะโดยองค์กรต่างๆเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะนอกเหนือผลกระทบทางการเงินการจัดทำรายงานความยั่งยืนก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่องค์กรใช้ในการเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็ได้นำเอาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะที่ได้รับการยอมรับว่าสอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศการบูรณาการแนวคิดความยั่งยืนเข้ากับนโยบายและแผนพัฒนาระดับชาติจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้นะในความยั่งยืนเนี่ยก็มีแนวคิดพื้นฐานของ3เสาหลักนะเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกันและส่งผลกระทบซึ่งกันและกันนะในเรื่องของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มุ่งเน้นสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพนะไม่มีเงินเฟ้อมากเกินไปนะไม่เศรษฐกิจไม่ตกต่ำมากเกินไปนะพยายามที่จะให้มีการพัฒนาที่ดีอย่างต่อเนื่องนะอันนี้คือความมีเสถียรภาพแล้วก็กระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึงนะครอบคลุมประเด็นเช่นการจ้างงานที่มีคุณค่าการลดความยากจนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่ยั่งยืนนะคะทีนี้เมื่อประเทศมีรายได้นะแรงงานมีรายได้ครัวเรือนมีรายได้เขาก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นมีการเอื้อประโยชน์ทางสังคมมากขึ้นแล้วก็ช่วยในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะเขาก็มีความต้องการทางกายภาพของเขานะนะก็คือทางด้านอาหารนะยารักษาโรคพวกนี้นะคะเพราะนั้นเขาก็ต้องมีต้นทุนในการที่จะได้อาหารเหล่านั้นมานะอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเหล่านั้นมานะมีที่ดินมีที่อยู่อาศัยเพื่อความมีคุณภาพชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นนะเขาก็มีแรงที่จะดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เรานะให้กับประเทศเพราะนั้นสังคมเนี่ยเมื่อประชาชนมีชีวิตคุณภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะมีอาชีพมีรายได้ที่พอเลี้ยงชีพของเขานะทีนี้การลดความเหลื่อมล้ำก็เป็นหน้าที่ของทางภาครัฐที่จะดูภาพรวมว่าชุมชนสังคมใดนะที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำนะก็เข้าไปโดยการใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนนี่แหละค่ะมาช่วยโดยจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำนะประชาชนที่ได้โอกาสนะที่ขาดโอกาสก็สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งความเท่าเทียมกันทางเพศนะการเข้าถึงบริการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเช่นการศึกษาสาธารณสุขความมั่นคงทางอาหารนะตรงนี้ก็ต้องมีมาตรการทางภาษีและเงินอุดหนุนเข้าไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางสังคมเช่นเดียวกันความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมนะมุ่งเน้นการรักษาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืนนะโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะรัฐบาลก็อาจจะใช้มาตรการทางภาษีในการกำกับนะคนที่ก่อให้เกิดมลพิษก็ต้องถูกเก็บภาษีมากขึ้นนะคนที่หรือธุรกิจที่มีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษนะหรือลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตพวกนี้ก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีได้นะก็จะเป็นแรงจูงใจนะให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเป้าหมายของความยั่งยืนนะก็เพื่อที่จะรักษาทรัพยากรไว้สำหรับคนรุ่นถัดไปส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนนะลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพตัวอย่างเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Green Economy นะคะเศรษฐกิจสีเขียวสามารถสร้างงานสีเขียว Green Job นะซึ่งนำไปสู่การลดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเราก็จะใช้ Green เนี่ยเป็นคำที่แสดงสัญลักษณ์ถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมนะลดมลพิษลดการปนเปื้อนของสารเคมีนะลดคาร์บอนพวกนี้นะโดยเฉพาะเรื่องของคาร์บอนเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะแล้วภาวะเรือนกระจกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเห็นไหมมีเรื่องของปริมาณน้ำฝนนะที่มีปริมาณน้ำนะน้ำกัดเซาะจากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกปริมาณน้ำฝนที่ค่อนข้างน้อยลงนะแล้วก็เราก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะที่ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้นะอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากภาวะเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะสภาพภูมิอากาศการส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพนะทั้งเศรษฐกิจสังคมนะก็จะช่วยในการพัฒนาทักษะแรงงานและเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจนะหรือผลิตภาพแรงงานนั่นเองนะในขณะเดียวกันก็สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะการส่งเสริมการศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงอุดมศึกษานะก็จะต้องมีมิติของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนนะก็เชื่อมโยงกับความมั่นคงทางอาหารทางอาหารและสุขภาพการสนับสนุนภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมนะคะเรื่องของน้ำก็มีความจำเป็นนะไม่ใช่แค่ต้องการอย่างเดียวน้ำก็มีความจำเป็นต่อชีวิตนะและกิจกรรมต่างๆมันก็ไปกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะอย่างไรก็ตามหากขาดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ส่งกระทบในวงกว้างนะเช่นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะที่เราให้ความสำคัญโดยน้ำหนักมากเนี่ยนะคะโดยไปละเลยมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเกิดปัญหามลพิษทำลายทรัพยากรธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งในระยะยาวก็จะส่งผลย้อนกลับนะไปสู่รายได้ของประเทศแล้วก็ความเป็นแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมนะเช่นเดียวกันหากขาดความสมดุลการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบทางสังคมก็จะนำไปสู่ปัญหาการละเมิดสิทธิ์ของแรงงานนะการกดขี่แรงงานความเหลื่อมล้ำทางรายได้แล้วก็การย้ายถิ่นฐานของชุมชนนะ
การขาดความสมดุล

ก็จะทำให้เกิดการอนุรักษ์ในทางที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเกินไปนะโดยไม่คำนึงถึงความต้องการทางเศรษฐกิจของชุมชนก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนโยบายการอนุรักษ์กับการพัฒนาท้องถิ่นแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องการบุกรุกนะการบุกรุกป่าอย่างเงี้ยนะคะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือการทำกินของคนในชุมชนเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายนะเพื่อ เป็นการรักษาอนุรักษ์ผืนป่าและสิ่งแวดล้อมนั้นให้ได้คงอยู่ในรุ่นต่อไปได้นะคะการสร้างสมดุลระหว่างเสาหลักทั้ง3จึงมีความท้าทายสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมนะไม่ว่าจะเป็นตัวนักศึกษาเองครอบครัวชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่นะสังคมนะเพราะนั้นก็จะเป็นภาพที่กว้างขึ้นนะไปจนถึงระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับประเทศนะแล้วก็ผู้ประกอบการเองก็เช่นกันก็คือในระดับบริษัทระดับอุตสาหกรรมระดับภาคระดับประเทศนะคะก็รัฐบาลก็เข้าไปกำกับดูแลก็ถือว่าเป็นการบูรณาการแนวคิดความยั่งยืนเข้าสู่นโยบายแผนงานและการปฏิบัติในทุกระดับวิธีประยุกต์ใช้ความยั่งยืนในชีวิตประจำวันนะและนักศึกษาก็ลองก็ศึกษาดูว่าเราได้ปฏิบัติตามแนวทางความยั่งยืนในชีวิตของในชีวิตประจำวันทั้งที่อยู่ในบ้านแล้วก็ในสถานศึกษาได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้น้ำอย่างประหยัดนะอย่างเช่นปิดก๊อกน้ำทันทีเมื่อเลือกใช้เวลาเปิดก๊อกน้ำก็ไม่ได้เปิดให้สุดนะคะเพราะว่ามันเกิดการกระฉอกของน้ำก็ทำให้สูญเสียน้ำได้ก็ค่อยๆเปิดเท่าที่ใช้จำเป็นต้องใช้นะการตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำประปาเป็นประจำนะการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำเช่นฝักบัวและก๊อกน้ำแบบประหยัดในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าบ้างนะคะมีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างไรบ้างล่ะนะเช่นปิดไฟและอุปกรณ์ไฟเมื่อไม่ใช้งานนะเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5นะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะหรือโซลาร์เซลล์แทนไฟฟ้านะถ้าเรามีกำลังทรัพย์พอแล้วก็ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะเพื่อที่จะประหยัดเรื่องของการใช้ไฟนะคะเราบางทีในแต่ละเดือนเราก็แทบจะไม่ได้ใช้ไฟเลยนะเพราะว่าใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์นะไม่ได้เสียค่าไฟเลยนะนี้ในเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์ก็มีความนิยมในปัจจุบันเพราะว่าในเรื่องของการลดการใช้ไฟฟ้านะแล้วก็ยังช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้ด้วยนะคะต่อไปก็เป็นในเรื่องของขยะค่ะนะการจัดการในการจัดการขยะนะเช่นการคัดแยกขยะตามประเภทนะแล้วก็แบ่งแยกถังค่ะแยกถังเป็นถังขยะรีไซเคิลถังขยะอินทรีย์ถังขยะทั่วไปมันไม่ใช่แค่เป็นการแค่แยกเฉยๆนะคะหนึ่งมันเป็นการช่วยลดภาระต้นทุนให้กับอบต.หรือว่ารัฐบาลนะในการจะไปจ้างคนงานไปแยกขยะของเราต่อนะคะและยังรู้ได้ว่าขยะของเราเนี่ยอย่างเช่นขยะรีไซเคิลอย่างเช่นขวดเนี่ยก็ขวดกระดาษพวกนี้สามารถที่จะขายนะให้ได้รายได้กลับเข้ามาได้บ้างนะคะนะขยะอินทรีย์แล้วก็เป็นขยะที่นำไปทำปุ๋ยสดปุ๋ยอินทรีย์นะเพื่อลดการซื้อปุ๋ยเคมีนะหรือว่าไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์จากข้างนอกแล้วก็เอาขยะในครัวเรือนของเรามาทำเป็นปุ๋ยได้เองก็ลดต้นทุนได้นะส่วนขยะทั่วไปนะพอเราแยกให้กับหน่วยงานอบต.ของนะอบต.ก็เอาขยะพวกนี้เอาไปจำแนกนะเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อนะคะถ้าใช้

ประโยชน์ไม่ได้แล้วถึงจะฝังกลบลงนะแล้วก็ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะก็สามารถที่จะ reuse ได้นำขยะอินทรีย์ไปใช้ทำปุ๋ยหมักนะหรือเป็นน้ำหมักชีวภาพก็ได้นะจากผลไม้รสเปรี้ยวนะคะการเลือกสินค้าและบริการที่ยั่งยืนนะนักศึกษาบางทีอาจจะได้เคยใช้สินค้าเหล่านั้นนะเช่นสินค้าที่ทำจากวัสดุที่ไม่ใช้พลาสติกนะพวกไม้อัดกระดาษอัดพวกนี้ค่ะหรือจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้อันนี้มีการออกแบบเป็นอีโคดีไซน์นะเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุย่อยสลายตามธรรมชาติหรือแม้กระทั่งถุงพลาสติกที่มีการเสริมวัสดุจากธรรมชาติเพื่อไม่ได้ใช้พลาสติกเพียงอย่างเดียวนะเพราะว่าพลาสติกเนี่ยย่อยสลายยากเป็นขยะสะสมนะนักศึกษาสามารถที่จะเลือกสินค้าที่มีการรีฟิลนะเติมได้เรื่อยๆนะเพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์รีฟิลได้รียูสได้นะตรงนี้ในทางธุรกิจก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกันเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและค่าและก็ต้นทุนนะคะมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลและมีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลนะการสนับสนุนสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคาร์บอนนะในธุรกิจเองนะคะถ้าเขาสามารถที่จะใช้แผงโซลาเซลล์นะหรือมีกระบวนการผลิตนะลดคาร์บอนนะลดการปลดปล่อยคาร์บอนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและกักเก็บคาร์บอนเอาไว้นะก็สามารถที่จะนำไปขายนะหรือนำไปเป็นส่วนลดนะตรงนี้นะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคาร์บอนเครดิตนะก็นำประโยชน์กลับมาสู่ธุรกิจได้การเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นหรือสินค้าที่สามารถติดตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตประจำวันนะและยังสามารถช่วยส่งเสริมความยั่งยืนได้เช่นอะไรมีพฤติกรรมอะไรเช่นลดใช้การใช้รถส่วนตัวหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะใช้การเดินการปั่นจักรยานสำหรับระยะทางใกล้ๆนะปลูกต้นไม้หรือพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้านหรือออฟฟิศสำนักงานเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอกนะใช้ถุงผ้าหรือถุงที่นำกลับมาใช้ซ้ำแทนถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งสนับสนุนร้านค้าและธุรกิจท้องถิ่นที่มีนโยบายด้านความยั่งยืนนะเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมสร้างความตระหนักให้ความรู้แก่ผู้คนรอบข้างแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญของการดำเนินชีวิตหรือดำเนินกิจกรรมอย่างยั่งยืนนะก็เป็นส่วนสำคัญในการขยายผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมการเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันนะของครัวเรือนเองก็ดีหรือว่าของบุคลากรในออฟฟิศในสำนักงานก็ดีเนี่ยก็สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อทุกคนร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องนะนี้ในรายละเอียดในภาคธุรกิจเนี่ยนะคะเราก็รู้แนวทางจากการดำเนินกิจกรรมอย่างยั่งยืนในภาคครัวเรือนแล้วเนี่ยนะของประชาชนทั่วไปแล้วภาคธุรกิจก็มีความสอดคล้องกันนะเนื่องจากผู้บริโภคและนักลงทุนนะที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ของภาคธุรกิจเนี่ยตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้นนะธุรกิจจะสามารถปรับตัวและนำแนวคิดความยั่งยืนเนี่ยมาใช้จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันและการสร้างการยอมรับในตลาดไ
ความท้าทายสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืนนะได้แก่การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตระหว่างห่วงโซ่ในการผลิตและห่วงโซ่อุปทานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือมองตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะว่ามีการใช้ทรัพยากรมีการเผาไหม้นะมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดคาร์บอนนะคะพบคาร์บอนเหล่านี้มันทำให้เกิดการเพิ่มอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศนะคะแล้วการใช้วัสดุย่อยสลายยากก็คือพลาสติกเนี่ยทำยังไงให้มีการใช้วัสดุทดแทนแทนพลาสติกได้นะคะการใช้การสร้างสมดุลระหว่างผลกำไรทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นการสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างไรก็ตามความท้าทายเหล่านี้ก็ยังสามารถนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจเช่นการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนเห็นไหมคะสองข้อนี้มันมีความเชื่อมโยงกันนะส่งผลซึ่งกันและกันนะความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนมันก็เป็นสัญญาณบอกถึงธุรกิจว่าควรจะวิจัยนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในตัวธุรกิจนะเมื่อเข้าสู่กระบวนการวางแผนเพื่อการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ต้องมาดูเรื่องของประสิทธิภาพนะมีการลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวจากการใช้ทรัพยากรนะมีเพราะนั้นในการดำเนินงานของธุรกิจเนี่ยนะอาจจะนำเสนอโดยโมเดลธุรกิจนั่นแหละนะก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะมีการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ต่างๆพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นภาพนะเป็นการนะทำให้เกิดภาพนะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือนะดึงดูดนักลงทุนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ความเป็นธรรมาภิบาลด้วยนะคะนะนี่ก็ทำให้เกิดการระดมทุนเข้ามาอย่างธุรกิจมากขึ้นกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์นะถือว่าแบรนด์แบรนดิ้งเนี่ยนะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญนะที่จะประสานกันติดต่อเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นของเรานะคะเป็นหรือเป็นนักลงทุนเนี่ยนะคะเพราะนั้นแบรนด์เนี่ยก็ต้องสื่อให้เห็นถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะสังเกตได้ว่าอาจจะมีเรื่องของสิ่งสัญลักษณ์ที่เป็นใบไม้นะเป็นรูปป่าไม้หรือสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยฮะหรือเพิ่มสีสันนะให้เป็นในโทนเอิร์ธโทนนะเป็นเอิร์ธโทนเน้นสีเขียวสีน้ำตาลพวกเนี้ยก็จะสื่อสารด้วยภาพได้แล้วว่าแบรนด์นี้นะจะต้องมีแนวทางในเรื่องของความยั่งยืนการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นภาพจำนะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีด้วยนะเพราะนั้นกลยุทธ์เรื่องของแบรนด์เนี่ยนะเป็น green business จากภายในสู่ภายนอกนะมีการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ที่สะท้อนความเป็น green business นะยกระดับสู่ green marketing นะก็ไปสู่เรื่องของการตลาดกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างสรรค์นะที่เน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็การสร้างความแตกต่างของแบรนด์เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้บริโภคเห็นถึงความใส่ใจของสิ่งแวดล้อมและสังคมของแบรนด์นะเช่นการใช้วัสดุทดแทนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์นะการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอาหารและเครื่องดื่มกลยุทธ์ที่4ก็คือมีการปลูกฝังค่านิยมรักสิ่งแวดล้อมในองค์กรนะเพราะนั้นเริ่มจากภายในก็มี mindset นะปรับ mindset ปรับพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรในทุกระดับเลยนะ
สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดำเนินด้านความยั่งยืนกลยุทธ์ที่5ก็คือการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่เห็นแต่รูปอย่างเดียวนะแต่ว่าการดำเนินงานไม่ได้สอดคล้องกับตราสัญลักษณ์เลยนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะมุ่งมั่นก็คือไม่ได้ทำแค่ชั่ววูบนะทำอย่างต่อเนื่องนะในระยะยาวเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญเลยที่ธุรกิจจะทำการสื่อสารความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะในอนาคตของความยั่งยืนนะนะก็ประกอบด้วยนะการเติบโตของการใช้พลังงานทดแทนการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมหรืองานนะที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะการบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวนะโดยมีเป้าหมายคือ Net Zero Emission นะมีการปรับตัวของภาครัฐไปสู่ยุคของ Next Normal นะในยุคของ Next Normal นะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะในพฤติกรรมก็มักจะใช้ความสะดวกสบายนะโดยผ่านแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนนะหรือว่าบนโน้ตบุ๊กก็ตามเนี่ยนะเพราะนั้นก็จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตเหล่านี้เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในกิจกรรมของภาคธุรกิจเองก็ดีนะคะเพราะนั้นกิจกรรมเหล่านี้มันก็มีการลดใช้ทรัพยากรนะก็ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกันนะการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยนะอย่างเช่นงานวิจัยนะที่เป็นการจำลองและวิเคราะห์ข้อมูลนะโดยการใช้ Big Data หรือ AI การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะเพื่อคาดการผลกระทบก่อนการดำเนินโครงการและหลังการดำเนินโครงการวิจัยเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสีนะก็เป็นเรื่องของวัสดุชีวภาพเทคโนโลยีสะอาดพลังงานทดแทนก็ลดการพึ่งพาจากทรัพยากรฟอสซิลนะหรือน้ำมันนั่นเองนะรูปแบบธุรกิจที่มีความยั่งยืนนะโดยใช้หลักการของESG หรือ Circular Economy หรือ Green Economy Bio Economy นั่นเองนะคะผลกระทบทางเศรษฐกิจนะเราก็จะใช้งานวิจัยในเรื่องของการวิจัยด้านการลดต้นทุนในระยะยาวการสร้างมูลค่าเพิ่มการเติบโตที่มั่นคงผลกระทบในเชิงสังคมนะก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำสุขภาพและความปลอดภัยการมีส่วนร่วมและการรักษาสืบทอดนะผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเราวิจัยอะไรบ้างก็วิจัยการลดรอยเท้าคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนฟุตปรินท์นะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูระบบนิเวศยกตัวอย่างงานวิจัยเรื่องอิทธิพลด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความยั่งยืนของธุรกิจกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยดูในส่วนที่เป็นบทคัดย่อนะเพื่อที่จะมาดูว่าผลงานวิจัยเนี่ยเอาไปใช้กับธุรกิจอย่างไรนะหรือใครได้รับประโยชน์จากงานวิจัยนี้บ้างนะโดยงานนี้เนี่ยก็ทำการวิเคราะห์ถึงอิทธิพลด้านเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความยั่งยืนของธุรกิจ SME ในกรุงเทพและปริมณฑลโดยรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน400รายที่เป็นผู้ประกอบการ SME นะอันนี้ก็ใช้หลักการทางสถิตินะทำการวิเคราะห์สถิติอ้างอิงก็คืองานวิจัยนี้จะได้ผลผลิตที่เป็นรูปแบบรูปแบบจำลองของการวิเคราะห์การถดถอยพหุถดถอยแบบปกตินะเพราะนั้นผลของการวิจัยเรื่องนี้เนี่ยนะก็
ทำให้ทราบว่าธุรกิจนะผู้ประกอบการ SME เนี่ยเอาในเรื่องของผลกระทบที่เป็นเชิงลบนะเขางานวิจัยนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงว่ามันเกิดผลกระทบเชิงลบนะก็นะต่อการดำเนินธุรกิจนะผลกระทบเชิงลบของธุรกิจต่อเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้มันก็จะไปรีเฟกต่อผู้ประกอบการและว่าก็จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมก็คือการพัฒนาวิชาชีพให้ความสำคัญกับการจ้างงานและสวัสดิการความปลอดภัยในการทำงานนะระบบสุขภาพของพนักงานนะเขาก็จะมีผลในเรื่องของผลกระทบในทางลบของสังคมนะก็เลยมุ่งนโยบายแก้ไขในทางสังคมนั่นเองนะงานวิจัยที่2ก็คือผลกระทบของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมธรรมาภิบาล ESG ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนะอันนี้มุ่งที่ก่อให้เกิดรายได้หรือทางเศรษฐกิจนั่นเองอันนี้ก็ศึกษาในภูมิภาคเอเชียอันนี้ก็ทำการศึกษากับโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย26ประเทศนะในมิติแต่ละด้านนะโดยมาจัดทำเป็นดัชนี ESG นะเพื่อหาผลกระทบของการดำเนินงานด้าน ESG ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งผลการวิจัยเนี่ยก็ทำให้รับรู้ถึงผลกระทบของการดำเนินงานของผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียนะคะตรงนี้ผลดีของการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งจนกว่าจะเกิดได้เห็นผลว่าจากการดำเนินงานของผู้ประกอบการในภูมิภาคนี้มันทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรแล้วก็ผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะในการกำหนดนโยบายก็ควรมีแนวทางในการช่วยเหลือทางด้านการเงินและอื่นๆด้วยนะคะให้แก่ภาคธุรกิจในภูมิภาคนี้ที่ดำเนินงานด้าน ESG นะเพราะนั้นผู้ประกอบการที่มีแนวทางความคิดความยั่งยืนนะแนวคิดในด้าน ESG ก็จะได้รับการช่วยเหลือให้สามารถพัฒนาและดำเนินงานตามหลักความยั่งยืน ESG ได้อย่างมีภาพนะก็เน้นในเรื่องของความช่วยเหลือทางด้านการเงินนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็เห็นแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็ตัวอย่างของงานวิจัยที่จะนำเอาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงฉากทัศน์ของเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่ในอนาคตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากevaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์มันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสร้างงานสร้างความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกับดิฉันดร.ณัฐวรวีค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะและวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเพิ่มเติมในบทที่น่าสนใจอีกบทนึงนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนบทเรียนเนื้อหาของเราที่เราเคยเรียนกันไปก่อนหน้านี้ดีกว่านะคะบทแรกเนาะบทแรกในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งตรงบทแรกเนี่ยอาจารย์ก็ได้แนะนำให้นักศึกษาได้รู้นะว่าการที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจหนึ่งๆเนี่ยนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรมีความรู้เบื้องต้นอย่างไรอะไรที่เราควรจะศึกษาเพิ่มหรืออะไรที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่านักศึกษาจำเป็นที่จะต้องกระโดดจากอาชีพเดิมมาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเลยทันทีนะคะสามารถเรียนรู้ไปก่อนได้ค่ะเรียนรู้ไปแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปในวันหนึ่งนักศึกษาอาจจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเต็มตัวหรืออาจจะยังทำงานประจำและทำธุรกิจส่วนตัวไปด้วยควบคู่กันเพิ่มเติมก็ได้นะคะต่อมาบทที่สองค่ะเป็นเรื่องของการที่เมื่อเราจะทำธุรกิจแล้วเราก็ต้องมาคิดถึงแหล่งเงินทุนใช่ไหมคะว่าเราจะเอาเงินเพียงผู้เดียวไหมนะคะกระเป๋าตังเรากระเป๋าตังเดียวเลยไหมหรือว่าเรากับผู้รับหรือเรากับครอบครัวหรือเรากับเพื่อนซึ่งมันจะมีรูปแบบของการที่เราจะต้องจดทะเบียนการค้าในรูปแบบของนิติบุคคลนะคะของบริษัทนะคะหรือว่าในแบบห้างหุ้นส่วนทั้งนี้มันจะต้องส่งผลในเรื่องของสืบไปถึงเรื่องของการเสียภาษีในอนาคตตรงนี้ก็เราจะต้องจดทะเบียนบริษัทก่อนเป็นสำคัญนะคะต่อมาอ่ะรู้แล้วจะเป็นเจ้าของธุรกิจละจะทำธุรกิจอะไรจะจดทะเบียนบริษัทเป็นรูปแบบไหนนะคะต่อมาบทที่3ก็คือเรื่องของรูปแบบธุรกิจและช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะหรือทำเลที่ตั้งนะคะนักศึกษาก็ต้องมองอีกว่าร้านของเราขายอะไรควรจะตั้งอยู่ที่ไหนร้านของเราขายอะไรลูกค้าของเราคือใครลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนเราก็ควรจะพยายามไปตั้งอยู่ที่นั่นนะคะเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้ตัวเราได้ขายสินค้าได้มากที่สุดและเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ซื้อสินค้าของเราในที่นี้ถ้านักศึกษามองว่าอาจารย์ผมอยากจะเปิดธุรกิจที่หน้าบ้านผมตรงนี้ก็เปิดได้นะแต่ว่ามันก็ต้องสอดคล้องเนาะสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์มองไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเปิดร้านกาแฟที่ราคาไม่สูงบ้านพอดีอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนอะไรเงี้ยหรือสถานที่ราชการหรือร้านกาแฟเล็กๆเพื่อไว้เป็นที่พบปะสังสรรค์หรือเป็นร้านเครื่องดื่มก็ทำได้นะคะมีที่จอดรถในร้านไหมหรือว่าที่จอดรถบนถนนสอดคล้องไหมข้อดีของการที่เปิดธุรกิจในบ้านหรือว่าเป็นในที่ดินของเราข้อดีก็คือเราไม่เสียค่าเช่านะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังจะต้องเสียอยู่ก็ค่าน้ำค่าไฟมันก็ต้องจ่ายเนาะมันเป็นต้นทุนนะคะแล้วก็แต่เราไม่ต้องไปเสียต้นทุนในเรื่องของค่าเช่าเนี่ยแต่ถ้าในกรณีที่ว่านักศึกษามองว่ามันไม่เหมาะคุณจะเปิดในห้างเพราะว่าไม่มีที่จอดรถหรือกิจกรรมธุรกิจอะไรของเราเนี่ยที่มันจำเป็นว่าเรามองว่าเหมาะกว่านะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เราเดินในห้างตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเสียค่าเช่าเพิ่มขึ้นและอย่าลืมว่ามันก็จะบวกค่าสาธารณูปโภคไปด้วยนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดนักศึกษามองว่าผมไปเปิดร้านคาเฟ่แถวทุ่งนาดีกว่าเพราะว่าแล้วผมจะทำสวนสวยๆเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาอันนั้นก็ได้อย่างไรก็ตามในการเปิดธุรกิจต่างๆมันก็ต้องมีการออกแบบตกแต่งในส่วนของตัวร้านอยู่แล้วนะคะก็นักศึกษาก็ต้องระบุเจาะจงไปว่าจะขายให้ใครขายที่ไหนนะคะเพราะทุกอย่างคือต้นทุนของร้านต่อมา4นะคะคิดออกแล้วว่าจะขายอะไรหุ้นส่วนมีใครบ้างขายที่ไหนเท
ทีนี้ก็ต้องมาดูผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาร่วมมือกับเรานั่นคือพนักงานของเรานะคะคนที่จะมาช่วยเราดูแลร้านอันปอกด้วยถ้าเกิดเราทำร้านกาแฟเนาะก็คงจะต้องเป็นบาริสต้าแหละค่ะที่คือเราถามว่าเราชงเป็นผมก็ชงเป็นนะได้แต่ว่าบางทีมันก็ต้องมีผู้ช่วยเนาะที่เขาจะควรจะชงเป็นบ้างหรือถ้าไม่เป็นเลยก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่นักศึกษาจะระบุและรับเข้ามาไม่ใช่ว่าโหเราต้องการเราชงกาแฟก็ไม่เป็นเราต้องการบาริสต้าที่เก่งเข้ามาชงกาแฟแต่ไม่ได้ระบุหรือระบุอายุงานของบาริสต้าที่เคยชงกาแฟมาน้อยเกินไปนะคะทีนี้มันก็จะต้องเป็นเรื่องของการสรรหาบุคคลรีเควสคุณสมบัติบุคคลนะว่าจะต้องเป็นคนแบบไหนเพื่อเข้ามาทำงานกับเราและเราจะรักษาให้เขาอยู่กับเรานานๆได้อย่างไรต่อมาบทที่5ในเรื่องของเงินทุนเงินทุนในที่มีเราวกกลับไปในบทที่2ว่าถ้าเราร่วมทุนกับคนอื่นหรือเราคิดว่าเราจะกู้เงินธนาคารเงินไม่ได้ออกมาเป็นก้อนแล้วเราจะต้องมาแบ่งเงินเพื่อชำระอะไรบ้างแบ่งเงินเป็นก้อนๆเพื่อวิเคราะห์อะไรบ้างอันนี้คือเรื่องของการจัดการเงินทุนนะคะในบทที่5ต่อมาบทที่6ในเรื่องของการบริหารการผลิตที่เนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการผลิตแล้วว่าเราจะต้องผลิตสินค้าอย่างไรกรณีที่เราผลิตกาแฟเนาะเป็นร้านคาเฟ่เรามีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำต่อวันเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำต่อเดือนและหารเป็นต่อวันใช่ไหมมันก็จะเฉลี่ยออกมาว่าไหนจะค่าวัตถุดิบค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานทุกอย่างหารมาเป็นต่อวันคุณจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำกี่บาทเช่นคุณต้องชงกาแฟให้ได้อย่างน้อย30แก้วต่อวันถึงจะคุ้มค่าใช้จ่ายทั้งวันต่อวันอันนี้เป็นต้นนี่คือคุณก็ต้องคำนวณแล้วว่าฉะนั้นวัตถุดิบที่คุณควรจะมีอยู่ในการเก็บสต็อกถ้า30แก้วต่อวันคุณควรจะมีวัตถุดิบเท่าไหร่ที่จะพอที่จะชงทั้งเดือนคุณไม่เหมาะนะที่คุณจะซื้อบ่อยๆเพราะว่ามันมีเรื่องของค่าขนส่งนะคะวัตถุดิบบางอย่างสามารถเก็บไว้ได้แต่ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไปไม่ควรจะแบบโหซื้อมาเก็บไว้ 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะเนาะมีกาแฟก็ต้องมาคำนวณนำส่งผลไปสู่ถึงบทที่เรื่องของการจัดซื้อและการจัดการวัสดุนะคะตรงนี้ก็จะมาคำนวณต่อมาเมื่อเราคำนวณแล้วว่าการเราจะต้องจัดการวัสดุอย่างไรวัสดุในร้านมีอะไรบ้างที่ต้องซื้อแก้วกาแฟก็ต้องซื้อนะก็ถือว่าเป็นแมทเทอเรียลที่จะใช้ในร้านอันนี้แค่พูดถึงตัวกาแฟอย่างเดียวนะยังไม่ได้รวมถึงเครื่องดื่มอื่นซึ่งมันก็จะเป็นส่วนผสมที่มันเป็นรายละเอียดย่อยไปอีกนะคะการจัดซื้ออย่างไรต่อมาสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดไปก็คือเรื่องของการบริหารการตลาดเนาะพาร์ทแรกก็พูดไปแล้วว่าเอ้ยเราจะควรจะต้องรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการตลาดบ้างนะคะจะต้องทำแผนธุรกิจไหมอะไรอย่างไรในบทนี้อาจารย์ก็เลยมองว่าอยากจะอธิบายเพิ่มเติมให้นักศึกษาทราบว่าในส่วนของการตลาดเนี่ยหรือสิ่งที่เขาเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยมันมีอะไรบ้างและมันเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องรู้และวิเคราะห์ได้ด้วยนะคะเพราะว่าการตลาดเกี่ยวข้องกับเราการตลาดถ้าเรารู้มากเราเก่งเราเข้าใจและเราสามารถบริหารจัดการมันได้มันจะนำมารายได้กับเราค่ะเนื้อหาในส่วนของบทบริหารการตลาดในบทนี้นะคะตามที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วว่าเราจะพูดถึงส่วนผสมทางการตลาดให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายมากที่สุดนะคะส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยหรือ marketing mix เนี่ยมันจะคือกลุ่มเครื่องมือทางการตลาดที่นำมาใช้ร่วมกันใช้อย่างสอดคล้องเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าผลิตภัณฑ์บริการซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัย4ด้านนะคะคือผลิตภัณฑ์คือ product นะคะราคาคือ price นะคะช่องทางการจัดจำหน่ายคือ place และสุดท้าย
การส่งเสริมการตลาดก็คือโปรโมชั่นค่ะ

เนี่ยส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยถ้าจะมองให้เห็นภาพชัดๆก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งที่มันมี4ส่วนอยู่ด้วยกันนะคะอย่าง Product เนี่ยจะเป็นสิ่งที่กิจการนำเสนอขายคือตัวสินค้านั่นแหละค่ะคุณสมบัติของสินค้าดีไซน์คุณภาพราสินค้าและบรรจุภัณฑ์นะคะตัวต่อมานะคะส่วนผสมทางการตลาดตัวที่2ก็คือเรื่องของ Price นะคะ Price คือมูลค่าของเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการหรือตาสินค้านั้นๆรวมถึงส่วนลดเงื่อนไขของการชำระเงินด้วยนะคะต่อมา3นะคะ Place นี่คือช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะเป็นสถานที่หรือช่องทางที่ให้การจำหน่ายสินค้าหรือทำอย่างไรให้สินค้าถึงมือลูกค้าเช่นมีหน้าร้านหรือระบบการกระจายสินค้าอย่างไรหรืออาจจะเป็นการขายในช่องทางออนไลน์ซึ่งช่องทางออนไลน์ก็จะมีความปลีกย่อยไปอีกว่าคุณขายผ่านทางไหน Instagram Facebook TikTok Shopee Lazada หรือทางไหนนะคะต่อมาในส่วนที่4นะคะโปรโมชั่นคือการส่งเสริมการตลาดตรงส่วนนี้นะคะมันเชื่อว่านักศึกษาได้พบเห็นมากมายในชีวิตประจำวันนะคะเป็นการสื่อสารเพื่อบอกเล่าคุณสมบัติประโยชน์นะคะว่าทำไมลูกค้าจึงควรตัดสินใจซื้อซึ่งจะมีเครื่องมือมาเกี่ยวข้องคือการโฆษณานะคะการลดราคาลดแลกแจกแถมเนาะการประชาสัมพันธ์หรือวิธีการต่างๆรวมไปถึงว่าขายอย่างไรให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นที่ส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยอาจารย์จะให้เห็นแบบชัดๆง่ายๆนะคะถ้าในเรื่องของโปรดักต์เราพูดไปแล้วเนาะมันคือสินค้าและผลิตภัณฑ์รวมถึงตาสินค้าลองคิดดูนะคะว่าอย่างกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยมีตาสินค้าคือยี่ห้อนะคะตัวบรรจุภัณฑ์คือตัวแก้วของสินค้าเนี่ยบางยี่ห้อใส่ชื่อโลโก้ไปด้วยบางยี่ห้อใส่วันผลิตและวันหมดอายุไปด้วยบางยี่ห้อคือใส่ส่วนผสมไปด้วยนะคะอย่างอาหารสำเร็จรูปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีส่วนผสมมีตราสินค้าอย่างมาม่าน้องมาม่าก็จะมีตราสินค้านะคะตัวบรรจุภัณฑ์เขาจะเขียนหมดเลยว่ามีส่วนผสมเท่าไหร่โซเดียมเท่าไหร่แป้งเท่าไหร่ผลิตเมื่อไหร่และควรจะรับประทานได้ถึงเมื่อไหร่ก่อนสินค้าจะหมดอายุอันนี้คือ product ค่ะแต่ว่าในกรณีที่เราเป็นผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าที่มันเป็นผลิตอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยถามว่าเราติดอายุของอาหารได้ไหมได้แล้วไม่หลายๆที่นะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าร้านคาเฟ่เนี่ยแก้วกาแฟดื่มกาแฟก็จะจบในวันเนาะแต่ถ้ามันมีเรื่องของขนมเรื่องของกาแฟที่เป็นกาแฟผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปชงดื่มที่บ้านตรงนั้นก็จะมีฉลากแจ้งยี่ห้อแจ้งวันหมดอายุแจ้งส่วนผสมที่ตัวผู้บริโภคที่ซื้อไปสามารถที่จะรู้ว่าโอ้ยฉันจะต้องรับประทานภายในวันไหนนะก่อนที่สินค้าจะหมดอายุนะคะต่อมาในส่วนของ price นะคะ price ที่เนี้ยนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าตัวผู้ผลิตเองมีลูกค้าแบ่งเป็น2ประเภทคือลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่ซื้อของเราไปขายต่อและลูกค้าที่ซื้อสินค้าของเราไปใช้เลยในกรณีที่ผู้ผลิตขายให้ลูกค้าที่นำไปขายต่อก็คือขายให้พ่อค้าส่งนั่นแหละค่ะพ่อค้าส่งก็ส่งต่อให้พ่อค้าปลีกในส่วนนี้การตั้งราคาของผู้ผลิตก็ย่อมแตกต่างกันออกไปจากการขายให้ผู้บริโภคที่ขายเป็นชิ้นปลีกนะคะจึงมีการวางส่วนลดนะคะข้อเสนอส่วนลดและนโยบายเครดิตนะคะกรณีเรื่องของพ่อค้าส่งเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับข้อเสนอส่วนลดและนโยบายเครดิตอย่างไรยกตัวอย่างเช่นซื้อ100ชิ้นได้ส่วนลด 10% หรือซื้อ100ชิ้นซื้อเสื้อนักศึกษา100ตัวเพื่อสมมติว่าอาจารย์เป็นโรงงานผลิตเสื้อนักศึกษาเนาะ

รับเสื้อนักศึกษาจากเราเป็น100 ตัวเราจะแถมให้พ่อค้าไป2 ตัวถ้าซื้อครบ100นะนั่นแสดงว่ามีความเป็นลักษณะการจูงใจแล้วว่าถ้าซื้อของเราเอาไป100 ตัวเขาแน่นอนเขาต้องไปบวกกำไรเขาอยู่ละแต่ที่แน่ๆเขาได้ฟรีๆไปอีก2 ตัวถ้าเขาซื้อครบ100 ชิ้นอันนี้คือกรณีที่เราขายให้พ่อค้าปลีกแต่มันก็ต้องมีนโยบายเครดิตราคาเนาะ

ผมขอจ่ายเงินก่อน50%และอีก30 วันน่ะผมจะมาจ่ายอีก50%ให้ครบบางที่ขอเครดิต45 วันจึงจ่ายอีกส่วนหนึ่งให้ครบแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการจ่ายส่วนแรกมาก่อนอันนี้คือแล้วแต่นโยบายเครดิตและนโยบายส่วนลดของแต่ละผู้ผลิตที่จะให้เราในกรณีที่เราวกกลับมาว่าเราเป็นลูกค้าล่ะลูกค้าอ่ะเราเปิดร้านกาแฟเราก็ไปเครดิตเม็ดกาแฟได้ไหมก็ได้แล้วแต่ตกลงทีเนี้ยก็เหมือนซื้อจ่ายเขาไปก่อน 50% และอีก 50% ก็ค่อยจ่ายตามที่ได้ดีลกันตกลงกันนะคะต่อมาเพรสคือสถานที่จัดจำหน่ายหรือช่องทางการจัดจำหน่ายขายตลาดไหนอะที่จะขายสินค้าของเราขายแบบไหนขายตลาดไหนสินค้าของเราผลิตเพื่อให้ลูกค้านำไปผลิตต่อหรือเปล่าฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นมันเหมือนกับลักษณะของอะไหล่นะคะเช่นอาจารย์เปิดร้านค่ะทำเป็นโรงงานกระดุมเนี่ยแน่นอนลูกค้าของอาจารย์ที่จะมาดุมไปใช้เนี่ยก็คือซื้อไปเพื่อผลิตต่อใช่ไหมฉะนั้นอาจารย์จะโฟกัสเลยว่าอ๋อใครจะมาซื้อกระดุมเรานั่นคือลูกค้าเราแต่แน่นอนว่าถ้าลูกค้าในกรณีที่ว่าลูกค้ารายย่อยจะมาซื้อที่5 เมตร 10 เมตรเขาคงไม่วอล์กอินมาซื้อที่โรงงานแน่นอนเขาก็ต้องซื้อกับร้านกระดุมในท้องถิ่นถูกไหมดังนั้นลูกค้าของอาจารย์ที่เป็นลูกค้ากระดุมคือลูกค้าร้านค้าส่งและค้าปลีกที่เขาจะไปกระจายต่อและลูกค้าที่นำไปผลิตเสื้อต่อใช่ไหมเสื้อมันต้องติดกระดุมเขาก็ต้องซื้อเยอะจากโรงงานนะคะรู้ละช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างอาจารย์พูดไปแล้วว่าถ้าลูกค้าอาจารย์เป็นลูกค้าที่รับจ้างผลิตตัดเสื้ออะไรเงี้ยเขาก็ต้องมาซื้อเนาะเขาก็อาจจะมาซื้อทีละเยอะๆหรืออาจจะซื้อผ่านพ่อค้าส่งต่อมาพ่อค้าส่งก็มาซื้อสินค้ากับเราเพื่อนำไปส่งต่อพ่อค้าปีนะคะจำหน่ายอย่างไรคือเขาจะมารับที่เราหรือว่าอย่างไรหรือว่าแจ้งมาว่าอยากได้กระดุม500 เมตรส่งทางไปรษณีย์มาหน่อยอะไรก็ได้ไม่มีปัญหานะคะสามารถจ่ายจำหน่ายทางไหนได้บ้างจะมีการคอนแทคทางโทรศัพท์จะมีการพูดคุยทางผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียได้หมดรูปแบบการกระจายสินค้านะคะเดี๋ยวนี้นักศึกษาต้องสังเกตดูนะว่ามันมีมากมายนะคะบริษัทขนส่งมีมากมายฉะนั้นกระจายสินค้าอย่างไรเนาะต่อมาสุดท้ายนะคะเรื่องของโปรโมชั่นที่คือการส่งเสริมการขายนะคะเป็นวิธีที่จะทำให้ตัวลูกค้าหรือตัวผู้บริโภคได้รู้จักว่าไอสินค้าที่เราขายเนี่ยมันขายอะไรนะคะก็ต้องทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่รวมไปถึงว่าเรื่องของการจัดอีเวนต์นะคะเรื่องของการที่ติดป้ายประกาศหรือการโฆษณาทางวิทยุชุมชนยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ไปเปิดร้านกาแฟในชุมชนเนี้ยอยากจะบอกทุกคนเลยว่าตอนนี้มีกาแฟร้านกาแฟเปิดใหม่หน้านั่งนะเราจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางไหนสถานีวิทยุเหรอก็ได้ถ้ามันเป็นอยู่ในส่วนของชุมชนนะคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะทำโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้ยกตัวอย่างเช่น Facebook เนาะ Instagram TikTok ทำได้หมดนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรการขายโดยพนักงานก็คือเหมือนเซลอะมีการพูดคุยคอนแทคกันชัดเจนการส่งเสริมการขายคือการลดแลกแจกแถมคือบอกว่าตอนนี้มีสินค้าลดราคานะเพื่อเป็นการที่จูงใจให้ผู้บริโภคมาซื้อสินค้ากับเราสุดท้ายการตลาดทางตรงณปัจจุบันนี้นะการตลาดทางตรงเห็นได้ชัดมากนักศึกษามองว่ายังไงในมือถือเราเนี่ยแค่ในไลน์อ่ะถ้าเรา

ไปกดเป็นเพื่อนกับเซ็นทันใช่ไหมจากนั้นมันก็จะมีข้อความของเซ็นทันส่งเข้ามาเรื่อยๆว่าช่วงนี้มีสินค้าอะไรลดราคาช่วงนี้นะวันเกิดของคุณเจ้าของโทรศัพท์นะมันต้องมีการล็อกอินดิจิสเข้าไปใช่ไหมทางเซ็นทันให้ส่วนลดคุณณวันเกิดกี่เปอร์เซ็นต์หรือให้วอชเชอร์แล้วก็สามารถเข้าไปใช้ได้หรือรวมไปว่าเราไปเป็นสมาชิกของอะไรที่ไหนนะคะตรงนี้ชมดต่อมาในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกแล้วเป็นปัจจัยแรกนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าที่ขายออกสู่ตลาดอย่างเดียวนะมันยังหมายถึงว่าเป็นบริการหรือธุรกิจที่สิ่งที่ธุรกิจทำให้รู้สึกว่าได้รับการบริการอาจจะจับต้องได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะคะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยผลิตออกมาเพื่อขายให้ลูกค้าล้วนแต่เป็นเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นนะคะที่นี้จะมาแยกว่าเอ๊ะคำว่าสินค้าหรือบริการเนี่ยมันต่างกันอย่างไรเพราะเขาบอกว่าทั้งสองอย่างนะมันต้องมีประโยชน์นะคะมีคุณค่าแล้วก็ส่งผลให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจทีนี้สิ่งที่จะแยกประโยชน์ออกมาได้ชัดเจนคืออย่างตัวของผลิตภัณฑ์ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องได้นักศึกษาต้องแยกก่อนนะแต่ในส่วนบริการคือใช้แล้วจบผลิตภัณฑ์คือจับต้องได้จ่ายเงินแล้วมีบริการหลังการขายแต่ในส่วนของบริการคือจ่ายเงินเข้าไปใช้แล้วเมื่อหมดเวลาการใช้งานก็จบยกตัวอย่างเช่นการที่เราเข้าไปใช้บริการของโรงแรมแน่นอนเราจ่ายเงินว่าเราจะเข้าพักโรงแรมที่พัทยาเป็นจำนวน3วัน2คืนนะคะพอเกินเวลานั้นอยู่ต่อได้ไหมตามระเบียบว่าอยู่ต่อไม่ได้แต่ถ้าอยากจะอยู่ต่อก็คือต้องจ่ายตังค์เพิ่มแล้วก็แจ้งต้องแจ้งเนาะต้องมาแจ้งตรงข้างล่างเคาน์เตอร์ข้างล่างเพื่อที่จะดำเนินการกิจกรรมต่อไปว่าจะอยู่ต่ออีกกี่วันจะต้องชำระเงินอย่างไรนะคะทีนี้หรือรวมไปถึงว่าการบริการเช่นคุณเข้าไปทำผมสระผมใดผมเนี่ยคุณเข้าไปทำผมคุณสวยออกจากร้านคุณเดินออกมาหน้าร้านปุ๊บ5นาทีเดินอยู่กลางถนนฝนตกโคร่มจบแล้วนะความสวยของคุณจบละแล้วคุณรู้สึกว่าโอ๊ยเปียกไปหมดเลยเนี่ยจะไปฉันเพิ่งสวยออกมาแล้วฉันจะต้องไปงานเนี่ยมีงานที่จำเป็นจะต้องไปแต่ว่าฉันจะไปสภาพนี้ไม่ได้ฉันจะต้องกลับไปสระผมและได้ผมใหม่คุณก็เดินกลับเข้าร้านเดิมแต่ว่าคุณก็ต้องจ่ายตังค์ใหม่นะนี่คือแยกชัดเจนเรื่องของคำว่า product ที่จับต้องได้กับ product ในส่วนของบริการที่จับต้องไม่ได้เช่นกันเหมือนคุณนั่งไปเข้าไปดูหนังในโรงหนังอ่ะคุณนัดเพื่อนดูหนังตอนทุ่มหนึ่งใช่ไหมคุณเข้าไปดูเสร็จแล้วประทับใจมากเลยออกมาสามทุ่มกว่าอยากดูอีกรอบหนึ่งคุณจะเข้าไปนั่งเลยได้ไหมก็ไม่ได้คุณจะต้องจ่ายตังค์แล้วถึงเข้าไปใช้บริการได้อีกครั้งหนึ่งนี่จึงเรียกว่าการบริการค่ะดังนั้นนะคะเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้สัมผัสได้ใช้บริการและมีคุณสมบัติในเรื่องของการมีประโยชน์มีคุณค่าให้ประโยชน์ผู้บริโภคนะมันต้องตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้นะคะมีหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยฟังก์ชันรูปแบบมีบรรจุภัณฑ์ให้เห็นชัดเจนส่งเสริมภาพลักษณ์นะคะในส่วนของว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยเจ้าตัวสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าหรือบริการที่มีเรื่องของโลโก้คำว่าโลโก้นี่ก็อยู่ในส่วนของโปรดักต์นะแบรนด์ตาสินค้านี่ก็อยู่ในส่วนของโปรดักต์เช่นกันนะคะการที่เราเลือกสินค้าที่มีชื่อเสียงที่ดีนะคะตราสินค้าที่ดีและรวมไปถึงว่าอายุของตราสินค้านั้นยาวนานก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเช่นกันค่ะตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะมีทั้งเป็นรูปแบบของกระป๋องกล่องนะคะ
เป็นห่อเป็นซองนะคะบรรจุในเชิงพาณิชย์ฉะนั้นเนี่ยการบรรจุในเชิงพาณิชย์เนี่ยมันก็จะมีป้ายติดอยู่นะว่าสินค้าดังกล่าวอ่ะมีตราสินค้าชื่อว่าอะไรนะคะมีข้อมูลการผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นนะคะรวมไปถึงว่าขนาดหรือปริมาณการใช้ที่เหมาะสมที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะคะในข้อมูลของการที่เราจะทำให้บรรจุภัณฑ์สวยงามเนี่ยอย่าลืมว่ามันจะต้องมีความโดดเด่นและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่เราขายดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งลักษณะโดดเด่นอย่างเนี้ยอ่ะรูปแบบของโค้กหรือน้ำวิตามินเนี่ยแค่ดูภายนอกคนก็จำได้แล้วว่าอ๋อนี่คือน้ำวิตามินและนี่คือน้ำอัดลมยี่ห้อโค้กนะซึ่งมันจะต้องมีเรื่องของความโดดเด่นเอกลักษณ์นะคะต่อมาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี่ยยังจะต้องบรรจุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นให้มีความปลอดภัยต่อตัวสินค้านะคะหน้าที่ของมันเนี่ยคือสิ่งสำคัญคือทำให้สินค้าปลอดภัยและถึงตัวผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะคะอันนี้ก็ต้องออกแบบออกมารวมไปถึงว่ากรณีบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสอดคล้องกับอย่างที่บอกเนาะตัวสินค้าจะต้องสะดวกและปลอดภัยในการใช้งานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลายนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องคำนึงคือการออกแบบจะต้องมีความสอดคล้องกับสินค้านั้นๆ นะคะต่อมาเนี่ยอันนี้เห็นไหมคะขนาดใหญ่เนาะเป็นตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องเรือในสักอย่างนึงแหละเป็นร่มเป็นเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ยังช่วยให้สะดวกต่อการขนส่งคือถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถเก็บเป็นกล่องเพื่อประหยัดพื้นที่ในการขนส่งนะคะสามารถถอดประกอบเองได้ในตัวของผู้บริโภคเนี่ยพอมาถึงบ้านปุ๊บแกะปุ๊บก็สามารถประกอบเองได้โดยที่มันจะมีคู่มือการใช้งานอยู่นะคะในตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะคะนอกจากที่จะห่อหุ้มตัว product แล้วนะคะห่อหุ้มตัวสินค้าแล้วยังจำเป็นที่ต้องห่อหุ้มตัวสินค้าให้มันมีความสดใหม่สะอาดเช่นเป็นถุงซิปล็อกนะคะถ้าในกรณีเป็นผลไม้ดองหรือว่าเป็นอาหารในรูปแบบดังกล่าวมันก็จะต้องมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องเข้าไปก่อนที่มันจะมีการบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะผลไม้เชื่อมมันก็ต้องผ่านการเชื่อมมาใช่ไหมแต่เชื่อมเนี่ยจะต้องใส่สารกันบูดมันจะต้องพัดจะต้องมีการใช้อะไรเพื่อถนอมอาหารก่อนบรรจุลงในถุงไหมนะคะอันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ของถ่านไฟฉายและก็เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เนาะก็คือตัวของกระดาษนะคะจะต้องมีการเซฟนะคะต่อมาในเรื่องของราคานะคะเป็นปัจจัยที่2ที่สำคัญต่อธุรกิจอย่างมากเพราะปัจจัยข้อนี้เป็นตัวกำหนดของราคาสินค้าค่าบริการว่าจะควรอยู่ต่อในตลาดไหมคือเราจะขาดทุนไหมเราจะต้องจำเป็นต้องตั้งราคาให้สอดคล้องกับตัวของต้นทุนนะแล้วก็สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและเราจะต้องสอดคล้องกับกำไรซึ่งกำไรส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจด้วยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ปัจจัยข้อนี้มีความสำคัญต่อการสร้างกำไรของธุรกิจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในสายตาผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของเราด้วยค่ะราคาในที่นี้นะคะยังเป็นคุณค่าหรือมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่แสดงออกมาในรูปแบบของตัวเงินด้วยนะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยเปรียบเทียบได้และเขาก็ประเมินว่าคุณค่าเนี่ยมันเหมาะสมกับราคาไหมดังนั้นตัวผู้ผลิตหรือตัวผู้ให้บริการหรือเจ้าของเนี่ยควรกำหนดราคาให้เหมาะสมกับสิ่งที่ตัวลูกค้าได้รับนั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะต้องพิจารณาในการปัจจัยที่เราจะกำหนดราคาคือเช่นผู้บริโภคเนี่ยจะต้องเปรียบเทียบว่าสินค้านั้นน่ะราคาสูงเกินไปไหมครอบคลุมหรือเหมาะสมกับการใช้งานของเขาไหมหรือเรียกง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าสินค้านั้นมีคุณค่ามากพอที่เขาจะควักกระเป๋าจ่ายด้วยเงินก้อนนี้ไหมนะคะถ้าเป็นสินค้าใหญ่ๆ
จะต้องดูจากต้นทุนเนาะอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าต้นทุนของผลิตภัณฑ์เนี่ยและค่าใช้จ่ายในการผลิตเช่นค่าวัสดุเครื่องมือสถานที่เงินเดือนพนักงานลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะรวมไปถึงส่วนผสมทางการขายสินค้าเนี่ยอันนั้นคือต้นทุนนะเอามาบวกกันรวมกันแล้วถึงค่อยจะบวกกำไรนะถึงแล้วจึงจะมาเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายหรือราคาสินค้าได้นะคะต่อมาต้องเปรียบเทียบกับราคาขายคู่แข่งด้วยนะคะว่าถ้าเราตั้งสินค้าตั้งราคาสินค้าเราสูงเกินไปทั้งที่คุณภาพใกล้เคียงกับของคู่แข่งเลยโอกาสที่ลูกค้าจะหันไปซื้อของคู่แข่งก็เป็นไปได้สูงค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายปัจจัยที่3ของส่วนผสมทางการตลาดคือเพรสนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายหรือเราจะเรียกในที่นี้คือสถานที่ที่ธุรกิจสามารถจัดแสดงหรือส่งออกสินค้าหรือบริการไปให้ยังผู้บริโภคมากที่สุดหรือเอาไปใกล้เขามากที่สุดโดยสิ่งแรกที่คุณอาจจะนึกถึงคืออาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าตลาดใกล้บ้านที่มีผู้คนเดินจับจ่ายใช้สอยซึ่งนั่นก็คือสถานที่ที่เหมาะกับการจัดแสดงสินค้าแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยการจัดแสดงสินค้าเปลี่ยนมาอยู่ในจอมือถือจอโทรศัพท์ลูกค้าก็สามารถเข้าไปดูได้อย่างง่ายดายเช่นผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบริษัทหรือในส่วนของ Marketplace ที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นยกตัวอย่างเช่น Shopee Lazada นะคะและยังมีช่องทางการขายสดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ TikTokนะคะ Facebook และ Instagram ด้วยค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายหรือ Place นะคะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งและรูปแบบสถานที่ให้บริการโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเราที่ก่อให้เกิดมูลค่าสถานที่และให้สถานที่ที่จะขายหรือให้บริการเนี้ยจะต้องอยู่ใกล้กับกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายเช่นร้านขายสินค้าทั่วไปร้านสะดวกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมไปถึงรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายออนไลน์หรือแผนกต่างๆของสินค้าในห้างสรรพสินค้านะคะที่นี่มันขึ้นอยู่กับว่าเราขายอะไรมันจะสอดคล้องไปยังบทนึงเนาะที่เราเคยเรื่องของการที่ตั้งนั่นแหละเห็นไหมมันสัมพันธ์กับเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายคุณขายที่ไหนนะคะต่อมาสถานที่ตั้งของร้านเช่นตลาดนัดนะคะร้านค้าในห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองชานเมืองร้านค้าในย่านชุมชนก็สามารถที่จะใช้ตอบคำถามเหล่านี้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าหลักของเราคือใครแล้วคู่แข่งในละแวกนั้นมีมากไหมปริมาณผู้คนหรือลูกค้าในบริเวณนั้นมีมากน้อยเพียงใดสถานที่ตั้งเป็นศูนย์กลางหรือครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้หรือผู้บริโภคหรือไม่สถานที่ตั้งหรือกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเนี่ยเข้าถึงง่ายปลอดภัยสะดวกหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องพิจารณาอีกเช่นกันค่ะต่อมาปัจจัยสุดท้ายนะคะ P ตัวที่4แล้วค่ะในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชั่นหรืออีกอย่างนึงว่าเป็นการสื่อสารกระจายการสินค้าหรือแบรนด์ออกไปถึงผู้บริโภคให้ตัวผู้บริโภคแบบได้รู้จักธุรกิจหรือตัวสินค้าของเรามากขึ้นเพราะว่าการที่ตราสินค้าหรือแบรนด์เนี่ยจะต้องสื่อสารอะไรออกไปเนี่ยมันจะต้องเราต้องคิดก่อนนะว่าเราจะสื่อสารอะไรเราจะใช้สื่อไหนที่ผู้บริโภครับรู้ได้ยกตัวอย่างเช่นเราจะขายสินค้าให้ผู้สูงอายุเช่นตัวของอาหารเสริมรังนกอะไรเนี่ยผู้สูงอายุดังกล่าวใช้สื่ออะไรในเช่นเขาชอบดูสื่ออย่างไรอ้อดูทีวีช่อง3ดูในรายการโหนกระแสอ้อในรายการโหนกระแสก็จะมีช่วงที่เขาตัดว่าพี่หนุ่มกัญชัยก็จะบางทีก็จะมาขายตัวเครื่องสำอางบางทีก็จะขายรังนกบางทีก็ขายวิตามินใช่เพราะกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่กลุ่มผู้สูงอายุนะวัยทำงานหรือกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็มาสะดุดรายการนี้ก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะทีนี้อย่างพอเราต้องมองนะว่าสินค้าของเราขายให้ใครแล้วเราจะใช้สื่อไหนอย่างที่บอกยกตัวอย่างเช่นถ้าเราขายสินค้าในท้องถิ่นเราสามารถใช้สื่อประจำท้องถิ่นเราได้นะคะส
สื่อดังท้องถิ่นเช่นไรเช่นสถานีวิทยุสถานีวิทยุ

ณีโทรทัศน์ Facebook ท้องถิ่นกลุ่มไลน์ท้องถิ่นหรือกลุ่มค้าขายสินค้าในท้องถิ่นเราก็สามารถนำกลุ่มนี้นำโซเชียลเน็ตเวิร์กกลุ่มนี้เราสามารถประชาสัมพันธ์ในนั้นได้นะคะเขาบอกว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของผู้บริโภคได้มากขึ้นจริงๆณปัจจุบันนะคะดังนั้นการส่งเสริมการสื่อสารทางการตลาดเนี่ยมันจึงเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการหรือตัวเจ้าของผู้ประกอบการนี่แหละกับผู้บริโภคที่ใช้เพื่อกระตุ้นการขายสร้างทัศนคติที่ดีกับตัวผลิตภัณฑ์โดยผ่านเครื่องมือส่งเสริมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการขายหรือพนักงานการตลาดทางตรงการให้ข่าวประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายเช่นลูกแรกจากแผนโดยการเลือกใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างแบบผสมผสานกันโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และคู่แข่งที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะอันนี้คือการโฆษณาเนาะการโฆษณาอาจจะโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์นะคะนิตยสารผ่านทีวีเนี่ยโฆษณาหรือแทรกในรายการข่าวนะคะรวมถึงตรงนี้ก็คือโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กที่อยู่ในมือถือของเรานะคะต่อมาการขายโดยพนักงานขายคือเป็นกิจกรรมที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้คุยกับตัวเหมือนตัวเจ้าของโดยตรงแต่ว่าเขาเป็นพนักงานขายที่รู้ข้อมูลของสินค้าเรียกอย่างนึงว่า personal story เป็นกิจกรรมที่ให้ข้อมูลสำหรับตัวproduct หนึ่งๆเนี่ยที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคได้พนักงานดังกล่าวต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ทักษะในการสื่อสารจูงใจที่ดีซึ่งมักจะใช้การบริการดังกล่าวเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนในมีความเอื้ออาทรเอื้อในด้านลักษณะต่างๆนะอธิบายสาธิตประกอบนะคะมีการช่วยเหลือเพื่อกูลบริการหลังการขายด้วยนะคะต่อมาการตลาดทางตรงเป็นการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้บริการที่เกิดการตอบสนองโดยตรงหรือตอบสนองในทันทีสามารถใช้ผ่านเครื่องสื่อสารทางมือถือก็ได้นะคะเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงนะคะให้ไปยังผู้บริโภคประกอบด้วยการขายทางโทรศัพท์เนาะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะเช่นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆก็ยังโทรหาเราอยู่การขายโดยจดหมายทางตรงนะคะแคตตาล็อกการขายทางโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์การส่งข้อความผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะคะต่อมาการ PR เนาะหรือว่าเรื่องของการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์นะคะ Public Relations นะคะเป็นกิจกรรมที่สื่อสารข้อมูลความเกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กับสาธารณชนเพื่อสร้างลักษณะคติที่ดีต่อตัวผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าของเรานั่นเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ให้เกิดให้อยู่ใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของเรานะคะการให้ข่าวการจัดกิจกรรมเพื่อการรับบริการบริจาคต่างๆการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแผ่นภาพวิทยุนะคะการให้เงินสนับสนุนเป็นต้นนะคะต่อมาการส่งเสริมการขายนะเซลล์โปรโมชั่นหมายถึงกิจกรรมการส่งเสริมการขายที่นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยพนักงานและการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจให้เกิดการทดลองใช้การซื้อโดยลูกค้าหรือการได้ลองใช้โดยทันทีผ่านช่องทางการส่งเสริมการขายเช่นการลดแลกจากแผนการให้คูปองส่วนลดการลดราคาการให้ของขวัญการให้ตัวอย่างสินค้าการแถมสินค้าต่างๆแล้วก็การแจกผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ลูกค้าใช้คูปองสะสมเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่อไปนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนของ marketing mix หรือส่วนผสมทางการตลาดที่อาจารย์มองว่านักศึกษาควรจะต้องเรียนรู้ไว้นะคะเพราะว่าจะได้จำแนกออกว่าธุรกิจที่เราจะประกอบเนี่ยมันยังไงมันต้องเกี่ยวข้องกับการตลาดอยู่ละเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเพื่อให้ธุรกิจของเราดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆและนำผลกำไรมาสู่เราในอนาคต
นะคะสำหรับบทนี้นะคะหากนักศึกษามีความสนใจเพิ่มเติมเดี๋ยววิกัดถัดไปอาจารย์จะเอาเนื้อหามาเพิ่มขึ้นให้เนาะส่วนในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องของการจ่ายภาษีเนาะเรื่องของภาษีในรูปแบบต่างๆในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการ

อย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟ

ตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหล่อมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหล่อมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งเป็นการหาปริพันธ์จำกัดเขตวันนี้จะเป็นปริพันธ์จำกัดเขตทีนี้ปริพันธ์จำกัดเขตมีความหมายยังไงเดี๋ยวเรามาดูว่าความหมายของปริพันธ์จำกัดเขตคือยังไงเนาะความหมายของปริพันธ์จำกัดเขตเขาบอกว่า

ถ้าเรากำหนดให้ y เท่ากับ fx เนี่ยเป็นฟังก์ชันนะ y เป็นฟังก์ชันของ x ก็คือ y เท่ากับ fx เนี่ยซึ่งเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง ab นะบนช่วง ab ถ้าเราเขียนกราฟนะเวลาเขียนกราฟก็คือกราฟลักษณะนี้เส้นนี้นะและเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องอยู่บนช่วง a ถึง b นะ a ถึง b ต่อเนื่องตรงนี้นะสำหรับทุกๆค่า x เลยนะทีนี้นะถ้าหากเราต้องการที่จะหาพื้นที่นะพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะตั้งแต่ระหว่าง a เนี่ยนะตั้งแต่ a เลยในตรงนี้เลยฟึบตรงนี้เลยตรงนี้เลยฟึบเนี่ยถึงนี่เลยถึง b นะพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดนะบริเวณนี้ทั้งหมดทีนี้ถามว่าเวลาที่เราจะหาพื้นที่เนี่ยนะโดยปกติแล้วกราฟที่หาพื้นที่หรือรูปที่สองมิติที่หาพื้นที่ก็จะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะสามเหลี่ยมนะหรือวงกลมนะมันจะมีสูตรของมันอยู่แล้วผืนผ้าก็กว้างคูณยาวสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ด้านคูณด้านนะสี่เหลี่ยมด้านขนานก็ฐานคูณสูงเนาะหรือจะเป็นสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมก็จะเป็นเศษหนึ่งคูณสองคูณฐานคูณสูงนะวงกลมก็จะเป็นพายอายกกำลังสองอันนี้คือจะมีสูตรของเขาอยู่แต่บังเอิญว่ากราฟของเราตรงนี้เนี่ยมันไม่มีมันเป็นมันไม่ได้เป็นรูปตามที่สเต็ปของรูปเหล่านั้นก็คือไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมไม่ได้เป็นวงกลมมันเป็นเส้นโค้งนะมันเป็นเส้นโค้งทีนี้การหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราไม่มีสูตรที่จะใช้กับมันนักคณิตศาสตร์ทำไงเขาก็ใช้การประมาณนะประมาณเอานะประมาณให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะถ้าหากเป็นรูปใหญ่ๆเลยรูปเดียวเลยปั๊บเนี่ยเป็นแบบรูปนี้เนี่ยกว้างขนาดนี้เลยมันจะมีพื้นที่เกินเข้ามาอย่างงี้นะถ้ารูปเดียวนะนี่คือเป็นค่าประมาณมันไม่ได้เท่ากับนะประมาณกว้างคูณยาวอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้เขาต้องการให้มันใกล้เคียงมากขึ้นเขาก็แบ่งรูปให้เป็นสี่เหลี่ยมหลายๆรูปนะสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายๆรูปและเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเหล่านั้นมาบวกกันนะพื้นที่สี่เหลี่ยมเหล่านั้นมาบวกกันที่มันเป็นค่าประมาณนะประมาณนะพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้คือพื้นที่รูปที่หนึ่งเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามนะจนถึงรูปที่ n เลยนะเอาสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละรูปมาบวกกันสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวนะกว้างคูณยาวทีนี้นะถ้าหากใครแบ่งสักรูปหนึ่งกับคนที่แบ่งสิบรูปคนที่แบ่งสิบรูปเนี่ยจะมีค่าใกล้เคียงกับของจริงมากกว่านะดูยังไงว่ามีค่าใกล้เคียงกับของจริงมากกว่าดูตรงนี้เนาะเว็บขอลบนี้ก่อนนะสมมุติว่าชัดเจนก็คือเราแบ่ง6อันที่3แล้วกันเนาะนะแบ่งอันที่3นี่แหละรูปที่3สมมุติว่ารูปที่3เนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้นะถ้าหากใครแบ่งรูปที่3ออกมาสัก2รูปแล้วกัน2รูปแบ่งตรงกลางเลยฟ้าตรงนี้เลยเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองรูปรูปแรกคือรูปนี้นะแล้วก็มานี่เลยฟาบเนี่ยรูปที่สองนะตรงนี้เลยจะสังเกตเห็นว่าเอาเป็นสีเขียวดีกว่าสีแดงมันนี้กันนะถ้าเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะแบ่งสองรูปปั๊บเนี่ยลองดูนะนะแบ่งสองรูปปั๊บตรงนี้นะรูปแรกเป็นตรงนี้ฟาบพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้รูปที่สองก็คืออันนี้จะสังเกตเห็นว่าพอแบ่งสองรูปเนี่ยค่ามันดีกว่าเดิมก็คือบริเวณเนี้ยบริเวณเนี้ยถูกลบหายไปมันจะหายไปเลยนะเพราะพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้เอามาบวกแต่ถ้าหากใครแบ่งมากกว่านั้นอีกแบ่งเป็นสามรูปสมมติแบ่งเป็นสามรูปนะแบ่งตรงนี้ตรงกลางนี่อีกนี่นะเป็นรูปอันนี้เป็นสามรูปเลยปั๊บนะอันนี้ก็จะได้รูปนี้นะตรงนี้ก็จะหายไปอีกนะตรงนี้บริเวณนี้จะหายไปอีกนะจะถูกลบหายไปเลยเพราะค่ามันใกล้เคียงมากขึ้นเส้นมันจะเข้าใกล้เส้นกราฟมากขึ้นนะเพราะอันนี้คือความหมายของการแบ่งรูปให้จํานวน n รูปขึ้นอยู่ว่า n ของใครมากกว่ากันนะจำนวน n รูปเนี่ยนะเพราะคนที่แบ่ง10รูปก็ต้องดีกว่าคนที่แบ่ง1รูปคนที่แบ่ง100รูปก็ดีกว่าคนที่แบ่ง10รูปมันก็ใกล้เคียงกว่าเพราะคนที่แบ่งพันรูป

ก็จะดีกว่าคนที่แบ่ง100รูปนั่นเองเพราะฉะนั้นการแบ่งรูปเหล่านี้ทั้งหมด n รูปขึ้นอยู่ของใครแบ่งมากกว่ากันทีนี้แต่มันยังเป็นพื้นที่ประมาณนะประมาณมันไม่ได้บอกว่าเท่ากับเพราะฉะนั้นเอาพื้นที่ทั้งหมดนะมารวมกันเนี่ยนะก็คือพื้นที่ตั้งแต่รูปที่1จนถึงรูปที่ n นะก็คือผลรวมตั้งแต่รูปที่1ถึงรูปที่ n ผลรวมตรงนี้นะหรือผลบวกตัวนี้เขาเรียกว่าผลบวกรีมันนะผลบวกรีมันเป็นค่าประมาณนะเป็นค่าประมาณซึ่งถ้าอย่างที่บอกถ้าใครแบ่งรูปจำนวนมากกว่ากันคนนั้นก็จะมีค่าใกล้เคียงนะพื้นที่ของจริงมากกว่าแต่ยังไม่เท่ากับนะไม่ได้เท่ากับทีนี้นักคณิตศาสตร์เขาก็ต้องการให้มันเท่ากับเขาทำยังไงนะเขาทำยังไงนะวิธีการของเขาก็คือเขาก็ใส่ลิมิตนะใส่ลิมิตทั้งสองข้างเลยนะอันนี้ในพื้นที่ตรงนี้ปุ๊บใส่ลิมิตเลยลิมิตของมันลิมิตของผลบวกรีมันนี่แหละนะก็คือลิมิตของf xk xk นะคูณกับเดลต้า k ในเดลต้า xk นี่แหละนะเมื่อ k เท่ากับ1นะเมื่อ k เท่ากับ1จนถึง n นะตัวนี้นะอันเดียวกันก็คือผลบวกรีมันนี่แหละนะเท่ากับ1จนถึง n n รูปแต่ n ของเขาเนี่ยลิมิตคือเข้าใกล้อินฟินิตี้มากจนนับไม่ได้เนาะมากจนนับไม่ได้เพราะอินฟินิตี้เลยอินฟินิตี้รูปเลยนะเพราะเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยตัวนี้เขาจะประมาณเท่ากับเลยนะมันเกือบจะเท่าแล้วมันเท่าที่จริงมันถือว่าเท่ากับเลยเพราะมันเป็นอินฟินิตี้นะอันนี้คือพื้นที่แล้วล่ะนะคือพื้นที่นะพื้นที่ของพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะการหาพื้นที่เพราะซึ่งตัวเนี้ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันมีค่าเท่ากับปริพันธ์ของฟังก์ชัน fxแล้วก็ dx นะเมื่อ x เท่ากับ a ถึง b อย่าลืมว่าลิมิตล่างของเขาคือ a ลิมิตบนคือ b นะเพราะค่าน้อยสุดคือ a ค่ามากกว่าคือ b เพราะเราจะอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b เนี่ยปริพันธ์นี้เขาเรียกปริพันธ์จำกัดเขตนะเพราะ x เท่ากับ a จนถึง x เท่ากับ b นะอันนี้คือพื้นที่ของนะพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะพื้นที่ใต้กราฟนะอันนี้คือที่มาของปริพันธ์จำกัดเขตปริพันธ์จำกัดเขตในช่วง a ถึง b เนี่ยเขาเขียนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้นะอินทิเกรต a ถึง b ของฟังก์ชัน f(x) dx นะซึ่งมันก็คือลิมิตเนี่ยที่อย่างที่อาจารย์บอกลิมิตของผลบวกรีมันนั่นแหละนะลิมิตของผลบวกรีมันตรงนี้นะซึ่ง a ตรงนี้เราเรียกว่าขอบเขตบนหรือขีดจำกัดบนก็ได้นะหรือลิมิตบนก็ได้เนาะใช้บางตำราก็ใช้ว่าขอบบนหรือขอบเขตบนหรือบางตำราเขาบอกว่าขีดจำกัดบนหรือขีดจำกัดล่างนะ b ตัวนี้นะb คือขีดจำกัดบนนะ a คือขีดจำกัดล่างนะ a เป็นขอบล่างหรือขีดจำกัดล่างลิมิตล่างก็ได้นะ a นะส่วน b ก็คือลิมิตบนหรือขอบบนหรือขีดจำกัดบนนะแล้วแต่ตำราแต่ละตำราจะเขียนไว้เนาะนะอันนั้นเราก็ไปดูว่าเขาเขียนไว้ว่ายังไงมันความหมายเดียวกันหมดนะมันคือขอบเขตหรือขีดจำกัดนะมันเป็นลิมิตนะเป็นลิมิตขอบเขตนะเพราะบางคนก็บอกว่าลิมิตล่างลิมิตบนนะ A คือลิมิตล่าง B คือลิมิตบนก็ได้นะอันนี้คือลักษณะของปริพันธ์เขาเรียกปริพันธ์จำกัดเขตนะจะมีขอบบนขอบล่างขีดจำกัดบนขีดจำกัดล่างเนี่ยนะมากำกับไว้ทีนี้ไอตัวปริพันธ์จำกัดเขตเวลาคำนวณนะเวลาคำนวณก็คือเราก็หาปริพันธ์ปกติธรรมดานะก็คือฟังก์ชัน f(x) ใหญ่เนี่ยเป็นค่าปริพันธ์ของมันนะเอาตรงเนี้ยนะเวลาที่เราจะหาค่าเนี่ยเขาจะแทนด้วยลิมิตบนลบกับลิมิตล่างนะก็คือfb ก็คือตรงไหนที่เป็น x ก็แทนด้วย b ลบกับ fa นะหรือทฤษฎีนี้บางตำราก็เรียกทฤษฎีหลักมูลของคาลคูลัสนะอันนี้ก็คือลิมิตบนลบลิมิตล่างนะลิมิตบนลิมิตลบลิมิตล่างนะส่วนสัญลักษณ์ที่เขาใช้ก็จะเป็นขีดลงมาอย่างนี้นะขีดลงมาคือ f แล้วปั๊บแทน x เป็น a นะแทน x เป็น a นะลิมิตล่างเป็น a ลิมิตบนเป็น b นะอันนี้ก็คือที่ x เท่ากับ b นั่นแหละนะความหมายเดียวกันแต่บางตำราเขาก็ใช้เป็นวงเล็บก็ได้เนาะ

อาจารย์ก็จะใช้เป็นวงเล็บนะที่จริงสัญลักษณ์ของเขาคืออันนี้นะแต่ทางปฏิบัติเราอาจจะใช้เป็นวงเล็บก็ได้อันนี้คือการหาปริพันธ์จํากัดเขตทฤษฎีหลักมวลของแคลคูลัสก็คือหาปริพันธ์มาให้เสร็จก่อนแล้วเอาลิมิตบนลบด้วยลิมิตล่างก็คือเอาลิมิตบนเข้าไปแทนใน x ลบกับลิมิตล่างเข้าไปแทนใน x นะอันนี้คือวิธีการหาค่าของปริพันธ์จํากัดเขตนะปริพันธ์จํากัดเขตอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างว่าตัวอย่างการหาปริพันธ์จํากัดเขตนะหายังไงตัวอย่างเขาบอกว่าจงหาค่าของนะอินทิเกรต0ถึง3เนี่ยลิมิตล่างเป็น0ลิมิตบนเป็น3ของฟังก์ชันอะไร 3x ยกกำลัง2บวกบวก2แล้ว dx นะวิธีการหาก็คือเราหาปริพันธ์ปกติธรรมดานะเราก็หาเลยว่าอินทิเกรต0ถึง3ของฟังก์ชัน 3x ยกกำลัง2บวก2เนี่ยนะ dx เราก็อินทิเกรตปกติธรรมดาเราอินทิเกรตอะไรอินทิเกรต 3x กำลัง2ปกติอินทิเกรต 3x กำลัง2ใช้อะไรใช้สูตร u กำลัง n ใช่ไหม u กำลัง n ก็คือเลขชี้กำลังจะเพิ่มขึ้นนะก็จะเป็น 3x จาก x กำลัง2เป็น x กำลัง3อย่าลืมส่วน3เนาะอันนี้เราเรียนมาแล้วเนาะเรียนตั้งแต่ล่วงช่วงเทปแรกๆแล้วนะปริพันธ์แต่นั่นคือปริพันธ์ไม่จำกัดเขตแล้วก็บวกกับอินทิเกรต2ได้ 2x นะทีนี้ตรงเนี้ยใครจะใส่บวก c ก็ได้ไม่ใส่บวก c ก็ได้อาจารย์ขอไม่ใส่บวก c แล้วกันเนาะละไว้ก็ได้นะจะใส่บวก c ก็ได้นะแต่สุดท้ายมันจะลบกันออกมาเองนะอันนี้นะอาจารย์ใช้เป็นวงเล็บอาจารย์จะไม่ขีดแบบนี้แล้วกันเนาะนะเขียนวงเล็บเลยนะอาจารย์ใช้วงเล็บเลยวงเล็บแล้วเขียนลิมิตล่างก็คือ x เท่ากับ0นะแล้วถึง3ลิมิตบนเป็น3ทีนี้3ตัด3ได้ตัวนี้ในข้างในวงเล็บเนี่ย3 1 3 3 1 3เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้เป็น x ยกกำลัง3บวก 2x นะลิมิตล่างเป็น0นะลิมิตบนเป็น3นะ x เท่ากับ0นะ x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ3แล้วเราก็แทนด้วยลิมิตบนลบกับลิมิตล่างนะออกมาเป็น2วงเล็บเลยก็ได้เนาะเป็น2วงเล็บนะลิมิตบนก็คือ3ลิมิตล่างเป็น0ลิมิตบนต้องเป็นตัวตั้งนะเอา3ตัวนี้ไปแทนใน x นะในค่าของ fx เนี่ยคือนี่ f ตัวนี้คือ f ใหญ่นะตัวเนี้ยคือ f ใหญ่ fx ใหญ่นะผลก็คือผลของการหาปริพันธ์นั่นแหละนะผลของการหาปริพันธ์หรือผลการอินทิเกรตมานั่นแหละนะปกติมันจะต้องมีบวก c ถามว่าใส่ก็ได้ไหมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะ2วงเล็บเนี่ยมันจะมีซึ่ง c ตัวเดียวกันนะมันจะลบกันแล้วมันจะหายไปนะอันนี้จะไม่ใส่แล้วกันปริพันธ์จํากัดเขตไม่ใส่เพราะมันยังไงสุดท้ายมันต้องลบกันอันนี้วงเล็บแรกเราแทน x เป็น3ก็3ยกกําลัง2กําลัง3นะ3ยกกําลัง3บวกกับ2คูณ3ลบกับวงเล็บหลังแทน x เป็น0ก็0ยกกําลัง3บวกกับ2คูณ0เนี่ยมันจะต้องเป็นเขาเรียกลิมิตบนลบลิมิตล่างนะลิมิตบนคือ3นะเพราะวงเล็บแรกเนี่ยเป็น fb นี่แหละหรือ f ของลิมิตบนนะลิมิตล่างก็คือตัวเป็นตัวลบเนาะ0ยกกำลัง3แล้วก็2คูณ0เพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่2วงเล็บลบกันที่จริงมันก็คือ fb ลบ fa นั่นแหละความหมายเดียวกันความหมายของทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัสนะอันนี้ซึ่งเราก็อันนี้เราก็คำนวณปกตินะเพราะการคำนวณตัวเลขต้องดูให้ดีๆนะนะบางคนอยู่ในห้องสอบ3ยกกำลัง3ได้9นะต้องระวังนะนะส่วนใหญ่เลยที่ตรวจข้อสอบมาเนี่ยนะนักศึกษาพลาดตรงที่3ยกกำลัง3ได้9เนี่ยนะเพราะอยู่ในห้องสอบจะมึนนะนะจะมึนทำให้เรารีบร้อนแล้วก็รีบคูณนะสามยกกำลังสามคือสามคูณกันสามตัวสามสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นวงเล็บแรกก็เป็นยี่สิบเจ็ดบวกกับสองคูณสามก็คือหกแต่วงเล็บหลังเนี่ยศูนย์ยกกำลังสามก็ได้ศูนย์สองคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์เพราะวงเล็บหลังก็จะเหลือศูนย์เลยอันนี้นะเหลือศูนย์เลยเพราะคำตอบเราได้แล้วนะเ

ตัวนี้บอกว่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ27บวกบวก6ก็เป็น33นะอันนี้คือปริพันธ์ของ0ถึง3ของฟังก์ชัน 3x ยกกำลัง2บวก2 dx

C ซึ่งเป็น C ตัวเดียวกันนะเป็น C ตัวเดียวกันเพราะมันเป็นฟังก์ชันเดียวกันนะเนาะเป็นฟังก์ชันเดียวกันบวก C มาเนี่ยนะพอลบกันปุ๊บสุดท้าย C ตัวนี้ลบกันก็จะหายไปเป็นศูนย์เหมือนกันนะไม่ใส่ก็ได้อันนี้คือการหาปริพันธ์จำกัดเขตนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปเนาะในตัวอย่างต่อไปเขาบอกว่าจงหาค่าของปริพันธ์ของศูนย์ลบสองถึงศูนย์นะทีนี้อย่างที่บอกลิมิตบนลิมิตล่างเนี่ยนะลิมิตบนลิมิตล่างลิมิตบนเป็น a เป็น b ลิมิตล่างเป็น a เนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะโดยทั่วไปแล้ว a เนี่ยจะต้องน้อยกว่านะน้อยกว่า b เสมอน้อยกว่า b เสมอถามว่าเท่ากับได้ไหมเท่ากับก็ได้แต่เท่ากับเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เท่ากับเป็นจุดเดียวกันการหาปริพันธ์จำกัดเขตตรงนี้มันจะมีค่าเท่ากับศูนย์ทันทีเลยยังไงก็ได้ศูนย์เพราะเป็นจุดนะเวลาแทนค่าเข้าไปเนี่ยเวลาแทนค่า a กับ b a เนี่ยเข้าไปเนี่ยนะมันลบกันนะลบกันยังไงก็เป็นศูนย์นะเพราะมันเหมือนเป็นจุดนะเป็นจุดนะการหาพื้นที่นั้นพื้นที่นั้นคือศูนย์นั่นเองนะของจุดอ่ะนะเพราะโดยปกติแล้วเขาจะให้ลิมิตล่างน้อยกว่าลิมิตบนนะน้อยกว่าลิมิตบนถามว่าถ้าไปบังเอิญไปเจอลิมิตล่างมากกว่าลิมิตบนได้ไหมนะก็คำนวณได้แต่ต้องใส่เครื่องหมายลบนะข้างหน้าต้องมีเครื่องหมายลบข้างหน้าถ้า a มากกว่า b นะ a มากกว่า b ก็ต้องใส่เครื่องหมายลบมันจะกลับด้านกันนะมันจะกลับด้านกันเพราะโดยปกติแล้วเขาจะใส่ลิมิตบนมากกว่าลิมิตล่างนะลิมิตบนมากกว่าลิมิตล่างลิมิตล่างน้อยกว่าลิมิตบนเสมอเนาะโดยทั่วไปก็จะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมลบสองน้อยกว่าศูนย์เห็นไหมลบสองน้อยกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นลิมิตล่างน้อยกว่าลิมิตบนหรือขอบล่างน้อยกว่าขอบบนนั่นแหละนะอ่ะอินทิเกรตข้อนี้อินทิเกรตลบสองถึงศูนย์นะลบสองน้อยกว่าศูนย์นะของฟังก์ชัน 8x กำลัง3ลบ 3x ยกกำลัง2บวก 2x บวก5อันนี้เป็นฟังก์ชันพหูนามอันนี้เราอินทิเกรตได้เลยเนาะในใจได้เลยอันนี้นะหาปริพันธ์ได้เลยอันนี้ได้อะไรได้8 x ยกกำลังเท่าไหร่นะยกกำลังจาก3กำลัง3ก็เป็นกำลัง4นะอย่าลืมส่วน4ด้วยนะนะปริพันธ์เนี่ยเลือกชี้กำลังเท่าไหร่ตัวส่วนเท่านั้นลบกับ 3x ยกกำลัง2บวก1ก็เป็น3ส่วน3ด้วยนะบวกกับ 2x ยกกำลัง1บวก1เป็น2ส่วน2ด้วยแล้วก็บวก 5x อย่าลืมเติม x เข้ามาทีนี้ลิมิตล่างก็คือ x เท่ากับลบ x เท่ากับลบ2ลิมิตบนคือ0นะลิมิตบนคือ0เพราะฉะนั้นอันนี้อันไหนตัดทอนได้ตัดทอนก่อน3 1 3 3 1 3 2 1 2 2 1 2 4 1 4 4 2 8นะเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะคำนวณก็คือตัวนี้ก็คืออินทิเกรต2ออกมา 2x กำลัง4ลบ x ยกกำลัง3บวกอันนี้ไม่ใช่2นะเป็น1นะตัดแล้วบวก x กำลัง2แล้วบวก 5x นะค่าลิมิตของเราคือ x เท่ากับลบ2นะ x เท่ากับลบ2ถึง0เพราะเราก็แทนค่าลิมิตบนลบลิมิตล่างเหมือนเดิมนะบางคนเห็นข้างบนลิมิตบนเป็น0นะเรามาเป็นตัวลบนี่ไม่ได้นะเพราะว่า0เป็นลิมิตบนเพราะเวลาแทนค่า0ต้องเป็นตัวตั้งนะ0ไม่ต้องเป็นตัวตั้งเพราะวงเล็บแรกก็2คูณ0ยกกำลัง4ลบ0ยกกำลัง3บวก0ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ5คูณ0นะวงเล็บแรกเป็น0นะเป็น0เป็น0หมดเลยส่วนวงเล็บหลังอันนี้พอมั้ยเนี่ยลบกับวงเล็บหลังเป็นลบ2ก็จะเป็น2คูณกับลบ2ยกกำลัง4ลบ2ยกกำลัง3บวก2ยกกำลังลบ2ยกกำลัง2บวก5คูณกับลบ2อันนี้อาจจะมีพื้นที่นิดนึงไม่เป็นไรเนาะอันนี้เป็นลบ2นะลบ2ลบ2ลบ2
เป็นตัวลบที่วงเล็บหน้า

นะยังไงก็เป็นศูนย์แน่นอนนะวงเล็บหน้าเนี่ยยังไงก็เป็นศูนย์แน่นอนเพราะศูนย์ยกกำลังเท่าไหร่ก็ได้ศูนย์เนาะวงเล็บหน้าเป็นศูนย์หมดเลยนะเพราะทุกตัวเป็นศูนย์หมดเลยตัวนี้เราจะได้วงเล็บหน้าเท่ากับศูนย์ลบกับวงเล็บหลังค่อยค่อยคิดแล้วกันนะสองคูณกับอะไรสองคูณกับลบสองยกกำลังสี่ลบแล้วถ้าเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่ออกมาเป็นบวกนะสองกำลังสี่ก็เป็น16นะลบกับลบสองยกกำลังสามนะสองยกกำลังสามลบเลขชี้กำลังเป็นเลขคี่ออกมาเป็นลบนะออกมาเป็นลบ8นะสองกำลังสามด้วย8นะไม่ใช่สองกำลังสามเป็น6นะนะบวกกับอันเนี้ยเลขคู่เนาะเลขคู่สองเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่นะลบเลขยกกำลังเป็นเลขคู่เนี่ยออกมาเป็นบวกก็ได้ออกมาเป็น4นะแล้วก็2คูณกับลบลบ2คูณกับ5บวกคูณลบได้ลบก็เป็นลบ10นะเพราะฉะนั้นก็คำนวณให้ดีๆข้อนี้ออกมาเท่ากับลบอยู่ข้างหน้านะอันนี้เป็น32บวก8บวก4ลบ10มัน32บวก8ได้40นะ40เป็น44 44ลบ10เหลือ34แต่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าก็ลบ34ข้อนี้คือคำตอบของนะปริพันธ์ของศูนย์ลบ2ถึง0ของฟังก์ชันนะฟังก์ชัน 8x ยกกำลัง3นะ 8x กำลัง3ลบ3x ยกกำลัง2บวก 2x นะอันนี้บวกหรือลบนะเดี๋ยวนะบวกหมดเลยบวก 2x บวก 5นะแล้วก็ dx อันนี้คือคำตอบที่เราได้นะคือคำตอบที่เราได้อันเขาเรียกปริพันธ์จำกัดเขตนะปริพันธ์จำกัดเขตเพราะฉะนั้นปริพันธ์จำกัดเขตเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องอินทิเกรตปกตินั่นแหละก็คือหาปริพันธ์ไม่จํากัดเขตปกติต้องอินทิเกรตให้ได้ก่อนได้คําตอบก่อนแล้วค่อยแทนค่าแทนค่าตรงไหนแทนค่าลิมิตบนลบลิมิตล่างนะลิมิตบนลบลิมิตล่างในตัวอย่างต่อไปเนาะอันนี้ก็จะมีฟังก์ชันนะฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันอนิสัยก็คือพวกยกกําลังนะ exponential ก็คือ e ยกกําลัง x เข้ามาเนาะ e ยกกําลัง x เข้ามาเขาบอกจงหาค่าของปริพันธ์จำกัดเขตคือ0ถึง1เนี่ย0ถึง1นะลิมิตล่างน้อยกว่าลิมิตบนเนาะของฟังก์ชัน 3x 3e ยกกำลัง x นะลบ5แล้วก็ dx นะนักศึกษาบางคนเจอ e กำลัง x ปุ๊บก็ไม่คิดแล้วเนาะเห็นว่ายากก็ไม่ทำแล้วนะทั้งที่ยังไม่ได้คิดเลยเนาะเราต้องดูก่อนนะเราต้องดูก่อนบางทีมันไม่ได้ยากเลยนะอินทิเกรต0ถึง1ของฟังก์ชัน 3e ยกกำลัง x ลบ5แล้วก็ dxฟังก์ชันนี้นะถ้าใครที่อินทิเกรตแม่นๆก็อินทิเกรตในใจก็ได้เลยเนาะแต่ถ้าหากไม่มั่นใจนะวิธีการก็คือกระจายได้นะอันนี้กระจายได้กระจายปริพันธ์ได้นะเพราะไอ้วงเล็บเนี่ยกำลังหนึ่งเนี่ยเราสามารถกระจายได้ปกติเหมือนปริพันธ์ไม่จำกัดเขตนะอินทิเกรตของ0ถึง1เลยของฟังก์ชันอะไร3 e ยกกำลัง x แต่อย่าลืม dx ด้วยนะแล้วค่อยลบกับอินทิเกรต0ถึง1เหมือนกันนะ0ถึง1เหมือนกันเพราะเป็นปริพันธ์จำกัดเขตเดียวกันเนาะของฟังก์ชันอะไรคือ5แล้วก็ dx เนี่ยอันนี้คือกรณีนี้กรณีที่เราต้องการที่จะอินทิเกรตทีละตัวก็ได้นะตัวนี้นะเพราะมันเป็นกำลัง1นะกระจายได้เลยนะพอถึงตรงนี้ปุ๊บหลายคนเห็น e กำลัง x แล้วงงเนาะก็ไม่เป็นไรดึงเอาค่าคงที่ออกมาก่อนก็ได้นะข้างในก็จะเป็นอินทิเกรต0ถึง1ของ e กำลัง x dx เนี่ยเราจะหาสูตรเจอนะแล้วก็ลบกับเอา5ออกมาปุ๊บก็อินทิเกรต0ถึง1ของ dx เนี่ยที่จริงมาไอ้ตรงอินทิเกรต5ก็ได้ 5x นั่นแหละนะแต่มันจะเข้าสูตรของมันมันจะมีสูตรในการอินทิเกรตจะเห็นง่ายขึ้นนะอันนี้ก็อินทิเกรต e กำลัง u du เพราะ e กำลัง u du จะใช้ได้ต้องเหมือนกันก่อน e กำลัง u ต้อง du ซึ่งอันนี้เหมือนแล้ว e กำลัง x dx เหมือนแล้วใช้ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาที่เราอันนี้ออกมาปุ๊บเราจะแยกคำนวณก็ได้หรือเอามารวมทีหลังก็ได้อันนี้แยกไปเลย3ไอ้ตัวนี้ได้อินทิเกรต e กำลัง u ก็ได้ e กำลัง u ก็คือ e กำลัง x อย่าลืมว่าลิมิตของมันคือ0ถึง1ก็อย่าลืมนะ x เท่ากับ

0ถึง1นะของใครของมันได้เลยนะหรือจะเอามารวมก็ได้นะลบกับ5ไอ้ตัวนี้นะอินดิเกตอันนี้ออกมาได้ x เนาะได้ x นะก็ลิมิตเดียวกันก็คือ x เท่ากับ0ถึง1เหมือนกันนะ x เท่ากับ0ถึง1นะเพราะฉะนั้นเราก็แยกหาก็ได้แยกหาเลยอันนี้นะจะได้ง่ายขึ้นนะอันนี้3คูณกับวงเล็บนี้แทน x เป็น1ลบ0นะก็เป็น e ยกกำลัง1ลบ e ยกกำลัง0ได้เลยนะลิมิตบนลบลิมิตล่างลิมิตบนเป็น1ลิมิตล่างเป็น0นะหลายคนเจอ e กำลัง0เท่ากับ0เนี่ยต้องระวังนะต้องระวังนะเพราะเวลาคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยต้องเช็คให้ดีๆลบกับ5 5คูณกับอะไร5คูณกับ x เป็น1นะ x เป็น1ลบ0เนาะอันนี้นะเพราะแทน x เป็น1นะลบลิมิตล่างเป็น0นะมันมี2อันนะแยกเป็น2อันตรงนี้พอถึงตรงนี้อย่าลืมว่าจำนวนใดก็ตามยกกำลัง0เท่ากับ1เสมอ e ยกกำลัง0แต่เท่ากับ1นะยกเว้น0นะ0ยกกำลัง0นะไม่ใช่1นะไอ้ตัวนี้เท่ากับ3คูณกับ e กำลัง1ก็ได้ e นะลบกับ e เนี่ยมันมีค่าประมาณ2.718นะ2.718ยกกำลัง0มันก็ได้1เนาะได้1ปุ๊บออกมาลบกับอันนี้1ลบ0นะ1ลบ0ก็ได้1 1คูณ5ก็ได้5อันนี้ได้ออกมาแล้วนะแต่อย่าลืมวงเล็บหน้านะเอา3คูณเข้าไปก่อนนะอันนี้เป็น 3e เนาะลบ3แล้วก็ลบ5เพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบว่ามันคือ 3e ลบ8นะบางคนบอก 3e แทนค่า e ได้ไหมได้นะ e มีค่าประมาณ2.718นะแต่เวลาปกติแล้วเวลาคำนวณเนี่ยเขาก็จะติดค่าไว้อย่างนี้แหละนะเพราะถ้าในทางวิศวกรรมเนี่ยนะเราคำนวณแค่ทศนิยม2ตำแหน่ง3ตำแหน่งเนี่ยบางทีมันความถูกต้องความแม่นยำมันไม่ได้นะเพราะ e มีค่าประมาณ2เป็นจำนวนอัตตกยะที่มีค่าประมาณ2.71828182848459045นู่นนะมันค่ามันเยอะนะค่ามันเยอะนะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราใช้สิ2ตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เราก็ตอบไว้อย่างนี้เลยนะตอบไว้อย่างนี้เลยก็อินทิเกรต0ถึง1ของฟังก์ชัน 3e กำลัง x ลบ5เนี่ยนะ dx เนี่ยคำตอบที่ได้ออกมาคือ 3e ลบ8นะ 3e ลบ8นะเพราะฉะนั้นนี่คือการหาปริพันธ์ปริพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นปริพันธ์จำกัดเขตซึ่งในเนี้ยตัวอย่างเนี้ยจะมองให้เห็นจะเห็นว่าเราสามารถกระจายปริพันธ์เข้าไปในวงเล็บหาแต่ละตัวได้เลยแยกหาทีละตัวก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีเราเจอฟังก์ชันที่มันจะเป็นฟังก์ชันยุ่งยากทั้งยากทั้งสองอันเลยต้องใช้สูตรของมันต่างหากนะบางตัวข้างในต้องบายพาสบ้างก็มีนะต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตด้วยนะบางอันอินทิเกรตได้เลยนะบางพจน์อินทิเกรตได้เลยแต่บางพจน์ต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตอะไรอย่างเงี้ยเราก็กระจายปริพันธ์เข้าไปหาแต่ละอันนะกระจายแบบนี้ได้เลยนะแยกหาจะง่ายกว่านะอันนี้คือการหาปริพันธ์เขาเรียกปริพันธ์จำกัดเขตเนาะนะทีนี้ในตัวอย่างที่4เขาบอกว่าจงหาค่าของนะปริพันธ์ลบ1ถึง0นะลบ1ถึง0ลบ1น้อยกว่า0นะลบ1น้อยกว่า0ลิมิตล่างคือลบ1ลิมิตบนคือ0นะลิมิตบนคือ0นะของฟังก์ชัน3ส่วน x บวก2 dx นะ3ส่วน x บวก2 dx อันนี้นักศึกษาก็ต้องอย่าลืมว่าการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเนี้ยเราดูว่าหน้าตาของฟังก์ชันเราอยู่ยังไงเนาะนะซึ่งตรงเนี้ย x บวก3เนี่ยx บวก2เนี่ยถ้าเราขึ้นข้างบนเลขชี้กำลังมันจะติดลบ1นะติดลบ1จะใช้ u กำลัง n ไม่ได้เพราะข้อนี้เราก็ต้องมองสูตรในการหาปริพันธ์ในรูปของเศษส่วนเนี่ยปริพันธ์เศษส่วนอินทิเกรตเศษส่วนไม่มีอยู่แล้วเนาะแต่มันมีสูตรของอินทิเกรตตัวหนึ่งก็คืออินทิเกรต1ส่วน u du แต่การจะใช้1ส่วน u du ตัวนี้ต้องเหมือนก่อนนะเพราะฉะนั้นใครที่ลืมแล้วลองไปทบทวนในเทปก่อนหน้านี้ว่า1ส่วน u du ใช้ยังไงอะไรคือ u มันนะข้อนี้จู่ๆเราจะอินทิเกรตเลยยังไม่ได้เนาะเราต้องจัดรูปให้เหมือนสูตรก่อนข้อนี้เราก็บอกว่าอินทิเกรต

ลบ1ถึง0ของฟังก์ชัน3ส่วน x บวก2นะแล้วก็ dx ทีนี้มันมีค่าคงที่คือ3นะถ้าหากเราไม่อยากจะไม่อยากงงเราดึงเอา3ออกก่อนได้3คือค่าคงที่คือตัวเลขหรือถ้าหากนักศึกษาเข้าใจแล้วไม่ดึงออกก็ได้นะ3ค่าคงที่เนี่ยนะอยู่ข้างในก็ได้แต่กลัวว่าเฮ้ยพอดึงไม่ดึงออกปุ๊บจะหาสูตรไม่เจอเนาะเอา3ออกมาก่อนได้นะ3ออกมาก่อนก็อินทิเกรตตัวนี้ก็จะเป็นลบ1ถึง0อันนี้จะกลายเป็น1ส่วน x บวก2แต่อันนี้มันยังเป็น dx อยู่นะมันยังเป็น dx พอเราจะใช้1ส่วน u เนี่ยตัวนี้ต้องเหมือนก่อนนะต้องเหมือนก่อนตามหลักของการอินทิเกรตก็คือเราจัดรูป u แต่ของอาจารย์จะไม่ใช้วิธีนั้นอาจารย์บอกทำให้เหมือนนะอยากให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนนะเราก็ทำเหมือนกันนะก็อีก3อินทิเกรตลบ1ถึง0มันเป็น1ส่วน u ของเราคือ x บวก2นะอยากให้เหมือนก็ต้องเขียนให้เหมือนเลยเป็น x บวก2แต่วิธีของอาจารย์คือพอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บต้องหาตัวมาหารเนาะเอาอะไรมาหารล่ะเอา u ตัวนี้แหละไปดิฟนะเอา u ตัวนี้ไปดิฟวิธีการของอาจารย์อาจจะแตกต่างไปนิดนึงแล้วกันแต่คำตอบได้เท่ากันนะนะอาจจะไม่เป็นวิชาการมากนักนะอันนี้เราบอกว่าเราเอา u ไปดิฟ u ก็คือตัวนี้แหละนะเราจะให้ u ก็คือ d ของ x บวก2เนี่ยเอา u เนี่ย x บวก2คือ u เอา u มาดิฟดิฟเทียบอะไรดิฟเทียบ x ก็เป็น by dx เนาะไอตัวนี้ดิฟเทียบ x ดิฟ x ได้อะไรดิฟ x ได้1ดิฟ2ได้0นะเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็ได้1เอา1มาหารตัวนี้แหละแต่มันไม่ค่ามันไม่เปลี่ยนหรอก1นะเนาะเพราะฉะนั้นนะถ้าตัวนี้ไม่ใช่1ตัวนี้เป็น2สมมุตินะสมมุติตัวนี้เป็น2ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะ2เป็นค่าคงที่เราดึงออกไปได้นะแต่อันนี้มันดิฟออกมาแล้วได้1นะค่าไม่เปลี่ยนอันนี้ก็เป็น3อินทิเกรตลบ1ถึง0ของเศษ1ส่วน x บวก2 d x บวก2เนี่ยเข้าสูตรอินทิเกรต1ส่วน u du แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่อินทิเกรต1ส่วน u du คำตอบของมันก็คือจะมีค่าเท่ากับนะ ln absolute u และบวก c อันนี้คือปริพันธ์ไม่จำกัดเขตจะมีสูตรแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ของเราก็จะได้เป็น3คูณกับอะไร3คูณกับตัวนี้จะเป็น ln absolute x บวก2นะ x บวก2u ของเราก็คืออันนี้นะแต่ลิมิตบนลิมิตล่างของเราตรงนี้มีอยู่ก็คือลิมิตล่างก็คือ x เท่ากับลบ1ถึง x เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะต้องแทนลิมิตบนลบลิมิตล่างนะแทนลิมิตบนลบลิมิตล่างเพราะไอตัวนี้มันมีแอบสูลนะต้องระวังเพราะแอบสูลก็คือถ้าเป็นล็อกเป็นลอนเนี่ยค่าของตัวเนี้ยที่เป็นค่าการหาค่าล็อกลอนเนี่ยตัวนี้ต้องเป็นบวกเสมอ u ของมันน่ะต้องเป็นบวกเสมอนะเป็นลบไม่ได้นะเป็นลบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้เท่ากับ3นะวงลิมิตบนก็คือลอนของแอบสูลตรงไหนที่เป็น x ให้แทนด้วย0และบวก2นะเพราะลิมิตบนเป็น0นะอันนี้คือค่าของลิมิตบนลบกับในวงเล็บเลยเนาะลบกับลอนของแอบสูลนะแล้วบวก2ตัวนี้ลิมิตล่างเป็นเท่าไหร่ลิมิตล่างเป็นลบ1อันนี้เป็น0ก่อนเนาะ0กับลบ1นะเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณด้วยปกติธรรมดานะก็2 0บวก2ก็ได้2อันนี้เป็นบวกอยู่แล้วไม่เป็นไรอันนี้3เปิบได้ลอนของอะไรอันนี้ออกมาเป็น2ก็ลอน2ไม่ต้องใส่แอบสูลได้เลยเพราะว่ามันเป็นบวกแน่ๆลบกับตัวนี้ลบ1บวก2นะลบ1บวก2ได้อะไรลบ1บวก2ได้1ใช่ไหมอันนี้เป็นลอน1อันนี้ก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอแบบนี้สมมุตินะเป็นลอนของแอบสูล1ลบ2เนี่ย1ลบ2มันกลับกันเนาะ1ลบ2ตัวนี้มันจะใกล้เท่ากับเท่าไหร่มันก็คือลอนของอะไรลอนของ1อยู่ดีเนาะเพราะอะไรตัวนี้มันจะเป็นแอบสูลของลบ1นะเป็นแอบสูลของลบ1เพราะว่า1ลบ2มันได้ลบ1ต้องใส่แอบสูลไว้ลบ1

เพื่ออะไรเพื่อต้องหาค่าลอนได้ลอนก็คือลอนของหนึ่งนั่นเองเพราะถูกบังคับให้เป็นหนึ่งนะถูกบังคับให้เป็นหนึ่งเพราะไอ้ตัวนี้นะเป็นแอบสูลูทนะเป็นแอบสูลูทเพราะไม่งั้นนะลบออกมาติดลบเนี่ยนะมันจะหาค่าไม่ได้พอถึงตรงนี้ปั๊บโดยปกติแล้วถ้าเวลาทำข้อสอบเขาไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขนะเขาไม่ใช้เครื่องเลขค่าลอนที่อย่างลอน2ตัวนี้ไม่ต้องหาก็ติดไว้เลยแต่ลอนที่ต้องหาคือลอน1ลอน1นี่ต้องรู้ทันทีเลยลอน1จะมีค่าเท่ากับ0เสมอนะลอนที่เราต้องรู้ค่าก็คือลอน1เท่ากับ0กับลอน e นะลอนคือไหนตัว2อันเนี้ยลอน e ต้องเท่ากับ1เนี่ยนะ2อันนี้ต้องหาค่าได้ส่วนลอน2ลอน3ลอน4ลอนอะไรที่ไม่ใช่ตัวเนี้ยถ้าไม่ให้ใช้เครื่องเลขไม่ต้องหาค่าค้างไว้เลยนะค้างไว้เลยนะเพราะมันจะเป็นทศนิยมเพราะฉะนั้นตัวนี้ลอน2ก็คือแล้วก็คือลอน2นั่นแหละนะเราไม่ต้องไปหาค่ามันนะมันเป็นทศนิยมนะไอ้ตัวนี้ออกมาเป็นลอน2ลบ0ก็ได้ลอน2เพราะ2คูณกับลอน3คูณกับลอน2ก็เป็น3ลอน2นะอันนี้คือคำตอบอันนี้คือคำตอบนะอันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาเรียกปริพันธ์จำกัดเขตเนาะซึ่งหน้าตาของฟังก์ชันตัวนี้คืออยู่ในรูปของเศษ1ส่วน u เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออินทิเกรตลบ1ถึง0ของฟังก์ชัน3ส่วน x บวก2นะ dx ซึ่งออกมามีค่าเท่ากับ3ลอน2นะเพราะการหาปริพันธ์จำกัดเขตนักศึกษาต้องอินทิเกรตให้เป็นก่อนนะอินทิเกรตให้เป็นก่อนหรือหาปริพันธ์ให้ไม่จำกัดเขตหาค่าปริพันธ์ให้ไม่ได้ก่อนเมื่อได้ค่าปริพันธ์มาแล้วเราค่อยเอาลิมิตบนเนี่ยเข้าไปแทนลบด้วยลิมิตล่างนะเอาลิมิตบนลบลิมิตล่างนะอย่าลืมนะลิมิตบนลบลิมิตล่างเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปในตัวอย่างนี้มีค่าที่เป็นไซน์คอสแทนเนาะนักศึกษาบางคนเห็นไซน์คอสแทนไม่ทำแล้วเนาะตีโกณนะเป็นตีโกณฟังก์ชันตีโกณธรรมดาอันนี้ไม่ได้ยากอะไรนะนักศึกษาดูให้ดีๆนะมันไม่ได้ยากอะไรฟังก์ชันนี้เขาบอกว่าจงหาค่าของปริพันธ์ของ0ถึงพายส่วน2นะพายส่วน2นะของฟังก์ชัน2 sinx dx นะก่อนอื่นเราก็ต้องลอกโจทย์ก่อนโจทย์ก็คืออินทิเกรต0ถึงพายส่วน2นะของฟังก์ชัน2 sinx แล้วก็ dx เนี่ยนะ2มันเป็นค่าคงที่เราดึงออกมาก่อนก็ได้นะจะได้ไม่งงเนาะจะได้ไม่งงเอา2ออกมาก่อนก็ได้บางคนบอกผมไม่เอา2ออกมาได้ไหมได้นะได้ไม่ผิดนะถ้าเราเอา2ออกมาปั๊บนะข้างในก็อินทิเกรต0ถึงพายส่วน2นะพายส่วน2ฟังก์ชันของเราคือ sinx dx ทีนี้พอได้อย่างนี้ปั๊บเราก็ต้องมองหาสูตรว่าสูตรที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสูตรอะไรนะข้อนี้นะถ้าเราดูที่แผนสูตรเขาแจกแผนสูตรให้มาปั๊บมันจะมีสูตรอินทิเกรตอันนึงคืออินทิเกรต sin u duหลักของการอินทิเกรต sin u du เราต้องดูตัวนี้ก่อนว่า u ของsin เนี่ยคืออะไรแล้วมันเป็น du มันเหมือนหรือยังถ้ามันเหมือนแล้วก็อินทิเกรตได้เลยแต่ถ้าไม่เหมือนอันนี้ต้องระวังนะถ้าไม่เหมือนนะถ้าไม่เหมือนต้องทำให้เหมือนก่อนต้องทำให้เหมือนก่อนค่อยๆอินทิเกรตนะค่อยใช้สูตรนะยกตัวอย่างถ้าสมมุติเราไปเจอแบบเนี้ยนะอันนี้ลองไปทบทวนเทปเก่าๆได้อินทิเกรตsin 5x เนี่ยแต่มันเป็น dx เนี่ยเรามาสังเกตว่าตัว u ของเราคือตัวนี้เนี่ย u คือค่า x แล้ว dx เฉยๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะมันใช้ไม่ได้วิธีการที่จะใช้สูตรนี้ได้เราต้องทำให้เหมือนก่อนก็คืออย่างที่วิธีของอาจารย์ก็คือถ้าเขียนให้เหมือนเลยก็อินทิเกรต sin 5x เนี่ยแล้วก็ d5x เลยเนี่ยเขียนให้เหมือนเลยแต่พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บต้องหาตัวมหารเอาอะไรมหารก็เอา d5x เนี่ยไปดิฟนะดิฟ 5x แต่ by dx ดิฟ 5x ได้อะไรได้5เนี่ยเอา5มาปุ๊บพอได้อย่างงี้ปุ๊บ5มันเป็นค่าคงที่มันเป็นค่าคงที่พอเป็นค่าคงที่ปุ๊บเราดึงออกจากเครื่องหมายได้แต่5มันเป็นตัวส่วนมันจะเป็น1ส่วน5นะอันนี้ก็เป็นอินทิเกรต sin 5x เห็นไหมนะแล้วก็ d5x เนี่ยอันนี้เหมือนแล้วเนี่ยใช้ได้แล้วเห็นไหมใช้ได้ละเพราะมันเป็น u ที่เหมือนกันแล้วมันจะใช้ได้เลยเพราะอันนี้นักศึกษาต้องไปทบทวนให้ดีๆในการอินทิเกรตฟังก์ชันนะฟ
ฟังก์ชันตรีโกณเหล่านี้นะทั้งทุกสูตรของฟังก์ชันในการอินทิเกรตเนี่ยนะมันจะเป็นไซน์ u d u cos u d u u กำลัง n d u นะเพราะสูตรมันจะเขียนอย่างนั้นนะเพราะข้อนี้ของเราบังเอิญของเราเนี่ยมันเหมือนแล้วนะข้อนี้เป็นไซน์ x มัน dx นะไซน์ x dx พอไซน์ x dx ปั๊บเราได้คำตอบแน่นอนเราเขาไปใช้ได้เลยซึ่งในสูตรนี้บอกไซน์ u d u ได้เท่าไหร่ได้ลบ cos u แล้วบวก c ใช่ไหมนะแล้วบวก c ในสูตรเขาเขียนอย่างนี้นะต้องอย่าลืมนะดิฟไซน์ได้คอสถ้าใครที่จำเอาเองนะจำเองเนี่ยดิฟไซน์ได้คอสนะดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์นะดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์แต่อินทิเกรตต่างสลับกันอินทิเกรตสลับกันอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสอินคอสได้ไซน์นะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆอย่าไปดูสูตรผิดนะอย่าไปดูสูตรผิดเพราะสูตรมันมีอนุพันธ์กับปริพันธ์นะเพราะในแผ่นสูตรที่ใช้เนี่ยมันจะมีอนุพันธ์กับปริพันธ์เพราะฉะนั้นข้อนี้เราบอกว่าเท่ากับ2คูณกับตัวนี้อินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสตรงนี้เป็นลบคอสของอะไรของ x เนาะลบคอสของ x ไม่ต้องใส่บวก c เพราะฉะนั้นลิมิตล่างของเราคืออะไรลิมิตล่างของเราคือ x เท่ากับ0และลิมิตบนเป็นพายส่วน2พายส่วน2เวลาแทนค่ามันก็เหมือนเดิมก็คือลิมิตบนลบลิมิตล่างนะแทนค่าลิมิตบนลบลิมิตล่างนะเราก็แทนค่าเลยนะอันนี้มี2คูณอยู่ข้างหน้านะ2คูณอยู่ข้างหน้าในวงเล็บนี้เราแทนด้วยลิมิตบนก็ใส่วงเล็บหน่อยลบคอสของอะไรลบคอสของพายส่วน2เป็นลิมิตบนนะลบกับลบคอสของ0เป็นลิมิตล่างอันนี้เป็นพายส่วน2นะอันนี้เป็น0เป็น0องศานั่นแหละนะเดียวกันทีนักศึกษาต้องแม่นในการหาค่าของคอสพายส่วน2นะคอส0ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะมุมเหล่านี้เป็นมุมมาตรฐานมุมปกติเลยมุมมาตรฐานมีอะไรบ้างในนี้ปั๊บอันนี้ตามเส้นเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในวงกลม1หน่วยเนี่ยจุดเหล่านี้จะเป็นตัวบอกของเราว่ามุมของเราเป็นเท่าไหร่นะถ้าใครจำไม่ได้นะต้องดูให้ดีๆนะอันนี้มีบางเทปอาจารย์สอนไปแล้วเนาะในการหาค่าจุด4จุดนี้เราต้องได้ก่อนก็คือจุด1 0เพราะวงกลมในแกน x แกน y ตัดกันเนี่ยปุ๊บเขาเรียกวงกลม1หน่วยวงกลม1หน่วยจุดที่จุดตัดกัน x กับ y คือจุด0 0เพราะเราจะได้จุดบนเส้นวงกลมเส้นวงตรงนี้นะอันนี้คือจุด1 0แล้วก็0 1 x เป็น0 y เป็น1นะอันนี้ x เป็นลบ1 y เป็น0อันนี้เขาเรียกวงกลม1หน่วยรัศมีเท่ากับ1นะรัศมีเท่ากับ1ถึงเรียกวงกลม1หน่วยอันนี้ก็เป็น0ลบ1นะทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับตรีโกณของเรามุมเหล่านี้มันเป็นมุมเวลาวัดมุมเขาจะวัดจากแกน x ในทิศทวนเข็มนาฬิกาเขาเรียกเป็นมุมเซต้ามุมเซต้าวัดทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปทีนี้วัดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจากแกน x เนี่ยจะเป็น0องศาเลยนะตรงนี้เป็น0องศามุม0องศาเริ่มที่แกน x เลยเพราะฉะนั้นค่าไซน์ค่าคอสที่เป็น0องศาก็อยู่ตรงนี้แหละมีค่าแกน x ค่า x กับ y เนี่ย x คือค่าคอส y คือค่าไซน์ณจุดนี้คอส0องศาเราได้1ไซน์0องศาเราได้0ทีนี้ไอ้พายส่วน2อยู่ตรงไหนพายส่วน2คือมุม90องศาเนี่ยอันนี้คือพายส่วน2นะพายส่วน2เพราะครึ่งวงกลมมันคือพายคือ180ถ้าเป็นมุมเรเดียนนะไอ้มุมพายส่วน2คือมุมเรเดียนนะมุมองศาก็คือ180องศานะเพราะถ้าเป็นมุมเนี่ยพายจะมีค่าเท่ากับ180องศานะอย่าสับสนระหว่างพายที่เป็นที่อยู่ตัวเดียวโดดเดียวๆนะถ้าพายอยู่ตัวเดียวๆโดดๆแบบนี้พายมีค่าประมาณ 3.14 หรือ 22/7 นะ 22/7 คือค่าพายแต่ถ้าพายตัวนี้อยู่หลังไซน์คอสแทนพายมันจะเป็นมุมที่เรียกว่ามุมเรเดียนนะมุมเรเดียนเพราะค่าพายตรงนี้จะเป็น180นะถ้าพายส่วน2ก็คือ90องศาอันนี้คือ90องศานะพายส่วน2คือ90อันนี้ก็เป็น3พายส่วน2อันนี้คือมุม
270นะ270

70องศาและมาวนมาอีกวงหนึ่งอีกครึ่งวงกลมนะอีกครึ่งวงกลมมาอีกพายนั้นก็อันนี้เป็น2พายนะ2พายตรงนี้เป็น2พายนะเพราะฉะนั้นณมุมณจุด0องศากับ2พายเนี่ยจะเป็นจุดเดียวกันเลยนะจุดเดียวกันเลยนะ2พายนะ2พายกับ0ไม่ได้เท่ากันแต่ค่าไซน์ค่าคอสเท่ากันนะเพราะเป็นจุดเดียวกันนะค่าไซน์ค่าคอสเท่ากันแต่ค่า0องศากับ2พายไม่ได้เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าตัวนี้เราจะได้ละคอสพายส่วน2คือคอส90ค่าคอสเท่าไหร่ค่าคอสเป็น0เห็นไหมค่าคอสเป็น0เพราะฉะนั้นตัวนี้คอสตัวนี้เป็น0นะและคอส0เท่ากับเท่าไหร่คอส0ตัวนี้เท่ากับ1นะแต่ถ้าคอสพายเนี่ยจะได้180คอส180เนี่ยคือคอสพายเท่ากับลบ1นะแต่คอส0ได้1เนี่ยเรารู้ค่าไซน์ค่าคอสที่เป็นมุมมาตรฐาน4มุมนี้นะ4อันนี้ต้องได้เลยนะวาดแค่วาดวงกลม1หน่วยก็จะได้ละนะส่วนถ้าเป็น30องศา45องศา60องศาเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องไปจำหน่อยนะในเขาเรียกว่าใช้นิกกฎของนิ้วมือก็ได้นะนิ้วมือได้นะถ้าไปเรียนพิเศษก็มีนิ้วมือใน30 45แล้ว60นะเพราะเราก็จะมีจุดเหล่านี้นะนะเพราะเป็นคู่อันดับนะคู่อันดับตัวนี้ก็เป็นรูท3ส่วน2กับ1ส่วน2อันนี้คือค่าไซน์ของมุม30นะอันนี้30 45ก็เป็นรูท2ส่วน2กับรูท2ส่วน2มันจะเท่ากันอันนี้เป็น1ส่วน2กับรูท3ส่วน2นะอันนี้ค่อยไปจำเอาแล้วกันนะส่วนที่สีแดงนี่ต้องได้เลยนะวาดวงกลมปุ๊บต้องได้เลยเพราะเราได้ละนะเราได้ละมันตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่อันนี้เท่ากับ2คูณกับอะไรอันนี้เป็น0แน่นอนแต่นี่มีลบกับลบ1นะลบกับลบ1เพราะไอ้ค่าคอสเป็น1แต่มีลบลบอยู่เพราะลบลบ1ก็เป็นบวก1 1 1บวก0ก็ได้1เพราะ2คูณ1ก็ได้2เพราะคำตอบข้อนี้เนี่ยในการหาปริพันธ์ของ0ถึงพายส่วน2ของ2ไซน์ x dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2นะเท่ากับ2เพราะในเรื่องนี้ก็คือนักศึกษาต้องไปทบทวนเรื่องของมุมเนาะเรื่องของมุมที่เป็นมุมมาตรฐานส่วนใหญ่ถ้าเป็นมุมมาตรฐานเนี่ยเขาจะไม่ถ้าไม่ให้ใช้เครื่องเลขเราต้องหามุมอะไรได้บ้าง0องศา30องศา45องศา60องศา90องศาคือมุมเหล่านี้นะ5จุดเนี่ยนะต้องได้นะต้องได้นะส่วนถ้าเป็นมุมอื่นๆที่มันไม่ใช่ตามมุมมาตรฐานเหล่านี้นะอาจจะต้องใช้เครื่องคิดเลขเอาเนาะโอเคเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างนึงนะในตัวอย่างนี้นะในตัวอย่างนี้เขาบอกว่าอินทิเกรตลบ2ถึง1อันนี้เป็นตัวเลขนะตัวเลขทั้งคู่แต่ปกติมันจะมี0ใช่ไหมอันนี้ตัวเลขทั้งคู่นะอันนี้เราก็ต้องดูให้ดีๆจากอินทิเกรตลบ2ถึง1นะของ 3x ยกกำลัง2บวก 8x ลบ5อันนี้เป็นพหุนามธรรมดานะแต่อันนี้มันมีตัวเลขทั้งที่เป็นที่ไม่ใช่ศูนย์ทั้งลิมิตบนและลิมิตล่างอันนี้เวลาคำนวณต้องดูให้ดีๆตัวนี้ 3x ยกกำลัง2ก็อินทิเกรตออกมาเป็น 3x ยกกำลัง3อย่าลืมส่วน3นะบวกกับ 8x ยกกำลัง1เป็นกำลัง2อย่าลืมส่วน2ลบกับ 5x นะเพราะลิมิตล่างของเราคือเท่าไหร่คือ x เท่ากับลบ2ลิมิตบนคือ1เพราะข้อนี้อันไหนตัดได้ตัดก่อน3 1 3 3 1 3 2 1 2 2 4 8นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้ออกมาว่ามันคือ x ยกกำลัง3บวกกับ 4x ยกกำลัง2ลบ 5x ซึ่งมีลิมิตล่างเป็นลบ2ลิมิตบนเป็น1นะลิมิตล่างเป็นลบ2x ถ้ากับลบ2ลิมิตบนเป็น1เราจะต้องแทน2วงเล็บนี้ด้วยลิมิตบนลบลิมิตล่างขอขยับนิดหนึ่งแล้วกันลิมิตบนของเราคืออะไร x เป็น1 x เป็น1ยกกำลัง3บวก4คูณ1ยกกำลัง2ลบ5คูณ1อันนี้คือแทน x เป็น1ลบกับวงเล็บหลัง x เป็นลบ2ก็เป็นลบ2ยกกำลัง3บวก

เท่ากับ4คูณกับลบ2ยกกำลังสองลบ5คูณกับลบ2ลิมิตบนคือ1เพราะวงเล็บหน้าเป็น1ทั้งหมดตรงไหนที่เป็น x เป็น1หมดนะลิมิตล่างเป็นลบ2วงเล็บหลังก็จะเป็นลบ2ทั้งหมดตรงไหนที่เป็น x ก็เป็นลบ2หมดเลยเพราะเวลาคำนวณค่าต้องดูให้ดีๆนะต้องคิดเลขให้ชัวร์นะเพราะเวลาอยู่ในห้องสอบเนี่ยโอกาสที่เราจะมึนเนี่ยมันมีสูงมากนะอยู่ในห้องสอบความมึนเพิ่มแน่นอนนะความมึนเพิ่มแน่นอนทําให้เราคิดเลขได้พลาดได้ทันทีนะเพราะอย่าคิดไวเกินนะบางคนหนึ่งยกกำลังสามด้วยสามอย่างเงี้ยเรียบร้อยเนาะเพราะหนึ่งคูณกันสามตัวก็ได้หนึ่งเนาะบวกกับหนึ่งยกกำลังสองได้สองก็เป็นบวกสี่แล้วก็ลบห้านะลบห้าอันนี้ออกมาปุ๊บนะหนึ่งบวกสี่ลบห้าลบกับตัวหลังลบสองยกกำลังสามนะลบสองยกกำลังสามนะลบยกกำลังเลขคี่ออกมาติดลบแน่นอนนะสองกำลังสามมันได้แปดเพราะอันนี้ก็จะได้ลบแปดนะแล้วบวกกับอันนี้สองยกกำลังสองเป็นสี่นะสองกำลังสองเป็นสี่สี่คูณกับสี่เป็น16นะ16นะลบห้าคูณกับลบสองลบคูณลบเป็นบวกนะลบคูณลบเป็นบวกก็เป็นบวก10นะเพราะเครื่องหมายสําคัญนะเวลาคํานวณนะเพราะปริพันธ์จํากัดเขตเนี่ยเรื่องของการบวกลบเครื่องหมายเนี่ยสำคัญมากนะสำคัญมากผิดนิดนึงก็เรียบร้อยเลยนะเพราะอันนี้1บวก4ได้5 5ลบ5ได้0วงเล็บหน้าได้0นะลบกับวงเล็บหลังเนี่ยนะลบ8บวก16นะลบ8บวก16ได้เท่ากับ8นะหรือ8 8บวกกับ10นะได้18อันนี้เป็น18เพราะฉะนั้น0ลบ18ข้อนี้นะคำตอบก็ต้องเป็นลบ18ใช่ไหมนะคำตอบลบ18ขอดูก่อนนะปึ๊บปึ๊บมีอะไรผิดพลาดไหมไม่ใช่ว่าอินทิเกรตผิดก็เรียบร้อยเลยนะนะเพราะอันนี้ได้ลบเราคำนวณออกมาแล้วได้ลบ18เพราะอันนี้คืออินทิเกรตลบ2ถึง1ของฟังก์ชัน 3x ยกกำลัง2บวก 8x ลบ5นะแล้ว dx นะอันนี้8x ลบ5และ dx นะเราออกมาปุ๊บได้คำตอบเท่ากับลบ18นะลบ18เพราะการหาปริพันธ์จำกัดเขตสิ่งสำคัญคือการคำนวณค่านี่แหละนะเพราะลิมิตบนลิมิตล่างมันจะเป็นตัวเลขโดยส่วนใหญ่นะทีนี้เป็นตัวเลขถ้าหากเป็นฟังก์ชันพหุนามธรรมดานะก็จะเป็นตัวเลขบางทีตัวเลขอาจจะเป็นทศนิยมด้วยก็ได้นะได้หมดเลยนะเป็นทศนิยมก็ได้นะมันยิ่งถ้าเป็นทศนิยมก็ยิ่งคิดให้ดีๆนะหรือถ้าเป็นเศษส่วนก็ต้องคิดให้ดีๆนะหรือบางทีอาจจะมีรูปของมุมพวกนี้อย่างตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่เป็นลักษณะของเป็นมุมเนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูให้ดีๆนะมันเป็นตัวเลขจริงก็เป็นพายส่วน2ก็จริงแต่เป็นมุมเนาะเป็นมุมเพราะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องจําให้ได้นะเพราะการฝึกการทําแบบฝึกหัดเยอะๆจะทําให้นักศึกษาสามารถที่จะทําข้อสอบหรือทําโจทย์ต่างๆได้นะเพราะฉะนั้นการทบทวนการทําแบบฝึกหัดฝึกทําเยอะๆนะนักศึกษาต้องเอาไปฝึกนะไปฝึกนะที่การแทนค่าต้องระวังลิมิตบนลบลิมิตล่างสําหรับปริพันธ์จํากัดเขตนะเพราะนักศึกษาฝึกทําแบบฝึกหัดเยอะในการบรรยายในวันนี้อาจารย์ก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดำในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้หรอ
4: ที่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหุย
2: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: อู้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi มั้ยครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ปู่ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปู่ขนมนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้เพียง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่
3: ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระรุ่งที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
7: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับวันนี้เรามาพบกับรายวิชาการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอตอนการสร้างบรรยากาศและวิถีชีวิตในเมืองนะครับการสร้างบรรยากาศและวิถีชีวิตของคนในเมืองเนี่ยคือหนึ่งในองค์ประกอบที่อาจารย์จะสอนในสไลด์นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการใช้แสงสีโดยใช้สีน้ำนะครับองค์ประกอบของคนองค์ประกอบของอาคารและองค์ประกอบของรถนะครับซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้นะครับว่าการสร้างบรรยากาศในวิถีชีวิตของคนในเมืองเนี่ยเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาลองชมสไลด์ไปพร้อมกับอาจารย์เลยนะครับประเด็นสำคัญของการสร้างแสงเงาและมิติของอาคารเนี่ยนะครับหลักสำคัญนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับนักศึกษาก็คือเราจะจำลองทิศทางของแสงทางกายภาพนะครับจากภาพถ่ายแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้หลักการเขียนทัศนียภาพในการกำหนดทั้งมุมมองค่าของแสงแล้วก็ความลึกรวมทั้งปริมาตรของงานสถาปัตยกรรมโดยใช้สีน้ำเนี่ยเป็นสื่อนะครับในการนำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องของแสงและเงาที่ตกกระทบลงพื้นผิวนะครับของตัวทัศนียภาพที่เราได้นำเสนอภาพนี้นะครับเป็นภาพขององค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมภายในนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นภาพที่เราจะเขียนนะครับการเขียนเนี่ยจะเป็นกระบวนการเขียนแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับซึ่งเราจะใช้คาแรคเตอร์ของสีน้ำเนี่ยในการถ่ายทอดถ้าสังเกตภาพนี้ก็จะเห็นเรื่องของสีที่สดใสนะครับแล้วก็การกระจายตัวของสีนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญหรือกลไกสำคัญนะครับในการสื่อสารที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาดูนะครับก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดจุดสำคัญนะครับแล้วก็แสงที่ตกกระทบบนตัวพระพุทธรูปนะครับเงานะครับที่ซ่อนอยู่ตามซอกเสานะครับหรือมิติหรือระยะนะครับซึ่งหัวข้อนี้จะเป็นการบรรยายให้นักศึกษาฟังอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่าวิธีการทำนะครับเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเขียนยังไงนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นหลักสำคัญนะครับหรือเฟรมเวิร์กใช้สำหรับให้นักศึกษาเนี่ยดูเป็นกรอบนะครับว่าวิธีการลงสีน้ำนะครับให้เกิดเรื่องของแสงนะครับปริมาตรรวมทั้งความลึกแล้วก็การถ่ายทอดคุณภาพเนี่ยมันเป็นยังไงอันเนี้ยคือกรอบสำคัญที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาเนี่ยลองดูนะครับค่อยๆดูกับอาจารย์นะครับว่าภาพที่เราจะเขียนเนี่ยมันควรจะดูตรงไหนบ้างนะครับอาจารย์ได้กำหนดไว้4ขั้นตอนนะครับเรื่องของการกำหนดทิศทางความเข้มของแสงกับเงาอันเนี้ยเบื้องต้นเราอาจจะต้องค่อยๆดูนะครับว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงนะครับก็ค่อยๆดูว่าเอ้ยการกำหนดทิศทางความเข้มของแสงที่มากระทบกับวัตถุเนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่างที่2เลยนะครับเราก็จะดูเรื่องของการใช้แสงและเงาเนี่ยเพื่อทำให้วัตถุเนี่ยมีมิติและทำยังไงให้มันเกิดความสมจริงมากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับในการนำเสนอในงานทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมแล้วก็การใช้เงานะครับคือการสร้างความลึกให้เกิดความรู้สึกระยะห่างนะครับแล้วก็เกิดมิติอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องมีการเน้นเรื่องของน้ำหนักการเน้นของน้ำหนักเนี่ยนะฮะผมจะบอกนิดนึงว่ามันควรที่จะมีการเน้นน้ำหนักของเงาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย6น้ำหนักนะครับแต่ถ้าเราทำไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพียงแค่5หรือ4นะครับยิ่งเรามีน้ำหนักที่มีความลึกนะครับมากเท่าไหร่ มิติของตัวงานมันก็จะมีเรื่องของความสมจริงมากยิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดคุณภาพของแสงซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับที่เราจะทำนะครับซึ่งการใช้สีน้ำเนี่ยต้องบอกนักศึกษาก่อนนะฮะสีน้ำเนี่ยคาแรคเตอร์มันจะเป็นสีแบบใสๆนะครับจะไม่เหมือนสีโปสเตอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะดึงความใสยังไงให้เป็นการถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของสีน้ำที่มีความฉับไวนะครับแล้วก็แสดงลักษณะแสงที่กระทบนะครับวิธีที่อาจารย์ทำนะครับก็คือถ้าโดนแสงจัดๆเลยนะครับก็จะเป็นการเว้นน้ำหนักเลยนะครับก็จะเป็นน้ำหนักที่1เลยนะครับส่วนอีก5น้ำหนักเนี่ยอาจารย์ก็ค่อยๆผสมก็คือบางคนก็อาจจะค่อยๆผสมจากอ่อนมาเข้มนะครับสำหรับของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะใช้น้ำหนักที่อ่อนก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักจากอ่อนนะครับมาสู่ความเข้มวิธีที่สะดวกที่สุดนะครับนักศึกษาบางคนอาจจะใช้สีดำนะครับแต่สำหรับอาจารย์เนี่ยคือไม่ได้กำหนดว่าไม่สามารถที่จะใช้สีอื่นหรือใช้สีดำในการผสมการใช้สีอื่นเนี่ยในการผสมเพื่อให้สีนั้นเกิดความเข้มเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีนึงแต่ถ้าเราใช้สีดำเลยเนี่ยภาพในงานของเราเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบแข็งดุดันซึ่งอาจจะเหมาะสำหรับงานเราหรือบางคนก็อาจจะใช้สีคู่ขนานนะครับในการทำมันทำให้ภาพดูไม่แข็งหรือเคอะเขินเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักๆสำหรับการบรรยายในครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างแสงและเงานะครับและก็มิติของอาคารสำหรับคนที่อยากจะวาดหรืออยากจะเขียนไปพร้อมกับอาจารย์นะครับอาจจะดูสไลด์ที่1แล้วก็ล่างนะครับในการล่างเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าการใช้ดินสอนะฮะเราจะไม่ใช้ดินสอเข้มนะครับเพราะว่าเราจะต้องการให้สีเนี่ยเคลือบไปครับฉะนั้นเนี่ยการใช้ดินสอเนี่ยอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยใช้ดินสอที่มีนะครับอย่าง HB อย่างเงี้ยนะครับแต่อย่าใช้ EE นะครับเพราะว่ามันจะทำให้งานนักศึกษาเนี่ยมันจะมีความเข้มนะครับแล้วก็ในการเขียนนะครับถ้าเป็นงานสถาปัตยกรรมภายในเราก็หรือภายนอกเราก็จะเน้นเรื่องของโครงสร้างนะครับแล้วก็เน้นเรื่องขององค์ประกอบนะครับเป็นหลักฉะนั้นเนี่ยในการล่างเนี่ยก็พยายามดูองค์ประกอบหลักๆนะครับว่าองค์ประกอบส่วนไหนเนี่ยที่นักศึกษาเนี่ยให้ความสำคัญหรือเป็นองค์ประกอบหลักที่จะนำเสนอนะครับก็ควรที่จะเขียนให้ครบนะครับเขียนตั้งแต่ตอนต้นเลยนะฮะเพื่อให้งานนักศึกษาเนี่ยมีองค์ประกอบนะครับที่ดีนะครับว่ามันเป็นองค์ประกอบแบบไหนที่นักศึกษาจะกำหนดทิศทางนะครับแสงนะครับทางกายภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะกำหนดยังไงให้มันมีความลึกอย่างภาพตะกี้นะครับอาจารย์ก็ใช้วิธีเรื่องของการสร้างความลึกโดยใช้เสาทั้งหมด6ต้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของลวดลายนะครับในการขับเคลื่อนแล้วก็มีอีกนิดนึงก็คือถ้านักศึกษาเห็นภาพแรกเนี่ยก็จะเห็นในเรื่องของผ้านะครับผ้าที่เป็นการนำนะครับนำสายตาของงานเปอร์สเปกทีฟนะครับต้องบอกก่อนนะครับภาพตะกี้ที่อาจารย์ให้นักศึกษาดูเนี่ยมันเป็นภาพทัศนียภาพแบบ1จุดก็อยากจะให้ดูสักนิดนึงว่าทัศนียภาพ1จุดเนี่ยถ้านักศึกษาลองดูนะครับก็จะเป็นจุดกึ่งกลางที่มีการเบี่ยงสักนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะเพื่อให้ดูมีความน่าสนใจนะครับเสาทั้งหมด6ต้นที่อาจารย์ให้ดูนักศึกษาเห็นไหมครับนักศึกษาอยากจะเอาเสาต้นไหนเป็นต้นที่
1: เก็บรายละเอียดนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับหรืออยากจะให้เห็นพื้นผิวตรงไหนซึ่งในภาพของอาจารย์เนี่ยนะครับระยะหน้าเนี่ยอาจารย์ให้เห็นเป็นเท็กเจอร์นะครับของสีน้ำกับตัวลวดลายที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ละเอียดเท่ากับเสาต้นสุดท้ายเพราะว่าอาจารย์อยากให้ตัวเสาต้นสุดท้ายเนี่ยนะครับดันมิติขององค์พระนะครับให้เห็นนะครับก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลองดูนะครับแล้วก็ลองทำไปพร้อมกับอาจารย์นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องของแสงนะฮะถ้านักศึกษาสังเกตดูดีๆนะครับแสงที่เห็นพระพักขององค์พระไหมฮะก็จะเห็นได้ชัดว่าอาจารย์ไม่ได้ลงเข้มนะครับอาจจะมีการเรื่องของการเว้นแสงนะครับถ้านักศึกษาเนี่ยไม่มั่นใจนะครับอาจจะขีดไว้ก่อนก็ได้นะครับว่าจุดนี้เราจะไม่ลงให้เกิดแสงให้มันมีมิติให้มากที่สุด

เห็นไหมฮะแต่มีการผสมสีนะครับมีการผสมสีแล้วก็ทำให้มีการเกิดเหมือนกับการแบ่งค่าความเข้มของแสงนะครับแล้วก็มีเรื่องของระยะนะครับลองดูนะครับถ้านักศึกษาลองสังเกตนะครับจะเห็นเรื่องของระยะเสาต้นที่2ก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางก็จะเห็นเรื่องของระยะของแสงมันจะเริ่มมีความชัดก็จะเป็นเสาต้นสุดท้ายเห็นไหมฮะ4ต้นสุดท้ายที่เห็นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเว้นแสงนะครับเห็นได้ชัดเจนแต่เสาต้นแรกระยะหน้าเนี่ยอาจารย์จะไม่ค่อยได้เห็นแสงมากนักนะครับเห็นไหมครับก็จะให้ดูเป็นองค์ประกอบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดไปทีละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูภาพของจริงกันนะครับซึ่งอาจารย์ได้แบ่งนะครับแบ่งเป็น9ช่องนะครับให้นักศึกษาดูอันนี้เป็นภาพที่วัดพนังเชิงนะครับอยากให้นักศึกษาลองดูสักนิดนึงอ่ะนะครับอันนี้คือรายละเอียดภาพจริงนะครับในการแบ่งนะครับถ้านักศึกษาเห็น9ช่องที่อาจารย์ทำให้นักศึกษาดูนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแต่ละช่องอาจารย์แบ่งไว้อะไรบ้างนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของการวางเรื่องของความสมดุลนะครับมีเรื่องของเอกภาพมีเรื่องของจังหวะนะครับแล้วก็เรื่องของการเน้นนะครับถ้านักศึกษาดูก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าองค์พระนะครับท่านจะโดนเรื่องของแสงนะครับที่มีน้ำหนักเห็นได้ชัดเลยนะฮะเห็นไหมครับทิศทางของแสงที่โดนหน้าพระพักนะครับของพระพุทธรูปนะครับจะเห็นได้ชัดเลยเรื่องของเสาที่มีความเข้มนะครับแล้วก็แสงที่มีความชัดเจนนะครับมีการแบ่งค่าแสงได้ชัดเจนเห็นไหมฮะเสากับองค์พระแสงจะมีลักษณะที่ต่างกันนะครับเห็นไหมฮะเราจะเห็นชัดเลยว่าฮะว่าส่วนไหนที่ตกแสงตกกระทบนะครับกับวัตถุนะฮะก็จะเห็นเลยนะฮะว่าเสานะครับเสาแรกนะครับที่นักศึกษาเห็นมันจะมีความเข้มนะครับแล้วก็มีเรื่องของการไล่ระดับของแสงนะครับสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญยังไงสำคัญคือการสร้างมิตินะครับในงานนะครับว่าเราจะสร้างมิติยังไงให้เกิดเป็นระยะสิ่งสำคัญที่อาจารย์อยากให้ดูนะครับเรื่องของน้ำหนักนะครับส่วนสำคัญที่จะทำให้เราเห็นหรือเราลงสีน้ำเนี่ยการผสมสีน้ำเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นน้ำหนักแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มน้ำหนักนะครับซึ่งในถาดสีน้ำเนี่ยมันจะมีทั้งหมดหลายช่องมากนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะผสมนะครับเราควรที่จะผสมไล่เฉดไปเลยตั้งแต่อ่อนยันเข้มนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาลองดูนะครับเรื่องของความสมดุลนะครับความสมดุลเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับในการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมนะครับมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกนะครับว่าถ้านักศึกษาลองดูภาพนะครับจะเห็นว่าองค์ประกอบของภาพเนี่ยมันดูเกิดความสมดุลทั้งที่ตำแหน่งเสาเนี่ย2ต้นที่อยู่ระยะหน้าเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งที่วางแบบเรียงเหมือนเสาต้นที่2กับต้นที่3แต่เราดูในเชิงความรู้สึกแล้วรู้สึกว่ามันบาลานซ์กันนะครับมันรู้สึกว่ามันเป็นจุดสมดุลนะครับบนที่ว่างก็คือที่ว่างคือองค์ประกอบที่จะช่วยให้องค์พระท่านนะครับมีลักษณะเด่นนะครับเห็นไหมครับรวมทั้งนะครับพระที่อยู่ด้านหน้านะครับซึ่งถ้าแบ่งความสมดุลที่1กับสมดุลที่2
มันทำให้องค์ประกอบของภาพเนี่ยเกิดความรู้สึกช่องว่า

างเนี่ยมันมีความสมดุลทางสายตาและความรู้สึกฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของสีที่เราเห็นนะครับเสาสองต้นก็คือต้นแรกก็จะมีความเข้มก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยผสมก่อนนะครับผสมก่อนมันจะเห็นชัดเลยนะฮะเห็นนะฮะอันนี้คือเสาต้นแรกนะครับคือเข้มที่สุดนะครับเสาต้นที่สองนะครับก็จะเห็นไหมครับเห็นน้ำหนักอันนี้ดูตามลูกศรของอาจารย์เลยนะครับเห็นไหมฮะน้ำหนักมันจะไม่เท่ากันเห็นไหมฮะแล้วดูเสาเห็นไหมฮะลวดลายเสานะครับแต่เสาต้นที่สองตรงน้ำหนักตรงนี้กับตรงนี้ก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่เห็นได้ชัดเลยว่าเสาสองต้นเนี่ยมีน้ำหนักที่ต่างกันทีนี้การเชื่อมต่อน้ำหนักเห็นไหมฮะสิ่งที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยมันคือการเชื่อมต่อของน้ำหนักมันทำให้ผ้าตรงกลางเนี่ยมันมีเอกภาพนะครับฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะมีการเชื่อมต่อน้ำหนักเสาต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามเห็นไหมครับเสาต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามทำให้ภาพตรงกลางเนี่ยนะครับส่งเสริมกันเกิดคำว่าเอกภาพเห็นไหมฮะทีนี้เนี่ยพอนักศึกษาเห็นเหมือนของอาจารย์แล้วนักศึกษาก็จะเห็นเรื่องของจังหวะเห็นไหมฮะเหมือนกันฮะจังหวะเห็นไหมฮะ1 2 3นะครับก็เห็นองค์พระปฐมเห็นไหมฮะเหมือนกันฮะถ้ามองเหมือนกันก็คือตรงที่ว่าเห็นผ้าไหมครับนักศึกษาผ้าเนี่ยก็เป็นการผลักระยะไปที่องค์พระสิ่งเหล่านี้เนี่ย1 2 3 4ในองค์ประกอบว่าเกิดความซ้ํากันในองค์ประกอบนะครับมันก็ทําให้เราเห็นเรื่องของการไล่น้ําหนักของตัวเสาเห็นมั้ยฮะตั้งแต่ผ้านะครับยันเสานะครับแล้วก็เห็นองค์พระมันทําให้เกิดเรื่องอะไรครับเรื่องของการนําสายตานะครับการนําสายตาที่นักศึกษาเนี่ยดูหลักการง่ายๆนะครับดูหลักการง่ายๆนะครับนักศึกษาก็จะเห็นชัดเลยทีนี้พอเราเห็นเรื่องของจังหวะนะครับเห็นเรื่องจังหวะเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าจุดโฟกัสของเราก็คือส่วนไหนก็คือส่วนนี้เห็นไหมครับจุดโฟกัสตรงนี้เราต้องเน้นตรงกลางสังเกตนะฮะขนาดเสาบีบให้เห็นองค์พระซึ่งเป็นลักษณะเด่นในองค์ประกอบเน้นน้ำหนักระหว่างด้านข้างเห็นไหมฮะกับตรงกลางเป็นการเน้นที่เป็นจุดตัดทางน้ำหนักสังเกตดูนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นการเน้นที่กำหนดจุดโฟกัสว่าหัวใจสำคัญของภาพนี้อยู่ที่ไหนนะครับและแสงสว่างที่สว่างที่สุดหรือไฮไลท์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับและจุดที่เข้มหรือตำแหน่งทางเข้าที่เป็นจุดนำสายตาของเราควรจะลงน้ำหนักยังไงอันนี้อาจารย์เชื่อว่านักศึกษาถ้าดูไปพร้อมกับอาจารย์เนี่ยก็จะเห็นได้ตรงกันว่าภาพนี้นะครับจุดสำคัญก็คือจุดนี้นะครับและก็เป็นจุดองค์ประกอบที่เป็นจุดเปอร์สเปกทีฟที่เราได้กำหนดวางไว้นะครับถ้านักศึกษามีไม้บรรทัดก็ลองเอาไม้บรรทัดลองเทียบดูว่าจุดเปอร์สเปกทีฟอยู่ตรงไหนอาจารย์ขีดเป็นคร่าวๆให้ดูนะฮะก็คือพยายามหาจุดตัดคร่าวๆให้ดูอันนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยนะครับนักศึกษาถ้านักศึกษาดูเป็นเปอร์สเปกทีฟ1จุดเปอร์สเปกทีฟ1จุดนะครับเป็นจุดที่เป็นนกมองหรือมดมองอันนี้คือคำถามนะครับ
แต่สิ่งสำคัญคืออาจารย์เชื่อว่านักศึกษาต้องดู

ออกแน่นอนว่าเป็นมองนะครับบางตำราก็เราอาจจะเรียกเรื่องของหนอนมองก็ได้นะครับตอนนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับระหว่างภาพที่1กับภาพที่2นะครับถ้านักศึกษาเห็นนะครับภาพที่1เนี่ยคือภาพที่อาจารย์สเก็ตเป็นขาวดำนะครับโดยจำลองจากภาพที่2นะครับเรื่องของแสงและเงานะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยก็คือส่วนบ่านะครับกับส่วนหน้าพระพักของพระพุทธรูปนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีปริมาณของค่าของแสงนะครับที่เห็นได้ชัดว่าอาจารย์เนี่ยเว้นในพื้นที่ไว้ตรงนี้เห็นไหมครับการเว้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าน้ำหนักนะครับที่เว้นจะไม่เข้มเท่ากับบริเวณพื้นที่โดยรอบถ้าเห็นแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยครับเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้ภาพนะครับที่เราได้วิเคราะห์กันตั้งแต่สไลด์ก่อนๆเห็นได้ชัดเลยว่าส่วนที่เป็นภาพตรงกลางนะครับเป็นจุดที่เราต้องการจะเน้นนะครับให้มีความสำคัญนะครับว่าภาพตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยจะมีความสำคัญแต่สิ่งที่นักศึกษาจะสังเกตเห็นนะครับถ้าดูจากภาพจริงตรงที่อาจารย์ทำลูกศรให้นักศึกษาเห็นนะครับกับภาพที่อาจารย์สเก็ตจะสังเกตเห็นไหมครับว่าแสงนะครับที่อาจารย์สเก็ตเนี่ยกับภาพจริงเนี่ยแสงจะไม่เท่ากันเห็นไหมครับแสดงว่าอาจารย์ต้องการให้นะครับค่าแสงพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราที่จะต้องเน้นนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาเห็นก็จะรู้ว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสานะครับหรือระนาบแนวตั้งก็คือระนาบของเสาฝ้าเพดานหรือผนังเป็นการส่งเสริมบริบทนะครับองค์พระพื้นที่ตรงเนี้ยให้เป็นจุดเด่นนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาเห็นสักนิดนึงว่าองค์ประกอบนะครับที่อาจารย์สเก็ตเห็นไหมครับโครงสร้างนะครับหรือลักษณะจะยึดนะครับแบบจริงเป็นหลักเห็นไหมครับเสานะฮะแล้วก็ฝ้าเพดานนะครับโครงสร้างที่อาจารย์จะเน้นเห็นไหมครับแต่รายละเอียดที่อาจารย์ได้แรงเงาเนี่ยอาจจะมีการลดทอนนะครับแล้วก็เน้นจุดเด่นทำไมเราต้องทำการสเก็ตภาพขาวดำก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าเฟรมเวิร์กหรือน้ำหนักที่เราจะลงนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องมองให้เห็นจากภาพขาวดำก่อนแล้วถึงจะเห็นได้ชัดเจนในตอนที่เราลงสีนะครับซึ่งกระบวนการเนี้ยก่อนที่อาจารย์จะลงสีน้ำทุกครั้งนะครับถ้าอาจารย์มีเวลานะครับอาจารย์จะต้องดูก่อนว่าแสงและเงานะครับมันมีจุดไหนบ้างตรงไหนที่ทำให้เพิ่มมิติบ้างนะครับอาจารย์จะเริ่มจากภาพสเก็ตขาวดำก่อนหรือไม่ก็ใช้วิธีการเขียนภาพแบบโมโนโทนนะครับก็คืออาจจะใช้สีฟ้าแล้วก็ลองแต้มน้ำหนักดูฮะเป็นภาพสีฟ้าทั้งหมดเลยแต่อันเนี้ยอาจารย์ยกตัวอย่างโดยใช้ภาพสเก็ตแล้วก็มาเปรียบเทียบกับภาพจริงนะครับให้นักศึกษาเห็นว่าสิ่งที่ภาพจริงกับภาพสเก็ตเนี่ยมันมีความแตกต่างเห็นไหมครับเรื่องของรายละเอียดนะครับหรือองค์ประ

กอบที่อันไหนที่ไม่สำคัญเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ตรงไหนที่คิดว่าสำคัญและอยากจะนำเสนอให้ภาพดูเป็นมิตินะครับดูมีแสงและเงาที่ชัดเจนอาจารย์เขาจะเน้นส่วนนั้นก็คือส่วนตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าการลงทัศนียภาพหรือการนำเสนอเนื่องจากตัวอาคารเนี้ยเป็นอาคารที่มีเรื่องของความศรัทธานะครับเรื่องของระบบระเบียบการวางนะครับฉะนั้นเนี่ยรูปแบบในการทำเนี่ยจึงต้องเน้นเรื่องของโครงสร้างนะครับน้ำหนักนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดวางองค์ประกอบนะครับให้มันมีความลึกในเชิงของพื้นที่นะฮะพอดีอาจารย์ก็คิดว่าถ้านักศึกษาสังเกตดูภาพ2ภาพเนี้ยก็จะเห็นเรื่องของการวางตัวภาพเห็นไหมฮะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันชัดเจนนะครับเรื่องของรายละเอียดอย่างเช่นถ้านักศึกษาดูเรื่องของภาพของคนที่อยู่บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะนำเสนอเกี่ยวกับองค์พระนะครับแล้วเรื่องของโครงสร้างของตัวอาคารฉะนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าอาจารย์จำเป็นที่จะต้องตัดส่วนที่ไม่สำคัญออกเช่นคนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้นำเสนอหรือเป็นสาระหลักในการนำเสนอของงานเราอะนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะตัดส่วนที่ไม่สำคัญออกนะครับแต่เน้นเรื่องของโครงสร้างหลักนะครับเรื่องของจังหวะเรื่องการเน้นแล้วก็เรื่องของเอกภาพนะครับสิ่งสำคัญคือถ้านักศึกษาเนี่ยหลีตามองภาพของอาจารย์แล้วก็ภาพจริงนักศึกษาก็จะเห็นเรื่องของแสงและเงานะครับน้ำหนักที่มันชัดเจนนะครับและนักศึกษาก็จะเห็นเรื่องของมิติได้อย่างชัดเจนและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักของแสงน้ำหนักของเงานะครับแล้วก็มีค่าน้ำหนักต่างๆที่อาจารย์พยายามจะถ่ายทอดและก็พยายามทำให้นักศึกษาเห็นนะครับอย่างเช่นนักศึกษาดูเรื่องของแบ็กกราวด์เห็นไหมครับแบ็กกราวด์ตรงภาพจริงทางขวาเนี่ยจะมีความเข้มของอาจารย์ก็จะมีความเข้มแต่ทางด้านนี้จะมีเรื่องของลักษณะของแสงเห็นไหมครับส่วนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเน้นแสงตรงช่วงบ่านะครับกับช่วงหน้าแต่ด้านหลังอาจารย์จะทำให้มันเป็นด้านหลังเป็นน้ำหนักที่เข้มเพื่อที่จะให้องค์พระนะครับมีลักษณะเด่นการวางแผนในเบื้องต้นก่อนที่เราจะลงสีเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนเห็นไหมครับภาพของจริงก็จะมีเรื่องของแสงเห็นไหมครับในการผักทีนี้ภาพวาดเส้นของอาจารย์เห็นไหมครับก็จะเป็นเรื่องของการขับน้ำหนักหรือขับระยะเพื่อให้เกิดมิติทำให้องค์พระท่านดูเด่นมีความชัดเจนแล้วก็มีความเป็นเอกภาพมีการเน้นแล้วก็สร้างจังหวะอาจารย์ก็เลยมองว่าเราต้องค่อยๆดูนะครับดูว่าน้ำหนักเข้มน้ำหนักอ่อนเนี่ยมันเกิดยังไงวางน้ำหนักแบบไหนอาจารย์ก็เลยอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยดูตามที่อาจารย์ได้นำเสนอไปนะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นนะครับหรือเพื่อที่เราจะสามารถลงสีในความเข้าใจนะครับแล้วก็ให้ดูงานเรามีเสน่ห์หรือมีน้ำหนักนะครับแล้วก็ค่าของแสงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่อาจารย์ล่างให้นักศึกษาดูนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ากระบวนการที่อาจารย์ล่างเบื้องต้นนะครับล่างยังไงถ้านักศึกษาเห็นนะครับเส้นที่อาจารย์ใช้เห็นไหมครับอาจารย์จะใช้เส้นที่หรือการล่างที่ไม่มีความเข้มนะครับแต่เน้นโครงสร้างเป็นหลักนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์อยากให้ดูสักนิดนึงก็คือเรื่องของการวางแผนที่ก่อนจะลงสีว่า

ว่าอาจารย์เนี่ยเตรียมโครงสร้างและกำหนดแสงเงายังไงขั้นแรกเลยนะครับถ้านักศึกษาดูเลข00มันก็คือตำแหน่งระยะหน้านะครับที่เป็นจุดที่จะต้องเข้มนะครับในจุดที่2ก็คือ01ก็คือเป็นส่วนที่ระยะกลางที่อาจารย์วางแผนไว้นะครับส่วนที่02กับ03เนี่ยจะเป็นส่วนที่สว่างสว่างเนี่ยก็คืออาจารย์จะเน้นองค์พระนะครับสว่างที่สุดตามที่เราวางแผนกันไว้นะครับที่อาจารย์ได้ลงขาวดำนะครับสิ่งสำคัญนะครับอาจารย์อยากให้ดูในส่วนที่เป็นเลข03นักศึกษาจะเห็นนะครับเห็นวิธีการที่อาจารย์เว้นนะครับวางแผนไว้พื้นที่ที่ว่างนะครับเขาเรียกว่า white space นะครับก็คือจะเว้นไว้นะครับเป็นจุดที่โดนแสงนะครับอาจารย์ก็จะทำการขีดคร่าวๆว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่อาจจะต้องมีการเว้นนะครับหรือไม่ลงสีอีกอันนึงนะครับที่อาจารย์อยากจะให้มองนะครับในจุดที่1หมายเลข1เนี่ยก็คือตรงตำแหน่งเสานะครับเสาที่1เนี่ยก็คืออาจารย์จะเขียนไว้เป็นหมายเลข1นะครับเป็นจุดระยะที่อาจารย์จะลงน้ำหนักเข้มนะครับแต่ไม่มีรายละเอียดส่วนตำแหน่ง02ก็คือเสาที่2นะครับก็จะมีส่วนที่มีลายที่เห็นชัดกับลายที่เบอร์นะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับเป็นส่วนที่เห็นลายของเสาเนี่ยชัดเสาทั้ง2ฝั่งเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่จะส่งเสริมให้องค์พระนะครับหรือหน้าพระพักกับช่วงบ่าเนี่ยจะเป็นที่จุดเด่นที่สุดนะครับอาจารย์ก็จะทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่เราให้ดูเด่นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์อยากจะบอกนิดนึงก็คือจุด00นะครับหมายเลข00ก็จะเห็นว่าจะเป็นเรื่องของผ้านะครับที่อาจารย์บอกว่าเป็นจุดที่เหมือนกับนำสายตานะครับจากระยะหน้าสู่ระยะหลังนะครับซึ่งจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่คมชัดที่สุดนะครับแล้วก็เป็นจุดที่มีเรื่องของคอนทราสต์ระหว่างน้ำหนักระหว่างระยะหน้าระยะกลางแล้วก็ระยะหลังนะครับจุดโฟกัสพอยต์ของเราอย่างที่อาจารย์บอกนะครับคือจุดนี้นะครับจำให้แม่นและเดี๋ยวเรามาลงสีพร้อมๆกันนะครับองค์พระพุทธรูปนะครับเห็นไหมฮะอาจารย์ค่อนข้างที่จะใส่รายละเอียดเยอะเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นดวงตาจมูกนะครับสิ่งนี้แหละฮะคือสิ่งที่เราจะเน้นแต่ส่วนอื่นๆสังเกตเห็นไหมครับอาจารย์ไม่ได้ใส่รายละเอียดเยอะเลยเห็นไหมฮะแต่เน้นโครงสร้างนะครับของทางสถาปัตยกรรมกับองค์พระให้มันได้สัดส่วนนะครับที่เราจะก่อนทำการลงสีนักศึกษาควรจะเช็คก่อนนะครับว่าสัดส่วนนะครับภายในอาคารนะครับจุดที่เราจะเน้นเราเช็คเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับว่าอันไหนคือระยะหน้าอันไหนคือระยะกลางและอันไหนคือระยะหลังนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องดูด้วยว่าการสร้างมิติให้กับภาพเนี่ยตรงไหนบ้างนะครับอย่างที่อาจารย์ได้สเก็ตขาวดำให้นักศึกษาเห็นนะครับว่าช่วงข้างหลังเนี่ยอาจารย์จะเน้นเพื่อให้เกิดมิตินะครับขับองค์พระพุทธรูปให้เด่นชัดนะครับสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์ที่โดนแสงนะครับหรือจุดที่รับแสงเยอะที่สุดนะครับถ้าเราดูจากภาพจริงแล้วก็ภาพที่อาจารย์ได้วาดเส้นให้นักศึกษาดูนะครับอันนี้นะครับคือค่อยๆดูไปนะครับนักศึกษาถ้าสิ่งสำคัญคือเราต้องทำยังไงให้ภาพเนี่ยมีทั้งแสงมีทั้งเงาแล้วก็มีทั้งมิติของภาพนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยล่างให้นักศึกษาดูนะครับและดูด้วยนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ล่างเนี่ยอาจารย์กำหนดจุดไว้แล้วเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะเห็นจุดของอาจารย์อยู่ว่าอาจารย์เขียนจุดตรงไหนบ้าง
นะครับแล้วก็การใช้นะครับกระดาษอาจารย์จะใช้กระดาษนะครับอย่างน้อยเนี่ย150แกรมอาจารย์จะนิยมใช้กระดาษที่เป็นกึ่งเรียบกึ่งหยาบหรือถ้านักศึกษามีกระดาษที่ดีนะครับก็ควรจะใช้อย่างน้อย300แกรมก็ได้นะครับทำไมเราถึงต้องใช้กระดาษที่มีลักษณะ300แกรมนะครับ150แกรมเพราะว่าเนื่องจากสีน้ำมันมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้นะครับกระดาษที่มีความหนาเนี่ยมันจะทำให้นะครับการลงสีน้ำเนี่ยมันมีนะครับบทบาทสำคัญนะครับซึ่งในจุดเนี้ยที่อาจารย์ได้กล่าวไปบทแรกๆนะครับถ้านักศึกษาสนใจนะครับอยากจะซื้อกระดาษหรืออยากจะเรียนรู้คุณสมบัติของกระดาษก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับทีนี้เนี่ยพอนักศึกษาเนี่ยกำหนดจุดเรียบร้อยโครงสร้างที่จะลงสีนะครับก็บรรยากาศนะครับเชิงทางสถาปัตยกรรมนะครับว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างกะไว้คร่าวๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมที่จะลงสีนะครับสไลด์นี้นะครับเป็นสไลด์ที่อาจารย์เริ่มลงสีนะครับแล้วนะครับถ้าสังเกตวีดีนะครับการลงสีของอาจารย์จะลงสีพื้นนะครับสีแรกก่อนนะครับสังเกตดูนะครับก่อนที่จะลงสีเป็นสีนี้ได้เนี่ยวิธีการทำนะครับก็คือเราอาจจะลูบน้ำบนกระดาษก่อนนะครับพอเราลูบน้ำบนกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็ผสมสีนะครับผสมสีพื้นก็คือค่าสีพื้นฐานหรือสีเบสิกนะครับที่เราจะต้องใช้ทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์ผสมก็คืออาจารย์จะผสมสีนี้ไว้ก่อนนะครับลูบน้ำบนกระดาษนะครับเป็นสีขาวกับดินสอรูปเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ลงนะครับลงสีในการใช้นะครับอาจารย์ใช้ผู้กันนะครับที่เป็นผู้กันหัวแบนก็จะเป็นผู้กันหัวแบนขนาดใหญ่มันสามารถจุ่มสีได้ปริมาณเยอะๆแล้วก็รูปน้ำในปริมาณเยอะๆอันเนี้ยอาจารย์ใช้วิธีการจุ่มสีแล้วรูปมานะครับรูปมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไล่สีลงมานะครับขั้นแรกเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูดีๆสีนะครับในพื้นที่เป็นพื้นสีแรกเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบทั้งหมด4สีนะครับซึ่งใน4สีเนี่ยอาจารย์จะใช้วิธีการใช้สีเหลืองนะครับทาก่อนแล้วถึงจะใช้สีเข้มทาอีกครั้งหนึ่งนะครับพออาจารย์ทาเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะเห็นว่าโทนสีในภาพรวมของงานสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีความชื้นนะครับอันนี้เป็นการลงสีแบบฉับไวนะครับซึ่งในการลงสีเนี่ยสีชั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะลงต่อจากสีชุดแรกโดยที่ไม่ให้แห้งนะครับก็คือเปียกปนเปียกนะครับการลงที่อาจารย์ลงตอนนี้นะครับก็จะมีเรื่องของสีเหลืองนะครับสีออกจากครีมๆแล้วก็มีการเจือนิดนึงเห็นไหมฮะมีเข้มแล้วก็เว้นแล้วก็เข้มเห็นไหมครับซึ่งการลงสีแบบนี้นะครับมันจะทำให้เกิดเป็นมิติของภาพนะครับแล้วก็เกิดบรรยากาศภาพรวมนะครับภาพต้นฉบับของเราเนี่ยมันจะเป็นโทนสีเหลืองอุ่นนะครับฉะนั้นเนี่ยการลงสีที่เป็นแสงซึ่งแสงที่เราลงมาเนี่ยเป็นแสงแรกนะครับก็คือสีพื้นแรกก็คือสีเหลืองฉาบไปก่อนนะครับฉาบไปก่อนแล้วทำให้เรารู้ว่าเราจะเน้นนะครับรูปทรงนะครับหรือระยะในส่วนไหนบ้างซึ่งการไล่ระดับสีถ้าเห็นจากในภาพก็จะมีเข้มนะครับอ่อนนะครับแล้วก็มีกลางอยู่ในภาพเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์ลงก็คือด้านหน้าเนี่ย
ที่เราคุยกันไว้ว่าด้านหน้าในส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่เข้มนะครับส่วนที่กลางนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือส่วนที่อ่อนที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราลงตรงนี้เสร็จปุ๊บภาพรวมทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยพอสีมันเนี่ยหมาดหมายความว่าเราต้องใช้นิ้วเนี่ยก็คืออาจจะใช้นิ้วชี้นะครับพลิกมาแล้วลองเอานิ้วเนี่ยอิงดูซิว่าความชื้นของสีกับกระดาษเนี่ยมันชื้นมากขนาดไหนนะครับพอเราเอานิ้วอิงปุ๊บคือชื้นเนี่ยคือไม่ใช่เปียกนะฮะถ้าเปียกเนี่ยมันภาพเนี่ยมันจะมีน้ำชุ่มเลยแต่ถ้าชื้นๆหน่อยใกล้ๆจะแห้งนะครับจะมีความชื้นในกระดาษเราค่อยเอาน้ำที่สะอาดนะครับสลัดน้ำเปล่าฮะนักศึกษาจะเห็นไหมฮะมันจะเป็นรอยคราบนะครับมันจะทำให้เกิดภาพเนี่ยมันจะเกิด texture นะครับบนสีเนื่องจากสีที่นักศึกษาเห็นไหมฮะมันมีความทึบนะครับมันมีความทึบเนื่องจากพื้นที่ตรงเนี้ยที่เราวางแผนกันไว้ว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เข้มนะครับและตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่อ่อนที่โดนแสงนะครับฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เข้มเนี่ยมันเริ่มรู้สึกมันตันนะครับวิธีทำหรือทำให้เกิด texture เราก็จะใช้น้ำเปล่าที่สะอาดนะครับอาจจะใช้ผู้กันจุ่มน้ำแล้วก็สลัดให้มันเกิดน้ำนะครับโดนกับสีพอโดนกับสีมันก็จะกลายเป็นรอยด่างแบบนี้นะครับพอสีที่เราอิงเสร็จปุ๊บขั้นต่อไปนะครับที่เราจะลงนะครับเราลงสีเนี่ยจากทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับซ้ายมือของนักศึกษานะครับแล้วก็ด้านตรงกลางแล้วก็จะเป็นด้านขวานะครับและทีนี้สิ่งอีกอันนึงก็คืออย่างที่อาจารย์เคยบอกนะฮะที่อาจารย์กันนะครับwhite space เอาไว้ก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะก็คือเราจะเว้นตรงนี้ไว้ไอ้ตรงเนี้ยพอสีขั้นที่2เนี่ยเราจะลงเราจะไม่ลงพื้นที่ตรงนี้ฮะเพราะว่าเรากันเอาไว้ฮะให้โดนแสงมากที่สุดนะครับเหมือนจะเป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็เราก็ลองดูว่าสีเนี่ยมีความชื้นขนาดไหนพออิงแล้วมันมีความชื้นเนี่ยเราก็ลงต่อในขั้นที่2นะครับในการแยกเฉดสีถ้านักศึกษาสังเกตนะครับมันจะมีทั้งหมดนะครับ5เฉดสีแต่หัวข้อใหญ่ๆที่อาจารย์ได้แบ่งไว้นะครับมันเป็นเรื่องของเฉดสีที่มีความสว่างนะครับเฉดสีที่มีลักษณะเฉดสีกลางนะครับและเฉดสีที่มีลักษณะของเฉดสีที่เข้มนะครับสิ่งสำคัญนะครับพอเราลงนะครับเฉดสีแรกก็คือเฉดสีของศีรษะนะครับขององค์พระกับช่วงบ่ามันจะเป็นเรื่องของเฉดสีที่เรียกว่าเฉดสีกลางที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อให้มีการผลักระยะมาที่องค์พระประธานเฉดสีกลางนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นเฉดสีที่เราจะต้องผสมเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เฉดสีที่เข้มนะครับก็คือเป็นเฉดสีที่มีความสำคัญที่จะทำให้มีการผลักระยะและสร้างจุดตัดคอนทราสต์ทำให้เกิดมิติของภาพนะครับทำให้ภาพพระพุทธรูปนะครับองค์ประธานเนี่ยมีลักษณะเด่นนะครับสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาเห็นนะครับการเน้นสีหรือการแบ่งเฉดสีมันทำให้เป็นการจำลองหรือการไล่เฉดสีนะครับที่มีลักษณะที่แตกต่างกันมันทำให้ภาพเนี่ยมันมีความลึกมันมีการสร้างจังหวะมันมีการเกิดมิตินะครับทำให้องค์ประกอบที่อาจารย์ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ภาพส่วนที่เป็นตรงกลางเนี่ยมีลักษณะเด่นขึ้นนะครับการสังเกตจากภาพจริงแล้วก็มาเขียนโดยการเขียนของเราเนี่ยก็ต้องสังเกตเรื่องของวัสดุนะครับถ้าองค์พระนะครับท่านมีวัสดุที่เป็นเหมือนกับมันเงา
เราก็ค่อยๆสังเกตแล้วก็ค่อยๆทำว่าตรงไหนที่โดนแสงตรงไหนที่มีความเข้มพอถ้ามีความเข้มเราก็เจือสีเข้าไปนะครับสิ่งที่อาจารย์ทำเป็นหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3เนี่ยหมายเลข1เนี่ยมันก็คือองค์ประกอบที่เห็นได้ว่าแสงเนี่ยมาปะทะเห็นไหมครับก็เป็นแสงชุดแรกที่เป็นแสงสีเหลืองเห็นไหมฮะก็คือเป็นแสงที่สว่างที่สุดเป็นพื้นที่ที่รับแสงฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้สีเฉดนี้เป็นเฉดที่รับแสงหรือไฮไลท์นะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นหมายเลขที่2เป็นการเชื่อมต่อเห็นไหมฮะระหว่างเฉดสีกลางนะครับสีที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมฮะก็จะเป็นเฉดสีที่มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากเห็นไหมครับแล้วเฉดสีที่3ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญตรงที่มันต้องแสดงถึงมิตินะครับแล้วก็เป็นจุดที่ตัดแบบคอนทราสต์นะครับให้เกิดเป็นระยะนะครับสิ่งนี้เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยเห็นได้ว่างานนะครับเวลาลงสีมันจะเกิดจังหวะทำให้เกิดองค์ประกอบนะครับโดยรอบขององค์พระพุทธรูปเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดการนำสายตาโดยใช้ทั้งโครงสร้างนะครับและสีในการขับเคลื่อนทำให้ดูทัศนียภาพแบบดูไม่แข็งนะครับทำให้เกิดเป็นมิตินะครับมีลึกมีตื้นนะครับมีทั้งระยะหน้าระยะกลางนะครับและระยะสุดท้ายนะครับการลงสีของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะลงเป็นมันมีอยู่2แบบมันมีแบบลงแบบเลเยอร์หรือลงแบบทีเดียวในภาพรวมนะถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับอาจารย์จะลงในภาพรวมทั้งหมดแล้วค่อยมาเก็บเป็นรายละเอียดอาจารย์แบ่งช่องนะครับมีแบ่งช่องที่1ช่องที่2และช่องที่3มีน้ำหนักที่แตกต่างกันนะครับน้ำหนักที่แตกต่างกันเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าระยะหน้าระยะที่1ระยะที่3ระยะที่2เนี่ยการแบ่งระยะของน้ำหนักหรือการให้สีเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับระยะที่3เนี่ยมันจะมีเรื่องของการเน้นหนักของความเข้มตรงกลางก็จะเป็นระยะที่อ่อนที่สุดในเรื่องของ3ระยะนี้ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นระยะที่หนักรองลงมาของอันที่3นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราดูจากระยะด้านล่างเสร็จปุ๊บก็จะเห็นองค์พระซึ่งเราจะไม่มีการเน้นน้ำหนักที่เข้มมากนะครับแต่เน้นเรื่องของพระพักตร์เน้นเรื่องของความเชื่อมโยงแล้วก็เน้นเรื่องขององค์ประกอบทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมภายในนะครับก็จะเห็นถึงความเป็นเอกภาพนะครับทีนี้เนี่ยพอเราลงองค์ประกอบทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะลงทางด้านซ้ายก่อนนะครับซ้ายมือของนักศึกษานะครับจะเห็นได้ว่าอาจารย์แบ่งได้เป็นทั้งหมด3ระยะนะครับอาจารย์จะลงทางด้านซ้ายมือก่อนจะเห็นได้ว่าการลงเรื่องของน้ำหนักแสงสีและเงาเนี่ยจะไม่มีเรื่องลงรายละเอียดดีเทลในเรื่องของอันที่3อันที่2หรืออันที่1จะเห็นได้ชัดเลยว่าเสาแต่ละต้นเนี่ยกับตัวองค์ประกอบอันที่1เนี่ยจะไม่มีเรื่องของการลงน้ำหนักหรือการลงรายละเอียดที่ชัดเท่ากับระยะที่1สังเกตไหมฮะอันที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของเสาที่เบลอนะครับอันที่2เนี่ยจะเริ่มมีรายละเอียดของเสาในเรื่องของลวดลายและอันที่1เนี่ยก็จะเห็นเรื่องของพระพักตร์ขององค์พระนะครับวัดพนังเชิงที่มีเรื่องของรูปลักษณ์ที่เห็นได้ชัดว่ามันมีความคมชัดมากกว่าส่วนอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้าดูจากเรื่องของน้ำหนักสังเกตนะครับอาจารย์จะเริ่มลงน้ำหนักในเรื่องของความเข้มนะครับในเรื่องของระยะหน้าระยะกลางและระยะหลังนะครับระยะหน้าเนี่ยมันจะเป็นระยะที่เบลอแต่มีน้ำหนักที่เข้มระยะที่2เนี่ยจะเป็นระยะที่รองลงมาระยะที่3เนี่ยจะมีเรื่องของรายละเอียดนะครับแต่ละ3ระยะจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะมีเรื่องของความคมชัดนะครับเรื่องรายละเอียดนะครับและองค์ประกอบนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยทางด้านอาจารย์ก็อยากจะให้ดูนิดนึงนะฮะพอเราลงระยะทางด้านซ้ายเสร็จปุ๊บเราก็จะมาลงระยะทางด้านขวาจะเห็นได้ชัดนะครับว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะเห็นได้ว่า
ตรงกลางเนี่ยจะเป็นระยะที่ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็ระยะที่สองที่อาจารย์แบ่งให้มันก็จะเป็นระยะที่มีเสานะฮะเห็นได้ชัดเลยว่าตรงนี้จะเป็นระยะหน้าที่เบลอแต่มีความเข้มนะครับส่วนที่สองเนี่ยมันจะเป็นระยะที่มีความคมชัดแต่ก็ไม่ได้ชัดเท่ากับระยะแรกนะครับก็คือระยะที่สองระยะที่สองเนี่ยสังเกตไหมฮะว่าเสาสองต้นเนี่ยจะไม่มีความชัดเท่ากับตรงกลางเพราะเนื่องจากเราเอาองค์พระเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เกิดเอกภาพนะครับฉะนั้นเนี่ยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าในจุดทัศนียภาพงานสถาปัตยกรรมภายในเนี่ยอาจารย์ส่งเสริมเรื่องของขอบคุณนักศึกษาทุกๆคนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ

สำหรับ EP นี้นำเสนอองค์ประกอบและการจัดวางหรือ composition น้องๆคะเมื่อเราวาดรูปเป็นแล้วเนี่ยเป็นหรือเปล่าต้องเป็นสิมาถึง EP ที่6ทั้งทีวาดรูปไม่เป็นก็ไม่ใช่แล้วล่ะน้องๆวาดรูปเป็นแล้วลงสีก็เป็นแล้วสร้างพื้นผิวก็ได้แล้วสิ่งสำคัญลำดับถัดมาและสำคัญมากเลยคือการจัดองค์ประกอบภาพหรือ composition ค่ะวันนี้น้องๆจะได้มาเรียนรู้ว่าเราควรจัดวางสิ่งต่างๆบนหน้ากระดาษอย่างไรให้ภาพดูสมดุลความว่าสมดุลก็คือไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งอาจจะหนักไปทางซ้ายหรือทางขวามากเกินไปต้องไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งค่ะและจะได้เรียนรู้เรื่องของการสร้างจุดเด่นด้วย

ภาษาอังกฤษเขาเรียก focal point เพื่อดึงดูดสายตาคนดูให้มองไปยังจุดที่เราต้องการสื่อสารมากที่สุดค่ะเราคงจะไม่อยากสื่อสารทั้งภาพหรอกเนาะเพราะนั้นจะใหญ่เกินไปและจะเก็บความสนใจของผู้คนไม่ได้ด้วยสิเราจะต้องให้ผู้คนพุ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่งที่เราต้องการจะสื่อค่ะ

อีมิวเดอร์ไคม์นักสังคมวิทยาคนนี้พูดถึงการเป็นปึกแผ่นทางสังคมก็เปรียบเสมือนการจัดองค์ประกอบภาพที่หมายถึงการสร้างความเป็นปึกแผ่นของภาพนั้น

ฟอร์ดินานด์โทนี่นักสังคมวิทยาท่านนี้พูดถึงชุมชนและสังคมค่ะเปรียบเสมือนองค์ประกอบภาพที่ต้องมีทั้งแบบที่รวมกันแน่นแฟ้นกลมกลืนเป็นธรรมชาตินั่นก็หมายถึงชุมชนนั่นเองและแบบที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบตามหลักเกณฑ์เลขาคณิตหรือถ้ามองอีกในหนึ่งก็คือสังคมเมือง

บรูโน่ลาตูได้พูดถึงทฤษฎีเครือข่ายผู้กระทำเปรียบได้กับทุกสิ่งบนภาพไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ก็เปรียบเหมือนตัวเอกหรือก้อนหินเล็กๆก็เปรียบเหมือนตัวประกอบล้วนมีสถานะเป็นโนดในเครือข่ายถ้าหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วสมดุลของภาพก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยล่ะค่ะ

ิจกรรมช่วงที่1ร่างภาพขนาดเล็กเอาละค่ะน้องๆก่อนวาดภาพจริงน้องๆลองมาลองตีกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วกะตำแหน่งของภูเขาและต้นไม้กันดูค่ะการวางแผนและจัดระเบียบความคิดแบบเนี้ยเซโรโทนินจะเป็นตัวช่วยหลักของเราพอหาตำแหน่งที่ลงตัวได้แล้วต้องไม่เอียงซ้ายหรือขวาจนเกินไปนะช่วงนี้สมองของน้องๆจะปิ๊งไอเดียและหลั่งโดพามีนออกมาเลย

กิจกรรมช่วงที่2ขยายลงกระดาษจริงเมื่อน้องๆได้องค์ประกอบที่ชอบแล้วลองวาดลงกระดาษแผ่นใหญ่ดูค่ะเอาล่ะพอวาดเสร็จแล้วลองลุกขึ้นยืนแล้วถอยหลังออกไปมองภาพจากมุมกว้างดูการขยับตัวจะช่วยเรียกเอนโดรฟินและพอน้องๆมองเห็นว่าภาพรวมทั้งหมดดูสมดุลดูสบายตาและดูรู้สึกปลอดภัยและลงตัวที่สุดการทำงานของออกซิโทซินในตัวน้องๆจะออกมาและทำให้น้องๆมีความสุขค่ะ

มาถึง how to เทคนิคการจัดหน้ากระดาษให้สะกดสายตาผู้ชมลำดับแรกกด3ส่วนให้น้องตีเส้นแบ่งกระดาษเป็น9ช่องแล้ววางจุดเด่นของภาพไว้ตรงจุด

ของเส้นทั้ง4นี่เป็นเทคนิคแรกค่ะเทคนิคที่2คือวาดร่างขนาดจิ๋วก่อนลงมือวาดใดๆก็แล้วแต่ให้น้องๆตีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆขนาดเท่าไหนน่ะหรออืมเท่านิ้วโป้งของน้องๆก็ได้เพื่อลองจัดวางภาพหลายๆมุมแล้วน้องๆต้องเลือกมุมที่ดีที่สุดค่ะตรงนี้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งวาดจริงนะเพราะเรากำลังจัดสรรตำแหน่งเรื่องนี้สำคัญเรื่องการวางโพซิชันหรือองค์ประกอบและการจัดวางเทคนิคที่3คือเส้นนำสายตาค่ะคือการใช้เส้นในภาพอย่างเช่นทางเดินแม่น้ำแนวรั้วเส้นต่างๆพวกนี้น้องๆจะต้องทำให้มันพุ่งชี้เข้าไปหาจุดเด่นของน้องๆเพื่อบังคับให้คนดูมองไปยังจุดนั้นจุดแรกเทคนิคต่อมาคือกรอบซ้อนกรอบค่ะคือการใช้องค์ประกอบฉากหน้าอย่างเช่นกิ่งไม้ขอบหน้าต่างต้นไม้ใหญ่ๆกรอบประตูมาตีกรอบล้อมรอบตัวเอกของภาพไว้เทคนิคนี้งานประกวดใช้เยอะเลยเทคนิคต่อมาคือการซ้อนทับคือการวาดวัตถุให้บังกันและกันบางส่วนเน้นย้ำว่าบางส่วนเท่านั้นเทคนิคนี้จะช่วยสร้างภาพหลอกตาให้ดูมีระยะหน้าระยะกลางและระยะหลังได้ชัดเจนขึ้นค่ะโอ้เทคนิคนี้ก็น่าสนใจคือกดเลขคี่ค่ะน้องๆจัดกลุ่มวัตถุเป็นจำนวนคี่อาจจะเป็น3 5 7ก็ได้ภาพจะดูเป็นธรรมชาติและสบายตากว่าการจัดเป็นเลขคู่ที่ดูแข็งทื่ออันนี้ไม่บังคับลองนำไปใช้ดูถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทำก็ได้นะคะเทคนิคสุดท้ายคือการสมดุลอักสมมาตรค่ะทีนี้น้องๆไม่ต้องวาด2เหมือนกันเป๊ะบางภาพน้องๆอาจจะลองวาดของชิ้นใหญ่1ชิ้นไว้ฝั่งซ้ายแล้วถ่วงดุลด้วยของชิ้นเล็กๆ3ชิ้นไว้ฝั่งขวาก็ได้เทคนิคนี้น่าสนใจใช่ไหมล่ะ

องค์ประกอบภาพที่ดีเปรียบเหมือนเข็มทิศที่คอยนำสายตาผู้ชมให้ดื่มด่ำไปกับผลงานของน้องๆ นะคะหลักการจัดวางองค์ประกอบและการจัดวางพื้นที่ว่างจะช่วยให้ภาพของน้องๆดูสบายตาสบายตาไม่อึดอัดและสามารถสื่อสารเรื่องราวของมันออกมาได้อย่างทรงพลังเรียกง่ายๆว่าองค์ประกอบและการจัดวางหรือ composition ถ้าน้องๆมีความรู้เรื่องนี้จะทำให้ภาพของน้องๆทำงานได้อย่างดีเลยล่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าหวังว่าทุกคนคงจะมาพบกันพร้อมฮอร์โมนแห่งความสุขนะคะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิด

0: ท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
1: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรม ฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติด

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กในรายการเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลนะคะวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะก็กลับมาพบกับน้องๆนะคะในรายการเดิมและวันนี้นะคะเราดำเนินรายการมาถึงตอนที่14นะคะชื่อตอนว่านโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลระดับประเทศค่ะวันนี้นะคะจันกิจก็ขอเริ่มต้นด้วยคำถามว่าทำไมบางประเทศนะก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆนะคะอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยก็คืออย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือในอาเซียนเราก็จะเป็นสิงคโปร์นะคะสำหรับวันนี้รายการของเราก็จะมีคำตอบในเรื่องเหล่านี้ค่ะอ้าวแล้วประเทศไทยล่ะประเทศไทยของเรานะคะเริ่มนโยบาย Thailand 4.0 มาแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยก้าวเข้าสู่ประเทศที่ใช้เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลได้จริงหรือไม่นะคะวันนี้เราก็มาช่วยกันวิเคราะห์ร่วมกันค่ะเริ่มที่สไลด์ต่อมานะคะเรามารู้จักนิยามก่อนนะคะน้องๆก็คือ Digital Economy Policy คืออะไร Digital Economy Policy ก็คือแนวทางที่ประเทศและภาครัฐกำหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะจะประกอบไปด้วยวิธีการจัดการหลักอยู่4ประการด้วยกันค่ะน้องๆ1ก็คือกำหนดเป้าหมายวางวิสัยทัศน์รวมถึงเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแน่นอนเลยขออนุญาตเปรียบเทียบกับประเทศไทยเป็นหลักเพราะว่าจะใกล้เคียงกับประสบการณ์ของน้องๆนะปัจจุบันมากที่สุดนะคะประเทศของเราก็ประกาศนะคะ Digital Thailand 4.0 เนี่ยเป็นนโยบายชาติเนาะอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจก็คือประกาศเป้าหมายอย่างชัดเจนแต่ละปีจะขับเคลื่อนอย่างไรซึ่งตอนนี้เป็นปี2569นะคะซึ่งก็ไทยเรากำลังประสบปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำนะคะ GDP ของเราเนี่ยเป็นที่สุดท้ายในอาเซียนมันต้องเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราประกาศที่จะขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลก่อนหน้านี้เนาะแต่ปรากฏว่าการเติบโต GDP นั้นค่อนข้างน้อยคือเราเติบโตนะคะณปัจจุบันเนี่ยก็คือ 1.9 ในช่วง6เดือนแรกซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้แต่แพ้ทุกชาติในอาเซียนก็ไม่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจมันต้องเกิดปัญหาบางอย่างเนาะเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องนี้นะคะเอาล่ะนอกจากนี้แล้วยังต้องดูถึงการกำหนดกติกาสร้างกฎระเบียบที่เอื้อต่อการเติบโตและคุ้มครองสังคมด้วยเพราะเมื่อขับเคลื่อนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันก็จะมีความท้าทายหรือปัญหาบางประการเนาะเช่นความมั่นคงความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโลกการเงินที่จะมีพวกสแกมเมอร์คนที่จะทำอาชญากรรมในโลกไซเบอร์นะคะหรือทางออนไลน์เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะต้องมีการเตรียมบุคลากรและ

เตรียมระบบที่จะป้องกันนะคะข้อต่อมาก็คือลงทุนและสนับสนุนนอกจากเตรียมใน2เรื่องที่บอกไปแล้วก็ต้องมีการลงทุนทางการเงินเนาะและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปทั่วประเทศหรือยังถ้าเกิดระบบอินเทอร์เน็ตไปไม่ทั่วทุกจุดในประเทศไทยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำดังที่อาจารย์กิ๊กเคยเล่าให้ฟังในตอนก่อนหน้านี้นะว่าแบบถ้าเด็กอยู่ในต่างจังหวัดเนาะแล้วเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาจะเสียเปรียบอย่างไรบ้างนะคะซึ่งอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าน้องๆก็นึกภาพออกแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานก็จะต้องถูกพัฒนามาให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและกติกาที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะคะข้อต่อมาข้อสุดท้ายก็คือต้องอย่าลืมอันนี้เป็นหัวใจเลยทีเดียวนะคะในการพัฒนาคนและสังคมนะคะเราต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมด้วยไม่ใช่มีทักษะคำว่าทักษะเนี่ยก็คือความสามารถที่ผ่านการฝึกฝนเนาะเป็นประจำแล้วก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆหากไม่มีเวทีให้เขามีส่วนร่วมมีแค่ความสามารถวันหนึ่งทักษะก็จะลดลงไปได้ยกตัวอย่างง่ายๆเนาะอย่างตัวจันกิ๊กนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพูดภาษาเยอรมันได้ถึงขั้นเป็นติวเตอร์สอนจนพี่ๆที่มาเรียนด้วยนะคะได้วีซ่าเยอรมันเลยทีเดียวประเทศเยอรมันเนี่ยถ้าหนูจะขอวีซ่าพำนักถาวรเงี้ยนะจะต้องผ่านการสอบก่อนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นติวเตอร์ได้แล้วค่ะทุกวันนี้พูดเยอรมันแทบไม่ได้เลยเห็นไหมคะเนื่องจากลืมไปเลยค่ะไม่ได้ใช้ตอนไปเรียนต่อที่อังกฤษกลับมาเมืองไทยก็ไม่ได้ใช้ทักษะจึงเป็นสิ่งที่ต้องการการฝึกฝนหากไม่ฝึกฝนตลอดเวลาแล้วความสามารถนั้นจะลดลงเรื่อยๆจนถึงขั้นหายไปได้เลยนะคะเรามาดูต่อนะคะทำไมประเทศไทยต้องมีนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะเราต้องการสร้างชาติให้เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนเนาะ4เหตุผลสำคัญที่ประเทศไทยเลือกนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะประกอบไปด้วย1เพื่อเพิ่มผลิตภาพของประเทศผลิตภาพก็หมายถึงผลผลิตจากการผลิตสินค้าหรือบริการนั่นเองนะคะที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและบริการให้เราประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ทั่วโลกค่ะทีนี้ข้อ2นะคะข้อ2ก็คือการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่เมื่อโลกเปลี่ยนเนาะเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหลายๆสาขาวิชาเนี่ยก็ทำการปรับชื่อปรับเนื้อหาในการเรียนการสอนเพื่อรองรับสิ่งเหล่านี้อย่างที่อาจารย์กิ๊กได้ยกตัวอย่างไปในประเทศจีนเนาะเขาก็ยุบหลายสาขามากเลยนะคะยุบมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มสาขาด้านเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นสาขาวิชาการเงินที่อาจารย์กิ๊กปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะเดิมหลักสูตรเราเนี่ยก็ชื่อว่าหลักสูตรการเงินณปัจจุบันเราก็ปรับเข้ากับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยค่ะเราก็ปรับชื่อใหม่และปรับเนื้อหาด้วยนะคะไม่ใช่ปรับชื่ออย่างเดียวเราก็ปรับชื่อเป็นนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนนะคะแล้วก็เปิดกลุ่มวิชาเลือกขึ้นมาเป็นกลุ่มเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลโดยตรงเลยด้วยนะคะเรียกได้ว่ารองรับนโยบายภาครัฐอย่างชัดเจนค่ะเอาแล้วนะคะข้อต่อมานะคะก็ข้อ2ก็คือต้องการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ในเมื่อโลกการศึกษาปรับตัวแล้วเพื่อไปรองรับกับการสร้างนวัตกรรมนวะแปลว่าใหม่กรรมแปลว่าการกระทำการกระทำในสิ่งใหม่เนาะจริงๆแล้วนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีมันจะกว้างกว่าคำว่าเทคโนโลยีแต่ในบริบทนะปัจจุบันเนาะนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมักเป็นเทคโนโลยีเนาะเราจึงต้องสร้างคนเพื่อรองรับในสิ่งนี้เพราะว่าในอนาคตนะคะบริษัทธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วก็อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยก็จะปรับเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะข้อ3นะคะเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมก็คือนโยบายนี้ต้องการเชื่อมโยงทุกคนทุกพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำและให้สังคมเนี่ยสามารถพัฒนาไปอย่างเท่าเทียมกันนั่นก็คือสิ่งที่นโยบายต้องการนะคะน้องๆข้อ4ค่ะยกระดับคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนนะคะ

0: ทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างที่อาจารย์กิ๊กเคยยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณนายมาลัยนะคะคุณแม่ของอาจารย์กิ๊กเองก็คือไม่สบายใช่ไหมคะแทนที่แม่นะคะจะต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆนะคะทางโรงพยาบาลจังหวัดตากนะคะขออนุญาตเอ่ยนามเพื่อชื่นชมเลยนะคะได้ทำการแอดไลน์ผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยก็สามารถที่จะถามคำถามที่ตัวเองสงสัยอันนี้กินได้ไหมคะเกิดอาการนี้ทำยังไงคะไม่ต้องเสียเวลาให้ลูกหลานเนาะพาคุณนายมาลัยหรือว่าคุณแม่ของอาจารย์กิ๊กเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลนั่งรอคิว 2-3 ชั่วโมงกว่าจะได้พบคุณหมอนะคะตอนแรกยังไม่ป่วยเท่าไหร่อาจจะป่วยหนักตอนเข้าไปในโรงพยาบาลนี่แหละค่ะเพราะว่ารอนานเนาะกว่าจะเสร็จเรียบร้อยก็ป้าเข้าไปครึ่งวันกว่าจะได้กินข้าวใดๆนะคะซึ่งการแอดไลน์เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสบายใจจริงๆไม่มีอะไรหรอกเมื่อคืนนอนไม่หลับกับคุณหมออาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขอให้แกได้มีที่ปรึกษานะคะชีวิตก็จะมีความสุขนะไม่ต้องไปโรงพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะเห็นไหมคะว่าแค่เทคโนโลยีเจ้าไลน์เนี่ยแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะช่วยให้เราทั้งสุขภาพกายดีจิตใจก็มีความสุขได้ด้วยนะคะหากเราเลือกใช้ในทางที่ถูกที่ควรนะคะนี้สำหรับวิดีโอต่อจากนี้นะคะอาจารย์กิ๊กนะคะก็จะมานำเสนอนะคะว่ากรณีของประเทศไทยนะคะที่ต้องการเป็นฮับดิจิทัลของอาเซียนหรือของโลกใบนี้นะคะเราดำเนินการไปถึงไหนแล้วและเราประสบกับความท้าทายอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้ด้วยกันเลยนะคะ
1: เมื่อหลายประเทศทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามถึงการเติบโตของ Data Center ทั้งในด้านของพลังงานและปริมาณน้ำที่ต้องใช้คำถามจึงตกมาที่ไทยค่ะว่าการแลกทรัพยากรเหล่านี้เพื่อขึ้นมาเป็นดิจิทัลฮับนั้นคุ้มค่าแค่ไหนแล้วไทยได้เตรียมแผนรับมือกับผลกระทบที่จะตามมาอย่างไรบ้างตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลายประเทศทั่วโลกก็ต่างแข่งขันกันดึงดูดเงินการลงทุนด้าน Data Center เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเช่นบริการคลาวด์การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ AI ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะแต่ก็มีอีกหลายประเทศนะคะที่เริ่มชะลอการลงทุนแล้วก็ตั้งคำถามค่ะว่าการลงทุน Data Center เหล่านี้คุ้มค่ากับทรัพยากรที่จะต้องเสียไปหรือเปล่าคำถามเหล่านี้ไม่ใช่การต่อต้าน AI หรือปฏิเสธความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่อย่างใดแต่เป็นการตั้งคำถามมากกว่าค่ะว่าสุดท้ายแล้วใครที่จะได้ประโยชน์และใครที่จะเป็นผู้แบกรับต้นทุนเมื่อพูดถึง Data Center หลายคนก็อาจจะนึกถึงเพียงแค่อาคารที่เต็มไปด้วยตู้เซิร์ฟเวอร์แต่ความเป็นจริงแล้ว Data Center คือโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะต้องใช้ไฟตลอด24ชั่วโมงรวมถึงใช้น้ำจำนวนมากสำหรับระบายความร้อนความกังวลเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประชาชนทั่วไปแต่ก็เริ่มได้รับความสนใจจากองค์กรระหว่างประเทศมากขึ้นล่าสุดองค์การสหประชาชาติระบุว่าภายในปี2030ความต้องการใช้พลังงานและน้ำของ Data Center ทั่วโลกอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากปัจจุบันเพราะการเติบโตอย่างรวดเร็วของAI ผู้ได้เห็นภาพง่ายๆก็คือปริมาณน้ำที่ Data Center อาจจะต้องใช้ในอนาคตเทียบเท่ากับน้ำสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันของประชากรราว 1.3 พันล้านคนต่อปีขณะที่พื้นที่สำหรับรองรับ Data Center อาจขยายเกิน 14,500 ตารางกิโลเมตรหรือมีขนาดที่ใหญ่กว่าพื้นที่ของกรุงจาการ์ตาประมาณ2เท่า UN จึงเตือนค่ะว่าถ้าหากการเติบโตของ AI ยังดำเนินต่อไป Data Center อาจกลายเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำมากที่สุดของโลกและสร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตขณะที่หลายพื้นที่ทั่วโลกก็เริ่มเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างการเติบโตของ Data Center กับความต้องการของชุมชนเพราะว่าประชาชนในพื้นที่บางที่ก็กังวลค่ะว่าการสร้างศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ขนาดนี้อาจจะแย่งการใช้น้ำในช่วงภัยแล้งและเป็นการเพิ่มภาระให้กับโครงข่ายไฟฟ้าหรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวรัฐบาลหลายประเทศก็จึงต้องออกมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพพลังงานการเปิดเผยข้อมูลการใช้น้ำและไฟฟ้ารวมถึงการประเมินผลกระทบต่อชุมชนก่อนที่จะอนุมัติโครงการขนาดใหญ่สำหรับไทยในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักลงทุนด้านเตอร์โดยมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมกว่า36โครงการมูลค่ามากกว่า700ล้านบาทซึ่งบางส่วนก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและทยอยได้รับอนุมัติแล้วทำไมบริษัทต่างๆจึงเลือกประเทศไทยเป็นหมุดหมายในการตั้ง Data Center ไทยมีจุดแข็งหลายด้านที่เอื้อต่อการดึงดูดการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคระบบโทรคมนาคมที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการเป็นดิจิตอลฮับของอาเซียนในขณะเดียวกันไทยก็ยังเป็นประเทศที่มีทรัพยากรสำคัญอย่างเช่นน้ำและไฟฟ้าที่รองรับการขยายตัวของการลงทุนได้แต่ก็น่าคิดนะคะว่าทรัพยากรที่พูดมาทั้งหมดนั้นจะเพียงพอไหมถ้าหาก Data Center เหล่านี้ ี้เข้ามาพร้อมๆกันในอนาคตถึงแม้วันนี้ประเทศไทยเองก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบเรื่องของทรัพยากรต่างๆแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีการกำหนดกติกาที่เหมาะสมในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าพลังงานน้ำรวมถึงผลกระทบต่อประชาชนก็อาจจะเป็นต้นทุนที่ประเทศไทยจะต้องแบกรับในระยะยาวและสิ่งที่หลายฝ่ายจะต้องประเมินควบคู่กันไปก็คือไทยจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการลงทุนเหล่านี้มากน้อยเพียงใดจะเกิดการจ้างงานคนไทยในตำแหน่งที่จะต้องใช้ทักษะสูงหรือไม่และจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับบุคลากรไทยมากแค่ไหนรวมถึงธุรกิจไทยจะสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ในต้นทุนที่เหมาะสมหรือไม่ขณะเดียวกันชุมชนในพื้นที่ก็ควรได้รับการดูแลและมีส่วนร่วมในการรับรู้และตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขาซึ่งสุดท้ายนี้ก็อยากชวนคิดนะคะว่าการที่เราอยากจะขึ้นมาเป็นดิจิทัลหับของอาเซียนนั้นคุ้มค่าพอหรือเปล่ากับการที่จะต้องแลกมาซึ่งเศรษฐกิจหมุนเวียนที่อาจจะจ่ายออกต่างประเทศรวมถึงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่อาจจะเสียไปแบบเรียกคืนกลับมาไม่ได้
0: หลังจากน้องๆ นะคะได้รับชมวิดีโอเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นฮับแล้วนะคะทีนี้เรามาดูหน้าที่ของรัฐบาลนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยรัฐบาลไทยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะคะน้องๆในฐานะที่รัฐบาลคือผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิตอลนะคะรัฐบาลทำหน้าที่4บทบาทหลักด้วยกันค่ะ1 Investor ก็คือผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลนะคะและเทคโนโลยีแห่งอนาคตอันนี้ต้องใช้งบประมาณรัฐบาลแน่ๆเพราะว่าภาคเอกชนเองก็อาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยมันเสี่ยงมันลงทุนเยอะอุ้ยเราตายไปแล้วยังไม่ผ่านจุดคุ้มทุนเลยเจ้าของกิจการภาคเอกชนอาจจะคิดอย่างนี้เนาะแต่ภาครัฐนั้นมีหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเนาะดังนั้นเขาจึงกล้าลงทุนและต้องลงทุนด้วยนะคะข้อ2ก็คือ regulator นะคะก็คือทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดกฎกติกามาตรฐานเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในขณะเดียวกันก็คุ้มครองผู้ใช้งานในโลกดิจิทัลด้วยนะคะข้อ3นะคะ facilitator ก็คืออำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากดิจิทัลนะคะผู้อำนวยการอำนวยความสะดวกนั่นเองข้อ4ค่ะ service provider นะคะ provider ก็แปลว่าผู้ให้ service ก็คือบริการรัฐทำหน้าที่ให้บริการดิจิทัลที่มีคุณภาพรวดเร็วโปร่งใสและเข้าถึงง่ายเวลามีการประมูลโครงข่ายโทรศัพท์เนาะก็ต้องให้มันยุติธรรมและพยายามให้ประชาชนเนาะใช้บริการที่มีคุณภาพในขณะเดียวกันราคาก็ต้องต่ำที่สุดเท่าที่รัฐจะสามารถดำเนินการได้นะคะเรามาดูต่อค่ะเครื่องมือเชิงนโยบายดิจิทัล5เครื่องมือสำคัญที่รัฐใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะข้อ1นะคะก็คือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะคะอย่างเมืองไทยที่ทำไปแล้วก็คือลงทุนโครงข่าย 5G Fiber Center Cloud Platform แล้วก็ระบบดิจิทัลของประเทศนอกจากนั้นก็มีการวางกฎระเบียบและมาตรฐานนะคะประเทศไทยก็มีการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลนะคะต่อมาก็มีมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็มีการกำกับต่อการแข่งขันและมีการสร้างนวัตกรรมนะข้อ3นะคะก็คือการลงทุนและแรงจูงใจค่ะอันนี้รัฐก็ตั้งงบประมาณสนับสนุนในเรื่องนี้มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการลงทุนของเอกชนทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศข้อ4เนี่ยเกี่ยวข้องกับน้องๆแล้วก็นักศึกษาโดยตรงนะคะก็คือการพัฒนาทักษะและคนดิจิตอลนะคะเราก็จะมีการยกระดับทักษะดิจิตอลทุกช่วงวัยมหาวิทยาลัยนะคะถึงขั้นออกกำหนดว่าเวลาอาจารย์จะเลื่อนเงินเดือนนะคะต้องส่งหลักฐานการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลหากไม่มีนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะทำการทวงท่านอาจารย์คะยังไม่ได้ส่งหลักฐานตัวนี้ค่ะว่าอาจารย์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอะไรในการสอนนะคะหน้าที่ของอาจารย์ก็คือไม่ใช่การสร้างหลักฐานนะคะน้องๆแต่เราต้องสอนจริงด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะสิ่งเหล่านี้เราต้องทำอะไรบ้างยกระดับทักษะดิจิทัลทุกช่วงวัยอย่างรายการของเราในวันนี้นะตรงประเด็นมากเลยเพราะว่าผู้ชมเนี่ยทุกช่วงวัย

0: อค่ะเป็นระบบนวัตกรรมและสตาร์ทอัพค่ะรัฐบาลก็ได้สร้างระบบนิเวศนะคะนวัตกรรมสนับสนุนสตาร์ทอัพหรือแม้แต่ SME นะคะรวมไปถึงช่วยโยงการวิจัยจากงานวิจัยที่สร้างไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์หมายความว่าสามารถขายได้แล้วก่อให้เกิดรายได้นั่นเองนะคะค่ะวิดีโอต่อมานะคะสิ่งที่รัฐบาลได้ทำเอาไว้ก็คือการออกกฎหมายเกี่ยวกับโลกดิจิตอลนะคะเรามาดูกันค่ะว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดอะไรเอาไว้บ้างค่ะ
1: เคยรู้สึกไหมครับว่าการไปติดต่อราชการทีหนึ่งเนี่ยโหทำไมมันใช้เวลาเยอะจังในครั้งนี้เราจะมาถอดรหัสกฎหมายสำคัญฉบับหนึ่งกันครับนั่นก็คือพระราชบัญญัติรัฐบาลดิจิตอลที่ตั้งใจจะเข้ามาเปลี่ยนประสบการณ์เหล่านั้นไปเลยเรามาดูกันครับว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นและง่ายขึ้นได้ยังไงบ้างกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี2562แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือการวางรากฐานใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อปฏิรูปวิธีทำงานของภาครัฐให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวลองนึกภาพตามกันเล่นๆนะครับถ้าเกิดว่าการขอใบอนุญาตการทำธุรกรรมหรือการจ่ายภาษีต่างๆเนี่ยมันทำได้ง่ายๆจบในมือถือเหมือนที่เรากดสั่งอาหารออนไลน์เลยนั่นแหละครับคือภาพอนาคตที่กฎหมายฉบับนี้อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงและนี่คือ6เรื่องหลักๆที่เราจะมาไล่เรียงกันไปนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันมีขั้นตอนยังไงแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างไปเริ่มกันเลยครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดเลยทำไมเราถึงต้องมีรัฐบาลดิจิตอลอะไรคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้คำว่ารัฐบาลดิจิตอลที่พูดถึงในมาตรา3เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้หมายถึงแค่การเอาเอกสารไปสแกนเก็บไว้นะครับแต่มันคือการรื้อระบบการทำงานแบบเดิมๆที่ต่างคนต่างทำต่างหน่วยงานต่างเก็บข้อมูลแล้วสร้างระบบใหม่ขึ้นมาที่ทุกหน่วยงานเชื่อมข้อมูลถึงกันหมดเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและที่สำคัญใจหัวใจสำคัญของกฎหมายนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ในมาตรา4นี้แหละครับซึ่งถ้าเราดูทีละข้อจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมุ่งไปที่ประโยชน์ของประชาชนโดยตรงเลยตั้งแต่การทำให้บริการภาครัฐสะดวกขึ้นเร็วขึ้นไปจนถึงการเปิดโอกาสให้เราเข้าไปดูข้อมูลไปตรวจสอบการทำงานได้และที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเปิดให้นำข้อมูลเหล่านั้นไปต่อยอดไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปได้ด้วยเมื่อเข้าใจเป้าหมายใหญ่แล้วก้าวแรกที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องทำคืออะไรคำตอบก็คือการวางแผนครับมาตรา5นี่คือกำหนดไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าต่อไปนี้ทุกหน่วยงานจะทำงานแบบตัวใครตัวมันไม่ได้แล้วนะต้องหันมาวางแผนด้านดิจิตอลให้ไปในทางเดียวกันสอดคล้องกับแผนแม่บทของประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังพายเรือไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาถึงส่วนที่เป็นหัวใจในเชิงปฏิบัติกันแล้วมาดูกันเลยว่าหน่วยงานภาครัฐต้องสร้างรากฐานอะไรบ้างเพื่อให้เป็นดิจิตอลอย่างแท้จริงมาตรา12คือสิ่งที่เราท่านๆจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงแบบจริงๆจังๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆผ่านออนไลน์ได้การใช้ดิจิตอล ID เพื่อยืนยันตัวตนแทนการที่ต้องไปยื่นเอกสารตัวจริงและที่ขาดไม่ได้เลยคือระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ต้องแข็งแกร่งเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของเราจะปลอดภัยเสมอแต่ก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องการเชื่อมข้อมูลหรือเปิดข้อมูลเนี่ยมันมีอีกหนึ่งรากฐานที่สำคัญมากๆเลยครับเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่กำหนดกฎกติกาการจัดการข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานเลยก็ว่าได้สิ่งนั้นก็คือธรรมาภิบาลข้อมูลครับในมาตรา8เนี่ยเขาได้วางเสาหลักไว้5ต้นเลยครับ 1. ต้องรู้ว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลชุดไหน 2. ต้องมีกระบวนการดูแลข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบ3. ต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่เก็บเนี่ยมันถูกต้องเป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานเสมอ 4. นโยบายการเข้าถึงข้อมูลต้องชัดเจนและปลอดภัยและ 5. ข้อมูลทุกชุดต้องมีคำอธิบายทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เป็นเหมือนหัวใจของรัฐบาลดิจิตอลเนี่ยมันมีคุณภาพและน่าเชื่อถือมากพอที่จะนำไปใช้ตัดสินใจนโยบายสำคัญของประเทศได้นั่นเองครับ พอแต่ละหน่วยงานมีรากฐานข้อมูลที่ดีแล้วเนี่ยนะครับขั้นต่อไปก็คือการทลาย

0: ายกำแพงที่เคยกั้นระหว่างหน่วยงานแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมเข้าด้วยกันครับแล้วเราจะทำให้หน่วยงานรัฐที่ปกติอาจจะทำงานแยกส่วนกันมาคุยภาษาเดียวกันได้ยังไงล่ะครับคำตอบอยู่ในมาตรา15ครับนั่นก็คือการมีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางลองนึกภาพว่าเป็นเหมือนล่ามคนกลางที่คอยกำหนดภาษาและกฎกติกาเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลจากทุกหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างอัตโนมัติและราบรื่นที่สุดแล้วพอข้อมูลมันเชื่อมกันได้หมดผลลัพธ์ที่จับต้องได้คืออะไรก็คือต่อไปนี้เราไม่ต้องวิ่งไปขอสำเนาทะเบียนบ้านหรือถ่ายสำเนาบัตรประชาชนไปยื่นซ้ำๆอีกแล้วครับเพราะตามมาตรา13หน่วยงานสามารถดึงข้อมูลกันได้โดยตรงเลยและในฝั่งของภาครัฐเองก็สามารถวางแผนนโยบายต่างๆได้เฉียบคมขึ้นแม่นยำขึ้นเพราะมีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่ในมือนอกจากการเชื่อมข้อมูลเพื่อการทำงานภายในแล้วนะครับกฎหมายฉบับนี้ยังให้ความสำคัญมากๆกับการเปิดข้อมูลสู่สาธารณะด้วยครับเจตนารมณ์ในมาตรา17นี่คือชัดเจนมากเลยนะครับว่าการเปิดข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพื่อความโปร่งใสอย่างเดียวนะแต่คือการมอบพลังให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลของรัฐไปต่อยอดไปสร้างเป็นบริการหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่จะมาช่วยแก้ปัญหาและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้สไลด์นี้แสดงภาพความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากเลยครับจากข้อมูลที่เมื่อก่อนอาจจะอยู่ในแฟ้มเอกสารในตู้เข้าถึงยากมากจะกลายมาเป็นข้อมูลดิจิทัลที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีๆผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐโอ้โหนี่คือการปฏิวัติการเข้าถึงข้อมูลของประเทศเลยนะครับคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราในฐานะประชาชนจะเอาข้อมูลเปิดเหล่านี้ไปทำอะไรเจ๋งๆในบ้างล่ะความเป็นไปได้นี่คือไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับลองจินตนาการถึงแอปพลิเคชันที่เอาข้อมูลการจราจรกับข้อมูลฝุ่น PM 2.5 มาวิเคราะห์รวมกันเพื่อบอกเส้นทางที่ดีต่อสุขภาพที่สุดให้เราหรือเครื่องมือที่ช่วยให้เราตรวจสอบการใช้งบประมาณของภาครัฐได้แบบเรียลไทม์ไปจนถึงงานวิจัยดีๆที่จะนำไปสู่นโยบายสาธารณะที่ดีขึ้นทั้งหมดนี้แหละครับคือพลังของข้อมูลเปิดตามมาตรา17แล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่จะนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตแบบไหนเรามาลองมองภาพใหญ่ไปพร้อมๆกันครับประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับแต่มันคือการวางโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่สำคัญมากๆของประเทศนั่นก็คือข้อมูลครับข้อมูลที่มีคุณภาพและทุกคนสามารถเข้าถึงได้มันคือวัตถุดิบสำคัญคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมและสร้างชาติที่ก้าวทันโลกได้อย่างยั่งยืนสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้ไปคิดกันต่อนะคะว่าการมีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการเข้าเส้นชัยแล้วหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่เสียงปืนที่ดังขึ้นเพื่อบอกว่าการเดินทางสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบนั้นมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเอง
1: ค่ะน้องๆคะทีนี้เราลองย้ายไปดูนโยบายดิจิทัลของประเทศเพื่อนบ้านกันบ้างนะคะวันนี้เรามี6เสาหลักของ Smart Nation Singapore หรือประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะคะมาเล่าสู่ให้น้องๆนะคะรู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาขับเคลื่อนยังไงทำไมถึงทำให้ GDP ของสิงคโปร์เนี่ยสูงอันดับต้นๆของโลกหมายถึงรายได้เฉลี่ยต่อหัวนะคะสูงมากเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้นำของอาเซียนอยู่เลยค่ะเขามี6เสาหลักดังนี้ค่ะน้องๆจากนโยบายสร้างประเทศอัจฉริยะด้วยพลังดิจิทัลเพื่อทุกคนเสาหลักที่สิงคโปร์ใช้อาจารย์กิ๊กขออนุญาตขยับไปเร็วนิดนึงนะคะก็คือ 1. ภาครัฐดิจิทัลก็คล้ายๆประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงข่าย 5G data center หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆนะคะข้อ5นะคะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อันนี้นะคะโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าหากเราไม่สามารถควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยได้แล้วจะมีเหยื่อเนาะผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหลอกลวงทางโลกไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นหลอกลวงทางการเงินและในปัจจุบันนี้ยิ่งโหดร้ายมากขึ้นมีการล่อลวงบุคคลนะคะนักศึกษาเด็กๆเนี่ยไปทำงานไปทำกิจกรรมเสร็จปุ๊บจับใส่รถตู้เด็กเหล่านี้อาจจะไม่จำเป็นต้องไปเป็นพวกแก๊งเตอร์นะคะหลังๆเริ่มมีการขายอวัยวะซึ่งหนักกว่าเดิมเนาะเอาเราไปชำแหละเลยอย่างนี้นะคะเกิดขึ้นใน

0: โซนอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะสิ่งนี้ต้องระวังอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าโดยเฉพาะเด็กๆนะคะที่แบบไปเที่ยวเจอคนหนุ่มคนหล่อพวกนี้เรียกว่านกต่อค่ะก็จะมาหลอกลวงเราเหมือนกับรักเราเป็นแฟนใดๆก็ตามเนี่ยอันตรายนะคะให้ศึกษาดูคนแปลกหน้านานๆค่ะเพราะในเรื่องอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงอาชญากรรมในชีวิตจริงเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันผสมปนกันกลายเป็นหนึ่งเดียวก็คืออาจจะรู้จักกันในโลกไซเบอร์ก่อนต่อจากนั้นก็นัดเจอกันแต่จริงๆเขาไม่ได้รักเราจริงๆนะเขาอาจจะรักอวัยวะในตัวเราเงี้ยค่ะน่ากลัวมากๆนะคะต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะเอาล่ะข้อสุดท้ายก็คือนวัตกรรมและความร่วมมือเนาะสิ่งที่เราต้องมีก็คือการวิจัยการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและการเชื่อมโยงในระดับสากลก็คือต้องติดต่อกับเพื่อนบ้านด้วยนะไม่ใช่เราคนไทยสู้เพื่อไทยแล้วเพื่อนบ้านไม่ครบนี่ไม่ได้นะคะเราก็ต้องร่วมมือกับประเทศต่างๆอันที่จริงแล้วเราไม่อยากมีข้อพิพาทกับประเทศใดเลยหากไม่จำเป็นจริงๆนะคะน้องๆเอาละ
1: เวลาเราพูดถึงประเทศที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนะคะเรามักจะนึกถึงประเทศที่มีขนาดใหญ่งบประมาณสูงมีทรัพยากรพร้อมแต่ถ้าวันนี้ค่ะเราจะบอกว่ามีประเทศหนึ่งที่มีขนาดเท่ากับกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่ากำลังจะกลายเป็นประเทศที่เป็นผู้นำเป็นศูนย์กลาง AI ของเอเชียประเทศแห่งนี้ก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะวันนี้สิงคโปร์ค่ะกำลังจะพาประเทศไปสู่ Digital Transformation หรือว่าการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลด้วยระบบที่กล้าคิดกล้าทำและกล้าวางแผนในอนาคตอย่างชัดเจนนุ่มนิ่มได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม Amazon Web Services หรือว่า AWS Innovation Hub ค่ะที่ตั้งขึ้นที่สิงคโปร์นะคะได้สัมผัสแนวคิดกระบวนการแล้วก็ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า Digital Transformationไม่ใช่แค่คำสวยหรูแต่ถูกแปลงเป็นระบบปฏิบัติที่จับต้องได้จริงในที่แห่งนี้ค่ะ Innovation Hub ค่ะคือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นที่เทคโนโลยีนะคะแต่ว่าเริ่มต้นที่เป้าหมายของลูกค้าและความต้องการของคนในระบบทุกนวัตกรรมทุกเครื่องมือทุกระบบที่นำมาใช้ก็ต้องย้อนกลับมาคำถามพื้นฐานว่าสิ่งนี้เนี่ยทำให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นหรือไม่สิ่งที่ Amazon Web Services หรือว่า AWS เรียกวิธีนี้ว่า Working Backwards ค่ะก็คือการออกแบบทั้งหมดเริ่มต้นมาจากความต้องการของลูกค้าแล้วจึงค่อยวางเทคโนโลยีและกระบวนการเข้าไปเติมเต็มโซนต่างๆในหับที่นุ่มนิ่มได้มีโอกาสเดินดูนะคะก็เห็นชัดเลยค่ะว่าเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในแล็บแต่ว่าถูกนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราค่ะอย่างเช่นการใช้ Computer Vision ร่วมกับกล้องไฮเปอร์สเปกตรัมค่ะเพื่อตรวจจับการเน่าเสียของผลผลิตอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตในร้านค้าขนาดใหญ่ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่สดใหม่ที่สุดหรือว่าการใช้ IoT Sensor หรือว่า Internet of Things ค่ะตรวจวัดค่าความชื้นดินแสงแดดไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสเพื่อแนะนำปริมาณน้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำสมาร์ทฟาร์มหรือว่าในภาคการเกษตรได้จริงหรือแม้แต่การพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะโดยเขาใช้ generative AI ช่วยลดวงจรการออกผลิตภัณฑ์จากปกติเนี่ยเวลาจะออก product หนึ่งอาจจะใช้เวลา 6-8 เดือนตอนนี้ก็เหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์ด้วยการใช้ Gen AI ค่ะเริ่มตั้งแต่การรวบรวมอินค้าออกมาอยู่ในมูดบอร์ดนะคะใส่สิ่งที่ต้องการเข้าไปอย่างเช่นอาจจะต้องการสีแบบนี้สไตล์แบบนี้ในขั้นตอนการออกแบบทีนี้พอได้แบบที่ใช่ก็ไปสู่ขั้นตอนการผลิตแล้วก็วางแผนเพื่อการโฆษณานี่คือภาพที่ชัดเจนค่ะว่า AI และเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์แต่คือกลไกเร่งการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้สิ่งหนึ่งที่ AWS เน้นย้ำนะคะก็คือองค์กรยุคใหม่ค่ะต้องรับให้ได้ว่าไม่มีอะไรคงที่การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งเดียวที่แน่นอนนะคะและองค์กรที่ประสบความสำเร็จก็คือองค์กรที่สามารถตั้งทีมใหม่ปรับกระบวนการแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทันทีแล้วก็หับนี้เองค่ะก็มีตัวอย่างที่เอา AI มาใช้นะคะเพื่อช่วยทีมในการปรับแบบผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างโครงสร้างองค์กรที่คล่องตัวแล้วก็ฝึกให้พนักงานทุกคนทุกระดับค่ะมีทักษะด้านดิจิทัลแล้วก็ AI อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเนี่ยนะคะนอกจากจะมี mindset แบบนี้แล้วค่ะเชื่อไหมคะว่ามากกว่าครึ่งของโซนต่างๆที่นุ่มนิ่มได้มีโอกาสดูใน Innovation Hub แห่งนี้

0: เนี่ยถูกพัฒนาร่วมกับพาร์ทเนอร์หรือว่าพันธมิตรนั่นเองค่ะแน่นอนว่าไม่มีใครทำได้คนเดียวนะคะจำเป็นจะต้องมีพาร์ทเนอร์นอกเหนือจากในชีวิตประจำวันที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับของเน่าเสียการทำสมาร์ทฟาร์มต่างๆอีกสิ่งที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพได้นะคะเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนนั่นก็คือ Citizen Digital Pass หรือว่าสหับค่ะที่ AWS เนี่ยเขาร่วมพัฒนากับ Accenture นะคะ Citizen Digital Pass เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มอัตลักษณ์ดิจิทัลที่ปลอดภัยแล้วก็สอบได้ระบบนี้เนี่ยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเข้าด้วยกันโดยยังคงมนุษย์อยู่ในระบบเพื่อความรับผิดชอบและเขาก็ใช้หลักการ Zero Trust นะคะการเข้ารหัสแบบ End to End แล้วก็การตรวจสอบแบบ Audit Logs ทุกการเข้าถึงข้อมูลมาถึงตรงนี้เนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือในเมื่อทุกอย่างค่ะถูกพัฒนาถูกขับเคลื่อนแล้วก็ถูกเร่งโดย AI ข้อมูลส่วนตัวของประชาชนข้อมูลส่วนตัวของเราจะปลอดภัยหรือไม่ค่ะภายใต้กรอบของรัฐบาลสิงคโปร์ค่ะยังมี AI Governance Framework ของ IMDA หรือว่า Infocom Media Development Authority นะคะซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องใช้ AI อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็มีความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นนี่จึงไม่ใช่แค่การใช้ AI แต่คือการสร้างระบบการกำกับดูแล AI ค่ะเพื่อทำให้ภาครัฐและเอกชนเดินหน้าไปด้วยกันโดยที่ประชาชนเองเนี่ยก็ยังมั่นใจในข้อมูลในสิทธิแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเองและสิ่งที่สิงคโปร์กำลังพิสูจน์ให้เราเห็นนะคะก็คือสิงคโปร์เนี่ยมีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีข้อจำกัดด้านวิสัยทัศน์นะคะระบบที่กล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าวางอนาคตเพื่อปูทางไปสู่การเป็นประเทศผู้นำด้าน AI หรือแม้แต่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลค่ะการมีพื้นที่ที่จำกัดอย่างมากนั่นแปลว่าการที่รัฐบาลจะลงทุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมต้องเห็นชัดแล้วว่าสิ่งนั้นคุ้มค่าที่จะลงเงินไปค่ะรัฐบาลสิงคโปร์ภายใต้การนำของผู้นำคนใหม่อย่างลอเรนซ์หว่องเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ AI เนี่ยเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีใหม่นะคะแต่ต้องการทำให้เกิดอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศที่สนับสนุนการใช้ AI อย่างจริงจังนี่ก็เลยเป็นที่มาของการผนึกกำลังระหว่าง Digital Industry Singapore หรือว่า DISG นะคะของรัฐบาลและเอกชนอย่าง Amazon Web Services หรือว่า AWS ค่ะเขาเปิดตัวโครงการ AI Springboard อย่างเป็นทางการเมื่อ26มิถุนายนที่ผ่านมา AI Springboard เนี่ยมีจุดประสงค์ก็คือการช่วยให้300บริษัทในสิงคโปร์นะคะเร่งการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยเทคโนโลยี AI ภายในระยะเวลาเพียง12เดือนก็คือ1ปีค่ะองค์กรไหนพร้อมแล้วที่จะพัฒนาบริษัทพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้เป็น AI ทาง AWS เนี่ยเขาจะมอบการสนับสนุนสูงสุด600,000สิงคโปร์ดอลลาร์ต่อบริษัทขณะที่รัฐบาลสิงคโปร์ที่มาผนึกกำลังก็จะให้เงินสมทบเพิ่มเติมไปสูงสุดอีก 150,000 สิงคโปร์ดอลลาร์ต่อบริษัทเพื่อสนับสนุนค่าที่ปรึกษาคิดเป็น 70% ของค่าใช้จ่ายในการให้บริษัทนั้นวางกลยุทธ์และดำเนินการรวมๆแล้วเนี่ยนะคะเงิน2ก้อนจากทั้ง AWS แล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยบริษัท1แห่งเนี่ยสามารถได้รับการสนับสนุนมากถึง 750,000 สิงคโปร์ดอลลาร์เพื่อจะเปลี่ยนผ่านให้บริษัทตัวเองไปสู่การใช้ AI ได้จริงทั้งหมดนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของแผน Enterprise Compute Initiative หรือว่า ECI ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์เขาตั้งงบเอาไว้150ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์เพื่อจะเร่งการใช้ AI ในประเทศให้เป็นรูปธรรมโครงการ AI Springboard นี้ไม่ใช่การทดลองของบริษัทเทคนะคะแต่มันคือการวางโครงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลระดับประเทศเลยทีเดียวค่ะนั่นแปลว่ารัฐบาลสิงคโปร์ค่ะกล้าที่จะลงเงินเพื่อลดช่องว่างทางเทคโนโลยีค่ะเพื่อที่จะให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้สามารถใช้ AI ไปพร้อมกันนะคะแล้วก็ไม่ได้หวังผลแค่เพียง1หรือว่า2ปีแต่ว่าใช้สิ่งนี้เป็นฟันเฟืองในแผนระยะยาวของประเทศและสิ่งที่ AWS Innovation Hub สื่อสารอย่างชัดเจนก็คือองค์กรที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงต้องมีทีมงานที่ทำงานแบบ Agile ก็หมายความว่าทีมที่ตั้งได้เร็วเคลื่อนไหวได้ไวแล้วก็กล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ค่ะโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งหรือว่ายึดติดกับขั้นตอนเดิมท้ายที่สุดแล้วนะคะ AI อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศใดได้เลยถ้าไม่มีระบบที่ให้ทุกคนเข้าถึงได้สิงคโปร์อาจจะกำลังบอกกับโลกว่าอนาคตไม่ได้รอให้ใครพร้อมแต่อาจจะมาจากการออกแบบให้ตัวเองพร้อมตั้งแต่วันนี้ค่ะ
1: หลังจากที่น้องๆได้รับชมวิดีโอของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วนะคะอาจารย์กีก็ขออนุญาตสรุป5เสาหลักของ Smart Nation Singapore ไว้ดังนี้นะคะข้อ1ก็คือรัฐต้องวางยุทธศาสตร์ระยะยาวและอย่างต่อเนื่องอันนี้ประเทศไทยของเราวางยุทธศาสตร์ระยะยาวก็จริงแต่ความเป็นรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง เครียดอยู่นะคะว่า

เราจะไปยังไงนะคะอ่ะเรามาต่อข้อ2กันเลยค่ะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเราก็ดำเนินการมาได้ในระดับหนึ่งเนาะถือได้ว่าก้าวสู่บทบาทที่เรียกได้ว่ากำลังดำเนินการอยู่นะคะข้อ3ก็คือพัฒนาคนและทักษะดิจิทัลนะคะก็มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเนาะแต่อาจจะยังช้าเมื่อเทียบกับประเทศใหญ่ๆเนาะอย่างจีนนี่มีการยุบคณะตึดๆๆภายในเทอมนั้นเลยแล้วก็เปิดหลักสูตรใหม่สาขาใหม่ณเดียวนั้นนะคะโหเขาเปลี่ยนเร็วมากนะคะซึ่งทำให้จีนเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลก้าวล้ำนำหน้าประเทศอื่นๆไปได้ไกลนะคะข้อต่อมาข้อ4ภาครัฐต้องโปร่งใสอันนี้ก็เริ่มเครียดหนักนะคะเพราะว่าดัชนีความโปร่งใสของเรานั้นติดอันดับท้ายๆของโลกนะคะหากเราแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้เนี่ยเศรษฐกิจดิจิทัลจะต้องเผชิญกับอุปสรรคที่สำคัญอย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้แล้วรัฐควรตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยไม่ใช่กำหนดนโยบายท็อปดาวจากบนลงล่างอย่างเดียวเนาะก็ต้องฟังเสียงประชาชนด้วยว่าอยากได้สิ่งใดต้องการแก้ไขระบบจุดใดเนาะบัตทอมอัพก็ต้องมีก็คือจากล่างสู่บนนะคะข้อต่อมานะคะข้อสุดท้ายก็คือสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะคะและความยั่งยืนไม่ใช่พัฒนาเศรษฐกิจจนทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะก่อให้เกิด PM ก่อให้เกิดกรีนเฮาส์แก๊สเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปเสียเงินรักษาสุขภาพสิ้นเปลืองงบประมาณภาครัฐในท้ายที่สุดเนาะสิ่งเหล่านี้รัฐจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะดังนั้นนะคะสิงคโปร์เนี่ยได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่านโยบายที่ชัดบวกการลงมือทำอย่างต่อเนื่องจะทำให้ประเทศมีอนาคตที่ดีขึ้นหรือดีกว่าเดิมได้จริงนะคะนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลก้าวต่อไปของประเทศไทยล่ะเราดูสิงคโปร์แล้วย้อนดูตนเนาะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยควรจะต้องมีนโยบายที่ต่อเนื่องยืดหยุ่นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของคนไทยทุกคนเราทำได้อย่างไรบ้างนะคะก็ขอนำเสนอไว้ดังนี้ข้อ1นโยบายต่อเนื่องและบูรณาการนะคะข้อ2นะคะลงทุนในด้านการพัฒนาบุคลากรหรือลงทุนเกี่ยวกับคนและทักษะดิจิทัลค่ะข้อ3นะคะใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมไปถึงข้อ4สร้างให้ประเทศของเรานะคะเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะสามารถสร้างอนาคตดิจิทัลเพื่อประเทศไทยก้าวไกลไปด้วยกันค่ะและสไลด์นี้นะคะเราก็ดำเนินมาถึงการสรุปนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนะคะเรามีนโยบายที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงยั่งยืนและทั่วถึงด้วยนะคะแนวนโยบายที่สำคัญก็ได้แก่ข้อ1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลข้อ2นะคะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลข้อ4พัฒนาทักษะดิจิทัลและกำลังคนซึ่งอาจารย์กิ๊กบอกไปหลายครั้งเชื่อว่าข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดค่ะรัฐควรทุ่มงบประมาณในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะข้อ4นะคะสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในโลกดิจิทัลข้อ5ยกระดับภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลค่ะซึ่งเป้าหมายก็คือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันของประเทศไทยลดความเหลื่อมล้ำเข้าถึงโอกาสอย่างทั่วถึงและข้อสุดท้ายนะคะเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนรวมถึงการสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแม้เราจะพัฒนาเศรษฐกิจนะคะให้เจริญด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเราเชื่อว่าหากไทยเนี่ยทุ่มเทอย่างจริงจังเนี่ยเราสามารถเป็นเบอร์ต้นๆของอาเซียนได้ค่ะค่ะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะหากน้องๆ นะคะมีข้อสงสัยหรืออยากแลกเปลี่ยนประการใดนะคะสามารถอีเมลนะคะมาหาอาจารย์กิ๊กนะคะตามอีเมลแอดเดรสนี้เลยนะคะ qualitai.b@rmutp.ac.th ค่ะอาจารย์กิ๊กนะคะตอบทุกอีเมลค่ะสัญญาจริงๆอาจารย์

มีเร็วบ้างช้าบ้างนะคะต้องขออภัยสำหรับใครที่ได้รับอีเมลช้านะคะล่าสุดก็มีน้องๆแนะนำนำเสนอว่ารายการต่อไปเนี่ยควรจะนำเสนอรายการอะไรดีก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะและจะจัดจริงๆด้วยนะคะตามคำเรียกร้องเลยนะคะสำหรับในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลนะคะอยากฝากถึงน้องๆทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราในฐานะเยาวชนนะคะอย่ารอความหวังจากภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้แต่สถาบันการศึกษาเนาะที่น้องๆเรียนอยู่เพราะอะไรคะเพราะว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันขับเคลื่อนเร็วมากสมัยก่อนตอนอาจารย์กิ๊กเป็นนักศึกษาที่ศึกษาด้านนี้นะสมัยก่อนตอนเป็นนักศึกษานี่คืออุ้ย10กว่าปีมาแล้วป.เอกเนาะการศึกษาเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเราจะต้องอัปเดตทุก2สัปดาห์ค่ะแต่ณปัจจุบันมาเป็นอาจารย์แล้วเนาะบอกได้เลยว่าเราต้องอัปเดตทุกๆ2วันเปลี่ยนเร็วขนาดดังนั้นเนี่ยน้องๆอย่าเพิ่งไปคาดหวังจากปัจจัยภายนอกไปถึงภาครัฐภาคเอกชนหรือว่ามหาวิทยาลัยโรงเรียนตัวเรานี่แหละเป็นที่พึ่งแห่งตนสำคัญที่สุดนะคะแทนที่เราจะไปดูข่าวดาราใครเตียงหักใครหยุดเลิกละกันอะไรเงี้ยนะคะอย่าไปสนใจเรื่องเหล่านั้นค่ะสนใจดีกว่าว่านวัตกรรมที่จะพัฒนาประเทศคืออะไรศาสตร์เรื่องใหม่ที่เยาวชนไทยต้องรู้จักคืออะไรแล้วเราก็พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีที่กำลังขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วนะคะอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าหากน้องๆและเด็กๆเนี่ยปฏิบัติตนดังนี้นะเราจะไม่เป็นคนที่ตกเทรนด์หรือเราจะไม่เป็นคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนค่ะเราพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาในรายการเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลในตอนต่อไปได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

และพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับ

ราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้พีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบ

ลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีครับผมสุภฤกษ์บุญปิตุรักษ์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในฝ่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นวิทยากรหลักนะครับในส่วนของการเทรนนิ่งและการให้ความรู้ของทาง Vantage International Group นะครับโดยปกติแล้วผมก็จะเป็นวิทยากรหลักในการเทรนนิ่งให้ความรู้ในการฝึกอบรมพนักงานของทาง Vantage International Group นะครับรวมถึงณปัจจุบันนะผมก็จะมีบทบาทในการให้ความรู้ทางด้านการเทรดและการลงทุนแก่ผู้สนใจโดยทั่วไปแล้วก็มีในการให้ความรู้ตามสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศนะครับสำหรับในหัวข้อนี้นะครับของรายการตลาดการเงินโลกเศรษฐกิจและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อการลงทุนนะครับเรามาถึง EP ที่6แล้วนะสำหรับใน EP นี้ผมก็จะมาพูดถึงหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในส่วนที่เรียกว่า price action นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่โลกของการวิเคราะห์การลงทุนกันแล้วนะครับโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในโลกของการลงทุนเนี่ยเราก็จะมักจะแบ่งการวิเคราะห์การลงทุนออกเป็น2ค่ายหลักๆนะครับดังนี้นะในส่วนแรกเลยนะครับเขาก็จะมักว่า fundamental analysis นะครับหรือเรียกกันว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานถึงช่วงแล้วดีกว่าโอเคในส่วนแรกนะครับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเราน่าจะได้มีการพูดคุยกันไปแล้วนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับถ้าเกิดเป็นในผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปละกันรวมถึงผมขอใช้ภาษาของผมแล้วกันเวลาผมพูดคุยเรื่องนี้นะให้กับนักลงทุนแล้วก็ให้กับพนักงานปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมจะเรียกมันว่ามันคือปัจจัยที่ตรงจุดที่สุดนะครับเหตุผลนะก็คือเอาในโลกที่เกิดขึ้นแล้วกันโอเคอันนี้ผมอาจจะพูดข้ามช็อตไปนิดนึงผมขอเข้ามาสู่เรื่องของ technical analysis ก่อน technical analysis เนี่ยมันคือการวิเคราะห์กราฟถ้าพูดกันตรงๆนะครับถึงจุดๆนึงเนี่ยเทรดเดอร์หลายคนนะครับนักลงทุนด้วยเนาะบางคนก็จะหลังจากที่เรียนทั้ง2อย่างไปแล้วกันถึงจุดนึงจะมีกลุ่มนึงหนักฟันดาเมนทัลบางกลุ่มก็จะหนักเทคนิคอลนะครับในกลุ่มที่หนักเทคนิคอลเนี่ยบางครั้งเวลาวิเคราะห์กราฟมากๆเขาก็จะบอกว่าราคามันขึ้นเพราะกราฟมันทําแบบนี้ราคามันลงเพราะกราฟมันเป็นแบบนั้นนะครับผมขอเรียนตามตรงนะครับการที่ราคาขึ้นลงเนี่ยมันขึ้นลงเพราะแรงซื้อและแรงขายนะครับและแรงซื้อและแรงขายเนี่ยจุดที่เป็นต้นทางที่สุดเลยมันมาทางใช้เหตุผลในทางฟันดาเมนทัลนะครับแล้วพอเหตุผลในทางฟันดาเมนทัลเนี่ยมันถูกสะท้อนออกมาในตลาดนะครับออกมาเป็นการขึ้นลงของราคาเป็นแรงซื้อแรงขายแล้วเนี่ยเทคนิคอลแอนาลิซิสถึงมีบทบาทตามมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปลอมในการวิเคราะห์การเงินการลงทุนที่น่าเชื่อถือที่สุดอย่าง CFA Association นะครับณตอนนั้นเขาก็น่าจะแทบไม่มีเทคนิคอลแอนาลิซิสออกมาให้สอบเลยนะครับจนกระทั่งในช่วงประมาณปี2011นะครับตอนนั้นผมน่าจะเรียนจบและทำงานมาได้สักพักก็เริ่มมีงานวิจัยออกมานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็น่าจะเป็นอาจารย์ทาง MIT นะเป็นผู้อ่านงานวิจัยแล้วจนโอเคตอนนั้นก็เริ่มมีเนื้อหาของทางเทคนิคอลแอนาลิซิสเข้ามาในทาง CFA แล้วนะครับจนตอนผมทำปอโทแล้วกันตอนโปรเจกต์จบนะเริ่มจบของผมก็ทำเรื่องเทคนิคอลแอนาลิซิสนี้แหละนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยยากนะครับที่แวดวงวิชาการจะให้การยอมรับนะจนมีงานวิจัยออกมายอมรับออกมารองรับนิดนึงนะครับว่ามันใช้งานได้และในทางปฏิบัติมันใช้ได้ผลดีพอสมควรนะครับถ้าเราใช้มาถูกวิธีนะครับทีเนี้ยในการ

เทรดนะเรียนนำตรงการเทรดโดยเฉพาะการเทรดระยะสั้นมันจะหนักไปในทางเทคนิคอลนะครับแต่ผมก็ไม่อยากให้ทิ้งฟันดัมเมนทัลนะเพราะว่าอันนี้ผมขอพูดเหมือนสปันเหมือนสปอยหนังล่วงหน้าเบาๆนะก็คือสองอย่างนี้มันร่วมกันฟันดัมเมนทัลเนี่ยจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เป็นแนวโน้มใหญ่จริงๆย้ำว่าเป็นแนวโน้มใหญ่จริงๆนะครับฟันดัมเมนทัลที่ดีจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ระยะสั้นมันจะส่งผลกระทบทีนึงเนี่ยนานเป็นหลายเดือนอาจจะข้ามปีด้วยซ้ำนะครับแล้วฟันดัมเมนทัลเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าเราสนใจสินทรัพย์อะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเราสนใจหุ้นนะครับเราก็ต้องดูงบการเงินนะครับดูแนวโน้มเศรษฐกิจด้วยว่าตัวธุรกิจที่หุ้นของบริษัทที่เราลงทุนอยู่เนี่ยเขาอยู่ในวัฏจักรเศรษฐกิจแบบใดนะครับแล้วก็ต้องดูไปถึงนโยบายของผู้บริหารด้วยนะครับปัจจัยที่จะต้องดูเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ฟันดัมเมนทัลเนี่ยปกติแล้วเวลาวิเคราะห์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้พูดยังไงดีมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ่อยมันไม่เหมือนเทคนิคอลเนี่ยถ้าเกิดดูกราฟระยะสั้นมันเปลี่ยนแปลงกันนาทีต่อนาทีนะแต่ฟันดัมเมนทัลเนี่ยมันไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแต่ก็แล้วแต่ประเภทธุรกิจด้วยอย่างเมื่อสักครู่ผมกล่าวไปมันเป็นฟันดัมเมนทัลของหุ้นนะครับเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนนโยบายการทำงานมันก็เปลี่ยนฟันดัมเมนทัลหรืองบการเงินของบริษัทออกมางบไม่สวยงบออกมาแย่กว่าที่คาดไว้นี่ก็เป็นฟันดัมเมนทัลนะครับหรืออีกเรื่องนึงการสมมติถ้าเปลี่ยนเป็นทองคำเนี่ยมันจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเฟดนะหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐนะครับเพราะว่าเขาเป็นเรียกได้ว่าเป็นมันมีบอร์ดสารร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเรื่องถ้าเงินเฟ้อแล้วกันในเรื่องเงินเฟ้อเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะถ้าเกิดเฟดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราดอกเบี้ยก็จะกระทบกับราคาทองคำหรือถ้าเกิดมีเรื่องราวเขาเรียกภูมิรัฐศาสตร์นะครับความภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศถ้าเกิดประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งตีกันรบกันแล้วเกิดเรื่องราววุ่นวายโลกไม่สงบนะมันจะมีประโยคคุยกันในหมู่นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์ทองคำนะครับว่าทองจะขึ้นเนี่ยก็คือถ้าโลกเดือดร้อนทองจะขึ้นแต่ถ้าโลกสงบสุขทองจะลงนิ่งๆและลงนะครับเราน่าจะเคยเห็นนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในโลกออนไลน์นะครับว่าโอเคเทรดเดอร์ทองดีใจที่โลกไม่สงบสุขเกิดสงครามแล้วก็เกิดเป็นมีมคนนี่แบบบางคนก็รับไม่ได้ว่าทำไมคุณดีใจที่เห็นโลกเดือดร้อนหรืออะไรอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นทิปเล็กๆนะครับที่อยากจะชี้เห็นถึงความสำคัญของฟันเดเมนทัลทีนี้เนี่ยวันนี้ผมก็อาจจะมาอธิบายกลไกพื้นฐานนะเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมแค่อยากจะบอกว่าเทคนิคอลและฟันเดเมนทัลอะเวลาไปใช้งานจริงมันผูกกันนะครับอย่าทิ้งโดยเฉพาะในส่วนของแนวโน้มนะครับฟันดัมเมนทัลเนี่ยเนื่องจากมันช้านะครับพอมันช้าเนี่ยเวลาวิเคราะห์กราฟเดี๋ยวพอผมเล่าเนี่ยผมจะบอกเลยมันจะมีหลายเลเยอร์หลายไทม์เฟรมนะครับในเชิงฟันดัมเมนทัลเนี่ยมันจะไปกระทบกับไทม์เฟรมใหญ่อย่างเช่นรายเดือนรายสัปดาห์หรือรายวันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมาวิเคราะห์ในกรอบไทม์เฟรมที่เล็กกว่าหลายวันฟันดัมเมนทัลมันอาจจะกระทบน้อยนะครับไม่ใช่ไม่กระทบเลยกระทบน้อยนะครับบางครั้งถ้ามันจะเกี่ยวเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับข่าวหรือเหตุการณ์ที่แบบโอเคมีการปล่อยข่าวประกาศข่าวอะไรสักอย่างแล้วมันกระทบต่อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเช่นตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของที่สหรัฐนะครับพอมันประกาศออกมาเนี่ยมันอาจจะออกมาแย่กว่าที่คาดไว้สมมตินะครับมันก็จะกระทบกับตัวเลขเขาก็จะการประมาณการเศรษฐกิจของอเมริกาก็จะเปลี่ยนมันก็จะไปกระทบตลาดหุ้นอเมริกาพอตลาดหุ้นอเมริกาได้รับผลกระทบมันก็จะส่งผลมาถึงนักลงทุนต่างชาติและกองทุนที่มาในประเทศไทยนะครับมันก็จะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่กันแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ผมเกริ่นพื้นฐานมาคร่าวๆแล้วนะวันนี้เราจะลงลึกในส่วนนี้กันนะครับเริ่มเลยนะครับในการที่จะเรียนการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับมันจะมีสมมติฐานอยู่3ข้อที่ผู้ใช้งานวิเคราะห์กราฟเทคนิคควรทราบนะอย่างแรกเลยก็คือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยมันจะว่าด้วยเรื่องของราคานะครับราคากับปริมาณการซื้อขายนะครับเขาเรียกวอลุ่มนะ price and volume นะแทบจะล้วนๆเลยนะครับมันตีกันสักพักหนึ่งก็คือด้วยสิ่งนี้แหละนะครับราคาบางคนก็จะบอกราคามันช้าหรือตลาดมีประสิทธิภาพหรืออะไรแต่โอเคนั้นผมพักเรื่องพวกนั้นไปก่อนบางทีเราคุยทั้งวันไม่จบนะเอาราคาสะท้อนทุกอย่างก่อนราคาสะท้อนทุกอย่างเนี่ยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าราคาหุ้นราคาทองคำหรือราคาของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันมีการปรับตัวขึ้นลงให้เราได้เห็นอยู่เนี่ยมันสะท้อนทุกอย่าง
ผมอันนี้คือคำที่เขามานะผมแปลมาจากภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนี้ price discount everything นะครับทีเนี้ยมันจะมีข้อแย้งนิดนึงก็คือสะท้อนทุกอย่างคนก็จะบอกว่าเฮ้ยบางทีเนี้ยมันมีเจ้ามือมีรายใหญ่หรือมีวานมีอะไรก็แล้วแต่นะเขายังไม่ได้ปล่อยข้อมูลออกมาทั้งหมดอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวของผมนะเขาบอกว่าสะท้อนทุกอย่างเนี่ยมันก็จริงแต่ผมเสริมว่าสะท้อนทุกอย่างณนาทีนั้นย้ำนะครับณนาทีนั้นนะเรื่องของอนาคตค่อยว่ากันต้องขึ้นอยู่กับถือว่าตลาดเรียกว่าตลาดอะได้รับรู้ข้อมูลมาแค่นี้ก็สะท้อนมาแค่นี้ถ้าในอนาคตสมมตินะฮะมีผู้เล่นรายใหญ่หรือสถาบันหรือใครก็ตามแต่นะครับอาจจะทรัมป์หรือใครก็แล้วแต่นะฮะประธานาธิบดีที่ไหนก็ตามอยู่ๆเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เรียกว่าตลาดมีข้อมูลใหม่พอมีข้อมูลเข้ามาใหม่ปุ๊บราคาจะเปลี่ยนก็คือมันสะท้อนทุกอย่างที่เกิดขึ้นณนาทีนั้นย้ำนะครับณนาทีนั้นอันนี้เป็นมุมมองในทางปฏิบัติของผมเองนะครับสองเลยก็คือราคาจะเคลื่อนที่เป็นแนวโน้มเสมอข้อเนี่ยมันจะผูกกับความฟันดาเมนทัลนะก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าสินทรัพย์ที่มันอย่างที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อตอนคู่นะอย่างหุ้นกับทองคำมันโดยเฉพาะหุ้นสหรัฐนะครับมันผูกติดกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยเวลาตัวเลขมันถ้าเป็นตัวเลขที่ประกาศออกมาแล้วส่งผลกระทบรุนแรงจริงนะบางทีไม่เป็นตัวเลขบางทีอาจจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจของผู้นำบางคนที่เขาออกสื่อประกาศออกมานะครับมันก็จะทำให้แนวโน้มเปลี่ยนแล้วเวลาแนวโน้มเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนบ่อยนะครับอย่างขึ้นมันก็จะคุณก็จะเห็นนั้นในครั้งที่แล้วนะ EP ที่แล้วเวลากราฟมันเปลี่ยนกราฟมันจะขึ้นเป็นลูกคลื่นมันจะเป็นขยับนะครับแล้วราคาจะขึ้นที่เป็นแนวโน้มอันนี้คือข้อสมมติฐานที่2นะครับแล้วก็3เลยก็คือประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเดิมนะครับทีนี้ตรงข้อ3เนี่ยก็จะมีการโต้แย้งกันอยู่ก็คือคุณดูในกราฟราคาสิกราฟราคาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนนะครับจนถึงปัจจุบันมันไม่เคยมีการเคลื่อนไหวที่ดูแล้วซ้ำเดิมเลยแม้แต่นิดเดียวเขาจะพูดกันอย่างนี้นะมันไม่เคยต้องเรียกว่าข้อมูลไม่ซ้ำแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะกล่าวก็คือมันซ้ำรอยมันไม่ได้มันจะไม่เหมือนเป๊ะแต่มันจะแบบมีเงื่อนงำบางอย่างให้สามารถเก็บออกมาเป็นสถิติแล้วก็เทสได้นะซึ่งมีงานวิจัยที่มาแบ็กอัพอยู่พอสมควรนะครับว่ามันสามารถเกิดการทำซ้ำได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จากที่ผมทำงานมาในชีวิตจริงแล้วกันไอ้ตรงนี้มันสามารถเรียกว่ายังไงดีอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะนักศึกษาแล้วก็ทุกท่านที่สนใจฟังอยู่ผมเชื่อว่าท่านมีเพื่อนสนิทมีคนคุ้นเคยนะครับและคุณก็จะรู้ว่าเพื่อนสนิทของคุณหรือคนคุ้นเคยของคุณเนี่ยเวลามีอารมณ์หรือสีหน้าเรียกว่าอ่านสีหน้าละกันนะครับอ่านสีหน้าอ่านภาษากายเมื่อเราสนิทเนี่ยเราได้เห็นเขาตอนดีใจตอนโกรธตอนอารมณ์ไหนก็แล้วแต่นะครับพอเรามีผมเรียกว่าเรามี data ของคนสนิทของเราเนี่ยเรารู้แล้วเขาแสดงออกแบบนี้เราอาจจะไม่กล้าพูดว่า 100% ถูกไหมครับแต่อาจจะชั่งน้ำหนักไว้เลยให้น้ำหนักเลย60 70 80 90หรืออะไรก็แล้วแต่มันสมมติหน้าเนี่ยอาจจะแบบแม้ดูยิ้มนิ่งยิ้มแห้งๆแต่ผมมั่นใจหน้ายิ้มทรงเนี้ยไม่พอใจค่อนข้างชัวต้องมีสักเรื่องไม่พอใจแน่ๆกับเพื่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งทำดูแบบอาจจะพูดออกตัวเหมือนดูน้อยๆดูไม่ค่อยพอใจนะครับแต่ว่าเรารู้ไอ้อย่างเงี้ยเล่นตัวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไอ้คำว่าประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเดิมในกราฟเนี่ยผมขอย้ำอีกทีกราฟราคามันคือพฤติกรรมของมนุษย์นะครับบางครั้งเนี่ยในที่ผมทำงานอยู่แล้วกันเขาก็บอกกันตลาดณปัจจุบันนะครับ 80-90% ใช้ AI ใช้โปรแกรมใช้อัลกอริทึมในการเทรดแล้วแต่ผมอยากจะเรียนว่า AI หรืออัลกอริทึมเขาไม่ได้เอาเงินไปใช้นะครับถ้า AI และอัลกอริทึมนั้นไม่เวิร์กนะครับเจ้าของเงินก็จะปิดแล้วก็เปลี่ยน AI เปลี่ยนอัลกอริทึมเปลี่ยนลอจิกในการเทรดใหม่แต่ถ้ามันยังเวิร์กอยู่มันก็จะถูกรันต่อไปนะครับคนที่อยู่เบื้องหลัง AI ก็ยังเป็นมนุษย์ผมเรียนตามนี้นะครับนั่นคือข้อ1และข้อ2อย่างที่ผมได้กล่าวไปเทคนิคอลมันมีความเชื่อมโยงกับฟันดาเมนทัลนะครับและเหตุการณ์ในเชิงฟันดาเมนทัลเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ในเชิงบริบทของความเป็นสังคมมนุษย์นะครับสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถตีความเป็นมนุษย์ออกไปได้แล้วความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นที่ผมได้กล่าวไปอันนั้นในหน่วยไมโครสุดหรือเล็กสุดมันคือเพื่อนหรือคนรู้จักเรานะครับคุณก็รู้พฤติกรรมหรือนิสัยคนนะมันเปลี่ยนยากมากนะครับคุณลองนึกถึงพฤติกรรมหรือนิสัยของโอเคอันนี้เมื่อกี้พูดในแง่คนนะเราจะพูดในแง่ของกลุ่มคนขององค์กรของเผ่าพันธุ์ของประเทศชาติหรืออะไรต่อไปขยายไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีที่มานะครับพฤติกรรมพวกนี้มันไม่ได้อยู่ๆนึกจะเกิดก็เกิดในวันเดียว

มันถูกสะสมมาถ้าจะเปลี่ยนมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมทั้ง3ข้อนี้มันยังถึงใช้งานได้และยังคงเขาว่ากันว่าตราบใดที่มนุษย์ยังคงความเป็นมนุษย์ยังมีลักลอบกดหลงอยู่สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงใช้ได้ตลอดไปนะครับโอเคนี่ก็เป็นอารัมภบทนะครับในเกี่ยวกับสมมติฐานในการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนะย้ำอีกทีมันคือความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มันคือความเป็นมนุษย์มันไม่ใช่การที่จะออกแบบในเชิงวิศวกรรมหรือในเชิงวิทยาศาสตร์อะไรขนาดนั้นนะครับมันจะไม่สามารถที่แบบ1บวก1เท่ากับ2เป๊ะ1บวก1มันอาจจะเท่ากับ 1.9 1.8 หรือ 2.2 หรืออะไรสักอย่างแต่มันจะประมาณมันเป็นเรื่องของเกมความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็มันจะมีอีพีนึงที่ผมบอกไปเราไม่สามารถพยากรณ์ยอดขายให้มันไปออกเรารู้ว่าสินค้าชนิดนี้จะขายดีแต่ถ้าจะมีคนบอกว่าคำนวณเลยขายได้1ล้านชิ้นแน่นอนปีนี้ไม่รู้หรอกมันอาจจะเกือบ1ล้านหรือเกิน1ล้านมาเยอะแยะเป็น5ล้าน10ล้านหรือเปล่ามันแต่เราไม่รู้เรารู้แต่เรารู้แนวโน้มนี่คือสิ่งที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยเราได้นะครับทีนี้ในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะโอเคอันนี้เป็นเรื่องของกราฟแท่งเทียนนะอันนี้เดี๋ยวก่อนจะไปสู่กราฟแท่งเทียนเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งแล้วกันวันนี้เราจะคุยเรื่อง price action นะครับ price action เนี่ยพูดกันภาษาบ้านๆเขาเรียกกันว่ากราฟเปล่านะครับเป็นการวิเคราะห์ที่จะไม่มีการใส่อินดิเคเตอร์หรือเครื่องไม้เครื่องมือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์นะผมเขาเรียกคำว่าเครื่องมือของผมนี่คือเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์มันจะมักจะเป็นเส้นเป็นตัวเลขเป็นอะไรแปลกๆเราจะวัดด้วยการกราฟล้วนนะครับซึ่งใน price action เนี่ยในทางคลาสสิกเลยนะมันจะมีอยู่แค่เอาเรียกว่าในสไตล์ที่ผมเจอมาส่วนใหญ่เลยแล้วกันเขาจะคุยกันอยู่ใน3ส่วนหลักๆก็คือมันจะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับวิเคราะห์แนวโน้มแล้วก็วิเคราะห์โซนแนวรับแนวต้านนะในรอบนี้เดี๋ยวผมขอเรียกว่า demand supply zone แล้วกันนะครับภาษาไทยแล้วกันแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือกราฟแท่งเทียนผมขอใช้คำว่าชาร์ตแพทเทิร์นแล้วกันชาร์ตแพทเทิร์นนะครับซึ่งแพทเทิร์นเนี่ยผมไม่อยากจะตีความแค่คำว่าแท่งนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นล่าสุดแล้วกันตอนนี้ผมสอบ CMT นะ Charter Market Technician นะครับเป็นเรียกว่าเป็นการสอบไลเซนส์เพื่อไปขึ้นทะเบียนนักวิเคราะห์นะครับณปัจจุบันเลยนะองค์ความรู้ของทาง CMT ในเกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคเนี่ยเวลาพูดถึงชาร์ตแพทเทิร์นมันก็โอเคแคนดิสติกนะมันอาจจะเรียกว่าแค่ป๊อปปูล่าสุดนะครับกราฟแท่งเทียนแต่ว่ามันไม่ใช่แต่แคนดิสติกมันมีบาร์ชาร์ตมีพอยต์แอนด์ฟิกเกอร์ชาร์ตแล้วก็มีคลาสสิกแพทเทิร์นเยอะแยะมากมายนะครับรวมอยู่ในนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมจะสอนเอาเท่าที่ใช้นะครับผมยิบเอาเนื้อจากในงานจริงเลยนะครับอะไรที่ผมเห็นว่าโอเคใช้แล้วมันค่อนข้างนิ่งเสถียรสามารถวางผลได้นะครับประมาณหนึ่งนะก็จะเอามาแนะนำกันในวันนี้นะปกติเวลาวิเคราะห์เนี่ยจะเริ่มจากเทรนด์แนวรับแนวต้านแล้วก็แคนเดลสติกก่อนแต่วันนี้ผมจะสอนจากล่างขึ้นบนผมจะสอนทุกท่านนะฮะนักศึกษาทุกคนเริ่มจากแคนเดลสติกก่อนเลยนะเพราะว่าผมเคยสอนมาหลายแบบแล้วผมรู้สึกว่าถ้าสอนจากแคนเดลสติกไล่ขึ้นไปเลยเนี่ยน่าจะไม่เหมือนผมจะรู้สึกว่าผมอธิบายแล้วรู้สึกมันโฟลว์กว่านะครับ

ี่คือในแพลตฟอร์มเทรดดิ้งนะครับแพลตฟอร์มณปัจจุบันผมว่าแทบจะเกือบทุกแพลตฟอร์มแล้วเวลาโชว์กราฟก็จะโชว์เป็นแคนเดิลสติ๊กแบบนี้นะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นสีเขียวสีแดงนะครับเดี๋ยวในที่นี้เดี๋ยวผมขอปรับสีให้ตรงตามมาตรฐานแล้วกันนะโดยสากลเนี่ยเขาก็มักจะใช้เขียวแดงนะครับผมมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนิดนึงนะครับบางประเทศนะครับอย่างเช่นประเทศจีนนะครับวัฒนธรรมของจีนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าสีเขียวสีแดงแล้วกันสีแดงมันเป็นมงคลนะมันเขาก็จะว่าเวลาราคาขึ้นเขาจะใช้สีแดงแล้วตอนราคาลงเขาก็จะใช้สีเขียวเป็นสีคนตายอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อไปเจอบางประเทศเขียวแดงสลับกันอาจจะไม่ต้องแปลกใจนะแต่ว่าในแพลตฟอร์ม 90% แล้วกันโดยมาตรฐานนะเขียวขึ้นแดงลงนะเขียวในการวิเคราะห์พวกนี้ส่วนใหญ่มันก็มาจากฝรั่งแหละฝรั่งก็จะจริงๆแคนเดอร์สติ๊กเป็นตำราญี่ปุ่นนะนี่ผมนิดนึงแต่อันนี้ผมหมายถึงเรื่องการเงินแล้วกันคนเอาไปใช้อะคนใช้ส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเขาก็รู้สึกเขียวเนี่ยมันกรีนนะมันมาถึงดอลลาร์แดงก็เลือดออกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะแคนเดอร์สติ๊กก็จะเห็นว่าผมขอซูมนิดนึงนะครับจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่แบบเป็นบล็อกเหลี่ยมแล้วก็มีเส้นขีดๆที่งอกออกมาจากตัวบล็อกนะครับตัวบล็อกเนี่ยเขาเรียกกันว่าบอดี้นะครับส่วนตัวเส้นที่งอกออกมาจากบอดี้เนี่ยเขาเรียกว่าไส้เทียนนะครับชาโดว์เงานะแต่วิกนี่คือไส้นะครับเรานึกถึงเทียนเวลาเราไปไหว้พระเนอะเทียนก็โอเคเทียนเป็นแท่งเหลืองๆไส้เป็นสีขาวๆเนอะจุดไฟอะไรประมาณนั้นนะครับแต่แค่รอบนี้โอเคเรามาคุยเรื่องการลงทุนแท่งเทียนสีเขียวคือแท่งที่ราคาปิดแท่งสูงกว่าราคาเปิดนะครับเวลาคุยเรื่องแท่งเทียนส่วนใหญ่ผมอยากจะให้มองมันเป็นอารมณ์เพราะมันคืออารมณ์ที่แรงซื้อชนะแรงขายนะครับในแง่ของคนซื้อนะส่วนต่อมาแท่งเทียนสีแดงเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ที่อาจจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับมันลงอันนี้อารมณ์ดีราคาขึ้นอารมณ์ไม่ค่อยดีราคามันลงนะครับก็คนที่เริ่มใหม่ๆก็อาจจะงงโอเคในแท่งเนี่ยมันคืออะไรอาจารย์นะครับเหตุผลที่แท่งเทียนมันได้รับความนิยมนะปกติแล้วในแพลตฟอร์มกราฟนะครับอย่างที่ผมบอกโลกใบนี้ไม่ได้มีแต่แคนเดิลสติ๊กหรือกราฟแท่งเทียนอันนี้บายชาร์ตใช้กันยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลกและเนี่ยก็คือลายชาร์ตหรือเป็นเส้นๆเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นคอมมอนเซนส์นะทุกธุรกิจทุกอาจจะพูดถึงเปรียบเอากราฟราคามาเปรียบเทียบกันก็จะเป็นเส้นปกติแบบนี้แคนเดิลสติ๊กเนี่ยมันแทบจะร้อยทั้งร้อยนะ 90% กว่าๆเนี่ยผมเห็นมันจะอยู่แต่ในโลกการลงทุนนะครับเหตุผลที่ Candlestick มันได้รับความนิยมในโลกการลงทุนเพราะว่ามันให้มิติในราคาได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างลายชาร์ตเนี่ยมันจะแสดงราคาแค่ราคาสุดท้ายแล้วกันคือในภาษาของการลงทุนเขาจะเรียกราคาปิดหรือ close price นะแต่ว่าผมพูดแบบให้ชาวบ้านเข้าใจก็คือราคาล่าสุดแล้วกันราคาล่าสุดที่มีการอัปเดตณช่วงเวลานั้นสมมติถ้าเป็นวันราคาของวันนั้นเนื้อราคาหุ้นราคาอะไรที่มันแปะณสิ้นวันเนี่ยเขาจะราคานั้นมาพลอตกราฟอันนี้เป็นคอมมอนเซนส์นะเราได้ราคาอะไรมาเราก็พลอตกราฟอันนี้ผมกดไทม์เฟรมนะอย่างเดย์เนี่ยก็คือ1ข้อมูล1ช่วงก็คือ1วันส่วน M1 เนี่ยข้อมูล1ช่วงก็คือ1นาทีพอเป็นแท่งกราฟเนี่ยก็จะเรียกง่ายๆเลย1แท่ง1นาทีอันนี้1แท่งคือ1วันนะครับใน1แท่งมันจะให้ข้อมูล4อย่างเนี่ยครับ Open High Low Closeนะครับ open high low close นี่คือสิ่งที่ candlestick มันมีเสน่ห์ตรงนี้มันให้ข้อมูล4มิติไม่ใช่มิติเดียวนะครับแล้วข้อมูล4มิติตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เห็นแรงซื้อแรงขายได้จริงๆบาร์ชาร์ตก็ open high low close เหมือนกันนะครับแต่ว่า candlestick มันมี body พอมี body เนี่ยมันรู้เลยว่าโอเคตรงเนี้ยเวลาใช้สายตาไล่มองแล้วกันมันเห็นได้ชัดว่านี่คือส่วนต่างระหว่างราคาเปิดกับราคาปิดนะครับจริงๆไอ้ตัวการเปิดการปิดและลีลาพวกเนี้ยมันให้นัยยะสำคัญแล้วมันมีข้อมูลสำหรับมาประกอบพิจารณาการตัดสินใจซื้อขายได้อันนี้ผมเป็นกราฟหนึ่งแท่งหนึ่งนาทีถ้าคนที่ใหม่เลยเนี่ยส่วนใหญ่จะสงสัยนะครับว่าไอ้ตัวขีดไกลตัวบล็อกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันต้องการสื่อถึงอะไรเนี่ยดูแบบนี้อ่ะมันเนี่ยชัดเลยนะครับเมื่อสักครู่ผมว่านักศึกษาน่าจะได้เห็นราคามันขึ้นไปพุ่งไปถึงตรงนี้แล้วมันก็วูบกลับลงมาอย่างรวดเร็วการที่ราคาวูบกลับลงมาอย่างรวดเร็วเนี่ยแล้วมันทิ้งไส้ในภาษาเนี่ยคุยกันเล่นนะคุยกันเองในเทรดเดอร์นะวิเคราะห์ก็บอกว่ามันทิ้งไส้ก็คือเนี่ยไส้เนี่ยคือราคาหายเนี่ยมันทิ้งตรงนี้แล้วมันก็ปิดแท่งตรงนี้นะครับนะฮะโอเคเนี่ยราคาโอเพ่นมันคือราคาเริ่มโอ้เนี่ยตรงนี้มันเริ่มมาตรงนี้พุ่งขึ้นมาแรงเลยนะครับอย่างเงี้ยก็คือมันขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ตรงนี้นะครับ

นี่เดี๋ยวราคาโอเคเนี่ยมันเริ่มย่อลงมานิดนึงพอตอนที่ย่อมันก็จะมีไส้ขึ้นมานิดนึงนะแต่ถ้ามันไปต่อมันก็จะดันขึ้นไปต่อแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจจะสลับเวลาสักนาทีสองนาทีดูกันต่อเนี่ยครับนี่ผมว่ามองแค่นี้น่าจะพอได้รู้แล้วแหละนะครับว่าในแท่งเนี่ยมันต้องการสื่อถึงอะไรทีนี้ราคาตรงนี้อาจจะดูน่ากลัวเนอะมันหนึ่งแท่งหนึ่งนาทีมันก็เลยดูไวนะครับโอเคโอเคอันนี้มันยังขึ้นไปเรื่อยๆมันเลยเป็นสีเขียวนะครับนี่ผมกำลังรอดูอยู่มันจะเราจะได้เห็นโมเมนต์ที่เป็นสีแดงไหมนะครับเนี่ยมาเริ่มเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดมันลงมาจนต่ำกว่าราคาเริ่มต้นหรือราคาเปิดแท่งอ่ะมันจะเป็นสีแดงนะครับหนึ่งนาทีมันดูไวแต่พอเป็นหนึ่งชั่วโมงเอาแค่15 นาทีก็ได้15 นาทีมันดูไม่ไวเท่า1 นาทีนะครับนี่คือเรื่องสโคปเวลาและการในการเกิดแท่งเทียนนะครับข้อมูลที่มันถูกนำมาประกอบและสร้างเป็นราคาในแท่งเทียนมันมายังไงนะครับคือแบบนี้ถ้าถึงตรงนี้ผมว่าบางคนน่าจะจับอะไรบางอย่างได้นะครับถ้าดูในไทม์เฟรมยิ่งเล็กนะอย่าง1 นาทีเนี่ยเป็นไทม์เฟรมหรือกรอบเวลาที่เล็กมันดูแล้วมันค่อนข้างน่าตกใจนะครับคุณจะเห็นความผันผวนหรือเห็น noise ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คุณจะได้เริ่มเห็นหลักการของ price action เลยตามชื่อแหละ price action ก็คือการกระทำของราคานะราคากระทำให้ดูสดๆเนี่ยโอ้สีแดงเมื่อกี้เป็นสีแดงแวบหนึ่งนะครับถ้ามันเคลื่อนไหวโอเคเนี่ยสีเขียวขึ้นถ้ามันเริ่มเคลื่อนไหวต่ำกว่านี้มันจะเป็นสีแดงนะส่วนเส้นๆขีดๆเนี่ยคือการทิ้งณจุดไฮแต่ถ้ามันเนี้ยมันวูบลงมันแดงให้เห็นแล้วนะครับเนี่ยเริ่มได้เห็นสีแดงแล้วเนี่ยแหละครับนี่คือการแอคชั่นของราคาในรูปแบบของกราฟแท่งเทียนนะครับนี่คือ price action นะครับ price action เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้แค่ action แบบนี้เปล่าๆเดี๋ยวผมจะสอดตีความสัญญาณด้วยอย่างนี้ทิ้งไส้เนี่ยมันขึ้นมาลงมาตรงนี้โอ้เนี่ยดึงกลับโอ้อันนี้มันดูอย่างที่ดีนะครับเราจะได้เห็นการดึงกลับนะครับมันจะมีอีกคำหนึ่งที่อยากจะให้จดจำไว้ในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนนะครับก็คือเวลาเราจะวิเคราะห์นะครับรอให้จบแท่งเทียนก่อนอย่าง1 นาทีเนี่ยคุณรอให้แท่งจบแล้วขึ้นแท่งใหม่ก่อนนะครับบางคนอาจจะใจร้อนไม่อยากจบแท่งก็ให้มันใกล้จบก็ได้นะครับสมมติแท่ง1 ชั่วโมงนะคุณอาจจะรอสัก55หรือ58นาทีก็ได้นะครับเพราะมันคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงง่ายแต่จริงๆเซฟสุดรอให้มันจบก็จะดีนะครับตัวผมเองผมจะรอให้มันจบนะครับเราก็ได้เห็นกราฟแท่งเทียนกับใบพอสมควรแล้วนะว่ามันเริ่มต้นและจบลงยังไงสีและไส้มันเกิดขึ้นและมันสื่อถึงอะไรได้บ้างนะครับเราจะมาดูกันนะว่าแท่งเทียนมันทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเอามาพูดคุยถึงจุดกลับตัวก่อนนะครับในนี้ผมใช้คำว่าการเกินกินนะครับปกติแล้วแท่งเทียนแคนเดิลสติ๊กเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาลองไปหาข้อมูลดูก็จะพบชื่อเรียกเยอะมากนะครับซึ่งในทางปฏิบัติและกันที่ผมเคยสัมผัสมาเองใช้กันจริงๆนะครับคนที่เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพหรือนักลงทุนมืออาชีพเลยเนี่ยหลายคนใช้คำว่าส่วนใหญ่เลยแล้วกันเขาจำได้ไม่หมดหรอกเขาจะจำได้อยู่แค่3-5รูปแบบนะครับแล้วจริงๆการจำชื่อไม่ได้มีนัยสำคัญเท่าไหร่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือคุณเข้าใจกลไกของมันนะผมขอเรียกกลไกนี้ว่าการกลืนกินนะครับการกลืนกินการของแรงซื้อขายนะครับการกลืนกินเนี่ยในภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า engulfing นะครับengulfing นะครับเพื่อไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มให้ดูรูปแบบแรกสมมุติแท่งเทียนเริ่มต้นมาราคาเปิดมันดึงลงมาต่ำมากๆนะครับอยู่ๆนะครับแรงขายเนี่ยถูกแรงซื้อกินกลับกลายเป็นสีเขียวแล้วก็ทิ้งไส้เทียนแบบนี้นะครับอันนี้ผมตีว่าเป็นการกลับมีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นนะครับปกติเวลาจะเทรดออเดอร์ส่งออเดอร์ในการเทรดนะครับอย่างใน Open Buy เนี่ยครับก็ตั้ง Buy Stop ได้เหมือนที่ได้คุยกันไปใน EP ก่อนๆ นะครับหรือตั้ง Stop Loss ไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับมันจุดอันนี้เราจะเริ่มมีเทคนิคเข้ามาทีนึงแล้วนะเริ่มมีกลยุทธ์ในการเทรดนะครับถ้าเจออย่างนี้ส่วนใหญ่โอกาสที่จะขึ้นมันจะค่อนข้างสูงเรียกว่าเป็นการกลับตัวนะค่อนข้างสูงในทางกลับกันถ้าเจออย่างเงี้ยกลับลงก็จะง่ายกว่านะครับทีนี้มันจะมีข้อสังเกตแบบนี้สิ่งสำคัญคือเราต้องดูด้วยว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งไหนของกราฟนะทีนี้รายละเอียดมันเยอะเดี๋ยวผมจะค่อยๆร้อยเรียงแล้วกันดังนั้นฉากแรกผมให้จับประมาณนี้เจอแท่งประมาณอย่างเงี้ย
ให้โฟกัสได้เลยว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดจุดกลับตัวมันเริ่มมาแล้วนะครับเตรียมบายตรงนี้นะหรือตรงนี้เตรียมเปิดออเดอร์เซลล์นะอันนี้เป็นการกึ่งกินการของแรงซื้อขายแบบแรกนะครับก็คือถ้าตรงนี้ขอย้อนนิดนึงจุดสังเกตคือราคามันเริ่มต้นที่นี่มันดำดิ่งลงมาขนาดนี้แล้วมันก็ถูกซื้อกลับแรงขายถูกแรงซื้อกลืนกินนะครับเป็นตัววีในภาพในหัวนะครับภาพในมุมเป็นตัววีอย่างอันนี้เหมือนกันตอนเริ่มต้นมันขึ้นมาแบบนี้สุดท้ายปิดแบบนี้นะครับอันนี้เปิดออเดอร์อันนี้เราให้เราประเมินได้ว่ามันมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับอันนี้แบบแรกนะครับแบบนี้เขาเรียกชูตติ้งสตาร์เรียกแฮมเมอร์อินเวอร์ตแฮมเมอร์คำเรียกมันเยอะแยะนะครับแล้วแต่สะดวกเรียกนะเรียกชูตติ้งสตาร์ก็ได้นะครับเวลาคุยผมอาจจะใช้คำว่าชูตติ้งสตาร์ออกมานะครับต่อมาแบบที่สองอันนี้ engulfing จริงๆ engulfing pattern นะครับมันมีหลายคำเรียกมันมีนาคาว cover piercing pattern หรืออะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแต่นี้ผมเรียก engulfing แล้วกันนะครับแบบสองง่ายๆประมาณนี้จุดสังเกตเลยอยู่ตรงนี้เริ่มมาที่นี่อาจจะขึ้นมานิดนึงลงมานิดนึงนะครับแล้วตอนจบมันจบแบบนี้สิ่งที่เหมือนกันก็คือเนี่ยครับอารมณ์เป็น V แบบนี้ในอันเนี้ยมันจบในแท่งเดียวอันแบบนี้จบใน2แท่งนะครับสัญญาณกลับตัวขึ้นจุดพิจารณาเพื่อคอนเฟิร์มขึ้นต่อก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะเริ่มตรงนี้แล้วมันก็ขึ้นแล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับเป็นตัว V นะพฤติกรรมเป็นภาพในหัวผมเป็นตัว V แบบนี้เหมือนกันนะ V ขึ้น V ลงนะครับปกติแล้วตรงนี้เราจะพิจารณามันตรงโซนแนวรับแนวต้านหรือว่า demand supply zone นะครับต่อมาอันที่3แบบนี้นะครับผมเชื่อว่านักศึกษาถึงจุดนี้น่าจะเริ่มจับอะไรบางอย่างได้แล้วเหมือนกันนะแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะนี่คือการจุดกลับตัวขึ้นนะครับในตำราแท่งเทียนเลยเนี่ยเขาก็จะเรียกมันว่า Morning Star เป็นดาวที่แบบโอเคเห็นดาวเนี่ยแปลว่าการมันจะเช้าแล้วนะส่วนแบบนี้ก็ Evening Star นะครับก็คือโอเคเห็นแบบนี้มามันกำลังจะตกนะครับโอเคอันนี้มีคำเรียกเพิ่มเติมนะไอ้ตัวแท่งตรงกลางนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นแท่งที่บอดี้เล็กๆแต่ไส้เทียนยาวๆนะครับแบบนี้เขาเรียกกันโดจินะครับเป็นเส้นขีดๆแบบนี้นะครับโดจิแปลว่าตลาดลังเลอย่างเงี้ยก็คือให้ตลาดมันกำลังปรับตัวลงแล้วก็เกิดโดจิแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับถ้ามันคอนเฟิร์มนะราคาทะลุตรงนี้ได้โอกาสไปต่อก็สูงนะครับอันนี้ก็กลับตัวลงนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ลองมานั่งดูในแพลตฟอร์มจริงๆบ้างดีกว่าว่ามันกลับแบบนี้แล้วเกิดสิ่งที่พูดมาเนี่ยจริงแค่ไหนนะครับวันนี้ทำเฟรม1นาทีจริงๆนาทีไม่ค่อยแนะนำนะมันไม่ค่อยเสถียรแต่เนี่ยครับลองดูเป็นตัวๆไปนะเดี๋ยวผมอาจจะมาสโคบคร่าวๆบางตัวเนี่ยครับเป็นแท่งแบบเป็นกราฟิกคืนกินกันแค่แท่งเดียวนะครับเนี่ยครับส่วนตรงนี้มาก็โอเคในชีวิตจริงนะครับมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่นะครับนะครับก็โอเคจะลงมันก็ไม่ได้ลงให้ง่ายๆนะครับมันอาจจะมีดึงบ้างมีอะไรบ้างนะครับอย่างนี้ก็เกือบ engulfing นะหรืออย่างตรงเนี้ยก็เรียนตามนี้แล้วกันส่วนแท่งเนี้ยตอนจะจบแท่งเฮ้ยตอนใกล้จะจบตรงเนี้ยถ้าสมมติมันลงมาแล้วมันยังไงดีผมอาจจะมองว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มการเกินกินกันตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้โอเคมัน2แท่งเนี้ยมันกินกันมันก็เลยขึ้นแต่พอมาตรงเนี้ยมันมีแรงซื้อกลับดังนั้นการจะลงต่อเนี่ยไม่ง่ายถ้าจะลงต่อต้องมีการคอนเฟิร์มหลุดโลตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ง่ายอีกนะกว่าจะลงเนี่ยครับอย่างนี้มันหลุดลงมาได้แบบว่าแรงซื้อที่อยู่ระดับราคาแถวเนี้ยมันเริ่มเอาไม่อยู่มันก็จะลงไปต่อนะครับมันเป็นการแข่งเรียกไงดีในการประเมินการขึ้นลงนะครับมันจะเป็นการดูว่าแรงซื้อตรงนี้เอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่มันก็จะไหลลงส่วนแรงขายเหมือนกันถ้าเกิดเฮ้ยแรงซื้อเยอะมากขายต้านไม่อยู่มันก็จะทะลุขึ้นไปปกติมันเหมือนดูการชักกระเยาะกันระหว่างแรงซื้อแรงขายนะครับมาลองกำลังกันอันนี้เป็นแบบแรกนะทีนี้อันนี้น่าสนใจจริงๆตรงชุดเนี่ยครับเป็น reversal ต้องเรียกว่าเป็นการกลับตัวเนื้อกลืนกินเป็น morning star ค่อนข้างสวยแต่ทีเนี้ยจะเห็นได้ว่าพอเป็น morning star มาแล้วอยู่ๆตรงนี้มันโดนขายจริงๆเฉลยนิดนึงเลยละกันตรงนี้เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแนวโน้มขาลงเนี่ยการที่ตลาดเป็นขาลงในสโคปนี้ละกันในช่วงสั้นๆนะครับ
โทษนะครับโอเคตรงเนี้ย

เราจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันเป็นRiversalนะครับเป็นMorning Starเป็นการกินแบบMorning Starนะเราคิดว่ามันถ้าเกิดเรามองแค่นี้ก็อาจจะสงสัยว่าทำไมมันดูขึ้นยากจังจริงๆแล้วเราจะดูแต่Candlestickอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องดูแนวโน้มประกอบนะครับซึ่งในตรงนี้แนวโน้มมันดูมันไม่ใช่ขาขึ้นนะครับมันอาจจะลงมันดูขึ้นไม่ง่ายนะมันดูลงง่ายกว่าขึ้นนะครับเดี๋ยวเรื่องแนวโน้มเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะนี่ผมขอพูดไวๆนิดนึงเอาเป็นตรงนี้มันยังไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นพอไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นเนี่ยการที่จะขึ้นซื้อเพื่อลุ้นขึ้นเนี่ยมันยากนิดนึงนะครับประมาณนี้อันนี้ให้เห็นกลไกนะครับการกลับตัวการดึงกันของราคานะครับจริงๆของชุดนี้ก็ใกล้เคียงกับMorning Star นะครับอย่างที่บอกบางทีตัวกราฟมันอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับมันขึ้นมาให้นิดเดียวนะดังนั้นเวลาวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนบางทีเราก็ต้องมันเป็นเกมของการให้น้ำหนักนะอย่างที่หนึ่งและอย่างที่สองแท่งเทียนอย่างเดียวไม่ช่วยให้สู้กับตลาดได้เกมแต่ตัว Candlestick ยังไม่รอดในตลาดนะครับโอเคถัดจากตัวแท่งเทียนแล้วนะครับผมขอเรียกว่าเป็นแนวรับแนวต้านแล้วกันนะครับบางสำนักเขาก็เรียกกันเป็นซัพพลายโซนดีมานด์โซนนะครับในเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยในภาพที่ผมขึ้นมาในสไลด์นะครับมันจะมีข้อสังเกต2อย่างข้อสังเกตอย่างแรกนะครับจะเห็นว่าเวลาผมตีมันจะเป็นการมีเส้น2เส้นนะครับเส้นแนวต้านเนี่ยผมจะตีไว้ข้างบนนะคำว่าแนวต้านหรือบางตำราหลักการเขาจะเรียกว่าซัพพลายโซนนะครับมันจะเป็นแนวที่ต้องเรียกว่าฝั่งผู้ขายหลักการเขาจดจำเอาไว้นะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันส่วนฝั่งดีมานด์โซนหรือว่าแนวรับนะครับมันจะอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันนะครับทีนี้เนี่ยในการตีแนวรับแนวต้านบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องตีแค่เส้นเดียวนะครับเราตีเป็นโซนแบบนี้ก็ได้นะทีนี้เดี๋ยวผมมาขอมาสาธิตให้ดูเกี่ยวกับแนวคิดในการตีแนวรับแนวต้านนะครับเดี๋ยวขอเริ่มตีจากในกราฟจริงนะครับปกติเวลาจะตีแนวรับแนวต้านผมขอแนะนำตีในไทม์เฟรมที่ไม่เล็กเกินไปนะครับสัก1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก็ได้นะครับสมมุติว่าโอเคเราดูกราฟเรามาดูในหน้ากราฟแล้วนะครับสมมุติว่าคิดอะไรไม่ออกนะสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ทำก็คือการตีแนวรับแนวต้านนะครับดูจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดนะครับของกราฟในแต่ละช่วงอันนี้อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงลองตีบ่อยๆมันไม่ยากนะครับมันจะยากตรงที่เวลาเราจะสังเกตเอ๊ะจุดไหนดีที่จะมาตีแนวรับแนวต้านจุดตรงนี้ที่ผมเลือกตีจุดตรงนี้ก็เพราะว่าเวลาตีแนวรับแนวต้านจริงนะครับถ้าสมมติว่าใหม่ๆยังมึนนะครับไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเศร้านะครับเป็นเรื่องธรรมชาติมากผมก็เป็นณจุดเริ่มต้นทุกคนเป็นหมดผมพูดได้เลยนะใช้สิ่งนี้ได้นะครับลายชาร์ตนะครับเอาแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับตรงจุดยอดแต่ละยอดนะครับพยายามหายอดที่มันสัมผัสกันเยอะๆอย่างเนี้ยโอเคสัมผัสกัน2ยอดอันเนี้ยจะน่าสนใจนี่ก็สัมผัสกัน2ยอดนี่ก็น่าสนใจนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคพอกลับมาดูเป็นตอนแรกอาจจะลองตีหลายๆเส้นนะครับตีหลายๆเส้นไปก่อนทีนี้พอเป็นแคนเดิลสติ๊กที่ผมเลือกเนี่ยก็คือโอเคอย่างที่บอกมันเป็นจุดไฮและโลนะไฮโลของแคนเดิลสติ๊กมันคือไส้แต่ของบาของไลน์ชาร์ตเนี่ยมันเอาราคาปิดนะครับความน่าสนใจเวลาเราตีเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยมันอยู่ตรงที่ราคาบริเวณเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยมันมักจะแสดงให้เห็นถึงจุดกลับตัวของราคานะครับเนี่ยครับพอมาเป็นแคนเดิลสติ๊กปุ๊บคุณจะเห็นเลยว่าเวลาราคามันมาถึงบริเวณแนวรับแนวต้านมันจะมีการกลับตัวเกิดขึ้นนะครับเวลาตีแนวรับแนวต้านถ้าเราอยากรู้ว่าเราตีถูกไหมนะครับเราต้องลองย้อนไปดูในอดีตนะครับพอลองย้อนไปดูในอดีตนะเราก็จะเห็นว่าเส้นที่เราตีเอาไว้นะครับหลายๆครั้งมันสามารถโอเคอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้พอดีเป็นเดย์แล้วเดี๋ยวผมขอเลือกอันที่คิดว่าใช้จริงดีกว่านะครับอันที่ไม่ค่อยมีนัยสำคัญเดี๋ยวผมขอลบออกแล้วกันเอาอันนี้นะเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ตีเยอะมันก็ต้องเข้าสักจุดสิอาจารย์นะครับเอานี้แล้วกันนะผมขอเลือกมาสักจุดแค่เลือกพยายามเลือกจุดไฮจุดโลนะครับจุดสูงสุดและต่ำสุดนะครับ

ครับโอเคอันนี้มันเดนะโอเคอันนี้ไม่เป็นออทามไฮโอเคผมเป็นของเดทีนี้พอดูในช่วงสคอร์ตรงจุดอื่นนะครับตรงจุดอื่นบางทีมันจะค่อนข้างแรนดอมค่อนข้างสุ่มถ้าเริ่มมาวิเคราะห์ตรงแนวรับแนวต้านมันจะเริ่มมีน้ําหนักและมีนัยยะสําคัญนะครับนะครับมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมบอกบางทีมันก็อาจจะหลุดหลุดล้นบ้างในทางปฏิบัติคุณต้องลองตีเยอะๆแล้วคุณต้องมาลองเทสดูว่าสินทรัพย์ที่คุณสนใจเนี่ยมันตอบสนองกับแนวรับแนวต้านตัวไหนได้ดีเนี่ยครับพอมาเป็นจุด Morning Star ปุ๊บค่อนข้างคมเลยหรือตรงนี้โอเคตรงเนี้ยมีจุดมาทําจุดไฮของสวิงล่าสุดคุณดิสเซนไปเลยแล้วพอราคามันเข้ามาใกล้เส้นนะครับทำสัญญาณแท่งเทียนอะไรบางอย่างคุณเข้าออเดอร์มันก็จะมีนัยยะสําคัญหรือแม้แต่ราคามันทะลุอย่างเงี้ยครับทะลุแล้วเป็นไอเดียแนวต้านเก่าก็เป็นแนวรับใหม่นะครับแค่นี้คุณก็มีแนวเล่นแล้วคุณมีแนวในการตัดสินใจแล้วนะครับเวลาเทรดจริงเทรดเดอร์แทบจะร้อยทั้งร้อยนะครับจะใช้1แนวรับแนวต้านหรือ2บางคนเขาก็จะใช้เป็นโซนนี้ตำรามันค่อนข้างเยอะนะครับผมขอให้เป็นไกด์ไลน์คร่าวๆละกันแต่ว่าปกติแล้วบริเวณในการออกออเดอร์จะไม่ได้หนีกันมากถ้าเป็นโซนเนี่ยก็คือถ้าอยู่ในโซนเนี่ยก็จะเอามาตัดสินใจซื้อขายตามโซนนะครับนะครับก็จะเริ่มเห็นแล้วนะโอเคนี่คือ Price Action อย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องโซนแนวรับแนวต้านนะครับทีนี้ต่อมานะครับนี่ผมอธิบายแล้ววิธีเรียงแนวรับแนวต้านนะครับตีเป็นเส้นเส้นเดียวก็ได้ตีเป็นโซนก็ได้นะครับเรื่องโซนแนวรับแนวต้านต่อมาจะเข้าสู่เรื่องของแนวโน้มราคานะครับวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มแบบคลาสสิกที่สุดเลยก็คือเนี่ยครับเราจะเห็นว่ากราฟราคาเนี่ยผมดูให้ดูเยอะแล้วนะมันจะทำเป็นละลอกละลอกคลื่นนะมันก็จะมีเอาภาษาเทคนิคกันเขาเรียกสวิงเนี่ยสวิงทำจุดสูงสุดและสวิงจุดสูงต่ำสุดนะอันนี้สวิงแรกเนี่ยเป็นละลอกขึ้นแรกหรือสวิงแรกอันนี้สองสวิงไฮที่สองเนี่ยมันสูงกว่าสวิงไฮเดิมนะครับเนี่ยครับมันอยู่สูงกว่าโอเคสวิงมันสูงขึ้นทีนี้ตัวสวิงโลก็สูงขึ้นตามด้วยเขาจะเรียกว่าไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลนะครับถ้าอย่างเงี้ยเราตีเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้นะครับทีนี้ต่อมาแนวโน้มขาลงนะครับเป็น lower high lower low นะก็คือจุดต่ำสุดตรงนี้มันทำโลใหม่นะครับทำโลที่ต่ำกว่านะครับจุดสูงสุดก็เช่นกันจุดสูงสุดใหม่ทำกดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือแนวโน้มขาลงนะครับทีนี้ในภาพนี้ผมอธิบายเป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้มนะครับจุดออกออเดอร์ที่ดีที่สุดเลยก็คือจุดที่แนวโน้มขาขึ้นกำลังจะเปลี่ยนเป็นขาลงหรือตามภาพนี้ขาลงนะครับกำลังจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับตอนที่มันเริ่มทำไฮเออร์ไฮแล้วลอกแรกเนี่ยอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับซื้อตอนที่มันเริ่มย่อกลับมาแล้วก็ซื้อที่แนวรับคือมันเป็นแนวต้านก่อนนะจุดเริ่มต้นมันจะเป็นแนวต้านก่อนแถวนี้ถูกไหมครับตรงนี้คิดเส้นทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปแล้วแล้วตอนย่อโอเคมันอาจจะมีหลุดแนวรับลงมาได้บ้างนิดๆหน่อยๆนะแต่ถ้าเกิดมันเกิดอยู่ๆทำรีเวอร์ซัลอะไรสักอย่างอยู่แถวนี้อันนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับผมพูดได้แค่นี้ไม่กล้าพูดว่า 100% แต่มันมีโอกาสสูงในทางเทคนิคแล้วกันที่มันจะเริ่มเกิดเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าดูแบบนี้ในทำเฟรมเดย์หรือทำเฟรมรายสัปดาห์หรือทำเฟรมเดือนนะครับแล้วมันเกิดอาการนี้ขึ้นจะน่าสนใจมากแล้วดีที่สุดมันควรจะต้องมีวอลลุ่มหรือปริมาณซื้อขายมาคอนเฟิร์มด้วยนะครับดูฟันดาเมนทัลประกอบฟันดาเมนทัลเนี่ยเอามาใช้ช่วยในจังหวะตัดสินใจเสริมแบบนี้ได้ดีมาก2ช่วงนะช่วงแรกคือเนี่ยช่วงที่เกิดแนวโน้มใหม่ถ้ามันมีข่าวมีประเด็นใหม่ๆอะไรเข้ามานะครับตรงนี้น่าสนใจมากทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับทีเนี้ยในภาพตัวอย่าง2อันเนี้ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าผมนอกจากการรับไฮเออร์ไฮเออร์โลแล้วนะไฮเออร์ไฮเออร์โลแล้วก็โลว์ไฮโลว์โลนะครับผมมีการตีเส้นเฉียงๆนะเส้นแนวนอนเนี่ยเอาไว้ตัดสินใจซื้อขายนะแนวรับแนวต้านเอาไว้หรือซัพพลายดีมานด์โซนเนี่ยเอาไว้ออกออเดอร์นะครับประกอบกับตัวแท่งเทียนตัวจุดที่มันจะเปลี่ยนเทรนเลยแล้วกันนะครับจะเห็นว่าตอนแนวโน้มขาขึ้นผมจะตีไอ้เส้นเฉียงๆเนี่ยไว้ข้างล่างวิธีตีนะครับตรงจุดโล2จุดเนี่ยนะครับสังเกตว่าตรงเนี้ยผมจะยังไม่ตีผมจะเริ่มมาตีตอนที่เห็น2จุดนี้แล้วลาก2จุดนี้ต่อจุดให้มันเข้าหากันเวลาราคามันจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับมันจะทะลุเส้นเทรนด์ไลน์นะครับการทะลุเส้นเทรนด์ไลน์เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะเปลี่ยนเป็นขาลงทันทีนะครับนักศึกษาใจเย็นๆโดยปกติมันแปลว่าขาขึ้นเริ่มอ่อนกําลังมันเป็นไปได้นะที่จะขึ้นไปต่อแต่ส่วนใหญ่เวลามันเริ่มสัมผัสเทรนด์ไลน์เริ่มหลุดเทรนด์ไลน์แล้วเนี่ย
จริงๆถ้ามีทักษะในการประเมินฟันดัมเมนทัลได้ก็จะ

ดีนะครับเอามาใช้ประกอบกันมันจะช่วยยืนยันซึ่งกันและกันแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลามันมาอย่างเงี้ยมีโอกาสประมาณหนึ่งนะครับเราเฝ้ารอได้เลยถ้ามันมีอันนี้เป็นจุดที่1เช็คพอยท์ที่1เช็คพอยท์ที่2หลุดโลเช็คพอยท์ที่3เนี่ยครับเริ่มกลับตัวให้ครบ3เช็คพอยท์ตรงเนี้ยก็จะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายในจุดเปลี่ยนเทรนได้นะครับประมาณนี้ส่วนที่แนวโน้มขาลงก็จะเห็นว่าเทรนไลน์เนี่ยเราจะตีข้างบนเหตุผลที่เราตีเทรนไลน์เพราะว่าเราต้องการเช็คว่าเมื่อไหร่มันจะหมดแนวโน้มนะครับเมื่อไหร่แนวโน้มจะเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยพอแนวโน้มเริ่มอ่อนกำลังปุ๊บมันจะเริ่มออกด้านข้างเป็นไซด์เวย์นะครับพอเป็นไซด์เวย์เสร็จปุ๊บเนี่ยครับเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะเวลาแนวโน้มจะเปลี่ยนนะครับราคาจะเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนจากลงเป็นขึ้นขึ้นเป็นลงทันทีมันจะเริ่มมีการไซด์เวย์หรือออกข้างก่อนนะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวก่อนจะจบการหรือจบ EP นี้ไปนะผมให้ข้อสังเกตนิดนึงจุดที่เหมาะแก่การเปิดออเดอร์นะครับจุดแรกเลยก็คือการบายที่ซับแนวล่างแนวรับแนวต้านด้านล่างนะครับในช่วงแนวโน้มขาขึ้นนะครับมันจะตามภาพนี้เลยเนี่ยขาขึ้นนะครับสมมุติว่าไม่ทันนะจุดที่มันจุดสวยที่สุดมันผ่านไปแล้วตรงเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยจุดไฮใช่มั้ยนี่คือแนวรับคุณรอบายตรงนี้ก็ได้หรือตรงเนี้ยเป็นแนวรับคุณรอบายแถวนี้ก็ได้นะครับนี่คือเทคนิคในการเล่นถ้าขาขึ้นรอบายอย่างเดียวขาลงรอเซลอย่างเดียวจะง่ายนะครับจะเป็นธรรมชาติผมใช้คำนี้พยายามอย่าสวนแนวโน้มถามว่าสวนได้ไหมมันสวนได้แต่ว่ามันจะค่อนข้างยากเงื่อนไขเยอะนะครับสำหรับนักศึกษาหรือผู้เริ่มต้นผมไม่แนะนำให้สวนแนวโน้มนะต้องให้มีประสบการณ์พอสมควรนะครับระดับฝึกหัดระดับเริ่มต้นจริงๆมืออาชีพหลายคนก็ไม่สวนแนวโน้มนะครับเพราะมันค่อนข้างยากและเครียดนะครับเล่นตามแนวโน้มนะครับลงทุนตามแนวโน้มและฟันดาเมนทัลมันก็จะล้อไปด้วยกันทุกอย่างล้อไปด้วยกันมันจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติต่อมาในช่วงตลาดไซเวย์นะครับบางครั้งตลาดมันวิ่งเป็นกรอบแบบนี้เรียกว่าเรนจ์นะครับก็ได้นะอันนี้เราต้องดูกราฟดูแนวโน้มโดยปกติเวลาดูแนวโน้มเนี่ยอย่างตอนที่ผมเริ่มต้นนะเริ่มต้นคลาสนี้นะครับเริ่มต้น EP นี้จะเห็นว่ามันดูค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็น1นาทีเวลาดูเนี่ยอยากให้ดูเป็นจากไทม์เฟรมใหญ่ลงมาก่อนนะครับโอเคเนี่ยฮะบายขาขึ้นหรือไซเวย์แต่ช่วงเซลเราจะรอเปิดเซลอย่างเดียวตอนช่วงขาลงถ้าเซลก็เนี่ยฮะรอเซลแต่ข้างบนแล้วก็รอบายจากข้างล่างเราขายแพงอย่างเดียวนะเราก็รอซื้อถูกอย่างเดียวนะครับหรืออย่างต่อมาอันนี้คือเทรนด์ following นะครับทะลุโซนบนหรือทะลุแนวต้านอย่างเช่นตามภาพเนี้ยนะครับขึ้นมาโอเคเราซื้อที่เนี้ยนี่เป็นจุด1จุดซื้อที่1นะครับต่อมาราคามันทะลุตรงนี้เราจะซื้อตามน้ำก็ได้นะครับนี่คือการ buy limit buy limit ก็คือเนี่ยฮะซื้อแนวรับหรือซื้อที่ซับดีมานด์โซนหรืออย่างที่2เราเลือก buy stop ก็คือซื้อเมื่อทะลุ supply zone หรือแนวต้านนะครับส่วน sell limit sell stop ก็จะตรงกันข้ามนะ buy stop ทะลุเรา buy stop นะครับโอเคอย่างอันนี้ buy limit ซื้อถูกนะ buy limit อันนี้ sell บนก็ sell limit นะครับ buy stop นะครับเนี่ยเรื่อง buy stop sell stop ที่เราได้คุยกันมาใน EP ก่อนเอามาใช้ประกอบการตัดสินใจกันตรงนี้นะครับแล้วก็อีกไอเดียนึงนะครับราคาจะวิ่งจากโซนแนวรับแนวต้านเดินไปยังแนวต้านแนวรับแนวต้านถัดไปค่อนข้างเสมออันนี้เป็นไอเดียสำหรับประเมินเป้านะครับเป้าหมายราคาว่ามันจะไปยังไงต่ออันนี้จริงๆข้อ2นี้ไม่ตายตัวนะข้อ2นี้ค่อนข้างแล้วแต่ถนัดผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันส่วนใหญ่นี่เป็นอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมหยิบมาจากที่ผมเห็นเทรดเดอร์และนักลงทุนโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นนะครับเทรดเอาส่วนต่างกำไรถึงเป้าหมายเสร็จปุ๊บปิดจบนะครับเอาละครับสำหรับในวันนี้นะใน EP นี้ว่าด้วยเรื่องหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคพื้นฐานหรือ plus action ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันใน EP ถัดไปที่ว่าด้วยเรื่อง indicator แล้วก็ trading setup นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายเส้นผมแล้วก็ช่องปากนะคะวันนี้รายการของเรามาถึงตอนที่6แล้วนะคะอาจารย
1: ์
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวันนี้นะคะพบกับอาจารย์
1: กิณภัทรอายุสุขครับ
0: และก็อาจารย์นฤมลผุยมนตรีนะคะวันนี้ในตอนที่6เราก็มีผลิตภัณฑ์มาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมค่ะอาจารย
1: ์
0: 2สูตรของเราก็คือวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงเส้นผมมีทั้งแบบที่ล้างอกและไม่ล้างอกนะคะวันนี้คือเราจะทำทรีทเมนต์แล้วก็ตัวแฮร์โค้ดค่ะอาจารย
1: ์เยี่ยมเลย
0: นะคะอาจารย์ใช้ไหมคะผลิตภัณฑ์2ตัวนี้
1: ใช้บ้างครับ
0: ใช้บ้างเพราะว่าอาจารย์อาจจะไม่ได้ทำสีผมหรือมีการดัดการย้อมเนาะเพราะผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมในตอนที่6นี้นะคะใครที่มีผมเสียมากๆนะคะอาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้แสดงว่าอาจารย์ไม่ได้ย้อมผมไม่ได้ดัดผมเลยไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: ย
1: ื
0: ดผมเน้นธรรมชาติฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเรื่องของการปรับสภาพเส้นผมน่ะอาจารย์ก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้แต่อย่างนี้ค่ะอาจารย์นี่บางทีก็ชอบทำสีแต่อันนี้ไม่ได้ยืดนะคะแต่จะมีทำสีบ้างฉะนั้นความหยาบกระด้างของเส้นผมอ่ะมันทำให้เราต้องใช้ตัวผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะปรับแต่แฮร์โค้ดเนี่ยอาจารย์ใช้บ้างไหมคะบางทีลูบไป
1: เคยใช้นะแต่เป็นช่วงนึงที่เราใช
0: ้
1: ส่วนใหญ่แอร์โค้ดเนี่ยจะเน้นไปเรื่องของบำรุงเส
0: ้
1: นผมและรากผมนะครับแล้วก็ทำให้ผมอยู่ทรงด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะฉะนั้นเนี่ยเส้นผมของเรานะคะใครที่อยากมีเส้นผมสวยสวยตรงหรือว่าอาจจะเป็นอยากโศกหรืออีกตามธรรมชาติวันนี้ดูรายการของเราจะได้ผลิตภัณฑ์2ตัวกลับไปดูแลตัวเองใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แน่นอนครับได้ของดีๆไปใช้
0: วันนี้นะคะใครที่ดูเราสาธิตในการทำผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์เดี๋ยวเราจะแนะนำอุปกรณ์ง่ายๆซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะดูแล้วก็เอากลับไปทำตามได้มีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ก็สิ่งง่ายๆเลยน่าจะมีกันนะแต่ที่บ้านเราเนี่ยเครื่องตี
0: อ๋อเครื่องตีเครื่องผสม
1: เครื่องผสม
0: นะคะ
1: ผสมมันเซตตัวเข้ากัน
0: ให้เนื้อมันเข้ากัน
1: ก็เครื่องตีเบเกอรี่ทั่วไปก็ได้นะครับหรือจะมีเป็นเครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรที่มีความเร็วสูงก็แล้วแต่เรานะ
0: นะคะแต่วันนี้ในรายการของเราเราทำแบบเป็นชุดเล็กๆนะคะ
1: สำหรับ
0: ขนาดวันนี้น่าจะคูณสูตรมาอยู่ที่ประมาณ300ถึง500กรัมฉะนั้นก็เหมือนที่อาจารย์บอกใช้อุปกรณ์ในการผสมตัวนี้ได้แต่ว่าบางสูตรนะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะมีแท่งแก้วคนเดี๋ยวเราแนะนำอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ก็จะมีนี่ไม้พายซิลิโคนอันนี้ก็เอาไว้ตักเนื้อโครงเนื้อครีมที่เป็นทรีทเมนต์นะคะมีตะกร้อคนสารนะคะอันนี้ก็จะเป็นสแตนเลสเนาะอุปกรณ์ที่ทุกท่านดูนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์เพียงเริ่มต้นในการทำเพื่อที่จะเอาไปดูแลตัวเองแต่เดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีแนะนำสำหรับคนที่จะไปทำธุรกิจเนาะอาจารย์แล้วก็อันนี้ก็คือหม้อสแตนเลสนะคะทุกคนแล้วก็ในวันนี้สูตรของเรามันจะมีการใช้ความร้อนด้วยก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะเตาไฟฟ้าปัจจุบันนี้ก็สามารถเลือกได้หลากหลายยี่ห้อแล้วก็หลากหลายรุ่นซึ่งมันจะควบคุมอุณหภูมิในการทำผลิตภัณฑ์ไปด้วยนะคะ
1: อีกตัว
0: อ่ะอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์เพราะเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีการใช้ความร้อนของเตาไฟฟ้าฉะนั้นอุปกรณ์ตัววัดอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างสำคัญเพราะว่าถ้าอย่างเตาไฟฟ้าบางรุ่นมันไม่สามารถที่จะตั้งอุณหภูมิได้ตัวนี้จะเป็นตัวที่วัดนะคะอาจารย์เขาเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์เนาะแต่อันนี้มันจะเป็นขนาดของ อุณหภูมิที่เริ่มต้นที่0องศาถึง100องศาแต่บางคนเห็นประหลอดวัดไข้อย่าเอามาใช้นะคะเพราะว่าอุณหภูมิที่เราใช้ความร้อนในการทำผลิตภัณฑ์ทรีทเมนต์ของเราในวันนี้บางทีมันมากกว่า45องศาซึ่งบางทีประหลอดวัดไข้มันใช้ไม่ได้นะคะบางคนเห็นเป็นประหลอดเหมือนกันแต่ว่าความกว้างของช่องของอุณหภูมิมันต่างกัน
1: อย่างเป็นตัวยิงก็ได้นะครับ
0: ใช่ค่ะตัวนี้มันก็จะมีแบบที่เราสามารถใช้แบบใช้เป็นแบบเขาเรียกนะคะยิงตึ้งแล้วก็อ่านค่าอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะสำหรับบ้านไหนที่มีบางทีเอาไว้วัดไข้คนที่บ้านอะไรเงี้ยตัวนั้นก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็มีบิ๊กเกอร์หรือว่าแท่งแก้วนะคะแล้วก็มีช้อนคนสารแบบนี้นะคะทุกคนอุปกรณ์ทุกอย่างก่อนที่เราจะลงมือทำต้องเช็ดทำความสะอาดเราล้างด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ให้เราเช็ดด้วยแอลกอฮอล์อีกทีนึงนะคะจะเป็นแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% หรือแอลกอฮอล์ล้างแผลที่สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้นะคะแล้วเราก็เช็ดอุปกรณ์อันนี้เราจะสาธิตการเช็ดให้ดูอีกทีนึงเพราะปกติอันนี้เราก่อนเราจะเข้ารายการเราได้ทำการเช็ดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเช็ดทุกอย่างให้เรียบร้อยที่จะเป็นอุปกรณ์ที่สัมผัสกับการทำผลิตภัณฑ์หรือแม้กระทั่งมือเราก็ต้องเช็ดด้วยหรือว่าจะใส่ถุงมือด้วยก็ได้ขณะที่ทำเนาะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมมันลงไปในเนื้อผลิตภัณฑ์เราค่ะจ้ะ
1: สิ่งปนเปื้อนที่สำคัญมากนะการติดไป ปิดฟันเราถ้าปิดฟันเราถ้ามีไม่มีสิ่งปนเปื้อนก็ทำให้ปิดฟันอยู่ได้นานขึ้น
0: ทีนี้จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทีทเมนต์เนี่ยมันใช้หลังสระใครที่ติดตามรายการของเราก่อนหน้านี้ก็จะมีสูตรการทำแชมพูแต่วันนี้พอใช้แชมพูเสร็จแล้วก็มานวดนวดเสร็จก็มาใช้ตัวแฮร์โค้ทบำรุงเส้นผมนี่เลยค่ะอาจารย์จะได้ผมเงางามสวยนะคะใครที่ผมแตกปลายผมร่วงนะคะวันนี้เรามีสูตรนี้แหละที่จะมาแนะนำนะคะ
1: โดยเฉพาะผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงนะปัญหาเส้นผมนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว
0: ่
1: าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องการเขาเรียกกัดสีผมด้วยนะครับการกัดสีผมเป็นสีนู่นสีนี่คือหลากหลายสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาผมแห้งผมแตกปลาย
0: นะคะตัวพวกนี้มันก็จะมาช่วยฟื้นฟูตรงนี้แหละแล้วตัวนี้นะคะสูตรทรีทเมนต์ที่เราเอามาฝากท่านผู้ชมในรายการวันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปอบไอ้น้ำได
1: ้
0: หรือใครที่ไม่มีเครื่องอบไอ้น้ำนะคะทุกคนก็สามารถใช้หลังสระหลังจากที่เราสระผมเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวทรีทเมนต์ตัวนี้หมักผมเข้าไปนะคะประมาณ 3-5 นาทีแล้วก็ล้างอกนะคะอันนี้ผมก็จะได้แบบเขาเรียกอะไรเอ่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เงาใหม่นะคะสูตรของเราในวันนี้ที่เรียงอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวเราอธิบายเรื่องของสารเดี๋ยวทางรายการน่าจะมีการขึ้นสูตรให้เพราะบางสูตรเนี่ยบางตอนนี้ค่อนข้างมีสารเยอะนะคะแต
1: ่
0: เด
1: ี๋
0: ยวเรามาแนะนำส่วนประกอบในสูตรของเราก่อนนะคะนะคะในการทำเขาจะมีการแบ่งพาร์ทค่ะอาจารย์พาร์ทที่เป็นการละลายนะคะก็จะมีส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3และส่วนที่4ส่วนที่1เนี่ยจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าตัวส่วนที่เป็นสร้างเนื้อนะคะให้เกิดเป็นตัวเนื้อครีมเนื้อทรีทเมนต์นั่นเองนะคะส่วนที่2ที่3ที่4เนี่ยอันนี้คือสารบำรุงทั้งบำรุงทั้งช่วยทำให้ปรับสภาพจะเห็นว่าสูตรเยอะมากสารต่างๆที่เราใส่ให้ไปเนี่ยโหใครที่ผมเสียมากๆนะคะทุกคนได้ใช้สูตรนี้ไปรับรองว่าฟื้นฟูถูกใจแน่นอนนะคะอ่ะเรามาดูที่ส่วนแรกนะคะอาจารย์อ่ะส่วนแรกก็คือจะเป็นน้ำนะคะน้ำที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางวันนี้เราใช
1: ้
0: น้ำดื่มสะอาด
1: หรือน้ำใด DI water
0: ใช่นะคะแต่ว่าถ้าให้ท่านผู้ชมหาได้ง่ายก็คือน้ำดื่มทุกยี่ห้อน่ะทุกคนสามารถใช้ได้เลยแต่ยกเว้นน้ำแร่น้ำประปาน้ำบาดาลน้ำด่างนะคะเพราะว่าน้ำโดยเฉพาะน้ำแร่เนี่ยบางทีเนี่ยมันทำให้เกิดการตกตะกอนแยกชั้นนะคะใช้เป็นน้ำดื่มทั่วไปก็ได้ที่เราสามารถบริโภคดื่มได้นี่แหละใช้ได้เลยนะคะตัวต่อมาอันนี้คือตัวที่จะทำให้เกิดเนื้อครีมแหละนะคะก็คือตัวคาโคเขาเรียกว่าเป็นอิมันชั่นที่ทำให้เกิดเนื้อทรีทเมนต์นะคะอาจารย์มันก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาวนะคะตามลักษณะของสารมันใช่ทำให้กวดเกิดความข้นหนืดนะคะทุกคน
1: นัมเบอร์6098
0: นะคะอันนี้ชื่อทางการค้าเนี่ยเราจะใส่ให้ท่านผู้ชมเวลาที่เราไปเสิร์ชหาข้อมูลนะคะทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะได้หาง่ายนะคะมันอาจจะมีทั้งชื่อการค้าแล้วก็ทั้งชื่อวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนอ่ะตัวต่อไปก็คือตัวรินคอมเปาตัวนี้เป็นตัวที่ปรับสภาพเส้นผมค่ะอาจารย์ให้ผมเราดูนุ่มสลวยแล้วก็ใช่ผมนุ่มลื่นนะคะลักษณะเป็นของเหลวใสแบบนี้นะคะตัวต่อมาคือซิตริกแอซิดตัวนี้เป็นตัวปรับค่า pH ในการทำผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้กับผิวหนังมนุษย์เนาะการกำหนดค่า pH ที่เหมาะสมกับผิวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับค่า pH นะคะเดี๋ยวตอนท้ายๆเราจะมีการวัดค่า pH ให้ดูด้วยนะคะ
1: ว่าเป็นกดเป็นด่าง
0: ใช่ว่าจะเป็นกดเป็นด่างแล้วมันอยู่ในช่วงค่า pH ที่มันเหมาะสมกับการใช้กับผิวหนังมนุษย์ไหมนะคะจะได้เกิดความปลอดภัยเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์อ่ะมาดูตัวที่2
1: ส่วนที่2นะครับ
0: อาจารย์เสริมตัวนี้นะคะน้ำมัน
1: ส่วนที่2ก็คือน้ำมันมะกอกนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นน้ำมันมะกอกที่เราสกัดเย็นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนนี้จะเป็นช่วยในบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะนะครับโดยเฉพาะน้ำมันมะกอกจริงๆเรารู้จักน้ำมันมะกอกที่เขาขายเป็นขวดใช่ไหมครับเป็นขวดเล็กๆตามร้านสะดวกซื้อต่างๆแต่จริงๆน้ำมันมะกอกส่วนนั้นก็ผสมกลิ่นไปแล้วผสมส่วนอื่นไปแล้วแต่อันนี้เป็นน้ำมันมะกอกที
0: ่
1: สกัดเย็นโดยไม่ผสมสิ่งอื่นใดลงไปนะครับช่วยในเรื่องของบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะนะครับ
0: ทีนี้ตรงส่วนนี้นะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมหาไม่ได้เลยน้ำมันมะกอกมันมีราคาสูงหรือที่บ้านมีตัวน้ำมันมะพร้าว
1: ใช้น้ำมันมะพร้าว
0: แทนน้ำมันมะลุมก็ได้หรือน้ำมันลำข้าวก็ได
1: ้นะคะทุก
0: คนสามารถเปลี่ยนกันได้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราทำผลิตภัณฑ์แล้วเราอยากให้นะคะตัวกลิ่นของน้ำมันอะเป็นแบบไหนหรือจะเป็นน้ำมันจากต่างประเทศก็ได้พวกอะโวคาโดสวีทอัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้สามารถที่จะเอามาเปลี่ยนสลับปรับเปลี่ยนกันได้นะคะตัวต่อมาตัวนี้เป็นซีแท็กนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสารปรับค ความนุ่มรื่นของเส้นผมมันจะช่วยเคลือบนะเส้นผมที่มันเกล็ดผมอะค่ะอาจารย์เวลาทำสีอะเวลาเขาทำสีเนี่ยเขาก็จะทำให้เกล็ดผมมันเปิดออกมา
1: เป็นรูปทรง
0: เพื่อที่จะให้สีที่เราทำเข้าไปมันเข้าผมหลังจากนั้นพอมันเปิดแล้วบางทีมันไม่ปิดไอตัวพวกเนี้ยมันจะมาช่วยเคลือบเกล็ดผมตรงนี้แล้วค่ะ
1: ไอซิติกโมเนียม
0: ตัวนี้ตัวต่อไปก็คือซิลิวอเตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นซิลิโคนแต่ว่าจะเป็นซิลิโคนที่สามารถละลายในน้ำได้ฉะนั้นเวลาที่เราหมักผมนะคะขณะที่เราหมักผมเราทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสารพวกนี้มันเจอตัวทำลายที่เป็นน้ำน่ะมันก็จะซึมเข้าสู่เส้นผมและที่สำคัญก็คือมันจะเคลือบเส้นผมไว้ไม่อุดตันผิวหนัง
1: ทำให้เส้นผมลื่น
0: ใช่นะคะตัวต่อมาอันนี้จะเป็นตัว
1: DC
0: เขาเรียกว่าตัวซิลิโคนแต่วันนี้ที่เราใส่จะมี2เบอร์คือ344กับ945
1: 94ตัว949
0: 949 2ตัวนี้มันจะเป็นตัวน้ำมันที่มันเคลือบเส้นผมเวลาที่เราหลังล้างอ่ะอาจารย์มันจะสางผมได้แบบนี
1: ้ผมมันจะไม่พันกัน
0: ใช่ผมมันจะไม่พันกัน
1: แล้วผมก็จะมีน้ำหนักนะครับ
0: ใช่เพราะว่าปกติเนี่ยนอกจากเราทำให้ผมมันนุ่มสลวยแล้วเนี่ยการที่มันจะต้องออกไปเจอลมหรือการทำให้มันอยู่ทรงน่ะก็มีผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะคะไม่ใช่แบบสระไปแล้วก็คือใช้มือสางก็ติดเหมือนเดิม อย่างเงี้ยแสดงว่ามันยังไม่ได้ปรับสภาพเส้นผมตัวต่อมามันก็จะมีตัวโพลีโคเทเนียม7ตัวนี้ก็นิยมใส่ในผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวที
1: ่ความลื่นนะคร
0: ับ ใช่ค่ะแล้วตัวนี้จะบอกว่ามันสามารถเก็บความชุ่มชื้นไว้ในเส้นผมได้ฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เรานวดผมหรือใช้ทรีทเมนต์ผมอ่ะผมเรามันจะนุ่มอยู่หลายวัน
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: นะคะก็คือบางคนที่เขาใช้ในเรื่องของการอบไอ้น้ำนะบางทีก็เป็นสัปดาห์ละครั้งนะคะตัวต่อมาก็เป็นตัว DC อีกตัวนึงคือ DC 8000 นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้ผมมีน้ำหนักค่ะ
1: ผมลื่นผมมีน้ำหนักผมนุ่มนะครับ
0: ตัวอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวไซโคเพนตาเซนเทนตัวนี้ก็เป็นตัวซิลิโคนแต่ว่ามันจะเป็นซิลิโคนที่มีอนุภาคเล็กเหมือนกันคนที่ทำสีผมคนที่ดัดคนที่ย้อมอาจารย์เกล็ดผมมันจะเปิดฉะนั้นถ้าเราอยากให้ผมเราไม่แตกปลายมันจะต้องใส่สารที่มันปิดเกล็ดผม
1: ตัวนี้เป็นตัวปิดเกล็ดผม
0: ใช่ใน
1: การท
0: ำส
1: ี
0: เนี่ยอย่างเง
1: ี้
0: ยสีของเส้นผมเราเราได้จากกรรมพันธุ์อยู่แล้วค่ะอาจารย์กรรมพันธุ์ถ้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเราเป็นลักษณะแบบไหนก็คือสีแบบไหนนั่นแหละเราจะได้มาทีนี้พอเราอยากเปลี่ยนสีผมเนี่ยเราอยากใส่สีทองสีบรอนซ์สีอะไรซึ่งมันไม่ใช่สีผมเดิมมันจะต้องมีการลดเม็ดสีลดเม็ดสีหรือบางผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าทำลายเม็ดสีได้ซ้ำที่เขาเรียกว่าฟอกอะค่ะอาจารย
1: ์
0: จากดำๆแบบนี้ก็ฟอกให้เป็นสีขาวก่อนฟอกให้มันเป็นสีจาง
1: ๆ
0: มันจะได้ใส่สีแฟชั่นตามที่เราต้องการได้อาจารย์คิดดูว่าผมดำๆแบบนี้อยู่ดีๆเอาสีแดงมาใส่แดงกับดำเจอกันมันไม่ติดอยู่แล้วนะคะ
1: สีเป็นส
0: ีใช่มันก็ไม่ติดอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราไปฟอกสีเนี่ยมันคือการเอาเมลานินที่อยู่ในเส้นผมแล้วออกแล้วก็ให้มันเป็นสีจางๆเพื่อที่เราจะใส่สีแฟชั่นได้ติดทนนะ
1: คือต้อง
0: ข้อดีก็คือ
1: สารแอคทีฟตัวนี
0: ้
1: สารแอคทีฟตัวนี้เข้าไป
0: ข้อเสียก็คือว่าสภาพเส้นผมของเราถ้าไม่ได้รับการดูแลก็นั่นแหละค่ะมันก็จะเปราะจะบางจะขาด บางคนเนี่ยทำแล้วควบคุมสารเคมีไม่ได้อาจารย์เคยเห็นไหมคะที่มีข่าวอ่ะมีข่าวที่ไปฟอกสีผมแล้วช่างไม่ทำนานหลุดออกมาเป็นกระจุกเลยบางคนก็เห็นไหม
1: อันตรายนะ
0: ใช่อันตรายนะคะทุกคนฉะนั้นเนี่ยความสวยงามมันก็แฝงมาด้วยความเสี่ยงด้วยฉะนั้นเวลาจะไปทำก็ต้องเลือกร้านเลือกผลิตภัณฑ์แล้วก็ศึกษาวิธีการใช้แต่หลังจากทำไปแล้วนี่เราอยากให้เส้นผมเรามีคงสภาพอย่างสวยงามก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวบำรุงช่วยด้วยไม่ใช่ทำลายแล้วไม่มีการบำรุง
1: ใช่นะคะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็เอาสวยลืมบำรุงนะครับ
0: แล้วบางคนเนี่ยพออายุมากขึ้นอาจารย์มันก็จะมีผมงอกเนาะอาจารย์มีไหมคะ
1: มีเต็มเลยครับ
0: อาจารย์มีเหรอคะเนี่ย
1: มีครับเป็นเรื่องปกติ
0: มันก็จะมีผมงอกเนาะผมงอกก็คือผมสีขาวนั่นแหละ
1: เป็นธรรมดา
0: วัยรุ่นที่เขายังไม่งอกเขาก็ไปทำสีขาวอาจารย
1: ์ใช่คร
0: ับ พอเราอายุมากขึ้นเราไม่ได้อยากได้สีขาวนะ
1: เป็นเรื่องปกติ
0: อะไรสีขาวแล้วคะมันก็หน้าสว่างนี่
1: มีไฮไลท์นะเป็นไฮไลท์ไง
0: เป็นไฮไลท์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ฉะนั้นเนี่ยพวกเวลาที่งอกนี่บางคนนี่จะบอกว่าเส้นผมบางคนงอกทั้งเส้นนะคะยาวออกแต่บางคนเหมือนพอดูแลตัวเองดีหรือเส้นผมมันได้รับการอาจารย์เคยเห็นไหมคะคนดำปลายขาว
1: ก็เป็นไปได้
0: เหมือนทำไฮไลท์เหมือนที่อาจารย์บอกเลยก็คือเส้นผมที่มันงอกขึ้นมาใหม่
1: เน
0: ี่ยมันได้รับอะไรนะอาจจะอาหารที่เราดูแล
1: พวกนี้
0: ขึ้นมาแล้วเวลามันงอกออกมาหรือมันยาวมา

0: มันก็ดำลงได้
1: ใช่
0: แต่พอเราอายุมากขึ้นอาจารย์การสร้างเมลานินของเส้นผมมันก็น้อยลง
1: จริงๆอาหารพวกกลุ่มที่ไปสร้างพวกนี้พวกน้ำมันงาอะไรพวกนี้ก็ช่วยนะ
0: ใช่
1: น้ำมันงาดำ
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากมีผมดำที่เงางามเนาะทุกวันนี้บางคนก็ไม่รู้นะว่าผมจริงๆอ่ะเป็นยังไงเพราะบางคนทำผมแฟชั่นอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยหนูก็เป็นคนที่ทำผมแฟชั่นเหมือนกันก็คือทำสีนั่นแหละพอทำสีเนี่ยสระผมนะคะอาจารย์ไม่นวดหรือไม่ทรีทเมนต์เนี่ยไม่ได้เลยมันคือไม่กวาดดีๆนี่เอง
1: จริงจริงแข็งกระด้าง
0: แล้วเวลานั่งรถอะไรที่แบบว่าเราไม่ได้มัดผมโอ้โห
1: แข็ง
0: หัวน
1: ี่
0: เป็นแบบอย่างนี้
1: จริงจริง
0: เส้นหงิกเลย
1: จริงจริงไงการทรีทเมนต์เนี่ยสำคัญมากนะครับ
0: แล้วพอเอามือเอาหวีอะค่ะอาจารย์มาหวีมันก็ขาดอายุน้อยเส้นผมมันสร้างขึ้นมาใหม่มันยาวเร็วก
1: ็ใช่ครับ
0: ฟื้นฟูขึ้นมาได้แต่พออายุมากขึ้นโอ้โหเราไม่น่าทำอย่างนี้กับเส้นผมเลย
1: ก็คือเป็นการทำลายโดยต่างรอบ
0: นะคะฉะนั้นใครที่ทำสีผมเนี่ยตัวทรีทเมนต์ที่เรามาฝากท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยใช้หลังสระได้เลยหรือว่าจะใช้อบไอ้น้ำได้หรือว่าบางคนจะใช้นวดหมักผมอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งก็ได้นะคะอ่ะตัวต่อมาเรามาดูแอคทีฟตัวอื่นที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนี่นอกจากนี้นะคะเราจะมีตัวโพลีโคเทเนียม10นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เส้นผมเรามีน้ำหนักอาจารย์มันสปริงเด้งๆแบบนี้ไม่ใช่แป้อาจารย์เคยเห็นคนผมแบบผมบางแล้วผมแป้ผมรีบไหมคะผมแป้นี่อาจจะเป็นภาษาเก่าๆนิดนึง
1: ผมลื่น
0: ภาษาเก่าๆของคนอายุเยอะปกติเขาเรียกว่าผมรีบ
1: ผมลื่นผมลื่นผมมีน้ำหนัก
0: บางคนอาจารย์ผมบางอยู่แล้วถ้ามันยิ่งทำให้รีบมันยิ่งแบบเป็นไงคะ
1: มันก็ทำให้หัวเล็กลง
0: มันทำให้หัวเล็กลง
1: ดูไม่สวยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ถ้าคนที่ผมฟู
1: ครับ
0: ผมฟูอยู่แล้วไอตัวที่ช่วยปรับทำให้มันยืดตรงเนี่ยมันก็จะทำให้ดูความฟูน้อยลง
1: ใช่ครับ
0: นะคะอาจารย์เคยเป็นไฟฟ้าสถิตไหมคะ
1: เวล
0: า
1: ผม
0: แล้วก็แบบตอนตอนประถมไม่เคยเล่นหรอคะกับเพื่อนที่แบบวีผมเสร็จแล้วก็เอาอย่างเงี้ยมามันก็ยืดมาเป็นวิทยาศาสตร์นะคะอาจารย์
1: มีแต่ผิวหนังสติดผู้หญิงจะเป็นเส้นผม
0: เดี๋ยวนี้เขาจะมีสูตรพวกนี้นะสูตรคนที่มีผมชี้ฟูอ่ะเขาจะมีสารที่มันช่วยลดไฟฟ้าสถิตด้วยนะอาจารย์ไม่ใช่แบบพอสาวมาปุ๊บผมอาจารย์เคยเห็นคนที่เป่าผมไหมคะเป่าผมแล้วฟูฟ่องอย่างเงี้ย
1: มันมีไฟฟ้าสถิตด้วย
0: ใช่นะคะบางสารบางตัวมันช่วยลดเรื่องของไฟฟ้าสถิตด้วยนะคะตัวต่อไปตัวนี้จะเข้าสู่พวกสารสำคัญและตัวนี้เขาเรียกว่ากัวกาดเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องผมพันกันนะคะคนที่มีผมแตกปลายปลายมันจะแห้งไม่มีน้ำหนักนะคะพอมันเกิดเขาเรียกอะไรมันพันกันเนี่ยพอมันไม่มีความลื่นนะอาจารย์มันก็จะหวียากสางยาก
1: กัวกาดก็มาจากคุมถั่วต่างๆ
0: ใช่ใช่นะคะตัวนี้ก็จะบำรุงและบำรุงหนังศีรษะด้วยอาจารย
1: ์
0: ทำให้ผมนุ่มด้วยเพราะว่าบางคนที่ทำสีเนี่ยเราอย่าบำรุงแต่เส้นผมนะอาจารย์จะบอกว่าเส้นผมเนี่ยอันนี้คือเซลล์ผิวที่มันไม่ได้มีชีวิตนะอาจารย์ลองหยิกเส้นผมตัวเองสีมันไม่เจ็บนะแต่ที่เรารู้สึกเนี่ยคือเรารู้สึกบริเวณหนังศีรษะแล้วก็ลากผม
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยเราหยิกผมอย่างเงี้ยหยิกอย่างเงี้ยไม่เหมือนเจ็บนะเจ็บอย่างงี้เจ็บไหม
1: เจ็บคร
0: ับ แต่หยิกผมอย่างเงี้ยไม่เจ็บหักผมอย่างงี้ไม่เจ็บ
1: ก็เซลล์มันไม่รับรู้แล้ว
0: ใช่นะคะแต่มันก็จะยาวออกมาเรื่อยปกติในสภาวะปกติเขาบอกว่าเดือนนึงมันจะยาวประมาณ1เซน
1: ยาวความยาวไม่ได้ยาวที่ปลายยาวที่โคน
0: ใช่มันยาวที่โคนนะคะฉะนั้นเนี่ยหนังศีรษะก็เป็นสิ่งที่สำคัญตัวสารตัวนี้มันช่วยปรับสภาพหนังศีรษะด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มันเหมือนพื้นบ้านอะพื้นของบ้านเราเรามีแต่เส้นผมงอกมาแต่หนังศีรษะเราเปิดมารังแคผื่นแดงคัน
1: หนังศีรษะก็ได้พวกกลุ่มถั่วเนี่ยเข้าไปมันก็จะทำให้เกิดความชุ่มชื้นทำให้ผิวหนังไม่แห้งไง
0: ใช่แล้วถั่วเนี่ยมันก็คือโปรตีน
1: ใช่
0: เส้นผมเรากว่า 80% ที่เป็นส่วนผสมของเส้นผมเนี่ยก็คือโปรตีน
1: ใช่พวกถั่วพวกงาพวกนี้ให้ความชุ่มชื้น
0: พวกสารสำคัญเวลาที่เราทำสีผมดัดย้อมเนี่ยโปรตีนที่มันเคลือบเส้นผมอยู่เนี่ยมันโดนทำลายไปมันเลยแห้งก่อน
1: ใช่สารเหล่านั้นเป็นสารที่กัดส่วนมากก็จะทำให้ผิวแห้งอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: อ่ะตัวต่อมาอันนี้เคราตินอาจารย์น่าจะได้ยินช
1: ื
0: ่อนี้มาสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเป็นอย่างมากเพราะว่าเคราตินคือโปรตีนชนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นเวลาที่

0: พื่อที่จะทำให้ยืดออกสำหรับคนที่แบบอยากได้ทรงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยโปรตีนที่เส้นผมอ่ะมันจะโดนค่อยๆโดนทำลายทำลายไปฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์พวกที่มีสารสกัดที่มันมีโปรตีนเนี่ยมันจะช่วยไปทำให้เส้นผมเรามีน้ำหนักนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นตัวสารกันเสีย
1: ไก่แดง
0: ใช่ตอนนี้เป็นสารกันเสียในรูปแบบของน้ำนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่สำคัญก็คือวิตามิน B5 เราไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เส้นผมอย่างเดียวหนังศีรษะก็สำคัญ
1: ใช่หนังศีรษะก็มีส่วนทำให้ให้ความชุ่มชื้นหนังศีรษ
0: ะ
1: ทำให้รากผมแข็งแรงขึ้นนะครับ
0: เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้ารูขุมขนในเส้นผมเราแข็งแรงเนาะอาจารย
1: ์
0: เวลาที่เราบำรุงอะไรไปเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เส้นผมเราฟื้นฟูได้ง่ายไม่ใช่ดูแลแต่ผมนุ่มสวยแต่คันคันเป็นรังแคเป็นหิมะ
1: จริงจริงอาการคันก็มาเริ่มจากการที่ผิวเราบนหนังศีรษะเราเริ่มแห้งอาจจะมาจากสารเคมีต่างๆจากยาสระผมหรือว่าอะไรที่เราใช้ประจำอ่ะนะบางทีเป็นสารที่มาจากสารที่
0: แล้วบางทีหนังศีรษะมัน
1: กัดสีผมก็มีผลมาที่ย้อนกลับมาที่หนังศีรษะ
0: ทีนี้ตัวหนังศีรษะบางคนที่ชอบเกาหนังศีรษะนี่ก็ต้องระวังนะความแรงในการสระผมบางคนเนี่ยสระผมเองบางคนก็คันหนังศีรษะก็เกาหนังศีรษะเนี่ยมันก็จะเกิดถลอกเรามองไม่เห็นหรอกเพราะเส้นผมมันปกคลุมอยู่แต่บางคนเนี่ยหลังจากที่สระผมอะไรอย่างเงี้ยหรือนวดผมบางคนมีแสบหนังศีรษะ
1: เป็นธรรมดา
0: บางทีไปที่ร้านเสริมสวยอย่างเงี้ยช่างเขาถามเกาไหมโอ้โหบอกเกาเต็มที่เลยกลับมาหนังศีรษะได้รับการรบกวนเกิดการล
1: อก
0: เวลาเจอสารเคมีเลยเข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นแผลได้นะคะอันน
1: ี้ก็ส่งผลไปที่รากผมเหมือนกัน
0: ใช่ตัววิตามิน B5 มันจะมาช่วยดูแลเส้นผมในเรื่องของการลดการระคายเคืองนี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ว่าให้ความชุ่มชื้นเยอะ
0: อันนี้ก็คือสารทั้งหมดในสูตรของเราสำหรับแรกที่เป็นทรีทเมนต์เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำให้ท่านผู้ชมดูนะคะ
1: เริ่มจากขั้นตอนที่1
0: อันดับแรกเลยถ้าทุกคนดูสารที่เราอธิบายมาทั้งหมดนี้มันจะมีสารสำคัญ2ตัวที่เราจะต้องแบ่งน้ำมาละลายนั่นก็คือตัวโพลีโคเทเนียม10นะคะในส่วนที่3และก็ตัว
1: น้ำนะครับ
0: วอเตอร์นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะคะมาละลายนะคะเวลาแบ่งน้ำมานะคะทุกคนเราช่างสารไว้ในภาชนะไหนก็เทน้ำให้มันมีความสูงอีกเท่าหนึ่งของสารแบบนี้นะคะ
1: เอาน้ำมาละลายเพื่อให้สารละลายตัวปองตัวขึ้นนะครับ
0: อาจารย์ช่วยคนนะคะ
1: ครับ
0: ช่วยคนสารนี่ค่ะอันนี้ไม่ต้องไปใช้นะคะทุกคนใช้น้ำที่อุณหภูมิปกติได้เลยเพราะอันนี้คือสารสำคัญเนาะหลังจากนั้นเราก็จะทำการทำเนื้อทรีทเมนต์ก่อนนะคะก็คือส่วนที่1ซึ่งจะมีน้ำมีคาโคมีลินคอมปาแล้วก็ซิตริกแอซิดทั้งหมด4ตัวในส่วนที่1นี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์หยิบมาเลยทั้งหมด
1: ครับผม
0: นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการตอนที่เรายังเพิ่งทำเนี่ยนะคะทุกคนให้เราเทสารลงในภาชนะที่เราจะทำการผสมก่อนที่เราจะเปิดเตาไฟฟ้าบางคนมัวแต่เทสารแล้วเปิดเตาบางที
1: ไม่เลย
0: ความร้อนมันขึ้นแล้วนะคะ

0: พราะคนมันเดี๋ยวก็เริ่มหนืดแล้ว
1: ตัวนี้มันก็จะหนืดนิดนึงขออนุญาตเทน้ำเป็นตัวทำละลายจะได้ละลายออกมาจากขวดแก้วได้ง่ายเป็นแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ทำการเปิดไฟเพื่อให้ความร้อนนะคะให้ความร้อนเนี่ยทุกคนใช้อุณหภูมิไม่เกิน70องศานะคะอยู่ที่ประมาณ 50-70 องศาได้ปกติทุกวันนี้เตาไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆมันจะมีฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันตุ๋นซึ่งอุณหภูมิมันจะไม่ใช่อุณหภูมิเดือดนะคะฉะนั้นเราก็แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มั่นใจนะคะก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยก็คือเทอร์โมมิเตอร์เพื่อที่จะวัดนะคะมันจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการละลายสารนะคะทุกคนถ้าเราไม่ควบคุมอุณหภูมิเลยบางทีสารมันจะไหม้เหมือนที่อาจารย์บอกแล้วโครงสร้างทางด้านเคมีมันก็จะไม่เกิดเป็นเนื้อครีมนะคะอันนี้เราก็จะรอสักครู่นึงนะคะให้อุณหภูมิมันขึ้นก่อนแล้วเราค่อยคนนะคะเนี่ยตัวคาโคที่เราใส่เข้าไปที่มันเป็นเนื้อแว็กเดี๋ยวมันเจอความร้อนนะคะทุกคนพออุณหภูมิมันขึ้นที่50ถึง70องศาเนี่ยจากที่มันเป็นเม็ดเสียวขาวเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะละลาย
0: เนื้อใส
1: เป็นเนื้อครีมก่อนนะคะเป็นเนื้อครีมสีขาวๆเดี๋ยวเราก็จะ

0: ผสมด้วยเครื่องนี้อีกทีนึงแล้วก็ตีให้มันเกิดความหนืดอ่ะอันนี้เราจะได้เป็นตัวเบสและนะคะของตัวทรีทเมนต์นะคะ
1: อุณหภูมิที่จะละลายดีก็คืออยู่ประมาณ70องศานะครับ
0: แล้วก็นั่นไปเรารอให้เขาเซตตัวสักพักหนึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนทำปริมาณน้อยๆถามว่าใช้ตะกร้อคนสารแบบนี้ได้ไหมถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องตีบางทีแรงคนนะคะมันไม่สม่ำเสมอความเร็วรอบมันไม่
1: เนื้อก็ไม่ประสานกัน
0: เนื้อมันก็ไม่สวยนะคะ
1: เนื้อไม่ประสานกัน
0: โอกาสที่จะคืนด้วย
1: โอกาสที่จะคืนตัวก็มี
0: ใช่
1: พอคืนตัวแล้วก็จะแยกชั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: นะคะส่วนใครที่ทําในสูตรนี้แล้วหลังจากที่ทําแล้วเวลาเรานวดผมหรือทรีทเมนต์เนาะมันก็จะมีกลิ่นใช่มั้ยคะ
1: ครับ
0: สามารถเติมกลิ่นลงไปได้พอดีในตอนแรกที่เราบอกไปเนี่ยเราไม่ได้แนะนําตัวกลิ่นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะมีกลิ่นเข้ามาด้วยนะคะก็สามารถแต่งกลิ่นได้ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออกนะคะเปอร์เซ็นต์ที่แนะนำก็แนะนำไม่เกิน 3% นะคะอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 3% ฉะนั้นสมมุติเราตีเนื้อครีมออกมาแล้วและเราอยากได้กลิ่นเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเป็นเอสเซนเชียลออยล์ว่าจะเป็นน้ำหอมหรือว่าจะเป็นพวกฝากแกลนพวกน้ำหอมที่มันสังเคราะห์ขึ้นนะคะใส่เนี่ยจริงๆเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะอาจารย์ว่าใครชอบแบบไหนแต่เวลาที่เรามีแอคทีฟส่วนอื่นหรือสารสกัดอย่างอื่นที่เป็นแบบพวกสารสกัดพืชสมุนไพรอ่ะเวลาใส่เนี่ยเวลาที่เราสระผมไปเนี่ยหนึ่งเลยเขาก็ต้องการให้ผมมันหนึ่งเลยหอม
1: ใช่
0: ไหมคะอาบเหมือนเราอาบน้ำมาสระผมมาอย่างเงี้ยออกมาอย่างเงี้ยผมก็หอมนะคะก็ลองสามารถเลือกกลิ่นที่ท่านผู้ชมชอบได้เลยนะคะแล้วก็แต่งสีนะคะสีเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้งสีที่ละลายในน้ำแล้วก็สีละลายในน้ำมันเพราะว่าบางทีบางคนถ้าไม่ซีเรียสก็คือหรือว่าไม่ค่อยเขาเรียกอะไรเอ่ยไม่ได้อยากได้สีซึ่งสีเนี่ยเวลาเราแต่งมันจะแต่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่านผู้ชมเคยไปซื้อทรีทเมนต์หลายยี่ห้อไหมคะบางทีไปซื้อสูตรอัญชันมาอาจารย์ก็จะเห็นเป็นสีม่วงไปซ
1: ื
0: ้อสูตรชาโคมาก็จะเห็นเป็นสีเทาสีดำๆอย่างนั้นน่ะปกติสารสกัดมันไม่ได้ดำนะคะแต่เนี่ยเขาแต่งสีเพื่อให้มันล้อไปกับตัวสารสำคัญที่มันอยู่ใน
1: อาจารย์ละลายแล้ว
0: นี้นะคะมันก็จะละลายออกมาเป็นเนื้อครีมแบบนี้ค่ะพอเม็ดละลายเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟค่ะขั้นตอนนี้เราปิดไฟได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องผสมนะคะผสมไปเลย
1: ระวังเลยวางล่างเลย
0: นะคะขั้นตอนนี้นะคะเมื่อกี้เราละลายที่อุณหภูมิประมาณ 50-70 องศาหลังจากนั้นเราก็ตีให้เกิดเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะแล้วก็รอให้อุณหภูมิเย็นลงนะคะเย็นลงในสภาวะอุณหภูมิต่ำกว่า30องศานะคะก็คือตีจนมันเย็นนั่นแหละหรือว่าเราจะใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอีกทีนึงก็ได้เราถึงจะเติมสารส่วนที่2ส่วนที่3และส่วนที่4ตามลำดับนะคะ
1: คือเราต้องตีไปทางใดด้านทางหนึ่งนะครับไปทางซ้ายก็ทางซ้ายหรือทางขวาก็ทางขวาเพื่อให้ไม่เกิดการแยกชั้นนะครับ
0: ใช่เนี่ยเห็นไหมคะขึ้นเป็นเนื้อครีมสีขาวแล้วนะคะเป็นเนื้อครีมสีขาวแล้วนะคะนี่ค่ะจะมาเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะ
1: ขึ้นเนื้อครีมสวยแล้วครับ
0: ถ้าเราทำคนเดียวเราก็ตีไปแล้วเราก็หยุดเพื่อที่จะเติมสารแต่วันนี้พอดีทำกับอาจารย์สองคนเดี๋ยวคนนึงจะตีไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอีกคนนึงก็จะเติมสารสำคัญลงไปเดี๋ยวจันตีไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มใส่ส่วนผสมส่วนที่2ส่วนที่3และส่วนที่4ได้เลยนะคะ
1: อันนี้ที่คนไว้ตะกี้สาร2ตัวนะครับที่คนไว้ตะกี้ละลายหมดแล้วครับ
0: เวลาเติมนะคะส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4เนี่ยไม่ต้องเรียงตัวไหนก่อนก็ได้สามารถเทได้ตามชื่อได้เลยนะคะ
1: เนื้อสวยแล้วนะครับกาวสวยเลยครับ

อนนี้เรากำลังเติมตัวสารสำคัญนะคะลงไปนะคะทั้งในส่วนที่2ส่วนที่3และก็ส่วนที่4

0: ขึ้นเนื้อสวยแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถแต่งสีได้ไหมอาจารย
1: ์แต่งได้ค่ะอันนี้เนี่ยปกติถ้าไม่ได้แต่งสีมันจะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้ค่ะ
0: ก็จะแต่งสีดำได้ไหม
1: ได้ค่ะ ถ้าใครที่แบบจะใส่ตัวผงชาโคก็ได้นะคะช่วยดีท็อกซ์เส้นผมแล้วก็หนังศีรษะหรือว่าจะแต่งสีให้มันล้อไปกับตัวสารสกัดที่เราใส่เข้าไปก็ได้อาจจะเป็นสีเหลืองสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะส่วนใหญ่ที่เน้นมันก็จะมีสีขาวกับสีม่วงเพราะว่าบางทีมันจะเป็นสูตรอันชันนะคะถ้าสีม่วงอ่ะเราก็ต้องผสมก็คือซื้อสีละลายในน้ำหรือละลายในน้ำมันสีน้ำเงินเนี่ยกับสีอะไรคะกับสีแดงนะคะ
0: สีน้ำแดงก็เป็นสีม่วง
1: สีเนี่ยมันจะไม่ติดเส้นผมนะคะแต่มันแต่งเพื่อความสวยงามนะคะแต่ว่าสีขาวก็ดีอาจารย์ดูสะอาดสะอาดดี
0: ครับ
1: นะคะเราก็ตีให้เนื้อมันเข้ากันดูว่าส่วนผสมทุกอย่างไม่ได้แยกกันอยู่นะคะทุกคน
0: สวยเลยครับเนื้อขึ้นสวยแล้วขึ้นฟูสวย
1: เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะคะนะคะทุกคนก็จะได้มาเป็นลักษณะเนื้อแบบนี้หลังจากที่เราสระผมเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้ตัวนี้นวดไปเลยไม่เป็นไรยืดได้อยู่ก็นะคะก็ออกมาเป็นลักษณะเนื้อครีมสีขาวแบบนี้นะคะทุกคนใช้หลังสระหมักเส้นผมและหนังศีรษะ 5-10 นาทีแล้วก็ล้างออกอ่ะขั้นตอนของการบำรุงแบบล้างออกตัวต่อไปก็คือตัวแฮร์โค้ทเขาเรียกซิลกี้แฮร์โค้ทนะคะสูตรที่2ของเรา
0: ส่วนที่2เราไม่ได้ใช้ตัวนี้ครับ
1: น
0: ี่
1: แหละค่ะส่วนผสมง่ายมากนะคะตัวนี้มีส่วนผสมทั้งหมด4ตัวนะคะตัวนี้อาจจะใช้เป็นตัวซิลิโคนเป็นเบสค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่ผมเราพันกันนะทุกคนตัวซิลิโคนเนี่ยเวลามันเคลือบเส้นผมอะค่ะมันจะทำให้ผมมีน้ำหนักและไม่พันกันและที่สำคัญก็คือมันไม่ทำให้เส้นผมเรามันแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใส่ตัวน้ำมันธรรมชาติลงไปเป็นส่วนผสมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีแนะนำให้นะคะส่วนผสมตัวแรกนะคะในสูตรซิลกี้แฮร์โค้ทนะคะซิลกี้แฮร์โค้ทเนี่ยอาจารย์เคยเห็นไหมบางทีเขาก็ใส่เป็นหัวปั๊ม บางคนที่เขาทำเขาเรียกอะไรนะนวัตกรรมแห่งการบรรจุเขาก็จะใส่เป็นซอฟต์เจลที่เราเห็นเป็นเม็ดๆแล้วเราดึงออกมาแล้วเราบีบออกมาเม็ดเล็กๆเขาเรียกแบบพวกโปรตีนอะไรบำรุงเส้นผมอะไรก็แล้วแต่อันนั้นน่ะมันคือเบสคล้ายๆกันเลยนะคะฉะนั้น
0: ตรงนี้มันจะละลายในเส้นผมไหมครับ
1: ไม่ละลายค่ะมันจะเคลือบเส้นผมเอาไว้นะคะเคลือบเส้นผมให้ผมมีน้ำหนักและให้ผมไม่พันกันทำให้ผมดูเงางามเมื่อเราเคลือบแก้วอ่ะอาจารย์เมื่อเราเคลือบแก้วมันจะเงางามนะคะแต่ยังบางคนบอกว่าส่วนผสมทำไมมีแต่ซิลิโคนซึ่งปกติเนี่ยน้ำมันธรรมชาติใส่เข้าไปเนี่ยก็ใส่ได้แต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแนะนำไม่เกิน 3% 1คือมันจะมีกลิ่นอย่างเราใส่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ชอบกลิ่นน้ำมันมะพร้าวก็โอเคแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ชอบกลิ่นน้ำมันมะพร้าวเส้นผมเราเวลาเดินไปไหนก็จะเป็นมะพร้าวเลยค่ะ
0: กลิ่นหอมน้ำมัน
1: กลิ่นมะพร้าวไปเลยและที่สำคัญพวกน้ำมันธรรมชาติอะความหนืดมันค่อนข้างที่จะทำให้เส้นผมดูเปียก
0: มันยุบตัวด้วยนะเส้นผมไม่ฟู
1: ฉะนั้นถ้าเราเอาไว้หมักเส้นผมนะหรือว่าใช้ปริมาณน้อยๆแล้วลูบแค่ปลายผมนะโอเคแต่ถ้าเกิดจะเติมระหว่างวันหรือใช้ในปริมาณที่เยอะๆน่ะบางทีเหมือนที่อาจารย์บอกก็แหละมันจะทำให้ผมดูเหมือนเปียกแต่พวกน้ำมันซิลิโคนนี่พอเวลามันเคลือบเส้นผมมันจะดูแห้งติดไปกับเส้นผม
0: ใช่ใช่จริงๆพวกน้ำมันกลุ่มพวกนั้นก็เน้นไปเรื่องของบำรุงหนังศีรษะมากกว่าเนาะ
1: นะคะ
0: แล้วหมักผม
1: ตัวแรกนะคะก็คือตัว DC344หรือว่า345อันนี้เมื่อกี้เราก็เจออยู่ในสูตรทรีทเมนต์เหมือนกันถ้าเกิดซื้อมาส่วนผสมของทรีทเมนต์ก็จะได้ทำตัวนี้ด้วยนะคะความหนืดอ่ะเห็นไหมคะเบอร์ที่มันจำนวนน้อยกว่าเริ่มต้นจากน้อยกว่ามันก็จะเหลวหน่อยนะคะอีกเบอร์หนึ่งก็คือ DC151501อ่ะเห็นไหมคะทุกคนก็จะเริ่มมีความหนืดขึ้นมา
0: หนืดมากขึ้น
1: ใช่น้ำมันมันจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้ซึ่งมันจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นฉะนั้นเวลาที่ใส่กับเส้นผมเนี่ยมันจะเคลือบเส้นผมนะคะ
0: ผมลื่นและไม่พันกันนะ
1: ใช่ค่ะแต่เราก็มีตัวสารสกัดหนึ่งเลยก็คือตัวสารสกัดเรเดียนนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดที่ได้จากตัวน้ำมันหัวไชเท้าน ะคะมันจะช่วยทำให้เส้นผมที่แตกไปนะคะ
0: ฟื้นตัวขึ้นมา
1: ใช่ฟื้นตัวขึ้นมาส่วนใครที่อยากจะได้ตัวพวกผลิตภัณฑ์กันแดดนะอาจารย์สามารถเติมพวกสารกันแดดที่เป็นฟิสิคอลอ่ะก็คือสารกันแดดที่เป็นออยล์อ่ะเพิ่มเข้าไปได้เพื่อให้เส้นผมเราอ่ะเขาเรียกอะไรนะเวลาเราไปเจอแดดปุ๊บอ่ะไม่ทำให้เส้นผมเราแห้งกรอบบางคนตากแดดมากๆเส้นผมก็กรอบได้นะคะเพราะมันโดนอุณหภูมิความร้อนเนาะนะคะก็เป็นการถนอมเส้นผมนะคะตัวต่อมาก็คือวิตามินอีนะคะตัวนี้นะคะใส่เข้าไปเพื่อบำรุงหนังศีรษะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาสูตรที่เราทำแล้วเรามีการแต่งกลิ่นมันจะเป็นตัวป้องกันการอันเตลแสดงหรือป้องกันการหืนไปในตัวด้วย
0: จริงๆแล้วพวกน้ำมันรำข้าวน
1: ะ
0: ก็น่าจะ
1: ใช่ใส่ได้ทีนี้สีของน้ำมันบางอย่างที่มันมีสีออกเหลืองๆตัวแฮร์โค้ดเรามันก็จะเป็นสีเหลือง
0: ๆ
1: แต่ที่เราเห็นยี่ห้อทั่วๆไปที่เขาขายในท้องตลาดทำไมเราเห็นเป็นสีฟ้าทำไมเราเห็นเป็นสีเหลืองบางทีสีเหลืองอ่อนสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือเขาแต่งสีใช้สีที่ละลายในน้ำมันสามารถที่จะแต่งสีลงไปได้มันก็จะออกมาเป็นสีอ่อนๆตามสูตรของเราไปจริงๆสูตรนี้สามารถไปปรับน้ำมันตัวธรรมชาติลงไปได้แต่ว่าถ้าให้แนะนำก็ไม่เกิน 3% หรือว่าเราจะลองผสมดูก่อนก็ได้ว่าสภาพเส้นผมเรามันน่าจะรับน้ำมันธรรมชาติได้มากกว่านั้นก็ลองไปปรับสูตรดู
0: จริงๆจริงๆควรจะไปลองทำดูนะเพราะว่าเน้นอย่างน้ำมันมะกรูดแบบเนี้ยน้ำมันมะกรูดเนี่ย
1: แต่ว่าสูตรนี้เนี่ยมันจะมีแต่ออยล์นะคะถ้าเราเติมน้ำลงไปคือสารสกัดที่เป็นน้ำจะแยกชั้นถ้าเราจะเติมพวกสารสกัดสารแอคทีฟอื่นๆเนี่ยก็ต้องอยู่ในรูปแบบของน้ำมันด้วยกันนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะแยกชั้นนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เป็นเบสออยล์หรือเบสซิลิโคนเอง
0: แต่ถ้าในกรณีที่คนที่ต้องการเอาสมุนไพรที่จะทำเป็นอะไรเป็นน้ำมันเราก็ใช้วิธีการเอาน้ำมันอย่างใช้น้ำมันมะพร้าวไปสกัดสารสมุนไพรเข้ามาใช้ได้อย่างเช่นน้ำมันมะกรูดแบบนี้ก็สามารถสกัดออกมาได้
1: อย่างเหมือนที่อาจารย์บอกเลยเมื่อกี้เนี่ยบางคนบอกเดี๋ยวนี้มันก็จะมีซื้อแบบกลิ่นเอสเซนเชียลออยล์หรือสารสกัดที่เป็นออยล์
0: เอามาผสมได้เลย
1: แต่ว่าถ้าเรามีพืชสมุนไพรสดอยู่ที่บ้านเรา
0: อ
1: ันนี้อาจารย์เขาบอกเทคนิคเลยหนึ่งเลยที่เห็นเขาเป็นสมุนไพรที่เกี่ยวกับเส้นผมน่าจะหนึ่งคือขิง
0: ใช่ครับ
1: ตะไคร
0: ้กระตุ้น
1: ผิวมะกรูด
0: กระตุ้นรากผมอย่าง
1: เดียวแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องดูด้วยว่าปริมาณการใส่ส่วนใหญ่เขาจะใส่ประมาณ 1-2% เพราะว่าอาจารย์น่าจะได้กลิ่นขิง
0: ใช่
1: ถ้าใส่น้ำมันขิงจริงปุ๊บหัวเราก็จะเป็นเหมือนต้มยำ
0: มันก็อาจจะร้อนหนังศีรษะ
1: เห็นหัวคนข้างๆแล้วอาจจะนึกถึงต้มยำไก่
0: ใช่ครับนึกถึงได้เลย
1: ใช่ไหมกลิ่นตะไคร้อย่างเงี้ยตะไคร้หอมอย่างเงี้ยทุกคนอาจารย์ใส่ไปก็ดีนะอาจจะไล่ยุงก็ได้
0: แน่นอน
1: แมลงก็จะไม่มาตอมหัวเราก
0: ลิ่นหอม
1: นะคะหรือผิวมะกรูดมะกรูดยังโอเคมะกรูดเนี่ยมันจะเป็นหอมเนาะทีนี้เวลาสกัดเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์ยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งเอาขิงกับมะกรูดแล้วกัน
0: เอาก็นะคะเอามาหั่นเป็นชิ้นบาง
1: ซื้อขิงสดมาล้างน้ำบอกให้สะอาดแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้ง
0: ใช่
1: แล้วก็หั่นบาง
0: บางพืชบางชนิดมียาง
1: ก็ต้องปอกเปลือกใช่
0: ปอกเปลือกแล้วทิ้งไว้ยางออกมาก่อน
1: แล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็ก
0: หั่นบางๆดีกว่า
1: ใช่หั่น
0: บางๆง่ายดี
1: แล้วก็เทน้ำมันนะคะจะเป็นน้ำมัน
0: ไอ้ปอท่วม
1: น้ำมันมะพร้าวดีไหม
0: ใช่
1: หรือว่าน้ำมันงา
0: ก็ได้
1: เทพอท่วมเสร็จแล้วก็ทำการทอดเนาะถ้าภาษาก็คือทอดแต่ทอดเนี่ย
0: ต้องใช้
1: ไฟน้ำมันสกัดเย็นแล้วก็ต้องควบคุมไฟไม่ให้เกิน70องศาไม่ใช่ทอดเหมือนทอดกะเพรากรอบ
0: ใช้วิธีการตุ๋นดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ต
1: ุ๋
0: นมาเบา
1: ไปเรื่อยๆจนไอ้ตัวขิงที่เราเขาเรียกอะไรนะฝานบางๆนี่มันกรอบใช่ไหมอาจารย์ให้น้ำมันมันออกมาแล้วทุกคนดมดูนะทุกคนจะได้ตัวน้ำมันขิงเป็นสูตรธรรมชาติแล้วก็เอามาใส่ใน
0: แต่ใช้ในปริมาณไม่เยอะ
1: ใช่ก็แนะนำที่ไม่เกิน 3% ไม่งั้นมันจะมีกลิ่นขิงเลยกลิ่นขิงอยู่บนหัวเราผ
0: ิ
1: วมะกร
0: ู
1: ดก็เหมือนกันเวลาทำน้ำมันมะกรูดนะคะก็ใช้มะกรูดสดแต่เอาเฉพาะผิวมันก
0: ็
1: คือปอกเอาผิวมันอะ
0: ใช่เฉพาะผิวอย่างเดียว
1: ใช่แล้วก็เทน้ำมันพอท่วมแล้วก
0: ็ก็มีน้ำมันหอมระเหยอยู่
1: ใช่มันก็จะได้มาเป็นตัวน้ำมันหอมระเหยที่สกัดเอาจากพืชที่เรามีอยู่ในครัวเรือนเราเนาะอาจารย์แล้วก็มาผสม
0: ใช่สามารถใส่แต่งลงในสูตรนี้ได้เลย
1: ใช่
0: ผสมในสูตร
1: ผสมสูตรนี้ง่ายมากทุกคนมีแค่นี่เลยภาชนะผสมแล้วก็ภาชนะคน
0: ทำไม่ยากเลยแต
1: ่ภาชนะทุกอย่างต้องแห้งไม่มีน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการเทนะคะ
0: เราไม่ได้ใช้ความร้อนนะครับ
1: มันจะหนืดเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเทตัวน้ำมันที่มันมีความหนืดน้อยนี่ละลายสารออกมานะคะ
0: อันนี้เราเอาสารสกัดมาจากหัวใจเท้านะครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำง่ายสูตรนี
1: ้ทำง่ายมากค่ะ
0: สำคัญต้องทำสารสกัดออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: เอาสารสกัดดีๆมาใส่อีกทีนึง
1: ตัวนี้เบสมันนะคะใครที่เข้า ร้านเสริมสวยประจำเห็นไหมคะบางทีช่างเขาจะบำรุงให้เราหลังจากที่เรา
0: สระผมแล้ว
1: สระผมเสร็จแล้วใช่สระผมแล้วอาจจะใส่ก่อนที่จะไปใดหรือใส่ก่อนที่จะไปรีดผมหรือว่าทำทรงเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคลือบตอนสุดท้ายอีก
0: ดูเหมือนง่ายนะทำไม่ง่ายนิดเดียวทำไม่ยากไม่ซับซ้อนของมีน้อย
1: นะคะถ้าอยากใส่กลิ่นก็สามารถแต่งกลิ่นได้แล้วอยากใส่สีก็สามารถใส่สีได้แต่ต้องเป็นสีที่อะไรนะมันอาจารย์จะลองรูปๆดูไหมคะ
0: จริงๆแล้วแบบนี้ก็จะลื่นๆครับ
1: นี่นะคะมันจะเป็นน้ำมันใสๆ
0: ก็จะลื่นๆครับ
1: เห็นไหมคะจริงๆสูตรนี้จะบอกว่าเอาไปทาผิวก็ได้นะถ้าเกิดใครที่ไปปรับสูตรแล้วเอาไปใส่ตัวน้ำมันธรรมชาติอาจารย์เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบว่าพวกเซรั่มออยล์ที่แบบทาผมทาผิวทาตัวได้หมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เน
0: ี่
1: ยเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตที่เป็นบอดี้ออยล์ผิวฉ่ำๆผิวผู้หญิงสุขภาพดีตัวนี้เลยค่ะอาจารย
0: ์เห็นไหมซึม
1: ใช่เห็นไหมมันจะซึมนะคะพอดีว่าอันนี้ทามาแล้วก่อนที่จะเข้ารายการแล้วก็ไม่อยากทาเดี๋ยวผมจะเสียทรงเพราะอันนี้เราทำการเซตผมมาเรียบร้อยแล้ว
0: คือจะซึมได้ง่ายมาก
1: ใช่แล้วจะบอกว่าตัวนี้แหละค่ะที่ว่าบำร
0: ุ
1: งเส้นผมบำรุงผิวได้และที่สำคัญใครที่อยากมีผิวโกโกโรอาจารย์เดี๋ยวนี้มันจะมีแฟชั่นแบบว่าผู้หญิงสุขภาพดีหน้าแบบว่าผิวที่มันแบบเวลาเจอแสงแล้วมันเล่นแสงอันนี้บอกเทคนิคนะคะสำหรับคนที่จะเอาไปประยุกต์ต่อเนาะเคยเห็นพวกกิตเตอร์ไหมคะ
0: ครับ
1: พวกกิตเตอร์หรือไมก้าอาจารย์เห็นไหมคะอาจารย์ดูที่เปลือกตาหนูก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: นั่นแหละค่ะนี่คือกิตเตอร์มันที่มันจะเป็นเนื้อวิ่งวิ่งอ่ะแต่แนะนำให้ใช้แบบที่มีขนาดเล็กๆม
0: ัน
1: จะมีทุกสีเลยค่ะอาจารย์ที่เขาเอาไว้ทำอายแชโดว์ผู้หญิงหรือบลัชออนที่เป็นกิตเตอร์ทุกคนเอาลองมาผสม
0: ครับ
1: เอาลองมาผสมปุ๊บหรือทองอ่ะนี่มันจะมีผงกิตเตอร์ทองแต่อาจารย์ดูขนาดด้วยนะเพราะถ้ามันเม็ดใหญ่มันจะเหมือนทากากเพชรเลยนะทีเนี้ยถ้าออกงานกลางคืนก็โอ้โหระยิบระยับเป็นเจ้าหญิงเป็นอะไรนะมหาราณีเลยนะคะ แล้วเวลาใส่กับเส้นผมดูเนี้ยอาจารย์มันจะมีนะที่แบบว่
0: า
1: พอใส่กับเส้นผมปุ๊บแล้วเวลาออกแสงแดดอาจารย์ผมมันวิ่งอะ
0: สวยเลยคร
1: ับ ใช่ไหมบางทีบางคนเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบพวกลูกเล่นแบบเนี้ยฉีดเข้าผมไปปุ๊บเวลาเจอแสงไฟตรงกลางคืนวิบวับวิบวับ
0: เนี่ยดึงดูด
1: ดึงดูดมากนะคะแล้วก็กลางวันเนี่ยผิวก็จะโกโกรผ
0: ิ
1: วม
0: ัน
1: โกรไม่ได้ไงก็เลยเอานี่แหละกากเพชรทาเนี่ยอันนี้เอาไปทำสำหรับคนที่จะทาผิวทาผมได้
0: เยี่ยมเลย
1: นะคะพอดีวันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวกิตเตอร์หรือไม้แก้มา

0: จะควักเอาจากลูกตาก็อะไรอยู่นะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเอานี่ก็คือบอกเพราะว่าในห้องส่งเราตอนนี้มีน้องๆนักศึกษาอยู่ค่ะ
1: ครับผม
0: อาจารย์แนะนำหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกบอดี้ออยล์อ่ะที่เขาใช้ในการบำรุงผิวอ่ะมีเยอะมากแล้วทำไมเขาทายไงผิวเขาถึงได้โกลเลยอย่างนี้ค่ะหนูต้องไปตากแดดไหมอันนี้ไม่ต้องเขาเรียกว่าเทคนิคใช้ตัวไมก้าแล้วมันจะมีเป็นสีนะอาจารย์มีสีขาวสีเทา
1: ครับ
0: สีเงินพวกนี้มันจะระยิบระยับนะคะแล้วก็บางทีเป็นโรสโกลสวยมากนะคะพอดีวันนี้ไม่ได้เตรียมมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะคะอันนี้เอาไปปรับได้เวลาเราทาเส้นผมนะมันก็จะระยิบระยับอะดูมีมิติอาจารย์ออกได้ทั้งงานกลางวันกลางคืนใช่นะคะเอาไปประยุกต์ทำผลิตภัณฑ์แฟชั่นได้อีกอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ได้ครบ2สูตรแล้ว
1: 2สูตร
0: ในตอนนี้ของเรานะคะ
1: ได้2สูตรด้วยกันนะครับ
0: ก็คือหลังจากที่สระผมใครที่ติดตามรายการเราตอนอื่นๆเนี่ยก็จะได้ผลิตภัณฑ์ไปหลากหลายเนาะ
1: ใน
0: ตอนที่6ก็ได้ตัวทรีทเมนต์แล้วก็แฮร์โค้ดหรือซิลกี้แฮร์โค้ดไป
1: ซิลกี้แฮร์โค้ด
0: นะคะ
1: จริงๆซิลกี้แฮร์โค้ดที่ทำง่ายมากเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีขั้นตอนไม่ต้องโดนความร้อนอะไรทั้งสิ้นก็คือสามารถทำกวนๆกวนๆก็ได้แล้ว
0: นะ
1: เครื่องมือก็ไม่ต้องใช้อะไรเยอะ
0: ถูกต้องสำหรับใครที่ดูแล้วจะเอาไปประกอบเป็นอาชีพนอกจากดูรายการของเราแล้วเอาไปทำเพื่อดูแลตัวเองก่อนแต่ถ้าจะมีไอเดียที่จะเอาไปประกอบเป็นผู้ประกอบการคือเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ที่เราสอนในตอนที่6นี้เป็นเครื่องสำอางนะคะ
1: ใช่
0: ท่านผู้ชมลองศึกษากฎหมายเรื่องการผลิตเครื่องสำอางดูเพราะ2สูตรที่เราสอนนี้ขึ้นทะเบียนได้อ่ะบอกสั้นๆว่าพอเรียนไปแล้วดูรายการเราไปแล้วถ้าเกิดคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการติดต่อเลยค่ะที่สำนักงานสสจหรือสาธารณสุขจังหวัดหร
1: ือ
0: ถ้าเป็นส่วนกลางก็ติดต่อที่อย.เข้าไปเลยค่ะว่าจะทำโรงงานเครื่องสำอางแล้วต้องมีเอกสารอะไรบ้างพอขอสถานที่ผลิตผ่านเสร็จแล้วสูตรที่เรียนกับเราไปวันนี้ทุกคนเอาไปขึ้นทะเบียนนะคะได้เลขที่ใบรับจดแจ้งผลิตขาย
1: ได้เลย
0: นะคะวันนี้ไม่ใช่มาสอนแค่ให้ท่านผู้ชมได้เอาไปดูแลตัวเองให้ไปประกอบธุรกิจได้ด้วย
1: ได้ด้วยนะครับ
0: อาจารย์มีอะไรฝากท่านผู้ชมอีกไหมคะก่อนที่เราจะลาไปแล้ว
1: ก็จริงๆแล้วดูแล้วรับชมแล้วต้องลงมือทำ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าลงมือทำแล้วทำครั้งแรกยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็ทำเพิ่มไปอีก
0: ค่ะ
1: 1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งอาจจะปรับเปลี่ยนสูตรที่เราสอนวันนี้เราแนะนำไปวันนี้อาจจะไปปรับสูตรให้มันเป็นสูตรของเราเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราเองก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาทำนี้เป๊ะๆไปปรับเปลี่ยนตามก็เรียกว่ามีวัตถุดิบที่ในท้องถิ่นของเราเราก็สามารถมาปรับเปลี่ยนได้นะครับ
0: ก็อยากให้ทุกคนได้ประโยชน์จากรายการของเราแล้วได้รับผลิตภัณฑ์ดีๆกลับไปดูแลตัวเองเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไปต่อยอดด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: นะคะก็วันนี้เราสองคนก็ขอลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะแต่ว่ารายการของเรายังมีตอนต่อๆไปให้ติดตามนะคะท
1: ุ
0: กคนสำหรับวันนี้อาจารย์กิณภัทรและอาจารย์นรมนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการของเราในตอนต่อๆไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเวลาของชั่วโมงสุนทรียภาพสุนทรียศาสตร์แห่งศิลปะนะครับซึ่งวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีจะนำท่านผู้ชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะนะครับซึ่งวันนี้เป็นวาระพิเศษผมได้เชิญอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์วัชระกล้าค้าขายที่นั่งอยู่ข้างผมตอนนี้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระว่าทำไมผมต้องเชิญท่านมาหัวเกิดสักเล็กน้อยก่อนนะครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเขียนภาพคนเหมือนนะครับซึ่งสีช็อกก็เก่งมากแล้วก็สีน้ำมันก็ยอดเยี่ยมนะครับภาพที่ผมกำลังวิ่งดูก็คือผลงานของท่านนะครับก็คิดว่าหลายคนคงคุ้นตานะครับแล้วก็คงหลายคนในวงการศิลปะของไทยไม่มีใครไม่รู้จักนะครับและก็ฝีมือระดับเรียกว่ามาสเตอร์พีซเรียกว่าระดับสากลก็ว่าได้นะครับวันนี้ผมได้เชิญอาจารย์วัชระกล้าค้าขายหรืออาจารย์โย่งของเรามาคุยเพื่อจะได้เจาะลึกในเรื่องของผลงานของท่านนะครับที่ท่านได้กำในเรียกว่าข้ามบอดในวงการนะครับตั้งแต่จบปอช่างจนมาถึงปัจจุบันนี่หลายสิบปีเลยนะครับเป็นว่า30-40 ปีที่ท่านอยู่กับงานตรงนี้นะครับแล้วก็ผลงานก็เป็นที่ประจักษ์นะครับตอนนี้ที่ผมขอถามท่านคำถามแรกก่อนนะครับก็ได้เตรียมคำถามมาเกี่ยวกับสีซอฟต์แพสเทลหรือสีช็อกของเรานี่นะครับแล้วก็สีน้ำมันเนี่ยผมอยากทราบว่าสีทั้งสองชนิดนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมีความเหมือนกันแล้วก็มีความต่างกันอย่างไรครับ
1: สวัสดีครับผมวัชระนะครับเรียกกันติดปากว่าโย่งนะครับก็คือเรียกตามลักษณะนามของตัวเองนั้นเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนว่าสีน้ำมันมันก็มีความงามแบบสีน้ำมันสีช็อคมันก็มีความงามในแบบสีช็อคเพราะนั้นแน่นอนเทคนิคไม่เหมือนกันคนละรูปแบบแต่ว่ากระบวนการทักษะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่เป็นพื้นฐานเดียวกันหมดก็คือเราจะต้องมีทักษะของเรื่องของกระบวนการสร้างเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่าในกระบวนการเดียวกันเพียงแต่ว่าวิธีการในการสร้างงานเนี่ยมันคนละวิธีการแค่นั้นเองอันนี้อย่างทำไมต้องเป็นสีน้ำมันบางรูปทำไมสมควรจะวาดสีน้ำมันบางรูปทำไมต้องควรจะวาดสีซอฟต์พาสเทลสีน้ำมันเนี่ยเราต้องเข้าใจคุณสมบัติของสีน้ำมันก่อนว่าสีน้ำมันเนี่ยมันจะมีความหนักแน่นก็คืออะไรที่มันเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวอะไรผมจะเอามันนำมาว่าเป็นสีน้ำมันแต่ถ้ามารูปแบบของงานที่น่ะที่เป็นเบาๆเป็นซอฟต์ๆก็คือมันซอฟต์พาสเทลอ่ะก็คือมันอะไรที่มันง่ายๆดูเบาๆบางๆซอฟต์ๆผมก็นำมาว่าเป็นสีช็อคนั้นแต่ว่าวิธีการในการเรียกโปรเซสนะการสร้างงานเนี่ยมันจะมาในรูปแบบคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันเรื่องของระยะเวลาแล้วก็เทคนิคบางส่วนอย่างเช่นสีน้ำมันเนี่ยมันจะต้องมีการร้อยสีแห้งถึงจะมาซ้ำได้คือมันไม่ได้เขียนอย่างที่ผมเขียนเนี่ยมันเป็นเรียกเป็นเทคนิคแบบ underpainting ก็คือมันต้องเขียนเป็นสีทีละชั้นก็คือ underpainting ก็คือเหมือนสีชั้นสีอะสีของชั้นเขียนสีใต้สีทับสีทับสีแต่อย่างสีช็อคเนี่ยเราจะเขียนก็คือนึกอยากจะเขียนก็เขียนไม่ต้องรอเรื่องกระบวนการว่าเดี๋ยวสีแห้งสีไม่แห้งสีก็คือค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆสะดวกเมื่อไหร่ก็วาดหยิบดินสอขึ้นมาก็วาดได้เลยแต่สีน้ำมันไม่ใช่ฮะสีน้ำมันนี่จะเป็นอะไรที่มันต้องวางแผนมันต้องมีกระบวนการคิดตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่ร่างภาพเสร็จต้องรอให้สีแห้งอย่างน้อย 2-3 วันนะฮะเพื่อจะลองสีพื้นแรกลองสีพื้นแรกเสร็จต้องรออีกประมาณสัก2วันให้สีพื้นแรกไม่แห้งแล้วค่อยมาเริ่มสีชั้นที่2ก็คือค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักไปทีละชั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการอย่างที่บอกเนี่ยกว่าจะเสร็จหนึ่งรูปมันถึงใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากแล้วแต่ว่างานที่ออกมามันก็จะคนละความรู้สึกกับสีพาสเทลเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแยกแยะจังเอางานสีน้ำมันกับสีช็อกสีซอฟพาสเทลเนี่ยมาวางคู่กันเราจะรู้เลยว่ามันคนละอารมณ์กันมันงามคนละแบบก็อยากให้อาจารย์ลองจอดลึกมาแล้วว่า
0: ทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาจารย์เขาเอาภาพโพสเทรตนะครับ4-5 รูปไปลง แล้วก็พูดถึงมัจจาบทไปนะครับก็มีนักศึกษาถามผมหลายคนว่าทำไมนี่เป็นสีช็อกหรือครับอาจารย์ไม่ใช่สีน้ำมันเหรอเพราะว่าโลกที่เราเห็นจากมือถือมันเหมือนสีน้ำมันนะครับผมก็เลยอยากจะให้อาจารย์ให้คำตอบอันนี้ก็แล้วกันนะครับว่าทำไมเราจึงดูสีช็อกในทางมือถือจึงเหมือนสีน้ำมันมันก็อะไรแล้วถ้าเราดูอย่างนั้นถ้าอาจารย์ก็ไม่เห็นว่าไอ้ภาพนั้นเป็นสีช็อกเนี่ยก็คิดว่าสีน้ำมันนะครับอาจารย์คิดว่าเรามีข้อสังเกตตรงไหนในการดูภาพผ่านจอเนี่ยให้รู้ว่าเป็นสีน้ำมันหรือสีช็อกในงานของอาจารย
1: ์คือจริงๆอาจจะแต่สำหรับผมก็คือมันดูไม่ยากแต่ว่าบางทีน้องๆทั่วไปอาจจะดูอาจจะแยกแยะไม่ออกว่าเพราะอาจจะที่ดูเหมือนสีน้ำมันมันอาจจะเป็นเพราะว่าสีช็อกผมที่มันเขียนมันแน่นคือก็น้ำหนักมันแน่นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงน้ำหนักตรงนี้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนเขียนสีช็อกทั่วไปเขาจะเขียนแบบก็เรียกน้ำหยาบน้ำหนักหยาบๆหน่อยก็คือเหมือนเป็นสเต็ป1 2 3คือจะไม่ได้อัดสีผมเทคนิคของผมเนี่ยก็คือผมจะใช้สีช็อกที่เป็นแท่งอ่ะนะเป็นแท่งช็อกอ่ะรองพื้นเสร็จแล้วก็ผมก็ใช้สีที่เป็นสีช็อกที่เป็นดินสออ่ะอัดสีซ้ำลงไปนั้นมันก็เลยเหมือนคือผมจะไม่ใช้วิธีเอานิ้วมาถูนะคือวิธีการสีช็อกผมแทบจะมีจะถูนิดหน่อยแบบพื้นที่โล่งๆเหมือนเสื้ออะไรแบบเบาๆแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมจะใช้อัดสีด้วยสีดินสอที่เป็นสีช็อกเพราะฉะนั้นภาพก็เลยดูเหมือนน้ำหนักมันแน่นๆมันก็เลยอาจจะความรู้สึกของเด็กอาจจะดูเหมือนเป็นสีน้ำมันแต่จริงๆมันไม่ใช่มันต่างกันเยอะถ้าเกิดอย่างที่บอกถ้าเกิดเอาอย่างสีน้ำมันกับสีช็อกมาเทียบกันจริงๆเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามันต่างกันมากความแน่นจริงๆอ่ะสีน้ำมันเพราะสีน้ำมันผมมันแน่นกว่านี้ไงคือสีน้ำมันมันยิ่งแน่นแต่ว่ากระบวนการสร้างเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าวิธีการรองพื้นของผมเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยสีช็อกกับสีน้ำมันจะมารูปกันก็คือลงจากสีเข้มไปหาสีอ่อนซึ่งถ้าใครเอาลงสีอ่อนแล้วก็เอาสีเข้มมาทับน่ะเจ๊งนะฮะอันนี้เป็นแท็กติกคืออย่างสีน้ำมันก็เหมือนกันสีน้ำมันถ้าเกิดใครลงสีอ่อนสมมติลงสีขาวนวลๆแล้วก็เอาสีพวกน้ำตาลเบิร์นเซนมาทับเนี่ยสักพักหนึ่งอ่ะไม่เกิน3เดือนสีแตกเลยสีจะแคร็กขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นตารางแบบเหมือนเป็นรอยแตกของแผ่นดินแห้งอ่ะสีช็อกก็เหมือนกันสีช็อกถ้าเกิดลงคุณลงพลาดเอาลงสีอ่อนแล้วคุณจะลงเข้มเนี่ยมันจะเป็นขุยมันจะขึ้นเป็นขุยเป็นแป้งมันก็จะน้ำหนักมันก็จะไม่ได้แล้วร่างการมารูปมันก็เลยต้องอย่างที่บอกมันต้องมีการวางแผนจริงๆมันต้องวางแผนทั้งหมดตั้งแต่ไม่ว่าจะสีช็อกหรือสีน้ำมันมันต้องวางแผนทั้งสิ้น
0: อันพูดถึงการวางแผนเริ่มจากสีช็อกสักชิ้นก่อนอาจารย์เริ่มต้นวางแผนอย่างไรในการเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการกระดาษจนกระทั่งเสร็จเป็นภาพ
1: คืออันดับแรกเนี่ยถ้าผมเห็นรูปต้นฉบับนะผมจะดูก่อนว่ารูปเนี่ยมันควรจะออกมาอารมณ์แบบไหนมาถึงภาพสำเร็จแล้วนะมันควรจะเป็นโทนประมาณแบบเทาๆหรือว่าครีมๆหรือว่าดังนั้นถ้าผมตัดสินใจนี้แล้วผมก็จะเลือกกระดาษนั้นกระดาษหลักๆที่ผมใช้จะมีสีครีมสีเทาแล้วแม้กระสีน้ำตาลเข้มหน่อยแต่หลักๆจะประมาณสีครีมกับสีเทาที่เป็นสีกลางๆและเป็นเบจกลางๆไม่เข้มไปไม่สว่างไปแต่ว่าพอเราวางรูปแบบของภาพแล้วว่าเราอยากได้รูปอารมณ์ประมาณแบบไหนเราก็เริ่มกระบวนการโดยการที่แต่กระบวนการของผมก็คือผมจะต้องลงน้ำหนักก่อนทุกไม่ว่าจะลงสีเข้มหรือสีต่อให้ลงกระดาษใช้พื้นกระดาษสีน้ำตาลเข้มผมก็ต้องลงสีน้ำตาลเข้มเหมือนกับที่ลงกับภาพสีอ่อนเพราะมันจะต้องไล่โทนขึ้นมาเพราะสุดท้ายเนี่ยสีช็อกเนี่ยสีมันจะไปผสมกับที่ในกระดาษนะฮะมันไม่เหมือนสีน้ำมันสีน้ำมันเราผสมจากจานสีแล้วก็มาป้ายแต่สีช็อกเนี่ยมันไปผสมกันในกระดาษลงเพราะฉะนั้นการที่ลงไปครั้งแรกเราก็ต้องลงต่อไปว่าคิดต่อไปว่าสีต่อไปที่จะมาลงเนี่ยมันต้องมาผสมกับสีพื้นเดิมเพราะถ้าคนที่วาดสีช็อกจะรู้ว่ามันจะผสมกันในกระดาษบางคนอาจจะใช้นิ้วถูเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีใหม่ขึ้นมาอ่านั่นแหละฮะคือวางแผนเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่อยากจะบอกก็คือว่าอย่าลงสีเข้มทับสีอ่อนถ้าสีอ่อนลงทับสีเข้มได
0: ้ครับนี่เป็นความรู้ที่ผมก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับจากเรามืออาชีพนะครับทีนี้ในส่วนของสีน้ำมัน
1: ครับสีน้ำมันก็จริงๆก็อย่างที่บอกอะสีน้ำมันมันก็จะเป็นโทนแบบจริงจังเป็นอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังถ้าใครเคยเห็นงานสีน้ำมันผมจะรู้ว่าผมก็จะเรียกเก็บกิ๊กก็คือเก็บเนื้อเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นหนังเพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างงานของผมสีน้ำมันเนี่ยผมจะใช้กระบวนการประมาณที่เรียกว่า under painting ก็คือลงสีเข้มก็จริงๆหลักการแค่สีช็อคลงสีเข้มก่อนก็คืออาจจะเป็นพวกสีโทนอย่างเบิร์นเซน่าเบิร์นอัมเปอร์แล้วก็ค่อยๆลงแล้วก็ค่อยๆผสมน้ำหนักลงไปไล่น้ำหนักจากเข้มไล่มาอ่อนจนสุดท้ายจนถึงที่สว่างสุดแล้วก็รอให้สีแห้งจากนั้นต้องก็เริ่มใหม่เริ่มเกลี่ยสีใหม่จากเข้มมาผมจะทำซ้ำอยู่ประมาณ3รอบจนเหมือนเขาเรียกว่าปั้นน้ำหนักคือปั้นน้ำหนักให้ภาพเนี่ยมันคืนนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องสีสันเลยนะว่าจะต้องเป็นสีแดงสีชมพูคือเอาแค่น้ำหนักของเหมือนเราดออิ่งอ่ะเหมือนเราปั้นน้ำหนักของวัตถุนั้นอ่ะให้มันได้ก่อนจากนั้นเราก็มาเพิ่มสีเนื้อสีเลือดฝาดสีอันนั้นเป็นลำดับหลังๆเลยลำดับที่ชั้นที่4ที่5ไปแล้วนู่นอ่ะซึ่งจะเข้าระบบการสมมติอ่ะสีที่เป็นเลือดฝาดตามนิ้วตามแก้มตามอะไรอันนั้นมาทีหลังแต่ว่าอันดับแรกช่วงแรกๆคือการใส่น้ำหนักปั้นน้ำหนักให้มันเป็นวอลลุ่มให้มันถูกต้องก่อนฟิกเกอร์อะไรให้มันถูกต้อง
0: ที่ระหว่างที่อาจารย์พูดเนี่ยทุกคนก็เห็นภาพที่กำลังขึ้นอยู่ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจง่ายขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของความเหมือนเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราวาดภาพจากคนจริงกับวาดจากรูปถ่ายอาจารย์ว่าอย่างไรที่ควรจะเป็นมากกว่าควรจะให้ความสำคัญหรือว่ามันเหมือนกันอย่างไรครับ
1: คือผมเนี่ยเริ่มต้นจากการเขียนจากคนจริงเพราะนั้นผมจะเข้าใจเรื่องของความรู้สึกเพราะนั้นการเขียนจากคนจริงคือการจับความรู้สึกของคนคนนั้นอาจจะไม่เหมือนนะหมายถึงว่าอาจจะไม่รู้สึกว่ามันต้องเหมือนแต่หมายถึงว่าเหมือนโดยกายภาพนะแต่ว่าความรู้สึกเราควรจะต้องจับความรู้สึกของแบบของคนที่เราวาดเนี่ยว่าเขาเป็นคนอารมณ์แบบไหนอันนี้สำคัญมากคือการอ่านใจคนน่ะแหละมันเหมือนคุณเป็นหมอดูคนเป็นพ่อค้าคุณก็ดูเหตุลูกค้ามาคุณด้วยลูกค้าคนนี้มันสนใจอะไรแบบไหนมันเราต้องอ่านใจเขาอ่านใจเขาให้ขาดว่าเออเขาเป็นคนอารมณ์แบบไหนเขาเป็นคนนิ่งๆเป็นคนแข็งเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนใจดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือสำคัญสุดคือการจับความรู้สึกหลังจากนั้นก็คือเรื่องของเราก็มาจับเรื่องของโครงสร้างอันนี้เป็นเรื่องของทักษะอันนี้เป็นทักษะที่เราต้องฝึกฝนมันไม่สามารถมาสอนกันได้ว่าเฮ้ยอันนี้คุณต้องเรียนรู้เองแล้วก็ฝึกฝนจากประสบการณ
0: ์ครับก็อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ทำให้ผมได้คำถามมาทำว่าพอเห็นคนปั๊บแล้วความเห็นมันต่างกันแต่ละคนอาจารย์ก็ดูพฤติกรรมมาใส่ในงานอย่างนั้นเหรอคร
1: ับ ถูกต้องครับก็คือเราจับบุคลิกของเขานั่นแหละก็คือเราเอาบุคลิกของเขาอะมาใส่ในตัวงานของเราซึ่งก็คือเป็นการถ่ายทอดทีนี้เราจะถ่ายทอดเราจับความรู้สึกได้มั้ยขึ้นอยู่กับสกิลของแต่ละคนว่าจะได้มากเพียงไรซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถจะมาสอนกันรู้จับปากจับมือเขียนมันเป็นมันนั่นอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็เป็นความรู้สึกของแต่ละเครกเซนนะฮะมันอยู่ที่เซนของแต่ละคน
0: นี่ก็คือคำตอบจากผู้ขมบนะครับที่เขียนภาพเหมือนมาเป็นเวลายาวนานนะครับทีนี้การเขียนภาพคนเหมือนของอาจารย์เนี่ยผมมองแล้วเนี่ยปรับตัวจริงเนี่ยอาจารย์ว่าจำเป็นต้องเขียนให้เหมือนหรือเขียนให้สวยกว่าตัวจริงหรือว่ายังไงในความคิดอาจารย์เพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งก็เคยจัดจักรพันธ์เนี่ยท่านบอกว่าต้องเขียนให้สวยกว่าคนจริงสิทีนี้ในมุมของอาจารย์โย่งเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นยังไงครับ
1: จริงผมเห็นด้วยนะคือผมคิดว่าเราทำทั้งทีอ่ะเราก็ควรจะทำให้เขาดูดีมันเหมือนคนแต่งหน้า
0: เป็น AI หรือเปล่า
1: ไม่คือคุณแต่งหน้าคุณอยากแต่งเพื่อให้เขาสวยกว่าตัวจริงไหมหรือว่าแต่งให้เขาดูขี้ริ้วกว่าตัวจริงอันนี้คือเหตุผลง่ายคือคนน่ะมันไม่มีใครแล้วนะไม่มีใครแบบที่จะชอบอะไรที่มันแย่กว่าความเป็นตัวเราแม้กระทั่งคุณเลือกรูปถ่ายที่จะลง Facebook ลงอะไรเนี่ยคุณยังสมมติหน้าเราเนี่ยเรายังเลือกหน้าที่ดีที่สุดสมมติคุณถ่ายมาสัก10รูปเนี่ยเราก็จะเลือกสมมติอ่ะถ่ายภาพหมู่แล้วกันอ่ะถ่ายกัน 2-3 คนเราจะเลือกหน้าเราก่อนเลือกหน้าเรารูปที่เราดีที่สุดแล้วค่อยมาโพสใช่ไหมอันนี้คือหลักการง่ายเพราะนั้นความรู้สึกของคนเขียนรูปก็เหมือนกันเราเขียนแล้วเราก็ต้องควรจะให้เขารู้สึกดูดีกว่าตัวจริงซึ่งผมคิดว่าเขาโอเคแต่ถ้าเกิดเหมือนแต่ดูแย่กว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่นะคือความแฮปปี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดูดีกว่าตัวจริงสำคัญกว่า
0: ก็เป็นการยืนยันจากอาจารย์วัชระนะครับว่าเราต้องเขียนรูปให้สวยกว่าตัวจริงให้ดูดีกว่าตัวจริงซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบอะไรที่ต้องดูดีกว่าตัวจริงอ่ะ
1: ใช่
0: อันนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับ ซึ่งแน่นอนนะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับลูกเขียนในช่วงอาจจะยุคเดียวฟ้องมูนาลิซาผมคิดว่าในโอนาโดดาวินซีก็คงว่าจะเกิดการลูกจริงนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของศิลปะซึ่งเกี่ยวข้องกับความงามนะครับทีนี้ก็มาถึงในจุดของในหน้าคนเนี่ยอาจารย์ว่าส่วนไหนที่ทำให้ภาพมันดูและมีชีวิตที่สำคัญที่สุดอันนี้ผมถามในฐานะที่ไม่ใช่ช่างเขียนนะผมเขียนฐานะในฐานะคนดูทั่วไปนะครับก็อยากให้อาจารย์เมื่อเห็นหน้าคนเนี่ยส่วนที่ทำให้มีชีวิตมันคือส่วนไหนของใบหน้า
1: คือถ้าหลักการง่ายๆเลยก็คือก็คือดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจก็คือจริงๆปกตินะโดยทั่วไปก็จะประมาณว่าความรู้สึกจากดวงตาแววตาแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ 100% ว่าภาพทุกภาพจะต้องมีดวงตาที่เป็นประกายบางภาพหลับตาก็มีความรู้สึกได
0: ้
1: มันไม่จำเป็นเสมอไปเพียงแต่ว่าส่วนหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงความมีชีวิตชีวาก็คือจากดวงตาแววตาก็เหมือนเรามองตาคนเราประสบตากันมันก็บ่งบอกความรู้สึกต่างๆได้ดีแต่มันก็อาจจะไม่จำเป็นเหมือนอย่างงานของผมเคยไปดูงานของเดมบันที่บ้านเดมบันที่อัมสเตอร์ดัมแล้วผมไปยืนฟังมาคุเทศเขาคุยอธิบายพวกนักท่องเที่ยวนะผมก็ไปยืนแอบแบบเขาบอกว่าภาพเหมือนนะภาพเหมือนของเรมบรันต์เองเนี่ยตัวเรมบรันต์เองอ่ะจะเขียนรูปหน้าเขาเฉพาะหน้าเขานะฮะจะไม่มีแววตาเลยเฉพาะใบพอร์เทรตของหน้าเขานะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเรมบรันต์เขาจะสื่ออะไรแต่ว่าผมก็ลองไปสังเกตดูจริงงานที่เป็นพอร์เทรตของเขาอ่ะตาเขาจะหลบอยู่ในเงาหมดเลยแต่ถ้าเป็นภาพชิ้นอื่นๆเนี่ยก็จะมีไฮไลท์มีแต่ว่าซึ่งอันนั้นผมเข้าใจว่านั้นจะเป็นเรื่องของการส่งต่อเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอาจจะมีนัยยะในส่วนของศิลปินอย่างนั้นว่าเขาอยากจะถ่ายทอดเรื่องไหนแต่ว่าแต่ภาพเขาก็มีชีวิตเนี่ยต่อให้แววตาอยู่ในเงาสมมติอย่างภาพเนี้ยก็ไม่มีไฮไลท์ตาหลับเหมือนอย่างภาพนี้เห็นไหมก็ไม่เห็นไฮไลท์แต่ว่าภาพก็มีชีวิตได
0: ้
1: ฉะนั้นมันก็อาจจะไม่จำเป็นทั้งหมดว่าภาพทุกภาพจะต้องมีแบบตาปิ้งปังถึงจะดูมีชีวิตชีวามันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าความสำคัญมันอยู่ที่ภาพรวมแล้วก็อารมณ์ของใบหน้าของมุมปากเรื่องของสัดส่วนเรื่องของความอ่อนไหวอ่อนหวานอะไรเงี้ยมันเป็นส่วนประกอบรวมของภาพสำคัญสุดกว่าไอ้แววตา
0: ครับเป็นคำตอบที่ดีมากครับไม่จำเป็นก็ต้องไปเข้มที่ตานะครับก็หลายคนบอกว่าภาพเห็นตาไม่สวยทำให้ภาพไม่มีชีวิตจริงๆแล้วเมื่อที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ก็คือไม่แต่งงานของเรมบรันต์เนี่ยก็บางรูปไม่เห็นตาด้วยซ้ำนะครับผมก็ต้องไปหารูปมาแทรกดูเรื่องเรมบรันต์แล้วก็งานของอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายเพื่อจะไปลงด้วยนะครับก็เป็นคำตอบที่เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่สนใจนะครับทีนี้มาคำถามในข้อต่อไปนะครับหากได้เลือกผลงาน1-2ชิ้นที่อาจารย์รักที่สุดนะครับหรือเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่สำคัญในชีวิตของอาจารย์เองเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเรื่องราวเรื่องหลังของงานชิ้นนั้นหน่อยว่ามันสำคัญอย่างไรแล้วทำให้ชีวิตของอาจารย์เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างมันต้องมีจุดหนึ่งใช่ไหมครับที่ทำให้งานนี้เป็นที่รู้จักของสังคมแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอาจารย์มีตรงนั้นเป็นสตอรี่ให้สำหรับทุกคนที่กำลังฟังในตอนนี้ได้นะครับ
1: จริงๆถ้าจะเป็นพูดถึงงานที่เป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าอย่างที่ถามมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่งานชิ้นเลิศประเสริฐศรีดีเด้งอะไรนี้แต่ว่ามันเป็นนี่ก็เป็นการสร้างทัศนคติใหม่แล้วก็เป็นการจุดเปลี่ยนในการสร้างงานของผมก็คือมันมียุคนึงทุกคนทราบว่าผมเนี่ยบ้านสมัยก่อนบ้านรูปใหม่ๆอยู่ที่มัมคองอยู่ชั้นล่างแล้วคือ3ไอ้ตอนอยู่ชั้น3เนี่ยผมไปอยู่กับรุ่นพี่คนนึงเค้าเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เหมือนไปอาศัยเค้าอยู่แล้วก็คือรุ่นพี่คนนี้เขาก็ดีกับผมเนี่ยแล้วเขาพยายามจะป้อนงานเหมือนเอานึกออกไหมลูกค้าผมไปอยู่อ่ะผมยังไม่มีลูกค้าแล้วก็เหมือนเขาก็แบบโยมเอางานชิ้นนี้ไปเนี่ยมันพี่เขารับงานมาก็เหมือนโยนงานให้ทำอ่ะแต่ทีนี้ก็เขียนจนเสร็จอันนี้จุดเปลี่ยนเลย ลูกค้ามารับ

0: ลูกค้าบอกว่าไม่เอางานของผมเขาจะให้คนนี้วาดไม่ถึงว่าเขาใช่อ
1: ีกคน
0: ว่าคนที่ส่งงานคนนี้เขาไม่เอาเขาไม่ได้ดูงานว่าดีไม่ดีแต่เขาดูว่าชื่อ

0: ว่าจากนี้ไปเนี่ยจะทำงานให้ดีที่สุดเลยหมายถึงว่าเหมือนให้ขอโทษนะให้มึงอ่ะมาขอร้องให้กูวาดอ่ะแบบแล้วกูจะไม่วาดอันนี้คือแบบ
1: ผมขนลุกเลยครับ
0: เป็นความคิดในตอนนั้นนะซึ่งตอนนั้นก็ผมก็อายุก็เพิ่งจบมาใหม่ๆ20กว่าๆก็นั่นแหละก็คือยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็แต่ว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนในความคิดผมว่าที่ผมจะตั้งใจผมก็คิดอยู่ในใจว่าจากนี้ไปเนี่ยคือเราจะมานั่งเขียนรูปแบบธรรมดาไม่ได้แล้วไม่ถึงว่าเราจะต้องมีทัศนคติใหม่กับการมารูปแล้วว่าเราจะต้องพิเศษกับเขายังไงพิเศษกว่าคนคนนี้ยังไงเราถึงจะให้อีกคนมาสยบเราได้อะไรอย่างนี้อันนี้คือจุดเปลี่ยนประมาณนั้นเลยแล้วก็จากนั้นผมก็พยายามอย่างที่เคยบอกว่ามันก็คือเราก็วาดคนอ่ะคือผมมันสายคนเนี่ยผมคงไม่สามารถที่ไปเปลี่ยนจะไปวาดงานวิสมาหลาแบบอะไรแบบใครก็ได้ก็คือวาดคนก็คือมุ่งมั่นไปกับสิ่งที่วาดคนแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแค่นั้นเอง
1: ก็นับว่าเป็นอะไรที่คิดว่ากระชากใจหลายคนเลยนะครับคำตอบของอาจารย์นะครับก็คือความตั้งมั่นว่าเราต้องเอาชนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็บางคนอาจจะท้อเลิกเส้นทางเลยแต่บางคนก็ทำให้เดินมาถึงวันนี้ได้นะครับ
0: เขาเรียกว่าใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสคือผมไม่เคยเอาไอ้วิกฤตเป็นไงเหมือนโอ้กูหมดกำลังใจแล้วกูไม่ไหวกูเลิกดีกว่าคือไม่ได้อะเพราะว่ายังไงเราต้องอยู่กับตรงเนี้ยตลอดชีวิตนึกออกไหมเราจะต้องอยู่กับมันเนี่ยอยู่กับสิ่งที่ตรงเนี้ยเราเปลี่ยนผมคิดว่าผมไม่สามารถที่ไปเปลี่ยนอาชีพอื่นไม่ทำอย่างอื่นเพราะนั้นถ้าเราจะเอาเรื่องแค่นี้มาทำให้ทำลายหรือว่าเหมือนทำให้รู้สึกว่าอุ้ยท้อแท้เนี่ยน้อยใจน้อยเลยอะไรเงี้ยมันก็ชิบหายได้อย่างนี้ต่อไปมึงจะไปทำอะไรได้มึงเจอเรื่องแค่นี้แล้วยังแบบเหมือนเฟลอ่ะเหมือนรู้สึกตัวเองแบบโอ้โหสิ้นแล้วประดาตัวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะงั้นอะไรที่เราคิดว่าเราจะอยู่กับมันตลอดชีวิตเนี่ยเราก็ต้องสู้กับมันจนถึงที่สุดอ่ะ
1: หลายคนเนี่ยพอเห็นงานของอาจารย์โย่งแล้วเนี่ยอาจารย์วัชระเนี่ยพอจะรู้เลยว่าอ๋อนี่มันใครวาดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้มานั่งอยู่กับเจ้าตัวเลยนะครับว่างานคนนี้ก็คือคนนี้วาดงานชนิดคือคนนี้วาดนะครับก็เลยอยากจะมีคำถามว่าอยากให้อาจารย์พูดถึงอัตลักษณ์ของตัวเองความเป็นตัวเองของอาจารย์ในงานเนี่ยส่วนไหนที่มันออกมามองและเป็นงานของอาจารย์ครับ
0: พูดถึงความเป็นตัวของตัวเอง
1: เดี๋ยวก่อนจะตอบเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าปัจจุบันนี้กับในอดีตเนี่ยมันมีความต่างไหมงานที่เขียนออกมา
0: พัฒนาไปตามอายุตามองค์ความรู้ของเราที่มีนะครับแต่ทีนี้พูดถึงความเป็นอัตลักษณ์ขอพูดตรงนี้ตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่เคยคิดนะไม่เคยพยายามที่จะสอบแสวงหาตัวตนของตัวเองว่าเฮ้ยงานเรามันต้องแนวนี้สิวะเราต้องเขียนสีแนวนี้ไม่เคยผมก็ไม่เชื่อเรื่องของการไฟล์เอาแบบเราจะต้องไปสอบแสวงหาความเป็นตัวเรามันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่อยู่มันเหมือนเราแต่งตัวมันเหมือนเราใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เนี่ยความเป็นตัวเราก็คือธรรมชาติของเราไงยิ่งหาไม่เจอผมบอกตรงนี้นะไอ้พวกที่แบบยิ่งต้องไปค้นหาไม่เจอหรอกจริงๆอ่ะมึงแบบไอ้ใกล้ไอ้สิ่งที่ใกล้ตัวมองข้ามแล้วก็ถ้าจะไปหยิบของคนนึงคนนี้มาใส่ตัวเพราะว่าคิดว่ามันดีของเขาอ่ะมันไม่แน่ความมันจะดีของเราไงเพราะนั้นไอ้ความเป็นตัวของตัวเราเนี่ยมันอยู่จากกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเราแล้วก็งานที่คุณเห็นทุกวันเนี้ยมันเกิดมาจากประสบการณ์มาจากการขยันหมั่นเพียรการทำอย่างไม่หยุดหย่อนการทำอย่างต่อเนื่องมันจึงเกิดความเป็นเขาเรียกว่าแตกฉานมันเหมือนดอกไม้อะมันที่มันออกแบบคุณจะต้องไปคุมดอกมันว่าเฮ้ยมึงออกมาเที่ยวนี้มึงดอกสี่ก้านสี่กลีบดอกไม้ที่มันผลิออกมาเนี่ยตามวัยตามธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะออกมากี่กลีบกี่ก้านมันก็เป็นความงามในแบบนั้นไงมันไม่ได้เป็นไปจำกัดจำเขียนเฮ้ยมึงต้องอย่างนั้นมึงต้องแล้วก็เราจะอยู่กับมันนานอะไรที่มันเป็นของจริงมันอยู่กับเราอย่างธรรมชาติจริงๆโดยที่เราไม่ต้องไปเสแสร้งปั้นแต่งมึงต้องสร้างรูปแบบงานสักพักเนี่ยพอมึงหลุดจากไอ้คำพูดของคนคนนั้นจากอาจารย์นะดูท่านเดี๋ยวมึงต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่สังเกตบางทีเด็กอยู่ในมหาลัยบางทีก็เจออาจารย์ปั่นให้มึงต้องอย่างนี้

0: จบมาจริงๆคือหลุดจากหัวอกอ้อมอกอาจารย์มานะมาอยู่ 3-4 ปีเฮ้ยพอทำซะมันไม่ใช่ว่ะมีเยอะนะมีเยอะมากที่แต่จริงๆตอนนั้นโอเคเด็กมันอาจจะยังสับสนแล้วก็ยังเหมือนยังหาทางเดินตัวเองไม่ได้ซึ่งก็ต้องเชื่ออาจารย์ก็เป็นเรื่องที่ถูกแต่สุดท้ายจริงๆอ่ะถ้ามันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องกลับไปสู่จุดเดิมสู่จุดที่ว่าเฮ้ยนี่เมื่อก่อนเราเคยทำแบบนี้เอ้ยชอบอ่ะเพราะทุกครั้งที่ผมถามเด็กหลายคนนะเวลาผมถามว่ามีความสุขไหมอ่ะมาถึงเขียนงานชิ้นเนี้ยแล้วชิ้นเนี้ยเขียนในรูปหนึ่งรูปเนี่ยมันจะมีบางส่วนนะเราจะรู้เลยว่าเด็กคนไหนเขียนสิ่งไหนแล้วเขามีความสุขเขียนสิ่งไหนที่เขาไม่ชอบแต่เขาต้องเขียนซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเด็กเข้าใจตรงนี้แล้วก็จับประเด็นตรงนี้ว่าเราทำสิ่งที่เรามีความสุขอ่ะเขียนรูปเขียนภาพอย่างเงี้ยเขียนมือเนี่ยมีความสุขจังเลยแบบมันวาดโอ้โหอยากทำให้สวยอยากแต่บางคนเนี่ยเขียนมือแบบโอ้โหไม่อยากเขียนไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องเขียนไงก็ไปเขียนอย่างอื่นที่เราเขียนแล้วมีความสุขแต่บางคนแบบอยากเห็นงานผมอุ้ยงานอาจารย์โย่งแบบเขียนมืออยากเขียนบ้างแต่ว่าตัวเองไม่ใช่อ่ะพยายามทำแล้วพยายามมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นยิ่งทำมันยิ่งมีความทุกข์แล้วจะทำไมเราก็ทำที่เรามีความสุขแล้วก็ทำให้ดีที่สุดมันก็จะเป็นสไตล์ของเราอันนั้นคือประเด็นแล้วก็ผมยึดเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็พิจารณาวิเคราะห์ตัวเองก่อนที่จะลงมือทำอะไรรู้เขาเรียกทำแล้วก็เหมือนเราต้องพิจารณาทำมาก่อนแล้วก็มาพิจารณาเฮ้ยงานชิ้นนี้ทำออกมาเป็นยังไงเรามีความสุขไหมเราชอบตรงไหนเราไม่ชอบตรงไหนแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็มาแยกแยะแล้วก็มาหาคำจับพานของงานเราอันนี้เป็นประเด็นสำคัญ
1: ก็หมายถึงว่าไม่ใช่เดินหาตายมันจะเป็นของมันเองเพราะทำอยู่สม่ำเสมอ
0: ใช่
1: ทำจนกระทั่งมีความสุขกับมัน
0: ใช่
1: แล้วก็เรียกว่าทำให้เป็นลมหายใจนะคร
0: ับ
1: เป็นคำตอบที่ผมว่าชัดเจนนะครับและผมก็เข้าใจไปอย่างนั้นด้วยยิ่งวิ่งหายิ่งไม่เจอครับเพราะคำตอบมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับทีนี้อาจารย์ครับผมดูงานของอาจารย์แล้วเนี่ยมันมีความเงียบมากนะฮะอาจารย์เตรียมผ้าใบเฟรมเนี่ยอย่างไรก็จะบอกได้ไม่รู้เป็นความลับ
0: อ๋อไม่เป็นความลับ
1: เพื่อที่จะให้น้องๆที่เราจะฝึกวาดภาพแล้วก็มองอาจารย์เป็นไอดอลตอนนี้ดีจะได้ไปทำตามบ้างการเตรียมพื้นการเตรียมการลงพื้นการอะไรต่างๆอาจารย์บอกขั้นตอนที่การทำแต่ละชิ้นขึ้นมาเนี่ย
0: คืออย่างสีน้ำมันเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือวัตถุดิบส่วนหนึ่งนะหมายถึงว่ามันเหมือนคุณทำกับข้าวอ่ะวัตถุดิบคุณจะทำซีฟู้ดอ่ะไอ้ที่สำคัญสุดมันเกิน 90% มันมาจากของสดของใหม่ของดีที่สุดอันนั้นคือดับแรกนะที่เหลือก็เป็นฝีมือคุณมาปรุงก็จุกจิกแต่ว่างานอย่างงานมารูผมเนี่ยผ้าใบต้องดีที่สุดอันนี้อาจจะแบบคือหมายถึงว่าดีที่สุดของแต่ละคนนะครับคือแต่ละคนมันจำเป็นว่าต้องมาใช้ผ้าใบแพงๆหรอกแต่ว่าในเริ่มต้นผมก็ไม่ใช้ราคาผ้าใบแบบนี้แต่หมายถึงว่าเราพยายามคัดสรรเลือกรูปแบบของผ้าใบที่มันอย่างงานเราทำงานเนี้ยบๆละเอียดละเอียดเราก็ต้องเลือกผ้าใบที่เม็ดละเอียดเนี้ยบๆไม่ใช่ว่าเอาผ้าใบแบบหยาบๆเม็ดมันก็ไม่เข้ากับงานเราการเตรียมพื้นถ้าเกิดเราจะเขียนงานให้เนี้ยบเราก็ต้องเตรียมพื้นที่เรียบๆรองพื้นรองอะไรให้มันดูดีให้มันเนียนอ่ะเพื่อที่จะง่ายในการทำงานแล้วก็สีผมก็เลือกใช้สีที่มีคุณภาพซึ่งมันก็จะมีผลต่อเนื้องานที่เราทำก็คือพูดง่ายก็คือพยายามเลือกของที่ดีที่สุดสำหรับเราในขณะนั้นนะคือนักศึกษาก็เลือกของนักศึกษาที่ดีที่สุดของนักศึกษาตรงนั้นไปว่าไม่ว่าต้องใช้การได้มา4-500สีหลอดจะ2,000ซึ่งมันในความจริงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ดูอะไรที่มันดีที่สุดแต่ว่าเราพยายามใส่ใจแล้วก็คือผมตั้งแต่ยุคแรกๆเลยตั้งแต่ยุคที่มันเชื่อว่าไม่มีเงินสิ่งแรกที่ผมคิดอย่างที่บอกมันมาจากความคิดว่าจะทำให้ดีที่สุดนั้นการรู้จะทำอะไรที่ดีที่สุดก็คือการหาของที่ดีที่สุดมาอยู่กับเรามีเงินเท่าไหร่ผมซื้อของซื้อสีไว้ก่อนซื้อผู้กันไว้ก่อนซื้อผ้าใบไว้ก่อนอย่างอื่นทีหลังซื้อของมีเยอะมีเนี่ยคุณลองดูลองคือเหลือดีกว่าขาดคือแล้วก็พยายาม
1: น
0: ี่คือคังแสงเลยนั้น
1: หมด
0: เพราะว่าผมจะคิดว่ามันเราอยู่ในอาชีพเนี้ยเราต้องสรรหาของพวกนี้ดีๆมาเก็บไว้เผื่อในวันข้างหน้าเราอาจจะไม่มีเงินก็ได้ใช่ไหม

0: ตอนนี้เรามีเงินเราซื้อของพวกนี้ไว้ก่อนซื้อไว้ซื้อไว้ซื้อเก็บไว้ผูกกองผูกกันถ้าคุณดูคือทุกอย่างเนี่ยผมไปไหนไปเมืองนอกสิ่งแรกที่ผมจะไปก็คือไปหาซื้อสีซื้อผูกกันมาเก็บไว้ก่อนไอ้ของอย่างอื่นเนี่ยทีหลังพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีอุปกรณ์ที่ดีเนี่ยมันก็ง่ายต่อการงานแล้วงานเราก็ดีพองานเราก็ดีคนชอบเขาก็ซื้อเราก็มีเงินแล้วเราก็มีเงินก็ไปซื้อของพวกนี้มาอีกมันก็จะเป็นวนเงี้ยเพราะงั้นเราบางทีผมไม่อยากจะบอกว่าบางทีเราก็อาจจะต้องถามตัวเองเหมือนกันบางทีทำไมงานกูขายไม่ได้ทำไมบางทีอาจจะต้องหัดมาย้อนพิจารณาตนว่าเพราะอะไรไม่ใช่เอาจากโทษคนอื่นไม่ใช่งานไอ้นึกออกไหมมันจะมีคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดแต่คนข้างนอกชี้นิ้วไปที่คนอื่นก่อนเลยว่าคนนู้นผิดคนนี้โง่ไม่ซื้องานกูมึงโง่มึงไม่เคยชี้เข้าตัวเองว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่ซื้องานมึงอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นการพิจารณาตนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะทำงานที่ดีพัฒนาต่อไปเรื่อย
1: ๆเมื่อกี้พวกผมได้คำตอบบางอย่างครับเมื่ออาจารย์ได้เงินมาจะซื้อสีก่อนได้ยินแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ว่าอุปกรณ์ที่เราทำงานมันสำคัญอาจารย์ไปต่างประเทศอาจารย์ก็ต้องแวะร้านสีทุกอย่างเนี่ยก็คือดีที่สุดนะครับที่อาจารย์โยมบอกวันนี้นี่คือหัวใจของมืออาชีพนะครับทุกอย่างต้องมีสุดแล้วก็ทำงานให้มีความสุขนะครับทีนี้มาถึงจุดสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของโลกเลยครับอาจารย์ก็คือตอนนี้มันมี AI เข้ามาอยากทราบทัศนคติการมองอาจารย์ในวงการศิลปะในอนาคตได้อย่างไรก็ตามเนี่ย AI มันมีผลต่อเรื่องพวกนี้อย่างไรอาจารย์พูดได้เต็มที่เลยครับมันต้องใช้หรือไม่หรือว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจหรือยังไงในความคิดของอาจารย์
0: คือในยุคหนึ่งมาสัก40ปีที่แล้วก็มีกล้องถ่ายรูปแล้วก็คนก็เอาแล้ววาดรูปตายแน่มึงมีกล้องมามึงไม่ต้องมาวาดรูปคนเหมือนกันแล้วก็ถ่ายรูปเอาง่ายเหมือนด้วยยุคนี้ก็มายุค AI ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งที่จะมาแย่งงานเราหรือว่าอะไรผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมอันดับเราต้องยอมรับนะว่าโลกเนี่ยมันไปเรื่อยเราไม่สามารถที่จะสตาร์ททุกอย่างมาอยู่นี้เหมือน100ปี200ถ้ามองย้อนในประวัติศาสตร์มันก็มีมาตลอดนะทุกอย่างตั้งแต่รถอะไรต่างๆมันเป็นนวัตกรรมที่มันจะต้องไปข้างหน้าน่ะมันเพราะฉะนั้น AI ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากวิวัฒนาการของมนุษย์อะที่เขาใช้คอมเขาใช้กันเก่งๆเขาก็พัฒนาของเขาไปตามสเต็ปตามองค์ความรู้ที่เขามีไปเรื่อยๆแต่คุณต้องเข้าใจอย่างว่าอะไรถ้ามันทำง่ายคุณก็ทำได้คุณมีแพลตฟอร์มมีอะไรก็พร้อมอะไรนะเขาเรียกไอตัวของ AI ตัวนี้ปุ๊บไปใส่เครื่องคอมปุ๊บคุณเจนออกมาคุณก็ทำได้เหมือนเขาไอคนนี้ก็ทำอะไรที่คนนึงก็ทำได้คนนี้ก็ทำได้ออกมาแล้วก็มันรูปแบบแพทเทิร์นเดียวกันหมดเนี่ยสักพักมันจะตายมันไม่สามารถเพราะว่ามันเป็นของโหลไงคืองานศิลปะมันไม่ใช่แต่ว่าไอ้งานพวกเนี้ยถ้าไปจ้างคนนู้นก็ทำได้คนนี้ก็ทำได้สักพักนะออกมาคุณลองดูงานAIตอนนี้นะที่มันพัฒนามาอีกยุคนึงแต่ว่าใครก็ทำได้หมดอ่ะไอ้นี่ก็ทำได้นี่สุดท้ายมันก็แล้วมันก็จะไม่มีรู้สึกมีคุณค่าทางจิตใจไงในเมื่ออะไรที่ใครๆก็ทำได้คนนู้นก็ทำได้คนนี้ก็ทำได้แล้วมันจะหาคุณค่าตรงไหนงานศิลปะทุกวันนี้ที่มันอยู่ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครทำได้ไงมันอาจจะมีนานๆมันก็จะมาเป็นแบบนานๆทีว่างานแนวนี้จะต้องเขียนประมาณนี้มันก็จะมีอยู่ยุคของมันก็เป็นพัฒนาการของแต่ละยุคแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าใครๆอยากจะทำจับมือคนที่ทำ3วันทำได้เหมือน AI เงี้ยมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะมียิ่งมีสตอรี่มันมีคนที่ยิ่งคนอยู่ในวงการเขาก็จะรู้ว่างานคนนี้คนนี้มาแบบไหนยังไงมันไม่อยู่โผล่มาพวดเจนออกมาโอ้โหแบบเป็นเหมือนงานยุคเรเนซองส์เลยซึ่งมันอะไรที่มันเป็นอะไรแบบนี้มันเป็นที่ผมว่ามันไม่มีเสน่ห์มันไม่มีเสน่ห์ในเรื่องสนทรียะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราอะเอามันมาใช้ได้ในเมื่อมันมี AI เรามันก็เหมือนยุคที่มีรูปถ่ายกล้องถ่ายรูปก็เอากล้องถ่ายรูปมาวาดมาถึงว่ารูปถ่ายมาใช้ไงอันนี้ก็เหมือนกัน AI มาเราเจนปุ๊บอ๋อ เอาอุ้ยมาสิเราก็เอาเนี่ยมาทำแล้วก็มาประยุกต์

0: มาเอามาเป็นแบบเป็น reference แล้วก็มาใช้ประโยชน์จากมันเนี่ยให้มันเป็นธาตุไม่ใช่เราเป็นธาตุมัน
1: ครับเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็ดีมากนะครับผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนะครับอาจารย์คิดว่าหลักสูตรในการเรียนการสอนปัจจุบันเนี่ยที่อาจารย์เรียนสมัยอยู่พอช่างพอปัจจุบันนี้อาจารย์คิดว่ามันยังเหมือนเดิมหรือมันยังไงครับที่อาจารย์ไปคุกคีคืออาจารย์เนี่ยเขาจะมีการไปให้ทุนนักศึกษาที่พอช่างทุกปีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์จบแล้วมาทำงานประสบความสำเร็จแล้วอาจารย์ก็ย้อนกลับไปช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ทุกปีเยอะด้วยนะครับอาจารย์ก็ต้องเห็นกระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันแต่ว่าเป็นอย่างไรบ้างที่อาจารย์เห็น
0: ผมคิดว่าผมคุยกับอาจารย์ที่สอนเขาก็พยายามนะที่จะพัฒนาสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กแต่ที่สำคัญตรงนี้มันอยู่ที่เด็กอ่ะคือ
1: เดี๋ยวนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เขาต้องการให้เด็กสมัยนั้นตัวเลือกจะออกไปมันคนละเรื่องกันนะมันสอนรับกันอย่างไรท่านเราจะมีวิธีการสอนอย่างไรถ้าอาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์วัชระเป็นอาจารย์ในประสบการณ์ที่พูดเมื่อกี้อาจารย์จะตอบมันอย่างไร
0: คืออย่างสมมติอย่างการที่จะให้เด็กเรียน4ปี5ปีเนี่ยแล้วก็ให้เด็กมีสไตล์มีรูปแบบของงานภายในระยะเวลายิ่งกับจบเข้าไปเนี่ยปี1ปี2เนี่ยเป็นทักษะเป็นยังไม่ได้แตกไปด้วยว่าเด็กจะต้องสร้างงานซึ่งระยะเวลาตรงนี้จริงๆแล้วทักษะมันไม่พ
1: อ
0: มันคือทักษะสำคัญมากทักษะเหมือนคุณจะสร้างพีระมิดอะทักษะเหมือนฐานของพีระมิดอะถ้าเด็กบางคนเนี่ยทำไมแบบอุ๊ยมันแบบไม่กี่ปีมันดูมันเหมือนมันเห็นยอดสูงเร็วมากแต่จริงๆฐานมันแคบพอสักพักนึงเนี่ยมันจะตันแต่ถ้าเกิดเด็กคนไหนที่มีทักษะดีที่มันสามารถเอาใช้เวลากับการสร้างทักษะเหมือนกับการสร้างฐานพีระมิดที่ใหญ่ๆกว้างๆเนี่ย 2-3 ปีอาจจะยังไม่เห็นยอดนะยังไม่พ้นยอดไม้ที่ซ้ำไปในขณะอีเด็กอีกคนที่มันพุ่งพวดอยู่แล้วแต่พวกเนี้ยมันจะค่อยๆไปจนฐานมันกว้างพอฐานยิ่งกว้างเนี่ยมันจะยิ่งยอดมันจะยิ่งสูงซึ่งอันเนี้ยผมหมายถึงตัวผมด้วย
1: ครับ
0: คือผมให้ความสำคัญกับทักษะอย่างมากเพราะผมเข้าใจว่าทักษะสำคัญที่สุดคุณลองไปดูงานของฝรั่งถ้าคุณเดินทางคุณไปดูงานฝรั่งได้เลยว่างานคุณไม่ต้องอย่างที่ผมบอกอย่างของปิกัสโซงานของคลิมคือทักษะเขาแล้วแบบแบบโอ้โหแบบทักษะชนิดที่แบบว่าตายอ่ะแบบมึงแบบเห็นแล้วบอกโอ้โหนี่แบบนี่มึงเด็กอายุแค่นี้มึงเขียนแค่แบบมันซึ่งตรงเนี้ยแสดงว่าเขาทักษะเขาสำคัญกับทักษะมากเพราะนั้นเขาถึงต่อยอดได้ไกลแล้วก็เข้ากลายเป็นระดับโลกเพราะนั้นอย่างเข้าใจอาจารย์อย่างที่สอนที่อย่างที่เสริมก่อนคือระยะเวลาแค่นี้เขาก็อยากจะให้เด็กเหมือนพัฒนาเร็วนะแต่ว่าจริงๆทักษะของเด็กมันไม่ไปแล้วก็มันก็อาจจะไปจริงๆก็เป๋ไปบางทีอาจจะอย่างที่บอกอ่ะเด็กก็อาจจะยังไม่รู้อะไรซ้ำแล้วก็ต้องเชื่ออาจารย์ใช่ไหมก็คืออาจารย์ก็ต้องเชื่อซึ่งก็เป็นเรื่องที่สมควรนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าจะจริงหรือไม่จริงจะใช่ไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องมาวัดออกระยะยาวหลังจากเด็กจบมานั่นแหละเด็กที่รุ่นเด็กทำทีสี่มาเนี่ยโอเคงานแนวนี้แต่ว่าพอมาอยู่สัก 4-5 ปีข้างนอกเด็กเริ่มแบบเหมือนเริ่มรู้สึกว่ามันถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยมันจะทำต่อไม่ได้แล้วเด็กก็จะไปต่อนั้นเด็กก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่หมายถึงว่าไปเริ่มต้นกับตัวเองหมายว่าเราจะยังไงดีกับสิ่งที่เราจะทำในอนาคตไอ้ตรงนี้คือประเด็นสำคัญว่าเพราะนั้นก็คืออย่างที่บอกก็สุดท้ายมันก็ต้องมาอยู่ที่ตัวเด็กนั่นแหละว่าเด็กจะต้องเด็กอันดับแรกเด็กจะต้องมีปณิธานแล้วก็มีความมุ่งมั่นจริงๆอ่ะอย่างมากเลยกับตัวเองนะว่าเราจะต้องไปยังไงแบบไหนยังไงเนี่ยอันนี้เป็นผมคิดว่าต้องเป็น 70% ที่อยู่กับตัวเด็กที่เหลือก็คือส่วนประกอบข้างนอกอย่างอาจารย์ช่วยแนะนำหรือการไปดูงานจากรุ่นพี่อะไรก็อันนั้นเป็นอีก 30%
1: เดี๋ยวก็มาถึงคำถามสำคัญข้อนี้นะครับมันยังมีอีก2ข้อนะครับอาจารย์คิดว่าการทำงานศิลปะของอาจารย์เนี่ยงาน2ชิ้นราคาต่างกันนะอาจารย์มองว่าอาจารย์เอาเงินมาเป็นตัวกำหนดงานที่เสร็จหรือไม่เกี่ยวเลยอาจารย์ทำเต็มที่ทุกชิ้นแม้ราคาจะต่างกันอาจารย์มองอะไร
0: คืองานก็คืองานนะมันไม่เกี่ยวกับเงินคือถ้าเราเอาเมื่อไหร่ที่เราเอาเงินมาเป็นตัวกำหนดงานนะเจ๊งคือเพราะอย่างที่ผ่านมามันจะมีงานแบบงานการกุศล
1: คร
0: ับจริงๆทำไม่ได้เงินสักบาทนึงถ้าคุณเอาเงินมากำหนดเฮ้ยงานนี้กูไม่ได้เงินแล้วกูก็ทำไป

0: มึงทำให้ผ่านมาก่อนเหมือนก็ไปเอางานหยาบๆเอาไปงานนี้กูไม่ได้เงินเจ๊งเพราะว่าคนข้างนอกเนี่ยสมมติอาจารย์ไม่เคยเห็นงานผมมาก่อนใช่ไหมไปเห็นเอาไปผมปล่อยงานชิ้นนี้ไปงานที่แบบไม่ได้เงินเนี่ยเอางานสวมมั่วๆไปส่งไปเห็นปุ๊บอาจารย์อุ้ยนี่แบบอยากเห็นมากเลยงานของอาจารย์โย่งเนี่ยเขาบอกเขาว่างานสวยมากไปเจองานชิ้นนี้เข้าครั้งแรก first impact นี่เหรอวะงานนี้เหรอที่เขาบอกว่าโอ้โหเก่งมากอุ้งงานไม่เห็นดีไงเสียไหมแล้วก็เสียไปตลอดชีวิตเลยเขาก็จะจำฝังใจว่าไม่เห็นจะไปยังไงเลยเขาก็ไปคุยอันนี้คือประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นงานจะได้เงินมากเงินน้อยมันเราอยากตรงนี้มาเป็นตัววัดคุณภาพงานงานเราก็คืองานของเราคุณภาพเรายังไงก็ต้องอย่างนั้นไม่ว่าคุณจะได้เงินไม่ได้เงินได้เงินมากเงินน้อยเงินในวาระบางทีอาจจะเป็นงานการกุศลงานประมูลอะไรที่มันแบบเราอาชีพเบี้ยจะได้30 40% มันก็ไม่เกี่ยว
1: คื
0: องานก็คืองานคุณภาพเราสำคัญที่สุด
1: อาจารย์วัชระวัชระกล้าค้าขายเพราะว่าอย่าเอาเงินมาเป็นตัวกำหนดความสามารถนั่นเองนะครับนี่แหละครับก็คือความแตกต่างระหว่างช่างเขียนทั่วไปกับช่างเขียนที่เป็นศิลปินนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องลึกกว่าซึ่งมีคนถกเถียงว่างานแบบไหนเป็นจิตรกรธรรมดางานแบบไหนเป็นจิตรกรที่เรียกว่าเป็นศิลปินคำตอบที่ผมมาคุยกับอาจารย์วันนี้นี่ได้ครบหมดแล้วนะครับผมคิดว่าหลายคนคงเคลียร์ว่าแบบไหนคือศิลปินแบบไหนคือช่างนะครับทีนี้ถึงสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์จะฝากอะไรไว้สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เขาจะมาเรียนเห็นอาจารย์แล้วอยากจะมาวาดรูปกับอาจารย์บ้างอะไรบ้างที่เข้ามาเรียนหรือกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยหรือเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วจะจบไปต่างๆเนี่ยอาจารย์มีอะไรจะฝากไปถึงเด็กน้องๆกลุ่มนี้บ้างครับ
0: มันอย่างที่บอกนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเรานะว่าเราจะเลือกเป็นอะไรเราจะเดินแบบไหนสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นส่วนประกอบย่อยที่เราบางทีอาจจะเป็นชักจูงเราหรือว่าเหมือนสร้างอิทธิพลกับเราได้ประมาณนึงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นตัวเราสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขจริงๆเนี่ยมันเราจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วก็เราก็ต้องประเมินการประเมินตัวเองเป็นเรื่องที่จำเป็นมากประเมินว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรทำอะไรดีที่สุดและคิดว่าอนาคตเราจะเป็นแบบไหนเนี่ยอันนี้เป็นการประเมินตัวเองที่สำคัญแล้วก็อยากให้ทุกคนตระหนักแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้มาเหมือนเป็นก็เรียกเป็นปณิธานของตัวเองแล้วกันว่าเฮ้ยเราอยากเป็นแบบนี้เราชอบแบบนี้เราทำอันนี้ดีที่สุดซึ่งมันไม่จำเป็นต้องวาดรูปคนไงอาจจะเป็นนักกีฬาเป็นอะไรเป็นเชฟเป็นเดี๋ยวนี้อาชีพมากมายหลายสาขาซึ่งมันไม่ได้ยึดโยงอยู่กับบริบทใดบริบทหนึ่งเลยว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้และอาชีพเกิดใหม่ทุกปีคุณลองดูทุกวันนี้อาชีพใหม่ๆในยุค30ปีแล้วไม่คิดด้วยซ้ำว่าในยุคนี้จะมีอาชีพนี้ด้วยหรือว่ามีอินฟูมีซึ่งคนในข้างหน้าเราก็ต้องมองขนาดปัจจุบันกับอดีตมันยังต่างเลยและอนาคตมันจะต้องไปยังไงเมื่อเราอย่าไปยึดโยงหรือยึดติดกับระบบใดระบบหนึ่งนั้นตัวเองสำคัญที่สุดตัวเองเราวิเคราะห์ตัวเองประเมินตัวเองแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาสร้างตัวเองขึ้นมา
1: ครับก็วันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์วัชระอาจารย์โย่งมากครับที่วันนี้ให้เกียรติกับทางวิชาที่ผมสอนอยู่มาผมบุกมาถึงสตูดิโอของท่านนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งภาพผลงานของท่านให้ดูในช่วงท้ายรายการนะครับสำหรับนี้ขอได้รับความขอบคุณจากอาจารย์ย่วงอีกทีนะครับแล้วก็กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยพิพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยโพช่างก็ขอกล่าวลาทุกท่านในณที่นี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแล็กเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีก1ผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับแล้วลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้นะคะเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนกลางของประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะและในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันในวันนี้นะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอฝากทุกท่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้หรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหุย
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปูตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปูได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: ร้านรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมฆ
4: ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: นี่เราชัดด้วยสิ
4: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้

0: ได้นี่นี่นี่นี่นี่น
1: ี่ไม่อาชิว
0: เฮ้ย
1: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
0: บ้านาตะวันโอ้โคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
1: อะไรน่ะ
0: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
1: หรือว่าน
0: ี่คือประตูทะลุมิติที่นี่ที่ไหนเนี่ย
2: สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัย
1: ครับวงที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจตุวันพวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
3: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่น

ัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะในรายวิชาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์จำกัดเขตกันค่ะการหาปริพันธ์จำกัดเขตนะคะหรือการอินทิเกรตจำกัดเขตนะคะเรามาดูเรื่องที่ผ่านมานะคะจากปกติแล้วการอินทิเกรตของเราทำไงนะคะสมมติว่าการหาอนุพันธ์หรือการอินทิเกรตเราจะมีโจทย์ว่าไงนะอินทิเกรตใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีโจทย์ฟังก์ชันมาให้นะคะที่ผ่านมาเราก็จะอินทิเกรตเพื่อให้จะได้คำตอบออกมาซึ่งผลการอินทิเกรตตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์นะคะแบบไม่จำกัดเขตนะคะไม่จำกัดเขตดังนั้นสิ่งสังเกตอีกอย่างหนึ่งของปริพันธ์ไม่จำกัดเขตก็คือคำตอบที่เราได้นะคะเราจะต้องบวกค่า C เสมอนะคะแต่ในเนื้อหาวันนี้นะคะการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์จำกัดเขตจะแตกต่างจากเดิมก็คือมีเครื่องหมายการอินทิเกรตนะคะแล้วมีโจทย์ฟังก์ชัน f ที่ x นะคะเทียบกับ dx แต่เราจะมีสัญลักษณ์จำกัดเขต a จนถึง b นะคะกำกับไว้ในเครื่องหมายอินทิกรัลตรงนี้นะคะดังนั้นคำตอบตรงนี้นะคะจะมีค่าเป็นผลคำตอบโดยไม่ติดตัวแปรนะคะดังนั้นการอินทิเกรตตรงนี้แสดงว่าเราจะไม่บวก c แล้วนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นการอินทิเกรตจำกัดเขตนั่นเองนะคะมีคำตอบจำกัดเขตดังนั้นมีคำตอบที่ชัดเจนนะคะไม่ติดตัวแปรนะคะซึ่งหลักการของการอินทิเกรตจำกัดเขตนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อไรที่เราอินทิเกรตสมมติว่าเราอินทิเกรตสมมติอาจารย์อินทิเกรตฟังก์ชัน f ที่ x dx อินทิเกรตตั้งแต่ a ค่า a ใดๆนะคะเป็นค่าคงที่ a ใดๆจนถึง b นะคะผลการอินทิเกรตสมมติว่าออกมาอยู่ในรูปของฟังก์ชันใหม่นะคะเป็น f ที่ x แล้วกันนะคะ f ใหญ่ที่ x เราจะแทนค่าผลการอินทิเกรตตรงนี้ใส่ค่า a จนถึง b เข้าไปนะคะ a จนถึง b เข้าไปหรืออาจารย์อาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะวงเล็บใหญ่นะคะ f ที่ x f ใหญ่ที่ x แล้วกำกับ

ด้วย A จนถึง B แบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งผลการอินทิเกรตพออินทิเกรตเสร็จแล้วเนี่ยคำตอบ f ที่ x ใหญ่ตรงนี้นะคะ f ที่ x ใหญ่ตรงนี้เราจะแทนค่า b เข้าไปค่ะแสดงว่าค่า b จำกัดเขตที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะเราจะเอาแทนไปก่อนจากนั้นเราจะลบกับค่าฟังก์ชัน f ที่เป็นคำตอบนะคะแล้วแทนตัว a เข้าไปค่ะแทนตัว a เข้าไปนะคะตัว a ก็คือตัวนี้นะโทนตัว a ที่อยู่สัญลักษณ์ตรงนี้เป็นค่าเข้าไปนะคะแล้วเอาฟังก์ชันสองค่านี้มาลบกันก็จะเป็นผลของการอินทิเกรตจำกัดเขตนั่นเองนะคะดังนั้นสรุปว่าอินทิเกรตค่า a จนถึง b ใดๆของฟังก์ชัน f ที่ x ที่เป็นโจทย์เทียบกับ dx ใช่ไหมคะผลของการอินทิเกรตจะต้องเอา b มาแทนจากนั้นลบด้วย a นั่นเองคอนเซ็ปต์เป็นแบบนี้อินทิเกรตจำกัดเขตค่ะโอเคงั้นได้คอนเซ็ปต์แล้วเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะสมมติโจทย์ของอาจารย์เป็นฟังก์ชันพีชนิดธรรมดานะคะสมมติตัวอย่างนี้เช่นอินทิเกรตจงหาผลการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่มีหน้าตาเป็น x กำลังสองลบ 2x บวก1 dx โดยจำกัดเขตอยู่ที่เลข1จนถึงเลข3แบบนี้ก็ได้นะคะเรียกว่าอินทิเกรตจำกัดเขตวิธีการหาผลคำตอบของข้อนี้นะคะให้เราทำการอินทิเกรตปกติเลยค่ะเหมือนที่เราเรียนมาเลยอินทิเกรตปกตินั่นแปลว่าอาจารย์ก็จะต้องมีเครื่องหมายอะไรอยู่นะในฟังก์ชันบวกลบสามารถเทคอินทิเกรตเข้ามาได้นะคะแสดงว่าอินทิเกรตพจน์แรกค่ะอินทิเกรต x กำลังสองได้แล้วนะ x กำลังสองบวกอีก1ถูกไหมแล้วก็หาร2บวก1เข้าไปลบกับผลการอินทิเกรต 2x ได้ 2x กำลัง1กลายเป็นกำลังเพิ่มไปอีก1หารตรงนี้นะคะอินทิเกรตเลข1ได้อะไรมาตัวหนึ่งนะได้ x มาตัวหนึ่งปกติเราจะบวกอะไรนะปกติเราจะบวก c ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่บวก c นะคะเขาจะอินทิเกรตจำกัดเขตดังนั้นอาจารย์จะแทนค่าตั้งแต่1จนถึง3เข้าไปค่ะหรือบรรทัดนี้ดูซับซ้อนไปบางคนก็มองอินทิเกรตตั้งแต่แรกเลยก็ได้ตอบบรรทัดนี้เลยก็ได้อินทิเกรต x กำลัง2ได้ x กำลัง3แบบนี้ก็ได้นะคะ x กำลัง3ส่วน3ลบ 2x ก็ได้ 2x กำลัง1กลายเป็น x กำลัง2ส่วน2อินทิเกรต x กำลัง0มีเลข1อยู่ก็ได้ x กำลัง1ออกมานะคะอินทิเกรตตั้งแต่ได้ผลลัพธ์ตั้งแต่1จนถึง3จะเขียนคอมแบบนี้ก็ได้นะคะไม่น่าจะยากเขาบอกว่าอะไรนะทฤษฎีข้อเมื่อกี้บอกว่าเมื่อไหร่ที่อินทิเกรต a จนถึง b ของฟังก์ชัน f ที่ x dx ใดๆว่าไงนะ dx ใดๆผลการอินทิเกรตฟังก์ชัน f ที่ x เราจะเอา b ไปแทนก่อนนะแล้วลบกับฟังก์ชันที่เอา a ไปแทนนั่นก็แปลว่าฟังก์ชันคำตอบ f ที่ x ความหมายของ f ที่ x ตรงนี้ก็คือหมดเนี่ยค่ะเนี่ยคือ f ที่ x f ใหญ่ที่ x เขาบอกว่าให้เอา b ไปแทนดังนั้น b ตอนนี้คือเลข3ค่ะอาจารย์ก็แทนเลข3เข้าไปในตัวแปร x ทุกตัวเลยค่ะตรงไหนมี x เราก็แทนเลข3เข้าไปดังนั้นตำแหน่งแรกอาจารย์ก็จะได้3ยกกำลัง3ส่วน3ถูกนะลบกับ2คูณกับเจอ x แล้วนะแทน3ยกกำลัง2ส่วน2ค่ะบวกกับเลข3อันนี้เรียกว่า f ที่ b ใช่ไหมคะจากนั้นลบดีกว่าลบ f ที่ a ค่ะแสดงว่าอาจารย์จะเอาคำตอบไปแทนเลข a เข้าไป a ตอนนี้คือเลข1นะคะอาจารย์ก็ตรงไหนมี x ในคำตอบในคำตอบอยู่ไหนนี่ทั้งหมดนี้คือคำตอบการอินทิเกรตดังนั้นตรงไหนมี x อาจารย์แทนเลข1เข้าไปค่ะกลายเป็น1กำลัง3ส่วน3ลบกับ2คูณ1กำลัง2ส่วน2ใช่ไหมบวกกับ1นั่นเองค่ะซึ่งที่จริงแล้วมีพจน์ที่ตัดกันได้ใช่ไหมตรงนี้ตัดกันไปอาจารย์จะได้ที่จริงเราตัดตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องแทนนะคะแต่แทนแล้วไม่เป็นไรนะคะเห็นไหมคะเราไม่ต้องบวก4แล้วอ่ะดังนั้นเรามาเคลียร์กันค่ะ3กำลัง3ใน3นี้มีตัวหนึ่งแสดงว่าเหลือ2ตัว3 2 6ลบ3ไม่ใช่4 3 3 9
สามเรือสองตัวโทษทีนะสามเรือสองตัวค่ะสามสามเก้านะคะได้เก้าลบสามสามเก้าบวกกับสามนะคะจากนั้นเอาไปลบกับพจน์ที่เอา a ไปแทนพจน์หลังมีอะไรบ้างหนึ่งกำลังสามได้หนึ่งหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งนะคะบวกอีกหนึ่งนะโอเค

ดังนั้น3 ลบ 1/3ทำส่วนให้เท่ากันเอา3คูณเข้าไปในเลข3ตัวนี้นะคะ3 39/3ลบกับเศษ1/3ข้อนี้ตอบเลยค่ะเศษ8/3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าคำตอบการอินทิเกรตจำกัดเขตข้อนี้เป็นไงคะคำตอบเป็นค่าคงที่ไม่ได้เป็นฟังก์ชันเหมือนอินทิเกรตก่อนๆที่ผ่านมาละนะคะจะได้คำตอบออกมานั่นเองนะคะโอเคไหนลองไปดูกันต่อนะคะตัวอย่างต่อไปสมมติเป็นฟังก์ชันที่ซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงนะคะคิดตัวอย่างที่สองเช่นอินทิเกรตจำกัดเขตของฟังก์ชัน f คูณกับ x กำลัง2ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2 dx ค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง2แล้วกันค่ะโอเคแสดงว่าเห็นสัญลักษณ์นี้แล้วเป็นการอินทิเกรตจำกัดเขตใช่ไหมคะดังนั้นเราจะแทนอินทิเกรตเข้าไปตามปกติเลยนะคะอินทิเกรตปกติเลยไหนมาดูว่าอินทิเกรตข้อนี้จะทำยังไงนะคะจำเทคนิคได้ไหมเอ๊ะมีฟังก์ชันซับซ้อนแบบนี้อาจารย์มองตรงนี้เป็น u ดีกว่าเพราะตอนนี้ u ยกกำลังอะไรอยู่ฮะยกกำลัง n ดังนั้นเราดีอะไรตามว่าตอนนี้เรายัง dx อยู่เราจะนึกถึงสูตรนี้นะข้อนี้อินทิเกรต u กำลัง nD ต้องอยู่ตามนะคะถึงจะได้ u กำลัง n บวกไป1หาร n บวก1บวก4ถูกนะดังนั้นข้อนี้ก็อินทิเกรตจำกัดเขตลบ1จนถึง2ค่ะ x อยู่นิ่งๆก่อนนะตรงนี้ฟังก์ชัน u ค่ะฟังก์ชัน u คือ x กำลัง2ลบ3ยกกำลัง n n ตอนนี้คือ2อาจารย์ต้องดีอะไรตามคะเห็นไหมคะตรงนี้ u ต้องดีอยู่ดังนั้น u ของอาจารย์คือ x กำลัง2ลบ3ค่ะ du หารออกทันทีค่ะปิ๊บ x กำลัง2ลบ3ได้มา 2x ถูกนะได้มา 2x ax ตรงนี้ตัดกับ x ตรงนี้ไปค่ะดังนั้นเหลือเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2เห็นไหมเศษ1ส่วน2 2อยู่ข้างล่างอาจารย์เทคออกมาข้างนอกได้เศษ1ส่วน2โอเคเศษ1ส่วน2ข้างในเหลืออินทิเกรต u du แล้วนะคะอันนี้ u ยกกำลัง n du เรียบร้อยละได้เลยคะ n ต้องเพิ่มไป1ค่ะแล้วหาร n บวก1ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ผลการอินทิเกรตเป็น x กำลัง2ลบ3ตัว u นี้ยกกำลังเลยคะกำลัง n บวก1กลายเป็นยกกำลัง3ส่วน33ส่วน3ที่จริงต้องบวก c ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่บวก c แล้วค่ะเราอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่ลบ1จนถึง2ค่ะลบ1จนถึง2โอเคงั้นเราแทนอะไรเข้าไปเลยแทนเลข2เข้าไปแล้วกันค่ะเพราะเขาคือ fb ค่ะเดี๋ยวเอา fb ลบกับ f อะไรนะ fa ค่ะเราเอา fb ก็ได้ fb แปลว่าอาจารย์จะแทน b เข้าไปนะคะเทคอันนี้เข้ามาก่อนดีกว่าเนาะเทคเข้ามาเลข2เจอเลข3เป็นเศษ1ส่วน1ส่วน6แล้วกันนะคะกลายเป็น x กำลัง2ลบ3ส่วน6ค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง2โอเคอาจารย์จะเริ่มแทนแล้วนะแทนเลข2เข้าไปโอเคเทคเลข2เข้าไปกลายเป็น2กำลัง2ลบออก3หาร6ค่ะจากนั้นลบกับเอาอะไรเข้าไปคะเอาลบหนึ่งเข้าไปเนาะแทนกับลบหนึ่งเข้าไปกลายเป็นลบหนึ่งยกกำลังสองลบกับสามส่วนหกค่ะแทนตามคอนเซ็ปต์นี้นะเอา fb นี่คือ b ของเรานะลบกับ fa นี่คือ a ของเรานะคะดังนั้นจะได้เท่ากับสองสองสี่สี่ลบสามสี่ลบสามส่วนหกนะคะแล้วก็ไปลบกับอะไรคะลบ1ยกกำลัง2ได้มา1 1ลบ3ส่วน6เนาะเท่ากับ4ลบ3เหลือ1ส่วน6นะคะลบกับลบอะไรเนี่ยลบ2เนาะ1ลบออก3เหลือลบ2ส่วน6ค่ะลบชนลบตรงนี้กลายเป็นบวกเศษ1ส่วน6กลายเป็นบวก2ส่วน6ค่ะ2เป็น3สามส่วนหกข้อนี้นะคะตอบหนึ่งส่วนหกลบหนึ่งแทนเข้าไปถูกนะ

คะตกตัวนี้ถูกเนาะโอเคตอบ3/6หรือเศษ1/2นั่นเองค่ะข้อนี้ตอบ1/2ตอบ1/2เห็นไหมคะการอินทิเกรตจำกัดเขตข้อนี้คำตอบสังเกตดูเป็นอะไรคะเป็นค่าคงที่เลยนะคะไม่ติดฟังก์ชันหลักนะโอเคดูตัวอย่างเพิ่มนะคะต่อไปลองอินทิเกรตข้อนี้ดูนะคะข้อนี้ข้อที่3อินทิเกรตจำกัดเขตของฟังก์ชันที่อินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง4นะคะฟังก์ชันหน้าตามีเงื่อนไขนะคะข้อนี้ขอมีเงื่อนไขโดยที่ฟังก์ชัน f ที่ x นะคะมีอยู่2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกฟังก์ชันนี้จะเท่ากับ x กำลัง2เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2และฟังก์ชัน f ที่ x จะเท่ากับ 3x นะคะ 3x ลบออก2เมื่อ x มากกว่า2เห็นไหมคะข้อนี้จงหาผลอินทิเกรตตรงนี้แต่เป็นไงโจทย์ของเราไม่ได้มีฟังก์ชันเดียวนะคะแบ่งเป็น2เงื่อนไขแบบนี้แล้วอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง4แสดงว่าลบ1จนถึง4เป็นไงโดนอยู่ในช่วงทั้ง2ช่วงเลยนะคะดังนั้นกรณีนี้เราต้องแบ่งเป็น2ช่วงเพราะช่วงแรกนะคะแสดงว่ามีช่วงแรกช่วงแรกก็ต้องอินทิเกรตตั้งแต่ไหนมาเนี่ยเงื่อนเข้าเงื่อนไขนี้เนาะอินทิเกรต x ที่น้อยกว่า2จะใช้ฟังก์ชันบนดังนั้นน้อยกว่า2ก็ตั้งแต่ไหนมาตั้งแต่ลบ1จนถึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ2จน2ค่ะซึ่งหน้าตาฟังก์ชันโจทย์บอกว่าจะเท่ากับอะไรคะนี่เท่ากับฟังก์ชัน x กำลัง2ค่ะดังนั้นบทแรกของอาจารย์จะได้ x กำลัง2 dx นะคะซึ่งไม่พอค่ะเพราะอินทิเกรตข้อนี้ตั้งแต่ลบ1จนถึง4แต่ตอนนี้อาจารย์หยุดที่เลข2อยู่นะดังนั้นเราต้องเอา2อันนี้มาบวกกันต่อค่ะต่อไปอินทิเกรตต่อค่ะช่วงที่2ของเราก็คือช่วงที่มันเยอะกว่า2เยอะต่อ2ดังนั้นอินทิเกรตทั้งที่ช่วงใดๆมันก็เท่าเดิมเท่ากับ0อยู่แล้วนะคะดังนั้นอาจารย์อินทิเกรตต่อเลยตั้งแต่2จนถึง4นั่นเองค่ะซึ่งฟังก์ชันหลังนี้เป็นไงคะเงื่อนไขนี้ฟังก์ชันต้องใช้เงื่อนไขนี้ฟังก์ชันต้องใช้ฟังก์ชันนี้มาอินทิเกรตนะคะเพราะอยู่ในช่วงที่ x มากกว่า2 2จนถึง4มากกว่า2นะดังนั้นฟังก์ชันที่เอามาใช้อินทิเกรตก็จะเป็น 3x ลบ2แล้วก็ dx ค่ะตั้งขึ้นต้นไว้แบบนี้แล้วดังนั้นเราก็อินทิเกรตปกติเลยค่ะพจน์หน้านะคะ x กำลัง2ได้เป็น x กำลัง3ส่วน3อินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง2เนาะจนถึง2จากนั้นบวกกับพจน์หลังล่ะอินทิเกรตพจน์หลังไม่ยากนะอินทิเกรตเข้ามานะคะ 3x ค่ะอินทิเกรต 3x ได้มา 3x กำลัง2ส่วน2ค่ะแล้วก็ลบกับอินทิเกรตค่าคงที่2ได้มา 2x พจน์นี้อินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง4ค่ะจากนั้นเอามาบวกกันไหนอาจารย์ไปดูทีละตัวดีกว่าจะได้ไม่งงอับอาจารย์ขอไปดูตัวหน้าก่อนนะคะตัวหน้าผลการอินทิเกรตได้ว่าไงคะแทนอะไรเข้าไปก่อนนะแทนตรงนี้เข้าไปก่อนเนาะแทนเลข2เข้าไปก่อนดังนั้นกลายเป็น2กำลัง3ส่วน3ค่ะลบกับแทนเลขลบ1เข้าไปกลายเป็นลบ1ยกกำลัง3ส่วน3ค่ะอันนี้คือก้อนหน้านะไปบวกกับต่อไปก้อนหลังค่ะก้อนข้างหลังเป็นพจน์นี้ค่ะเป็นพจน์นี้อาจารย์แทนเลข4เข้าไปก่อนก็แล้วกันนะคะกลายเป็น3ส่วน2คูณ4ยกกำลัง2ลบกับ2คูณ4ถูกนะแล้วหมดนี้เอาไปลบกับอะไรคะลบกับแทนข้างล่างบ้างแทนตัว a เข้าไปแทน2เข้าไปแทน2เข้าไปกลายเป็น3ส่วน2คูณกับ2ยกกำลัง2ลบ2คูณ2เนาะโอเคเรียงกันนิดนึง2คูณ2โอเคอ่ะได้แล้วค่ะข้างหน้า2มี3ตัวขอตัดไปตัวหนึ่งเหลือ2ตัว2 2 4 4ลบลบ1กำลัง3ได้ลบมาตัวหนึ่งบวกกลายเป็น1ส่วน3นะคะนี่คือพจน์หน้าเอาไปบวกกับพจน์กลางของเราได้ไหร่4ตรงนี้4กำลัง2 4 4 16นะคะ16หาร2แปดสองสิบ

6นะคะเรือ3คูณ8 2 4 8นะคะโอเคพจน์กลางลบกับพจน์หลังสุด2ตรงนี้มี2ตัวตัดไป1ตัวเหลือ2 3 6นะคะลบ2 2 4กลายเป็น4บวก1ส่วน3ถูกไหม4กลายเป็นอาจารย์ใช้อย่างนี้แล้วกันนะ4บวกกับ1ส่วน3บวกกับอ่ะตรงนี้บวกกันลบกันได้เลย3 8 3 24 24ลบออก8ค่ะเหลือ16เนาะเหลือ16ลบกับอะไรเนี่ย6ลบ4ก้อนนี้6ลบ4เหลือลบเหลือลบออก2 4บวก1ส่วน3บวกกับอันนี้ลบกันเหลือ14 14บวกอีก4เป็น18 18บวกอีก1ส่วน3ได้ทำส่วนให้เท่ากันส่วน3 18คูณ3เข้าไป8 3 24 3 1 3 4 5 14 54บวกอีก1เป็น55ส่วน3ค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะโอเคเห็นไหมคะคำตอบเป็นไงคะคำตอบเป็นค่าคงที่ใดๆอีกแล้วนะคะดังนั้นการอินทิเกรตคำตอบจะเป็นค่าคงที่เนาะอ่ะไปดูตัวอย่างต่อไหนลองอินทิเกรตตรีโกณมิติบ้างนะคะลองอินทิเกรตตรีโกณมิติดูเช่นอินทิเกรตฟังก์ชันอะไรดิไม่ยากมากอินทิเกรตตัวคอสแล้วกันค่ะสมมติอาจารย์อินทิเกรตคอส x dx นะคะอินทิเกรตตั้งแต่พายส่วน4จนถึงพายส่วน3นะคะลองอินทิเกรตข้อนี้จำกัดเขตแบบฟังก์ชันตรีโกณมิติบ้างนะคะอินทิเกรตเหมือนปกติเลยดังนั้นอินทิเกรตตอนนี้นึกถึงสูตรเลยคะมีฟังก์ชันคอสอินทิเกรตคอส u du ได้อะไรนะไซน์ u บวก c แต่ตอนนี้เราไม่บวก c แล้วนะได้ไซน์ u ค่ะดังนั้นอินทิเกรตข้อนี้ได้ไซน์ x ค่ะไซน์ x อินทิเกรตตั้งแต่พายส่วน4จนถึงพายส่วน3ค่ะเอาอะไรแทนก่อนคะเอาตัว b แทนก่อนใช่ไหมแทนตัว b เข้าไปดังนั้นก็จะได้ไซน์พายส่วน3ค่ะลบกับตัว a ค่ะตอนนั้นแทน a เข้าไปกลายเป็นไซน์พายส่วน4ค่ะไซน์พายส่วน3ได้เท่าไหร่นะไซน์พายส่วน3พายส่วน3นึกถึงวงกลม1หน่วยใช่ไหมไหนนึกถึงวงกลม1หน่วยพายส่วน3แปลว่าพายคือครึ่งวงกลมแบ่งเป็นกี่ส่วนคะ3ส่วนส่วนละ6 60องศา6 38ใช่ไหมอันนี้180องศาคือ1พายดังนั้นณตำแหน่งนี้พายส่วน3คือ60องศา60องศาค่าไซน์เป็นเท่าไหร่คะค่าไซน์เป็นรูท3ถูกนะส่วน2ค่ะดังนั้นไซน์พายส่วน3ได้รูท3ส่วน2ค่ะจากนั้นลบกับนี่ตัวนี้บ้างไซน์พายส่วน4ไหนไซน์พายส่วน4แปลว่าพายคือ180องศานี่คือพายพายมาแบ่งเป็น4ส่วนค่ะแบ่งเป็น4ส่วนนี่4ชิ้น1 2 3 4แบ่งเป็น4ชิ้นตรงกับ45องศา45องศานี่แหละคือพายส่วน4พายส่วน4ค่าไซน์ค่ะไซน์คือรูท2ส่วน2ใช่ไหมงั้นลบกับรูท2ส่วน2ค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือรูท3ลบกับรูท2ส่วน2นั่นเองค่ะเป็นคำตอบของอินทิเกรตจำกัดเขตของข้อนี้นะคะพอได้ไหมตรีโกณมิติก็สามารถอินทิเกรตจำกัดเขตได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาอินทิเกรตต่ออีกสักข้อหนึ่งนะคะตัวอย่างต่อ

ไปค่ะลองอินทิเกรตฟังก์ชันลอการิทึมบ้างนะคะอยู่ในรูปของลอนค่ะลอน x dx นะคะเมื่ออินทิเกรตตั้งแต่หนึ่งจนถึงสองค่ะจำกัดเขตอยู่ที่หนึ่งจนถึงสองนะคะอินทิเกรตลอน x dx นะคะอินทิเกรตลอนนะคะตามสูตรเราไม่มีดังนั้นน่าจะใช้เทคนิคการอินทิเกรตเนาะลองใช้เทคนิคปายพาสดูนะคะอินทิเกรตทีละส่วนปกติแล้วอินทิเกรตทีละส่วนบอกว่าเพราะลอนยูเราไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเข้าอินทิเกรต u dv นะคะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du นะคะเข้าเทคนิคนี้ดังนั้นข้อนี้เป็นไงเราต้องหาตัว v กับตัว u ให้เจอนะคะข้อนี้ dv นะคะ dv จะต้องเอามาอินทิเกรตนะคะฟังก์ชัน u น่าจะดังนั้นน่าจะตรงนี้แหละฟังก์ชัน u ข้อนี้ u น่าจะเป็น ln x ใช่ไหมคะ u เท่ากับ ln x ดังนั้นดิฟ u ทันทีค่ะเทคนิคนี้บอกให้ดิฟ u ทันทีเพราะเราต้องเอา u มาใส่ตำแหน่งนี้นะคะดิฟ u ค่ะดิฟ ln x ได้เศษ1ส่วน x dx ขอโทษไม่ใช่ส่วน2เศษ1ส่วน x dx ใช่ไหมคะส่วนฟังก์ชัน dv ก็คือตัวที่เหลือดังนั้นตรงนี้ค่ะคือ dv นะคะ dv คือ dx นะคะดังนั้น dv เราจะเอา dv ไปทำอะไรนะอินทิเกรตทันทีค่ะอินทิเกรต dv ดังนั้นเราก็อินทิเกรต dx อินทิเกรต dv ได้ v มาตัวหนึ่งอินทิเกรต dx ได้ x มานั่นแสดงว่า v คือ x นะคะส่วน u คือ ln x นะคะแล้วก็กลับไปแทนฟังก์ชันนี้แล้วกันค่ะฟังก์ชันของการบายพาสหรืออินทิเกรตทีละส่วนนะคะดังนั้นจะได้ว่าจากโจทย์ของเราอินทิเกรต ln x dx นะคะ x dx อินทิเกรตตั้งแต่หนึ่งจนถึงสองจะได้เท่ากับอินทิเกรตตามโพสต์นี้เลยค่ะ u คูณ v ค่ะไหน u อยู่ไหนอาจารย์อินทิเกรตไปแล้วนี่น้องไม่ต้องอินทิเกรตละอ่ะ u ค่ะเอาฟังก์ชัน u มาใช้ดังนั้นln x ค่ะต่อด้วย v ค่ะฟังก์ชัน v คือ x นั่นเองลบกับอินทิเกรต v อินทิเกรต v คือ x แล้วก็ต่อด้วย du ค่ะตำแหน่งนี้ต้องการ du ดังนั้น du ของอาจารย์คือเศษ1ส่วน x dx ถูกนะดังนั้นเรียงบรรทัดใหม่ดีกว่า x ต่อด้วย ln x ค่ะลบกับเอ๊ะคุ้นๆตรงนี้ตัดกันได้นี่นะมี x หารด้วย x นะคะดังนั้นพจน์หลังตรงนี้เหลืออินทิเกรต dx เนาะอินทิเกรต dx ดังนั้นได้ x ln x ลบอินทิเกรตไม่มีอะไรแปลว่ามีหนึ่งอินทิเกรต dx ได้ x มาหนึ่งตัวถูกนะได้ x มาหนึ่งตัวแทนที่จะบวก c เป็นไงคะไม่บวก c อินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่หนึ่งจนถึงสองค่ะไหนเราลองเอาสองมาแทนในฟังก์ชันนะคะที่เป็นคำตอบเพราะเราจะต้องเอา f b มาลบกับ f a ซึ่งในข้อนี้ก็คือเอา f เลขสองลบกับ f เลขหนึ่งนั่นเองค่ะเอาคำตอบ f คือตรงไหนนี่นะหมดนี้อาจจะเรียกว่า f นะคะ f เลขสองค่ะแทนค่าเลขสองเข้าไปกลายเป็น2คูณ ln 2ค่ะลบกับเลข2นั่นเองนะคะลบกับเอาเลข1เข้าไปแทน1 ln 1ลบ1นั่นเองนะคะกลายเป็น2 ln 2ลบ2เทคลบเข้าไปกลายเป็นลบ1 ln 1 ln 1ได้0นะงั้นลบ0เทคลบเข้าไปลบลบลบลบตรงนี้นะลบลบกลายเป็นบวกค่ะบวก1ค่ะจะได้2 ln 2มีตรงนี้ลบ1แล้วบวกลบ2บวกอีก1ค่ะถูกนะลบ2บวกอีก1กลายเป็นลบ1ค่ะเพราะคนนี้ตอบ2 ln 2ลบ1นั่นเองค่ะผลการอินทิเกรตจำกัดเขตฟังก์ชัน ln x dx อินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง2โอเคน่าจะเห็นตัวอย่างพอสมควรแล้วใช่ไหมเห็นไหมว่าการอินทิเกรตทั้งหมดที่เราเรียนมาไม่ว่าจะอินทิเกรตโดยใช้สูตรหรืออินทิเกรตโดยใช้เทคนิคต่างๆ

นะคะพอได้ผลลัพธ์แล้วก็เป็นไงคะเอาฟังก์ชันที่เป็นคำตอบแทน A กับ B ลงไปแล้วเอาฟังก์ชันคอนเซปต์อย่าลืมนะเอามาทำอะไรคะเอามาลบกันแบบนี้นะคะก็จะได้คำตอบเป็นค่าคงที่ใดๆเป็นคำตอบของการอินทิเกรตจำกัดเขตนั่นเองค่ะดังนั้นเนื้อหาสำหรับวันนี้นะคะอินทิเกรตจำกัดเขตนะคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่7นะคะเราจะเอาอินทิเกรตทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะอินทิเกรตปกตินะคะเทคนิคอินทิเกรตธรรมดาแล้วก็เอาไปจำกัดเขตเรียบร้อยเนี่ยเอาไปประยุกต์อนุพันธ์ปริพันธ์กันนะคะหรือเรียกว่าประยุกต์อินทิเกรตก็ได้ในสัปดาห์ถัดไปนะคะในสัปดาห์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาที่ด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการ

และการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่6ค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของ1ตัวแปรซึ่งเป็นตอนที่ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับแคลคูลัสไปบ้างแล้วนะคะเกี่ยวกับฟังก์ชันลิมิตแล้วก็ความต่างนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการดิฟนะคะแล้วก็อินทิเกรตฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะสำหรับในวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของเส้นสัมผัสเส้นโค้งของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะโดยจะอธิบายจากรูปต่อไปนี้นะคะก่อนอื่นนะคะถ้าเรามีเส้นโค้ง C ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่ไหมชั่วโมงก่อนหน้านี้เราเคยพูดไว้ว่าถ้ามีวัตถุนะคะมีการเคลื่อนที่นะคะก็จะเกิดเส้นโค้งขึ้นมาหนึ่งเส้นเราเรียกว่าเส้นโค้ง C นะคะสมมติว่าอันนี้เป็นเส้นโค้ง C นะคะแล้วก็มีทิศทางการเคลื่อนที่ของเส้น C ด้วยนะคะอาจจะเป็นทิศทางทางด้านนี้นะหรือทางด้านนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า T เริ่มต้นจากน้อยไปมากเนี่ยไปทางด้านไหนนะคะสมมติว่ามีทิศทางการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นเส้นโค้ง C เนี่ยเราสามารถเนี่ยค่ะใช้เวกเตอร์บอกตำแหน่งในการบอกตำแหน่งของเส้นโค้ง C ได้นะคะซึ่งเวกเตอร์บอกตำแหน่งเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมการพารามตริกใช่ไหมคะโดยที่เวกเตอร์บอกตำแหน่งเนี่ยถ้าใครจำได้นะคะตัวเวกเตอร์บอกตำแหน่งก็คือเวกเตอร์ RT นั่นเองค่ะเวกเตอร์ RT ของเราเนี่ยนะคะก็คือ x ti นะคะบวก y tj แล้วก็บวก z tk นะคะก็คือที่ตำแหน่ง t ใดๆเนี่ยนะคะแล้วก็จะมี x t y t z t เป็นสมการพารามตริกของเส้นโค้ง C ที่ t นั้นๆนะคะแล้วก็เราสามารถเขียนเวกเตอร์ RT นะคะซึ่งเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้ง C ณเวลา t ใดๆได้นะคะณ t ใดๆได้นะคะทีนี้เรามาดูรูปของเราเนี่ยสมมติว่าถ้าเราพิจารณาที่t ศูนย์ใดๆนะคะเราก็จะมีเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะที่ r ที่ t ศูนย์นะคะคือเวกเตอร์นี้นะคะทีนี้ณจุด p ที่เป็นจุดปลาย p ศูนย์นะคะเป็นจุดปลายของเวกเตอร์เนี่ยก็จะมีเวกเตอร์สัมผัสนะคะซึ่งมาจะมาสัมผัสกับเส้นโค้ง C ณจุด P ศูนย์นี้นะคะซึ่งเวกเตอร์สัมผัสเนี่ยเราสามารถหาได้โดยการดิฟเวกเตอร์ RT นะคะและแทน T ที่จุด T ศูนย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะบอกว่าถ้าพูดถึงเวกเตอร์สัมผัสนะคะก็คือเวกเตอร์ r พราม t นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น r พราม t ก็คือการดิฟเวกเตอร์ rt นั่นเองค่ะก็จะเป็น x พราม ti นะบวก y พราม tj แล้วก็บวก z พราม tk นั่นเองนะคะเราก็จะได้เวกเตอร์สัมผัสเวกเตอร์ rt ที่ t ศูนย์ใดๆนะคะเป็นเวกเตอร์สัมผัสที่สัมผัสเส้นโค้ง C ที่จุด P ศูนย์ที่เราพิจารณานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเส้นสัมผัสเส้นโค้งก็คือจะเป็นเส้นตรงที่ขนานกับเวกเตอร์สัมผัสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือถ้าพูดถึงเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะคะก็คือเส้นตรงที่ขนานกับเวกเตอร์สัมผัสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้หลักก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์บอกตำแหน่ง RT นะคะเราจะหาเวกเตอร์สัมผัสได้โดยการดิฟเวกเตอร์ RT นั้นนะคะแล้วก็แทนจุดที่เราพิจารณาลงไปแล้วก็จะได้เวกเตอร์สัมผัสณจุด T นั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้
จงหาเวกเตอร์สัมผัสนะคะของฮีลิกซ์นะคะของเส้นฮีลิกซ์ที่มีเวกเตอร์ RT ก็คือเขียนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะ RT คือ cos TI บวก sin TJ แล้วก็บวก TK นะคะจงหาเวกเตอร์สัมผัสของเส้นฮีลิกซ์ RT ที่ t เท่ากับ pi ส่วน4และ t เท่ากับ pi ค่ะอันนี้ก็คือเขาให้เวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นฮีลิกซ์ตัวนี้มาให้แล้วนะคะจากนั้นเขาให้เราหานะ t เป็น pi ส่วน4และ t เป็น pi เนี่ยนะคะว่าจะมีค่าของเวกเตอร์สัมผัสเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องไปหาเวกเตอร์สัมผัสก่อนตอนนี้เขาให้เวกเตอร์ r มาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเวกเตอร์ r พรามก็คือเวกเตอร์สัมผัสของเรานั่นเองนะคะเวกเตอร์สัมผัสเราต้องทราบว่ามันคือเวกเตอร์ r พรามเราก็จะทําการดิฟเวกเตอร์ r นั่นเองค่ะก็ดิฟองค์ประกอบเวกเตอร์ไปเลยนะคะก็ดิฟ cos ได้ลบไซน์นะคะลบไซน์ ti ดิฟไซน์ก็ได้ cos tj ดิฟ t ก็ได้หนึ่งนะคะ1 k นั่นเองนะคะเพราะนั้นเราก็ค่อยแทนจุด t ที่เราพิจารณาลงไปทีละตัวนะคะก็เราบอกว่าถ้า t เป็น pi ส่วน4นะคะเราก็จะได้ r พรามที่ pi ส่วน4เราก็จะทำการแทนพายสี่ลงไปในทีนั่นเองนะคะก็จะเป็นลบไซน์พายสี่ไอบวกคอสพายสี่จีนะคะแล้วก็บวกเคเพราะฉะนั้นไซน์พายส่วนสี่กับคอสพายสี่เนี่ยเราสามารถหาค่าได้นะคะซึ่งมุมแผ่นสี่ก็คือมุม45ใช่ไหมคะซึ่งมันจะมีค่าคอสกับค่าไซน์เท่ากันก็คือสแควร์รูท2/2นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้สแควร์รูท2/2ไอติดลบด้วยนะคะเพราะว่าข้างหน้าไซน์เป็นลบนะคะแล้วก็บวกคอสแผ่นสี่ก็สแควร์รูท2/2จีแล้วก็บวกคีนั่นเองนะคะไม่ยากนะคะก็คือแทนค่าทีลงไปนั่นเองนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ t เป็น pi pi ก็คือ180นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ r พราม pi ก็คือลบไซน์ pi i นะคะ cos pi g แล้วก็บวก k นะคะซึ่งที่มุม pi นะคะเราจะมีค่าไซน์เป็นศูนย์แล้วก็ค่าคอสเป็นลบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อันนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมอันนี้เป็นลบหนึ่งคำตอบของเราก็คือศูนย์ไอนะคะตัดไปได้เลยนะคะแล้วก็ลบเจแล้วก็บวกคีนั่นเองค่ะก็จะได้คำตอบออกมานะคะเพิ่มความยากของตัวอย่างเข้ามาอีกนิดนึงนะคะเรามาดูตัวอย่างนี้กันจงหาเวกเตอร์สัมผัสนะคะซึ่งสัมผัสวงรีกำลังสองส่วนสี่บวก y กำลังสองเท่ากับหนึ่งนะคะที่จุดข้างล่างนี้ก็แล้วกันค่ะที่จุดที่พิจารณาคือรูทสองหนึ่งส่วนสแควร์รูทสองก็คืออันนี้ก็คือจุด x และ y ที่
x เป็นสแควร์รูทสองแล้วก็ y เป็น1ส่วนสแควร์รูทสองนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาพิจารณาสมการวงรีนี้ก่อนสักนิดหนึ่งตัวนี้นะคะถ้าใครจำได้เมื่อสัปดาห์ก่อนเราเรียนเกี่ยวกับสมการพาราเมตริกส์ของวงรีนะคะวงรีที่มีสมการ x กำลังสองส่วน a กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1เนี่ยจะมีสมการพาราเมตริกส์ก็คือ x เท่ากับ a cos t y เท่ากับ b sin t นะคะแล้วก็ z t เท่ากับ0แต่ในที่นี้ของเราเนี่ยถ้าเราทำเป็นยกกำลังสองตัวนี้ก็คือ x กำลังสองส่วน2กำลังสองนะบวก y กำลังสองตัวนี้หารด้วย1นะก็คือ1กำลังสองเท่ากับ1เพราะฉะนั้น a ของเราก็คือ2b ของเราก็คือ1นะคะถ้าเป็นสมการพาราเมตริกเนี่ยก็จะเป็น x เท่ากับ2 cos t y เท่ากับ1 sin t ก็คือ sin t นั่นเองนะคะแล้วก็ z เท่ากับ0นะหรือตัดไปเลยก็ได้นะคะแล้วเราก็นำตัวนี้มาเขียนเวกเตอร์บอกตำแหน่งก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เวกเตอร์บอกตำแหน่งก่อนก็คือเวกเตอร์ RT นั่นเองนะคะ RT ของเราก็มีค่าเท่ากับ xti บวก ytj บวก ztk ก็คือเอาสมการพาราเมตริกเนี่ยมาเขียนในรูปของเวกเตอร์เราก็จะได้2 cos ti นะคะแล้วก็บวก sin tj นะคะแล้วก็บวกกับ 0k ก็ตัดไปเลยก็ได้ค่ะก็มี2 cos ti บวก sin tj นั่นเองนะคะเราต้องการที่จะหาเวกเตอร์สัมผัสนะตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เราก็จะทำการดิฟเวกเตอร์นี้นั่นเองนะคะเราก็จะได้ r พราม t นะก็ได้ดิฟไซน์นะคะลบสองไซน์ t i ดิฟไซน์ได้คอสก็เป็นคอส t j นะคะทีนี้เราก็เมื่อเราได้เวกเตอร์สัมผัสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแทนจุดที่เราพิจารณาลงไปนะคะทีนี้จุดที่เราพิจารณาเนี่ยนะคะมันเป็นจุด x กับ y นะคะก็คือสแควร์รูทสองกับ1ส่วนสแควร์รูทสองซึ่งที่เราจะมาแทนตอนนี้มันจะเป็นค่า t นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทราบ x กับ y นะอันนี้คือ x นี่คือ y นะคะเราจะหา t สามารถหาได้ค่ะโดยเราจะนำ x กับ y เนี่ยมาแทนตรงนี้นะคะมาแทนในสมการพาราเมตริกนะคะแล้วก็ลองดูว่า t จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อ x เป็นสแควร์รูทสองแล้วก็ y เป็น1ส่วนสแควร์รูทสองนั่นเองนะคะเดี๋ยวอันนี้เราเดี๋ยวค่อยกลับมาเติมนะคะตอนนี้เราพิจารณา x เท่ากับ2 cos t ก่อนนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะ x เท่ากับ2 cos t เราแทนค่า x เป็นสแควร์รูทสองนะคะฉะนั้นพิจารณาตัวนี้ก่อนพิจารณาก่อนนะคะ x เท่ากับสแควร์รูทสองแล้วก็ y เท่ากับ1ส่วนสแควร์รูทสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าสแควร์รูทสองเท่ากับ2 cos t นะคะแล้วก็1ส่วนสแควร์รูทสองก็จะเท่ากับ sin t เพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงตัวแรกนี่นะคะถ้าเราเอา2ไปหารสแควร์รูทสองก็คือสแควร์รูทสองส่วนสองเท่ากับ cos t ซึ่งสแควร์รูทสองส่วนสองมันก็คือ1ส่วนสแควร์รูทสองนั่นเองนะคะสามารถตัดก็ได้นะคะเพราะว่าสองก็คืออะไรคะสองตัวนี้ก็คือสแควร์รูทสองคูณกับสแควร์รูทสองเราก็ตัดไปตัวหนึ่ง
นะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือ1ส่วน square root 2นั่นเองอันนี้ตัดไปเลยนะคะก็คือ1ส่วน square root 2เพราะฉะนั้นก็คือเราจะเห็นว่าตอนนี้เราจะหาว่า t มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหม t ก็คือ t ตัวนี้ทำให้ cos ถ้าพูดง่ายก็คือจะหาว่ามุมเท่าไหร่ใช่ไหมคะ cos t เป็นเท่าไหร่ที่ได้เท่ากับ1ส่วน square root 2หรือว่า sin เป็นเท่าไหร่ได้เท่ากับ1ส่วน square root 2นะคะซึ่งตัวนี้ square root 2ส่วน2กับ1ส่วน square root 2มันคืออันเดียวกันนะคะมันก็คือที่มุม45นั่นเองนะคะ sin กับ cos มีค่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถบอกได้ว่าจากตรงนี้เราจะได้ว่า t ตัวนี้ก็คือมุม45หรือว่าไพส่วน4นะคะเพราะว่า cos t ได้1ส่วน square root 2นะ sin t ก็ได้1ส่วน square root 2หรือ square root 2ส่วน2นั่นเองนะคะก็คือมุมที่มุม45เพราะฉะนั้นพอเราได้ t ไป45นะคะเราก็เอาย้อนกลับไปแทนในเวกเตอร์บอกตำแหน่งขออภัยค่ะเวกเตอร์สัมผัสของเรานะคะตอนนี้เราจะหาเวกเตอร์สัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เวกเตอร์ r พรามที่ไพส่วน4ก็คือเราจะแทนมุมไพส่วน4ลงไปนะคะลบ2ไซน์4ไอบวกคอสไพส่วน4 g นะคะแทนค่าก็คือลบ2ไซน์พันสี่ก็สแควร์รูทสองส่วนสองไอคอสพันสี่ก็สแควร์รูทสองส่วนสองจีนะคะซึ่งตัวนี้เราตัดตัวนี้ได้เราก็จะได้อีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นลบสแควร์รูทสองไอบวกสแควร์รูทสองส่วนสองจีนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเวกเตอร์สัมผัสนะที่สัมผัสวงรีนี้อย่างที่จุด square root 2 1ส่วน square root 2นะคะก็คือเวกเตอร์ r พรามนี้นั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูหัวข้อนี้ค่ะก็คืออนุพันธ์ของผลคูณจุดและผลคูณไขว้กันนะคะอนุพันธ์ของผลคูณจุดและผลคูณไขว้นะคะซึ่งอนุพันธ์ตัวนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับอนุพันธ์เนี่ยเราได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับวิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเวกเตอร์เนี่ยนะคะเราก็จะใช้สูตรเหมือนกับฟังก์ชันค่าจริงแต่ว่ามันจะมีตัวนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการดอทแล้วก็การครอสโปรดักต์นั่นเองนะคะทีนี้มันจะมีสูตรที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ตัวนี้อยู่ประมาณ4สูตรด้วยกันเดี๋ยวเรายกมาอธิบายให้ดูนิดนึงนะคะตอนนี้ถ้าเดี๋ยวเราดูอันนี้นะคะตอนนี้เราจะมีสูตรที่เกี่ยวข้องกับผลคูณจุดและผลคูณไขว้นะคะก็คือ dot product กับ cross product ที่เกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ตอนนี้เราจะต้องมีเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b แล้วก็เวกเตอร์ c นะคะเป็นเวกเตอร์ที่สามารถหาอนุพันธ์ได้นะคะเราบอกว่าให้ at bt และ ct เป็นนะคะเวกเตอร์ที่หาอนุพันธ์ได้หรือดิฟได้นั่นเองนะคะเราจะมีสูตรที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้นะคะเราลองมาพิจารณา
สูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งก็คือถ้าเราสดิฟ at dot bt นะคะเวลาเราดิฟตัวนี้นะคะเราก็จะนึกถึงสูตรดิฟการคูณค่ะก็คือถ้าใครจำได้ดิฟการคูณก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะเราก็จะมองตัวหนึ่งเป็นหน้าตัวหนึ่งเป็นหลังนะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้ามาคูณกันแต่ว่าถ้าเป็นดอทเนี่ยหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านี่ก็จะเอามาดอทกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะนำ A ดอทกับ B พรามนะคะเวกเตอร์นะคะบวกกับ A พรามดอทกับเวกเตอร์ B นะคะในที่นี้นะคะเราถามว่าสลับตำแหน่งได้ไหมดอทเนี่ยสามารถสลับได้นะคะแต่ว่าสังเกตว่าเราจะเขียนการดิฟเนี่ยอันนี้ดิฟ

สลับกันอาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาสูตรที่สองนะคะ dip AT cross BT เนี่ยเราจะดูดิฟเหมือนดิฟการคูณใช่ไหมก็สลับกันดิฟนะดิฟตัวหลังแล้วก็มาดิฟตัวหน้าอย่างนี้นะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวแรกก็จะเอา A cross B prime นะคะไปนะคะ A cross B prime อย่างนี้นะคะแล้วก็บวกกับ A prime cross B ก็สลับกันดิฟแล้วก็มาบวกกันแต่ยังนะเอามาครอสกันอยู่นะคะแต่อันนี้อย่าลืมว่าเราจะไม่สลับตำแหน่งนะคะเพราะว่าอาจจะไม่เท่ากันได้นะคะงั้นในสูตรที่3ที่4เดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงอันนี้ก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์ a b c นะคะที่กระทำการดอทการครอสกันบ้างนะคะอย่างเช่นอันที่3เนี่ยคือดิฟของเวกเตอร์ a ดอทกับ b ครอส c นะคะทีนี้ถ้าเราจะมองตัวนี้เราอาจจะมองตัวนี้เป็น1ก้อนก่อนก็ได้ค่ะตัวนี้เป็นก้อนหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกก้อนหนึ่งมันดอทกันนะแล้วเราก็ดิฟแล้วเราก็แยกเป็นเหมือนหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเหมือนกับสูตรแรกอะค่ะมันก็จะได้ตัวนี้ตัวนี้เขาเอาตัวนี้ดอทอันนี้พรามก่อนนะคะแล้วก็ดอทกับตัวนี้ก็จะได้ก้อนนี้ก็คือตัวนี้เป็นพรามก่อนจากนั้นเราก็จะมาดิฟตัวนี้ก็คือก้อนนี้นะคะดอทกับ A นะคะมันเอา A ตัวนี้ถ้าเรามาแยกดิฟก็คือมันก็จะเหมือนตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วเอา A เนี่ยเข้าไปดอทนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้ A ดอทกับก้อนนี้บวกกับ A ดอทกับก้อนนี้นั่นเองซึ่งมันก็จะได้สองก้อนนี้ข้างล่างนี้นะคะทำนองเดียวกันถ้าเป็นข้อที่4นะคะมันคลอสกันแล้วก็ทำเหมือนกันค่ะแล้วก็แยกมาเหมือนกับข้อที่3จะเป็นการคลอสกันนั่นเองนะคะในตอนนี้เราจะมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเกี่ยวกับการดอทและก็การคลอสของฟังก์ชันเวกเตอร์นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะให้เวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มานะคะคือเวกเตอร์นี้เวกเตอร์ at เท่ากับ sin t i บวก cos t j แล้วก็บวก t k นะคะแล้วก็เวกเตอร์ bt ก็คือ bt ก็คือ cos t i ลบ sin tj ลบ 3k นะคะอันนี้บอกว่าจงหา d by dt ของ at dot bt เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่าง dot กับ cross นะคะอย่างอันนี้ dot กันเนี่ยเราก็จะใช้สูตรแรกของเมื่อสักครู่นี้เราเดี๋ยวจะแสดงให้ดูทั้งสองวิธีวิธีแรกก็คือเอามาดอทกันก่อนแล้วค่อยไปดิฟอีกอันหนึ่งคือเราจะใช้สูตรนะคะอย่างอันนี้ก็คือวิธีที่หนึ่งก็คือวิธีที่ทำโดยตรงนะคะก็คือเราต้องหาเวกเตอร์ AT ดอทกับ BT ก่อนนะคะการดอทกันก็คือนำองค์ประกอบเวกเตอร์มาคูณกันนะตัวที่อยู่หน้า i คูณ i j คูณ j k คูณ k นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะเป็นเราคูณกันเลยนะคะตัวที่อยู่หน้า i ของทั้งสองตัวก็คือ sin กับ cos นะจับมาคูณกันก็จะเป็น sin คูณ cos sin t คูณ cos t นะคะต่อไปดูหน้า J ก็จะเป็น cos กับลบ sin คูณกันก็จะเป็นลบ cos คูณ sin หรือลบ sin คูณ cos ก็ได้นะคะลบ sin t คูณ cos t พอดีจะสลับตำแหน่งกันให้มันเหมือนข้างหน้านะ sin มาก่อนแล้วก็ cos นะคะแล้วก็ตัวที่3ตรงที่อยู่หน้า k นะคะก็จะเป็น t กับลบ

ลบสามก็เป็นลบสามทีนะคะดอทกันแล้วก็จะกลายเป็นสเกลาร์นะคะไม่มี IGK ละเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นว่าไซน์คูณคอสลบคอสคูณไซน์เนี่ยลบไซน์คูณคอสเนี่ยมันก็ตัดกันไปเพราะฉะนั้นคำตอบนี้เหลือลบสามทีนะคะอันนี้คือ A.B นะทีนี้เราก็จะไปหาดิฟของ A.B ใช่ไหมก็คือเราจะทำการดิฟลบสามทีนั่นเองนะคะก็จะได้ลบสามก็เป็นคำตอบของเรานะคะเนื่องจากว่าพอดีว่ามันมีพจน์นี้หักล้างไปก็เลยไม่ได้ดิฟนะคะแต่ว่าถ้าตัวนี้มันยังคงอยู่แล้วไม่ได้หักล้างอะไรก็ดิฟตามปกติก็ดิฟไปให้หมดนะคะก็จะได้คำตอบออกมานะคะต่อมาวิธีที่สองก็คือเราจะใช้สูตรนะ a dot b prime กับ a prime dot b นะคะซึ่งเราจะต้องไปหา a prime กับ b prime ก่อนเพื่อจะทำการดอทกันนะคะตอนนี้เรามาหา a prime ก่อน a prime ก็คือเราจะดิฟเวกเตอร์แรกนะคะก็คือดิฟไซด์ด้วยคอสทีไอดิฟคอสด้วยลบไซด์ทีเจดิฟทีก็ได้หนึ่งเคนะคะหาบีพรามก็คือดิฟคอสด้วยลบไซด์ทีไอดิฟไซด์ก็ได้คอสทีเจแล้วก็ดิฟลบสามเคก็คือเป็นศูนย์ไปเลยนะคะอันนี้ก็ไอตัวนี้นะคะก็ตัดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูจากสูตรนะคะสูตรที่เราสูตรแรกเนี่ยนะคะสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะคะ dip a dot b นะคะเท่ากับ a dot b prime บวก a prime dot b นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนตรงนี้นิดหนึ่งจาก dip t dot b t นะคะเท่ากับ a prime t dot b t บวก a t dot b prime t นะคะตัวไหนมาก่อนก็ได้นะคะอาจจะสลับกันนิดนึงคือก้อนนี้จะอยู่ข้างหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าตัว a ก็อยู่หน้า b ตามปกติแล้วก็ดิฟสลับกันแค่นั้นเองนะคะเราก็มาแทนค่ะตัวแรกก็คือ a prime กับ b นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้คู่กับตัวนี้นะคะ a prime กับ b เราจะทำการดอทกันแล้วอีกอันนึงก็คือ b prime กับ a นะคะเดี๋ยวเราขอดอทตัวนี้ก่อนนะคะเราจะนำa พรามกับ b ดอทกันนะคะที่โยงจับคู่ไว้นะคะดอทกันแล้วก็จะนำมาคูณกันค่ะก็จะเป็น i คูณ i ก็จะเป็น cos กำลังสอง t นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น cos กำลังสองตัวนี้ก็จะเป็นลบ sin t กับลบ sin t ก็จะเป็นบวก sin กำลังสองนะคะคูณกันจะกลายเป็นบวก sin กำลังสองพอตัวนี้คูณกับหนึ่งนะก็จะเป็นลบสามเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตัวหลังก็จะเป็นบวกไซน์กำลังสองแล้วก็ลบสามคูณหนึ่งก็เป็นลบสามนะคะต่อมาบวกกับ a คูณ a ดอทกับ b พรามนะคะตัวนี้นะตัวนี้กับตัวล่างนี้นะคะดอทกันอีกนะคะเราก็จะได้คู่แรกก็จะเป็นลบไซน์กำลังสองนะคะลบไซน์กำลังสองทีคู่ที่สองก็จะเป็นลบคอสกำลังสองทีนะคะแล้วก็เคก็คูณกับศูนย์ก็เป็นศูนย์ไปนะคะเพราะฉะนั้น

ตัวนี้จะเห็นว่าพอเราเอามารวมกันสีแดงกับสีส้มเนี่ยนะคะข้อกำลังสองกับข้อกำลังสองหายกันไซน์กำลังสองกับไซน์กำลังสองหายกันนะคะก็เหลือแค่-3นั่นเองก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกันกับวิธีที่1นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้ทั้งสองวิธีนะคะเลือกใช้แบบสูตรก็ได้หรือใช้วิธีตรงก็ได้นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเกี่ยวกับการ cross สักหนึ่งตัวอย่างนี้เราให้เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v มานะคะเวกเตอร์ u คือ t กำลัง 2i ลบ e ยกกำลังลบ t j แล้วก็บวก 3tk นะคะแล้วก็เวกเตอร์ v คือ 3e ยกกำลัง 2ti บวก t ยกกำลัง 3j ลบ 25k บอกว่าจงหา d by dt ก็คือ dip u cross v ที่ t เท่ากับ0นะคะย่อแล้วกัน u cos v ที่ t เท่ากับ0นะคะก็คือถ้าเราดิฟเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการแทนค่า t เป็น0ในคำตอบของเรานะคะตอนนี้เราจะเริ่มต้นจากการหา u ขออภัยค่ะอันนี้จะหา u cos v นะคะ u cross v ที่ t เท่ากับ0นะคะเราจะเริ่มต้นจากการหา u cross v นะคะการ cross vector เนี่ยเราได้เรียนมาในชั่วโมงก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่เราก็มาทบทวนแล้วก็เอาเกี่ยวมาเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันเวกเตอร์ด้วยนะคะเกี่ยวกับการดิฟอ่ะนะคะเราก็เริ่มต้นจากเราจะหาในรูปของเหมือนดีเทอร์มินแนนต์กันเลยกันนะคะตัวแรกเราจะใส่ i j k ไว้ในแถวแรกนะคะ i j k จากนั้นแถวที่สองเราจะเอาเวกเตอร์ u นะคะมาแทนนะมันก็จะมี t กำลัง2ลบ e กำลังลบ t แล้วก็ 3t นะคะก็คือตัวองค์ประกอบเวกเตอร์นะคะเอามาใส่ในแถวที่2นะคะในแถวที่2ในแถวที่3นะคะเราก็จะเอาเวกเตอร์ v นะคะก็จะเป็น 3e กำลัง 2t t กำลัง3แล้วก็ลบ25นะคะจากนั้นเราจะทำการต่อไปอีก2หลักก็คือหลักที่ i กับหลักที่ j t กำลัง2 3e ยกกำลัง 2t แล้วก็ลบ e กำลังลบ t แล้วก็ t กำลัง3นะคะจากนั้นเราจะคูณแขยงคูณลงนะคะเอานำมาบวกกันนะคะแล้วก็คูณขึ้นนำไปลบออกนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะไล่หูไล่ตาเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากคูณลงก่อนตัวนี้นะคะตัวนี้ขออภัยเดี๋ยวเส้นบางๆตัวนี้นะคะเราจะได้ i ลบ e กำลังลบ t ก็ลบ25นะคะคูณกันก็จะเป็น25ลบคูณลบเป็นบวกนะคะ e กำลังลบ t i แถวที่2ก็จะเป็น j 3t 3 e กำลัง 2t ก็จะเป็นบวก 9t e กำลัง 2t j นะคะ

แถวที่สามก็จะเป็นทีกำลังสองทีกำลังสามเพราะฉะนั้นก็เป็นคูณกันก็จะเป็นทีกำลังห้าเคตัวนี้คูณกันนะคะเอากำลังมาบวกกันนะคะต่อไปคูณขึ้นนะคะบางๆนิดนึงหนึ่งทับของเรานะคะคูณขึ้นถ้าใส่ลบออกไปนะคะก็จะมีตัวแรกก็จะเป็น3 e กำลังสองทีคูณกับลบ e กำลังลบทีนะคะตัวนี้จะได้ลบ3 e กำลังทีนะคะ e กำลังทีกับ e กำลังลบทีเนี่ยไอตัวสองตัวนี้นะคะเอามากำลังมาบวกกันก็จะเป็น2ทีลบทีเหลือทีเดียวนะคะลบเจอลบเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นบวก3 e กำลังทีนะคะโอเคตัวต่อมานะคะก็จะเป็นทีกำลังสามสามทีไอก็จะเป็นลบสามทีกำลังสี่ไอแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นลบ25ทีกำลังสองก็กลายเป็นบวก25ทีกำลังสองจีนั่นเองนะคะอีกนิดนึงเราก็นำไอรวมกับไอเจรวมกับเจแล้วก็คีรวมกับคีก่อนนิดนึงก็ได้ค่ะก็จะกลายเป็นพอ i ก็จะเป็น25 e กำลังลบ t กับลบ3 t กำลัง4 i นะคะพด j ก็จะเป็น9 t e กำลัง2 t บวก25 t กำลัง2 j พด k ก็จะมี t กำลัง5บวก3 e กำลังที k นะคะอันนี้ก็คือ u cross v ต่อมาโจทย์ให้เราดิฟ u cross v นะคะแล้วก็แทน t เป็น0เพราะฉะนั้นดิฟ u cross vดิฟก่อนก็แล้วกันนะคะก็จะได้เราจะทำการดิฟบรรทัดบนนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือดิฟองค์ประกอบเวกเตอร์ตัวแรกก็จะได้ดิฟ25 e กำลังลบ t นะคะก็ได้ลบ25 e กำลังลบ t เอาดิฟ e กำลังลบ t ได้เหมือนเดิมแล้วก็ดิฟลบ t ได้ลบ1นะคะเอาไปไว้ข้างหน้านะคะต่อไปดิฟ3 t กำลัง4ก็ได้12 t กำลัง3นะคะไอต่อมาดิฟเจนะคะก็จะเป็นดิฟ9ทีอีกำลังสองทีตัวนี้เราจะต้องดิฟแบบการคูณนิดหนึ่งนะคะเอา9ทีเป็นหน้าอีกำลังสองทีเป็นตัวหลังนะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะตัวนี้ก็จะได้ถ้าเราดิฟตัวหลังก็จะได้อะไรคะ e กำลังสองทีเหมือนเดิมแล้วดิฟสองทีได้สองคูณกับเก้าทีก็จะเป็น18ทีอันนี้ก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟเก้าทีดิฟเก้านะ e กำลังสองทีนะคะดิฟการคูณนะต่อไปเราจะดิฟ25ทีกำลังสองก็ได้50ทีเจนั่นเองนะคะแล้วก็โพสต์สุดท้ายก็คือโพสต์k นะคะก็ดิฟทีกำลังห้าได้ห้าทีกำลังสี่นะคะดิฟสามอีกำลังทีก็ได้สามอีกำลังทีเหมือนเดิมนะคะคีเมื่อเราดิฟเรียบร้อยนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะแทนทีเป็นศูนย์เพราะฉะนั้น d by dt ของ u cos v ทีเป็นศูนย์ก็คือเราจะแทนค่าใน t ที่เราได้สีเขียวทั้งหมดเลยนะคะตรงไหนมี t แทนด้วย0นะคะแทนด้วย0แทนด้วย0นะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะทุกตัวนะคะ

แต่ว่าถ้าเป็น e ยกกำลังศูนย์เนี่ย e ยกกำลังศูนย์เนี่ยมันจะเท่ากับหนึ่งทุกตัวนะคะถ้า e ยกกำลังศูนย์เนี่ยจะมีค่าเป็นหนึ่งหมดแล้วก็ถ้าตัวไหนมี t เป็นศูนย์ก็ยกกำลังอะไรก็ได้ศูนย์คูณตัวไหนคูณตัวนี้ก็ได้ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นก้อน i ของเราก็จะเหลือลบ25เท่านั้นนะคะลบ25 i ต่อไปก้อน j ของเรานะคะทันนะคะตัวนี้เป็นศูนย์นะตัวนี้เป็นศูนย์ไปตัวนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งคูณ25นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งแต่ตรงนี้เป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็น9ตัวนี้เป็นศูนย์นะมันก็คือ 9j แล้วก็ k ก็ตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็น3นะคะก็จะเป็นบวก 3k นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นคำตอบของเรานะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการ cross กันเวลาเราดิฟมันก็ยังคงเป็นฟังก์ชันเวกเตอร์อยู่นะคะต่อมาเรามาพูดถึงทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟังก์ชันค่าเวกเตอร์แล้วก็เกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะที่เกี่ยวกับเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสเส้นโค้งเมื่อสักครู่นี้สักนิดหนึ่งนะคะทฤษฎีนี้ถ้าเวกเตอร์ RT ของเราเป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ในปริภูมิ2หรือ3มิตินะคะถ้าเวกเตอร์ RT เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะใน2และ3มิติและนะคะเราทราบว่านอร์มของเวกเตอร์ RT เนี่ยเป็นค่าคงที่นะคะเป็นค่าคงที่แล้วเป็นค่าคงที่ทุกค่า t นะแล้วจะได้ว่าถ้าเราเอาเวกเตอร์ RT ดอทกับเวกเตอร์ R พรามเนี่ยจะเท่ากับ0นะคะตัวนี้บอกอะไรเรานะคะตัวนี้บอกเราว่าค่าเวกเตอร์ RT เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ก็คือถ้าเทียบกับที่เราเตรียมมาเมื่อต้นชั่วโมงก็คือเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะของเส้นโค้ง C ใน2และ3มิติใช่ไหมคะแล้วก็เวกเตอร์นอร์มเนี่ยเป็นค่าคงที่นะคะนั่นคือหมายความว่าถ้าเราเขียนง่ายๆคือเวกเตอร์ RT ของเราเนี่ยคือเป็นได้เท่ากับค่าคงที่นะคะเป็นฟังก์ชันค่าคงที่ว่านอร์มตัวนี้เวลาหาแล้วมันก็จะได้ค่าที่เป็นสเกลาร์ใช่ไหมคะได้ค่าคงที่ออกมานะคะแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้ว่า r ดอทกับ r พรามจะเท่ากับ0นั่นแสดงให้เห็นว่า r ดอท r พรามเนี่ยจะตั้งฉากกันนะคะตัวนี้ตั้งฉากกันนั่นเองเพราะฉะนั้นในกรณีที่เวกเตอร์ r กับเวกเตอร์ r พรามเนี่ยมันตั้งฉากกันก็คือดอทกันเท่ากับ0เนี่ยก็คือเป็นกรณีที่เราอาจจะหาขนาดที่เราหาขนาดแล้วขออภัยค่ะหานอร์มแล้วได้เท่ากับฟังก์ชันคงที่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างอันนี้สักอันหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพนะคะของอันนี้กันอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะสมมติว่าเราให้เวกเตอร์ r t มาคือ4 cos ti บวก4 sin tj แล้วก็บวก3 k นะคะพิจารณาเวกเตอร์นี้เวกเตอร์นี้นะคะถ้าเราไปหานอร์มของมันเนี่ยนะคะถ้าเราพิจารณาตามทฤษฎีเนี่ยนะเราไปหานอร์มของเวกเตอร์ rt เนี่ย

ก็คือเราจะเอาองค์ประกอบของเวกเตอร์ยกกำลังสองใช่ไหมคะแล้วก็บวกการถอดรูทนะคะฉะนั้นอันนี้ก็ได้4 cos t ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวก4 sin t ทั้งหมดกำลังสองนะคะแล้วก็บวก3กำลังสองซึ่งมันก็คือ16 cos t cos กำลังสองนะคะบวก16 sin กำลังสองแล้วก็บวก9นะคะและ16 cos กำลังสองนี่เราดึง16ออกมาก็จะเป็น cos กำลังสอง t บวก sin กำลังสอง t แล้วก็บวก9นะคะจะ cos กำลังสองบวก sin กำลังสองเนี่ยนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1ถ้าใครจำได้นะคะตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น1คูณ16ก็คือ16บวก9กลายเป็น25นะคะเท่ากับสแควร์รูท25ซึ่งเท่ากับ5คือจะเห็นว่านอร์มของเวกเตอร์ RT ของเราเนี่ยไปเข้าที่นะคะเพราะฉะนั้นพอเราเจอแบบนี้เราสามารถบอกได้ว่าตามทฤษฎีบทเนี่ยนะเราก็สามารถบอกได้ว่าถ้าเราเอาเวกเตอร์ RT ดอทกับเวกเตอร์ R พรามเนี่ยมันจะเท่ากับ0ซึ่งแสดงว่าทั้งสองอันเนี่ยเวกเตอร์ RT เนี่ยตั้งฉากกับเวกเตอร์ R พรามนะคะนั่นเองนะคะหรือบางทีเขาอาจจะถามว่ามันตั้งฉากกันไหมเราอาจจะหาขนาดของหานอร์มของ RT แล้วดูว่าตั้งฉากกันหรือไม่นะคะหรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ทฤษฎีบทนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีตรงก็คือว่าเราก็จะทำการหาเวกเตอร์ R พรามแล้วก็ทำการดอทกันนะคะแล้วก็ดูว่ามันดอทกันแล้วเท่ากับ0หรือไม่นะคะอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีแบบโดยตรงก็คือถ้าเราไปหา R พรามของตัวนี้เดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะคะอย่างตัวนี้นะคะอย่างตัวนี้ถ้าเรามีเวกเตอร์ R เราก็บอกอันนี้เราทำวิธีตรงนะคะบอกว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ R แล้วเราก็ไปหาเวกเตอร์ R พรามใช่ไหมคะเวกเตอร์ R พรามก็คือดิฟคอสได้ลบไซน์นะคะลบ4ไซน์ TI ดิฟไซน์ก็ได้คอสนะบวก4คอส TJ ดิฟ3ได้0นะตัดไปนะคะแล้วก็เอามาดอทกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น R

ลบ16คอส t คูณกับไซน์ t ตัวที่สองตัวที่อยู่หน้า j ก็จะเป็นบวก16ไซน์ t คูณกับคอส t แล้วก็3คูณ0ก็เป็น0ก็ตัดไปนะคะไซน์คูณคอสกับคอสคูณไซน์ก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็น0นั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้ว่าสองอันนี้ก็จะตั้งฉากกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 8:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินในภาคเช้าและภาคบ่ายจำนวน 3,100 คนทั้งได้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนิสิตพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม158คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินพันธกิจที่สำคัญ4ด้านได้แก่การผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมในประเทศและต่างประเทศการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและการสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรทั้งในและต่างประเทศแนวคิดในการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมือแห่งความอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อมกันแนวคิดนี้มุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจุฬาไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ด้วยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชดารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและองค์อุปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางนานอกวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดยา

บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงประเคนพระทหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมนายพรพิทักษ์แม้นสิรินายสุภพงษ์ชาวแล่นพร้อมข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569วันนี้เวลา 13:33 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นทรงกดปุ่มเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569ณปรัมน้ำพุรูปสุกรหรืออนุสาวรีย์หมูที่สื่อถึงปีนักสัตว์ประจำปีพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในงานสัปดาห์หนังสือนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการราชินยานุสาวรีจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งรัชกาลที่6ทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบอันนำไปสู่การเกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการใช้เพลงพญาโศกทางสากลประกอบริ้วขบวนพระราชอิสริยยศการจัดพิธีกงเต็กซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนและการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในและเจ้าหน้าที่สภากาชาดสยามร่วมเดินในเดี่ยวขบวนพระบรมศพซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดสยามเป็นพระองค์แรกและยังคงยึดถือเป็นแบบแผนมาจวบจนปัจจุบัน
ในงานมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆอาทิกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีอยุธยาทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักหอจดหมายเขตแห่งชาติกรมศิลปากรและผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าเนื่องในอภิลักษิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568โดยประมวลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยในหมวดหมู่ต่างๆประกอบคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สำหรับศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนสืบไปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบณศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังและชุมชนเคหะล่มเกล้าโซน10เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านฐานกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลาฬิกาพระพรหมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดชิโนรสารามวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤกษารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมทคกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาว
เวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาก็ตโตประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดปรมัยยิกาวาสวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรมวงสารามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายจังหวัดเชียงรายและบริษัทสยามเอ็มซีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชวิทยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดสเกตกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์ณอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรมประยูนนางมนชลิษาเดชพิทักษ์พร้อมคณะและบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวีสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยญาติการามวัดดาวดึงสารามวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไห่วัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูป
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆวันนี้ที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิกำลังพลฐานจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาดบรรจุถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,000 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุโรคภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอยู่ในขณะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีภายในถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นและยาตำราหลวงทั้งยังมีถุงพระราชทานสำหรับถวายพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน150ถุงนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจะทำอาหารกล่องพระราชทานวันละ 3,000 กล่องเมนูที่จะทำใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้มีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาตินำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีบ้านเอื้ออาทรบางนาและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวะพระหม่อนทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซาไทยแลนด์ไปร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย
จากนั้นได้ปล่อยขบวนรถขนย้ายย่าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดขนงพระเหนือตำบลขนงพระโดยได้มอบย่าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบจำนวน45คนพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำ

ควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center

0: at Salaya area. These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkol University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้การเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลป

ศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำเกษตรกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำ ลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนาลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ.2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกี่ยวกับสุนทรียภาพแห่งศิลปะนะครับวันนี้นี่ผมจะมาบรรยายในหัวข้อประวัติศาสตร์ศิลปะในยุคสมัยใหม่ Modern Art ก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายและนำพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่โลกแห่งศิลปะตะวันตกในยุคสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงสำคัญเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากที่ศิลปะไม่ได้หยุดอยู่เพียงการสร้างภาพที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสังคมความคิดและวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นได้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับในวันนี้เราจะมาค่อยๆทำความเข้าใจกันว่าเพราะใดศิลปินยุคโมเดิร์นอาร์ตนั้นจึงเลือกท้าทายกรอบเดิมๆทำไมการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อย่างภาพถ่ายและภาพยนตร์จึงเปลี่ยนความหมายของคำว่าศิลปะไปตลอดกาลและศิลปะแนวทางอย่าง Impressionist Cubism Futurism ไปจนถึงศิลปะหลังสมัยใหม่อย่างDada Eastศิลปะจัดวางได้หล่อหลอมแนวคิดและแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นต่อๆมาอย่างไรบ้างเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพโดยรวมนะครับผมจะเริ่มจากยุคสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นราวต้นคริสตศตวรรษที่20ที่เต็มไปด้วยความสั่นสะเทือนทางสังคมการเมืองและการล่าอาณานิคมนะครับเราย้อนกลับไปในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เช่นการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปการเกิดขึ้นของภาพยนตร์ทำให้ผู้คนเริ่มถามว่าศิลปะที่เคยเป็นภาพวาดหรือประติมากรรมอย่างเดียวเพียงพอแล้วหรือไม่ซึ่งเป็นหลายคนในยุคนั้นเนี่ยเริ่มที่จะเบื่อหน่ายกับกรอบเดิมๆนะครับของสถาบันศิลปะและก็พยายามแสวงหาวิธีการใหม่ๆในการแสดงออกทั้งในแง่ของสีรูปร่างและก็อารมณ์ที่ถ่ายทอดลงไปในงานจุดนี้นี่เองนะครับที่ทำให้เกิดกระบวนการศิลปะสำคัญหลายกลุ่มเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอิมเพรสชันนิสต์ที่มุ่งบันทึกแสงและอารมณ์ของช่วงเวลานีโออิมเพรสชันนิสต์ที่เน้นการใช้จุดสีอย่างมีทฤษฎีนะครับโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ที่ดึงอารมณ์และสัญลักษณ์มาใส่ในภาพไปจนถึงคิวบิซึมและฟิวเจอริซึมที่ท้าทายมุมมองของการมองวัตถุแบบดั้งเดิมนะครับและเมื่อโลกก้าวสู่ยุคหลังสงครามแนวคิดแบบดาดาอิสและก็ศิลปะหลังสมัยใหม่ก็เข้ามาเปลี่ยนคำจำกัดความของคำว่าศิลปะไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเอาละครับเราก็สู่บทเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งยุคสมัยใหม่โมเดิร์นอาร์ตกันนะครับย้อนกลับไปในต้นคริสตศตวรรษที่20การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายๆด้านนะครับซึ่งนำมาซึ่งความสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้นำมาความน่าสนใจมากมายในวงการศิลปกรรมนะครับโดยเฉพาะการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการภาพถ่ายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ภาพยนตร์สองอย่างนี้มามีบทบาทสำคัญในวงการศิลปะเลยนะครับในอดีตคำว่าวิจิตรศิลป์นี่เคยหมายถึงกิจกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมดนตรีวรรณกรรมแต่เมื่อภาพถ่ายและภาพยนตร์เข้ามาในความหมายก็ขยายวงกว้างขึ้นตามกฎวิวัฒนาการของธรรมชาตินะครับทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี้จะมีผลกระทบต่อความคิดร่วมสมัยทำให้ผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายสิ่งที่ซ้ำซากไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากหรือการขาดอิสระและความท้าทายทางสติปัญญานะครับนอกจากนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นำไปสู่การค้นคว้าสิ่งที่สีและการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปซึ่งสิ่งนี้ทำให้ภาพวาดเหมือนจริงเริ่มที่จะลดความนิยมลงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมการสื่อสารช่วยให้วัฒนธรรมของชาติต่างๆเนี่ยถ่ายเทกันได้ง่ายขึ้นส่งผลให้ศิลปินมีทัศนคติที่กว้างขึ้นนะครับศิลปินเข้าใจโลกภายนอกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดนิทรรศการศิลปกรรมของญี่ปุ่นในปารีสในยุคนั้นได้ส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อศิลปินกลุ่มก้าวหน้าในยุคนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับศิลปินกลุ่มนี้มักจะมองหาความงามในธรรมชาติและเลือกวาดภาพในสถานที่จริงแทนที่จะนั่งจินตนาการในสตูดิโอเหมือนในอดีตการเปลี่ยนแปลงจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นะครับส่งผลให้รูปแบบทางศิลปะต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยโดยมีปรากฏการณ์ทางสังคมที่สำคัญเกิดขึ้นมากมายในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20นะครับจนถึงสงครามโลกครั้งที่2หรือประมาณคริสตศักราช1900ถึง1950นะครับเป็นช่วงที่ยุโรปกำลัง
เรื่องอำนาจนะครับแล้วก็มีการล่าอาณานิคมขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งภายในนะครับแล้วก็นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1แน่นอนครับสงครามได้สร้างปัญหาต่างๆตามมามากมายเมื่อสงครามสงบลงนะครับทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในประเทศญี่ปุ่นและก็สหรัฐอเมริกานะครับทั้ง2ประเทศนี้นี่กลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและมีอิทธิพลทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นชนชั้นกลางในหลายสังคมเริ่มมีบทบาทในการปกครองประเทศพวกเขายืนอยู่ระหว่างชนชั้นสูงและอำนาจทางการเมืองของสังคมกับชนชั้นล่างที่ยากไร้ในอีกแง่หนึ่งชนชั้นกลางก็มีความเห็นอกเห็นใจชนชั้นล่างที่ทุกข์ยากนะครับแต่อีกทางหนึ่งพวกเขาก็ต้องการรักษาวิถีชีวิตที่สะดวกสบายของตัวเองไว้จึงได้มีการรับเอาความคิดแนวปัจเจกชนนิยมของนักปราชญ์และก็นักเศรษฐศาสตร์ในยุคนั้นเนี่ยหลายคนมาเป็นในปฏิบัตินะครับพวกเขาได้อธิบายว่าความแตกต่างฐานะของคนเหล่านั้นเกิดจากความพยายามดิ้นรนของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เท่ากันและก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับความคิดแนวปัจเจกชนนิยมที่ชนชั้นกลางยึดถือก็คือมักได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักคิดสำคัญในยุคสมัยที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและความสำเร็จส่วนบุคคลอาทิเช่นจอห์นล็อกเน้นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและก็เสรีภาพในทรัพย์สินนะครับอดัมสมิธเน้นการตลาดเสรีและการสร้างประโยชน์สูงสุดจากความพยายามส่วนบุคคลเช่นเดียวกันนะครับโทมัสมันทัสเนี่ยมองว่าความยากจนและการขาดทรัพยากรเป็นผลจากข้อจำกัดทางธรรมชาติมากกว่าเป็นผลจากระบบสังคมเดวิดวิคาร์โดเสนอทฤษฎีการกระจายทรัพยากรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพนะครับชนชั้นกลางมักใช้แนวคิดนี้มาอธิบายหรือหาเหตุผลให้กับความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมองว่าความพยายามเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญทั้งนี้เพื่อรักษาความชอบธรรมในการดำรงอยู่ของความเหลื่อมล้ำนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ทำให้พวกเขาสะดวกสบายนั่นเองประเทศอังกฤษในช่วงปีคริสต์ศักราช1760ถึง1840เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับยุคนั้นเนี่ยส่งผลให้ระบบสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายสังคมการเกษตรและอุตสาหกรรมเริ่มรวมกันด้วยความต้องการด้านพลังงานนะครับในช่วงปี1780เนี่ยเจมส์วัตต์ได้คิดค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้นมาซึ่งทำให้โรงงานเริ่มหันมาใช้พลังงานไอน้ำแทนแรงงานคนนะครับก็เกิดการว่างงานช่างฝีมือเริ่มหดหายไปสาเหตุจากการคิดประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยในเรื่องของอุปกรณ์ในการถ่ายภาพการวิวัฒนาเรียกว่าการพัฒนางานพิมพ์สีเพื่อการพิมพ์ภาพเหมือนยังคงเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการพิมพ์นะครับขณะที่การพิมพ์ตัวอักษรขนาดใหญ่เพื่อการเน้นและตกแต่งบนป้ายโฆษณาต่างๆเริ่มได้รับความนิยมโดยเหตุนี้การประดิษฐ์ตัวอักษรในอุตสาหกรรมการพิมพ์จึงมีการพัฒนาเป็นอย่างมากวงการศิลปะในยุคนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับศิลปินแสดงออกตามความเชื่อและแบ่งกลุ่มเป็นลัทธิต่างๆที่น่าสนใจมากมายเช่นเดียวกันนะครับมีลัทธิต่างๆหรือแนวทางศิลปะหลายกลุ่มที่เกิดขึ้นได้แก่อย่างเช่นลัทธิ Impressionist ลัทธินี้นี่เป็นขบวนการศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19ซึ่งศิลปินกลุ่มนี้ได้พยายามที่จะท้าทายกรอบการสร้างสรรค์แบบดั้งเดิมซึ่งถูกยึดถือในสถาบันศิลปะและนักวิจารณ์ในยุคนั้นนะครับชื่อ Impressionist มาจากคำว่าวิจารณ์เชิงลบโดยเฉพาะหลังจากการจัดแสดงผลงานของศิลปินกลุ่มนี้ในปีคริสต์ศักราช1874นะครับซึ่งภาพวาด Impression Sunrise นะครับของ Claude Monet ได้กลายเป็นเป้าหมายของนักวิจารณ์ศิลปินเหล่านี้ถูกมองว่าทำลายความงามแบบอนุรักษ์นิยมนะครับการสร้างสรรค์ผลงานที่ดูเหมือนไม่เสร็จสมบูรณ์แม้ว่าศิลปินอิมเพรสชันนิสต์จะไม่ได้มีปรัชญาหรืออุดมการณ์ที่ตรงกันทุกประการก็ตามแต่พวกเขาก็มีจุดร่วมที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการทดลองการค้นคว้าการแสดงออกที่เป็นอิสระและยอมรับทฤษฎีสีของเชฟเรลนะครับซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของสีและแสงนอกจากนี้พวกเขายังให้ความสำคัญกับการวาดภาพในที่โล่งแจ้งหรือวาดภาพนอกสตูดิโอนะครับเพื่อบันทึกแสงและอารมณ์ของช่วงเวลาต่างๆเรียกว่าอย่างซื่อสัตย์เห็นอย่างไรก็วาดอย่างนั้น
ผลงานเฟชั่นนิสอาจจะดูขัดแย้งและกับรสนิยมของผู้คนในยุคนั้นนะครับแต่ได้เปิดทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการศิลปะและเป็นแรงบันดาลใจให้กับขบวนการศิลปะยุคใหม่ในเวลาต่อมาในกลุ่มอิมเพรสชันนิสต์ก็มีศิลปินมีชื่อเสียงดังๆหลายคนอาจจะเช่นมาเน่นะครับมาเน่นี่ในช่วงแรกๆเขาถูกแยกออกจากกลุ่มเนื่องจากสมาชิกไม่ยอมรับการใช้สีที่สดใสและวิธีการแต้มสีของเขานะครับซึ่งส่งอิทธิพลไปยังศิลปินกลุ่มนี้โออิมเพรสชันนิสต์อย่างเช่นนิกาที่นิยมวาดภาพของสตรีในระหว่างการฝึกเต้นนะครับอีกคนหนึ่งก็คือโมเน่โมเน่นี่มีความชอบในการทำงานกลางแจ้งแทนที่จะนั่งทำงานในสตูดิโออีกคนก็เรือนัวนะครับที่มีผลงานโดดเด่นอย่างภาพหญิงสาวครึ่งท่อนนอกจากนี้ยังมีโรแดงอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปฏิมากรอิมเพรสชันนิสต์ผลงานของเขามักทิ้งพื้นผิวให้มีลักษณะสูงต่ำไม่เรียบจนเกินไปเหมือนกับผลงานปฏิมากรรมที่ยังไม่เสร็จนะครับทำให้เกิดการสะท้อนของแสงที่ดูแล้วเตะตาเป็นอย่างมากนะครับทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าผลงานของโรแดงเนี่ยมีคุณสมบัติของงานอิมเพรสชันนิสต์อย่างชัดเจนโดยมีการเล่นแสงและพื้นผิวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของลัทธินี้นั่นเองนะครับลัทธิต่อมาก็คือลัทธินีโออิมเพรสชันนิสต์ลัทธินีโออิมเพรสชันนิสต์เนี่ยเกิดขึ้นเป็นผลจากการเรียกว่าสะท้อนจากลัทธิอิมเพรสชันนิสต์กล่าวคือในขณะที่ศิลปกรรมอิมเพรสชันนิสต์ซึ่งเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่โดดเด่นในยุโรปนะครับกำลังได้รับความนิยมสูงสุดจากศิลปินและสาธารณชนในยุคนั้นเนี่ยได้เริ่มลดบทบาทลงนะครับลัทธินีโออิมเพรสชันนิสต์จึงเริ่มแสดงบทบาทที่จะชัดขึ้นมาแทนที่โดยมีเซราและก็ซียักเป็นศิลปินผู้นำที่สำคัญนะครับศิลปินกลุ่มนี้นี่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของลัทธิอิมเพรสชันนิสต์แต่ก็ยังคงมุ่งมั่นแสดงออกด้วยรูปทรงเลือนลางซึ่งอาจทำให้สรรพสิ่งและสรรพธาตุไร้ความหมายนั่นเองนะครับ

นอกจากนี้พวกเขายังไม่เห็นด้วยกับประกายแสงบนพื้นภาพที่กระจายตัวไม่เด่นชัดด้วยเหตุนี้ศิลปินกลุ่มนี้จึงได้แสดงความเชื่อทางศิลปะที่แตกต่างผ่านกุศลวิธีศิลปะโดยใช้การประสานของอนุภาคสีที่ถูกแต่แต้มเป็นจุดเล็กๆตามทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่เรียกว่าแสงคืออนุภาคของสีนั่นเองนะครับซึ่งในศิลปินที่สำคัญก็คือเซอร์ร่าซึ่งมีผลงานได้รับอิทธิพลจากเซซานและก็อิมเพรสชันนิสต์ยุคแรกนั่นเองเขาใช้วิธีการแต้มสีจุดเล็กๆลงไปบนแผ่นเฟรมโดยสีทั้งหมดจะรวมกันเองในสายตาของผู้ซึ่งเขาเรียกผลงานนี้ว่าอิมเพรสชันนิสต์นะครับแต่กลับเป็นที่รู้จักกันในชื่อของนีโออิมเพรสชันนิสต์หรือพอยทิลิสแทนนะครับที่เป็นอย่างลัทธินี้มีพยายามนำแสงเข้ามาสัมพันธ์กับสีโดยการระบายสีให้เกิดริ้วรอยผู้กันขนาดเล็กด้วยสีสดใสโดยไม่มีการเกลี่ยนะครับซึ่งรูปแบบนี้เรียกอีกชื่อว่าลัทธิจุดสีหรือ division ism และพวกเขาจะปล่อยให้จุดสีที่แต้มกันอย่างเพลาๆเกิดการผสมผสานกันในดวงตาของผู้ชมเพื่อเกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นสีและแสงไปพร้อมกันนะครับลัทธิต่อมาก็คือลัทธิ post impressionist นั่นเองนะครับคำว่า post impressionist นี่หมายถึงแนวร่วมหลังยุค impressionist นะครับซึ่งเป็นกลุ่มงานกิจกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจาก impressionist แต่มีความแตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับลัทธิ post impressionist นิยมใช้สีสดมากกว่าและก็มีการตัดโทนภาพให้เหลือเพียงรูปทรงที่เด่นชัดนะครับนอกจากนี้ยังมีการนำสัญลักษณ์มาใช้และก็เน้นการตีกรอบรูปทรงให้แยกจากกันอย่างชัดเจนผลงานจึงมีความหยาบและก็รุนแรงกว่ากลุ่ม Impressionist ซึ่งส่งผลต่อกลุ่มศิลปะนำมาทำที่ตามมาด้วยศิลปินที่สำคัญในลัทธิ Post Impressionist ก็ได้แก่คนแรกก็คือเฮนรี่เดอะตูลูสโรสแบกนะครับเขามักจะสร้างสรรค์ภาพเกี่ยวกับไนท์คลับคาเฟ่บาร์โดยใช้การสเก็ตคร่าวๆแล้วเติมสีลงไปในบริเวณที่สเก็ตนั้นนะครับผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือการเต้นรำที่มูเลงรุสนะครับคนที่สองก็คือปอนเซซานนั่นเองนะครับเขาเป็นศิลปินโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ที่มีความสำคัญที่สุดคนหนึ่งผลงานของเขามันจะถูกตัดทอนให้เหลือเพียงโครงสร้างหรือรูปทรงเรขาคณิตนะครับโดยใช้สีดำในการตัดเส้นกรอบของรูปทรงต่างๆนะครับเขามักวาดภาพหุ่นนิ่งและก็ภาพเหมือนของตัวเองผลงานในยุคแรกของเขานี่มีลักษณะไม่แตกต่างจากศิลปินในกลุ่ม Impressionist แต่ในยุคหลังเขาเริ่มเน้นการตัดทอนภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นภาพคนอาบน้ำซึ่งถือเป็นอิทธิพลสำคัญต่อศิลปินในยุคถัดมาคนที่3ก็คือวินเซนต์แวนโกะนะครับในยุคแรกเนี่ยแวนโกะทำงานในแบบ Impressionist เต็มตัวแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาได้พัฒนาผลงานโดยใช้ฝีแปรงหนาๆและสีสดที่มักจากใช้สีเป็นก้อนจำนวนมากมาวางบนงานนะครับบีบออกมาจากหลอดเลยจึงทำให้พื้นผิวมีความรุนแรงและนูนออกมาได้อย่างชัดเจนขอชอบวาดภาพเหมือนของตัวเองโดยผลงานที่มีชื่อเสียงภาพหนึ่งก็คือภาพที่ชื่อว่าคืนที่ดาวกระจ่างฟ้าหรือ Starry Night ที่โด่งดังนั่นเองนะครับคนที่เสียก็คือปอนกูแกงนะครับผลงานของเขาใช้เส้นที่บิดเบี้ยวลักษณะคล้ายคลื่นระบายสีเรียบมีเนื้อสีสดใสดูเกินจริงและมักจะตัดขอบภาพด้วยเส้นสีดำผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือประกิดสีเหลืองนะครับนอกจากนี้นี่กูแกงยังมีความหลงไหลในผู้คนชาวไตตินะครับโดยเขาใช้ชีวิตช่วงที่เหลืออยู่บนเกาะทะเลใต้และก็ได้วาดภาพหญิงเปลือยของภาพเปลือยนะครับของหญิงสาวชาวไตติไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวลัทธิ Post Impressionist ยังมีความหลากหลายและน่าสนใจซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาศิลปะในรูปแบบใหม่ๆมีอิทธิพลต่อวงการศิลปะต่อไปในอนาคตนะครับทีนี้ก็มาถึงลัทธิที่5นะครับก็คือลัทธิ Symbolist ลัทธินี้นี่เน้นให้ความสำคัญกับจินตนาการมากกว่าธรรมชาตินะครับโดยศิลปินในกลุ่มนี้นิยมสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้สัญลักษณ์ในการแสดงออกนะครับซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาของภาพแต่จะสะท้อนถึงเรื่องราวลึกลับและสภาวะ

ทางจิตใจเป็นหลักนะครับทำไมแตกต่างจากผลงานในลัทธิคลาสสิกนิสที่ต้องอาศัยการตีความอย่างลึกซึ้งนอกจากนี้ศิลปินในลัทธิซิมโบลิสต์ยังนำเทคนิคและวิธีการจากลัทธิอื่นมาใช้ทำให้มีผลงานที่มีความหลากหลายและก็มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมากศิลปินที่สำคัญในลัทธิซิมโบลิสต์ได้แก่คนแรกก็คือกุสตาฟโมโรนะครับถือว่าเป็นผู้นำของกลุ่มลัทธิซิมโบลิสต์ในฝรั่งเศสโดยผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือออฟิอุสซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานกรีกนะครับผลงานของเขามักมีความลึกลับและก็มืดมนพร้อมด้วยการใช้สีที่แปลกประหลาดเป็นลักษณะเด่นของกลุ่มซิมโบลิสต์คนที่สองก็คือเอ็ดวาร์ดมุ้งนะครับเรื่องเป็นคนนี้ได้ผสมผสานรูปแบบของโพสต์อิมเพรสชันนิสต์เข้ากับเนื้อหาของซิมโบลิสต์จนเกิดเป็นสไตล์เฉพาะตัวผลงานของเขามักจะมีความน่ากลัววิปริตและก็มืดมนเต็มไปด้วยความทุกข์และก็ความตายนะครับโดยผลงานที่โดดเด่นดังที่สุดของเขาก็คือคนกรีดร้องหรือ The Scream มีชื่อเสียงมากนะครับคนที่3ก็คือเฮนรี่รูโซนะครับเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นจิตรกรผู้ไร้เดียงสาเนื่องจากไม่เคยได้รับการศึกษาทางด้านศิลปะอย่างเป็นทางการนะครับส่งผลให้ผลงานของเขามีรูปแบบที่ผิดส่วนและมาถึงกลุ่มที่6นะครับก็คือกลุ่มอาร์ตนูโวนะครับอาร์ตนูโวนี่เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19และมีอิทธิพลอย่างมากในหลายประเทศเช่นอังกฤษฝรั่งเศสและก็เยอรมันนะครับในทางนี้ไม่ชื่นชอบการใช้เส้นตรงหรือมุมแหลมๆนะครับแต่กลับนิยมเส้นสายที่มีการเคลื่อนไหวไปตามเทือติกของชาวพื้นเมืองอังกฤษนะครับลักษณะงานออกแบบในกลุ่มอาร์ตนูโวจะนำเอารูปแบบในธรรมชาติมาตัดทอนรายละเอียดให้เหลือเพียงเขาโครงเพื่อใช้ในการตกแต่งบนพื้นผิวต่างๆเช่นเครื่องใช้เครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งบนอาคารนะครับโดยมักใช้สีที่มีความคล้ายคลึงกับสีจากธรรมชาติหนึ่งในนักออกแบบที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนี้ก็คือกุสตาฟคริมศิลปินชาวออสเตรียผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเขาก็คือ The Kiss หรือจุ่มพิษนะครับซึ่งมีลักษณะเส้นสายที่อ่อนช้อยและพลิ้วไหวสัดส่วนโค้งงอบิดเบี้ยวของมักวาดภาพผู้หญิงที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่หรูหรามีการใช้สีทองในงานอีกด้วยนะครับใช้สีทองคำเปลวการสร้างสรรค์งานในกลุ่มอาร์ตนูโวจึงเป็นการผสมผสานระหว่างความงามของธรรมชาติและการออกแบบที่ทันสมัยทำให้กลุ่มนี้กลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ศิลปะเลยทีเดียวนะครับมาถึงลัทธิที่7ก็คือลัทธิฟูวิซึมลัทธิฟูวิซึมนี่เริ่มต้นในปี1905นะครับโดยกลุ่มศิลปินใหม่ในกรุงปารีสที่ได้รับอิทธิพลจากโพสต์อิมเพรสชันนิสต์โดยเฉพาะผลงานของวินเซนต์ฟันโกและก็เซซานศิลปินในกลุ่มได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีที่ดูนุ่มนวลขึ้นเช่นการไล่ระดับสีจากเข้มไปหา

ทิ้งรอยแปลงเอาไว้จำนวนมากมายในชิ้นงานนะครับนอกจากนี้พวกเขายังสร้างรูปทรงในภาพจากสีล้วนๆจนถูกนักวิจารณ์ศิลปะเนี่ยประชดประชันว่าเหมือนงานของสัตว์ป่านะครับซึ่งก็คือที่มาของชื่อสไตล์ฟูวิซึมในเวลาต่อมานั่นเองไม่ว่าศิลปะเนี่ยแบบฟูวิซึมจะแม้ว่าผลงานบางชิ้นจะไม่มีลักษณะไม่ได้มีลักษณะเป็นนามธรรมโดยสมบูรณ์แต่เขาก็พยายามสื่อสารเรื่องราวในลักษณะนามธรรมของเสียงดนตรีออกมาเนี่ยโดยกลุ่มศิลปินในประเทศเยอรมนีที่สนใจการใช้สีและก็การแสดงออกของกลุ่มโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นะครับพวกเขามาร์เก็ตตัวเองว่าเป็นนายของศิลปินต่อสังคมและการเมืองโดยสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆดังนี้นะครับก็คือ1กลุ่มเบสกลุ่มนี้นี่เขาตั้งขึ้นที่เมืองเบสแตนในเยอรมนีนะครับโดยผลงานของศิลปินในกลุ่มนี้มีการใช้เส้นที่หยาบและใช้สีตัดกันอย่างรุนแรงศิลปินที่เป็นแกนนำของกลุ่มก็คือผลงานชิ้นนี้สะท้อนถึงชีวิตของคนเมืองได้อย่างดีโดยภาพวาดของเขามักมีความหยาบและเต็มไปด้วยเหลี่ยมมุมมากมายนะครับ2 The Blue Rider นะครับกลุ่มนี้ก่อตั้งที่เมืองมิวนิกในเยอรมนีศิลปินในกลุ่มนี้มักใช้ภาพแบบแอบสแตรกที่ดูแล้วไม่เป็นรูปภาพนะครับชื่อเสียงของกลุ่มนี้จะต้องยกให้กับวาซินีคานยินสกี้นะครับซึ่งเป็นศิลปินชาวรัสเซียที่อยู่ในกลุ่มแรกๆนั่นเองนะครับผลงานของเขามักจะขจัดสิ่งที่เป็นภาพออกไปจนทำให้มองไม่ออกว่าเป็นภาพอะไรเห็นเพียงเส้นรูปร่างรูปทรงและก็สีเท่านั้นนะครับแต่ในรูปแบบของแอบสแตรกนั่นเองนะครับนอกจากคานยินสกี้แล้วยังมีอีกศิลปินสำคัญในกลุ่ม The Blue Rider อีกคนก็คือฟรานซ์มาร์กนะครับผลงานของมาร์กเนี่ยมีความแตกต่างจากคานยินสกี้ตรงที่เขาไม่ได้พยายามลดทอนคลี่คลายภาพออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่จะวาดภาพเพียงเขาโครงของสิ่งที่เห็นเป็นภาพเท่านั้นทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าภาพของเขาตัดทอนมาจากอะไรผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือม้าสีน้ำเงินนะครับดนตรีเอ็กเพรสชันนิสต์จึงเป็นแนวทางศิลปะที่สำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะอีกลัทธิหนึ่งที่เน้นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินต่อสังคมผ่านการใช้สีและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์มาถึงลัทธิที่9นะก็คือลัทธิคิวบิซึมคิวบิซึมเนี่ยหรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าลัทธิบาร์ตนิยมนะครับเป็นสไตล์ศิลปะที่มีอิทธิพลอย่างมากในช่วงต้นศตวรรษที่20เริ่มต้นที่กรุงปารีสนะครับศิลปินตัดเพรสเซสคิวบิซึมนะครับนี่คือขั้นตอนที่ศิลปินกลุ่มนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเสียสารนั่นเองนะครับโดยใช้โดยในกระบวนการนี้นี่ศิลปินจะตัดทอนส่วนที่ไม่ต้องการออกไปและเพิ่มรูปทรงเรขาคณิตเข้าไปทำให้เกิดลักษณะของพื้นที่ที่หักเหลี่ยมคล้ายเหลี่ยมเพชรนะครับรูปการที่2ก็คือกระบวนการบาร์ตนิยมแบบวิเคราะห์ Analytic Cubic นะครับขั้นตอนนี้นี่พัฒนาขึ้นมาจากกระบวนการแรกโดยการบิดเบี้ยวและก็แตกสลายของรูปทรงมากขึ้นส่งผลให้รูปทรงเหล่านี้รวมกันอยู่ในพื้นระนาบเดียวกันนะครับซึ่งสีที่ใช้ในขั้นตอนนี้จะเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทาเพียงอย่างเดียวกระบวนการที่3ก็คือบาร์ตนิยมแบบสังเคราะห์ Synthetic Cubic นะครับในกระบวนการนี้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นมาใหม่ไม่จำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงโดยเฉพาะในเรื่องของสีที่มีความสดใสเพิ่มมากขึ้นหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นในลักษณะของลัทธิคิวบิซึมก็คือภาพเลเดอร์โมเชลดาวิยงนะครับของปาโปปีคาโซนะครับที่ทำเนบไดศิลปินที่มีชื่อเสียงในกลุ่มฟิวเจอริซึมก็คือโอมเบโตบอสโชนีนะครับบอสโชนีนี่เป็นศิลปินที่เรียกว่ามีความโดดเด่นเป็นชาวอิตาลีที่โดดเด่นในกระบวนการฟิวเจอริซึมซึ่งเน้นการทำงานที่เรียกว่าแสดงถึงความเร็วการความเคลื่อนไหวและก็เทคโนโลยีเด่นแล้วก็มีชื่อเสียงซึ่งสร้างขึ้นในปี1913ปณิมากรรมนี้แสดงถึงร่างมนุษย์ที่กำลังเดินด้วยท่าทางที่ทรงเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนเลยนะครับวัสดุและรูปแบบของปณิมากรรมยังบ่งบอกถึงความสนใจใน

จริตในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปฏิวัติอุตสาหกรรมศิลปะฟิวเจอริสต์จึงเป็นการสำรวจความรู้สึกและพลังของโลกสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเวลาก็พาพวกเรามาถึงประวัติศาสตร์ศิลปะหลังสมัยใหม่ก็คือโพสต์โมเดิร์นอาร์ตนะครับศิลปะหลังสมัยใหม่นี่หมายถึงการสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ในยุคปัจจุบันโดยการเน้นการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมนะครับการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับสุนทรียภาพในยุคนี้ได้แก่สาขาออกแบบนิเทศศิลป์สื่อนฤมิตศิลป์และก็ศิลปะสื่อใหม่นะครับซึ่งแสดงเห็นถึงการลดความสำคัญของศิลปินและการปฏิเสธความหมายลึกซึ้งนอกจากนี้ยังมีการวิพากษ์การแบ่งแยกระหว่างศิลปะชั้นสูงและศิลปะมวลชนด้วยนะครับการนำเสนอแนวคิดที่เปิดกว้างและก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านข้อจำกัดของศิลปะสมัยใหม่ได้เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบอาทิเช่นศิลปะของการแสดงสดหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตศิลปะสิ่งแวดล้อม environmental art นะครับแล้วก็ศิลปะเชิงแนวคิด conceptual art เนี่ยโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การใช้สื่อหรือเทคนิคใหม่ๆแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในมิติของเวลาและบริบทนะครับนอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัลและก็นิวมีเดียยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการสื่อสารและการนำเสนอความคิดศิลปินสามารถใช้สื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือประสบการณ์จากหลายประสาทสัมผัสเลยนะครับสังคมในยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงและการกระจายข้อมูลอย่างรวดเร็วทำให้เกิดชนชั้นใหม่ที่รู้ที่มีความรู้ในการเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่กันนะครับกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่ก็หมายถึงกรอบความคิดและทฤษฎีที่เกิดขึ้นหลังยุคสมัยใหม่หรือโมเดิร์นนิซึมนั่นเองนะครับซึ่งตั้งคำถามและโต้แย้งแนวคิดแบบเดิมๆที่เน้นเหตุผลความจริงสากลความจริงขึ้นอยู่กับบริบทความหลากหลายและการตีความเรียกว่าหลายมิติมากขึ้นนะครับในบริบทของศิลปะกระบวนการทัศน์หลังสมัยใหม่เนี่ยมุ่งเน้นการท้าทายและตั้งคำถามต่อแนวคิดดั้งเดิมที่มีอิทธิพลในยุคก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองศิลปะว่าเป็นเพียงผลงานเพื่อความงามหรือความสมบูรณ์แบบกระบวนทัศน์นี้ได้เปิดพื้นที่ให้มีการศึกษาศิลปะในมิติใหม่ๆนะครับซึ่งรวมถึงการใช้ศาสตร์ต่างๆเช่นสัญญาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความหมายที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะสัญญาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาสัญลักษณ์และก็การสื่อความหมายโดยมองว่างานศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกการแสดงภาพหรือวัตถุแต่ยังเป็นระบบของสัญญาณมีความหมายซับซ้อนซึ่งประกอบไปด้วยซิกฟิฟนะครับรูปลักษณ์ภายนอกเช่นภาพวัตถุหรือเสียงซิกนิฟายความหมายหรือแนวคิดนะครับที่แฝงอยู่ตัวอย่างเช่นงานศิลปะอาจจะสะท้อนถึงโครงสร้างทางสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือการเมืองที่สามารถตีความได้หลากหลายตามมุมมองของผู้ชมนะครับแนวคิดของมิเชลฟูโกนะครับชี้เห็นว่าศิลปะนี่และวัฒนธรรมไม่ได้ดำรงอยู่ในสุญญากาศแต่สัมพันธ์กับอำนาจและโครงสร้างของสังคมด้วยนะครับเขามองว่างานศิลปะสามารถเป็นเครื่องมือในการเปิดเผยและตั้งคำถามต่อความสัมพันธ์เชิงอำนาจเช่นการกดขี่การควบคุมหรือการต่อสู้ของชนชั้นแนวคิดของเขามักถูกนำมาใช้ในงานวิเคราะห์ศิลปะเพื่อเชื่อมโยงระหว่างบริบททางวัฒนธรรมและการต่อสู้ทางสังคมด้วยเหตุนี้ศิลปะในกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่จึงไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมนะครับแต่ยังชักนำให้เกิดการไตร่ตรองถึงประเด็นสำคัญในสังคมเช่นอัตลักษณ์เพศความยุติธรรมความเท่าเทียมผ่านมุมมองที่กว้างขึ้นและก็ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมนะครับสุดท้ายนี้ศิลปะหลังสมัยใหม่ได้ทำให้เกิดการเปิดกว้างในอาชีพศิลปินและการสื่อสารซึ่งทำให้ทุกคนสามารถแสดงออกถึงความคิดและอารมณ์ของตนในรูปแบบที่แตกต่างออกไปโดยไม่จำกัดอยู่แต่เพียงแค่เทคนิคหรือรูปแบบดั้งเดิมเท่านั้นนะครับเมื่อถึงลัทธิที่10ก็คือลัทธิดาดาอิสต์ความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นับเป็นการตอบสนองที่สำคัญจากศิลปินยุโรปนะครับผู้มีปฏิกิริยาต่อศิลปกรรมเก่าๆด้วยความรู้สึกที่ต้องการปลดเปลื้องความคิดอันย่ำแย่ในแบบเดิมๆที่ทำให้สังคมเสื่อมโทรมเนื่องจากเงื่อนไขทางสังคมและศิลปวิทยาที่เกิดขึ้นหลังจาก

สงครามครั้งนี้นะครับแนวความคิดของลัทธิดาด้ามักจะเป็นไปแนวทางที่แดกดันและมีทัศนคติที่มองโลกในแง่ร้ายโดยศิลปินเหล่านี้เห็นว่าโลกใบนี้ควรได้รับการทำลายและพวกเขาต้องการปลดปล่อยจิตไร้สำนึกให้สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระนะครับไม่ว่าการแสดงออกนั้นจะมีแนวโน้มมาในทางวิจารณ์หรือพิสดารก็ตามศิลปินในลัทธิดาด้าเป็นกลุ่มคนที่มีความก้าวหน้าและต่อต้านศิลปะแบบแผนเดิมอย่างเด็ดขาดเลยนะครับแอนตี้อาร์ตและพวกเขาได้ประกาศแนวทางสุนทรียศาสตร์ใหม่ที่ศิลปะไม่ควรถูกจำกัดแค่ในกรอบของวิจิตรศิลป์ที่ต้องมีความงดงามหรือทนศิลป์ที่ต้องมีการแสดงออกจากโลกภายนอกพวกเขาต้องการแสดงออกถึงแนวคิดเนื้อหาและรูปแบบที่สะท้อนถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั่นเองนะครับรวมถึงการสร้างสรรค์ที่อาจไม่มีทักษะหรือเทคนิคใดๆมาควบคุมดังนั้นลัทธิดาด้าจึงกลายเป็นการปฏิวัติศิลปะที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระไร้ขีดจำกัดเราไม่ต้องมีฝีมือก็สามารถมาสร้างสรรค์งานอย่างนี้ได้มาถึงลัทธิที่12นะครับก็คือลัทธินิเวศศิลป์หรือแลนด์อาร์ตอาจจะบางคนเรียกว่าเอิร์ธอาร์ตลัทธินิเวศศิลป์เนี่ยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่ปลายคริสต์ทศวรรษที่1960ถึงคริสต์ทศวรรษ1970นะครับโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างภูมิทัศน์และงานศิลปะที่แยกกันไม่ออกที่นี่ภูมิทัศน์ไม่ได้เป็นแค่ฉากหลังสำหรับงานประติมากรรมแต่กลับกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดงานศิลปะเหล่านี้งานศิลปะในลัทธินี้มักจะถูกสร้างขึ้นนอกสถานที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองและมักถูกปล่อยทิ้งไว้ให้ธรรมชาติค่อยๆกัดกร่อนลงไปนะครับงานชิ้นแรกๆมักจะสร้างขึ้นในทะเลทรายของเนวาดา นิวเม็กซิโกยูทาห์และก็แอริโซนาซึ่งเป็นงานชั่วคราวที่มีเพียงการบันทึกไว้ในวิดีโอหรือภาพถ่ายให้เห็นหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดของกลุ่มนี้ก็คือโรเบิร์ตสมิธสันนะครับซึ่งในปีคริสต์ศักราช1968เขาได้เขียนงานที่มีชื่อว่าตะกอนความคิดโครงการศิลปะมูลดินนะครับซึ่งเป็นงานที่วางรากฐานที่สำคัญสำหรับกระบวนการนิเวศศิลป์และเป็นการตอบสนองต่อความห่างเหินของลัทธิสมัยใหม่จากปัญหาสังคมตามที่นักวิพากษ์ศิลป์เคลแมนกรีนเบิร์กได้กล่าวถึงนะครับงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของโรเบิร์ตสมิธสันก็คือกำแพงทะเลขมวดหอยนะครับที่สร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1970โดยการจัดเรียงหินดินและก็สาหร่ายให้ยาวประมาณ 1,500 ฟุตเป็นกำแพงทะเลที่ขมวดวนออกไปในทะเลสาบเกรสเซาในรัฐยูทาห์นะครับความโดดเด่นของงานนี้ก็คือการปรากฏขึ้นหรือลงตามระดับน้ำในทะเลสาบทำให้แต่ละช่วงเวลามีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปลัทธินิเวศศิลป์จึงไม่เพียงแค่สร้างสรรค์งานศิลปะแต่ยังชวนให้เราคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับธรรมชาติและบทบาทของมนุษย์ในโลกนี้ด้วยมาถึงลัทธิที่3ก็คือศิลปะการจัดวาง Installation Art นะครับศิลปะจัดวางหรือศิลปะติดตั้งคือรูปแบบของงานศิลปะที่มีที่ตั้งเฉพาะนะครับโดยเป็นงานแบบ3มิติที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของผู้ชมต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับโดยทั่วไปแล้วนี่ศิลปะจัดวางมักจะหมายถึงงานศิลปะที่ตั้งอยู่ภายในอาคารหากตั้งอยู่นอกอาคารก็จะเรียกว่าศิลปะภูมิทัศน์หรือแลนด์อาร์ตนะครับซึ่งศิลปะ2ประเภทนี้มีความเชื่อมโยงกันนะครับศิลปะจัดวางสามารถเป็นได้ทั้งงานที่ติดตั้งอย่างถาวรและก็งานที่แบบชั่วคราวซึ่งงานเหล่านี้มักถูกติดตั้งในอิสระการศิลปะเช่นพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์รวมไปถึงสถานที่ทั้งส่วนบุคคลและก็สาธารณะนะครับประเภทของงานก็ครอบคลุมตั้งแต่การใช้วัสดุที่พบได้อยู่ทั่วไปซึ่งมักจะถูกเลือกมาเพื่อกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมไปจนถึงวัตถุสมัยใหม่เช่นวิดีโอเสียงการแสดงการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับนอกจากนี้

ปะจัดวางนี่หลายชิ้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ศิลปะจัดวางมีความพิเศษและสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งและก็มีความหมายนะครับมาถึงศิลปะรูปแบบที่14อาจจะเป็นลัทธิก็ได้หรือไม่เป็นลัทธิก็ได้นะก็คือศิลปะการแสดงสด performance art นะครับศิลปะแสดงศิลปะแสดงสดหรือศิลปะสื่อแสดงก็คือคำที่ถอดออกมาจากศัพท์ศิลปะในตะวันตกที่เรียกว่า performance art นะครับบางครั้งอาจจะไม่ต้องใส่คำว่า art ตามหลังก็ได้เพราะมันเรียกว่ามีความเข้าใจในตัวของมันเองที่เราไม่ใส่คำว่า art ก็เพราะต้นกำเนิดของ performance เนี่ยเกิดจากการต่อต้านศิลปะในรูปแบบเดิมป่าที่ปรากฏในชื่อนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่1960ในวงการศิลปะนานาชาติโดยเฉพาะในประเทศแถบตะวันตกนะครับคำว่า performance art มีความหมายที่ไม่ชัดเจนซึ่งเปิดกว้างนะครับให้เกิดความเป็นไปได้มากมายตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่1970คำนี้กลายเป็นที่นิยมในกิจกรรมทางศิลปะที่เสนอแบบสดๆที่มีการรวมดนตรีนาฏศิลป์กวีนิพนธ์และละครเนี่ยรวมทั้งวิดีโอด้วยนะมันประกอบการแสดงด้วยกันนะครับศิลปะแสดงสดนี้ยังเรียกกันในหลายเรียกกันหลายชื่อนะครับเช่น Light Art Body Art Happening Art Action Performance เกิดจากความต้องการของศิลปินในการสื่อสารกับผู้ชมโดยตรงนะครับมากกว่าในเรื่องงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมนี้สามารถจะทำได้ซึ่งแนวโน้มนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่1960นะครับและได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินหลายคนในหลายทัศนศิลป์เช่นกลุ่มดาด้าและก็จอห์นเคสนะครับที่ได้นำเสนอแนวคิดแบบดาด้าที่นิวยอร์กในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองรวมไปถึงแจ็คสันพอลล็อกนะครับที่สร้างสารศิลปะแบบแอคชั่นเพนติ้งนะครับซึ่งมีอิทธิพลต่อการถ่ายทำภาพยนตร์ในปี1950ด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่ช่วยเราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและแนวคิดแต่ละยุคสมัยศิลปะไม่เพียงแต่เป็นงานสร้างสรรค์ที่สวยงามแต่ยังสะท้อนถึงค่านิยมและก็ความเชื่อของผู้คนในช่วงเวลานั้นๆอย่างชัดเจนในศิลปะตะวันตกเราจะเห็นการสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายตั้งแต่ยุคโบราณไปจนถึงยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยานะครับซึ่งช่วยเราได้เห็นชีวิตและก็ความเชื่อของผู้คนในอดีตได้อย่างชัดเจนการพัฒนาของเทคนิคและวัสดุในการสร้างสรรค์ศิลปะยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจตั้งแต่การวาดภาพบนผนังถ้ำในยุคหินไปจนถึงการใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพและสีน้ำมันในยุคใหม่ที่ทำให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้แนวคิดทางศิลปะและปรัชญาที่แสดงออกมาในงานศิลปะยังช่วยเราเข้าใจถึงความงามการถ่ายทอดอารมณ์และก็การแสดงความคิดเห็นทางสังคมเช่นเดียวกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งศิลปะหลายชิ้นเกิดใจและกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ในสังคมเช่นการต่อต้านความอยุติธรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แสดงออกในศิลปะตะวันตกยังช่วยเราเข้าใจการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความแตกต่างที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศิลปะและสังคมนะครับสรุปแล้วในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจศิลปะในเชิงประวัติศาสตร์แต่ยังเปิดมุมมองที่กว้างขึ้นต่อสังคมมนุษย์และวัฒนธรรมและให้ทำให้เราเชื่อมโยงกับโลกศิลปะได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้คือการเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะจากยุคสมัยใหม่สู่หลังสมัยใหม่เราได้เห็นแล้วว่าศิลปะไม่เพียงแต่บันทึกภาพเหตุการณ์หรือความงามเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนความเชื่อค่านิยมและการต่อสู้ของผู้คนในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างลึกซึ้งผมหวังว่าบทนี้จะช่วยทุกคนเข้าใจมุมมองใหม่ๆต่อศิลปะรอบตัวได้มองเห็นคุณค่าของมันในฐานะเครื่องมือที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกันนะครับ

ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมมาจนถึงตรงนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์นะครับจากวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับก็ได้บรรยายเรียกว่าเป็นความรู้พอสังเกตในเรื่องของศิลปะสมัยใหม่และศิลปะหลังสมัยใหม่นะครับและการเชื่อมโยง

เพจอยากยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาลัยพอช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

โนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูล

คือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีค่ะผู้ชมต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Create คนซีซั่น1นะคะในวันนี้ก็เจอกับอุ๋มและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เรียกง่ายๆก็คือการ Create คนหรือการสร้างสรรค์คนนี่แหละค่ะผู้ชมจะได้แนวทางในการสร้างสรรค์คนไปในแต่ละตอนละ9คีย์เวิร์ดและตอนนี้ผู้ชมได้ไปทั้งสิ้นเนี่ย45คีย์เวิร์ดแล้วถ้าผู้ชมได้ชมรายการนี้วันนี้จนจบผู้ชมจะได้ทั้งหมด54คีย์เวิร์ดเลยทีเดียวหากว่าผู้ชมรับชมไม่ทันอย่างไรอุ๊ยพลาดไปตอน1ตอน2 3 4 5เลยยังไม่ได้ดูเลยมาดูตอนที่6ตอนนี้ไม่สายเกินไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเทปรีดันด้วยอุ๋มทำออกอากาศให้ผู้ชมอย่างจิตอาสาเนี่ยทั้งหมด8ตอนด้วยกันและพอถึงตอนที่9เราจะรีรันกลับมาที่ตอนที่1อีกครั้งหนึ่งหรือถ้าสะดวกก็เซิร์ช Google แล้วพิมพ์ว่า DLTV เข้าไปรับชมผ่านทางเว็บไซต์กันได้ด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วเราจะไปกันที่คีย์เวิร์ดแรกประจำวันนี้เลยค่ะคีย์เวิร์ดแรกประจำวันนี้ลำดับผู้ชมใช้คำนี้ในการสร้างสรรค์คนเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้ค่ะเวลาที่เราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราจะหลงลืมที่จะลำดับความสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของมนุษย์มีหลายพาร์ทหลายส่วนมากเลยกำลังจะทำสิ่งนี้อ้าวเดี๋ยวเพื่อนก็ชวนไปทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือกำลังจะทำสิ่งนี้อุ๊ยต้องไปปฏิบัติภารกิจบางท่านก็มีหลายบทบาทหลายหน้าที่ในสังคมด้วยก็เลยลืมที่จะจัดลำดับบางทีเนี่ยถ้าเรามีหมุดหมายที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตารางเล็กๆตีตารางเอาก็ได้นะคะเอากระดาษมา1แผ่นแล้วก็มาตีตารางลำดับความสำคัญเหมือนที่นักศึกษาของอุ๋มกลุ่มนี้ได้ทำกันก่อนที่จะมานั่งให้ผู้ชมได้ฟังนิทานของเขาเนี่ยแหละค่ะพวกเขามีกระบวนการฝึกตนเองในการจัดลำดับความสำคัญว่าอันไหนซีเรียสมากอันไหนซีเรียสน้อยอันไหนต้องทำก่อนอันไหนต้องทำหลังก็ได้อันไหนปฏิเสธที่จะไม่ทำก็ได้หรืออันไหนต้องทำก็ต้องใช้วินัย

0: าจับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบแบบนี้การใช้ลำดับจะช่วยให้สู้กับเวลาที่มันบีบคั้นเราด้วยดังนั้นทำยังไงล่ะก็ต้องจัดลำดับก่อนค่ะจัดลำดับจากอะไรถ้าเป็นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อุ่มแนะนำว่าให้คุณผู้ชมจัดลำดับโดยการพิจารณาถึงความรู้สึกปฏิเสธของตนเองเป็นคือเป็นสิ่งซีเรียสค่ะคุณผู้ชมนี่คือเรื่องจริงให้ทำสิ่งนั้นก่อนให้ทำสิ่งที่เรารู้สึกปฏิเสธมันก่อนค่ะเพราะไม่งั้นถ้าไปทำตอนท้ายไม่เสร็จนะคะถ้าเราได้ทำมันก่อนสิ่งที่เราปฏิเสธคุณผู้ชมจะเป็นมนุษย์ที่พัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์เพราะเราจะไม่มีทางทิ้งสิ่งที่ชอบไว้กลางทางอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะทำสิ่งที่เราปฏิเสธทีหลังอาจไม่เสร็จค่ะหรืองานนั้นอาจไม่สำเร็จอันนี้ลองมาแล้วกับนักศึกษากลุ่มนี้พวกเขาได้ลองนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ดูแล้วนะคะ
1: สนุกไว้มาก
2: แล้วพอสโนไวท์ได้เผลอหลับไปคนแคร์ทั้งเจ็ดก็เลยได้กลับมาค่ะ
1: กลับมาจากการทำงาน
2: แล้วการทำงานค่ะคนแคร์ทั้งเจ็ดก็ได้นึกเอ๊ะสงสัยว่าทำไมบ้านเราถึงเปิดอยู่นะและทำไมเหมือนมันผิดปกติคนแคร์ทั้งเจ็ดเลยเดินเข้าไปในบ้านค่ะและได้พบเจ้าหญิงรูปงามอยู่หนึ่งคนที่เผลอหลับอยู่ค่ะแล้วพอคนแคร์ทั้งเจ็ดได้ไปนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆสโนไวท์ค่ะ
1: ค่ะ
2: สโนไวท์ก็เลยได้ตื่นขึ้นมาแล้วคนแคร์ทั้งเจ็ดก็เลยได้ถามว่าเจ้าเป็นใครทำไมถึงได้มานอนอยู่ในกระท่อมของข้าสโนไวท์ก็เลยได้พูดว่าสโนไวท์หนีมาค่ะเลยขอพักพิงอาศัยอยู่กับเจ้าได้ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วคนแคร์ก็เลยบอกว่าได้สิเพราะว่าสโนไวท์เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาสวยและรูปงามมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: คนแคร์ทั้งเจ็ดเลยให้อย
1: ู่
2: ใช่ค่ะเลยให้อยู่ด้วยค่ะแต่สโนไวท์ก็ไม่ได้อยู่เฉยหรือนิ่งนอนอยู่เฉยๆนะคะสโนไวท์ก็ได้จัดของเตรียมกับข้าวเพื่อให้คนแคร์ทั้งเจ็ดได้ทานค่ะจัดบ้านแล้วก
1: ็ทำตัวน่ารัก
2: ใช่ค่ะแล้วก็ดีกับคนแคร์ทั้งเจ็ดมากเพราะว่าคนแคร์ทั้งเจ็ดก็มีความเมตตาให้สโนไวท์อยู่ด้วยค่ะ
0: คำนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคุณผู้ชมอารมณ์พอพูดถึงอารมณ์มนุษย์มีทุกคนแต่อุ้มว่าผู้ชมสามารถที่จะใช้มันในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้หลายนักคิดอาจจะปฏิเสธที่ว่าเออมนุษย์มีอารมณ์ที่หลากหลายถ้าเราใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งมันจะทำสำเร็จไหมแต่อุ้มจะบอกแบบนี้ค่ะการใช้อารมณ์จะทำให้เราทำทุกอย่างได้สำเร็จนะคะเพราะอะไรล่ะก็เพราะการใช้อารมณ์มันจะทำให้เรามีฮอร์โมนที่ช่วยให้เราทำให้สำเร็จได้อย่างมีความสุขหลายๆฮอร์โมนจะเกิดขึ้นมาสารสื่อประสาทก็จะช่วยเราในร่างกายมนุษย์มีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้ผู้ชมสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แล้วมันก็อยู่ในตัวคำนี้คืออารมณ์ค่ะดังนั้นเราจะทำยังไงให้เราสามารถใช้อารมณ์ในการพัฒนาตัวเราเองได้ผู้ชมจะต้องหลุดออกจากอารมณ์ที่ยึดติดกับอดีตก่อนค่ะอดีตที่เป็นเหมือนสิ่งอุดตันในชีวิตผมเคยพูดคำนี้หลายครั้งเลยมันเหมือนสิวว่ะผู้ชมถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ามันขัดขวางเรามันทำให้เราทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเราต้องตัดออกอารมณ์จะช่วยให้เราสามารถตัดออกได้เพราะว่าอารมณ์เวลาที่เราจะทำสิ่งใดๆก็แล้วแต่ถ้าเราจะละทิ้งละวางเราใช้อารมณ์ในการละทิ้งละวางมันถูกไหมคะดังนั้นเราใช้อารมณ์ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการขจัดสิ่งอุดตันให้ออกไปจากชีวิตโดยใช้อารมณ์ในการจัดการกับมัน

0: อุ้มเลยลองถามนักศึกษาดูว่าพวกเรามีอารมณ์แบบไหนอย่างไรบ้างแล้วเรารู้สึกว่าอันไหนเป็นสิ่งอุดตันของเราบ้างเราใช้อารมณ์ตัดมันพวกเขาก็ยกตัวอย่างกันได้ดีเลยนะคะบางคนก็บอกว่าสิ่งอุดตันของเขาที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตต่อได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยก็คือการที่จะต้องเจอกับความขี้เกียจของตนเองอยู่บ่อยครั้งหรือติดเกมบ้างอะไรบ้างแบบนี้งั้นลองใช้อารมณ์ตัดมันดูแล้วลองมาโฟกัสกับสิ่งตรงหน้าเวลาที่เราใช้อารมณ์ในทางที่ถูกต้องจะบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ลองคุณผู้ชมจะรู้ว่าอารมณ์มันช่วยทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จได้มากกว่าเหตุผลอีกนะคะถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องค่ะคุณผู้ชม
1: พอกลับไปถึงราชินีนะคะได้รับหัวใจปลอม
2: ของเป็นหัวใจหมู
1: เป็นหัวใจหมูค่ะที่คิดว่าสโนไวท์
2: ราชินีค่ะได้รับหัวใจหมูค่ะทำท่ายังไงคะ
1: ร
2: ับ
1: หัวใจค่ะ
2: รับหัวใจหมูอ๋อหัวใจก้อนค่ะหัวใจค
1: ่
2: ะ
1: ได้รับหัวใจปลอมไปนะคะก็คิดว่าสโนไวท์ได้ตายไปจริงๆค่ะ
2: เชื่อจริงๆ
1: เชื่อจริงๆค่ะแต่เขาก็ได้ไปถามกระจกอีกหนึ่งครั้ง
2: ค่ะ
1: ว่าใครเอ่ยงามเลิศในปัตตภี
2: ค่ะค่ะส่องค่ะส่องกระจกหน่อยค่ะ
1: คำตอบก็ยังเป็นเช่นเดิมค่ะไม่ใช่เจ้าอีกต่อไปได้เป็นสโนไวท์อยู่ค่ะราชินีโกรธมากค่ะเลยได้
2: ราชินีโกรธค่ะโกรธรู้ความจริงนะ
1: ได้รู้ความจริงแล้วว่าโดนหลอกจากนายพานที่ตัวเองเลี้ยงดูมาแล้วก็เลยฆ่านายพานแล้วก็เลือกที่จะไปฆ่าและสโนไวท์ด้วยตัวเองค่ะ
2: ค่ะ
1: ราชินีก็เลยได้ปลุกเสกแอปเปิ้ลค่ะ
2: แอปเปิ้ลมาแล้วค่ะนี่โอ้โหค่ะ
1: แอปเปิ้ลอาบยาพิษค่ะแล้วก็ปลอมตัวเป็นคุณยาย
2: ค่ะ
1: แล้วทีนี้ได้ปลอมตัวเป็นคุณยายเพื่อจะไปขายแอปเปิ้ลให้สโนไวท์ค่ะ
2: ค่ะก็ไปด้วยแบบทำทีว่าน่าสงสาร
1: ใช่ค่ะมาขายแอปเปิ้ลในป่าผู้เดียว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: และแล้วราชินีก็ได้ปลอมตัวเป็นเพื่อไปขายแอปเปิ้ลให้สโนไวท์
2: ค
1: ่ะแล้วก็เดินเข้าไปในป่าค่ะ
2: เดินค่ะ
1: เดิน
2: ไม่แข็งแรงลูกเป็นยายค่ะแก่แล้ว
1: แล้วก็ดันเป็นตอนที่คนแคร์ทั้ง7ได้ออกไปทำงานพอดีค่ะก็เลยได้มีสโนไวท์อยู่ในบ้านคนเดียวค่ะยายก็ได้เคาะประตูก็ก็ก็กักกักบอกว่าอีหนูมาซื้อแอปเปิ้ลยายหน่
2: อ
1: ยสโนไวท์ด้วยความสงสารเห็นยายแก่ชราคนนึงมาขายแอปเปิ้ลให้ค่ะแต่ที่ไหนได้มันคือแอปเปิ้ลอาบยาพิษค่ะใช่แล้วค่ะสโนไวท์สงสารก็เลยเลือกที่จะซื้อยายไป1ใบค่ะ
2: ค่ะและแล้ว
1: สโนไวท์ก็ได้กินเข้าไปแล้วก
2: ็คำแรกเลย
1: กัดคำแรกไปค่ะง่ำ
2: กัดกัดไอเปิ้ล
1: ง่ำแล้วก็ได้นอนเลยค่ะนอนตายเลยค่ะ
2: ตายเลยนะโอ้โหหมดลมหายใจทันที
1: ใช่ค่ะแล้วราชินีก็ได้ขำหัวล้อฮ่าฮ่าฮ่า
2: ราชินีขำค่ะ
1: แล้วก็ได้แปลงกายเป็นราชินีเหมือนเดิมค่ะ
2: แปลงกายเป็นราชินีค่ะฟิ้ง
1: แล้วก็ราชินีก็ได้หายตัวไปค่ะ
2: ค่ะ
1: คนแคร์ทั้ง7ก็ได้กลับมาที่กระท่อมแล้วได้พบว่าสโนไวท์ได้นอน
2: อีกแล้วค่ะนอนอีกแล้วนอนตาย
0: เคยพูดให้คุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการใช้ความเศร้าในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มันช่วยสร้างสรรค์คนได้คุณผู้ชมความเศร้านี่แหละบางทีเวลาที่เราเศร้าเราอาจจะลืมที่จะสังเกตแพทเทิร์นอุ้มเนี่ยเวลาที่สอนนักศึกษาจะพูดประจำเลยว่าเราต้องใช้ทักษะการสังเกตตนเองบ่อยๆนะเพราะความเข้าใจตนเองจะนำไปสู่พลังอำนาจในตนเองได้จริงๆหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพลังอำนาจคืออะไรที่เป็นนักศึกษาเนาะพวกเขาก็ตั้งคำถามกันใหญ่เลยพลังอำนาจมันคืออะไรอุ้มก็เลยยกตัวอย่างเหมือนที่เราดูหนังจีนแล้วจอมยุทธมีกำลังภายในแบบนั้นคล้ายๆแบบนั้นเลยคุณผู้ชมมนุษย์มีกำลังมี

0: พลังภายในพลังที่อยู่ในตัวเราเราอย่าไปพึ่งพาสิ่งอื่นแต่อย่างที่ผมบอกว่าให้ทำตัวเองให้เป็นตัวตนที่ว่างเข้าไว้เพื่อที่จะรับหรือดูดพลังรอบข้างที่เป็นพลังที่ดีเนี่ยให้เข้ามาในกายเราทำให้เรามีกำลังหรือพลังภายในที่มากขึ้นเวลาที่เราสังเกตตัวเองเราจะพบค่ะว่าพอเรากำลังจะสร้างพลังภายในของตัวเองเนี่ยเราจะเห็นทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ความสุขที่ว่าก็อาจจะทำให้เรายิ้มแต่ความทุกข์ที่ว่าทำให้เราเกิดอารมณ์เศร้าและอาจจะมีน้ำตาสิ่งนั้นเราควรสังเกตว่ามันคืออะไรพอสังเกตแล้วอะไรหรอที่ทำให้เราสุขจากสิ่งที่เศร้าสิ่งนั้นก็คือความรู้สึกที่เราสามารถควบคุมมันได้ด้วยตัวเราเองค่ะสุขกับเศร้ามันอยู่กับเราไม่นานหรอกค่ะแต่ความรู้สึกทึ่งในตัวเองที่เราสามารถควบคุมให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราทำมันได้ด้วยตัวเองความรู้สึกนี้แหละมันจะอยู่กับเราไปยาวนานและนั่นเป็นความรู้สึกของผู้ที่พัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะ
1: ค่ะ
2: คนแคร์ทั้ง7เลยโศกเศร้ามากค่ะโศกเศร้ามากที่สโนว์ไว้
1: คนแคร์ร้องไห
2: ้เสียใจที่เสียสโนว์ไว้ไปคนแคร์เลยคิดว่ายังไงสโนว์ไว้ก็ยังไม่ตายตอนนี้หรอกค่ะเพราะว่าความดีของสโนว์ไว้เขาก็เลยได้นำร่างของสโนว์ไว้ไปอยู่ในห้องกระจกค่ะเพื่อรอให้คนมาช่วยค่ะ
1: ก็คือเข้าไปใส่ในโรงแก้ว
2: ในโรงแก้วใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: และแล้วเขาก็รอแล้ววันเล่าก็ยังไม่มีใครที่ผ่านจะมาช่วยสโนว์ไว้ได้ค่ะ
1: นานหลายปี
2: คนแคร์ก็เศร้าค่ะเศร้าอยู่ทุกวันเลย
1: คนแคร์ร้องไห้ทุกวัน
2: ใช่ค่ะ
1: และแล้วอยู่ข้างโรงแก้ว
2: ใช่ค่ะและวันหนึ่งก็ได้มีเจ้าชายรูปงามขี่ม้ามาค่ะ
1: เอาขี่ม้าครับ
2: กับค่ะได้ขี่ม้ามานะคะแล้วก็ได้พบเจ้าหญิงรูปงามที่ชื่อว่าสโนว์ไว้นอนอยู่ในโรงแก้วค่ะ
1: ค่ะ
2: คนแคร์ก็ไม่รู้จะช่วยด้วยวิธีทางใดนะคะก็เลยขอให้เจ้าชายได้จุ่มพิษสโนว์ไว้สักหนึ่งครั้งค่ะ
1: ค่ะจุ่มทำจุ่มพิษทำไงคะ
2: และเจ้าชายก็บอกว่ามันจะดีหรอ
1: ค
2: ่ะไม่เคยเลยนะ
1: ไม่เคยโอเคเจ้าชายพูดบทนี้ใช่ไหม
2: เจ้าชายพูดบทนี้ค่ะ
1: แล้วไงต่อ
2: เจ้าชายก็เลยเห็นความที่คนแคร์ทั้ง7ได้ขอค่ะก็เลยได้ลงไปจุ่มพิษ
1: จุ่มพิษเลย
2: สโนไว้ค่ะ
1: จุ่มพิษ
0: คำนี้ค่ะไฮไลท์คุณผู้ชมพอพูดถึงไฮไลท์มันเหมือนกับเวลาที่เราอ่านหนังสือหน้าหนึ่งมีตั้งหลายบรรทัดถ้าเราไม่ไฮไลท์เราก็จะไม่เห็นทั้งสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่สำคัญน้อยลงมาการไฮไลท์เป็นสิ่งที่นักศึกษากลุ่มนี้ใช้กันค่ะเวลาที่พวกเขาจะเป็นผู้ที่สร้างสื่อในฐานะครูตู้ไกลกังวลมีหลายอย่างมากที่นักศึกษาคิดอยู่ในหัวของตนเองไปลอกจากเพื่อนก็ไม่ได้ในขณะที่กำลังพูดอยู่หน้ากล้องเพื่อนกระซิบบอกก็ไม่ได้ดังนั้นต้องมีไฮไลท์ไว้ซึ่งไฮไลท์ที่ครูอุ่มได้สอนในฐานะครูไปเนี่ยนะคะอุ่มใช้ว่านิทานเรื่องหนึ่งก็จะมีเพียงแค่1ไฮไลท์เท่านั้นลองดูซิมันคืออะไรเหมือนกันกับเวลาที่เราจะพัฒนาตัวเราเองตัวเราอ่ะมีไฮไลท์อะไรใน1หน้ากระดาษที่เป็นตัวเราเราจะไฮไลท์ตรงไหนของตัวเรานั่นแหละคือไฮไลท์ของเราหลายๆคนถึงเข้าใจค่ะแล้วผมอยากให้ผู้ชมนั้นเข้าใจด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราอ่ะมีไฮไลท์แต่ไฮไลท์นั้นมันคืออะไรล่ะไม่มีใครตอบได้คนที่ตอบได้จะมีแค่ค คุณผู้ชมและเช่นกันถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้พัฒนาผู้สร้างอีกทีนักศึกษาอุ๋มเป็นผู้สร้างอุ๋มเป็นผู้พัฒนาถ้าคุณผู้ชมเป็นเหมือนอุ๋มผู้ชมต้องให้เขาไฮไลท์ตัวเขาเองด้วยตัวเองอุ๋มไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกนักศึกษาว่าไฮไลท์ของเธอคือตรงนี้พูดไม่ได้แต่ชื่นชมได้ให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองบอกเขาได้แต่คนไฮไลท์ตัวเขาเองค่ะ
1: แล้วสโนไวท์ก็
2: ได้ลืมตาขึ้นมามองโลกอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ฟื้นจนได้
2: ฟื้นจนได้ค่ะและเขาก็ได้พบรักกับเจ้าชายนี้เลยค่ะใช่ค่ะ
1: จบแล้ว
2: จบแล้วค่ะ
1: จบแบบนี้ค่ะนิทานเรื่องนี้แบบฟังเพลินมากเลยพี่นาตี้เล่าเพลินๆเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: นิทานเรื่องนี
2: ้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะคะขอให้เราเชื่อมั่นในความดีของเราไว้ค่ะยังไงความชั่วก็จะทำอะไรเราไม่ได้ค่ะ
1: โอ้โหปรบมือหน่อยค่ะเป็นข้อสรุปที่ดีมากเลยถ้าหากว่าเราเชื่อมั่นในคุณงามความดีต่อให้เราจะแบบว่าล้มลุกคลุกคลานแค่ไหนแต่สุดท้ายเราก็จะสามารถที่จะยืนขึ้นมาเนาะแล้วก็มีที่ยืนที่เหมาะสมได้นะคะเรื่องนี้เรานำไปปรับใช้ในช่วงไหนยังไง
2: ก็ใช้มา
1: ตั้งแต่ได้ยิน
2: ตั้งแต่ได้ยินเลยค่ะ
1: เราได้ยินนิทานเรื่องนี้ในช่วงอายุเท่าไหร่คะ
2: ตั้งแต่มัธยมค่ะ
1: มัธยม
2: ใช่ค่ะ
1: ชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไงครั้งที่เราเล่าให้พวกเราฟังแล้วว่าพี่นาตี้อ่ะพอเล่าเรื่องเป็ดขี้เหล่พี่นาตี้บอกช่วงนั้นขี้เหล่มากซึ่งไม่มีใครเชื่อเลยนะคะ แล้วนอกจากความขี้เหร่ที่ตัวเองตีตาตัวเองไว้อะเนาะว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นแล้วชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไง
2: ก็
1: อีก
2: มันก็เลวร้ายอยู่ค่ะก็คือด้วยความที่หน้าตาเราไม่ดีเ
1: พื่
2: อ
1: นบุลลี่ไหม
2: ใช่ค่ะเพื่อนไม่คบสังคมก็ไม่ดีเราต้องอยู่ตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
1: คือพี่นาตี้เคยโดดเดี่ยว
2: ใช่ค่ะ
1: ประมาณกี่ปี
2: ปีเดียวค่ะเพราะเราเลือกที่จะพัฒนาเลยค่ะ
1: แต่ก็เป็นปีเดียวที่แบบ
2: 365
1: วันที่เรารู้สึกว่านานมากผ่านวันผ่านวันไปเรื่อยๆแล้วพอฟังพอได้ยินหรือใครไม่รู้แหละนะคะว่าให้เราฟังเรื่องเกี่ยวกับสโนไวท์เนี่ยกับคนแคร์ทั้ง7เนี่ยเราเอาไปปรับยังไง
2: ก็เลือกที่จะทำดีเข้าไว้ค่ะ
1: บางทีทำดีต่อไป
2: ใช่ค่ะจริงๆเราไม่ได้ถึงกับเลวร้ายที่จะไม่มีใครดูเรียกว่าไม่มีใครคบหรืออะไรอะค่ะแต่ว่าคือเราก็ทำความดีไปเรื่อยๆเชื่อมั่นในตัวเองไว้เรื่อยๆคือทำความดีไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวคนจะเห็นเราที่เราเป็นคนดี
0: มาถึงคำนี้คุณผู้ชมประเด็นบางทีทุกอย่างมันเยอะไปหมดเราเลยไม่สามารถที่จะจับต้นชนปลายได้ถูกเลยให้กรณีนี้ไปให้นักศึกษาเนี่ยคือเรื่องของการเล่านิทานให้ผู้ชมได้ฟังหลายคนจับประเด็นได้ไม่ได้เลยดังนั้นเวลาที่เราจะฝึกให้มนุษย์สามารถที่จะจับประเด็นของตนเองให้ได้เนี่ยต้องทำยังไงให้ถามเขาค่ะเพื่อให้เขาถามตัวเขาเองกลับว่าอะไรหรอในนิทานเรื่องนี้ที่มันดึงดูดเขาสิ่งดึงดูดนั้นคือประเด็นดังนั้นเวลาที่พวกเขายังไม่รู้ประเด็นใดๆให้พวกเขาโฟกัสไปที่ความสนใจของตนเองก่อนแล้วเลือกมาว่ามีประเด็นใดบ้างเหมือนกันเวลาที่พอนักศึกษาได้รู้ว่าตัวเองมีความสนใจ

0: ด้วยตัวเองการที่มนุษย์ได้ลองจับประเด็นจะทำให้มนุษย์ผู้นั้นได้มีสติกับสิ่งตรงหน้าได้เป็นคุณสื่อจริงๆที่เข้าใจในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆเพราะถ้าไม่เข้าใจจะวิเคราะห์ไม่ได้การวิเคราะห์คือการแยกแยะแยกแยะออกมาแล้วก็จะเป็นประเด็นประเด็นประเด็นไปค่ะ
1: ปีหนึ่งพอเราพัฒนาตัวเองเขาเห็นเรา
2: ใช่ค่ะ
1: สิ่งที่เปลี่ยนไปมีอะไรบ้าง
2: ก็ที่จริงไม่ถึงกับไม่มีคนคบค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าสังคมเราก็จะเจอคนบูลลี่เราตลอดไม่ชอบหน้าตาเราเพราะเราแบบหน้าตาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะสังคมมันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าอยู่ในสังคมอีกแบบก็จะเป็นอีกแบบค่ะแต่ว่าสังคมที่พี่เจอมันจะเป็นสังคมที่จะเลือกหน้าตา อยู่ในกลุ่มในแก๊งอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะก็เราเลือกที่จะทำดีเพื่อนกลุ่มอื่นยังไงก็เห็นอยู่แล้วค่ะบางทีเขาไม่ได้มองเราที่หน้าตาเขามองเราที่ด้านความดีค่ะ
1: แสดงว่าเราเลือกที่จะไม่ยุ่งกับแก๊งที่มองแต่ภายนอก
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็ดูแก๊งอื่นแล้วก็เราก็เข้ากับคนกลุ่มนี้ก็ได้
2: ใช่ค่ะ
1: บางทีหลายๆคนอาจจะแบบว่าผ่านชีวิตหลายๆช่วงมาเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะได้เจอกับสิ่งที่ทั้งเหมาะแล้วก็ไม่เหมาะกับเราแต่สุดท้ายจริงๆเราจะได้รู้ค่ะว่าอะไรที่เหมาะสมกับเราที่สุดนะคะบางคนบอกว่าเราอยู่คนเดียวมาตลอดเลยอ่ะก็นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราเออนะคะพออยู่คนเดียวแล้วมีความสุขไหมล่ะคือถ้ายังมีความสุขนั่นแปลว่านั่นคือสิ่งที่เหมาะกับเราค่ะขอบคุณพี่นัตตี้มากๆเลยค่ะมาถึงพี่คนสุดท้ายคนนี้นะคะพี่แป้งพอพูดชื่อพี่แป้งเนี่ยก็จะนึกถึงพี่แป้งที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่เรื่อยเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ฟังนิทานของพี่แป้งเชิญค่ะ
3: ค่ะวันนี้พี่แป้งก็จะมาเล่าเรื่องหนูน้อยหมวกแดงนะคะ
1: หนูน้อยหมวกแดงเหตุการณ์เกิดขึ้นในป่าค่ะป่า
3: ค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
3: ค่ะก็หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชอบใส่หมวกสีแดงค่ะ
1: หมวกสีแดง
3: สีแดง
1: ใส่หมวกสีแดงค่ะ
3: ค่ะคนในหมู่บ้านก็เลยชอบเรียกเด็กคนนั้นว่าหนูน้อยหมวกแดงค่ะเพราะว่าเธอชอบใส่ทุกวันเลย
1: ค่ะ
3: ค่ะแล้วมีวันนึงนะคะคุณแม่ของหนูน้อยหมวกแดงน่ะก็ให้เอาขนมคุกกี้ค่ะไปให้คุณยายที่หมู่บ้านข้างๆค่ะแล้วคุณแม่ก็เลยกำชับว่าอย่าทะเลทลายที่ไหนนะให้มาตรงเวลากลับบ้านตรงเวลาค่ะ
1: ค่ะ
3: พอหนูน้อยหมวกแดงได้ยินก็เลยบอกค่ะได้ค่ะ
1: หมวกแดงเสียงน่ารักมากโอเคค่ะก็ได้ค่ะแล้วไงต่อค่ะ
3: พอระหว่างทางนะคะก็มีหมาป่าค่ะตัวนึง
1: หมาป่าก็ทำท่าหมาป่าด้วยค่ะ
3: หมาป่าค่ะเจอหนูน้อยหมวกแดงนะคะกะว่าจะทำเป็นอาหารกินซะเลย
1: เห็นปุ๊บแล้วนึกถึงชามข้าวนึกถึงอุปกรณ์อาหารเลย
3: ใช
1: ่ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ว่าพอเดินไปถามหนูน้อยหมวกแดงว่ามาทำอะไรแถวนี้หนูน้อยหมวกแดง
0: พอทุกคนรู้สึกว่าเรามีภารกิจพวกเขาก็จะไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ภารกิจนี้จะเป็นใดๆก็แล้วแต่เขารู้แต่ว่านี่คือกิจกรรมในห้องเรียนที่ถ้าเขาทำเขาจะได้ผลตอบแทนอย่างไรดังนั้นเราเองที่เป็นผู้พัฒนาเราจะต้องสร้างภารกิจหรือมิชชั่นเนี่ยให้ชัดเจนว่าภารกิจพิชิตผลประโยชน์ที่เขาจะได้ในครั้งนี้มันคืออะไรพอมนุษย์ได้รู้แล้วมนุษย์จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตนเองเป็นเรื่องปกติเพื่อให้ตนเองนั้นไปสู่ภารกิจนั้นได้เพราะมนุษย์อยากได้ผลประโยชน์นั้นที่เขาควรจะต้องได้อุ้มเองก็ได้สร้างภารกิจนี้ให้กับนักศึกษาเช่นเดียวกันแล้วเวลาที่ถ้าเราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่เป็นตัวเราเองล่ะแน่นอนว่าเราก็ต้องเริ่มต้นแบบนี้แหละค่ะการลิสต์ภารกิจของเราว่าเราอยากจะไปถึงภารกิจพิชิตเนี่ย ภารกิจไหนบ้าง

0: พยายามเขียนหรือถ่ายทอดมันออกมาทางใดก็ได้เพื่อให้เรารู้ว่าชีวิตในช่วงนี้ของเราเราสนใจที่จะทำภารกิจไหนให้สำเร็จลองดูค่ะพอทุกอย่างมันกลายเป็นภารกิจพอเรารู้อย่างนั้นเราจะมีไทม์ไลน์ในการทำให้ภารกิจเสร็จสมบูรณ์ค่ะ
1: หนูจะเอาขนมไปให้คุณยายที่หมู่บ้านข้างๆค่ะ
2: โอ้นี่ก็แบบว่าสวยใสตลอดเลยหนูนั้นหมดแล้วคือคิดไม่ถึงว่านั่นคือหมาป่าอันตรายมาก
1: ใช่ค่ะหมาป่าก็เลยตอบไปว่าโอ้ยเอาขนมคุกกี้ไปให้แค่นี้อ่ะมันน้อยเกินไปหรือเปล่าม
2: ีแผน
1: ให้ไปเอาให้ไปเอาดอกไม้ที่สวนตรงนู้นดีกว่าไปเพิ่
2: ม
1: ใช่
2: หลอกล่อไปเน
1: า
2: ะ
1: ใช่
2: ค่ะ
1: แต่หนูน้อยหมอแดงก็โชคไม่ดีค่ะเชื่อฟังหมอป่าเดินไปเก็บดอกไม้
2: ก็หัวอ่อนใช่ไหมเออก็เชื่อค่ะ
1: เดินไปเก็บดอกไม้จนเลยเวลามานานแล้วค่ะคุณยายจนหมอป่านะคะถึงบ้านคุณยาย
2: ค่ะ
1: ก็เลยจับคุณยายยัดใส่ตู้
2: เสื้อผ้าค่ะ
1: ใช่ค่ะก็คุณยายก็อยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็หมาป่าก็เลยเอาชุดคุณยายมาใส่แทนค่ะ
2: ในจังหวะที่หนูน้อยหมวกแดงกำลังเก็บดอกไม้ให้คุณยายหมาป่าก็มีแผนนะคะไปซ่อนเอาคุณยายไปซ่อนเสร็จแล้วตัวเองก็เป็นคุณยายซะเอง
1: ใช่
2: แล้วก็เตรียมอ้าปากรออ่ะยังไงต่อคะ
1: พอหนูน้อยหมวกแดงมาถึงที่บ้านนะคะก็ถามคุณยายว่าคุณยายคะทำไมคุมโปงล่ะคะ
2: ค่ะคุณยายคุมโปง
1: หมาป่าก็เลยตอบไปว่าอ๋อคุณยายไม่สบายน่ะก็เลยคุมโปงไว้
2: ค่ะ
1: แล้วทีนี้หนูน้อยหมวกแดงก็เลยถามตอบกลับไปว่าอ้าวแล้วทำไมเสียงคุณยายแปลกๆล่ะคะหมาป่าก็เลยตอบว่ายายไอมากนะจ๊ะ
2: โอเคค่ะเสียงแปลกๆก็คือเสียงเขาจะใหญ่หน่อยใช่ไหมหมาป่า
1: ใช่แล้วทีนี้หมาป่าก็เลยเปิดผ้าออกมาแล้วก็หนูน้อยหมวกแดงก็เห็นว่าเป็นหมาป่ามีเขี้ยวด้วยก็เลย
2: ถามต่อไหมคะ
1: ถามต่อ
2: ยังถามต่ออยู
1: ่ค่ะ
2: ถามว่า
1: ถามว่าทำไมคุณยายมีเขี้ยวด้วยล่ะคะ
2: เขี้ยวยาวเชียวนะคะ
1: ใช่ยาวมากค่ะ
2: ค่ะ
1: หมาป่าก็เลยตอบไปว่าก็เอาไว้รอกินหนูไง
2: เอาละทีนี้เลยไปไงต่อฮะ
1: หมาป่าก็เลยกระโจนใส่หนูน้อยหมวกแดงเลยค่ะ
2: ไม่รอช้าขย้ำเลย
1: แล้วหนูน้อยหมวกแดงก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยจนมีนายพราน
2: นิ่งมากเลยค่ะตัวประกอบค่ะ
1: หนูน้อยหมวกแดงก็เลยเดินร้องเสียงดังมากค่ะจนนายพานนะคะได้ยินว่ามีคนร้องช่วยด้วยนายพานก็เลยวิ่งเข้ามาช่วยแล้วก็ยิงใส่หมาป่าปังปังปัง
0: คีย์เวิร์ดนี้ใช้แล้วได้ผลเลยคุณผู้ชมวัยเด็กมีกระบวนการที่ทำให้นักศึกษาของอุ๋มเนี่ยได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กไม่เกี่ยวกับการที่พวกเขาจะต้องมาเล่านิทานหรอกคุณผู้ชมแต่มันเกี่ยวตรงที่ว่าถ้าพวกเขาได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กเมื่อไหร่เขาจะได้สัมผัสทั้งสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบของตนเองวัยเด็กจะทำให้เราใกล้ตัวเราปัจจุบันที่เราอยู่กับตัวเราเองเนี่ยยังใกล้ตัวเองได้ไม่เท่าวัยเด็กค่ะเพราะเวลาที่เรายืนมองตัวเองในวัยเด็กณขณะนี้มันจะมีเสน่ห์สำหรับมนุษย์มากเลยนะคะเพราะมนุษย์จะได้เห็นตัวเราเองหลายๆซีรีส์ก็ทำแบบนี้นะคะคือใช้กลยุทธ์นี้ในการสื่อสารกับผู้ชมคือพอได้มองตัวเองในวัยเด็กเราจะเห็นว่าเราต่อสู้กับสิ่งที่ยากมาได้ด้วยวิธีไหนบ้างและเราพ่ายแพ้กับสิ่งที่ยากมาได้ด้วยวิธีไหนบ้างในทางกลับกันเราต่อสู้และชนะสิ่งที่ง่ายได้ด้วยวิธีไหนบ้างและเราพ่ายแพ้กับการต่อสู้กับสิ่งที่ง่ายเนี่ยได้ด้วยวิธีไหนบ้างค่ะ วัยเด็กของแต่ละคนมันจะหลากหลายมากเลยคุณผู้ชมเพราะพวกเขาได้เล่าสู่กันฟังได้สะท้อนตัวเองมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาได้ลดทอนตัวเขาเองลงมันจะมีหลายสิ่งเหมือนกันที่ทำให้ผมเห็นว่าโอ้มนุษย์ช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวและยืดหยุ่นเก่งมากดังนั้นแปลว่าที่ผ่านมามนุษย์ทุกคนก็ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เองนั่นแหละค่ะแต่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวว่าเราทำอะไรมาแล้วบ้างเพราะว่าเราไม่ค่อยได้สื่อสารกับตัวเองในวัยเด็กสักเท่าไหร่การสื่อสารกับตัวเองในวัยเด็กไม่ใช่การเลือกที่จะไปช้อปปิ้งสิ่งที่เด็กเขาชอบกันแต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่การสื่อสารในวัยเด็กกับวัยเด็กเนี่ยคือการที่เราได้นึกแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์นั้นออกมาเป็นเรื่องเล่าอุ้มทำบ่อยเลยค่ะกับนักศึกษานักศึกษากลุ่มนี้ที่เข้ามาเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยพวกเขาก็จะได้เล่าเรื่องราวในวัยเด็กที่พวกเขายังพอจำได้และได้สื่อสารออกมาว่าอันไหนพ่ายแพ้อันไหนชนะบ้างค่ะ
2: ตายเลยป่ะ
1: ตายเลยค่ะ
2: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะ
1: นายพันก็เลยช่วยหนูน้อยหมวกแดงกับคุณยายไปได้ค่ะ
2: ยอดเยี่ยมมากจบแบบนี้เลย
1: ใช
2: ่ค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
1: อย่าทะเลทลายไกลนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยตบมือให้กับพี่แป้งหน่อยค่ะต้องบอกกับคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆแบบนี้นะคะว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆหรือเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องตระหนักในสังคมในยุคปัจจุบันถูกไหมเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอย่างที่เราเห็นนะเนาะมีทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วก็มิจฉาชีพเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าก็ทุกคนก็พยายามที่จะหาในสิ่งที่เรียกว่าเงินเนี่ยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นไม่ว่าจะเบียดเบียนหรือว่าจะหลอกลวงใครก็ทำหมดเลยนะถ้าหากว่าตระหนักกันไว้ดีๆนะคะเอานิทานเรื่องนี้ไปใช้ก็ลองคิดดูแล้วก็ลองแยกแยะแจกแจงออกมาดูก็ได้ว่าคนไหนน่าเป็นหนับหมาป่าหรือคนไหนเป็นมนุษย์จริงๆนะคะเราจะได้รู้สึกเอ๊ะตลอดเวลาแล้วก็รู้เท่าทันอย่างในชีวิตของพี่แป้งพี่แป้งว่าเรื่องนี้มันไปช่วยเราในช่วงชีวิตช่วงไหนเยอะที่สุดคะ
1: ตอนเด็กๆเลยค่ะ
2: ตอนเด็กๆเราชอบออกจากบ้านไหม
1: ชอบมากชอบหนีแม่ออกจากบ้าน
2: ทำไม
1: ไปเที่ยวอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ไปเที่ยวใช่ไหม
1: ใช่ไปเล่นกับเพื่อนแถวบ้านอะไร
2: เด็กๆกันเน
0: า
2: ะ
0: จริงๆดูเหมือนกับรายการนิทานประสบการณ์ชีวิตที่พวกเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่จริงๆยากค่ะผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าทุกๆคนเข้าใจว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วผมจะบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาทำได้หรือเขาทำไม่ได้เกิน 50% มาจากคำนี้ค่ะครอบครัวเพราะว่ามนุษย์เติบโตมาในครอบครัวค่ะต่อให้ครอบครัวนั้นจะเหลือใครอยู่บ้างก็ตามแต่มันก็คือครอบครัวและครอบครัวนี้แหละที่จะเป็นทั้งสิ่งสนับสนุนและสิ่งอุดตันค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมันทำให้บางคนรู้สึกว่าตัวเองไม่น่าที่จะทำได้หรือมันทำให้บางคนมีพลังอำนาจแล้วรู้สึกว่าตัวเองทำได้แน่นอนครอบครัวเอาพออุ่มยกตัวอย่างแบบนี้ชมอาจจะมองว่าแล้วมันเป็นคีย์เวิร์ด1ใน9ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้อย่างไรล่ะได้ค่ะผมบอกแล้วว่าเราต้องใช้คีย์เวิร์ดเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ดังนั้นวิธีที่ผมใช้คือให้พวกเขาวิเคราะห์ครอบครัวของตนเองโดยให้โจทย์ไปก่อนที่จะมาฝึกเล่ากันให้โจทย์ไปว่านิทานที่พวกเขาเลือกมาเนี่ย มันเกี่ยวข้องกับความประทับใจและไม่ประทับใจครอบครัวของตนเองอย่างไรบ้างบางทีเวลาที่เราตั้งคำถามที่ทำให้เขาได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กเขาจะเจอครอบครัวของเขาและเป็นครอบครัวที่แท้จริงคำว่าครอบครัวที่แท้จริงของอุ๋มหมายถึงอะไรครอบครัวที่แท้จริงคือครอบครัวที่ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเป็นเขาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนั่นแหละค่ะคือครอบครัวที่แท้จริงเป็นครอบครัวที่เริ่มฟูมฟักเขาตั้งแต่เขายังเป็นรากแล้วตอนนี้เขากลายเป็นผลเรียบร้อยแล้วดังนั้นแปลว่าถ้าเราไม่ได้ใช้คีย์เวิร์ดนี้เขาก็จะไม่ได้กลับไปสื่อสารกับครอบครัวที่แท้จริงแล้วเขาจะไม่รู้เลยว่าที่เขาเป็นเขาอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเพราะอะไรการที่มนุษย์รู้ตัวว่าเป็นเขาอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรจะช่วยในการขับเคลื่อนพลังอำนาจในตนเองอย่างมากเลยล่ะค่ะ
2: เราไม่อยากจะแบบอยู่แต่บ้านอะไรแบบนี้นะคะแล้วเคยเจอเหตุการณ์พลาดบ้างไหมคะ
1: ก็เกือบพลาดใช่ค่ะ
2: เกือบพลาดยังไง
1: ก็ช่วงนั้นมีพวกคนลักพาตัวเด็กใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: แม่ก็เลยชอบบอกว่าอย่าออกจากบ้านคนเดียวนะระวังจะเจอพวกแก๊งลักพาตัวเด็กน้อย
2: คุณแม่ก็เตือนทุกวันเลย
1: ใช่ค่ะแต่วันนั้นหนูก็ออกไปค่ะแล้วก็เห็นแต่ว่าไม่ได้โดนจับ
2: ค่ะเห็นอะไรลูก
1: เห็นรถตู้วิ่งผ่านไปใช่ค่ะ
2: โอ้
1: ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า
2: เราก็กลัวไว้ก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: คือบางทีเนี่ยถ้าเห็นรถอะไรที่แบบว่าปิดสนิทนะคะก็ให้ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณพี่แป้งมากเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนิทานของทุกๆคนด้วยนะคะและน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่ๆในเซตนี้นะคะได้มาเจอกับคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆก่อนจะลากันไปก็อยากให้พูดความรู้สึกหน่อยดีกว่าเนาะว่าเราเอาเป็นว่าเหมือนจะเป็นเบื้องหลังแต่ไม่ใช่ก็แล้วกันอยากจะรู้นะคะหลายๆคนก็อยากรู้ว่าเนี่ยกว่าจะมาเป็นนิทานแบบนี้ได้เราซุ่มซ้อมกันยังไงให้เล่าถึงบุคลิกภาพก่อนที่เราจะมาออกสื่อนี้แล้วกันเนาะปกติแล้วเราเป็นคนแบบไหนยังไง
1: เป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกเลยค่ะ อยู่หน้ากล้องรู้สึกเขินมาก
2: เขินมากเคยอยู่หน้ากล้องมาก่อนไหม
1: ไม่ค่อยค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ค่อยถ้าพูดถึงครั้งนี้เป็นครั้งแรกไหม
1: ก็
2: อาจจะไม่ใช่
1: อาจจะไม่ใช
2: ่หลายครั้งแล้วไหมก็ยัง
1: ไม่ก็สองสามครั้ง
2: สองสามครั้งพอเราได้อยู่หน้ากล้องมันแตกต่างจากที่เราอยู่เนี่ยใช้ชีวิตประจำวันยังไง
1: ก็แรกๆก็เขินตอนแรกพอได้พูดได้พอพูดออกมาก็ไม่ค่อยเขินแล้ว
2: ไม่ค่อยเขินสิ่งที่ยากของการมาเล่านิทานให้คุณผู้ชมและน้องๆฟังรวมไปถึงเล่าประสบการณ์ของตัวเองด้วยมันคืออะไรคะ
1: ก็จำเนื้อหา
2: จำไม่ได้ใช่ไหมตอนแรก
1: อันนี้ตื่นเต้นมากๆมันก็ลืมอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วใช้เทคนิคยังไง
1: ก็ฝึกค่ะ
2: ฝึก
1: ใช่ท่องหลายๆครั้ง
2: คือจริงๆอ่ะถ้าหากว่าเราไม่กล้าที่จะทำอะไรเนี่ยเราก็ฝึกเงี้ยแหละไปเรื่อยๆนะคะครูผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วก็ต้องใช้3ฝอฝาเขาเรียกอะไรฝอฝาสามฝอฝาฝืนฝึกฝนนะพอเราแบบว่าแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายมันจะจำตอนนี้ถ้าให้มาออกอีกเอาไหมคะ นะคะ
1: พอจะดีกว่า
2: พอแล้วดีกว่าค่ะ
0: คีย์เวิร์ดนี้ก็สำคัญคุณผู้ชมเพื่อนจะบอกว่าทุกวัยก็ต้องมีเพื่อนแต่เพื่อนมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้อย่างไรถ้าในทางสุขภาพทางปัญญาเพื่อนช่วยได้เยอะเลยเพราะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นน้องสัตว์ก็แล้วแต่นะคะนิยามของคำว่าเพื่อนจะช่วยให้มนุษย์ได้เห็นตัวตนของตัวเองทำให้มนุษย์มีเพื่อนและมีคนไปด้วยกัน เวลาที่นักศึกษาของอุ๋มมานั่งคุยอุ๋มแค่2คนศักยภาพของเขาจะไปได้ไม่ไกลเท่ากับที่นั่งอยู่กับเพื่อนนะคะเพราะอะไรมันเป็นเทคนิคการถ่ายโอนประสบการณ์ผู้ชมและพวกเขาจะรับประสบการณ์จากเพื่อนได้อย่างเต็มอกเต็มใจมากกว่าดังนั้นเพื่อนสำคัญมากอุ้มเรียกว่าเพื่อนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการถ่ายโอนประสบการณ์ก็แล้วกันนั่นแปลว่าถ้าเราอยู่กับเพื่อนที่จะพาเราไปสู่หมุดหมายที่ดีได้เราก็จะไปสู่หมุดหมายที่ดีเลยนะคะแต่ถ้าเราอยู่กับเพื่อนที่เขายังสับสนในตนเองและเขาไม่สามารถที่จะไปสู่หมุดหมายที่ดีได้ตัวเราเองก็อาจสับสนด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเพื่อนเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยล่ะค่ะ
2: แหมตื่นเต้นอ่ะมาถึงพี่นัตตี้ขอบคุณมากค่ะพี่แป้ง
1: ค่ะ
2: พี่นัตตี้เป็นไงกว่าจะซ้อมได้สิ่งที่ยากที่สุดของพี่นัตตี้คืออะไรคุณว่าไม่น่าจะใช่เรื่องของการแสดงออกมันจะเป็นเรื่องอะไรคะ
1: ก็จะเล่ายังไงให้คนจดจำเราอะค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ใช่เลยบางทีอย่างเงี้ยเราออกสื่อเนาะเราก็พูดใครพูดก็ได้ใช่ไหมคะใครพูดก็ได้แต่ทำให้คนจดจำทั้งน้ำเสียงไม่ใช่แค่เสียงเฉยๆนะทั้งน้ำเสียงและท่าทางนะหน้าตาเราหรืออะไรก็คนไทยอ่ะเนาะก็หน้าคล้ายๆกันไปหมดนั่นแหละนะคะแต่สิ่งที่จะทำให้คนจดจำได้นั้นคือบุคลิกภาพแล้วพี่ทำให้น้องหรือคุณผู้ชมจดจำได้ยังไงคะพี่นาติใช้อะไร
1: ก็ที่จริงจะต้องทำให้ดีกว่านี้ค่ะแต่ก็วันนี้ก็ยังถือว่ายังทำไม่ถึงเต็ม10ยังไม่ดีเท่าไหร
2: ่
1: แต่ก็พยายามเล่าให้เต็มที่ในแบบของเราอะค่ะให้คนจดจำเราได
2: ้พี่นัตตี้กำลังจะบอกว่าก็เป็นเรานั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
2: คือพยายามเอาตัวของเราเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุด
1: ค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะมาถึงพี่พลอยบ้างพี่พลอยคะถ้าถามว่าเราอยากให้คะแนนตัวเองจาก10เนาะเราจะให้เท่าไหร
1: ่7ค่ะ
2: 7หายไปไหน3หายไปเพราะอะไร
1: ยังเล่าไม่ค่อยดีค่ะ
2: จริงว่าแต่ว่าน้องๆสนุกมากเลยนะคะสิ่งที่พี่พลอยทำได้ดีก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบหัวการจำเนื้อหาแบบที่เยอะเช่นเดียวกับพี่นัตตี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรายังทำไม่ดีมันคือตรงไหน
1: อาจจะเป็นการเรียนแบบตัวละคร
2: ในเรื่องนิทานถ้าจะเล่าให้มันคนจดจำอย่างที่พี่นัตตี้บอกจริงๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของการถ่ายทอดความเป็นตัวละครออกมาให้มากที่สุดด้วยยากยังไงคะ
1: เราทำเรียนแบบตัวละครได้ไม่ค่อยเหมือนนะคะไม่ค่อยได้ทำ
2: น้ำเสียงท่าทางอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้แก้ตัวค่ะมาพี่หลันบ้างขอบคุณค่ะพี่พลอยพี่หลันคะ
3: ครับ
2: ปกติแล้วพี่หลันคุยกับเด็กๆเยอะไหมคะ
3: ก็มีบ้างครับ
2: มีบ้างเด็กในที่นี้ก็คือเป็นเด็กที่ฟังนิทานอย่างเงี้ยนะคะแล้วเวลาที่เราฟังเราหรือว่าเราดูกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราอยากที่จะพูดอะไรกับเขาเนี่ยพี่หลันว่าถ้าใช้นิทานของพี่หลันเนี่ยเข้าไปในการเป็นสื่อช่วยอ่ะให้ตัวเองดูโดดเด่นและน่าจดจำขึ้นเนี่ยพี่รันว่าทำได้ไหม
3: ทำได้ครับ
2: นั่นแปลว่าเมื่อกี้เราทำได้ดีมากแล้ว
3: ใช่ครับคิดว่าปรับตัวเข้าหาเด็กๆได้ครับ
2: คือจริงๆนิทานในมุมมองของพี่รันเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเมื่อกี้ที่เราเล่าเนี่ยพี่รันมองว่าตัวเองเล่าแล้วเป็นยังไงบ้าง
3: คิดว่าทำได้ดีกว่านี้ครับ
2: ปกติเคยเล่ามาก่อนไหม
3: ไม่เคยเลยครับจริงๆไม่เคยเลยครับ
2: พอครูอุ๋มให้มาเล่านิทานปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเตรียมตัวมากที่สุดคือเรื่องอะไรคะ
3: เรื่องการเตรียมพร้อมการฝึกซ้อมแล้วก็การเรียบเรียงเนื้อหาครับ
2: จริงๆเนื้อหาไม่เยอะแต
3: ่
2: พี่รันใช้วิธีเรียบเรียงยังไง
3: ก็ปกติที่เรื่องที่เล่ามันไม่ได้เป็น

0: ย่างเงี้ยครับผมก็ไปเรียบเรียงให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็ชับมากกว่านี้ครับ
1: โอ้อันนี้สำคัญเลยค่ะเวลาที่เราจะแสดงออกต่อใครก็แล้วแต่นะเราจะต้องเอาเนื้อหาจริงๆของมันเนี่ยเอามาต้มยำทำแกงก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบเอาอย่างนั้นแหละแล้วก็โพร่งไปเพราะมันจะทำให้เราไม่ได้รับความสนใจแล้วพี่หลานก็ทำได้ดีมากเลยขอบคุณมากค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: มาถึงพี่วายพี่วายคะเรื่องที่พี่วายเล่าเนาะจริงๆเป็นเรื่องที่สนุกนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่วายเป็นเอาบุคลิกภาพธรรมดาของพี่วายก่อนปกติแล้วเป็นคนแบบนี้มั้ย
2: ไม่ใช่ครับ
1: เป็นนักกีฬาคนนึงที่ไม่ใช่แบบนี้เลยเป็นยังไง
2: ก็จริงๆก็ไม่ได้มาเล่านี่ไม่เคยเล่านิทานมาก่อนด้วยแล้วก็นี่เป็นครั้งที่2แล้วนักจากเทปที่แล้วเป็นครั้งแรก
1: ค่ะ
2: ไม่ได้มาทําเสียงหรือว่าทําท่าทางให้ดูน่าสนุกอะไรมันก็เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นด้วยครับ
1: ค่ะทําไมเราถึงต้องทําท่าทางน้ําเสียง
2: ก็เพราะว่าอยากถ่ายทอดนิทานเนี่ยให้คุณผู้ชมได้รู้สึกว่าแบบมันเป็นอย่างที่เราอยากให้เขารู้สึกจริงๆ
1: จริงๆนิทานมันก็เหมือนกับคลังของจินตนาการเนาะที่แบบเป็นคลังที่ยิ่งใหญ่มากคุณผู้ชมแล้วก็
3: 9คีย์เวิร์ดคุณผู้ชมจบแล้วสำหรับ EP นี้แหม9คีย์เวิร์ดนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้นำไปใช้นะคะและถ้ารวมกับอีก5ตอนที่ผ่านมา54คีย์เวิร์ดแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการนี้ที่จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้แนวทางในการครีเอทคนหรือสร้างสรรค์คนผมใช้คำว่าพัฒนาศักยภาพมนุษย์เมื่อคุณผู้ชมได้แนวทางเหล่านี้เป็น how to เล็กๆจากใจอุ๋มและทีมงานของผมก็คือนักศึกษาจิตอาสาทุกๆคนพวกเขาเองได้โอกาสจากคุณผู้ชมในการมาเป็นครูตู้ไกลกังวลดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะเห็นและทวนดูบ่อยๆก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของ DLTV ได้ด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการ Create คนซีซั่น1มีคนแอบถามมาว่ามีซีซั่น1ก็ต้องมีซีซั่น2ใช่ไหมใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันซีซั่น2ด้วยซึ่งผมก็จะมาเจอกับผู้ชมในทุกๆเทอมทุกๆภาคการศึกษาเจอกันใหม่ใน EP ที่7ติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟ
โดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในรายการคาร์บอนเครดิตทำนาข้าวลดโลกร้อนนะคะในวันนี้นะคะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่6นะคะชื่อตอนว่าความท้าทายและข้อจำกัดของคาร์บอนเครดิตในนาข้าวซึ่งเนื้อหาในตอนนี้เข้มข้นมากหรือพูดง่ายๆว่ายากพอสมควรนะคะดังนั้นเราจึงต้องเชิญวิทยากรมืออาชีพระดับชาติเลยค่ะวันนี้เราโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยนุชใจแก้วท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะนอกจากนี้นะคะท่านยังสำเร็จการศึกษาทั้งในด้านวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและด้านเกษตรศาสตร์ด้วยค่ะปริญญาเอกของท่านอาจารย์นะคะเรียนจบมาด้านนี้โดยตรงจากมหาวิทยาลัยโตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้หรือเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยค่ะนะเพื่อให้การสัมภาษณ์นั้นเข้มข้นนะคะเราก็ได้เรียนเชิญผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการคนสำคัญนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Green Finance หรือในด้านการเงินสีเขียวนะคะท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เช่นเดียวกันค่ะวันนี้น้องๆจะได้พบกับรองศาสตราจารย์ดร.สุภานันทาร่มประเสริฐนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกรีนไฟแนนซ์และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาทุกคนไปร่วมเรียนรู้เรื่องราวดีๆที่ใกล้ตัวแต่สำคัญไกลถึงอนาคตของประเทศเลยนะคะแล้ววันนี้เราจะพาผู้ชมทุกท่านเข้าพบกับอีกหนึ่งความหวังของโลกใบนี้ค่ะนั่นคือคำว่าคาร์บอนเครดิตการทำนาข้าวลดโลกร้อนดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภนันทาร่มประเสริฐคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์วันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยนุชใจแก้วนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เช่นเดียวกันค่ะท่านเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนท้องนาให้กลายเป็นพื้นที่ความหวังใหม่ของโลกใบนี้กันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยนุชใจแก้วค่ะจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ค่ะวันนี้ค่ะก็จะมานำเสนอนะคะเรื่องคาร์บอนเครดิตการทำนายังไงให้ลดโลกร้อนค่ะ
1: ค่ะค่ะก่อนเริ่มรายการอยากจะให้อาจารย์นุชช่วยนิดนึงนะคะกับคำถามที่แบบคิดว่าเด็กๆหรือว่าทุกๆคนน่าจะสนใจกันก็คือเอ๊ะการทำนาข้าวแบบลดโลกร้อนอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเนี่ยเขาสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตได้ยังไงเหรอคะ
2: ถ้าในนาข้าวนะคะเขาเรียกว่าการคาร์บอนเครดิตได้อย่างไรนะคะแน่นอนค่ะการปลูกข้าวก็จะประกอบไปด้วยหลายกิจกรรมนะคะก็เช่นการปลูกใช่ไหมคะการเพาะกล้าพันธุ์แม้กระทั่งการใส่ปุ๋ยหรือการให้น้ำกิจกรรมพวกนี้แหละค่ะก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้โลกของเรามีอุณหภูมิการให้น้ำหรือให้ปุ๋ยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ
1: เดี๋ยวขอสอบถามอาจารย์นิดนึงนะคะว่าแล้วเกษตรกรจะได้รับประโยชน์อะไรจากเศรษฐกิจหรือว่าระบบคาร์บอนเครดิตอย่างนี้บ้างคะ
2: แน่นอนค่ะคือถ้าได้รับอะไรใช่ไหมคะแน่นอนค่ะผลกระทบที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตรไทยเนี่ยการได้รับคือคาร์บอนเครดิตก็คือมีการซื้อขายได้เงินนะคะแล้วก็หนึ่งก็ช่วยพัฒนาแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะค่ะวันนี้เนาะเราก็จะมาบรรยายค่ะเรื่องอันดับแรกนะคะในหัวข้อบรรยายก็จะเป็นผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตรไทยคาร์บอนเครดิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะกระบวนการจัดทำคาร์บอนนะคะในภาคเกษตรกรรมช่องทางการขายคาร์บอนเครดิตค่ะ
1: แล้วในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้พูดถึงนะคะเอ๊ะส่งผลอะไรต่อผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรไทยแล้วก็เอ๊ะควรจะมีมาตรการอะไรไหมที่จะทำเพื่อความยั่งยืนให้กับทางด้านของภาคเกษตรของเราต่อไปอะคะ
2: ค่ะแน่นอนค่ะถ้าการเกษตรของเราในปัจจุบันนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าความเสียหายระหว่างประเภทอะค่ะจากสถิตินะคะจากข้อมูลค่ะของรองศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์นะคะของคณะ ครุศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยในปีพุทธศักราช2011ถึง2045เนี่ยค่ะแน่นอนค่ะเนี่ยค่ะจะมีมูลค่าที่มีความเสียหายประมาณ 0.6 ถึง 2.8 ล้านบาทจากผลกระทบเนี่ยค่ะทำให้ความเสียหายต่อภาคการเกษตรค่ะของไทยเนี่ยประมาณแสนล้านบาทสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งทำให้งบประมาณของแผ่นดินนะคะประมาณ 3.3 แสนล้านบาทค่ะเป็นมูลค่าความเสียหายซึ่งถ้าเราเอาตรงนี้กลับคืนมาให้ประเทศไทยก็จะพบว่าเศรษฐกิจประเทศไทยก็จะเติบโตยิ่งมากขึ้นค่ะและสัดส่วนค่ะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะอย่างที่อาจารย์ได้นำเสนอในสไลด์ค่ะแน่นอนว่าภาคการเกษตรมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 57% นะคะอันนี้คือพบมากว่าเป็นการปลูกข้าวถึง 51% ปล่อย 57% แต่ปลูกข้าวพบว่า 51% จะเพราะว่าเป็นจำนวนมากแล้วสัดส่วนที่เหลือก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยนะคะ 22% การระบบย่อยของสัตว์นะคะในการแน่นอนค่ะในการทำนาข้าวอาจจะมีสัตว์เลี้ยงอะไรควบคู่กันไปนะคะหรือแม้กระทั่งการจัดการมูลสัตว์อันนี้ก็เป็นสัดส่วนของภาคการเกษตรค่ะที่เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่บอกข้างต้น
3: ก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศแบบนี้จะส่งผลและต่อผลผลิตแล้วก็รวมไปถึงของรายได้ของกลุ่มเกษตรกรด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะชีวิตเกษตรไทยไม่ง่ายเลยเมื่ออากาศร้อนมากก็แห้งมากใช่ไหมคะแล้วก็ท่วมหนักอีกใช่ไหมคะที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าเกษตรไทยมากกว่า12ล้านคนค่ะเกือบ1ใน6นะคะของเกษตรกรของคนไทยเสี่ยงต่อโลกร้อนที่สุดอันนี้ของคนใช่ไหมคะของข้าวก็เช่นเดียวค่ะในการเติบโตหรือการปลูกของข้าวก็มีผลกระทบโลกร้อนขึ้นรวมๆเนี้ยเกษตรไทยมากกว่าล้านนะคะบาทที่ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรเนี้ยตกต่ำค่ะอันนี้คือเป็นที่มาค่ะว่าต้องคำนึงถึงนะคะ
3: แล้วอย่างนี้อาจารย์คิดว่าควรจะมีมาตรการอะไรบ้างอะคะเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนตรงนี้ให้กับเกษตรกร
2: ค่ะคือเบื้องต้นค่ะมาตรการเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าที่เราทำนาข้าวทุกวันนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างกิจกรรมของเราประกอบไปด้วยอะไรนะคะอันดับแรกพื้นที่ของเราเป็นนาลุ่มหรือนาดอนข้าวพันธุ์ชนิดอะไรการใช้น้ำเป็นยังไงรอบการปลูกนาปังนาปีเป็นยังไงบ้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผลผลิตเศรษฐกิจหลักเนี่ยก็จะพบค่ะว่าในสติว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ปลูกแต่ข้าว มีปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราแต่แน่นอนค่ะข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆของประเทศมันก็เลยมีความคิดของรัฐบาลหรือของแม้กระทั่งการพัฒนาของประเทศว่าจะต้องทำอย่างไรให้เกิดผลกระทบน้อยที่ในผลผลิตของข้าวนะคะแล้วมันก็เป็นที่มาของความสัมพันธ์ค่ะว่าคาร์บอนเครดิตกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรแน่นอนค่ะการทำนาข้าวประมาณ 10-12% เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกนะคะ
3: ก็ลืมสูง
2: ใช่ค่ะก็คือเป็นก๊าซมีเทนนี่แหละก๊าซมีเทนคืออะไรแน่นอนค่ะก๊าซมีเทนเนาะถ้าเป็นในสัญลักษณ์ในถ้านักเรียนเนาะได้เรียนในตารางธาตุหรือว่าชาวนาไม่รู้เอ๊ะมีก๊าซมีเทนคืออะไรมันก็อาจจะเหมือนคล้ายๆก๊าซไข่เน่าที่กินอะไรเงี้ยมันก็จะอาจมาจากซากของซางข้าวหรือต่างๆเนี่ยค่ะที่อยู่นาข้าวอันนี้เขาเรียกว่าก๊าซมีเทนนะคะในประเทศไทยอะค่ะการปลูกข้าวคิดประมาณ 40% ของการปล่อยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะในสถิติของสำนักข้าวแห่งชาติเนี่ยค่ะก็พบว่าก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซมีเทนที่ทั่วโลกเนี่ยผลผลิตที่ได้หรือทำให้การเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือมาจากข้าวนะคะอันนี้คือเบื้องต้น
3: แสดงว่าถ้าอาจารย์มองแล้วก็กระบวนการในการจัดทำเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเองในเกษตรกรเนี่ยก็ควรจะมีขั้นตอนต่างๆที
2: ่
3: เขาควรจะรู้แล้วก็เราควรจะต้องทราบกันในเบื้องต้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะกระบวนการต่างๆค่ะนอกจากเริ่มเราจะรู้กิจกรรมแล้วใช่ไหมคะเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้การปลูกข้าวคาร์บอนต่ำคืออะไรสำคัญยังไงกับภาคเกษตรกรรมไทยปัจจุบันค่ะมันก็จะมีการปลูกข้าวเปียกสลับแห้งนะคะตามกรมการเกษตรที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีการปลูกข้าวแบบนี้ค่ะการทำนาข้าวแบบเดิมๆเนี่ยค่ะที่เขาใช้คำก็เหมือนเป็นผู้ร้ายทางสังค
3: ม
2: เพราะว่ามันปล่อยคาร์บอนหรือคาร์บอนฟุตพริ้นออกมาในจากกระบวนการนะคะก๊าซเรือนกระจกตัวนี้ค่ะสูงถึง55%ในการปล่อยในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยค่ะมากเป็นอันดับ4เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นซึ่งพบว่าแรงกิ้งนี้ไม่ได้ดีมากใช่ไหมคะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะเมื่อเราพบแล้วว่าเราปล่อย เรารู้ตัวเองว่าเราปล่อยอะค่ะเราก็ต้องมีเป้าหมายของประเทศไทยให้มุ่งไปสู่ความเป็นกลางของคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้ในพิกรรมนะคะที่เขาสัญญาของระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีว่าในประเทศไทยเนี่ยในปี2050อะค่ะกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็เนสซีโร่หรือว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เนี่ยภายในปี2000นะคะ65ในภาคเกษตรกรรมเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่มาว่าความเป็นกลางของคาร์บอนคืออะไรนะคะนักเรียนหรือผู้ชมอะค่ะบางทีอาจจะยังไม่รู้อะค่ะความเป็นกลางของคาร์บอนเนี่ยค่ะมันก็คือประกอบด้วยการปล่อยคาร์บอนปล่อยแล้วเราต้องลดเราลดได้ยังไงลดจากกิจกรรมที่ใช้ถูกไหมคะเช่นการทำนาข้าวเรารู้แล้วว่าเราปลูกข้าวเราใช้น้ำเราใช้ปุ๋ยมันเป็นกิจกรรมใช่ไหมเราลดได้ยังไงปุ๋ยของเราเป็นแบบไหนเป็นอินทรีย์ไหมน้ำของเราใช้พอไหมซึ่งประเทศไทยเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำมีมากพอสมควรเราก็ใช้น้ำตามปกติไม่ได้มีการคำนึงถึงอะค่ะว่าเราจะใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราเอาสองตัวนี้มาว่าเรารู้การปลดปล่อยเรารู้ว่าเราจะลดยังไงเรารู้กิจกรรมเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดความเป็นกลางค่ะแต่ความเป็นกลางอ่ะไม่ได้หมายความว่า50-50นะคะมันขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าอย่างความเป็นกลางของอาจารย์นุชอาจจะ60-40ความเป็นกลางของอาจารย์ลี่อาจจะ70-30แต่แน่นอนค่ะการที่เราจะทำให้ได้ในความเป็นกลางเราต้องรู้ก่อนกิจกรรมที่เราเกิดอันนี้นะคะส่วน net zero นะคะ emission หรือมันเป็นศูนย์ทำยังไงกิจกรรมทุกกิจกรรมเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกไหมคะแต่คำว่า net zero คือเราลดไม่ให้เหลือเวสต์ไม่ให้มีของเสียนะคะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มันเป็นศูนย์เนี่ยมันประกอบไปได้หลายด้านและมีกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มหรือมีองค์ความรู้ในการประกอบได้มากขึ้นค่ะค่ะเนาะอันนี้ค่ะถ้าเป็น net zero emission นะคะก็จะประกาศในประเทศไทยนะคะตั้งแต่พุทธศักราช2050จนถึง2065ที่ประเทศไทยเนี่ยหรือ95ประเทศทั่วโลกค่ะต้องตั้งเป้าให้เป็น net zero ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันโลกเราอะค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนี่ยพบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกส่งผลถึงกันและกันอันนี้นะคะเป็นที่มาว่าเราต้องคำนึงถึงนะ93ประเทศนี้เลยตกลงกันว่าตั้งเป้าเท่าไหร่ล่ะอันนี้ของประเทศเราจนถึงปี65ค่ะดูมันไกลนะคะแต่ปีนึงผ่านไปเร็วแต่เราจะรู้ว่าเราจะช่วยกันยังไงบ้างนะคะเบื้องต้นนะคะพอเรารู้แล้วว่าเราตั้งเป้าตั้งแต่ปี65เนาะแต่มันก็จะมีแผนหรือการวางแผนการทำนาข้าวเหมือนกันเราจะรู้ว่านาปีนาปังให้น้ำตรงไหนเดือนอะไรฝนตกเดือนไหนไม่มีน้ำเราจะหว่านเราจะปลูกเราจะดำนาหรืออะไรยังไงช่วงไหนใช่ไหมคะการวางแผนเนสซีโร่อิมิชันก็เหมือนกันค่ะถ้าเราวางแผนปี65ลองในสไลด์อะค่ะเราจะย้อนกลับมาว่าอ๋อปี50เนี่ยเราเริ่มจะต้องวางแผนใช้พลังงานสะอาดเริ่มคำนึงถึงการเกษตรย้อนกลับไปอ๋อที่เราคิดมาเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2018แล้วนะอันนี้คือที่มาว่าเราไม่ได้เริ่มเมื่อเร็วๆนี้เราเริ่มมานานแล้วค่ะแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจอยากให้ผู้ชมได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เรากำลังจะมาบอกเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อในอนาคตร่วมกันนะคะค่ะค่ะแน่นอนค่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่ากระทรวงเกษตรนะคะเร่งเรื่องการทำนาลดโลกร้อนผ่านไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานนะคะกรมการข้าวด้วยแรงจูงใจค่ะในปัจจุบันนะคะเขาก็มีว่าถ้าคุณทำปลูกข้าวคาร์บอนต่ำก็การขายคาร์บอนเครดิตนะคะได้ไร่ละ400บาทต่อ1ตันคาร์บอนเทียบเท่าหน่วยของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะเป็นตันคาร์บอนเทียบเท่าเป็นหน่วยตัวนี้นะคะราคามันจะไม่สูงใช่ไหมคะเพราะว่ากำแพงภาษีของคาร์บอนบังคับในระบบสากลว่าข้าวได้ตันต่อคาร์บอน400บาทนะพืชไร่ยางพาราอ้อยได้เท่าไหร่ก็จะแตกต่างกันไปซึ่งบ้านเราแน่นอนค่ะถ้าน้ำดีทำนาปีนาปังเป็น2ปีรอบก็ได้800บาทต่อปีดูไม่ได้มีราคาเยอะใช่ไหมคะแต่ผลที่ได้มาค่ะว่าการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นนำร่อง5ปีเนี้ยการทำนาเปียกสลับแห้งเนี่ยค่ะของไรซ่านะคะหรือไรซ่านามาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีงบประมาณมีองค์ความรู้อะค่ะให้เราเนี่ยช่วยพัฒนาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นนำไปคิดแนวทฤษฎีนะคะว่าควรจะทำยังไงบ้างเช่นก็ง่ายๆค่ะถ้าเป็นนาเปียกสลับแห้งนะคะก็จะเป็นเหมือนทฤษฎีแกล้งข้าวเหมือนแกล้งดินของท่านในหลวงรัชกาลเนี้ยค่ะก็จะเป็นทฤษฎีเปียก5แห้ง15เนี้ยค่ะก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยเราให้ความของดินหรือข้าวอยากน้ำก่อน ให้แค่5ไปพอนะแล้วปล่อยให้15อันนี้ค่ะในช่วงฤดูเนี้ยค่ะระยะเริ่มต้นเนี้ยค่ะแล้วก็ให้น้ำไปก่อนให้ก่อนใช่ไหมคะให้แบบอุดมสมบูรณ์นิดนึงเนี้ยค่ะพอได้มาเสร็จอะค่ะเราก็จะรู้ว่าเอ้ยระยะของการให้น้ำก็จะแตกต่างกันไปอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีที่ชาวนาหรือว่านักเรียนอะสามารถไปบอกที่บ้านหรือชุมชนนะคะว่าเฮ้ยที่บ้านลองทำแบบนี้ไหมลองดูก่อนเพราะว่าจากสถิติแล้วอะทำให้ผลผลิตอะค่ะได้มาไม่แตกต่างจากปลูกข้าวปกติเลยแล้วก็แถมได้คาร์บอนกลับคืนมาด้วย
3: แสดงว่าในกรณีแบบนี้อาจารย์เคยลงไปในพื้นที่บางพื้นที
2: ่
3: แล้วอาจารย์เคยรู้แล้วว่าจากการวิธีการทำนาแบบเปียกสลับแห้งหรือว่าทฤษฎีที่เรียกว่าเปียก5แห้ง15เนี่ยค่ะมันได้ผลกลับมาจริงๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคือเบื้องต้นค่ะทางอาจารย์ก็ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆเนี่ยค่ะก็ได้มีไม่ว่าจะเป็นที่โครงการแหลมพักเบี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นพื้นที่ของเพชรบุรีหรือจังหวัดต่างๆนะคะได้ทดลองปลูกก็เก็บข้อมูลสถิติพบว่าเฮ้ยการทำทฤษฎีแบบนี้การใช้น้ำที่ประหยัด มีระยะเวลาที่จำกัดแต่ทำให้ผลผลิตของข้าวเนี่ยได้ไม่แตกต่างจากเดิ มรสชาติก็เหมือนเดิมค่ะแล้วสำคัญกว่านั้นคือพอเรามารู้เรื่องคาร์บอนเพราะว่าเรารู้การใช้น้ำรู้การใช้ปุ๋ยทำให้ต่อรอบของเกษตรกรที่ใช้อ่ะค่ะลดค่าปุ๋ยไปด้วยซ้ำบางนาเนี้ยถ้าเรารอน้ำจากกรมชลประทานไม่ได้รอฝนอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าการปิดเปิดของกรมชลประทานเนี้ยก็แตกต่างไปก็ไม่ได้เพิ่มภาระให้กรมชลประทานอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดี
3: แสดงว่าวิธีการแบบเนี้ยค่ะนอกจากจะได้ผลลัพธ์ทางด้านผลผลิตแล้วในส่วนตัวของเกษตรกรเองก็สามารถคุมต้นทุนได้ด้วย
2: ใช่ไห
3: มคะเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลแล้วขณะเดียวกันก็จะส่งผลทำให้พื้นดินข้างๆเนี้ยก็จะได้รับอันนี้ส่งตรงนี้ไปด้วย
2: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะเมื่อเราเกษตรเรารู้แล้วว่าปลูกเป็นกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาคิดว่าเอ้ยเราลดกิจกรรมต่างๆลดการให้น้ำลดการให้ปุ๋ยแล้วเราจะเอาตรงนั้นมาคิดคาร์บอนเครดิตยังไงค่ะเน
3: า
2: ะ
3: ถ้าอย่างนี้ถามอาจารย์นิดนึงได้ไหมคะถ้าอย่างถ้าสมมติว่าอาสมมติว่าตัวเองเป็นเกษตรกร
2: ค่ะ
3: เอแล้วเราจะต้องมีการจัดการหรือทำการจดบันทึกข้อมูลแบบไหนหรอถึงจะได้รู้ว่าเอ้ยเนี่ยผ่านการรับรองแล้วนะแล้วมันน่าจะไปต่อได้กับในเรื่องของคาร์บอนเครดิต
2: โอเคค่ะก่อนอื่นนะคะต้องถามตัวเองก่อนเนาะผู้ชมว่ารู้จักคำว่าคาร์บอนเครดิตแบบไหนเนาะคาร์บอนเครดิตทำให้เรารวยขึ้นไหมหรือว่าทำไม่ได้ยากหรือไม่รู้จักเลยแต่อาจารย์ว่าส่วนใหญ่ในปัจจุบันอ่ะ 50% อาจจะยังไม่รู้จักเลยแต่บางคนก็คือถ้าไม่รู้จักรู้จักแล้วทำได้หรือไม่แล้วทำได้เนี่ยมันยากแค่ไหนอันดับแรกค่ะแน่นอนค่ะคาร์บอนเครดิตเราไม่ได้ชาวนาไม่ได้ทำจนรวยแต่อยากให้มีความรู้หรืออยากรู้อยากให้ข้อมูลว่าทำได้ไม่ยากนะคะอันดับแรกค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะรู้กิจกรร
3: ม
2: รู้ว่าเดือนไหนเราจะต้องเริ่มปลูกเดือนไหนเราจะต้องเริ่มสั่งปุ๋ยเดือนไหนเราจะต้องมีรอบของการปลูกเนี่ยยังไงบ้างถ้าเราจดกิจกรรมนั้นเพราะว่าเวลาแผนนี่ไงค่ะในการมองวางแผนเนี้ยค่ะเราจะรู้ว่า12เดือนในการปลูกข้าวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ปลูกทั้ง12เดือนถูกไหมคะและน้ำเราก็ไม่ได้มา

0: 12เดือนแล้วเราก็ไม่ได้มีเงินซื้อปุ๋ยทั้ง12เดือนใช่ไหมคะอันนี้ค่ะก็เลยที่มาว่าเอ๊ะเขตคาร์บอนเครดิตค่ะก็เป็นเครื่องมือช่วยแรงจูงใจนะคะทางด้านการเงินคือต้องการคนที่ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้มีต้นทุนนะคะที่มันสูงเนี่ยลดลงค่ะค่ะคาร์บอนเครดิตค่ะเป็นสิทธิของหน่วยงานหรือของชาวนาหรือชุมชนค่ะเพราะว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะแลกเปลี่ยนขายให้กับผู้อื่นยังไงบ้างนะคะคาร์บอนเครดิตอะถูกวัดเป็นหน่วยค่ะ
1: แล้วหน่วยอย่างนี้เขาวัดยังไงอะคะเพราะว่าโดยปกติเราก็จะมัดเป็นกิโลเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันคือแบบเลยบรรยากาศ
0: ใช่ไหม
1: ว่าไงคะ
0: ค่ะแน่นอนค่ะในหน่วยของปริมาณคาร์บอนนะคะก็จะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะที่ลดได
1: ้
0: ส่วนคาร์บอนเครดิตอะค่ะก็จะเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงและหรือกักเก็บได้นะคะหน่วยมันก็จะเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะอันนี้คือบอกโดยปริมาณแล้วต้องได้การรับรองมาตรฐานค่ะแล้วก็นำไปสู่การซื้อขายระหว่างความต้องการของผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะให้มากกว่าส่วนต่างๆมันก็จะได้การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยลดลงนะคะอันนี้คือเบื้องต้นของหน่วยค่ะถ้าพูดง่ายๆค่ะตัวคาร์บอนนะคะถ้าสมมติว่าเราปล่อยคาร์บอนเครดิตปีละ 2,000 ตันแต่เราลดปีละ 1,000 หมายความว่าเรายังปล่อยอยู่ 1,000 ถูกไหมคะไอ้ 1,000 เนี้ยเราจะมาจากไหนก็จะมาจากคนที่ลดคาร์บอนจนเป็นบวกเราก็ต้องไปซื้อขายตัวนั้นออกมาอันนี้คือที่มาค่ะคาร์บอนเครดิตอะค่ะก็จะมีประเภทโครงการเช่นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็การดูดกลับอันนี้นะหมายความว่ายังไงนะคะการลดการปล่อยก็คือดูธุรกิจหรือกิจกรรมที่มันปล่อยหรือโครงการที่เราจะทำเนี่ยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วคาร์บอนเนี่ยก็จะออกมาในการประมาณกักเก็บใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเป็นดูดกลับหมายความว่าเช่นสมมติว่าเราปล่อยแต่เรามีการปลูกต้นไม
1: ้
0: เราทำนาข้าวแต่คันนาเราหรือบริเวณว่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราปลูกพืชยืนต้นมันก็จะได้ทั้งการลดการปล่อยในกิจกรรมปลูกนาข้าวสลับแห้งใช่ไหมคะเปียกสลับแห้งแล้วก็จะเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อจะดูดกลับคาร์บอนเข้ามา
1: เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมการวางแผนที่อาจารย์นุชว่าเนี่ยเราต้องทำก่อนเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือเรามีการระดมปลูกต้นไม้กันเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: นั่นก็แสดงว่าเป็นแผนที่จะเอามารองรับในเรื่องของการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกตรงนี้นี่เองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะปัจจุบันนะคะก็ยังมีคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเราปลูกต้นไม้เราขายคาร์บอนได้เลยไหมมันก็จะมีนะคะในตามมาตรฐานของเขาว่าระยะการโตเท่าไหร่ถึงจะขายได
1: ้
0: การทำนาก็เหมือนกันค่ะเราจะต้องมีการคิดว่าเฮ้ยคาร์บอนเครดิตหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเนาะคาร์บอนเครดิตมันก็จะเป็นนะคะกิจกรรมในการลดและการปล่อยแต่คาร์บอนฟุตพริ้นท์คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมานึกออกไหมคะที่ปล่อยออกมาอันนั้นคือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ยังสับสนกันอยู่ใช่ไหมคะผู้ชมแน่นอนค่ะคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาคืออะไรผลิตภัณฑ์เช่นวันนึงอะค่ะเราจะต้องทานข้าวเราต้องไปลงสีหรือเราจะต้องมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากข้าวเป็นอย่างอื่นเป็นโจ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้มูลค่าตัวนี้ก็จะมีองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอันนึงก็เป็นองค์กรเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานราชการหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นองค์กรในการปล่อยก๊าซคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะแล้วก็บุคคลเราเหมือนกันค่ะเราตื่นมาเราหายใจคาร์บอนใช่ไหมคะออกไปเราเอาออกซิเจนเข้ามาเราตื่นมาเราก็ปล่อยคาร์บอนแล้วนะคะอันนี้กิจกรรมแล้วก็เป็นการบริการไม่ว่าเราจะไปซื้อของช้อปปิ้งดูหนังหรือทำมาเรื่องต่างๆเนี่ยค่ะไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาไม่เหมือนกัน
1: แสดงว่าเวลาเราวัดปริมาณก็คือวัดจากกลุ่มเหล่านี้
0: ใช่ไ
1: หมตั้งแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มผู้ผลิตเราก็จะมองไปที่การผลิตกระบวนการการผลิตของผลิตภัณฑ์ถ้ากลุ่มองค์กรเวลาเขาทำหรือจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาแม้กระทั่งบุคคลเราเองที่นั่งกันอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่
1: เวลาหายใจก็คือคาร์บอนเนี่ยเอง
0: ใช่
1: ไหมคะอ๋อรวมไปถึงการบริการด้วย
0: ใช่เนี่ยพอเรารู้แล้วค่ะว่าคาร์บอนเครดิตเราจะซื้อขายใช่ไหมคะคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือปริมาณก๊าซที่เรือนกระจกที่มันปล่อยออกมาพอเราทราบแล้วประโยชน์ของการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็คือเราทราบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาเราถึงจะหากิจกรรมที่มันลดในการปล่อยหรือดูดกลับเข้ามาเราสามารถจำแนกสามารถหาแหล่งการปล่อยนะคะแล้วก็บริหารจัดการอันนี้คือประโยชน์ว่าทำไมเราต้องทราบว่าคาร์บอนเครดิตแตกต่างจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ยังไงเนาะค่ะแน่นอนค่ะเราทราบเบื้องต้นแล้วว่าคาร์บอนเครดิตแตกต่างจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ยังไงมันก็เลยมีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ

วะด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะหรือว่า UNF นะคะที่เป็น C นะคะภาคี197ประเทศเนี่ยค่ะก็มีกับประเทศไทยก็หนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีว่าตอนนี้มีกรมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมประเทศไทยที่ดูแลหรืออบก.ค่ะที่ดูแลของเรื่องนี้หรือ TGO นะคะก็จะมีว่าไอ้คาร์บอนเครดิต

0: ล่อยก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมคะมันก็จะมีองค์กรเขาเรียก CFO เนาะแล้วก็หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ก็เรียกว่า CFP อันนี้ก็จะลงลึกแล้วอาจารย์แค่ให้ความรู้ว่าอยากให้เราเรียนต่อยังไงบ้างเนาะอ่ะอันนี้เบื้องต้นค่ะในเกาะอนุสัญญาสหประชาชาติด้วยการเปลี่ยนแปลงเนี้ยเขาก็บอกว่าประเภทกลไกการหรือกลไกของคาร์บอนเนี่ยหรือราคาของคาร์บอนเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างตอนแรกค่ะคาร์บอนเคบีดีในปัจจุบันเป็นภาคสมัครใจทำไมเราถึงพูดวันนี้เพราะเราเป็นภาคสมัครใจอยากให้ผู้ชมชาวนานักเรียนเข้าใจว่าภาคสมัครใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแต่เป็นภาคบังคับปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องของคาร์บอนเทรดหรือแท็กแหละภาษีเราจะรู้ว่าทุกวันนี้เราใช้น้ำมันทุกคนอาจจะไม่ได้ดูในบินใช่ไหมคะเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะหรือว่าซื้อของต่างๆไม่ใช่แวตที่เกิดขึ้นแต่เป็นภาษีคาร์บอนต่างๆที่เก็บพวกเราไปเรียบร้อยแล้ว
1: แสดงว่าเริ่มใกล้ตัวเรามาเรื่อยๆแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าใกล้มากๆเลยก็คือเงินในกระเป๋าเรานี่เองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นประเภทกลไกของราคาคาร์บอนนะคะทำให้ว่าเอ้ยเราภาคบังคับเราจ่ายไปแล้วแล้วภาคสมัครใจเนี่ยคาร์บอนเครดิตเนี่ยทำยังไงจะมีราคาหรือรายได้ตัวเนี้ยขึ้นมาถึงจะไม่มากแต่ก็มีราคาขึ้นมาค่ะอันนี้คือเบื้องต้นค่ะอาจารย์ก็อาจจะพูดถึงคาร์บอนเครดิตนิดนึงโครงการทีเวอร์ค่ะของอบก.เนี่ยมันคิดนะคะหรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดและกักเก็บคาร์บอนฟุตพริ้นท์เรารู้ปริมาณแต่เราไม่ได้รู้การลดและกักเก็บถูกไหมคะโครงการทีเวอร์ก็แน่นอนค่ะหน่วยเหมือนกันนะคะตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะก็จะมีมาตรการต่างๆนะคะกลไกที่บอกเบื้องต้นนะคะเราก็จะรู้ว่าคนที่จะทำที่กระบวนการของชาวนาหรือคนอยากทำข้าวคาร์บอนต่ำเนี่ยทำได้ยังไงเราต้องรู้ก่อนว่าที่โครงการที่เราจำทีเวอร์เนี่ยเป็นสแตนดาร์ดทีเวอร์หรือเป็นพรีเมียมทีเวอร์พรีเมียมก็ดูแบบใหญ่โตหน่อยดูนี่หน่อยใช่ไหมคะ
1: แบบขึ้นมานิด
0: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะของสแตนดาร์ดทีเวอร์พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557แล้วก็จนปัจจุบันนะคะพัฒนาขึ้นถ้าเป็นพรีเมียมทีเวอร์พัฒนาขึ้นในปีพุทธศักราช2565นะคะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ถามว่าประเภทของโครงการทีเวอร์ค่ะคืออะไรแน่นอนค่ะมันมี13ประเภทโครงการแต่ด้านการเกษตรนะคะจะอยู่ประเภทที่13นะคะการลดการดูดนะคะหรือว่าการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของเราเนี่ยป่าไม้และภาคการเกษตรเนี่ยยังไงบ้างอันนี้ก็คือถ้าเราเข้าใจโครงการแล้วเนาะว่ามีการทำคาร์บอนเครดิตการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างเงี้ยค่ะทีเวอร์คืออะไรทีเวอร์ก็จะมี2ประเภทก็คือพรีเมียมกับสแตนดาร์ดใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นนาข้าวของเราอยู่ในประเภทที่13นะคะอันนี้คือเบื้องต้นเนาะแน่นอนค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าก๊าซเรือนกระจกที่รับรองในโครงการทีเวอร์เทียบเท่านะคะในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2564เนี่ยค่ะเขาพบว่าในนาข้าวส่วนใหญ่จะปล่อยก๊าซมีเทน1คาร์บอนค่ะนะคะจะมีพบมีเทนอยู่28ตัวอันนี้คือลักษณะหรือ28เท่าอันนี้คือเทียบค่ะ1คาร์บอน11ใช่ไหมคะส่วนมีเทนในการปล่อยเนี่ยค่ะในการปล่อย1ตัวของมีเทนเท่ากับ28ตันคาร์บอนอันนี้ค่ะถ้าในชั้นบรรยากาศเราถ้าไม่ได้ทำนาข้าวหรือขบวนการผลิตหรือโรงงานต่างๆก็จะเทียบสารต่าง
1: ๆก็แสดงว่าตรงนี้จะต้องมีตารางที่มีความง่ายขึ้นต่อความเข้าใจ ในการเทียบเราไม่จะต้องมานั่งปวดหัวว่าเอ๊ะ1ต่อเท่าไหร่กันนะอะไรเงี้ยใช่ค่ะ
0: คือตันต่อคาร์บอนเนี่ย1ต่อ1แต่ถ้าเป็นมีเทน1ต่อ28แต่ถ้ามันเป็นก๊าซไนตรัสออกไซด์ชนิดอื่นๆเนี่ยค่ะก็จะเทียบเท่าเราจะไม่เทียบ1ต่อ1เสมอไปอันนี้คือลักษณะการเทียบเท่านะคะมันก็จะมีค่ะว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยใช้ทำอะไรเรารู้แหละว่าเอ้ยเรารู้การลดการเก็บใช้ทำอะไรหลักการคือการชดเชยคาร์บอนเราลดเรามีการปล่อยใช่ไหมคะมีการปล่อยหายใจปล่อยกิจกรรมทุกอย่างปล่อยใช่ไหมคะถ้าเราจะชดเชยเนี่ยคาร์บอนเครดิตตัวเนี้ยมาชดเชยก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกเมื่อกี้สมมติว่าปีนึงหรือเดือนนึงเราใช้คาร์บอนไป 2,000 ตันคาร์บอนนะคะเรารู้ว่าเราลดเราปลดปล่อย 2,000 ใช่ไหมคะเราหากิจกรรมลด 1,000 เราเหลือ 1,000 เราจะเอา 1,000 เนี้ยมาจากไหนเราก็ต้องไปชดเชยเช่นบางกิจกรรมบางโรงงานหรือบางหน่วยงานก็ต้องไปซื้อคาร์บอนเครดิตของคนอื่นมาถ้าชาวนามีคาร์บอนเครดิตในตัวเองนึกออกไหมคะคุณก็สามารถฉันทำนานะฉันมีกิจกรรมพบแล้วว่าในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราเนี่ยเป็นศูนย์เลยแต่คาร์บอนเครดิตเราเหลือเช่นเราเหลือ500อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้อาจารย์ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน 1,000 ใช่ไหมคะเราเอา500นั้นน่ะจากชาวนาคนนั้นมาขายให้เราได้เลย
1: อ๋ออย่างนั้นขออันนี้ถามเลยค่ะอาจารย์ถ้าว่าเป็นเกษตรกรหรือว่าเจ้าของโครงการเองนั่นก็แสดงว่าเขา

0: สามารถเสนอในเรื่องของการขายคาร์บอนเครดิตได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าเดี๋ยวอยากถามต่อไปเลยอะค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยเขาจะไปขายผ่านช่องทางไหนกันบ้าง
1: ค่ะ
0: หรือว่าจะต้องเลือกช่องทางอะไรกันดีนะเพื่อเอามาขายอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเบื้องต้นค่ะในการขายปัจจุบันมีหลายแพลตฟอร์มนะคะมีทั้งตลาดตรงตลาดรองอันนี้นะคะแต่ว่าเราต้องรู้ขบวนการจัดทำก่อนในการคาร์บอนเครดิตในภาคเกษตรนะคะในกลุ่มทีเวอร์ค่ะการลดและการดูดซับหรือการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกนะคะจากภาคป่าไม้และการเกษตรเนี้ยนะคะในเนี่ยค่ะกิจกรรมที่เข้าข่าย
0: ค
1: ่ะเข้าข่ายคืออะไรอันโครงการที่ช่วยลดหรือกักเก็บอันนั้นแน่เราต้องเข้าใจก่อนเนาะสามารถวัดและเปรียบเทียบได้หมายความว่าอยู่ดีเราปลูกข้าวเปียกสลับแห้งใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ผมได้คาร์บอนเครดิตเท่านี้อาจารย์ผมอยากขายแต่กลายเป็นว่าม
0: ันขายไม่ได้
1: เพราะว่าการปล่อยของเราเนี่ยมันมีมากกว่าแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนตั้งใจเข้าใจวันนี้แล้วค่ะเราจะรู้ว่าเราเปรียบเทียบกับอะไรเช่นปีฐานเช่นเราปลูกปัจจุบันเนี้ยค่ะเราทำนาข้าวเปียกสลับแห้งหรือทำกิจกรรมต่างๆที่รู้นะคะเรารู้ว่าเราปล่อยเท่านี้บาลานซ์หรือว่าสมดุลของเราเป็นศูนย์แล้วและปีหน้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราปลูกแบบนี้ในรอบนาปังหรือนาปีปีหน้าเราเพิ่มใช่ไหมคะคาร์บอนเครดิตเราเพิ่มเนี่ยค่ะเราก็จะรู้ว่าระเบียบในการจัดทำหรืออบก.หรือ TGO เนี่ยค่ะก็จะไม่ซับซ้อนกันก็จะรู้นะคะแล้วก็จะคำนวณได้นะคะค่ะแล้วก็ปัจจัยค่ะของการระเบียบนะคะในการคำนวณเนี่ยก็จะทราบข้อมูลกิจกรร
0: ม
1: จะมีสามสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกศักยภาพที่ทำให้เกิดโลกร้อนแล้วก็การเก็บข้อมูลในภาคสนามนะคะไม่ใช่แบบว่าเราจะทำแล้วมันต้องมีเครื่องมือในการคำนวณ
0: ว่าจะถามอยู่เหมือนกันเพราะถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็งงๆเนาะก็ฉันทำงานได้ยังไงแล้วนี่ฉันนาข้าวฉันก็ขาเขียวสวยงามเลยแสดงว่ามันสามารถเอาไปเทรดได้แต่พออาจารย์พูดว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะขายได้เราต้องทำการคำนวณแล้วถ้าอย่างเป็นเราเกษตรกรธรรมดาเนี้ยเราจะทราบได้ยังไงหรือมีคู่มือไหมคะอาจารย์ที่ใช้ในการคำนวณ
1: แน่นอนค่ะก็ตอนนี้ก็ถ้าเป็นเครื่องมือในการคำนวณนะคะก็จะมีของสาขาภาคป่าไม้และการเกษตรขององค์การก้าวเรื่องกระจกแล้วนะคะหรืออบก.ออกมานะคะตามมาตรการระเบียบก็จะมีเม็ดต่างของไหนของเป็นของพรีเมียมอันไหนเป็นของสแตนดาร์ดที่แตกต่างกันสามารถเรียนรู้ได้ค่ะเพราะว่ารูปแบบการขายที่บอกค่ะเพราะเราคำนวณเป็นแล้วเสร็จปุ๊บค่ะภาคการตลาดหรือ primary เนี่ยหรือตลาดแรกเนี่ยโครงการที่ลดมีอะไรบ้างขายคาร์บอนให้ใครกู้จะมีคนกลางหรือเราแจ้งทางอบก.ก็ได้ค่ะว่าโอเคตลาดรองของเราเนี่ยจะซื้อโดยตรงไหมเช่นชาวนาจะขายให้กู้ซื้อโดยตรงไหมหรือว่าผ่านคนกลางหรือผ่านหน่วยงานของรัฐก็จะมีหลายช่องทาง
0: แสดงว่าชาวนาเองที่เราใช้เป็นเคสตอนนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะสามารถเป็นผู้เลือกได้ด้วยเดียวกันว่าเขาจะเป็นผู้ขายโดยตรงหรือเขาจะเป็นผู้ขายแบบขายหรือฝากขายอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะช่องทางการขายคาร์บอนเครดิตค่ะก็จะเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มนะคะขององค์การก๊าซเรือนกระจกนะคะแล้วก็มีแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นโอ้แซนด์บ็อกซ์ต่างๆมีประมาณ80บริษัทที่ร่วมทุนเนี้ยค่ะอันนี้เยอะแยะมากค่ะอาจารย์อาจจะต้องแบบว่าดูขั้นตอนการซื้อขายก่อนก็จะมีแพลตฟอร์มนะคะของวันของโอเวอร์นะคะของคอนเซิร์นในการขายหรือจะเป็นเอ็กซ์เชนจ์ในการไม่ผ่านในตรงแล้วกันไม่มีการแลกเปลี่ยนเนี้ยค่ะตามแพลตฟอร์มได้เยอะมากค่ะไม่ต้องกังวลค่ะว่าทำไปแล้วจะขายไม่ได้ถ้าเรารู้กิจกรรมรู้การคำนวณที่ถูกต้องนะคะตลาดรองรับแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะพอเราขายได้ใช่ไหมคะเราต้องคำนึงก่อนว่าเรานำคาร์บอนเครดิตไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
0: ถ้าอย่างนี้ถามอาจารย์ได้ไหมคะว่าแต่ละช่องที่เกิดขึ้นที่อาจารย์บอกเนี่ยเขามีข้อดีหรือว่าข้อจำกัดอะไรบ้างเพื่ออย่างน้อยจะได้เป็นข้อมูลให้เราหรือว่าผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาช่วยกันพิจารณาอีกครั้งนึงว่าถ้าฉันมีหรือเปล่านะที่บ้านฉันแต่ฉันมีฉันขายได้ไหมช่องทางไหนดีข้อดีหรือข้อจำกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ
1: ้าค่ะแน่นอนค่ะข้อจำกัดคือเราจะไม่คิดซ้ำซ้อนกันเขาว่าซ้ำซ้อนคือกิจกรรมไหนมันเป็นการปล่
0: อ
1: ยเราก็เป็นปล่อยกิจกรรมไหนเป็นการลดเนาะเช่นอายุตัวอย่างนะคะเช่นสมมติว่าการปล่อยเหมือนเดิมเราทำนาข้าวเราปล่อยก็คือเราให้น้ำเราให้ปุ๋ยใช่ไหมคะส่วนกิจกรรมการลดเราลดการใช้น้ำลดยังไงเราต้องมีแผนต้องมีค่าน้ำที่แจ้งหรือเราได้น้ำมาฟรีๆไม่ซื้อแต่เราต้องมีปริมาณหรือว่าเราใช้ปั๊มน้ำปั๊มสูบไฟเราก็ต้องรู้ว่าเราใช้พลังงานอะไร เช่นปัจจุบันเราใช้เท่านี้เรามาทำการตามองค์ความรู้เปลี่ยนสลับแพ่งใช้ระยะเวลาน้อยลงอะกับปีนึงเราใช้ปุ๋ยเท่านี้กลับมาใช้น้อยลงเราก็ต้องจดบันทึกตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะคำนวณว่าเอ้ยเราลดคาร์บอน
0: แสดงว่าการจดบันทึกเนี่ยสำคัญมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วการจดบันทึกที่ดีก็จะต้องมีการแยกฝั่งด้วย
1: ใช่
0: เพื่อเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เรานำเข้ามาเนี่ยมันสามารถเอามาตั้งต้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะต้นทุนหรือเปล่าแล้วเอามาหักลบแล้วเราจะเหลือหรือเปล่าอย
1: ่
0: างเงี้ยค่ะเราค่อยๆทำสเต็ปถัดไป
1: ใช่ใช่ค่ะก็จะมีแพลตฟอร์มค่ะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของอบก.หรือองค์การบริหารเรือนกระจกได้เลยนะคะคืออะไรหมายความว่าเขาก็มีแบบฟอร์มว่าในปีฐานที่เราทำเนี่ยกิจกรรมอะไรบ้างที่ทำแล้วปริมาณเท่าไหร่หน่วยเป็นอะไรเช่นน้ำมันใช้กระแสไฟฟ้าจากใครอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าน้ำมันใช้ดีเซลหรือใช้ตัวไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีค่าของมันแล้วก็เพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างเครดิตในการซื้อขายใช่ไหมคะพอใช้ประโยชน์เสร็จมันก็จะมีว่าการใช้ที่เราประโยชน์ที่เราไปใช้เนี่ยจะชดเชยยังไงบ้าง
0: ค่ะ
1: พอชดเชยเสร็จเราก็จะบรรจุหรือบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะพอได้เสร็จเราก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นชุมชนองค์กรหรือว่าแบบเป็นเกษตรอินทรีย์นะแต่ลดคาร์บอนต่ำด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้คือเป้าหมายหลักๆนะคะค่ะ
0: โอ้อาจารย์มีตัวอย่างด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: เรื่องของการปลูกข้าวกับโลกร้อนอาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าแต่ละขั้นตอนกว่าจะมาเป็นคำว่าการปลูกข้าวลดโลกร้อนได้ตามภาพเนี่ยม
1: ัน
0: เป็นมายังไงกันบ้างคะ
1: ได้ค่ะก็ค่ะแน่นอนค่ะตัวอย่างการปลูกข้าวลดโลกร้อนนะคะก็จะมีถ้าเป็นที่เทคโนโลยี4ประเภทเข้าไปช่วยอันดับแรกก็คือปรับพื้นถ้าเป็นแบบไอ้นี้หน่อยทางเขาบอกว่าจะต้องใช้เลเซอร์แต่ถ้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไม่เป็นไรค่ะทำให้ระดับให้มันเท่ากันนะก็เพราะว่าในการวัดหรือในการตรวจสอบเนี่ยถ้าระดับเท่ากันหรือการไหลของน้ำที่มีสโลปที่ไม่ได้แตกต่างมากหรือความลาดเทมันก็จะทำให้น้ำเข้าถึงของข้าว
0: อ
1: ันนี้คือเทคโนโลยีเนาะเอาจะมาใช้นะคะอันที่สองก็จะเป็นการจัดการน้ำที่อาจารย์บอกแล้วว่าเปียกแห้งจะไม่จำเป็นว่าจะต้องเปียก5แห้ง15มันหนึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของดินประเภทพันธุ์ของข้าวนะคะภูมิอากาศแต่ละภาคของประเทศไทยเนี้ยค่ะเราต้องดูความจำเป็นและความเหมาะสมในพื้นที่ด้วยนะคะเสร็จนะคะพอได้เสร็จก็เป็นการใส่ปุ๋ยใช้ยังไงให้คุ้มค่าคุณรู้ไหมว่าดินของคุณเนี่ยใส่ปุ๋ยทุกปีเหลือในดินเท่าไหร่และควรจะเพิ่มเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าใส่สุด15 15ใส่15เหมือนเดิมสมมุติเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีดินอยู่แล้ว10เราอาจจะเพิ่มแค่5อาจจะต้องรู้จักเขาด้วยว่าเขาต้องการแค่ไหนพอได้เสร็จอะค่ะเราก็ถึงการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวเนี่ยเป็นตัวหลักเลยค่ะว่าเราจะจัดการยังไงมันมีซังข้าวมันมีถ้าเราเก็บไม่หมดถูกไหมคะมันก็จะเป็นทำให้เน่าเกิดก๊าซมีเทนตัวนี้แหละค่ะถ้าเรากำจัดได้เนาะหรือว่ามีกิจกรรมที่เอาไปทำให้เกิดประโยชน์ได้ก็จะเป็นลดการปล่อยอันนี้ก็คือเทคโนโลยีหลักๆในสี่หลักปรับพื้นให้เข้าเนาะรู้จักที่ดินให้ดีใช้น้ำให้เป็นใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องแล้วก็จัดการนะคะของซังข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวให้ได้ประโยชน์นะคะพอได้เสร็จอะค่ะวิธีการปลูกที่อาจารย์เคยพูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะการปลูกข้าวการใช้น้ำอย่างประหยัดถ้าเราวัดแล้วเราเอาอะไรเป็นตัววัดเพราะว่าคุณจะขายคาร์บอนให้เราคุณบอกว่าคาร์บอนเนี่ยมันลดมันก็ต้องมีว่าเราใช้น้ำเท่านี้ใช้ระดับอะไรแยกยังไงเทคนิคยังไงก็คือเวลาเราจะขายให้ใครเขาจะต้องดูขบวนการที่เราทำด้วยอันนี้คือลักษณะต่างๆนะคะเนาะค่ะก็จะมีอีกตัวอย่างค่ะก็จะเป็นกิจกรรมการจัดการพื้นที่ปลูกข้าวที่ดีปลูกข้าวที่ดีเป็นยังไง
0: อ๋อเพราะว่าเมื่อกี้สักครู่อาจารย์บอกแล้วว่าเราก็จะต้องเริ่มจากพื้นที่ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นดีตัวหน่อมามันก็จะดีแล้วเราก็จะได้มีส่วนต่างที่ขายได้ค่อนข้างดีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะอันนี้อาจารย์เริ่มตัวอย่างที่ง่ายขึ้นนะคะเขาว่ากิจกรรมในการจัดการพื้นที่ปลูกข้าวที่ดีค่ะไม่ใช่แค่รู้จักน้ำไม่ได้แค่รู้จักใช้ปุ๋ยหรือพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยค่ะเราต้องรู้กิจกรรมก่อนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกในการปลูกข้าวดีๆแน่นอนค่ะปรับปรุงการจัดการน้ำปรับปรุงเราต้องรู้ก่อนว่าน้ำเราเป็นยังไงเราน้ำมาจากกรมชลประทานน้ำมาจากน้ำฝนน้ำมาจากที่ไหนมีปนเปื้อนอะไรไหมเราต้องรู้จักเขาก่อนค่ะรู้จักน้องน้ำก่อนเสร็จแล้วปุ๊บอาจจะต้องรู้จักน้องดินพอรู้จักน้องดินเสร็จใช่ไหมคะว่าดินฉันต้องการเท่านี้นะดินฉันเป็นแบบนี้ให้น้ำเยอะไปปุ๋ยในดินก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรู้จักเขาก็เช่นก็ต้องลดการให้ปุ๋ยไนโตรเจน หรือเพิ่มอันนี้ก็ต้องดู

0: ่เคยได้ยินแล้วค่ะอาจารย์เคยลงพื้นที่บางครั้งนะคะเคยได้ยินว่ามีทั้งหมอดินและหมอน้ำอ๋อนี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วโดยพื้นฐานของการทำนาเราอะค
1: ่ะ
0: ก็ต้องเรียนรู้กันเหมือนกันทั้งในเรื่องของดินพื้นดินก
1: ็
0: เขาก็เลยมีหมอดินให
1: ้
0: แล้วก็เรื่องน้ำก็เลยมีหมอน้ำให้ตอนแรกก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมต้องมีหมอดินหมอน้ำกันด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะคือเบื้องต้นอะเขาพูดไม่ได้ค่ะเขาบอกเราไม่ได้เหมือนเด็กเนี่ยค่ะบอกเราไม่ได้แต่เราต้องให้ใจกับเขาพอเราได้เสร็จอ่ะเราก็จะมีพื้นที่ในการปลูกข้าวเรารู้จักน้ำจากดินเราเปียกสลับแห้งเราเข้าใจเขาอะค่ะมันก็จะเป็นกิจกรรมที่ดีไอ้กิจกรรมตัวเนี้ยค่ะมันก็ทำให้เราคำนวณก๊าซปล่อยเรือนกระจกไม่ได้นะคะเช่นแหล่งการปล่อยมาจากอะไรเช่นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจากการใส่ปูนขาวใส่ปุ๋ยยูเรียหรือไนโตรเจนที่เพิ่มในดินเนี้ยค่ะหรือว่ากลุ่มต่างๆเช่นถ้าเรากะเก็บเสร็จหรือเก็บเกี่ยวเสร็จเนี้ยมีการเผาการใช้เชื้อเพลิงเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆมันก็จะมีคาร์บอนที่มันเกิดแน่นอนคาร์บอนจากการใส่ปูนใส่ปุ๋ยยูเรียใช่ไหมคะแต่เป็นการเผาเนี่ยก็จะมีก๊าซแหละว่าเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซมีเทนเนี่ยค่ะเราก็จะมีว่ากรณีปีฐานที่เราคิดปีเริ่มต้นเนี่ยเราคิดที่ปีไหนเช่นปีนี้นะคะแต่เราไปเก็บปี69อันนี้เราก็จะว่า1ปีที่ผ่านมาโครงการที่เราวางแผนไว้เนี่ยได้ตามเป้าหรือเปล่าปีนี้อาจจะได้คาร์บอนเครดิตน้อยหน่อยแต่เรารู้แล้วว่าเราพลาดตรงไหนแต่ถ้าเราไม่เริ่มเลยเราจะไม่รู้นะคะอันนี้คือเบื้องต้นค่ะความเป็นไปได้อะค่ะของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเราต้องมีแนวทางการจัดการน้ำและดินอย่างยั่งยืนนะคะในการปล่อยแล้วก็มีการปลูกเปียกสลับแห้งสามารถลดได้ถึง 30-50% นะคะจากสถิติที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความเป็นไปได้ว่าปุ๋ยอินทรีย์ในการเพิ่มนะคะในการปล่อยเนี่ย 20-40% ในการปล่อยก๊าซมีเทนค่ะเบื้องต้นนะคะมันก็จะพบว่าตัวอย่างค่ะในปัจจุบันนะคะถ้าเราใส่ใจเข้าใจดินและน้ำเข้าใจเทคนิคนะคะในตัวอย่างของคาร์บอนเครดิตหรือคาร์บอนเข้าคาร์บอนต่ำเนี่ยค่ะก็จะมีส่งขายท้องตลาดแล้ว
0: โอ้โหน่าสนใจมากเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีคำว่าข้าวคาร์บอนต่ำให้เราเห็นด้วยใช่โดยปกติในทางท้องตลาดเราก็จะเห็นแค่ข้าวเป็นถุงๆเนาะ
1: ใช่ค่ะเจอใดเขาจะเรียกว่าข้าวรักโลก
0: โอ้อย่างนี้ราคาจะค่อนข้างสูงนะคะ
1: สูงขึ้นนิดนึงค่ะแต่ได้คาร์บอนเครดิตนอกจากที่ขายข้าวด้วยอันนี้ก็เป็นที่มาค่ะที่วันนี้ที่อาจารย์อยากจะมาบอกให้ทราบว่าถ้าเราคำนึงถึงกระบวนการเทคนิคคำว่าคาร์บอนเครดิตในนาข้าวลดโลกร้อนอ่ะไม่ได้ไกลแล้วเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเบื้องต้นนะคะค่ะ
0: นั่นก็หมายความว่าจากทั้งหมดที่อาจารย์เล่าให้เราฟังอันนี้นะคะในเรื่องของคาร์บอนเครดิตแล้วก็ทำนาข้าวลดโลกร้อนเนี่ยค่ะแสดงว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านได้รับฟังเรื่องราวที่อาจารย์เล่ามาแล้วเนี่ยค่ะก็แสดงว่าเราสามารถเปิดมุมมองใหม่ๆได้เลยนะคะเพราะจริงๆแล้วอันนี้ค่อนข้างทำมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าการเปิดมุมมองยังไม่ได้ชัดเจนเท่ากับวันนี้ที่เราได้มีโอกาสจากท่านวิทยากรที่อุตส่าห์แบบมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังรวมถึงการไปคอนเน็กต์หรือเชื่อมโยงกับบทบาทสำคัญของภาคเกษตรกรรมไทยเพราะว่าโดยปกติเราประเทศไทยเราก็คือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะเราก็โดยเฉพาะที่มองก็เลยมองไปที่ชาวนาไทยเป็นหลัก
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราก็เห็นบทบาทอีกบทบาทนึงของเขาละเพียงที่จะสามารถเข้ามาร่วมแล้วไม่ใช่ร่วมเล็กๆด้วยนะคะร่วมกันแก้ปัญหาระดับโลกเลยกับสภาพภูมิอากาศรวมถึงการสะท้อนกลับในเรื่องของการสร้างรายได้จากการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนั่นก็หมายความว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะที่เกิดขึ้นณวันนี้ถ้าทุกคนเข้าใจใส่ใจร่วมกันทำเราก็จะพบโอกาสดีๆที่จะสร้างผลลัพธ์ดีๆให้กับตัวเราเองสังคมรอบข้างแล้วรวมไปถึงประเทศชาติในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรมากเลยนะคะท่านอาจารย์ปิยนุชนะ
1: คะ
0: ท่านได้ให้มาให้ความรู้มากมายเลยค่ะแล้วก็พร้อมทั้งการเปิดมุมมองใหม่ๆบทบาทสำคัญใหม่ๆของชาวนาไทยที่กำลังจะก้าวไกลไปถึงสู่สมาคมโลกกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำหรับในเรื่องราวดีๆวันนี้จะทำให้ทุกคนได้เข้าใจว่าใกล้ความรู้แต่ว่าไกลความกังวลกันนะคะแล้วอันนี้ค่ะก็จะมาพบกันใหม่คราวหน้ากับทีมงานสำหรับวันนี้ทีมงานของเราดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุพนันทาร่มประเสริฐ
1: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยนุชใจแก้วค่ะ
0: ค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงเกษตรกรชาวนาไทยนะคะก็ได้รับชมนะคะ ตอนที่6ของเราในหัวข้อเรื่องความท้าทายและข้อจำกัดของคาร์บอนเครดิตในนาข้าวจากผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุภนันทาร่มประเสริฐนะคะอาจารย์กิ๊กต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากๆและวิทยากรคันก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปียนุชใจแก้วจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสองท่านมากๆค่ะแล้วก็น้องๆคะไม่ว่าความท้าทายและข้อจำกัดเกี่ยวกับการผลิตคาร์บอนเครดิตในนาข้าวนั้นจะมีพอสมควรแต่อาจารย์กิ๊กและทุกๆท่านนะที่นี้อยากบอกน้องๆและเกษตรกรชาวไทยว่าทุกๆเรื่องค่ะย่อมมีอุปสรรคให้เราคอยแก้ไขเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นหากในอนาคตเราสามารถกำจัดข้อท้าทายนะหรือว่าอุปสรรคเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถผลิตคาร์บอนเครดิตจากนาข้าวและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้นส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและทำให้ประเทศของเรานะคะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วอาจารย์กิ๊กนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสัปดาห์ต่อไปอย่าพลาดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์แล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขัน

0: ก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
0: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึก ช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์ อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่กูรูชุมชนเป็นฐานค่ะรายการนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะรวบรวมประสบการณ์ของกูรูที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะพวกเขาได้กลายเป็นกูรูทางด้านชุมชนเป็นฐานเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจากการทำโครงการที่มีชื่อว่า Arts The Musical หรือละครเพลงพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนะคะพวกเขาไม่ได้เรียนแค่ทฤษฎีในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่ยังนำประสบการณ์ทั้งหมดนะคะไปสอบถามความต้องการของคนแล้วก็ไปทำเพื่อชุมชนค่ะดังนั้นเนี่ยโครงการที่พวกเขาทำนะคะก็จะใช้ชุมชนเป็นฐานหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า community base นั่นเองนะคะลองมาดูสิคะว่าเด็กนักศึกษานะคะของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะรวมไปถึงคณะศิลปศาสตร์ก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะพวกเขาจะบอกเล่าประสบการณ์ของพวกเขาอย่างไรบ้างและตอนนี้นะคะอุ๋มก็กำลังอยู่ที่ตึก23นะคะของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะกูรูของเรานะคะอยู่ตามชั้นต่างๆของตึกนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแล้วก็ไปฟังกันว่าประสบการณ์ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปเลยค่ะค่ะและในตึกนี้นะคะก็จะมีตรงกลางนะคะของตึกนะคะเป็นช่องว่างนะคะก็ทะลุกันถึงทุกชั้นเลยพอมองมาตรงเวิร์กตรงข้างล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้จัดให้กับนักศึกษานะคะได้มีส่วนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูกันนะคะกูรู2คนนี้สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทีนนะครับสานุวัฒน์งามทรัพย์จากคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพครับ
2: สวัสดีค่ะพีทค่ะพีชยากรแป้นเขียวคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพค่ะ
0: เดี๋ยวเล่าทีละคนดีกว่าเอาหัวหน้าก่อนนะคะนี่เป็นหัวหน้านะคะที่เป็นหัวหน้าห้องนะคะของชั้นปีที่1นะคะของสาขาภาษาไทยด้วยและที่สำคัญนะคะก็เป็นหัวหน้าทีมนักแสดงนะคะครูก็กำลังยืนอยู่ข้างๆนักแสดงทั้งสองคนนี่แหละนะคะเดี๋ยวให้เล่าทีละคนก็แล้วกันเนาะว่าแต่ละคนแสดงเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีหน้าที่บทบาทยังไงต่อโครงการที่ใช้ชุมชนเป็นฐานครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะลูก
1: จากที่ได้ลงชุมชนนะครับไปแสดงละครเพลงนะครับในโครงการ Art The Musical นะครับก็คือความอดทนสำหรับตัวผมนะครับคีย์เวิร์ดความอดทนนะครับคือไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับจากการดำเนินโครงการนะครับการเป็นนักแสดงเนี่ยคือความอดทนก็คือเราจะต้องอดทนในการจำบทท่องจำนะครับแล้วก็หน้าที่ของเพื่อนๆต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปดิวโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นการหาเงินบริจาคครับจากงานมรดกโลกนะครับซึ่งความอดทนและความมุ่งมั่นของเพื่อนๆเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งในตัวเพื่อนๆทุกคนครับ
0: ทีมกำลังจะบอกว่านะคะการที่ลงชุมชนในครั้งนี้สิ่งที่ทีมค้นพบว่าตัวเองนั้นมีศักยภาพแล้วต้องใช้สิ่งนั้นอย่างมากเลยคำนั้นก็คือความอดทนนั่นเองนะลูกนะมาถึงพีทบ้างนะคะพีททำอะไรยังไงบ้างแล้วก็ได้อะไรใหม่ๆจากโครงการบ้างลูก
2: สำหรับพีทนะคะส่วนตัวพีทเองเนี่ยพีทได้เป็นนักแสดงนะคะพีทก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะพีทก็ไม่เคยทำสำหรับคีย์เวิร์ดของพีทนะคือการจัดการนะคะคือเพื่อนทุกๆคนเนี่ยเราไม่สามารถรู้ว่าที่เราจะไปแสดงเนี่ยเป็นอะไรทำหน้าที่อะไรนะคะคือทุกคนก็สามารถจัดการ

0: การตัวเองได้ให้ไปนะคะทุกคนก็สามารถจัดการตัวเองได้ให้พร้อมกับรับมือในสิ่งใหม่ๆที่โอกาสได้เข้ามาและไปพัฒนาบุคลิกภาพหรือไปนำความสุขไปมอบให้กับน้องๆทุกๆคนค่ะ
1: เราคิดว่าเราจะนำความเป็นกูรูของเราเนี่ยค่ะไปใช้กับการเรียนต่อของเราเรื่อยไปอย่างไรบ้างลูกอาคิดก่อน
0: สำหรับหนูนะคะก็คือได้ไปแสดงให้กับน้องๆดูก็คือเราสามารถนำไปพัฒนาภาพให้กับตัวเราเองด้วยแล้วก็ให้กับเพื่อนๆในกับเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะคะที่ยังไม่เคยเข้ามาอาจจะนำไปสอนได้อาจจะนำไปบอกได้ว่าควรปรับตรงนี้ตรงนั้นค่ะให้เพื่อนได้มีบุคลิกภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะลูกมาถึงทีมบ้างค่ะ
2: ครับอย่างแรกนะครับในเรื่องของการแสดงออกนะครับรู้สึกว่าจากการทำโครงการในครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าตัวเองมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นรู้สึกว่าไม่เขินอะไรเงี้ยครับ
1: ไม่เคยเกิดแล้วใช่ไหมคะแล้วในมุมมองของเราสองคนเรามองว่าน้องๆที่เข้ามาสัมผัสเราคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมสองคนนี้ใกล้ชิดกับน้องมากเลยเพราะเป็นนักแสดงนะคะโครงการนี้เนี่ยเราต้องการที่จะนำละครนะคะที่เป็นละครแสดงสดๆเลยอะค่ะมีนักพากย์นะคะอยู่บนเวทีก็เป็นเพื่อนเราด้วยใช่ไหมคะมีนักพากย์ที่พากย์สดนะคะแล้วก็มีดนตรีที่เป็นดนตรีสดนะคะแล้วก็มีนักแสดงที่ก็ต้องแสดงสดๆตรงนั้นนะคะซึ่งน้องๆ นะคะมีกันเกือบร้อยคนก็แบ่งเป็นทีมหลายๆทีมตามที่เห็นในภาพเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาอยู่กับหมอแม่แสดงเป็นหมอแม่ก็น่าจะได้คุมสัก10คนนะคะพี่พีทนะคะก็จะเป็นอารยาเป็นนางเอกของเรื่องเลยนะคะก็จะมีประมาณ10คนแล้วน้องก็จะเล่นตามพี่บางทีน้องก็เล่นเองด้วยความรู้สึกถึงน้องๆบ้างทั้ง2คนรู้สึกยังไงกับน้องในทีมตัวเองบ้างลูก
0: สำหรับพีทนะคะพีทคิดว่าน้องๆอ่ะคือมีความกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนแบบบุคลิกของตัวเองได้เร็วนะคะสามารถแบบบอกบทไปน้องก็สามารถแสดงได้โดยแสดงตามเราเลยหรือตัวเราเป็นตัวแบบอย่างแล้วก็น้องก็แสดงตามค่ะหนูรู้สึกว่าน้องให้ความร่วมมือดีค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะทีละลูกเป็นหมอแม
2: ้ใช่ครับสำหรับหมอแม้นะครับกลุ่มน้องๆที่ได้อยู่กับหมอแม้นะครับรู้สึกว่าน้องๆเนี่ยมีความให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากแล้วก็มีความกล้าแสดงออกทุกคนเลยแบบว่าเราไม่แทบจะไม่ต้องเทรนอะไรเลยอะครับใช่น้องๆให้ความร่วมมือดีมากเลยครับ
1: น้องแสดงเป็นตัวเองหรือว่ายังไงคะ
2: น้องแสดงมีความเป็นตัวเองออกมาครับใช
1: ่
2: กล้าแสดงออกทุกคนเลยสมัครเป็นผู้ชายด้วยมันก็มีความตรงบทนิดนึงครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าความสำเร็จที่น้องๆร่วมมือกับเราเกินคาดเลยไหมลูก
3: เกินคาด
1: เต็ม10หนูให้น้องเท่าไหร่
3: ให้ร้อยเลยครับ
0: เต็ม10ก็ต้องให้10ค่ะ
1: แต่สรุปคือไม่มีใครได้ต่ำกว่าเต็มแน่นอนนะคะดูสิคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เราก็เห็นแล้วล่ะนะคะว่าพี่ๆที่เป็นกูรูชุมชนเป็นฐานนะคะนอกจากจะเห็นความสำคัญของชุมชนพอได้ไปแตะต้องชุมชนจริงๆแล้วได้สัมผัสกับชุมชนจริงๆมันแตกต่างจากที่เราเห็นตามสื่อแตกต่างจากที่เราคิดแตกต่างจากที่เราคาดหวังไว้เป็นอย่างมากเลยเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณกูรูทั้งสองท่านนี้ที่มาอยู่ภายใต้ตึกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะลูก
0: จ้ะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะมีอีกหลายชั้นนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ขึ้นตามกล้องเราไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหลายๆประสบการณ์ที่กูรูชุมชนเป็นฐานซึ่งเขาอายุน้อยมากนะคะเป็นแค่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแต่เขาอยากที่จะมาเล่าประสบการณ์นี้คุณผู้ชมได้รับฟังกันจริงๆไปชั้น3กันเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเจอกูรูแล้วไปหากันค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านมานะคะอยากที่จะให้กูรูคนนี้ได้แนะนำตัวกันเชิญค่ะ
4: สวัสดีค่ะชื่อธนวรรณศรีเบ้าเรียนสาขาการจัดนวัตกรรมการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรมค่ะ
1: ค่ะชื่อเล่นลูกชื่ออะไรคะ
4: ชื่ออ๋อมค่ะ
1: อ๋อมนั่นเองเดี๋ยวอ๋อมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังให้อ๋อมนั่งพักก่อนอ้าวมานี่ไงคะ เรานั่งอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เพราะว่าเป็นคณะของอ๋อมนั่นเองเดี๋ยวจะถามอ๋อมก่อนนะคะว่าอ๋อมเนี่ยได้เข้ามาเรียนในรายวิชานี้นะคะคุณผู้ชมแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในกูรูนะคะชุมชนเป็นฐานตกใจไหมพอลงเรียนวิชานี้ไม่ได้มีแค่เราแต่มีหลายสาขามาลงรวมทั้งหมดแล้ว84คนเลย
4: ตกใจค่ะเพราะว่าเยอะมากแล้วก็เทอมที่แล้วก็คือไม่ได้เรียนเยอะขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เรียนรวมกับด้วยกันเยอะขนาดนี้ค่ะ
1: จริงว่าเป็นครั้งแรกที่เรียนแบบเซกชันด้วยรวมนะคะอ่ะงั้นครั้งแรกของเราลงชุมชนเลยค่ะนะคะตัวอ๋อมเองอ๋อมทำหน้าที่อะไรลูก
4: ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงค่ะ
1: พี่เลี้ยงเด็กงั้นครูอุ๋มถามนะคะว่าตอนนั้นน่ะที่มีการแจกจ่ายงานกันนะคะหลายๆคนก็จิตอาสาหนูจะเป็นอันนั้นหนูจะเป็นอันนี้แต่ทำไมอ๋อมเลือกเป็นพี่เลี้ยง
4: เหมือนกับว่าเราไม่ชอบเหมือนการเหมือนเราเลือกในสิ่งที่เราแบบว่าเราชอบหรอค่ะเหมือนว่าอันเนี้ยน่าจะเข้ากับเราที่สุด
1: คือเราชัดเจนว่าเราไม่ชอบอะไรแล้วเราชอบอะไร
4: เหมือนเราก็จะตัดทิ้งไปเลยว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เราไม่เอา
1: ค่ะแล้วรู้ไหมว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยต้องทำอะไรบ้าง
4: ตอนแรกก็ไม่รู้ค่ะแต่ก็คิดว่าเป็นพี่เลี้ยงก็คงแบบอาจจะแค่ดูแลน้องๆเฉยๆอาจจะไม่ได้มีอะไรมาก
1: ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเขาก็เลือกที่จะไปทำโครงการกับนักเรียนนะคะที่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก็ไม่เด็กมากแต่ก็ยังเด็กแหละนะคะการไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กตอนแรกเราเตรียมตัวยังไงเรารู้ใช่ไหมว่าเราจะต้องไปแบบจับชุมชนจริงๆไม่ใช่แค่เขียนโครงการแล้วก็แบบว่าทำพิมพ์เอกสารอย่างเดียวแล้วจบรู้ว่าจะต้องลงไปจริงๆตอนแรกรู้สึกยังไง
4: ตอนแรกคือกังวลมากเพราะว่าไม่เคยทำอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าการที่เราเป็นพี่เลี้ยงแล้วเราต้องแบบเข้าไปให้เด็กทำกิจกรรมอ่ะคือเราต้องทำยังไงเพื่อให้เด็กทุกคนอ่ะได้มีส่วนร่วมตรงนั้น
1: ทำไมอ๋อมถึงอยากให้เด็กทุกคนเลยนะคือเกือบร้อยคนนะคะผู้ชมทำไมถึงอยากให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม
4: เพราะหนูเชื่อว่าถ้าน้องๆโตขึ้นกว่านี้น้องๆจะได้มีการทำงานเป็นทีมเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจการทำงานเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของน้องเองหรือว่าของผู้อื่น
1: ซึ่งการทำงานเป็นทีมอ๋อมรู้แล้วล่ะว่าสำคัญมากเรารู้ตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ก่อนที่จะมาเรียนวิชานี้หรือว่ารู้หลังจากที่เราได้คิดว่าเราจะต้องทำโครงการแล้ว
4: ตอนที่ทำโครงการแล้วคิดว่าการทำงานเป็นทีมสำคัญมากเพราะว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมีการแบ่งหน้าที่กันที่ชัดเจนค
1: ่ะสนุกไหมครูถามจริง
4: ตอนแรกเอาตรงๆเลยคือกังวลว่าอาจจะน่าเบื่อแต่พอทำจริงๆแล้วสนุกไม่เหมือนที่คิดไว
1: ้ไม่เหมือนที่คิดไว้นะคะเพราะเวลาที่เราทำอะไรใหม่ๆเราก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายถูกไหมลูกแต่พอเราดันด้นทำมันด้วยใจจริงอ๋อมก็มีความสุขกับเด็กๆวันที่ไปลงโครงการบ้างความรู้สึกเราเป็นยังไงตอนแรกยังไม่เริ่มโครงการนะเห็นเด็กแบบกรูเข้ามาเลยอ๋อมเยอะมากเป็นไงคะ
4: ตื่นเต้นมากคือแบบคือไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงเพราะแบบน้องๆทุกคนก็คือมีหน้าที่แล้วก็เก่งกันมากค่ะเราถึงเราเป็นพี่แต่เราแบบไม่เคยได้ทําอะไรอย่างงี้
1: ค่ะ
4: มันก็เลยตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นนะคะแล้วพอทําจบแล้วนะคะน้องมีการพูดคุยกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยถูกมั้ยคะส่วนใหญ่น้องถามอะไรอ๋อม
4: น้องก็จะถามถึงบทบาทที่น้องได้รับ
1: งง
4: แล้วก็เหมือนกับว่าน้องๆอ่ะต้องได้เข้าร่วมแสดงด้วยทุกคน10คนแล้วคือแล้วน้องๆเองก็ไม่เข้าใจว่าคือมันจะต้องเป็นยังไงเพราะถ้ามองเป็นละครส่วนมากมันก็จะมีแค่อย่างละคนแต่เนี่ย10คนคือน้องๆจะทำยังไงใช
1: ่ค่ะแล้วสุดท้ายน้องๆเขาทำกันได้ยังไง
4: ก็คือเราก็มีการแนะนำอธิบายแล้วเราก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นด้วย
1: ทำให้ดูเลย
4: ทำให้ดูแล้วก็ทำไปพร้อมๆกับน้องๆ
1: น
4: ั่
1: นไงคะนี่คือสิ่งที่อ๋อมได้ทำจริงๆแล้วเป็นงานที่ค่อนข้างหินมากๆเลย วันนั้นเหนื่อยด้วยแต่ก็มีความสุข
4: สนุก
1: สนุกมาก
4: สนุกมาก
1: ได้ไปอ่านไหมคำ

0: ให้ความคิดเห็นที่น้องโพสต์ให้ลูก
1: ได้อ่านค่ะ
0: รู้สึกไงคะ
1: รู้สึกก็รู้สึกดีที่ได้ทําแล้วก็น้องๆเองก็สนุกสนานกัน
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนี่คือประสบการณ์ของกูรูชุมชนเป็นฐานคนนี้อ๋อมจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเดี๋ยวครูจะต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมเพื่อที่จะไปเจอกูรูคนต่อไปขอบคุณออมมากนะคะค่ะไปแล้วไปแล้วมาค่ะคุณผู้ชมคะเราไปชั้นต่อไปกันนะคะคุณผู้ชมชั้นต่อไปก็คือเป็นชั้นที่4เอาละค่ะคุณผู้ชมคะขึ้นมาชั้น4แล้วเจอกูรูแล้วค่ะสวัสดีค่ะลูกจ้ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกูรูสำคัญนะคะลูกที่ได้ทำในโครงการใหญ่โครงการนี้แนะนำตัวคุณผู้ชมเลยใช่ไหมลูก
2: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุกันดวงสอนค่ะชื่อเล่นชื่อมิ้งมาจากสาขานวัตกรรมและการจัดการธุรกิจค่ะอุตสาหกรรม
0: อ
2: ๋
0: อใช่สาขาเดียวกับ
2: ออม
0: ออมนะคะมิ้งเป็นอีกคนนึงนะคะที่ได้รับหน้าที่สำคัญหน้าที่นั้นคือ
2: พี่เลี้ยงค่ะ
0: พี่เลี้ยงเด็กนะคะทำไมถึงเลือกเป็นพี่เลี้ยงอะลูก
2: คือเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะเราก็มีด้วยความที่ว่าเราไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร
0: ่ตอนแรกใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนแรกยังไม่ได้กล้าแสดงออกเลยนะคะแต่นี่นั่งหน้าตลอดเลยนะคะตอนเรียนนะคะแต่ว่าก็รู้แหละนะคะว่าบางคนนะคะก็จะมีความเฉพาะตัวของตัวเองใช่ไหมมิ้ง
2: ใช่ค่ะ
0: บางทีก็แบบคุยก็ไม่กล้าสบตาหรือว่าบางทีให้พูดก็ยังพูดไม่ได้ค่ะแต่มิ้งก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะก็เลยเลือกที่จะเป็นพี่เลี้ยงมิ้งรู้ใช่ไหมว่าพอเราเป็นพี่เลี้ยงแล้วเราต้องคุยกับเด็ก
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
2: ใช
0: ่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันตั้งแต่ตอนฟอร์มโครงการก่อนเลยนะคะพอเรารู้ว่าเราจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กซึ่งกลุ่มหนึ่งก็มีเกินตัวเราอ่ะก็มีตั้ง10คน
2: ใช่ค่ะ
0: 10คนนี้นะคะตอนแรกเรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะไปเจอกับเด็กยังไงแต่เรารู้แล้วว่าจะต้องเป็นเด็กม.4 นะคะของโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรในช่วงก่อนที่จะลงพื้นที่ก่อนที่จะไปเจอชุมชนนะคะตัวมิ้งเองมิ้งเตรียมตัวยังไง
2: ก็คอยคุยกับเพื่อนว่าทํายังไงดีลกันว่าเรามีหน้าที่ทําอะไรยังไงไงค่ะ
0: ส่วนใหญ่เราดีลกับทีมไหนเยอะที่สุด
2: เราดีลกับทีมพี่เลี้ยงกับทีมสัน
0: สันทนาการนั่นเองใช่ไหมลูกซึ่งจะบอกว่าพี่เลี้ยงนะคะมีเท่ากับจำนวนของเด็กนะคะคือแบ่งเป็นกลุ่มละ10ใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: หรือ9นี่แหละนะคะเขาก็จะแบ่งกันหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นทีมของมิ้งนะคะมิ้งก็เลยจะต้องคุยทั้งกับพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็ทีมสันทนาการสันทนาการอย่างที่เราดูกันไปเทปที่แล้วนะคะสันทนาการเนี่ยจะมีเยอะมากเลยนะคะพวกเขาก็จะดีไซน์กิจกรรมเพื่อให้ตัวพี่เลี้ยงแล้วก็ตัวเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในชุมชนป้อมเพชรเนี่ยนะคะได้มาดิวกันแล้วก็เหมือนกับละลายพฤติกรรมให้สนิทกันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงอ่ะพอช่วงตอนที่ลงจริงๆวันนั้นไปเจอเด็กจริงๆรู้สึกยังไง
2: รู้สึกตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นเลยใช่ไหมยังจำความรู้สึกนั้นได้ใช่ไหมมิ้ง
2: ได้ค่ะ
0: ตื่นเต้นมากเลย
2: ใช
0: ่เขาตื่นเต้นค่ะคุณชมตื่นเต้นแล้วมีความรู้สึกอะไรอีก
2: รู้สึกไอ้นี่รู้สึกว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดเราต้องไอ้นี่กล้าแสดงออกมากกว่านี้เราคุยกับน้องๆกล้าพูดกับเพื่อนๆที่มาขึ้น
0: เรามิ้งก็ทำมันได้จนได้
2: ใช่
0: เราเห็นตัวเองในมุมใหม
2: ่ใช
0: ่เห็นตัวเองในมุมใหม่แบบไหน
2: แบบที่เรากล้ามากกว่าเดิมเรากล้าพูดต่อหน้าทุกคน
0: จริงวะเราเปลี่ยนไปเลยนะงั้นถ้าให้ทำโครงการแบบนี้อีกเอาไหมคะ
2: เอาจ้ะเอาค่ะ
0: รวยนะ
2: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมิ้งมากเลยนะคะจ้าเอาละค่ะนี่คือมิ้งพี่เลี้ยงของเราเดี๋ยวขอไปหากูรูชั้นต่อไปได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: มีอีกใช่ไหมคะ
2: มีอีกค
0: ่
2: ะ
0: ไปเลยค่ะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
0: ชั้นนี้ชั้น5ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะว่ากูรูเราอ๋ออยู่ตรงนู้นค่ะคุณผู้ชมกูรูของเราคือในแต่ละชั้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขาก็จะมีมุมให้นักศึกษาได้นั่งทำกิจกรรมกันนะคะบางคนก็ชอบที่จะนั่งแบบเดียวๆปลีกวิเวกแต่บางคนก็นั่งกันเป็นกลุ่มๆนะคะคุณผู้ชมดูนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศนะคะที่เด็กนักศึกษาเนาะก็จะมายืนตรงนี้มาคุยกันบ่อยๆนะคะก็ ป็นสาขาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเราหวังว่าเราจะเรียนไปเพื่อที่จะรับใช้ประเทศชาติในด้านไหนเราจะเป็นอะไร
3: ผมในด้านเทคโนโลยีนะครับตัวผมก็กะจะเป็นเหมือนวางแผนแล้วก็จัดเก็บฐานข้อมูลครับผม
0: ชอบแบบนั้นใช่ไหมลูก
3: ประมาณนั้นครับ
0: เดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าตอนนี้ดิวอ่ะถูกสถาปนากลายเป็นกูรูแล้วนะคะกูรูชุมชนเป็นฐานลูกเราอยากที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้คุณผู้ชมฟังเนาะงั้นเล่าหน่อยว่าหนูทำอะไรในโครงการบ้าง
3: ครับผมทำสองหน้าที่ในโครงการนะครับ
0: ค่ะ
3: หน้าที่แรกก็คือจะเป็นดีลโรงเรียนครับผม
0: ดีลโรงเรียน
3: ใช่ครับจะเป็นการเหมือนเอาเอกสารแล้วก็หาช่องทางการติดต่อกับโรงเรียนนั้นๆนะครับใช่ครับจะมีการแบ่งหน้าที่ดำเนินการของแต่ละฝ่ายเช่นถ้าเกิดจะมีคนแบบไปหาเอกสารแล้วก็เป็นคนไปหาตำแหน่งของโรงเรียนแล้วก็ช่องทางติดต่อครับ
0: ค่ะ
3: นี่ครับหน้าที่แรกครับ
0: หน้าที่แรกแสดงว่ากลุ่มนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นกลุ่มแรกที่เข้าไปสัมผัสชุมชนถูกไหมซึ่งเราไม่ได้คิดเองว่าเราจะไปชุมชนป้อมเพชรแต่มันคือการโหวตของคนในโครงการทั้ง84คนและนี่ก็ไปสัมผัสไปฟังเสียงของชุมชนเป็นทีมแรกเลยนะคะพอเราฟังเสียงเข้ามาแล้วเราก็มาบอกต่อนะคะทีมทำงานทุกทีมเลยพอถึงหน้าที่ที่2ทำอะไรลูก
3: หน้าที่2นะผมได้รับมอบหมายเป็นนักแสดงครับ
0: ค่ะ
3: จะเป็นตัวเหมือนตัวประกอบก็ว่าได้แต่โผล่มาช่วงท้ายๆตัว
0: ประกอบหลัก
3: ประกอบหลักใช่
0: ประกอบหลักนะคะคนที่หนูแสดงเป็นคนนั้นคือ
3: พี่สารครับ
0: พี่สารในเรื่องละครอะไรนะกรรมเทพใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ซึ่งในชีวิตจริงนะคะก็คือในซีรีส์จริงๆอ่ะคนที่แสดงเป็นพี่สารก็คือคุณตั๊กบริบูรณ์นั่นเองหนูแสดงเป็นพี่ตั๊กเลยเหรอลูกเท่มากเลยนะคะแต่รู้สึกว่าบทที่หนูได้รับจะเป็นบทบู๊เลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเป็นตัวร้ายเข้ามาเนาะแล้วเราก็ได้สัมผัสน้องด้วย
3: ใช่ครับ
0: อยากที่จะรู้ถึงศักยภาพที่เราค้นพบในตัวเองเราค้นพบอะไรใหม่ๆหลังจากที่เราได้ร่วมโครงการนี้ค่ะ
3: การวางแผนครับแล้วก็การทำงานกันเป็นทีมครับผมการสื่อสารแล้วก็การคบหน้าคบกับคนอื่นครับผู้อื่นที่อยู่ฝ่ายเดียวกับเราแล้วก็การทำเป้าหมายร่วมกันครับทำตามเป้าหมายร่วมกัน
0: เราคาดหวังอะไร
3: คาดหวังที่จะเห็นมันพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับ
0: ค่ะ
3: แล้วก็อยากให้มีต่อรุ่นสู่รุ่นแต่อยากให้จริงจังหรือไม่จริงจังก็อย่าจริงจังกันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยจะเครียดเอาครับ
0: ค่ะแล้วที่ผ่านมาเครียดไหม
3: ไม่เครียดนะเพราะอาจจะเป็นเพราะหน้าที่ที่ผมได้รับมันยังไงดีครับมันสนุกเหรอครับ
0: ตอนแรกเรามีมึนงงบ้างไหมว่าทำอะไรนะไม่รู้
3: ใช่ครับ
0: แล้วเราจัดการกับตัวเองตรงนั้นยังไงล่ะ
3: ผมต้องถามอาจารย์ให้อาจารย์ชี้แนะแล้วก็ถามเพื่อนที่ร่วมแสดงด้วยครับว่าผมต้องทำอะไรแล้วก็ผู้บรรยายด้วยครับ
0: ค่ะซึ่งจะบอกว่าแต่ละคนที่ดิวถามค่ะผู้ชมไม่ใช่คนที่เรียนกับดิวด้วย
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเป็นต่างสาขาแล้วปกตินะคะนักศึกษาก็จะไม่ได้คุยกันถ้าไม่ได้มาโรงเรียนเยอะๆแบบนี้จะไม่ได้คุย
3: ไม่ได้เจอหน้ากันเลยครับ
0: แต่ตอนนี้เราได้เจอได้รู้จักกันแล้ว
3: ใช่ครับ
0: พูดคุยการพูดคุยกันดิวได้อะไรจากพวกเขาบ้างเพื่อนๆต่างสาขา
3: ผมได้แนวคิดของพวกเขาแล้วก็มุมมองใหม่ๆที่พวกเขามองเกี่ยวกับการแสดงหรือการทำโครงการพวกนี้แหละครับ
0: ค่ะ
3: มุมมองใหม่
0: แล้วค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในกูรูของเรานะคะขอบคุณดิวมากเลยนะคะ
4: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมเราจะไปกันที่ชั้นอะไรต่อชั้น6ใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับ
0: มีคนอยู่กูรูของเราไปกันเลยค่ะเจอแล้วค่ะกูรูของเรานะคะอยู่ชั้น6ด้วยเต็มไปด้วยแมกไม้ที่นี่คือชั้นของสาขาอะไรลูก
5: จุลชีววิทยาครับ
0: จุลชีววิทยานะคะเด็กๆ เขาก็จะอยู่ในร่มไม้ใบหญ้าแบบนี้แต่ของเราเป็นใครและอยู่สาขาอะไรแนะนำตัวให้ผู้ชมเลยเชิญค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อนายพนมพงษ์ชื่นกลิ่นครับเรียนอยู่สาขา ITS ครับผมอยู่ฝ่ายเอกสารครับ
0: เอกสารดิวโรงเรียน
5: ใช่ครับ
0: ฝ่ายเดียวกับดิวเมื่อกี้
5: ใช
0: ่ฝ่ายเดียวกันนะคะในมุมมองของแท็กหลังจากที่แท็กได้ทำโครงการที่แบบว่าใช้ชุมชนเป็นฐานครั้งนี้แท็กได้อะไรจากงานในครั้งนี้บ้างลูก
5: ก็หลังจากที่ผมได้ทำ ในส่วนของตรงนี้ครับทำให้ผมรู้สึกว่าจากประสบการณ์ที่ผมทำเนี่ยผมได้เห็นเพื่อนที่เขาแบบใช้ความแข็งแกร่งอย่างมากในการที่จะพากเสียออกมาหรือแบบใช้ในการพยายามที่จะดึงเด็กๆเราเด็กๆนะครับให้ความร่วมมือกับกิจกรรม
4: ให้มันเล่นละครกันล่ะ
5: ใช่แบบทุกคนพยายามมากแล้วแบบเหนื่อยมากๆครับ
4: ตัวเราเองเราเห็นความเหนื่อยยากตรงนั้น

0: 84คนคงจะไม่ได้รู้ว่าชุมชนต้องการอะไรกันแน
1: ่
0: งั้นครูถามความต้องการของชุมชนสำคัญกับตัวแท็กและเพื่อนๆในโครงการมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ก็สำคัญถึงขั้นที่ว่าคือถ้าเราไม่ทำเนี่ยเด็กๆจะไม่มีความที่ว่าให้ความร่วมมือกับสังคมเลยคือจะกลายเป็นว่าเด็กๆเนี่ยจะกลายเป็นอินโทรเวิร์ตซะเองคือหน้าที่ของเราคือการที่จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยก้าวออกมาจากจุดนั้นแล้วให้ความร่วมมือกับสังคมมากขึ้นเหมือนดังกับที่เราเล่นละครในกิจกรรม
0: ค่ะแต่โดยปกติแล้วตัวแท็กเคยพูดกับครูหลังไมค์ว่าตัวเองก็เหมือนจะเป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกัน
1: ใช่
0: ครับใช่ไหมคะแต่การเป็นที่อินโทรเวิร์ตนะคะผู้ชมไม่ได้ผิดอะไรเลยเพียงแต่ว่าในณหน้างานที่จะต้องถอดความเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วใช้ความที่แบบว่าเราต้องเข้าไปแล้วอะเราต้องออกจากความเป็นอินโทรเวิร์ตออกมาแล้วอันนี้สำคัญตัวแท็กเองแท็กออกจากความเป็นอินโทรเวิร์ตของตัวเองออกมาได้ด้วยความรู้สึกอะไร
1: รู้สึกว่ามันแบบทำไมเราไม่ทำอย่างนี้มาตั้งนานเราได้เพื่อนใหม่ด้วยอะไรใ
0: ช่ลูกได้เพื่อนใหม่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: และเพื่อนตรงนั้นก็จะเป็นคนที่คอยสนับสนุนให้โครงการประสบความสำเร็จสุดท้ายแท็กว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะอะไร
1: เพราะว่าทุกคนร่วมมือกันครับแล้วก็เด็กๆให้ความร่วมมือด้วยทุกคนเอนจอย
0: เอนจอยเนาะเราก็เอนจอยด้วยลองไปดูได้นะคะในวิดีโอที่ตัดสลับกันเนี่ยนะคะก็จะเห็นแท็กแล้วก็เห็นเพื่อนๆนะคะที่เข้ามามีความสุขกับโครงการขอบคุณมากนะคะจ้ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะต้องขึ้นไปชั้นต่อไปมีกูรูอยู่ด้วยใช่ไหมคะค่ะเขาแอบดูหนูอยู่ไปกันเลยค่ะเอาละค่ะไปเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะรดน้ำต้นไม้ต่อใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เขาเล่าทีละคนเลยดีกว่านะคะว่าแต่ละคนนะคะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อะไรยังไงบ้าง
2: ครับ
0: เชิญเอิร์ธก่อนค่ะ
2: ครับผมก็เป็นฝ่ายเอกสารครับแล้วก็เป็นนักพากย์เสียงนะครับพากย์เป็นคุณหมอแมะกับพ่อพี่สารเองครับ
0: ค่ะคนนี้นี่แหละนะคะที่ทำให้แบบหัวสีสันเกิดขึ้นในโครงการอย่างมากเลยมาน็อตบ้าง
3: ผมนะครับก็เป็นผู้ดีโรงเรียนแล้วก็เอกสารแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กนะครับผม
0: ทําหลายอย่างนะคะก็นี่คือน็อตนะคะแต่หลายๆคนนะคะต่อให้มีหน้าที่หลายอย่างยังไงก็ตามนะคะพวกเขาเองก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ทั้งของตัวเองด้วยแล้วก็ของหน้างานจนโครงการนี้ประสบความสําเร็จดังภาพที่เห็นนั่นแหละค่ะเดี๋ยวครูอุ๋มถามเอิร์ทก่อนละกันเนาะว่าตัวเอิร์ทเองตอนแรกเลยนะเอิร์ทมองตัวเองยังไงแล้วพอหลังจากโครงการเอิร์ทมองตัวเองเปลี่ยนไปไหมคะ
2: ครับก็ตอนแรกก็มองว่าตัวเองเป็นคนที่วิตกกังวลครับก
0: ับ
2: หน้าที่ตัวเองที่ได้รับครับอย่างเอกสารก็คือผมต้องทําเอกสารให้กับทีมดิวโรงเรียนครับเพื่อที่จะนําเอกสารไปติดต่อทางโรงเรียนแล้วก็มาอีกตําแหน่งหน้าที่ผมเลยก็คือนักพากย์ผมก็จะมีความวิตกกังวลเล็กน้อยครับกับตัวละครนึงชื่อหมอแมะ
0: ทําไมคะ
2: เพราะหมอแมะเค้ามีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าอยู่ความฮาความบ้องแล้วก็เศร้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับผม
0: ค่ะแล้วเคยดูเรื่องนี้ไหมถามจริง
2: เคยครับ
0: น้ำตากรรมเทพ
2: ครับ
0: พอดูแล้วเอาดูของจริงก่อนเนาะด
2: ู
0: ซีรีส์เรื่องนี้แล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
2: ตอนแรกก็โหต้องทำกันบ้านหนักเลยครับ
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: เพราะอะไรคะ
2: ก็ต้องศึกษาตัวละครว่าเขาเป็นคนยังไงบุคลิกเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงครับครับผม
0: เป็นไงคะงานหนักเลยนะคะแต่นักศึกษานะคะก็เตรียมพร้อมนะคะพยายามอย่างเต็มที่เพราะว่าได้หน้าที่สำคัญไปมาน็อตบ้างลูกต้องบอกว่าน็อตเป็นตัวเปิดหัวเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าไม่มีทีมของน็อตนะคะเราจะเข้าไม่ถึงโรงเรียนเลยและเขาเป็นทีมแรกๆที่ได้ยินเสียงของชุมชนอย่างแท้จริงได้เข้าไปโรงเรียนไปเจอกับครูก่อนใช่ไหม
3: ใช
0: ่ตอนนั้นรู้สึกยังไงที่จะต้องเข้าไปแล้วอ่ะ
3: รู้สึกกลัวครับ
0: กลัวเขาก
3: ลัวว่าจะดิวไม่ผ่านอะไรอย่างนี้ครับ
0: คือเรากังวลว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าไม่ผ่านแล้วเพื่อนจะทำยังไงอ
3: ี
0: ก83คน
3: ใช่
0: ครับต้องมาเริ่มต้นใหม่ไหม
3: กดดันที่เราก
0: ดดันเลยนะน็อตกดดันแต่ความกดดันนั้นน็อตผ่านมาได้ยังไงอ่ะ
3: ด้วยการที่ว่าเรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ต่างคนต่างช่วยกันคุย
0: ค่ะ
3: แล้วก็มีคุณครูอุ่มที่ให้คำปรึกษาด้วยคร
0: ับ ลูก
3: ก็เลยทำมาผ่านได้ขนาดนี้
0: ทำได้แต่ในความรู้สึกของครูอุ่มนะคือทีมน็อตเนี่ย ข้มแข็งมากนะคะแล้วก็แบบช่วยกันตลอดเลยนะคะต่อให้แบบคนนี้เอ้ยติดตรงนั้นตรงนี้คนนี้ก็จะมาช่วย

0: วยนะคะนี่คือทีมเป็นทีมงานจริงๆงั้นเดี๋ยวขอถามว่าท้ายที่สุดแล้วเราค้นพบศักยภาพใหม่ของตัวเองจากการทําโครงการนี้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเนี่ยยังไงบ้างคะ
1: ครับก็อย่างผมก็เรื่องวิตกกังวลครับก็ผ่านไม่ได้ด้วยการปรึกษากับทางครูอุ่มนะครับที่ได้รับคําแนะนําครับผมพอวันที่ไปทําโครงการผมก็พยายามรวบรวมความกล้าแล้วก็พยายามอ่านบทแล้วก็พยายามภาคให้เข้ากับตัวละครสุดท้ายก็คือมันก็ก้าวข้ามผ่านตรงนั้นไปได้ครับ
0: พยายามมากเลยกับตัวเองใช่มั้ยคะน็อตละลูก
2: ก็มีการที่มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นการดึงน้องๆให้มามีบุคลิกภาพในการกล้าแสดงออกเหมือนเรา
0: เด็กๆกลัวเราไหมถามจริง
2: ก็ไม่กลัวนะเพราะผมทำตัวน่ารักจัง
0: นี่ไงทัดดอกไม้อย่างนี้นะพี่น็อตจะบอกว่าน่ารักใจดีมากๆเลยก็เด็กก็เลยแบบว่าชอบแล้วก็เข้าหาเอาละค่ะกูรูสองคนนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ชั้น8นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ชั้น7แล้วชั้น7เป็นของสาขาอะไรนะ
1: ฟิสิกส์ครับ
0: ฟิสิกส์ใช่ไหมคะส่วนพวกเราอยู่ประจำอยู่ที่ชั้น
1: 9
0: ชั้นบนสุดเลยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้น8กันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เจอกับกูรูอีกคนนึงแล้วให้มาแนะนำตัวเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับนิติชัยสรรพคุณนะครับไดมอนด์นะครับจาก ITS นะครับ
0: ค่ะปี1นะลูกนะแล้วคนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวก้าวราดด้วยเพิ่งจะไปแข่งกีฬามาสดๆร้อนๆ
3: ใช่คร
0: ับ ไปแข่งอะไรลูก
3: เปตองครับ
0: เปตองเยี่ยมมากเลยค่ะเหนื่อยไหมคะ
3: ก็พอใช้ได้ครับถือว่าผลประกอบการก็ดำเลยทีเด
0: ีย
3: ว
0: ดำเลยทีเดียวนะคะก็ไดมอนด์นะคะต้องบอกว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแล้วก็เป็นตัวหลักของโครงการเลยแต่ให้เขาพูดเองดีกว่านะคะว่าประสบการณ์กูรูของเขาแน่นหนาแค่ไหนเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยลูก
3: ประสบการณ์ในการทำโครงการนะครับ
0: มันแต่ต้องมาจาก
3: ตอนแรกมันแต่ต้องมาจากการเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายก็คือมันเป็นหัวหน้าฝ่ายกำกับเวที
0: กำกับเวที
3: จากกำกับเวทีเนี่ยครับเราก็ได้วางแผนงานไปแล้วก็ได้รับโหวตแต่งตั้งให้เป็นรองหัวหน้าโครงการเป็นเลขาของหัวหน้าโครงการก็เปรียบเสมือนเป็นรองหัวหน้าโครงการโดยย่อมๆแล้วก็ด้วยความที่เราคือเท้าความก่อนว่าไดมอนด์เนี่ยครับคือด้วยความที่ไดมอนด์ก็ค่อนข้างมีอายุมากกว่าน้องๆปีหนึ่งที่เรียนอยู่ด้วยกันมันก็เลยเรื่องของวุฒิภาวะหรือว่าประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหรือการทำงานมันก็อาจจะมีมากกว่าน้องๆก็จะเป็นคนที่เป็นหลักในเรื่องของการทำงานด้านต่างๆไม่ใช่ของแค่เวทีอย่างเดียวเป็นหัวคิดของกิจกรรมต่างๆอื่นๆด้วยประมาณนี้ครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเกือบทุกอย่างนะคะรองหัวหน้าหรือเลขาคนนี้ต้องรับจบหมดนะคะมีปัญหาของโครงการอยู่เยอะทีเดียวนะคะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมว่าเราผ่านจุดนั้นมายังไง
3: ปัญหาของโครงการมันมีหลายๆอย่างครับมันไม่ใช่ปัญหาที่จุดเดียวมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาใหญ่กองเดียวมันจะเป็นปัญหายิบย่อยของแต่ละฝ่ายที่เขาอาจจะยังจัดการไม่ได้มันก็จะไปช่วยในการจัดการระดมความคิดอันนู้นดีไหม1ดีไหม2ดีไหม3ดีไหมแล้วผลสรุปก็คือเราก็มาคุยกันว่าทางไหนคือทางที่ดีที่สุดแล้วก็นั่นแหละครับคือวิธีการแก้ปัญหา
0: ใช่ค่ะอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างทีมดีลโรงเรียนอย่างเนี้ยตอนแรกนะคะก็อาจจะติดขัดเรื่องของคือดีลเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแต่กลายเป็นว่าไปติดเรื่องเอกสารนะคะก็ต้องให้ไดมอนด์รับจบใช่ไหมลูกหรือว่าจะเป็นฝ่ายกำกับเวทีก็ต้องให้ไดมอนด์รับนะคะหรือจะเป็นฝ่ายเสียงเกือบจะหมดแล้วล่ะฝ่ายเสียงนะคะก็ต้องฝากไดมอนด์อีกนะคะและไดมอนด์เองนะคะก็วันที่ต้องทำโครงการเนี่ยนะคะตัวไดมอนด์เองก็มาสันทนาการแล้วก็มาเป็นพิธีกรด้วย
3: ใช่ค
0: ่ะหลายๆจุดเกิดขึ้นนะคะจากการค่อยๆแก้ปัญหานะแต่สิ่งที่ไดมอนด์เห็นตัวเองแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะให้แบบว่าเอ้ยครูอุ๋มพูดซะหมดนะคะก็ให้ไดมอนด์เล่าดีกว่านะคะว่าตัวเขาเองเขาค้นเจอศักยภาพใหม่ๆของตัวเองยังไง
3: ศักยภาพใหม่ๆของตัวเองใช่ไหมครับคือด้วยความที่ก่อนหน้าเนี่ยครับเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีอายุเราก็จะเหมือนกับว่าเราก็จะแฮนเดิลสิ่งต่างๆหรือว่าควบคุมสิ่งต่างๆในตัวเราได้ซึ่งการที่ค้นพบศักยภาพ

0: ใหม่ๆมันคือการที่เราสามารถแฮนเดิลสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็เราก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นๆบุคคลในทีมบุคคลที่อยู่ในโครงการที่ร่วมมาทําโครงการนะครับให้เขาสามารถประคองสิ่งต่างๆให้มันผ่านให้มันสําเร็จของโครงการนี้ไปได้พร้อมๆกัน
1: นั่นแหละคือสิ่งที่ไดมอนด์ได้ค้นพบนะคะและนี่คือเรื่องราวของกูรูคนนี้ค่ะยังไม่หมดใช่ไหมยังมีอีกหนึ่งกูรู
0: มีอีกหนึ่งครับ
1: อยู่ที่ชั้น9นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น9กันขอบคุณไดมอนด์มากเลยนะลูกนะจ้าเอาละค่ะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับกูรูคนสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะทักทายคุณผู้ชมเลยลูก
2: ครับผมสวัสดีครับผมนายภูวดล ดวงศิริครับจากคณะวิทยาศาสตร์สาขา ITS จากมหาวิทยาลัยชมงคลสุวรรณภูมิสุหันตาครับ
1: ค่ะเป็นคนสุดท้ายนะคะของตึกนี้ทำไมให้เป็นคนสุดท้ายเพราะนี่คือหัวหน้าโครงการของเรานะคะซีนั่นเองนะคะเป็นหัวหน้าโครงการนี้นะคะโครงการใหญ่เลยเพราะว่ามีสมาชิกนะคะที่เป็นคนที่มาร่วมโครงการนี้ทั้งหมดนะคะ83คนด้วยกันซีคะคำว่าหัวหน้าโครงการในมุมมองของซีมองว่าคืออะไร
2: ในที่นี้ของผมก็คือจะเป็นคนที่รับผิดชอบทุกอย่างครับรับผิดชอบแม้กระทั่งงานแม้กระทั่งคนในที่ทำงานกับเราครับผมก็รับผิดชอบและช่วยเหลือเขาอะไรที่เขาทำไม่ได้ผมก็ช่วยเหลือเขาประมาณนี้ครับผม
1: ชอบตรงนี้มากเลยคือรับผิดชอบแล้วก็ช่วยเหลือแต่มันจะไม่ใช่คำว่าสั่งการและให้เขาเป็นไปอย่างที่เราต้องการนะคะนี่คือความเป็นหัวหน้าโครงการของซีตัวซีเองรับจบหลายเรื่องนะคะเรื่องที่หนักที่สุดในความรู้สึกของซีน่าจะเป็นเรื่อง
2: ก็น่าจะเป็นเรื่องการที่รวม85คนนั้นมาทํางานด้วยกันมากกว่าเพราะว่า1คนเขาอาจจะไม่ได้เหมือนความคิดเดียวกับเรา1คนเขาจะความคิดเดียวกับเราซึ่งแน่นอนครับมันแตกแยกแตกต่างจากความคิดกันอยู่แล้วก็ถ้าจะเอามารวมกันเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากครับ
1: เป็นเรื่องที่ยากตอนแรกสิกลัวไหมว่าเฮ้ยแบบสิต้องเป็นหัวหน้าโครงการอ่ะ
2: ไม่ครับไม่เคยกลัวครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับคนใน
1: โครงการ
2: นี้ครับ
1: ซึ่งโครงการนี้นะคะเราได้ไปทำกับนักเรียนชั้นม.4 ตอนแรกเนี่ยเราคิดไหมว่าโครงการจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สิ
2: ก็ถามว่าในความคิดถามว่าคิดไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่านี่คือโครงการแรกที่ผมทำและถ้าจะแบบว่าไปให้ประสบความสำเร็จที่ดีที่สุดเลยก็ยากครับเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่เรารวม85คนมาทำงานด้วยกันครับ
1: หลายงานที่ซีรับจบนะคะและรับจบแบบว่ายิ่งใหญ่เพราะว่าต้องทำงานแบบข้ามคืนนะคะตีสามตีสี่ก็ยังทำอยู่เลยนะคะที่เห็นชัดๆก็น่าจะเป็นเพจของโครงการนั่นแหละนะคะคือซีก็จะเป็นคนทำนะคะแล้วจากนั้นก็รวมคนหลายๆงานนะคะตัวหัวหน้าเองก็ต้องรับผิดชอบดิวทุกอย่างนะคะกว่าจะเป็นแบบนี้นะคะในส่วนที่ซีเรียนรู้ว่าตัวเองได้ค้นพบศักยภาพใหม่ของตัวเองจากการที่เราได้มาทำงานร่วมกับคน80กว่าคนเนี่ยคืออะไรคะ
2: ก็อย่างที่บอกแล้วแหละครับก็คือการรับผิดชอบเมื่อก่อนก็คือผมเป็นคนที่ส่วนตัวไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ
1: ชิวใช่ไหม
2: ใช่ตื่นสายมาเรียนสาย
1: ค่ะ
2: นอนดึกนั่นแหละครับก็จากที่ไม่มีความรับผิดชอบก็มีความรับผิดชอบในตรงนี้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณซีมากเลยนะลูกนะจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวให้หัวหน้าโครงการไปทำงานต่อเอาละค่ะนี่ก็เป็นเทปของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็จะมีกูรูที่มาจากคณะศิลปศาสตร์นะคะมาร่วมด้วยช่วยกันทำให้เทปนี้สมบูรณ์แบบค่ะผู้ชมคะเวลาที่ผู้ชมดูรายการจบแล้วนะคะอุ๋มเองก็อยากจะได้รับความคิดเห็นจากผู้ชมนะคะว่าผู้ชมได้สิ่งใดบ้างแต่ในความรู้สึกของทีมงานและตัวอุ๋มเนี่ยนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นได้แนวคิดจากกูรูชุมชนเป็นฐาน2 อย่างค่ะอย่างแรกก็คือถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะไปเปลี่ยนการศึกษางั้นนำแนวคิดของกูรูทุกคนไปลองใช้ดูนะคะ

แต่อย่างที่สองนะคะคือในฐานะที่เราเป็นผู้เรียนหลายคนเป็นนักเรียนอยู่ค่ะพอเรียนแบบนี้อาจจะไม่มีก็ได้นะคะอาจจะไม่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกหนูหนูอยากให้มันมีหรือเปล่าถ้าอยากให้มันมีกระซิบบอกคุณครูนะคะหรือทำให้มันเกิดมีขึ้นมาก็ได้นะคะด้วยการออกความคิดเห็นเสียงดังๆเลยลูกเผื่อว่าชุมชนเป็นฐานจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยทุกคนค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วละค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเทปหน้าต้องมาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรายการอย่างต่อเนื่องนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวาบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยexpansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
0: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้อง

ล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว Tคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลาย

พลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางที่จะเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21สำหรับวันนี้เป็นชั่วโมงที่14แล้วนะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้ AI เสริมทักษะค่ะเรามาดูนะคะการปฏิวัติทักษะอาชีพด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกกันว่า AI นะคะการปฏิวัติทักษะอาชีพด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของเราอย่างไม่เคยมีมาก่อนจากการทำงานอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจต่างๆกำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในหลายอาชีพและที่สำคัญอย่างยิ่ง AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการทดแทนแรงงานมนุษย์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของมนุษย์ให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพในอดีตมักเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างตายตัวขึ้นอยู่กับหลักสูตรการเรียนรู้แบบเดิมๆและการฝึกอบรมอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริงแต่ด้วย AI เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาทักษะให้มีความยืดหยุ่นเป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น AI สามารถช่วยหาคำตอบแล้วก็ค้นหาทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในอนาคตได้ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจแต่ละบุคคลมอบเครื่องมือในการฝึกฝนพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องในหัวข้อนี้นะคะจะพาไปสำรวจโลกของการพัฒนาทักษะอาชีพด้วย AI อย่างละเอียดเราจะเจาะลึกถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีของ AI ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างทักษะอาชีพในหลากหลายมิติตั้งแต่ทักษะทางเทคนิคโดยไปจนถึงทักษะด้านอารมณ์และสังคมนอกจากนี้เราจะพิจารณาถึงความท้าทายและข้อควรระวังในการนำ AI มาใช้ในการพัฒนาทักษะรวมถึงแนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาทักษะอาชีพในยุค AI เพื่อเป็นแนวทางให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ AI นะคะจะช่วยระบุและประเมินทักษะที่จำเป็นได้อย่างไรก่อนอื่นเลยเราจะเริ่มพัฒนาทักษะอาชีพสิ่งสำคัญที่จะทำความเข้าใจว่าทักษะใดบ้างเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานใช่ไหมคะและทักษะใดบ้างที่เรามีอยู่แล้วและทักษะใดที่เรายังขาดในอดีตการค้นหาข้อมูลเหล่านี้อาจต้องอาศัยการสำรวจตลาดแรงงานการอ่านประกาศการรับสมัครงานหรือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจใช้เวลาเนิ่นนานมากและได้ข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรแต่ AI นะคะสามารถเข้ามาช่วยในกระบวนการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องมือ AI สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดแรงงาน AI นะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นประกาศรับสมัครงานออนไลน์ฐานข้อมูลทักษะรายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมเพื่อระบุทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการและมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของตลาดแรงงานและระบุสาขาอาชีพและทักษะที่สนใจการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานอย่าง

ละเอียด AI มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อระบุแนวโน้มของตลาดแรงงานและทักษะที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันและอนาคตแหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่การรับสมัครงานออนไลน์สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ประกาศรับสมัครต่างๆวิเคราะห์ภาษาที่ใช้คำสำคัญที่ปรากฏและทักษะที่นายจ้างระบุว่าเป็นคุณสมบัติที่ต้องการเครื่องมือ AI จะทำการจัดกลุ่มวิเคราะห์ความถี่และระบุทักษะที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในตำแหน่งงานต่างและในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันข้อมูลเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราเข้าใจว่าทักษะใดที่กำลังเป็นที่ต้องการและมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตรวมถึงทักษะใดที่กำลังลดความสำคัญลงฐานข้อมูลทักษะฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลทักษะของบุคคลจำนวนมากเช่น LinkedIn Burning Grass Technologies ต่างๆเป็นต้นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเหล่านี้เพื่อระบุทักษะที่ผู้คนมีทักษะที่กำลังเป็นที่นิยมและทักษะที่เชื่อมโยงกับอาชีพที่ประสบความสำเร็จการวิเคราะห์นี้สามารถเจาะลึกลงไปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตำแหน่งงานหรือแม้แต่ระดับประสบการณ์ทำให้เราเห็นภาพรวมของทักษะที่สำคัญในแต่ละบริบทรายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีIndustry and Technology Chain Report บริษัทวิจัยองค์กรอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐมักจะเผยแพร่รายงานที่วิเคราะห์แนวโน้มของแรงงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่างๆรายงานเหล่านี้มักจะกล่าวถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ AI สามารถประมวลผลและสรุปข้อมูลจากรายงานเหล่านี้เพื่อระบุทักษะที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคตและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วบทวิเคราะห์และการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญนะคะสามารถรวบรวมวิเคราะห์บทความบทสัมภาษณ์และงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเพื่อทำความเข้าใจในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทักษะที่สำคัญในอนาคตและความต้องการของทักษะที่เปลี่ยนแปลงไป AI สามารถระบุประเด็นสำคัญความเห็นพ้องและความแตกต่างจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างภาพรวมไปครอบคลุมเกี่ยวกับทิศทางของทักษะในอนาคตเรามาดูตัวอย่างเครื่องมือ AI ที่ใช้ในการระบุและประเมินทักษะเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นขอยกตัวอย่างเครื่องมือ AI ที่ใช้ในการระบุและประเมินทักษะที่จำเป็นพร้อมกับคำอธิบายต่างๆเรามาดูนะคะ AI Power Career Aptitude Test นะคะแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพที่ขับเคลื่อนด้วย AIเครื่องมือเหล่านี้นะคะ AI ใช้ในการวิเคราะห์ความถนัดความสนใจบุคลิกภาพและค่านิยมในการทำงานของผู้ใช้งานและแนะนำอาชีพอุตสาหกรรมและทักษะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแบบทดสอบเหล่านี้นะคะมักจะใช้คำถามรูปแบบหลายรูปแบบนะคะเช่นคำถามปรนัยคำถามเชิงสถานการณ์เกมและแบบประเมินบุคลิกภาพAI จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แล้วก็สร้างรายงานผลลัพธ์ส่วนบุคคลที่ระบุจุดแข็งจุดอ่อนอาชีพที่แนะนำและทักษะที่ควรพัฒนา Skill Gap Analysis of Software Software วิเคราะห์ช่องทางทักษะเครื่องมือเหล่านี้นะคะวิเคราะห์ทักษะที่บุคคลมีอยู่เปรียบกับทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานหรือทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานที่สนใจซอฟต์แวร์จะระบุช่องว่างทักษะที่บุคคลนั้นๆต้องเติมเต็มเพื่อให้มีความพร้อมกับอาชีพเป้าหมายเครื่องมือเหล่านี้นะคะมักจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลตลาดแรงงานประกาศรับสมัครและข้อมูลทักษะเพื่อให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำและสมัยเครื่องมือวิเคราะห์เรซูเม่และโปรไฟล์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือเหล่านี้นะคะวิเคราะห์เรซูเม่และโปรไฟล์ออนไลน์

ของผู้ใช้งานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นเครื่องมือ AI นะคะจะสามารถระบุคำสำคัญควรใส่ในเรซูเม่รูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจทักษะที่ควรเน้นย้ำหรือให้เรซูเม่และโปรไฟล์โดดเด่นและดึงดูดสายตาในจ้างนอกจากนี้บางเครื่องมือยังสามารถเปรียบเทียบเรซูเม่ของผู้ใช้งานกับการประกาศรับสมัครและคะแนนความเหมาะสมเพื่อช่วยในการปรับแต่งเรซูเม่ให้ตรงกับแต่ละตำแหน่งงานประสิทธิภาพและความรวดเร็ว AI สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแรงงานและประเมินทักษะส่วนบุคคลความแม่นยำและความเป็นธรรม AI สามารถลดอคติส่วนบุคคลในการประเมินทักษะและให้ผลลัพธ์ที่เป็นกลางแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นโดยอิงจากข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลและข้อเสนอแนะส่วนบุคคล AI สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นช่องว่างทักษะและแนวทางการพัฒนาทักษะพร้อมข้อเสนอส่วนบุคคลที่ปรับให้เหมาะสมแต่ละบุคคลการวางแผนพัฒนาอย่างมีเป้าหมายข้อมูลที่ได้จาก AI จะช่วยให้บุคคลสามารถวางแผนพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างมีเป้าหมายและมุ่งเน้นไปที่ทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในสายอาชีพอย่างแท้จริงค่ะการนำ AI นะคะมาใช้ในการระบุและประเมินทักษะที่จำเป็นจึงเป็นก้าวสำคัญนะคะในการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลช่วยให้บุคคลและองค์กรสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่แม่นยำและวางแผนพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรมด้วยบุคคล AI เมื่อเราระบุทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาอาชีพได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเรียนรู้และฝึกอบรมทักษะเหล่านั้นการเรียนรู้แบบเดิมๆอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคลเนื่องจากแต่ละคนมีความเร็วในการเรียนรู้สไตล์การเรียนรู้ความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน AI สามารถเข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ส่วนบุคคล PersonalizedLearning Platform แพลตฟอร์มเหล่านี้ถือเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้ส่วนบุคคลด้วย AI โดยมีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนของแต่ละบุคคลแทนที่เราจะใช้หลักสูตรหรือวิธีการสอนแบบเดียวกันสำหรับทุกคนแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะจะช่วยให้ AI ในการวิเคราะห์และปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆของการเรียนรู้ได้แก่เนื้อหาการเรียนรู้ learning content สามารถปรับเนื้อหาให้ตรงกับระดับความรู้พื้นฐานความสนใจและเป้าหมายการเรียนรู้ผู้เรียนของแต่ละคนเช่นหากผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆอยู่แล้ว AI อาจนำเสนอเนื้อหาที่ท้าทายและเจาะลึกลงไปในรายละเอียดมากขึ้นในทางกลับกันหากผู้เรียนยังไม่มีพื้นฐาน AI อาจจะเริ่มต้นด้วยเนื้อหาที่ง่ายและเป็นพื้นฐานก่อนนอกจากนี้ AI ยังสามารถเลือกรูปแบบที่หลากหลายเช่นบทความวิดีโออินโฟกราฟิกหรือสื่อมัลติมีเดียอื่นๆให้เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลรูปแบบการสอนสามารถปรับรูปแบบการสอนให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้และความเร็วในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคลบางคนอาจจะชอบเรียนรู้ผ่านการอ่านและทำความเข้าใจด้วยตัวเองในขณะที่บางคนอาจชอบเรียนรู้ผ่านการฟังบรรยายดูวิดีโอหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน AI สามารถนำเสนอรูปแบบการสอนที่หลากหลายปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าและความชอบของผู้เรียนเช่นการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบบทเรียนออนไลน์วิดีโอสาธิตรูปแบบเชิงตอบโต้หรือการมอบหมายงานโปรเจกต์ลำดับการเรียนรู้ Learning Sequence ในหลักสูตรการเรียนรู้แบบเดิมสำหรับการเรียนรู้มักจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและเป็นแบบเดียว

0: กันสำหรับทุกคนแต่ในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ส่วนบุคคล AI สามารถปรับลำดับการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าและความเข้าใจของผู้เรียนแต่ละคนหากผู้เรียนมีความเข้าใจในหัวข้อหนึ่งอย่างรวดเร็ว AI อาจจะข้ามไปยังหัวข้อที่ยากขึ้นได้หรือนำเสนอเนื้อหาเสริมที่เกี่ยวข้องในทางกลับกันหากผู้เรียนยังไม่เข้าใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งAI อาจจะนำเสนอเนื้อหาทบทวนหรือนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้การให้ข้อเสนอแนะและประเมินผล Feedback and Assessment AI สามารถให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้อย่างละเอียดต่อเนื่องAI สามารถติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและข้อเสนอแนะส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะนอกจากนี้ AI ยังสามารถออกแบบรูปแบบการประเมินที่หลากหลายเช่นแบบทดสอบปรนัยแบบทดสอบอัตนัยประเมินผลงานโปรเจกต์หรือการประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์เพื่อให้การประเมินผลมีความครอบคลุมสะท้อนความสามารถของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงเรามาดูตัวอย่างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ส่วนบุคคลกันนะคะ Coursera นำเสนอคอร์สเรียนออนไลน์จำนวนมากจากมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำทั่วโลกมีระบบ Personalized Learning ที่แนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับความสนใจและเป้าหมายของผู้เรียนKhan Academy Platform การเรียนรู้ออนไลน์ฟรีควบคุมหลากหลายวิชาเน้นการเรียนรู้แบบปรับตัว Deep Learning ที่ปรับเนื้อหาและความยากง่ายตามความสามารถของผู้เรียน Dashy เน้นคอร์สเรียนและ Nano Degree ในสาขาเทคโนโลยีมี Personalized Learning Plan ที่แนะนำเส้นทางการเรียนรู้และคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับเป้าหมายอาชีพของผู้เรียน
1: 9อาชีพปลอดภัยที่ AI ยังไม่เข้ามาแทนที่ณตอนนี้นะตอนนี้หลายบริษัทในทุกอุตสาหกรรมนะคะหันมาสนใจในการลงทุน AI ค่ะเพราะว่าต้องการที่จะประหยัดต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนค่าจ้างมนุษย์นะคะที่ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะมากถ้าเกิดว่าเอา AI มาทำแทนได้ก็น่าจะประหยัดไปจำนวนนึงเลยค่ะทีนี้พอหลายคนนะคะเริ่มเห็นข่าวมากขึ้นก็เริ่มหวั่นใจว่าเอ๊ะเราอาชีพที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะยังปลอดภัยจริงๆหรือเปล่างั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า9อาชีพที่ตอนนี้ AI ยังไม่สามารถแทนที่ได้เนี่ยมีอาชีพอะไรกันบ้างเริ่มที่อาชีพแรกนะคะอาชีพนักจิตวิทยานั่นเองค่ะอาชีพนี้เนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความเข้าใจในมนุษย์สูงมากๆเลยนะคะแค่เข้าใจภาษาเนี่ยยังไม่เพียงพอค่ะแต่ต้องเข้าใจไปถึงการแสดงออกภาษากายรวมถึงปมข้างในจิตใจของแต่ละคนด้วยซึ่งต้องบอกว่าถ้าดูจากวิวัฒนาการการพัฒนา AI แล้วก็หุ่นยนต์ในปัจจุบันนะคะน่าจะยังไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้าแน่นอนค่ะอาชีพที่2นะคะก็คือเชฟนั่นเองค่ะอาชีพนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตวงเครื่องปรุงนะคะตามสัดส่วนต่างๆแต่ว่าก็ต้องมีการใช้การชิมรสด้วยนะคะว่ารสชาติมันออกมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่า AI ปรุงอาหารได้ไหมหรือว่าโรบอทปรุงอาหารได้ไหมก็อาจจะปรุงได้แต่ว่ารสชาติจะอร่อยหรือรสชาติจะกร่อยก็อีกเรื่องนึงนะคะอาชีพที่3ค่ะผู้พิพากษาแล้วก็ทนายความอย่างอาชีพผู้พิพากษานะคะก็จะต้องมีการใช้ความเข้าใจทางภาษาที่มีความซับซ้อนมากนะคะต้องใช้ตรรกะเรื่องความถูกต้องและที่สำคัญคือเรื่องจริยธรรมค่ะส่วนอาชีพทนายความค่ะต้องใช้ทักษะการสื่อสารขั้นสูงอาจจะมีการเล่นลิ้นชิงไหวชิงพริบนะคะหรือว่าอาจจะต้องอาศัยการตีความที่ทำให้ลูกความของตัวเองเนี่ยได้เปรียบมากที่สุดค่ะซึ่งข้อนี้คิดว่าซับซ้อนเกินไปกว่าที่ AI หรือว่าโรบอทจะสามารถทำได้นั่นเองอาชีพที่4ค่ะก็คืออาชีพศิลปินนั่นเองพูดมาถึงตรง งนี้ทุกคนอาจจะแบบเอ๊ะไม่นะเพราะว่าเราเห็นผลงานที่มีการสร้างสรรค์จาก AI หลายๆอันที่มันค่อนข้างสวยเลยทีเดียวทีนี้อิงกี้ก็ต้องแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือพวกงานที่เป็นงานภาพงานวิชวลอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้บางคนจะโต้แย้งว่ามันยังมีความขาดจิตวิญญาณไปบ้างแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าคุณภาพของภาพที่ออกมาแล้วก็ความละเอียดหรือว่าความอลังการของภาพเนี่ยก็เป็นคุณภาพระดับท็อปเทียร์จริงๆค่ะส่วนงานในฝั่งที่ AI แล้วก็โรบอทยังไม่สามารถมาแทนได้นะคะก็คืองานในสาย performance นั่นเองนะคะซึ่งงานแสดงเหล่านี้นะคะจะต้องใช้เสน่ห์ส่วนตัวของผู้แสดงซึ่ง AI ยังไม่สามารถทำแทนได้ค่ะอาชีพที่5ก็คือนักบริหารค่ะการบริหารนะคะไม่ได้ใช้เพียงแค่การตัดสินใจอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรด้วยซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจริงๆเนี่ยนะคะก็มีความเป็นศิลปะอยู่ด้วยนะคะถึงแม้ AI จะสามารถสื่อสารแล้วก็พูดคุยกับมนุษย์ได้แต่ว่า AI ก็ยังไม่สามารถเข้าใจความเป็นมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งอยู่ดีค่ะอาชีพที่6นักมายากลต้องบอกว่าอาชีพนักมายากลนะคะเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะในการแสดงสูงแล้วก็ต้องมีการฝึกซ้อมค่อนข้างเยอะมากและที่สำคัญเลยก็ต้องมีการหลอกล่อผู้ชมอยู่ตลอดเวลาจะว่าไปก็คล้ายกับอาชีพศิลปินเหมือนกันนะคะที่ AI แล้วก็โรบอทน่าจะยังทำแทนไม่ได้ค่ะอาชีพที่7นั่นคืออาชีพนักการเมืองค่ะต้องบอกว่าอาชีพนี้นะคะต้องใช้ทักษะของเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ความเข้าใจในมนุษย์เนี่ยค่อนข้างสูงมากทั้งในเรื่องของการหาเสียงแล้วก็การทำงานทางด้านการเมืองค่ะรวมถึงการออกนโยบายแล้วก็การผ่านกฎหมายค่ะที่ต้องอิงมาจากความเข้าใจในความต้องการของประชาชนนั่นเองค่ะข้อ8ค่ะอาชีพแพทย์นั่นเองอาชีพนี้นะคะต้องใช้การประมวลผลแล้วก็การตัดสินใจที่ค่อนข้างสูงเลยถึงแม้ว่าจะสามารถใช้ AI นะคะมาเป็นผู้ช่วยในการทำงานได้แต่ยังไม่สามารถนำมาแทนแพทย์จริงๆได้ค่ะและอาชีพสุดท้ายนะคะอาชีพที่9นั่นคืออาชีพนักกีฬานั่นเองค่ะต้องบอกว่าอาชีพนักกีฬานะคะจริงๆแล้วก็อาศัยอยู่2อย่างนะคะนั่นก็คือความสามารถทางด้านร่างกายแล้วก็ทักษะส่วนบุคคลค่ะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะใช้เวลาแล้วก็ความพยายามมากในการที่จะฝึกฝนให้สำเร็จได้นะคะถ้าเกิดว่าอีกหน่อยนะคะการแข่งขันกีฬาเนี่ยกลายเป็นเอา AI หรือว่าโรบอทมาแข่งกันมันจะไม่ใช่การแข่งขันในเรื่องของความสามารถทางด้านร่างกายหรือว่าทักษะแล้วนะคะมันจะเป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีซึ่งจะทำให้เสน่ห์ของกีฬาเนี่ยมันหายไปค่ะและนี่ก็คือ9อาชีพนะคะที่ AI ยังไม่สามารถมาทำแทนได้ณตอนนี้ค่ะแต่มี1อาชีพที่ AI ยังไม่สามารถมาทำแทนนั่นก็คืออาชีพแฟนของเราไงล่ะเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคิดว่ามีอาชีพไหนอีกที่ AI น่าจะยังไม่สามารถมาแทนที่ได้คอมเมนต์มาอิงกี้ดูหน่อยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Spring Tech ของเราด้วยค่ะ
0: เปรียบเสมือนครูผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถให้คำแนะนำตอบคำถามและให้ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้แบบรายบุคคลติวเตอร์ AI ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติ Natural Language Processing ในการสื่อสารและโต้ตอบกับผู้เรียนและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลคุณสมบัติเด่นของติวเตอร์ AI ได้แก่การตอบคำถามและให้คำอธิบายติวเตอร์ AI สามารถตอบคำถามของผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนแนวคิดหรือข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำติวเตอร์ AI นั้นนะคะสามารถให้คำอธิบายเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นแหล่งอ้างอิงข้อมูลต่างๆการยกตัวอย่างต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถ่องแท้การให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำส่วนบุคคลติวเตอร์ AI สามารถวิเคราะห์การเรียนรู้แบบฝึกหัดหรือโปรเจกต์ของผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะเช่นการแนะนำจุดที่ควรปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้ ติวเตอร์ AI สามารถเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและปรับรูปแบบการสื่อสารและการให้คำแนะนำและความยากง่ายของคำถามให้เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนเช่นหากผู้เรียนชอบการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติติวเตอร์ AI อาจจะเน้นการนำเสนอแบบฝึกหัด

โปรเจกต์มากกว่าการบรรยายทฤษฎีการให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องการติวเตอร์ AI สามารถให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อผู้เรียนมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องรอเวลาทำการของครูผู้สอน

ิเคชันเรียนรู้ภาษาที่ใช้ AI ในการปรับตัวให้ปรับบทเรียนการออกเสียงและแบบฝึกให้เหมาะสมกับระดับสไตล์ของการเรียนรู้ของผู้ใช้มีระบบ AI Tutor ที่ให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้ Mastria โปรแกรม Tutor คณิตศาสตร์ที่ใช้ AI ในการปรับเนื้อหาและความยากง่ายของปัญหาให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนทำแนะนำและเฉลยวิธีทำทีละขั้นตอน Carnegie Learning Math IU Tutor AI สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยให้การสอนแบบส่วนบุคคลติดตามความก้าวหน้าและให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนติดขัดระบบแนะนำเนื้อหาส่วนบุคคลระบบเหล่านี้มีบทบาทให้ผู้เรียนช่วยค้นหาเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่ต้องการการพัฒนาระบบและเนื้อหาส่วนบุคคลใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้แก่ระบบแนะนำเนื้อหาส่วนบุคคลคืออะไรระบบเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือช่วยคุณค้นหาเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของคุณเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยคัดสรรและแนะนำสื่อการเรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นบทความวิดีโอหลักสูตรออนไลน์หนังสือหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนา AI ทำงานอย่างไรในระบบแนะนำเนื้อหา AI จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อทำความเข้าใจและความต้องการความสนใจของคุณและนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสมข้อมูลที่ AI นำมาวิเคราะห์หลักๆได้แก่ความสนใจและเป้าหมายของคุณระบบจะพิจารณาจากสิ่งที่คุณระบุว่าสนใจทักษะที่คุณต้องการพัฒนาเป้าหมายในอาชีพของคุณหรือหัวข้อที่คุณเคยค้นหามาก่อนประวัติการเรียนรู้และการเข้าชมเนื้อหาของคุณระบบจะจดจำเนื้อหาที่คุณเคยเรียนเคยดูเคยอ่านหรือเคยให้ความสนใจเพื่อเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้และความชอบของคุณแนวโน้มหรือเนื้อหายอดนิยมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องระบบจะวิเคราะห์ว่าเนื้อหาใดกำลังเป็นที่นิยมในขณะนั้นเนื้อหาใดที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่คุณสนใจและเนื้อหาใดที่ผู้คนมีให้ความสนใจคล้ายคลึงกันเมื่อ AI วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ก็จะได้อัลกอริทึมในการประมวลผลและคัดเลือกเนื้อหาที่ระบบคิดว่าคุณจะสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะของคุณมากขึ้นจากนั้นจะนำเสนอเนื้อหาเหล่านั้นให้คุณเลือกเรียนรู้เรามาดูตัวอย่างระบบแนะนำเนื้อหาที่ส่วนบุคคลที่คุณอาจคุ้นเคยนะคะระบบแนะนำวิดีโอของ YouTube เมื่อคุณดูวิดีโอใน YouTube ไปเรื่อยๆระบบจะเริ่มเรียนรู้ว่าคุณชอบวิดีโอแนวไหนและจะแนะนำวิดีโออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณให้คุณดูต่อไประบบจะแนะนำภาพยนตร์และซีรีส์นะคะที่ใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ประวัติการดูของคุณและความชอบของคุณเพื่อจะแนะนำภาพยนตร์ซีรีส์ที่คุณอาจจะชื่นชอบระบบจะแนะนำคอร์สเรียนของคุณนะคะในแพลตฟอร์มนะคะ LinkedIn Learningจะแนะนำคอร์สเรียนที่เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพหรืออุตสาหกรรมที่คุณชอบโดยอิงจากโปรไฟล์และกิจกรรมของคุณประโยชน์ของระบบและการนำเนื้อหาส่วนบุคคลนะคะในการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะข้อแรกเลยนะคะประหยัดเวลาในการค้นหาเราไม่ต้องเสียเวลานะคะไปกับการค้นหาเนื้อหาและการเรียนรู้เองระบบจะมีการคัดสรรเนื้อหาที่สนใจและมีคุณภาพมาให้โดยอัตโนมัติค่ะค้นพบเนื้อหาใหม่ๆที่ตรงใจระบบอาจจะแนะนำเนื้อหาที่คุณอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่กลับเป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับคุณนะคะอย่างไม่คาดคิดเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและไม่พลาดโอกาสระบบจะช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่คุณสนใจนะคะทำให้คุณสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างต่อเนื่องปรับแต่งการเรียนรู้ให้เป็นส่วนตัวจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์การเรียนรู้ให้เข้ากับความสนใจความชอบและเป้าหมายของคุณได้อย่างแท้จริงระบบจะแนะนำเนื้อหาส่วนบุคคลเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะนะคะที่ใช้ AI ในการคัดสรรและแนะนำเนื้อหาการเรียนรู้ที่ใช่สำหรับคุณช่วยให้การพัฒนาทักษะอาชีพของคุณน่ะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

0: และมีประสิทธิภาพมากขึ้นสนุกสนานมากยิ่งขึ้น AI นะคะก็สามารถฝึกฝนทักษะอาชีพและสามารถจำลองเหตุการณ์ได้หัวใจสำคัญของการใช้ AI นะคะในการฝึกฝนทักษะและการจำลองสถานการณ์หลักการพื้นฐานก็คือนำศักยภาพของ AI มาสร้างประสบการณ์ฝึกฝนสมจริงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดย AI เนี่ยจะทำหน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงจำลองสถานการณ์การทำงานหรือสถานการณ์ที่ต้องฝึกฝนทักษะให้ผู้เรียนได้เข้าไปฝึกปฏิบัติปรับแต่งประสบการณ์การฝึกฝนปรับความยากง่ายสถานการณ์รูปแบบการฝึกฝนให้เหมาะสมกับระดับทักษะและความก้าวหน้าของผู้เรียนให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลวิเคราะห์ผลฝึกฝนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประเมินระดับทักษะของผู้เรียนอย่างละเอียดอ่อนและเป็นธรรมเครื่องมือและวิธีการฝึกฝนทักษะด้วย AI ที่สำคัญนะคะมาดูเครื่องมือจำลองสถานการณ์เสมือนจริงนะคะหลักการทำงานนะคะมีการผสมผสานเทคโนโลยีนะคะให้เข้ากับ AI เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์และฝึกฝนทักษะได้อย่างเสมือนจริงสภาพแวดล้อมนี้อาจเป็น3มิติหรือมีเสียงหรือแม้แต่การตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของผู้เรียนทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริงความปลอดภัยและไร้ความเสี่ยงช่วยให้ผู้เรียนนะคะสามารถฝึกฝนทักษะในสถานการณ์ที่อาจจะมีความเสี่ยงในโลกของความเป็นจริงเช่นการผ่าตัดการบินหรือการจัดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยสามารถฝึกซ้ำได้เท่าที่ต้องการและจนชำนาญค่ะยกตัวอย่างการใช้งานนะคะเอามาใช้อะไรบ้างนะคะเช่นการแพทย์มีการจำลองผ่าตัดเสมือนจริงช่วยให้ศัลยกรรมแพทย์ฝึกฝนเทคนิคการผ่าตัดในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยก็ลงมือปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความมั่นใจการบินใช่ไหมคะเรามีการเครื่องจำลองการบินที่ใช้ AI สร้างภาพแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมการบินที่สมจริงช่วยให้นักบินนะคะฝึกหัดการควบคุมการบินควบคุมการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและการนำทางโดยไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากเครื่องบินจริงการบริการลูกค้าโปรแกรมจำลองสถานการณ์บริการลูกค้าช่วยให้พนักงานได้ฝึกขายและก็ทักษะการสื่อสารการรับมือกับลูกค้าหลากหลายประเภทและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสามารถฝึกซ้ำได้ค่ะการเขียนโปรแกรมการจำลองการเขียนโปรแกรมช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ฝึกฝนการเขียนโค้ดการแก้ไขข้อผิดพลาดการทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ในสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและสามารถทดลองไอเดียใหม่ๆได้อย่างอิสระค่ะ
1: ในปัจจุบันมนุษย์ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆให้ตอบโจทย์ความต้องการและสามารถช่วยงานของมนุษย์มากขึ้นและระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก็คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานั้นแต่คนหลายกลุ่มกลับมีข้อถกเถียงว่าระบบ AI นั้นอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์ได้และในวันนี้อับดุลเฮทูปก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และหาคำตอบของคำถามนี้ไปพร้อมๆกันครับAI คืออะไร AI หรือ Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์คือเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการทำความเข้าใจเรียนรู้เรื่องต่างๆหาเหตุผลและแก้ไขปัญหาต่างๆแทนมนุษย์โดยระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้โดยเฉพาะในแวดวงเทคโนโลยีและธุรกิจต่างๆที่เดี๋ยวนี้มีการนำเอา AI เข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นถึงแม้ว่าจะยังเป็นแค่เพียงบางส่วนแต่ในอนาคตเราก็อาจจะเห็น AI มาทำงานแทนที่มนุษย์ 100% ก็ได้ครับเนื่องจากระบบ AI นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะทำให้ระบบ AI สามารถคิดและประมวลผลได้เทียบเคียงหรือเหมือนกับมนุษย์โดยระบบ AI นั้นต้องการแค่ชุดข้อมูลหรือ input เพื่อให้ AI สามารถประมวลผลและให้คำตอบหรือ respond ที่เราต้องการได้และหลังจากนั้นมนุษย์ก็จะเอาคำตอบที่ได้จาก AI ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ตามความต้องการของแต่ละคนนั่นเองซึ่งจุดประสงค์ของการสร้างและใช้งาน AI นั่นคือการที่ AI สามารถช่วยให้มนุษย์สามารถตัดสินใจและทำสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้นไ

เช่นมนุษย์ไม่สามารถคิดหัวข้อที่ต้องเขียนรายงานได้แต่เมื่อเราป้อนข้อมูลให้กับ AI ว่าเราต้องการรายงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเพียงแค่นี้ปัญหาของเราก็จะได้รับการแก้ไขและเราก็สามารถผลิตรายงานออกมาได้เป็นต้นโดยในปัจจุบันระบบ AI ก็ได้ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานในแต่ละธุรกิจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ 2. ระดับของ AIในปัจจุบันระบบ AI ยังไม่ถูกพัฒนาจนสำเร็จและสามารถใช้งานได้ครบ 100% โดยในขณะนี้ระบบ AI ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ระดับด้วยกันโดยระดับแรกคือ Artificial Narrow Intelligence หรือ ANI โดย AI ในระดับนี้เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้เพียงปัญหาเดียวนั่นแปลว่าหากเราป้อนข้อมูลที่มากกว่า1ให้กับระบบ AI ที่อยู่ในระดับนี้มันก็จะไม่สามารถประมวลผลและให้คำตอบที่แม่นยำให้กับเราได้โดยระบบ AI ในระดับนี้จะสามารถทำงานได้ดีในงานทางเดียวที่ไม่ต้องการการตอบโต้ใดๆยกตัวอย่างเช่นเวลาเราต้องการจะซื้อของออนไลน์และเข้าไปคุยในแชทและป้อนคำถามที่ถูกตั้งค่าไว้อยู่ก่อนแล้วระบบ AI ก็จะสามารถให้คำตอบกับเราได้แต่เราไม่สามารถคุยโต้ตอบกับมันเหมือนที่เราคุยโต้ตอบกับมนุษย์ได้ครับและส่วนระดับที่2คือ Artificial General Intelligenceหรือ AGI เป็นระดับที่ระบบ AI ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันอยู่ครับโดยระบบ AI ในระดับนี้จะสามารถคิดและสามารถประมวลผลเองได้เช่นการประมวลผลทางด้านภาษาการประมวลผลทางด้านรูปภาพซึ่งระบบ AI ในระดับนี้จำเป็นต้องใช้การทำงานร่วมกันของ AI ในระดับแรกหลายตัวเพื่อช่วยในการให้เหตุผลและคำตอบที่สมเหตุสมผลกับข้อมูลที่ถูกป้อนให้และระดับที่3คือ Artificial Super Intelligence หรือ ASI คือระบบ AI ที่ยังเป็นเพียงแค่ทฤษฎีอยู่ในปัจจุบันโดยระบบ AI ที่จะอยู่ในระดับนี้จะต้องเป็นระบบ AI ที่ก้าวข้ามความสามารถและความฉลาดของมนุษย์ไปแล้วสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับมนุษย์ไม่มีผิดแต่ในปัจจุบันระบบ AI ที่เราใช้งานอยู่นั้นยังไม่สามารถมาอยู่ในระดับนี้ได้แต่ในอนาคตก็ยังเป็นเรื่องไม่แน่นอนการที่ระบบ AI อาจจะถูกพัฒนาจนสามารถมาอยู่ในระดับนี้ได้เลยก็มีความเป็นไปได้สูงครับ 3. ระบบ AI อาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์ได้จริงหรือนับตั้งแต่วันที่ระบบ ChatGPT แชทบอทปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการตอบคำถามหาสิ่งต่างๆที่มนุษย์สงสัยได้ถูกเปิดใช้งานบริษัทตรวจสอบด้านเทคโนโลยีชื่อดังอย่าง SensorTown ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการเปิดใช้งาน ChatGPT ได้เพียงแค่2เดือนก็มียอดผู้ใช้ทะลุกว่า100ล้านคนทำให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบปัญญาประดิษฐ์หลายคนถึงขั้นต้องร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ที่ถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์ความปลอดภัยปัญญาประดิษฐ์ว่าการลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของมนุษย์จากการมีอยู่ของระบบ AI ควรได้รับความสำคัญในระดับโลกควบคู่ไปกับความเสี่ยงอื่นๆเช่นโรคระบาดหรือสงครามนิวเคลียร์เลยทีเดียวครับนอกจากนี้นักวิจัยอาวุโสอลิซาเบธเรเนเอลิสจากสถาบันจริยศาสตร์กับ AI ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดยังได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกส่วนตัวของเธออีกว่าเธอกังวลมากเกี่ยวกับความก้าวหน้าของระบบ AI ว่าระบบ AI จะขยายขอบเขตของการตัดสินใจโดยอัตโนมัติที่มีความลำเอียงเลือกปฏิบัติกีดกันและอยุติธรรมและในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ไม่สามารถเข้าใจหรือโต้แย้งใดๆได้เลยซึ่งนั่นอาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดพลาดเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและนอกจากเธอแล้วยังมีนักวิจัยอีกหลายคนที่มองว่าระบบ AI ควรกลายเป็นความกังวลใหม่ที่โลกต้องเฝ้าระวังแต่อย่างไรก็ตามสำหรับคำถามที่ว่าระบบ AI อาจจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์นั้นคำตอบที่เรามีในตอนนี้ก็คือไม่เป็นความจริงครับโดยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยมองว่าระบบ AI นั้นเพียงแค่อาจจะกลายเป็นอาวุธมหาปลัยให้ข้อมูลผิดๆกับมนุษย์จนนำไปสู่ข้อพิพาทที่ใหญ่ขึ้นจำกัดความคิดและข้อโต้แย้งของมนุษย์ถูกรัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการสอดแนมหรือสืบค้นข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศตัวเองหรือส่งผลให้ศักยภาพของมนุษย์ลดลงไม่ทำอะไรด้วยตัวเองและเลือกที่จะพึ่งแต่ระบบ AI เท่านั้นแต่การที่จะทำให้มนุษยชาติสูญพันธุ์ไปจากโลกนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากโลกของเราจะมีบางสิ่งที่ AI ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้อย่างแน่นอนและนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไม AI ไม่สามารถนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์ได้แต่อย่างใดเพียงแต่อาจจะทำให้เปอร์เซ็นต์การถูกจ้างงานของมนุษย์ลดลงอย่างมากเท่านั้น
แต่ถึงแม้ระบบ AI จะไม่สามารถทำให้มนุษย์

ยชาติสูญพันธุ์ไปได้อย่างสิ้นเชิงแต่อย่างไรระบบ AI ก็ยังถือเป็นสิ่งที่เราควรเฝ้าระวังอยู่ดีเนื่องจากในอนาคตอาจมีการใช้ระบบ AI ในการพัฒนาอาวุธที่มีพลังในการทำลายล้างสูงที่อาจนำไปสู่การก่อสงครามที่ฆ่าชีวิตของมนุษย์เกินกว่าที่เราจะนับไหวทำให้มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนรวมถึงอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีได้ร่วมลงนามในจดหมายปิดผนึกเพื่อเรียกร้องให้มีการหยุดการพัฒนาเทคโนโลยี AI และผู้ลงนามยังมีความเห็นอีกว่าควรมีการหารือเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันหรือกฎระเบียบที่จำกัดการใช้ระบบ AI ในการทำสิ่งต่างๆเนื่องจากในอนาคตระบบ AI อาจกลายเป็นภัยคุกคามระดับเดียวกันกับโรคระบาดหรือสงครามนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษยังเตรียมยกประเด็นนี้เข้าหารือในการประชุมสุดยอด G7หรือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและสหรัฐอเมริกาก็ยังเตรียมหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารืออีกครั้งในเร็ววันนี้ทั้งหมดนี้ฟ้องให้เราเห็นว่าระบบ AI นั้นไม่ได้สร้างแต่ประโยชน์หรือช่วยงานมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่มันอาจจะก่อให้เกิดภัยระดับโลกที่อาจจะนำไปสู่หายนะครั้งยิ่งใหญ่ได้อีกด้วยนั่นเองครับ

ประโยชน์ของการฝึกฝนทักษะการจำลองสถานการณ์ด้วย AI ประโยชน์ของการฝึกฝนทักษะและการจำลองสถานการณ์ AI นะคะฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงฝึกฝนทักษะที่อาจจะเป็นอันตรายในโลกจริงฝึกซ้ำได้ไม่จำกัดเราสามารถฝึกฝนได้ซ้ำได้บ่อยๆจนเกิดความชำนาญได้รับข้อเสนอแนะส่วนบุคคล AI จะให้ข้อเสนอแนะที่ละเอียดและตรงจุดช่วยให้พัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็วสนุกและมีแรงจูงใจ gamification นะคะทำให้การฝึกฝนทักษะเป็นเรื่องสนุกและน่าติดตามปรับตัวให้เหมาะสมและให้เหมาะกับแต่ละบุคคล AI เนี่ยสามารถปรับระดับความยากง่ายและรูปแบบการฝึกฝนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคลสรุปแล้วนะคะ AI ได้เข้ามาปฏิวัติวิธีการฝึกฝนด้านอาชีพทักษะด้านอาชีพด้วยการสร้างเครื่องมือและวิธีการที่สมจริงปลอดภัยมีประสิทธิภาพและสนุกสนานช่วยให้การพัฒนาทักษะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น AI สามารถเสริมทักษะในอุตสาหกรรมเฉพาะทางได้นะคะ AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทั่วไปที่ใช้ได้ในทุกสาขาอาชีพแต่ยังมีศักยภาพในการเสริมทักษะเฉพาะทางแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างลึกซึ้งเราจะสำรวจตัวอย่างประยุกต์ใช้ AI ในการพัฒนาทักษะในอุตสาหกรรมที่สำคัญบางส่วนอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ AI ในการวินิจฉัยโรค AI สามารถวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์เช่นภาพถ่ายรังสีภาพ CT สแกนและภาพMRI เพื่อช่วยให้แพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วการฝึกอบรมแพทย์ในการใช้ AI เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ AI ในการแพทย์แม่นยำสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อออกแบบแผนการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องพัฒนาทักษะในการตีความและใช้ข้อมูลที่ได้จาก AI เหล่านี้ AI ในการแพทย์ทางไกลจะช่วยให้แพทย์ทางไกลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นการให้คำปรึกษาออนไลน์การติดตามอาการผู้ป่วยระยะไกลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้านบุคลากรทางการแพทย์ต้องพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี AI ในการให้บริการทางการแพทย์ทางไกลด้วยอุตสาหกรรมทางการเงิน AI นะคะในการซื้อขายหลักทรัพย์แบบอัลกอริทึมเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตลาดหุ้นและทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอัตโนมัตินักวิเคราะห์การเงินนักลงทุนต่างๆเนี่ยนะคะต้องพัฒนาทักษะให้เกิดความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากระบบซื้อขายแบบอัลกอริทึม AI ในการตรวจจับการฉ้อโกงนะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อตรวจจับธุรกิจที่น่าสงสัยและอาจเป็นสิ่งที่ฉ้อโกงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเนี่ยจะต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI เพื่อป้องกันและจัดการกับการฉ้อโกงทางการเงิน AI ในการบริหารความเสี่ยงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเศรษฐกิจเพื่อประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงผู้จัดการความเสี่ยงและนักวิเคราะห์ความเสี่ยงต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการประเมินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอุตสาหกรรมในการผลิต AI ในระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติช่วยให้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมมีความฉลาดยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นวิศวกรและช่างเทคนิคจะต้องพัฒนาทักษะในการออกแบบติดตั้งและบำรุงระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI ในการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งเครื่องจักรเพื่อพยากรณ์เวลาที่เครื่องจักรอาจเกิดปัญหาและวางแผนบำรุงรักษาล่วงหน้าช่องเทคนิคและวิศวกรรมและวิศวกรซ่อมบำรุงต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์AI ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนผู้จัดการห่วงโซ่อุปทานและนักวางแผนโลจิสติกส์ต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการตลาดและการขาย
AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่างๆเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้านักการตลาดนักการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า AI ในการโฆษณาและการตลาดส่วนบุคคลสามารถออกแบบแคมเปญโฆษณาและการตลาดที่ตรงกับความสนใจและความต้องการของลูกค้าแต่ละรายนักการตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการทำการตลาดส่วนบุคคล AI ในการสร้างเนื้อหาสามารถช่วยสร้างเนื้อหาทางการตลาดเช่นบทความวิดีโอภาพและนักเขียนคอนเทนต์และผู้สร้างสรรค์เนื้อหาต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจ AI กับการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสังคม Soft Skill นอกเหนือจากทักษะทางเทคนิคทักษะด้านอารมณ์และสังคมก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในอาชีพทักษะเหล่านี้รวมถึงทักษะการสื่อสารทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะการแก้ปัญหาความฉลาดทางอารมณ์แม้ว่า AI จะถูกมองว่าเป็นเทคโนโลยีที่เน้นการทำงานเชิงตรรกะและเหตุผลแต่ AI ก็สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์สังคมได้อย่างน่าสนใจเครื่องมือ AI สำหรับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร Speech Analysis and Feedback Tool สามารถวิเคราะห์การพูดของเราเช่นความชัดเจนน้ำเสียงความเร็วในการพูดและการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงทักษะการพูด AI Power Communication Training Platformแพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้ AI ในการจำลองสถานการณ์การสื่อสารและให้โอกาสเราในการฝึกฝนทักษะการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเครื่องมือ AI สำหรับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ Sentiment Analysis Tool สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอีเมลหรือการสนทนาเพื่อประเมินอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีขึ้นและปรับปรุงทักษะการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น Emotional Intelligence Turning Simulation ความสามารถสร้างสถานการณ์จำลองที่ต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการแก้ปัญหาและให้โอกาสเราในการฝึกฝนทักษะการจัดการอารมณ์และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเครื่องมือ AI สำหรับการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมแพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้ AI ในการวิเคราะห์รูปแบบการทำงานรวมงานกันเป็นทีมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม Communication Analysis Tool for Team สามารถวิเคราะห์การสื่อสารภายในทีมรูปแบบการสื่อสารความถี่ในการสื่อสารหัวข้อสนทนาและก็การให้คำเสนอแนะและก็ปรับปรุงสื่อสารในทีมการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีประสบการณ์สำเร็จในอาชีพได้อย่างรอบด้านข้อพิจารณาด้านจริยธรรมความท้าทายการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะอาชีพแม้ว่า AI จะมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะอาชีพอย่างมากแต่ก็มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมและความท้าทายที่เราต้องตระหนักและจัดการอย่างเหมาะสมอคติในอัลกอริทึม AI อาจมีอคติหากข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน AI มีอคติเช่นติทางเพศเชื้อชาติหรืออายุอคติเหล่านี้อาจส่งผลลัพธ์ต่อการประเมินทักษะหรือการแนะนำเช่นเส้นทางการเรียนรู้ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมความไม่เท่าเทียมกันในการพัฒนาทักษะความกังวลเรื่องการถูกแทนที่งานการนำ AI มาใช้ในการทำงานอัตโนมัติอาจทำให้เกิดความกังวลว่า
AI จะเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ทักษะที่มันซับซ้อนการพัฒนาทักษะให้มนุษย์มีความสามารถในการทำงานร่วมกับ AI การพัฒนาทักษะใหม่ๆที่ AI ไม่สามารถทำได้จึงเป็นสิ่งสำคัญความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะอาจต้องมีการเก็บรวบรวมและการคิดวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนเช่นประวัติทางการเรียนรู้ผลการประเมินทักษะข้อมูลส่วนตัวอื่นๆการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญความท้าทายในการเข้าถึงเทคโนโลยี AI อาจมีราคาแพงและเข้าถึงยากสำหรับกลุ่มคนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางการเงินการทำให้เทคโนโลยี AI เข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมสำหรับทุกคนจึงเป็นสิ่งสำคัญความจำเป็นในการปรับตัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเทคโนโลยี AI มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทักษะที่จำเป็นในวันนี้อาจไม่เพียงพอในอนาคตการพัฒนาทักษะอาชีพในยุค AI จึงจำเป็นต้องเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแนวโน้มในอนาคตและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของ AI ในการพัฒนาทักษะอาชีพแนวโน้มในอนาคตนะคะของการพัฒนาทักษะอาชีพด้วย AI ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราสามารถคาดการณ์แนวโน้มที่น่าสนใจและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของ AI ในการพัฒนาทักษะได้ดังนี้การเติบโตของ Generativeมีความสามารถในการสร้างเนื้อหาข้อความและรูปภาพได้อย่างน่าทึ่ง Generative AI นะคะจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ออกแบบสื่อการฝึกอบรมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจและมีส่วนร่วมมากขึ้นการผสมผสานนะคะร่วมกับ Metaverse และ Virtual World นะคะจะกลายเป็นแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการเรียนรู้และการฝึกอบรมใหม่และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงที่สมจริงและมีปฏิสัมพันธ์ทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะในสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นการพัฒนาทักษะที่เน้นมนุษย์มากขึ้นในยุคที่ AI ทำงานอัตโนมัติและหลายด้านทักษะที่เน้นความเป็นมนุษย์เช่นทักษะความคิดสร้างสรรค์ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและทักษะภาวะผู้นำจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นการพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้โดดเด่นและแตกต่างจาก AI จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในอาชีพบทสรุปและข้อเสนอแนะก้าวไปข้างหน้ากับการพัฒนาทักษะอาชีพในยุค AI นะคะAI นั้นนะคะไม่ใช่ภัยคุกคามต่อการจ้างงานนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะแต่เป็นเครื่องมือนะคะอันทรงพลังในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะต่างอาชีพ

ชีพของมนุษย์การใช้ AI ในการพัฒนาทักษะเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนตัวแล้วก็สนุกสนานมากยิ่งขึ้น AI เนี่ยจะช่วยให้เราฝึกฝนทักษะในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็สมจริงค่ะและช่วยให้เราพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในสายอาชีพรอบๆด้านอย่างหลากหลายได้นะคะเพื่อก้าวไปข้างหน้ากับการพัฒนาทักษะอาชีพในยุค AI นะคะเราก็จะมีข้อเสนอแนะที่เราต้องเปิดใจและเรียนรู้และทำความเข้าใจในเทคโนโลยี AI นะคะทำความเข้าใจว่า AI คืออะไรมีศักยภาพและข้อจำกัดอย่างไรและ AI สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างไรสำรวจทดลองใช้เครื่องมือ AI ในการพัฒนาทักษะลองใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ส่วนบุคคลแอปพลิเคชันฝึกภาษาเครื่องมือจำลองสถานการณ์เครื่องมือ AI อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะที่สนใจมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เน้นมนุษย์มากยิ่งขึ้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์แล้วก็สังคมทักษะความคิดสร้างสรรค์ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและทักษะภาวะผู้นำซึ่งเป็นทักษะที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้ง่ายเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี AI ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันติดตามแนวโน้มใหม่ๆแล้วก็พัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะอาชีพในยุค AI เป็นโอกาสที่ดีในการยกระดับความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองการเปิดรับเทคโนโลยี AI เรียนรู้การใช้งานและมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นจะช่วยให้คุณก้าวหน้าในสายงานอาชีพและประสบความสำเร็จในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะที่เราได้รับรู้ไปนะคะว่า AI นั้นมีความสามารถหลากหลายเราต้องใช้ให้เป็นนะคะในยุคโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่21นี้นะคะค่ะก็ขอจบนะคะในการนำเสนอนะคะในรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21ในชั่วโมงที่14เพียงเท่านี้นะคะค่ะแล้วก็มาพบกันใหม่ในชั่วโมงที่15นะคะกับเรื่องทักษะภาษากับการพัฒนาอาชีพจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะตามที่นัดหมายไว้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนองานสรรสร้างงานประดิษฐ์ตอน

6นะคะจะทำพานพุ่มเป็นพานพุ่มที่ทำจากผ้าเทปนะคะก็จะมีพานพุ่มนะคะเบอร์4นะคะถ้าเกิดซื้อพานพุ่มขนาดระดับนี้เป็นเบอร์4เบอร์4แต่ต้องซื้อมีซื้อฐานอีกต่างหากนะคะราคาย่อมเยาสามารถจะซื้อได้ทั่วไปตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนก็มีนะคะท่านจะหาซื้อได้เด็กๆก็หาซื้อได้ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะคะก็มีนะคะก็จะมานำมาทำพานพุ่มรูปทรงจะเป็นรูปทรงนี้นะคะมีหลายแบบเบอร์5เบอร์แล้วแต่เลือกจะเลือกใช้ที่การที่เลือกเบอร์4นั้นเพราะว่าเวลาประมาณ45นาทีถึง50นาทีในการดำเนินรายการนะคะอาจารย์บังออนจะดำเนินรายการประมาณเวลานี้นะคะของทางรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็ต้องเตรียมไว้มีพานนะคะพานแล้วก็ต้องมีฐานรองนะคะฐานรองเดี๋ยวเช่นอันนี้เราต้องมาใช้มีดนะคะเจียนออกนะคะนะคะแต่ทำมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะสำเร็จมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะนี่นะคะเนี่ยเจียนมาเป็นรูปแบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะต้องเวลาเป็นส่วนนี้ใช่ไหมคะกลมก็ต้องมาเฉือนออกเฉือนให้มาเป็นเท่ากับพานได้อย่างนี้พานอยู่บนนี้ไม่ใช่นะคะจะต้องมีฐานอันนี้ก็วางลงไปนะคะได้นะคะเนี่ยนะคะก็จะได้ผ่านนี้แล้วนะคะโฟมนะคะจากนั้นอุปกรณ์ก็จะมีกรรไกรปักคีบนะคะที่จะต้องใช้ไม้บรรทัดอีกเช่นกันบางครั้งเนี่ยบางไม้บรรทัดบางครั้งจะใช้หรือไม่ใช้แล้วแต่ต้องมีการวัดถ้าเบื่อบางแบบเนี่ยจะต้องมีการวัดที่จะต้องมีรูปของการทำพานพุ่มที่จะต้องมีจัดส่วนที่จะต้องมีแบ่งครึ่งอะไรเงี้ยนะคะไม้บรรทัดแบ่งครึ่งส่วนอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องทำลายแต่ทำถ้าเผื่อทำผ้าเทปเนี่ยนะคะที่มีดิ้นเงินเนี่ยนะคะเราไม่ทำลายคือลายผ้าไม่ใช่ลายโทรศัพท์นะคะลายผ้านะคะลายลวดลายที่บนพานพุ่มนะคะกรรไกรดอกไม้ที่จะทำเป็นฐานรองหรือจะใช้ดอกอะไรก็ได้นะคะดอกที่มันสีขาวๆให้เหมาะสมกับพานกับพุ่มนะคะแล้วก็กาวนี่ต้องใช้นะคะกาวสำคัญคือกาวนี้กาวปืนนะคะปืนกาวปืนนะคะนะคะไม้แหลมต้องใช้ทีนี้การใช้นะคะการใช้ก็จะต้องสอดเข้าไปในแท่งกาวแท่งพลาสติกนะคะพลาสติกนะคะสอดเข้าไปให้ถึงในส่วนของปืนนะคะเพื่อที่เวลายิงแล้วจะได้สะดวกถ้าเผื่อไม่ถึงส่วนในปืนเนี่ยมันบรรยิงค่อนข้างลำบากกาวไม่ค่อยจะออกเนี่ยนะออกน้ำของกาวเนี่ยมันก็จะออกมาที่พร้อมที่จะใช้งานนะคะไม้แหลมนี่ต้องใช้นะคะไม้แหลมนี่เราไว้เวลาตกแต่งส่วนต่างๆของเนี่ยนะคะที่เวลาบางทีส่วนต่างเนี่ยเรามันหลบไปจะแนะนำนิดนึงว่าการทำพานพุ่มที่เป็นที่เราไม่ใช้เข็มหมุดนะคะเราจะต้องทากาวลงไปบนสายของเนี่ยนะคะบนนี้นะคะถึงจะติดกับกาวได้ไม่ใช่ทากาวแล้วไปติดบนพานพุ่มนะคะกาวกับความร้อนนะคะพุ่มจะละลายนะคะเสียเลยนะคะใช้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ยนะคะเราก็ต้องทำต่อไปนะคะจะเริ่มการทำนะคะเราก็ต้องทำจุดไว้ก่อนนะคะที่จะเพื่อที่จะจับง่ายสะดวกเทปกาวเราทำเวลาถ้าเปิดถวายพระเนี่ยนะคะเรามีพุ่มเงินพุ่มทองได้

อีกเช่นกันนะคะอันนี้เป็นพุ่มเงินนะคะพุ่มทองก็มีแต่เดี๋ยวจะทำหลังรายการเพื่อที่จะไปถวายพระเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วงานนี้เราอาจจะทำที่เวลาขึ้นบ้านใหม่อะไรนี่โอกาสที่ต่อไปเดี๋ยวจะอธิบายท้ายๆแล้วกันนะคะเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ปิดไปแล้วนะคะขอโทษลืมไปนิดนึงนะคะเวลาทำงานจะต้องเราจะต้องทากาวนะคะก่อนให้มีความร้อนค่อนข้างจะคลายตัวนิดนึงนะคะนี่นะคะมีพุ่มเงินพุ่มทองลักษณะดิ้นเงินแบบนี้ก็มีนะคะเราก็จะทำผู้สาธิตก็จะทำหลังจากรายการนี้ก็จะทำเป็นพุ่มทองอีกนะคะ

นะคะค่อยๆทากาวไปนะคะค่อยๆเรียงไปนะคะ

ค่ะกล่าวส่วนล่างของส่วนของดิ้นนะคะดิ้นเงินนะคะ

เราไม่กล้าตัดเดี๋ยวจะมีรอยต่อของการทำพันธุ์พุ่มนะคะมันจะมีรอยต่อเพราะว่าฮัทดิ้นเทปพวกนี้เวลาตัดแล้วมันจะลุ่ยง่ายนะคะกระจายเร็วด้วยตัดปุ๊บเนี่ยไปเลย

เราค่อยๆพลิกนะคะเนี่ยนะคะทาก้าวต้องระวังนิดนึงอย่าให้ก้าวไปความร้อนไปโดนกับผมมากๆมันก็จะละลายได้นะคะนี่

นะคะค่อยๆอย่าดึงมากดึงมากแล้วมันจะขาดได้งานพวกนี้เป็นงานประดิษฐ์ก็จะต้องเป็นมีความใจเย็นเล็กน้อยนะคะเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะคะเด็กๆสามารถทำได้นะคะไม่ยากเกินไปนะคะเด็กๆที่เคยชมรายการเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าของอาจารย์บางอ่อนนี่จะนำมางานที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะให้เด็กทำได้โดยไม่ยากเลยนะคะเนี่ยต้องทานะคะแล้วให้เย็นนิดหนึ่งให้ความร้อนมันคลายนิดหนึ่งนะคะ

ต้องการโฟมมาลองอันนี้คือใบลานนะคะเนี่ยนะคะใบลานที่เขามาทำกับหมากค่ะกับหมากของจังหวัดอุทัยธานีนะคะเขาทำเป็นจานอันนี้เอากราบอะไรมาทำก็สวยดีเหมือนกันนะคะทุกวันสองวันชมรายการแต่ไม่ใช่กราบหมากอันนี้กราบหมาก

ค่อยๆเย็นใจเย็นๆนะคะควรระวังมากที่สุดคือความร้อนของกาวนะคะจะไปโดนกับโฟมแล้วจะละลายนะคะละลายรูปทรงจะเสียเลยนะคะเนี่ยก็ยังติดไม่ได้ก็คอยนิดนึงนะคะนะคะค่อยๆ

ากาวนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็ทากาวไปเนี่ยนะคะยาวอย่าให้ยาวเกินไปมันจะแห้งได้นะคะความกว้างประมาณ

ะคะเนี่ยเกือบจะได้ครึ่งหนึ่งของพุ่มแล้วนะเนี่ยจนจะได้ครึ่งหนึ่งของพุ่มแล้วนะคะคล้ายกันจับจีบเหมือนกันนะคะ

คากาวนะคะส่วนล่างของเทปนะคะเทปประกอบดิ้นเงินนะคะคล้ายกับการจับจีบเหมือนกันนะคะพอให้เย็นนิดนึง

มันจะมีเศษกาวนิดๆที่มันหล่นอยู่นะคะมันต้องมีเศษเพราะว่าส่วนที่มันเหลือเนี่ยเราต้องปาดออกมานะคะเป็นส่วนที่ทำให้มันหนานะคะ

ผู้สาธิตจะเผลอลืมไปชอบจะไปติดกาวตรงทากาวตรงส่วนของโฟมนะคะนี่ไงคะคนขายเขาก็ฉลาดนะมีรอยต่อของดิ้นเงินแต่ต้องต่อให้ตรงนะคะต่อได้แล้วค่ะมีรอยต่อนิดนึง

ตรวจใกล้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเหลืออีกส่วนหนึ่ง1 2 3 4ประมาณอีกส่วนหนึ่งนะคะ

ค่อยๆทากาวนะคะเนี่ยกาวก็เริ่มหมดอีกแล้วพอเริ่มกาวนี่จะเริ่มหมดเนี่ยมันจะยิงไม่ค่อยออกนะคะมันต้องพยายามใส่เข้าไปใหม่นะคะยิงไม่ค่อยออกละรอนิดหนึ่งให้กาวมันคลายตัวจากความร้อนนะคะเนี่ย

เราต้องดูด้วยนะคะต้องพยายามตกไอ้ตัวมือเนี่ยแตะกดลงไปบางทีเนี่ยกาวมันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะกาวอาจจะไม่ติดได้เหมือนกันนะคะ

ต้องหาที่วางไม่งั้นมันจะกลิ้งไปกลิ้งมานะคะหมุนไปหมุนมาพอดีกับได้เนี่ยนะคะที่เป็นที่รองกลับมาเขาจะมีเครื่องกลับมานี่เขาจะมีเครื่องทำจานนะมีเครื่องใส่กลับมาลงไปแล้วก็กดเครื่องมันก็จะเป็นรอยรูปจานขึ้นมาเหมือนกับทั่วไปที่เขาทำจานเขามันมีตัวแม่ตัวเครื่องพิมพ์นะคะ

ทาสักเอาเวลาว่ากดไปเนี่ยประมาณ2-3รอบรอบเดียวมันจะไม่ค่อยกาวไม่ค่อยได้นะคะรอบเดียวกาวจะไม่ค่อยติดแล้วก็รอให้มันคลายความร้อนนิดหนึ่งนะคะเห็นนะคะหนึ่งนะคะสองสามสามคือละลายทีหนึ่งคอยความร้อนให้คลายนิดนึงนะนะคะก็แตะไป

สองที่สามนี่เราจะละลายให้มันเกลี่ยให้มันเท่ากันแล้วก็รอให้มันคลายเนี่ยความร้อนนะคะแล้วก็ไป

59นะคะ1 2แล้วก็เกลีย3นะคะเกลียคอยให้มันเย็นนิดหนึ่งนะคะนะคะกดลงไป

ก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องให้ถึงจบให้มันไปถึงฐานล่างนะคะเนี่ยนะคะส่วนของท้ายโฟมเนี่ยนะก็จะต้องมีอยู่ถึงส่วนล่างของโคนพุ่มนะคะโคนพุ่มก็ต้องมีเว้นอีกนิดนึงนะคะ

ภาคเก้านะคะใช้มือแล้วมันร้อนก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม้บ้างนะคะ

ขึ้นจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทำฐานเพื่อประกอบพาวางพานวางพุ่มบนฐานนะคะ

เรียบร้อยนะคะเราก็ตัดออกนะคะกันไกลเหล็กจะคมกว่าทีนี้ส่วนที่ตัดแล้วมันเนี่ยมันก็จะลุ่ยง่ายนะคะเราก็ต้องย้ำนิดนึงทากาวให้มันอยู่ถ้าเผื่อเขาขายนี่เขาจะติดเทปไว้นะคะติดเทปก่อนตัดก่อนติดเทปแล้วก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องนี่นะคะทากาวมันจะได้อยู่นะคะทีนี้เรื่องของยอดพุ่มนะคะเนี่ยมันจะมีส่วนที่เนี่ยนะคะนะยอดพุ่มแล้วก็

าจจะใช้อันนี้ก็ได้นะคะลองนะคะไม่ต้องดอกไม้นะคะลองลงไปแต่ต้องติดกาวของบนนี้บนแถบนี้นะคะ

จากนั้นวนไปอีกวนเนี่ยนะฮะวนทาไปตรงนี้ได้เลยนะคะไว้โดนโฟมนะคะ

เนี่ยนะคะนะคะผ่านพุ่มดิ้นเงินนะคะนะคะเราเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือหรือจะเป็นของขวัญก็ได้นะคะท่านผู้ชมสามารถทำเองได้ไม่ยากเลยนะคะท่านผู้ชมไปหาดิ้นที่มันสวยงามแต่ต้องมีเทคนิคในการทำเท่านั้นเองนะคะเนี่ยตอนแรกจะเป็นดอกไม้วางทีนี้พอเอิญว่าเห็นมันเป็นดอกเป็นลายที่สวยงามแล้วก็ทำเป็นฐานได้เลยนะคะแต่ต้องหาพานให้เข้ากับอันนี้ต้องเป็นพานเงินนะคะถ้าเผื่อพานเงินก็พานเงินพานทองก็พานทองนะนี้บังเอิญมีพานพุ่มเงินพุ่มทองได้อีกนะคะนี่หลังจากรายการนี้ก็ต้องไปทำพุ่มทองอีกนะคะประโยชน์นะคะเราก็อย่างที่ผู้สาธิตพูดไปแล้วนะคะว่ากล่าวไปแล้วว่าจะต้องเป็นการไปให้เป็นของขวัญก็ได้แล้วไปกราบไหว้นำไปกราบไหว้เพื่อเป็นพุทธบูชากับเคารพกับสิ่งศักดิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านที่เรานับถือนะคะหรือจะให้เป็นของขวัญที่คนขึ้นบ้านใหม่ทำบุญบ้านเลี้ยงพระนะคะได้เป็นเพื่อเป็นมงคลนะของเป็นมงคลนะคะของสูงเป็นมงคลเพราะฉะนั้นเวลาทำงานพวกนี้ต้องละเอียดอ่อนนะคะสะอาดสะอ้านทำจะได้ใจรักจริงๆนะคะถึงจะได้งานที่ดีแล้วเป็นการฝึกสมาธิได้อย่างดีและสร้างผลงานเป็นเม็ดเงินได้อีกนะคะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขัน

0: ข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำรายการภาษาญี่ปุ่นนะครับมาให้กับท่านผู้ชมนักศึกษานะครับได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับสำหรับปีการศึกษา 2/5/2567 นี้นะครับเป็นรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับโดยที่เนื้อหาของวันนี้นะครับจะเป็นอะไรบ้างนะครับลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับวันนี้เสนอเป็นตอนที่5แล้วนะครับโดยที่วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสินค้านะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในการซื้อสินค้าแล้วก็ข้อควรระมัดระวังนะครับรวมไปถึงรายละเอียดครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับการจับจ่ายใช้สอยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่คำว่าการซื้อของนะครับหรือว่าการช้อปปิ้งนั้นเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาก็ใช้คล้ายๆกับในภาษาไทยเรานะครับก็คือใช้คำทับศัพท์นะครับที่มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกับประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเราก็ใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอย่างเช่นไปช้อปนะครับก็คือช้อปปิ้งนั่นเองนะครับในภาษาญี่ปุ่นเขาก็ใช้คำนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่เขาจะออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยๆนะครับคือสะกดคำเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นก็เลยออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับออกเสียงว่าช้อปปิ้งกุนะครับช้อปปิ้งกุครับที่แปลว่าการซื้อของหรือการช้อปปิ้งนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอีกคำหนึ่งนะครับที่มีความหมายคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นคำภาษาญี่ปุ่นแท้แล้วก็มีความหมายที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับมากกว่าความว่าคำว่าช้อปปิ้งกุเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือคำว่าเซฮินโนโคนิวครับเซฮินโนโคนิวครับโดยที่คำว่าเซฮินนะครับท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่เคยเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรมด้วยกันนะครับก็อาจจะเคยได้เรียนคำนี้มาด้วยกันนะครับไม่แน่ใจว่าจำได้หรือเปล่านะครับคำว่าเซฮินนะครับเซฮินนั้นนะครับมีความหมายว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับสมัยตอนที่เราเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรมด้วยกันเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตใช่ไหมครับเราก็จะเรียนว่าในอุตสาหกรรมการผลิตนั้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตามมาก็คือมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับคำว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในภาษาไทยเรานั้นเนี่ยภาษาญี่ปุ่นใช้คำนี้ครับเซฮินครับเซฮินจริงๆแล้วคำว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในภาษาญี่ปุ่นนั้นก็มีเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งคำว่าโชฮินนะครับชินาโมโนอะไรต่างๆนะครับแต่คำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็เราอาจจะได้ยินบ่อยมากสักหน่อยนะครับก็คือคำนี้เซฮินนะครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคำว่าโคนิวครับโคนิวโคนิวนั้นนะครับก็จะมีความหมายว่าการจับจ่ายการซื้อหาครับคำสองคำนี้นะครับพอเอามารวมกันนะครับเป็นคำนามสองคำนะครับเอามารวมกันเวลาเอามาเชื่อมกันเนี่ยนะครับก็มีคำช่วยโนเชื่อมอยู่ตรงกลางนะครับกลายเป็นคำกลุ่มคำนะครับที่ออกเสียงว่าเซฮินโนโคนิวนะครับแปลว่าการจับจ่ายใช้สอยหรือการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับทั้งช้อปปิ้งกุนะครับแล้วก็เซฮินโนโคนิวนั้นก็จะมีความหมายที่คล้ายๆกันนะครับมีความหมายที่คล้ายๆกันแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นระยะยาวนะครับไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานเนี่ยนะครับก็คงจะคุ้นชินเคยชินนะครับกับการใช้คำว่าช้อปปิ้งกูมากกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นคำที่ทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศนะครับแล้วก็มีความใกล้เคียงกับการใช้คำนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยเราด้วยนะครับแล้วในประเทศอื่นๆนะครับก็มีการใช้คำเนี้ยนะครับช้อปปิ้งเนี่ยนะครับกันอย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นพอไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เลยใช้คำว่าช้อปปิ้งกุเนี่ยก็จะดูคุ้นชินคุ้นเคยมากกว่านะครับที่จะใช้คำว่าเซฮินโนโคนิวแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสนะครับถ้าเราจะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลายาวนานเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสได้ยินคำว่าเซฮินโนโคนิวบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้คำนี้เพิ่มอีกสักคำหนึ่งหรือรู้คำนี้ไว้ด้วยอีกสักคำหนึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับมีความหมายเดียวกันนะครับทีนี้การช้อปปิ้งกุหรือว่าการเซฮินโนโคนิวเนี่ยนะครับช้อปปิ้งกูหรือเซฮินโนโคนิวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการหลากหลายแบบนะครับถ้าเป็นแบ
ในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันที่ทำกันมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการที่เรา walk in เข้าไปที่ร้านค้าต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อย่างที่เราทราบดีใช่ไหมครับว่าในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะช้อปปิ้งกูดหรือว่าเซฮินโนโคนิวได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับการซื้อของออนไลน์เนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าปัญหาก็ดูเหมือนว่าจะน้อยไปหน่อยน้อยลงน้อยกว่าการที่ไปซื้อของหน้าร้านนะครับเนื่องจากว่าการซื้อของออนไลน์เรามีปฏิสัมพันธ์กับ AI ที่อยู่ในแอปพลิเคชันหรือว่าในซอฟต์แวร์ที่กำหนดไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็คลิกเราก็กดเลือกสินค้าหรือว่าเงื่อนไขต่างๆตามที่เราต้องการเนี่ยได้ง่ายนะครับมีให้เลือกทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษนะครับแต่พอไปถึงหน้าร้านแล้วเนี่ยการที่เราจะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นหรือว่าการอ่านภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็มันไม่ได้สบายเหมือนการที่เรานั่งกดแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ที่บ้านเราอยู่บนเตียงนะครับที่เราจะมีเวลาคิดนานๆหรือว่าเราจะมีเวลาที่เราจะเปิดพจนานุกรมด้วยเวลาที่เราไม่เข้าใจความหมายหรือไม่เข้าใจคำศัพท์ในเงื่อนไขที่เขากำหนดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อของหน้าร้านเนี่ยมันต้องปฏิสัมพันธ์กับคนตัวต่อตัวด้วยแล้วก็กับสถานการณ์ที่มันมีคนอยู่รอบตัวจำนวนมากด้วยที่รอต่อคิวซื้อของกับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มีเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยมันก็ทำให้การซื้อของที่ร้านเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นปัญหามากขึ้นมากนะครับสำหรับชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่ามันจะมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เราน่าจะต้องเตรียมตัวนะครับมีความรู้นะครับแล้วก็เตรียมทักษะในการสนทนาเนี่ยนะครับอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะเราจะช้อปปิ้งกูดหรือว่าเซฮินโนโคนิวได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเริ่มต้นจากมาดูที่ช้อปปิ้งกุโนจุยครับช้อปปิ้งกุโนจุยครับช้อปปิ้งก็เมื่อสักครู่นี้เจอไปแล้วนะครับช้อปปิ้งการซื้อของนะครับหรือเซฮินโนโคนิวนั่นเองการซื้อของครับในสไลด์แผ่นนี้นะครับมีเพิ่มเติมมาอีกคำหนึ่งคือคำว่าจูอิครับจูอิจูอินั้นเป็นข้อพึงระมัดระวังหรือข้อควรระวังนะครับช้อปปิ้งกุโนจุยช้อปปิ้งจุยนะครับมีความหมายว่าข้อควรระวังในเวลาซื้อสินค้านะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะมากมายนะครับแต่ขออนุญาตประมวลนะครับข้อควรระวังนะครับเอาที่สำคัญนะครับเอาที่ได้รับเสียงนะครับมาจากชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่ปฏิบัติตัวลำบากอะไรเงี้ยนะครับมาประมวลนะครับแล้วก็นำเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาที่เรียนรายการนี้ด้วยกันนะครับเรียนรู้ร่วมกันนะครับสถานการณ์ที่1 นะครับก็คือข้อควรระมัดระวังที่1หรือจูอีที่1นะครับก็คือNekiru Chūkan wa nai ครับ Nekiru Chūkan wa nai ครับอาจจะไม่เป็นคำนะครับอาจจะเป็นวลีเป็นข้อความยาวสักหน่อยหนึ่งนะครับเราลองมาดูด้วยกันนะครับอันแรกนะครับที่อยากจะที่เป็นข้อคิดเห็นนะครับที่ได้จากชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทาง องค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเนี่ยเขาได้รวบรวมไว้นะครับว่าอันเนี้ยครับเป็นปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติใหม่ๆนะครับที่จะเดินทางมาเรียนหรือมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะรู้ไว้สักนิดนึงนะครับจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกนะครับก็คือเรื่องของเนกิรุชูคันวานายครับคำว่าเนกิรุครับเนกิรุเนกิรุนั้นแปลว่าการต่อราคานะครับต่อรองสินค้าก็ได้นะครับก็คือมีราคาที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็ไปขอให้เขาลดลงหรืออะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงนะครับอาจจะขอให้เขาลดราคาลงหรือเขาไม่ลดให้แต่จะขอของแถมเขาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จัดเป็นเนกิรุเหมือนกันครับเนกิรุต่อไปชูคังครับคำว่าชูคันนั้นแปลว่าธรรมเนียมปฏิบัติประเพณีวิธีปฏิบัติก็ได้นะครับชูคันครับว่าในครับคำช่วยว่านะครับแล้วก็คำว่าไนไนที่แปลว่าไม่มีนะครับคำช่วยว่าเป็นคำช่วยที่ไม่มีคำแปลนะครับเป็นคำช่วยชี้หัวเรื่องนะครับของข้อความหรือของประโยคนะครับเนกิรุชูคันว่าไนนะครับก็คือธรรมเนียมประเพณีวิธีปฏิบัติในการที่จะต่อรองสินค้า
ครับหรือต่อราคานั้นเนี่ยมันไม่มีนะที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นนะอันนี้เป็นจูอิแรกนะครับเป็นข้อควรระวังอันแรกที่ชาวต่างชาติน่าจะรู้นะครับควรจะรู้นะครับอย่างในประเทศไทยเรานะครับก็เป็นประเทศที่เราต่อรองสินค้าเหมือนกันครับเวลาที่เราไปตลาดเนี่ยนะครับถ้าเราไปตามห้างเราก็คุ้นชินกับการที่มันเป็นสินค้าราคาพิเศษอยู่แล้วนะครับไม่ต้องต่อนะครับเขาลดไว้ให้อยู่แล้วนะครับแต่เวลาเราไปตลาดหรือว่าเราไปซื้อของตามตลาดนัดหรือว่าตามร้านขายของที่เป็นที่รู้จักกันเนี่ยนะครับเราก็จะมักจะต่อรองใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเขาตั้งราคาคือในสังคมไทยเราเป็นสังคมที่ถ้าเป็นตลาดนัดหรือว่าเป็นร้านค้าที่เป็นร้านค้าสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ห้างนะครับหรือไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาอาจจะตั้งราคาไว้ราคาหนึ่งครับแล้วพอถึงเวลาที่คนซื้อเนี่ยจะซื้อเนี่ยก็อาจจะถามต่อรองราคาแล้วเขาก็พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะลดราคาไว้ให้นะครับซึ่งก็เป็นราคาที่เขาก็ได้กำไรอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าวัฒนธรรมแบบนี้นะครับมันก็เป็นวิธีการขายของคนไทยเราอะนะครับการที่เราซื้อของเราที่ไม่ต่อราคาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันแพงอะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถูกนะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันดีว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ตั้งราคาสูงไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับเขาลดให้เราเขาก็ยังได้กำไรอยู่แต่ว่าพอเราได้ยินคำว่าลดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราได้อะครับเราได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกเราคุ้นชินกับวัฒนธรรมแบบนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขาไม่มีวัฒนธรรมแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในห้างนี่ไม่ควรมีอยู่แล้วนะครับตามตลาดครับหรือว่าตามพื้นที่ขายของที่เป็นขายของริมถนนขายของข้างทางอะไรเงี้ยนะครับหรือการเปิดท้ายขายของอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไม่มีวัฒนธรรมการต่อรองสินค้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปญี่ปุ่นแล้วนะครับถ้าจะไปซื้อสินค้านะครับก็ไม่ต้องไปขอราคาเขาลดลงนะครับหรือว่าไปกดเครื่องคิดเลขนะครับคือพูดภาษาญี่ปุ่นต่อรองไม่เก่งก็จริงเพราะเครื่องคิดเลขไปเขาบอกอันนี้ 3,000 เยนกดให้เขา 2,500 แล้วก็โชว์ให้เขาดูเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็ไม่ค่อยไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันนักที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็คนญี่ปุ่นจะตกใจมากนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับถ้าเจอแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ชาวต่างชาตินะครับคนที่ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นปฏิบัติครับเหมือนกับคนญี่ปุ่นเขานะครับก็คือเขาตั้งราคาแบบไหนไว้นะครับหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกราคาแบบไหนไว้นั่นคือราคาเน็ตที่เขาเห็นว่าเหมาะสมแล้วสมเหตุสมผลแล้วนะครับถ้าเรามีความประสงค์ที่อยากจะได้สินค้าชิ้นนั้นเราก็ซื้อนะครับโดยราคานั้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันแพงเราคิดว่ามันไม่เหมาะนะครับเราไม่ซื้อเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับก็ไม่ต้องไปต่อรองเขาเพราะเขาคงไม่ลดให้เรานะครับในขณะเดียวกันเขาก็จะมองเราแปลกๆด้วยนะครับอันนี้คือจุยที่หนึ่งที่ทางองค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศนะครับเขาไปได้รวบรวมข้อมูลมาจากทั้งคนญี่ปุ่นเองนะครับรวมไปถึงได้รวบรวมข้อมูลมาจากชาวต่างชาติด้วยนะครับคนญี่ปุ่นก็สะท้อนนะครับให้เขาเห็นว่าเวลาคนต่างชาติมาซื้อของที่ร้านเขาก็จะมักจะเป็นอย่างเงี้ยมาต่อสินค้าอะไรเงี้ยซึ่งไม่ประเทศเขาไม่มีวิธีปฏิบัติแบบนี้นะอะไรเงี้ยนะครับองค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเขาก็เลยนำมารวบรวมบอกให้กับชาวต่างชาติทราบนะครับว่าไม่ต้องต่อนะอีกอันนึงนะครับอีกจูอีหนึ่งที่เขานำเสนอไว้นะครับในหนังสือคู่มือการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับผู้ฝึกอบรมนานาชาตินะครับหรือว่าผู้ฝึกอบรมด้านเทคนิคเนี่ยนะครับไกโคคุจินเคนชูเซหรือว่ากิโนจิชูเซเนี่ยนะครับได้รู้ก็คือจูอีข้อนี้ครับอโนชิโคคุชิโชคุสเตวะนาราไนนะครับชิโชคุสเตวะนาราไนคำว่าชิโชคุนั้นแปลว่าชิมอาหารครับชิมอาหารแล้วก็รูปประโยคครับสำนวนชิเตวะนาราไนครับชิเตวะนาราไนนั้นแปลว่าไม่ควรครับห้ามทำไม่ควรทำครับชิโชคุที่แปลว่าชิมอาหารนะครับกับชิเตวะนาราไนก็คือไม่ควรทำห้ามทำเนี่ยนะครับพอมารวมกันชิโชคุชิเตวะนาราไนก็เลยแปลว่าไม่ควรทดลองชิมสินค้าครับโดยพละการนะครับถ้าร้านเขาไม่มีบริการดังกล่าวนะครับไม่อย่าไปขอเขาชิมนะครับอย่างเช่นไปที่ตลาดเนี่ยนะครับแล้วก็มีสตรอเบอรี่นะครับอิจิโกะนะครับโอ้สีแดงสวยน่ากินเชียวนะครับเขาขายแพ็คละ
600เยนเนี่ยนะครับเราก็อยากจะรู้จังเลยว่ามันน่าซื้อน่ากินจังเลยนะราคาก็โอเคเลยแต่ว่าอยากรู้จังเลยว่ามันหวานหรือเปล่าก็เลยไปขอเขาชิมอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่มีนะครับไม่มีธรรมเนียมแบบนั้นยกเว้นนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มีการปรับตัวของคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเวลาเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบกันว่าญี่ปุ่นก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะขายของเขาก็มีบริการชิโชคุเนี่ยนะครับชวนให้กับลูกค้าเนี่ยได้ชิมของเขาครับเพื่อที่จะรู้ว่าของเขาอร่อยจริงๆแล้วก็ให้เขาให้ลูกค้าได้ซื้อนะครับอย่างสบายใจว่าของอร่อยจริงๆซื้อเถอะอะไรเงี้ยนะครับก็มีเริ่มมีมากขึ้นครับแต่ก็ไม่ได้เป็นทั้งหมดทั้งประเทศนะครับเป็นเฉพาะบางที่บางแห่งเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอนะครับบริการชิโชคุการให้ชิมเนี่ยนะครับเราก็ถ้าเราอยากชิมเราก็ไปชิมครับชิมแต่พอสมควรนะครับชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อของเขาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าร้านไหนที่ไม่มีบริการแบบนี้เขาไม่ได้เชิญชวนไว้นะครับเราก็ไม่ควรไปเอ่ยปากขอเขาชิมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติไม่ใช่วิถีปฏิบัติไม่ใช่ประเพณีของญี่ปุ่นนะครับในการที่จะให้ลูกค้าได้ชิมของนะครับเนื่องจากว่าการชิมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันมีพื้นฐานมาจากการที่เราให้เกียรติของคนทำอาหารนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นสังคมของการถ่อมตัวแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นเกษตรกรนะครับเป็นคนผลิตข้าวปลาอาหารต่างๆนะครับรวมไปถึงกุ๊กนะครับหรือพ่อครัวแม่ครัวนะครับที่ทำอาหารทำขนมต่างๆมาขายเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะให้เกียรติกับบุคคลเหล่านี้ถ้าเขาทำมาอย่างไรนะครับหรือเขาปรุงอาหารมาอย่างไรนะครับเราก็จะมั่นใจจะให้เกียรติว่ามันเป็นอาหารที่อร่อยต่อให้มันไม่ถูกปากเราก็ตามเราก็จะชมนะครับกินแล้วก็จะชมว่าอร่อยเพราะฉะนั้นธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่นแต่เดิมเนี่ยก็คือไม่มีการชิมนะครับไม่มีการชิมก็มั่นใจว่าอร่อยครับอร่อยในแบบที่เขากำหนดไว้แล้วนะครับเราก็ซื้อแล้วก็ไปกินที่บ้านนะครับแล้วถ้าเกิดเราชอบรสชาติแบบนี้เราก็มาซื้อใหม่นะครับดังนั้นชิโชคุนั้นนะครับก็เลยเป็นวัฒนธรรมใหม่นะครับที่มีบ้างนะครับในสังคมญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกที่นะครับจะเจอบ่อยๆมากเลยนะครับเวลาที่ข้อมูลที่ได้รับมานะครับจากการรวบรวมของหนังสือคู่มือการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนะครับนิโฮงโนเซคาสึอันไนนะครับเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับในตลาดเนี่ยนะครับมักจะสะท้อนว่าเวลาคนต่างชาตินะครับอาจจะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงผู้อยู่อาศัยระยะยาวนะครับมาซื้อที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยพอมาซื้อผลไม้ที่ตลาดแล้วเนี่ยจะมาขอชิมอยู่ตลอดเวลานะครับว่าอร่อยจริงไหมหรือว่าน้ำชาเนี้ยนะครับหอมจริงหรือเปล่าอร่อยจริงหรือเปล่ามีให้ชิมไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางร้านเขาก็ไม่มีธรรมเนียมแบบนี้เขาก็ตกใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรับรู้ร่วมกันครับเป็นข้อระวังอีกอันหนึ่งร่วมกันนะครับว่าไม่มีธรรมเนียมแบบนี้อันต่อไปนะครับก็คือเซลูฟูซาบิสุเตนครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีร้านนะครับที่มันเป็นร้านบริการตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกร้านแบบนี้ว่าเซลูฟูซาบิสุเตนครับมันเป็นการผสมคำนะครับจากคำสามคำก็คือคำว่าเซลูฟูครับเซลูฟูที่แปลว่าด้วยตัวเองครับทำด้วยตัวเองซาบิสุที่แปลว่าบริการนะครับเซลูฟูซาบิสึก็คือบริการตัวเองครับแล้วก็ตัวเต็นหรือว่าตัวมิเซะนี่นะครับก็แปลว่าร้านหรือช็อปนะครับเซลูฟูซาบิสึเต็นเนี่ยหมายถึงร้านที่ก็มีพนักงานหรอกนะแต่ว่ามีพนักงานไม่เยอะมากครับแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องบริการตัวเองในหลายๆเรื่องอย่างเช่นโอมิซึวะเซลูฟูซาบิสึครับน้ำดื่มเนี่ยนะครับต้องไปลินเองครับต้องไปกดเอาเองอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นหรือว่ากาแฟนะครับเครื่องดื่มต่างๆที่บริการในร้านเนี่ยจะต้องไปกดเอาเองครับรวมไปถึงอาจจะมีร้านที่ต้องยกจานเองครับไปเซาเตอร์นะครับไปชี้เอาว่าจะเอาอันนี้ครับเอาเทมปุระนะครับจะเอามิโซชิรุเอาโอนิกิรินะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับหรือพนักงานร้านเขาก็อยู่ในเคาน์เตอร์เขาก็จะคีบใส่จานมาให้พอเขาคีบเสร็จเราก็ต้องหยิบจานนั้นใส่ถาด
แล้วก็เดินถือยกไปที่โต๊ะของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นครับรวมไปถึงอันนี้เจอบ่อยมากนะครับก็คือจะต้องคืนนะครับพอกินเสร็จแล้วในร้านอาหารเนี่ยนะครับจะต้องเอาภาชนะที่กินแล้วเนี่ยไปคืนครับที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับสำหรับลูกค้าเนี่ยยกมาคืนยกถาดอาหารหรือว่าอาหารภาชนะอาหารที่ใช้แล้วเนี่ยมาคืนให้กับทางร้านได้เอาไปทำความสะอาดต่ออะไรเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นหรือไปเรียนก็ตามหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยนะครับก็ไม่ทราบนะครับว่ามันมีร้านประเภทนี้อยู่ครับเราก็เอาความเคยชินที่อยู่ในประเทศของเราเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าร้านอาหารเนี่ยนะครับหรือว่าเราเข้าไปในร้านอาหารที่มันเป็นร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับบริการอย่างดีเยี่ยมเลยจากพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกอาหารมาเสิร์ฟการรินน้ำให้นะครับหรือการเก็บถ้วยเก็บจานเก็บโต๊ะนะครับเวลาที่เรากินเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นครับที่ญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าร้านอาหารที่เป็นร้านอาหาร

ารที่เป็นร้านอาหารใหญ่ๆเลยนะครับที่อยู่ตามย่านชุมชนต่างๆเนี่ยนะครับหลายๆร้านเนี่ยเป็นร้านเซเลฟูซาวิสเตนซึ่งตรงนี้นะครับถ้าคนต่างชาติเนี่ยเข้าใจนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทำให้ตัวเองระแวดระวังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมหลายครั้งที่เราเห็นคนต่างชาตินะครับไม่รู้ข้อมูลตรงนี้นะครับก็เลยเรียกให้พนักงานเนี่ยเขาเอาน้ำมาเสิร์ฟให้เราบ้างละครับหรือว่าสั่งอาหารแล้วไปนั่งรอที่โต๊ะบ้างละครับรวมไปถึงกินแล้วไม่เอาจานมาเก็บไว้ที่วางที่คืนภาชนะใช้แล้วบ้างละครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นปัญหาสำหรับคนญี่ปุ่นมากพอสมควรนะครับเพราะว่าร้านค้าเขาก็ไม่ได้เตรียมบริการแบบนี้ไว้ไม่ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ที่จะทำสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับพอเราเข้าไปแล้วก็เราทำเราไม่ยกอาหารเองเราไม่คืนชามถ้วยที่ใช้แล้วเองเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเดินมาเก็บให้ซึ่งก็เสียเวลาที่เขาจะต้องไปบริการให้กับคนญี่ปุ่นคนอื่นๆเพราะฉะนั้นทั้งเสียงสะท้อนจากพนักงานของร้านเองรวมไปถึงเสียงสะท้อนของลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่เข้าไปใช้บริการในร้านเองเนี่ยนะครับก็จะมาเป็นลักษณะคล้ายๆกันว่าคนต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยรู้เลยนะว่าที่ญี่ปุ่นเขามีซาบิเซรุฟุซาบิซึเตนเขามีร้านบริการตัวเองหรือเขามีธรรมเนียมปฏิบัติว่าเวลาที่เข้าร้านบริการตัวเองเนี่ยจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับจะต้องบริการตัวเองเนี่ยนะครับคนต่างชาติไม่ค่อยรู้เลยแล้วก็เวลามาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยทำให้พนักงานในร้านเดือดร้อนรวมไปถึงมีผลกระทบต่อลูกค้าคนอื่นๆด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุอีนึงนะครับที่คนญี่ปุ่นเขาก็สะท้อนมานะครับสะท้อนมาแล้วก็องค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเขาก็รวบรวมมาแล้วก็นำเอามาสรุปครับให้กับคนต่างชาติครับหรือว่านักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่เรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศต่างๆแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้รู้ไว้ว่าต้องดูให้ดีนะเวลาที่เราจะเข้าไปในร้านอาหารที่ไหนก็ตามนะครับมองซ้ายมองขวาให้ดีว่าเขาเขียนอะไรไว้บ้างนะครับเนี่ยคันจิตัวเนี้ยนะครับเซรุฟุซาบิสึเดี๋ยวเราลองไปดูคันจิสักหน่อยนึงครับนะครับตัวเนี้ยครับเซรุฟุครับเซรุฟุออกเสียงว่าเซรุฟุแปลว่าทำด้วยตัวเองถ้าเราเห็นคำนี้นะครับคือถ้าเป็นแบบนี้ง่ายเลยเซลฟ์เนี่ยนะครับเราก็คงจะเดาได้นะครับแต่บางครั้งอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้อ่ะนะครับในสังคมญี่ปุ่นก็ยังใช้ภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีภาษาอังกฤษเขียนกำกับให้ค่อนข้างน้อยแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราจำคำนี้นะครับเซรุฟุเซรุฟุเนี่ยนะครับไว้แล้วก็ถ้าเราเข้าร้านอาหารร้านค้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วเรามองซ้ายมองขวานะครับแล้วก็เห็นถ้อยคำนี้นะครับเห็นคันเห็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น3พยัญชนะเนี่ยนะครับ3ตัวอักษรนี้เซรุฟุเนี่ยนะครับก็ขอให้เราตระหนักนะครับว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่เป็นการต้องที่ลูกค้าจะต้องทำด้วยตัวเองนะครับแล้วเราก็ลองดูคนรอบๆเขาปฏิบัตินะครับว่าเขาทำยังกันยังไงแล้วเราก็ปฏิบัติตามก็น่าจะช่วยทำให้การใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเหมาะสมมากขึ้นแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับคนญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นตามมานะครับเราจะเห็นข้อความเห็นคำนี้นะครับเซรุฟุหรือไม่บางครั้งนะครับอาจจะเป็นคำนี้นะครับจิบุนจิชินเดะครับจิบุนจิชินเดะซึ่งมีความหมายว่าทำด้วยตัวเองครับทำด้วยตัวเองก็คือ เติมน้ำมันด้วยตัวเองนะไปคิดเงินนะครับจ่ายเงินที่สินค้าที่ตัวเองซื้อเนี่ยด้วยตัวเองนะครับรวมไปถึง อะไรเล็กๆน้อยๆต่างๆนะครับถ้ามีคำว่าเซรุฟุหรือว่าจิบุนจิชินเดะเนี่ยนะครับแปลว่าลูกค้าหรือว่าคนที่มารับบริการเนี่ยจะต้องช่วยเหลือตัวเองในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลตรงนั้นนะครับอันนี้นี่เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีปฏิบัติครับเป็นจูอีข้อนึงนะครับที่จำเป็นจะต้องทราบจำเป็นจะต้องรู้นะครับในประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเราคุ้นชินกับการที่ลูกค้าเป็นใหญ่นะครับลูกค้าเป็นพระราชานะครับลูกค้าเป็นพระเจ้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เงินของเราใหญ่มากเลยนะครับเรามีเงินเราก็จะเอาสินค้าและเอาบริการที่ดีที่สุดดีเยี่ยมที่สุดจากผู้ประกอบการเนี่ยนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับผู้ประกอบการหรือลูกค้านะครับก็มีศักดิ์ศรีนะครับอยู่ในสถานะเท่าๆกันนะครับผู้ประกอบการก็ให้บริการแล้วก็ดูแลลูกค้าในระดับที่เหมาะสมตัว

ลูกค้าเองนะครับก็ต้องให้เกียรตินะครับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ให้บริการด้วยในระดับหนึ่งนะครับต่างคนต่างช่วยเหลือกันนะครับก็เป็นสังคมที่น่าอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราเข้าเมืองเขานะครับไปอยู่ในประเทศเขาไปอยู่ในสังคมเขาก็ปฏิบัติตามที่คนญี่ปุ่นเขาปฏิบัติครับก็จะสามารถที่จะดำรงชีวิตในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น

คนไทยเราเนี่ยครับก็เป็นคนที่คุยเก่งนะครับเป็นคนที่ช่างคุยนะครับแล้วก็คุยกับคนนู้นคนนี้ได้ง่ายๆนะครับเราคุยกับใครก็ได้หมดอ่ะนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเจอสถานการณ์นี้ในที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีคนไทยเนี่ยนะครับที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เข้าไปที่คังโคอานายโชก็คือเคาน์เตอร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ถามทางครับว่าจะไปที่นู่นที่นี่ไปยังไงดีอะไรเงี้ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มีคนให้บริการอยู่คน2คนเนี่ยแหละครับแต่ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาชี้บอกให้กับเราเป็นรายบุคคลนะว่าให้ไปทางนู้นทางนั้นทางนี้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็ถามข้อมูลพื้นฐานว่าจะไปที่ไหนนะครับแล้วพอเขาทราบแล้วว่าลูกค้าจะไปที่ไหนเขาก็ผายมือไปที่ตรงฟรีแมปตรงเขาเรียกเคาน์เตอร์นะครับหรือตรงชั้นวางแผ่นพับโบชัวนะครับบอกว่าเนี่ยอ๋อคุณจะไปที่ตรงบริเวณนี้ใช่ไหมไปที่จิโกคุเมกุริของเบปุใช่ไหมอ๋อแผ่นพับอยู่ตรงนั้นนะโบชัวตรงนั้นเชิญรับแผ่นพับโบชัวแล้วก็อ่านเลยครับปรากฏว่าคนไทยที่ไปถามก็ไม่พอใจนะครับไม่สบอารมณ์นะครับเพราะว่าคนไทยเราคุ้นชินกับการที่ทุกคนให้บริการนะครับเขาเดินเข้าไปถามในคังโคอานายโชในทัวริสต์อินฟอร์เมชันแบบนี้นะครับว่าเขาก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่อธิบายให้เขาอย่างละเอียดเลยว่าไปอย่างงู้นอย่างนี้ไปยังไงอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่พอใจนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นต้นนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีบริการไม่มีบริการดีขนาดนั้นนะครับคือเขาบริการดีแหละนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บริการละเอียดแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกๆคนนะครับมากมายขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าคนของเขานะครับเขากำหนดไว้ว่าเขาจะต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยในระดับหนึ่งครับแต่คนไทยเราก็ไม่ค่อยจะอ่านนะครับเราเห็นฟรีแมปเขาก็แจกฟรีแมปอะแต่เราก็ไม่อยากจะอ่านเราอยากจะให้คนบรีฟให้เราฟังครับบอกให้เราฟังแล้วเราก็จะฟังแล้วก็จะไปตามนั้นอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันถ้าเป็นที่ประเทศไทยคงได้นะครับเราเข้าไปที่ททหรือว่าเราเข้าไปในบริษัททัวร์เนี่ยโอ้เจ้าหน้าที่เขาดูแลเราดีมากเลยอธิบายเป็นฉากๆเลยใช่ไหมครับแต่ที่ญี่ปุ่นน่ะไม่ใช่ครับญี่ปุ่นนั้นเนี่ยถ้าไม่มีคนเขาอาจจะช่วยอธิบายเราแต่ว่าถ้าคนมันเยอะเนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้อยู่ประเทศญี่ปุ่นคนก็มีเป็นร้อยกว่าล้านคนเนี่ยนะครับเขาดูแลคนของเขาแล้วนักท่องเที่ยวก็เยอะอีกนะครับเขาก็ไม่มีคนที่จะมาดูแลให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นเขาก็คาดหวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมไม้ร่วมมือที่จะเซลูฟูจะช่วยตัวเองด้วยจะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองด้วยไม่ได้หวังพึ่งเจ้าหน้าที่มากเกินไปนะครับและยิ่งในยุคปัจจุบันที่เราทราบกันดีอยู่ว่าแนวโน้มประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยลดน้อยลงใช่ไหมครับคนที่เป็นคนทำงานวัยทำงานเนี่ยมันน้อยลงมากเลยนะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่พนักงานต่างๆในที่ต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงมากเลยเพราะฉะนั้นการที่คนในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยจะช่วยกันช่วยเซอร์วิสตัวเองเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำเลยแหละนะครับแต่ว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับหลายคนนะก็พอไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ยังใช้ความเคยชินแบบเดิมๆนะครับยังต้องการบริการที่ดีเยี่ยมเหมือนกับอยู่ที่ประเทศตัวเองอะไรเงี้ยครับไปก็เลยเกิดปัญหาแล้วก็บางครั้งก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งนะครับไปแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นเขาหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเสียงเรียกร้องเป็นเสียงร้องเรียนนะครับจากคนญี่ปุ่นคนให้บริการชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่แจ้งมาให้กับทางองค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเนี่ยบอกว่าเนี่ยช่วยรับฟังข้อมูลนี้แล้วไปแจ้งกับชาวต่างชาติหน่อยนะว่าถ้าจะมาเที่ยวที่ประเทศชั้นที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่ามาทำงานเนี่ยให้เข้าใจหน่อยว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เซรูฟุครับร่วมไม้ร่วมมือช่วยตัวเองครับทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุอีกหนึ่งจุอีกที่3ที่จะต้องรู้นะครับเติมน้ำมันนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้คนไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบที่ไปถึงแล้วจะไปเช่ารถขับเองอะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะเลยใช่ไหมครับเติมน้ำมันต้องเตรียมใจไว้เลยนะครับเติมน้ำมันไม่มีเจ้าหน้าที่ปั๊มนะครับต้องใช้บัตรเครดิตรูดแล้วก็ต้องกดเองอะไรเองเนี่ยนะครับก็สนุกดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่พร้อมเนี่ยก็
ก็คิดให้หนักนะครับว่าจะไปท่องเที่ยว

นี้ดีหรือเปล่านะครับรวมไปถึงอย่างที่บอกไปเนาะการเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อต่างๆมีเจ้าหน้าที่อย่างลอสันหรือว่าเซเว่นอีเลฟเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ยืนอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็มีหน้าจอพอไปถึงเสร็จเราเอาของวางเขาก็ไม่ทำอะไรเลยเขาก็ยืนเฉยๆเนี่ยนะครับแล้วมารู้ทีหลังว่าเธอต้องกดเธอต้องเอาสแกนเนอร์แฮนเดอร์สแกนเนอร์ที่เป็นที่สแกนราคาเนี่ยสแกนเองจ่ายเองนะตรงนั้นนะครับไม่มีใครทำให้เธอนะแล้วเราถึงจะเพิ่งรู้ตัวว่าอ๋อตายต้องทำเองหมดอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เขามีไว้ทำไมเผื่อมีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าเครื่องขัดข้องหรือว่าลูกค้าเนี่ยไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้จริงๆอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะช่วยเหลือนะครับรวมไปถึงรักษาความปลอดภัยสินค้าในร้านการจัดเรียงสินค้าอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะทำหน้าที่ตรงนั้นไปแทนแต่ว่าแทบจะไม่มีละนะครับที่จะมาสแกนของจ่ายให้กับเราหยิบของใส่ถุงให้เราเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นน้อยลงไปละนะครับเป็นแบบนี้อีกจุดอีกหนึ่งนะครับที่หน้าที่จะต้องระมัดระวังนะครับก็คือเรื่องของโชฮิเซครับโชฮิเซก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือ VAT ครับก็คือภาษีที่เก็บจากการขายสินค้าหรือว่าการให้บริการครับอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องเข้าใจนะครับจริงๆแล้วที่บ้านเรานะครับที่ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับแต่ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเราก็มันก็จะรวมอยู่ในราคาของสินค้านั้นเลยนะครับแบบที่ไม่ค่อยแยกครับเวลาเราไปซื้อของตามห้างหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับราคาที่ปรากฏอยู่บนสละบนฉลากสินค้าเนี่ยนะครับหรือว่าตรงป้ายแท็กที่ติดตรงชั้นวางสินค้าเนี่ยมันเป็นราคาที่เราจะต้องจ่ายเงินครับซึ่งในราคานั้นเนี่ยเป็นราคาสินค้าแล้วก็รวมVATเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะคุ้นชินกับเรื่องนี้มาตลอดครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับสินค้าที่ติดฉลากราคาที่ติดอยู่ที่ฉลากรวมไปถึงราคาที่ติดอยู่ที่แท็กที่วางสินค้านั้นเนี่ยเป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมVATครับยังไม่ได้รวมโชฮิเซนครับพอเราเอาไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะครับมันจะบวกVATเข้าไปอีกครับดังนั้นเนี่ยหลายครั้งนะครับที่ชาวต่างชาติก็ไม่เข้าใจนะครับชาวต่างชาติก็ไปบ่นนะครับว่าอ้าวโกงเหรอก็ราคามันราคาเท่านี้ทำไมมันถึงมีราคามันแพงขึ้นมาล่ะอะไรเงี้ยครับแล้วพนักงานเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้น้อยคนนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติที่ไปอยู่ก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้น้อยก็งงกันเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทราบก็คือว่าราคาที่ปรากฏอยู่ตรงฉลากของผลิตภัณฑ์นะครับรวมไปถึงที่วางเชลวางสินค้านั้นเนี่ยมันเป็นราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รวมVATครับยังไม่ได้รวมโชฮิเซนครับถ้ารวมถ้าไปจ่ายแล้วเนี่ยมันจะต้องบวกVATไปอีกครับ80%หรือ8%เลยต่างๆเนี่ยนะครับราคามันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าธรรมเนียมปฏิบัติของเขามันเป็นแบบนี้นะครับจะซื้ออะไรก็ตามนะครับต้องบวกไปอีก 10% ครับต้องบวกไปอีก 10% หรือ 8% นะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นคำว่าโชฮิเซนะครับแปลว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับมันมีอีกคำนึงนะครับที่คนญี่ปุ่นก็ใช้บ่อยใช้เยอะนะครับให้ความหมายเดียวกับคำว่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือคำว่าฟุคาคาจิเซครับฟุคาคาจิเซครับก็คือแท็กที่มันมาพร้อมกับราคาสินค้าครับอันนี้โดยมากแล้วเนี่ยครับฟุคาคาจิเซเนี่ยนะครับจะใช้ในประเทศไทยเราครับคำจะใช้กับการสำแดงสินค้าแล้วก็บริการในประเทศไทยเราค่อนข้างจะเหมาะครับภาษีมูลค่าเพิ่มที่พูดว่าฟุคาคาจิเซนั้นเนี่ยมันเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่อยู่ในตัวสินค้าครับรวมอยู่ในตัวสินค้านั้นเลยนะครับอย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะครับสินค้าราคา 1,000 บาทเนี่ยนะครับเราซื้อ 1,000 บาทเนี่ยข้างในนั้นมันมีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วนะครับไม่ได้แยกกันนะครับคำนี้นะครับจะให้ความหมายลักษณะแบบนั้นภาษีที่มันแฝงที่มันซ่อนแนบมาอยู่กับตัวราคาสินค้าต่างๆครับส่วนโชฮิเซนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะใกล้กับลักษณะของประเทศญี่ปุ่นมากกว่าคือจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่มันมักจะแยกออกมานะครับยังไม่ได้รวมเข้าไปในตัวสินค้านะครับเวลาจ่ายเงินถึงจะบวกเพิ่มเข้าไปอีกทีนึงครับแต่ทั้ง2คำนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ดูรายละเอียดอย่างละเอียดอย่างลึกเนี่ยก็มีความหมายคล้ายๆกันครับก็คือเป็นVATเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นโชฮิเซ

ฟุคาคาจิเซก็ตามเนี่ยนะครับก็มีความหมายว่าแวดนะครับเหมือนกันแวดในญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็น 10% นะเป็น 10% ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าสินค้าบางประเภทนะครับก็ยังมี 8% อยู่นะครับยังมี 8% อยู่ครับดังนั้นเวลาเราซื้อของนะครับก็คำนวณให้ดีนะครับว่าสินค้านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น 10% ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น 10% สินค้าที่เราซื้อไปนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้รวม VAT ครับยังต้องจ่าย VAT อีก 10% นะครับราคาจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็จะคิดได้เร็วมากเลยนะครับไข่แพ็คละ170เยนนะครับต้องบวกอีก 10% ก็จะเป็นเท่านี้เยนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางไปนานๆไปครั้งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะคิดช้าหน่อยรวมไปถึงคนที่ไปครั้งแรกไงครับอย่างตัวเองเนี่ยไปครั้งแรกนี่ก็คิดว่าเขาโกงเหมือนกันก็เดินออกมาบอกเพื่อนนะครับที่เป็นคนญี่ปุ่นบอกทำไมเขาคิดราคาเกินกว่าที่เขียนไว้ที่ชั้นวางสินค้าล่ะอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นก็ไม่รู้นะครับแล้วเพื่อนเขาก็บอกอ๋อมันมีแท็กของมันอยู่มันมีแวตของมันอยู่นะต้องเผื่อแวตด้วยนะก็เลยอ๋อไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเราแยกอ๋อประเทศไทยเราไม่แยกประเทศไทยเรารวมเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโชฮิเซนะครับหรือว่าฟุคาคาจิเซอโนฟุคาคาจิเซนะครับทีนี้มันมีอีกอันนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอโนเซฮินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโดยเฉพาะภาษีแวตเนี่ยนะครับภาษีสินค้าก็คือมันมีกระบวนการหนึ่งก็คือกระบวนการขอคืนภาษีนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าเซคินคัมปุครับเซคินคัมปุจริงๆการขอคืนภาษีเนี่ยมันมีหลากหลายแบบนะครับอย่างเช่นการที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยพอถึงเวลาที่ต้องจ่ายภาษีใช่ไหมครับก็จ่ายภาษีไปแล้วก็เมื่อทำการหักลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าภาษีที่เราจ่ายไปแบบแบ่งจ่ายเนี่ยนะครับตลอดทั้งปีเนี่ยพอสิ้นปีแล้วเนี่ยเราดีแคลร์ว่าเรามีรายจ่ายเท่าไหร่นะครับรายจ่ายที่สามารถที่จะหักลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับบางทีแวตที่เราจ่ายไปตลอดทั้งปีเนี่ยมันจ่ายเกินไปเนี่ยนะครับก็ทำเรื่องขอคืนภาษีได้นะครับอันนี้ก็เป็นเซคิงคัมปุแบบหนึ่งนะครับรวมไปถึงเซคิงคัมปุแบบที่เป็นการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่เรารู้จักกันแบบรู้จักกันในภาษาอังกฤษที่เราใช้กันบ่อยๆในสังคมไทยเราว่า tax refund เนี่ยนะครับหรือว่าบางทีเป็น VAT refund เนี่ยนะครับใช้คำว่า VAT refund เนี่ยนะครับก็จัดเป็นกระบวนการการขอคืนภาษีหรือเซคินคัมปุได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือว่า VAT refund เนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้นครับเฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นครับชาวต่างชาติบางคนเนี่ยนะครับพอเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นแท็กฟรีเห็นเครื่องหมายVAT refundหรือแท็กรีฟันหรือว่าแท็กฟรีเนี่ยนะครับก็พอจะรู้ว่ามันคือการที่ซื้อสินค้าครับแบบที่ไม่ต้องจ่ายVATครับไม่ต้องจ่ายภาษีสินค้านั้นๆเนี่ยนะครับตัวเองก็อยากจะได้บ้างครับก็เลยช็อปซะเยอะเลยครับช็อปซะเยอะเลยแล้วก็คาดหวังว่าเดี๋ยวพอช็อปเสร็จแล้วก็จะเอาพาสปอร์ตเนี่ยนะครับไปยื่นขอคืนภาษีที่ต้องเคาน์เตอร์แท็กรีฟันหรือเคาน์เตอร์แวตรีฟันปรากฏว่าไปขอคืนปุ๊บไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองไม่ใช่นักท่องเที่ยวคือการที่นักท่องชาวต่างชาติเดินทางไปอยู่ที่ประเทศเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเภทอะใช่ไหมครับ1ประเภทที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาแบบที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาแบบเป็นนอนวีซ่าเป็นแบบวีซ่าที่อนุโลมให้สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเช่นชาวไทยสามารถท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นแบบที่ไม่มีวีซ่าได้เป็นระยะเวลา14วันอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่เราเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตม.เนี่ย immigration เขาก็จะแสตมป์ให้นะครับว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับกรณีแบบเนี้ยนะครับถ้าเราซื้อของแล้วเราไปขอแท็กรีฟันหรือ VAT รีฟันเนี่ยได้นะครับเพราะว่าในพาสปอร์ตของเรามันมีแสตมป์ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวอยู่แต่ถ้าเกิดเราเป็นริวกักเซนะครับเป็นนักศึกษาต่างชาติเป็นคนที่เดินทางไปพำนักครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานไปทำงานไปอาศัย

อยู่แบบลองสเตย์ในฐานะคู่สมรสหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวเราจะใช้กระบวนการขอคืนภาษีแบบนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางไปอยู่นะครับก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเขาให้คนต่างชาติได้ไม่ใช่หรอทำไมเราถึงไม่ได้เขาให้คนต่างชาติแต่ไม่ได้ให้ทุกคนนะครับให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นตรงนี้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นก็จะเป็นการเพิ่มภาระนะครับให้กับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานชาวญี่ปุ่นครับที่เขาจะต้องมาอธิบายให้กับเราทั้งจริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราจะต้องศึกษาด้วยตัวเองครับจะต้องทำความเข้าใจด้วยตัวเองครับนานๆทีไปหลงขอคืนภาษีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าลองคิดดูว่าคนต่างชาติที่เข้าไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากครับแล้วไม่รู้ข้อมูลแบบนี้นะครับแล้วทุกคนก็ไปยื่นเอกสารขอแวดรีฟันขอแวดรีฟันขอแวดรีฟันทุกคนเลยเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานชาวญี่ปุ่นจะเหนื่อยแค่ไหนจะเป็นภาระของเขามากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางองค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเขาก็จูอีกมาครับควรรู้นะครับควรรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยนะครับก็มีอยู่4อันเนี้ยนะครับในสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือ1นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องทราบว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นนะครับมีร้านนะครับที่เป็นร้านครับเกี่ยวกับร้านที่เซลฟ์นะครับก็คือบริการตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะครับ2เขาไม่ทำการต่อรองราคาสินค้านะครับ3เขาไม่ชิมขอชิมสินค้านะครับถ้าเกิดว่าทางร้านเขาไม่มีบริการแบบนั้นก็จะไม่มีธรรมเนียมที่จะไปขอชิมสินค้าทำเพื่อนะครับตามร้านต่างๆไม่มีนะครับยกเว้นว่าร้านนั้นเป็นบริการของเขาเองแล้วก็ท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของภาษีครับดังที่กล่าวไปนะครับสิ่งที่นักศึกษาชาวต่างชาตินะครับหรือคนต่างชาติที่ทำงานในญี่ปุ่นควรรู้ก่อนไปซื้อของนะครับการไปซื้อของในประเทศญี่ปุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจนะครับแต่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆเพื่อให้การช้อปปิ้งนะครับของคุณเนี่ยราบรื่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเราลองมาดูเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับประเภทของร้านค้านะครับที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีซูปาครับหรือซูเปอร์มาร์เก็ตครับก็เป็นเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยเรานะครับก็คือมีสินค้าให้เลือกหลากหลายนะครับก็จะมีทั้งอาหารสดอาหารแปรรูปแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะซื้อของนะครับประเภทนี้นะครับก็ควรที่จะไปซื้อที่ซูปาครับหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าซูปามีประเภทร้านค้าที่เป็นคอมบินิครับก็คือร้านสะดวกซื้อนะครับที่เปิดตลอด24ชั่วโมงครับมีสินค้าหลากหลายนะครับตั้งแต่อาหารพร้อมทานเครื่องดื่มไปจนถึงของใช้ส่วนตัวครับเฮียคุเอนช็อปครับหรือว่าร้านร้อยเยนครับร้อยเยนช็อปเนี่ยนะครับร้านที่ขายสินค้าราคาร้อยเยนครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราก็เริ่มมีลักษณะร้านแบบนั้นให้เห็นมากขึ้นนะครับในห้างสรรพสินค้านะครับเป็นร้านร้อยเยนที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นร้านร้อยเยนแต่บางครั้งก็อาจจะมีสินค้าบางอันที่ไม่ร้อยเยนนะครับอาจจะ200 300เยนเนี่ยก็ผสมปะปนกันไปแต่ว่าของที่อยู่ในเฮียคิวเอ็นช็อปหรือว่าร้านร้อยเยนก็ส่วนมากจะเป็นสินค้าราคาร้อยเยนครับห้างสรรพสินค้านะครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าเดปาโตครับอันนี้ก็เป็นสินค้าแบรนด์เนมสินค้าทั่วไปนะครับที่มีหลากหลายชั้นครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือร้านเฉพาะทางครับร้านค้าเฉพาะทางหรือภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าเซนมงเตนครับเซนมงเตนอย่างเช่นร้านขายยานะครับร้านขายเครื่องเขียนร้านขายเสื้อผ้ามือสองครับร้านคอมครับร้านขายคอมเก่าครับร้านขายการ์ดครับหรือร้านขายอาหารเฉพาะเลยครับอย่างเช่นร้านขายคาราเกะครับพวกของทอดอะไรต่างๆไก่ทอดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นร้านเฉพาะทางแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเซนมงเตนครับอันนี้เป็นประเภทของร้านค้าต่างๆครับที่ญี่ปุ่นเขามีครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอย่างที่ตอนต้นชั่วโมงเราคุยกันไปนะครับแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับก็มีเพิ่มมากขึ้นครับเรามาดูอีกอันนึงนะครับเวลาที่เราจะซื้อของนะครับเวลาที่เราจะไปซื้อของถ้าเป็นแพลตฟอร์มออนไล
ทางสมาร์ทโฟนของเราหรือทางใช้ปัสสาวะของเรา personal computer ของเราคงไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดเราจะต้องฉกเซสึเข้าไปหน้าร้านเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นครับอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูด้วยกันอย่างเช่นอันแรกครับซูมาเซนครับซูมิมาเซนครับซูมิมาเซนครับที่มีความหมายว่า excuse me นะครับขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่เราจะไปถามครับสินค้าหรือราคาอะไรต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็ไม่ค่อยถามกันนะใช่ไหมครับเขาก็จะอ่านรายละเอียดสินค้าจากเชฟที่เขาเขียนไว้หรือว่าจากป้ายต่างๆที่เขาเขียนไว้ในร้านนะครับแต่ว่าบางครั้งเราจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจริงๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะขอความช่วยเหลือหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างเนี้ยนะครับเราก็อาจจะจำเป็นจะต้องกล่าวเกริ่นขออนุญาตเจ้าของร้านก่อนนะครับก็ใช้คำว่าซูมิมาเซนครับแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่เราได้รับความช่วยเหลือนะครับเราก็ควรจะกล่าวขอบคุณเขานะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าอาริกาโตโกไซมัสอาริกาโตโกไซมัสครับต่อให้เราเป็นผู้รับบริการที่เป็นคนจ่ายเงินนะครับมาซื้อของมาซื้อสินค้ามาซื้อบริการอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นน่ะว่าผู้ประกอบการเองผู้ให้บริการรวมไปถึงลูกค้าเองนั้นมีศักดิ์ศรีเท่ากันครับต่างคนต่างร่วมไม้ร่วมมือกันครับพึ่งพากันครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่อยู่เหนือใครครับถ้าเขาให้บริการเราครับเราก็ควรกล่าวขอบคุณเขาอย่างสุภาพอย่างเหมาะสมเวลาถามราคานะครับอิคุระเดสกะถ้าเป็นในร้านค้านะครับในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีป้ายราคาที่ค่อนข้างจะชัดเจนครับแต่บางทีเราไปตลาดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไปร้านที่มันเป็นร้านขายของที่เป็นร้านคล้ายๆเป็นร้านโชว์หวยนะครับบางทีป้ายราคาสินค้าก็อาจจะลืมเจ้าของร้านหรือว่าคนขายก็อาจจะลืมติดราคาอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะถามราคาเขานะครับอิคุระเดสกะครับราคาเท่าไหร่ครับหรืออาจจะถามว่าของสิ่งนี้คืออะไรนะครับสินค้าชิ้นนี้คืออะไรโคเรวานันเดสกะครับอย่างเช่นเราไปเห็นแป้งกลมๆนะครับเราก็อยากจะรู้นี่มันอะไรกันมันเป็นซาลาเปาหรือมันเป็นหมั่นโถหรือเป็นอะไรต่างๆเนี้ยนะครับก็ไปถามเขานะครับโคเรวานันเดสกะอันนี้คืออะไรครับแล้วเขาก็จะบอกมานะครับนิคุมังเดสครับซาลาเปาไส้หมูไส้เนื้ออะไรต่างๆนะครับก็จะได้ทราบว่าสินค้านั้นๆเนี่ยคืออะไรบางทีมันไม่มีป้ายติดครับก็ใช้วิธีการสอบถามครับโดยเฉพาะในตลาดหรือร้านค้าทั่วๆไปเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารกับเจ้าของร้านหรือคนขายมากพอสมควรและอย่าลืมก็เวลาเขาให้บริการเราแล้วเราก็อาริกาโตโกไซมัสกล่าวขอบคุณเขาด้วยอย่างเหมาะสมนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อควรระมัดระวังนะครับรวมไปถึงคำศัพท์แล้วก็สำนวนภาษาญี่ปุ่นครับที่ใช้นะครับในเวลาซื้อสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาของวันนี้นะครับหลายๆคนคงชอบเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ไหมครับเรื่องซื้อของครับเดี๋ยวนี้คนเราซื้อของเก่งกันใช่ไหมครับเวลาช้อปปิ้งมันมีความรู้สึกสนุกมันมีความรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมครับก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นก็ชอบซื้อของครับแม้กระทั่งคนที่ไปเรียนหนังสือไปทำงานเองก็เวลาเรียนหนังสือหนักๆหรือว่าทำงานหนักๆก็ชอบซื้อของเพราะฉะนั้นเรื่องซื้อของก็เลยเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสนุกนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาในวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับเวลาที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะไปแบบช็อตเทอมหรือว่าเป็นแบบลองสเตย์นะครับถ้าเกิดว่าได้ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับซังโคหรือว่าเตรียมตัวไว้นะครับระมัดระวังในการปฏิบัติตัวนะครับตอนที่ซื้อของก็น่าจะเป็นประโยชน์รวมไปถึงคำศัพท์แล้วก็สำนวนต่างๆที่ฝากไว้เมื่อตอนท้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าลองฝึกใช้นะครับดูก่อนแล้วก็เวลาไปเที่ยวจริงๆหรือไปทำงานที่นู่นจริงๆแล้วก็จะสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่ ท่านผู้ชมและนักศึกษาบ้างพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสัพขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: สวัสดีครับอาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: อลิสางามสุขศรีค่ะพบกับรายการนะคะการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือนนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้นะคะเราจะมาทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับก็ในวันนี้ก็มีสูตรที่เราใช้ล้างจานกันโดยในครัวเรือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อกันเนา
1: ะ
0: ซื้อกันสะดวกในการซื้อกันแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดมันก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรสำหรับที่เราจะมาผลิตกันเองกวนกันเองนะครับแล้วจริงๆแล้วก็พวกน้ำยาล้างจานเนี่ยก็สามารถเอาพวกสมุนไพรหรือว่าพืชในท้องถิ่นของเราที่ยอมมาใช้อย่างเช่นมะกรูดหรือว่าสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในชุมชนของเราอย่างเช่นมะเฟืองมะกรูดหรือสมุนไพรอะไรที่สะดวกที่เรามีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วสามารถเอามาทำเป็นน้ำยาล้างจานได้
1: นะคะซึ่งสูตรน้ำยาล้างจานสูตรนี้นะคะอาจารย
0: ์
1: ก็คือเป็นสูตรที่ต้นทุนถูกมากนะคะแล้วก็วัตถุดิบในการทำเนี่ยค่ะสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดได้เลยนะคะซึ่งก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยค่ะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะได้ดีเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับส่วนใหญ่อาจารย์เคยใช้น้ำยาล้างจานที่เป็นแนวธรรมชาติไหมครับ
1: เคยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นการนำพวกสมุนไพรนะคะมาเป็นส่วนผสมก็จะมีพวกตัวมะกรูดนะคะมีตะไคร้

0: อาจารย์มะเฟืองเหล่านี้นะคะ
1: ส่วนใหญ่มาคิดว่ามะกรูดเองเนี่ยเขาก็เป็นสมุนไพรที่ในช่วยในเรื่องของทําความสะอาดล้างไขมันได้ดีนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ตัวมะกรูดเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะได้ดีด้วยนะคะก็เลยนิยมนํามาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจานนะคะ
1: แต่จริงๆแล้วก็ควรจะเอามาทําเป็นน้ําเค้าเรียกเป็นอะไรก็เป็นเกี่ยวเอนไซม์ก่อนมั้ยอาจารย
0: ์
1: ถึงจะเอามาทําเป็นน้ำยาล้างจาน
0: อ๋อก็คือสามารถต้มนะคะเอามะกรูดนะคะจานเอามะกรูดสดเนี่ยค่ะหั่นเป็นสี่ซีกนะคะแล้วก็นำมาต้มเสร็จแล้วก็กรองผ่านผ้าดิบนะคะก็กรองผ่านกระดาษกรองชาแล้วก็เอาน้ำตัวนั้นนะคะมาใช้เป็นส่วนผสมในสูตรได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเอาไปทำเป็นน้ำหมักก่อนนะคะจาน
1: ครับผมเคยอาจารย์เคยเห็นไหมที่เขาทำเป็นน้ำยาล้างจานหรือว่าน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาล้างในกลุ่มที่ก็เอาผงขี้เถ้าจากต้นไม้เอามาทำน้ำยาล้างจานเคยเจอไหมครับ
0: ยังไม่เคยเจอค่ะอาจารย
1: ์ผมก็เคยเห็นมีชุมชนของผู้ใหญ่ก็หน่อยนึงอายุเยอะหน่อยก็ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของเอาขี้เถ้าเนี่ยขี้เถ้ามาเอามาหมักกับน้ำแล้วก็แฝงให้ตกตะกอนก็คือเอาละลายกับน้ำธรรมดาแหละแล้วก็แฝงให้ตกตะกอนให้ก็ตกตะกอนคือแฝงก็คือการคนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆแต่ขี้เถ้านะต้องเป็นขี้เถ้าที่หนึ่งไม่ใช่เป็นขี้เถ้าที่เป็นเอาไปย่างปลาย่างที่มีอะไรก็เรียกมีน้ำมันจากสัตว์ไม่ได้อย่างเป็นขี้เถ้าที่เป็นขี้เถ้าธรรมชาติอย่างเช่นเอาไปย่างกล้วยอะไรพวกนี้ที่ไม่มีน้ำมันนะถ้าเป็นน้ำมันปลาน้ำมันสัตว์ไม่ได
0: ้
1: ก็คือเป็นขี้เถ้าที่อาจจะไปเผาถ่านก็ได้อะไรเป็นขี้เถ้าที่บริสุทธิ์เอาขี้เถ้านั้นก็มาแฝงกับน้ำหรือว่ากวนกับน้ำให้เป็นเขาสังเกตจากการกวนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำขี้เถ้ามันจะลื่นนะครับพอลื่นได้ที่แล้วมันเหมือนกับมันจะมีฟองขึ้นมาเองนะครับอันนั้นคือเป็นพอได้ฟองมาแล้วได้เป็นน้ำขี้เถ้าเสร็จก็จะเอาพวกสมุนไพรที่เป็นกลุ่มที่เรียนไปตะกี้ก็คือเป็นสมุนไพรในเป็นกรดเปรี้ยวเป็นกรดเปรี้ยวกรดที่ล้างไขมันได้ดีนะครับอย่างเช่นมะกรูดหรือเป็นมะนาวหรือแม้กระทั่งก็เรียกว่าหน่อกล้วยหน่อกล้วยที่เอามาหมักเป็นเอนไซม์แล้วให้เป็นเปรี้ยวๆแล้วคือเป็นเปรี้ยวเป็นกรดเปรี้ยวแล้วหรือไม่ก็เป็นมะเฟืองหรือว่าเป็นผลไม้เปรี้ยวๆที่อาจจะใช้เอาไปขายไม่หมดหรือว่าอาจจะสับปะรดก็ได้หรือว่าเปลือกสับปะรดก็ได
0: ้
1: ที่เราคิดว่ามันเป็นตัวที่แบบมันเกินจากที่เราต้องไปทิ้งแล้วอ่
0: ะ
1: กรดเปรี้ยวเหล่านี้มันพอเอามาหมักอาจจะเอามาครับเป็นลักษณะเป็นเอนไซม์เป็นกรดเปรี้ยวก่อนแล้วมาเติมกับไอตัวพอได้เป็นเอนไซม์เป็นกรดเปรี้ยวแล้วก็มาเติมกับผงไอน้ำขี้เถ้าที่บอกเนี่ยมันก็ได้เป็นลักษณะเป็นเอามาล้างจานเอามาซักผ้าเอามาทำความสะอาดอะไรได้หมดก็คือเป็นนั้นนะแล้วในกรณีที่ทำลักษณะแบบนี้เสร็จอาจจะมาเพิ่มเติมในเรื่องของหัวแชมพูหรือว่าสบู่เหลว N70 เข้าไปหรืออาจจะแต่งกลิ่นเข้าไปอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอันนี้คือเป็นสูตรที่คนก็มาใช้แล้วลดต้นทุนมากกว่าเราไปใช้พวกหัวแชมพูที่เป็น N70 100% แล้วก็มันค่อนข้างจะแบบก็เรียกว่าอ่อนโยนต
0: ่
1: อในเรื่องของผิวแล้วก็ดีกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของน้ำต่างๆอย่างเราใช้กับในห้องน้ำปกติถ้าเราใช้น้ำยาล้างน้ำยาที่เป็นฆ่าเชื้อน้ำยาที่เป็นพวกที่แรงๆน
0: ะ
1: เราก็ไม่ได้บอกชื่อเขาว่าเป็นอะไรที่แรงๆที่แบบเป็นกัดกร่อนแรงๆเนี่ยพอหลังจากเราล้างแล้วสักระยะมันก็จะมีกลิ่นจากข้างล่างเหม็นขึ้นมาบางทีจุลินทรีย์ตัวที่ดีมันก็มีใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
1: ตัวที่ไม่ดีก็มีทีนี้เราก็ไปฆ่าจุลินทรีย์ที่มันตัวดีไปด้วยตัวไม่ดีไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือหอมช่วงแรกพอทิ้งไว้สักระยะมันก็เหม็นหนักขึ้นเหม็นหนักก็ทำให้น้ำบางครั้งน้ำที่อยู่ในท่อน้ำอะไรก็เหม็นขึ้นมาหมดเลยบางครั้งเรา

0: ็ไม่รู้บางทีสารบางตัวมันก็แบบทำลายมลภาวะตรงนั้นไปสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีรวมกันหมดทีนี้พอเราใช้เอนไซม์ถ้าเราทำเป็นลักษณะที่อาจารย์พูดตะกี้ก็คือทำเป็น1ต้องมีเอนไซม์ด้วย2มีอาจจะมีขี้เถ้ามีที่บอกไปคือแล้วก็ทำเอนไซม์ผสมขี้เถ้าหรืออาจจะมีหัวแชมพูเข้ามาหน่อยนึงเพื่อให้มันมีฟองเยอะขึ้น
1: ค่ะ
0: อันตัวนี้ก็จะทำให้1ลดต้นทุนลงไป
1: ค่ะ
0: แต่เราจะใช้หัวแชมพูอย่างในสูตรนี้วันนี้เราใช้หัวแชมพู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆแต่ถ้าเราจะเพิ่มในสูตรที่เป็นน้ำขี้เถ้าลงไปก็ยิ่งดีขึ้นผมว่านะครับแต่วันนี้เราก็เป็นสูตรที่เป็นยังไม่มีน้ำขี้เถ้านะ
1: คร
0: ับอาจารย์จะมีเพิ่มเติมในสูตรอื่นไหมที่คิดว่ามันจะให้คนที่ได้รับฟังเขาจะได้มีการเพิ่มเติมในสูตรได้
1: อ๋ออย่างเช่นสูตรนี้นะคะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะอาจารย์ถ้าคนไหนที่แบบผิวบอบบางนะคะการล้างจานมันก็อาจจะทำให้มือของเราเนี่ยค่ะแห้งได้นะคะฉะนั้นเราอาจจะเติมนะคะพวกน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะลงไปได้นะคะอาจารย์เพื่อให้มือเราเนี่ยค่ะไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่ลอกเป็นขุยนะคะอาจารย์นะคะส่วนจะเติมยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูในสูตรอีกทีนึงนะคะอาจารย์ทีนี้เนี่ยค่ะสูตรน้ำยาล้างจานสูตรนี้ค่ะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยค่ะลองนำไปทำใช้นะคะเพราะว่าตัวน้ำยาล้างจานเนี่ยค่ะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุกครัวเรือนนะคะแล้วก็ใช้ทุกวันด้วยซึ่งถ้าเราทำเองเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะช่วยประหยัดรายจ่ายในครอบครัวของเราได้เยอะมากๆเลยนะคะยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะอาจารย์อะไรที่เราประหยัดได้เราก็ต้องประหยัด
0: ใช่ครับสิ่งที่ถูกต้องเลยคือในภาวะการจ่ายสูงมากตอนนี้เดินไปตรงไหนก็ฟักเงินมาเงินร้อยเดียวแทบจะมองไม่เห็นค่าไปแล้วสิ่งที่เราต้องประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งเราทำครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์เราอาจจะทำทีละ10ลิตรทำทีละ20ลิตรเนี่ยค่ะอาจารย์เราก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ทั้งปีเลยซึ่งสูตรนี้ค่ะอาจารย์พอทำเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเก็บทิ้งไว้ได้ถึง2ปีเลยนะคะอาจารย์
0: ได้ถึง2ปีเลยนะ
1: นะคะซึ่งถ้าพูดถึงต้นทุนนะคะอาจารย์สูตรนี้ถ้าเราซื้อวัตถุดิบมาทำเองเนี่ยค่ะลิตรนึงเนี่ยค่ะอาจารย์ต้นทุนจะไม่เกิน13บาท13ถึง15บาทซึ่งถือว่าถูกมากนะคะ
0: แต่ก็พูดถึงก็สูตรน้ำยาล้างจานก็มีหลากหลายน
1: ะ
0: ทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะเพิ่มเติมในเรื่องของจะไปลดต้นทุนเพิ่มอีกก็ได้ถ้าเกิดว่าเพราะว่าสิ่งพวกนี้เหมือนกับว่าเราพอล้างแล้วก็เหมือนกับเราทิ้งไปในน้ำไปครับ
1: ซึ่งสูตรนี้นะคะอาจารย์ส่วนผสมเนี่ยค่ะก็คือที่เราใส่เข้าไปเนี่ยค่ะเป็นตัวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ในสูตรนี้นะคะนอกจากจะล้างจานได้แล้วนะคะมันก็ยังช่วยในเรื่องของถนอมมือด้วยนะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะฟองเยอะนะคะใช้แค่นิดเดียวนะคะไม่ต้องไปเททีเยอะ
0: ตอนนี้ตัดปัญหาคนที่แบบผิวเป็นลอกอะนะบางคนแพ้ขนาดที่แบบผิวลอกแล้วก็แสบก็ไม่อยากล้างจานเลย
1: ใช่ซึ่งสูตรนี้ค่ะเราใส่ตัวที่ช่วยถนอมมือเข้าไปด้วยนะคะ
0: โอ้ดีมากเลย
1: นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้ค่ะช่วยขจัดคราบมันที่ติดนะคะตามช้อนตามจานอะไรเราแบบนี้
0: ค
1: ่ะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจานมีเราใส่ตัวขจัดคราบไขมันลงไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสูตรน้ำยาล้างจานอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ต้นทุนถูกแล้วก็มีประสิทธิภาพดีนะคะอาจารย์ทีนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์นะคะอาจารย์ที่เราใช้ในการทำน้ำยาล้างจานนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็คือมีไม่มากนะคะอาจารย์ก็มีเราจะใช้นะคะกระมังสแตนเลสค่ะ2ใ
0: บ
1: นะคะถ้าท่านผู้ชมไม่มีก็ใช้เป็นกระมังพลาสติกก็ได้แต่ว่าต้องเป็นกระมังพลาสติกที
0: ่
1: มีคุณภาพนะคะไม่บางจนเกินไปนะคะอาจารย์เอาพลาสติกที่แบบหนาๆนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตะกร้อค่ะอาจารย์อันนี้เป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะแล้วก็มีไม้พายซิลิโคนนะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นไม้พายซิลิโคนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไม้พายไม้เนี่ยค่ะมันอาจจะมีพวกเชื้อรานะคะอยู่ในนั้นแล้วก็อาจจะมีเสี้ยนของไม้เนี่ยค่ะนะคะหลุดออกมามันก็จะไปเจือปนที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะ
0: แต่จริงๆถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ได้แต่แนะนำให้เป็นไม้พายที่เป็นไม้ที่เป็นไม้สีขาวๆและเนื้อแน่นก็เรียกไม้เนื้อแข็งก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าก็พยายามเลือกไม้ที่เป็นไม้สีขาว

0: คือไม่ใช่ไม้สีดำๆสีน้ำตาลแบบสีก็จะหลุดออกมาเพรา
1: ะ
0: เกิดจากการกัดกร่อนของพวกสารเคมีบางตัวที่มันไปกัดกร่อนได้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นช้อนสแตนเลสนะคะ
0: ไว้ตักตวง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วก็จะมีในส่วนของแอลกอฮอล์ 70% แล้วก็ทิชชู่นะคะ
0: ทีนี้
1: นะคะอาจารย์ก่อนที่เราจะนำพวกอุปกรณ์มาใช้ได้นะคะเราต้องผ่านการฆ่าเชื้อค่ะด้วย 70% ก่อนนะคะวิธีการก็คือเราจะเอาแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยค่ะใส่ในขวดสเปรย์นะคะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะอุปกรณ์ด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะแล้วเราก็ใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะซึ่งเราจะทำแบบนี้ค่ะอาจารย์กับอุปกรณ์ทุกชิ้นเลยนะคะก่อนที่จะนำมาใช้งานแล้วก็ถ้าเราทำขายนะคะตัวแพ็กเกจิ้งของเราเนี่ยค่ะเราก็ต้อง
0: ทำ
1: ความสะอาดด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์อันนี้เป็นในส่วนของอุปกรณ
0: ์จริงๆเราก็ทำความสะอาดมาแล้วนะครับ
1: ใช่อันนี้เราทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของส่วนผสมในการทำน้ำยาล้างจานนะคะตัวแรกนะคะน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดนะคะก็คือแนะนำให้ใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะอาจารย์อย่าใช้น้ำแร่น้ำประปาน้ำบาดาลนะคะซึ่งน้ำเหล่านี้อาจจะตกตะกอนได้ฉันก็คือแนะนำให้เราใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดหรือถ้าเราทำใช้เองนะคะอาจารย์เราใช้น้ำกรองที่เราดื่มนี่ก็ได
0: ้
1: นะคะปริมาณนะคะ 78.80 กรัม
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือ SLS นะคะ SLS เนี่ยค่ะมันมีแบบผงแล้วก็มีแบบน้ำนะคะอาจารย์ตัว SLS เนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวที่เพิ่มฟองแล้วก็เป็นสารชำระล้าง
0: ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราใช้เป็นแบบน้ำเพราะว่าแบบน้ำเนี่ยค่ะมันจะละลายได้ง่าย
0: ใช่แล้วก็มันค่อนข้างจะแบบการกัดกร่อนจะน้อยกว่าแบบผง
1: นะคะปริมาณที่ใช้นะคะ 1.50 กรัมก็คือใช้แค่นิดเดียวนะคะซึ่งสูตรนี้ค่ะเราจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนอันนี้ก็คือเป็นส่วนผสมส่วนที่1นะคะต่อมาค่ะส่วนผสมส่วนที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วย N70นะคะ N70 ตัวนี้นะคะก็เป็นสารชำระล้างนะคะที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ชำระล้างไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำยาทำความสะอาดต่างๆนะคะแชมพูสบู่เหลวเหล่านี้ก็ใช้ตัว N70 นะคะว่า N70 ค่อนข้างจะราคาถูกแล้วก็ไม่ค่อยระคายเคืองเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: นะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่7กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือผงข้นหรือว่าเกลือนั่นเองนะคะอาจารย์ซึ่งเกลือที่เราใช้เนี่ยค่ะจะเป็นเกลือเคมีนะคะก็คือตัวโซเดียมคลอไรด์นะคะปริมาณที่ใช้นะคะ 2.50 กรัมตัวเกลือนี่เราใส่เพื่ออะไรก็คือเพื่อ1นะคะปรับความข้น2ก็คือเพื่อช่วยละลายตัว N70 ค่ะอาจารย์ซึ่ง N70 เนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าเราเอามาผสมกับน้ำนะคะแล้วละลายเนี่ยN70 เนี่ยค่ะมันจะลายยากนะคะแต่ถ้าเรามีเกลือเป็นส่วนผสมด้วยนะคะมันก็จะช่วยให้ N70 เนี่ยค่ะละลาย
0: ได้ง่ายแต่ว่าเกลือเนี่ยหรือว่าผงข้นเนี่ยถ้าใช้มากเกินไปก็ทำให้เหลวนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: ือปริมาณนะคะอย่างถ้าแบบว่ากลัวแบบว่าไออะไรนะคะอยากลดต้นทุนแล้วใส่เกลือเยอะๆเนี่ยค่ะไม่ได้นะคะต้องใส่ตามสูตรเพราะว่าเกลือนะคะถ้าใส่มากเกินไปนะคะอาจารย์มันจะเหลวพอเหลวเสร็จแล้วนะคะมันก็ไม่มีฟองซ
0: ึ่
1: งใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องได้ทิ้งไปนะคะฉันก็คือใช้ปริมาณตามสูตรก็คืออยู่ที่ 2.50 กรัมนะคะ
0: ก็วิธีการแก้ก็คือต้องไปเพิ่มหัวแชมพู
1: ใช่
0: ถ้าเกิดอย่าทิ้งนะครับถ้าเกิดมันเหลวเปื่อยเกินไปก็เราต้องไปเพิ่มหัวแชมพูใหม่ก็แล้วก็สามารถปรับมาใช้ได
1: ้แล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัวลา
0: ร์
1: ดเฮด2เฮดนะคะตัวนี้เป็นตัวขจัดคราบไขมันค่ะอาจารย์นะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะพอเราเทนะคะลงตามท่อระบายน้ำตามอะไรแบบนี้ค่ะตามน้ำตามพื้นอะไรเนี้ยมันก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
0: แบบนี้ก็จะพูดว่าเป็นตัวนึงที่ไปทำมันไม่มีมลภาวะใน
1: ค่ะ
0: มันทำให้สารเคมีตัวอื่นกลับเป็นตัวดีไปด้วยใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวในส่วนของตัวขจัดคราบ
0: ขจัดคราบ
1: ค่ะนะคะตัวลาร์ดเฮด2เฮดเนี่ยค่ะอาจารย์ใช้อยู่ที่8กรัม นะคะซึ่งในส่วนของน้ำยาล้างจานเนี่ยค่ะก็คือเราจำเป็นที่จะต้องใส่ตัวขจัดคราบไขมันลงไปด้วยเพราะว่าคราบไขมันที่เกิดจากการที่เราแบบปรุงอาหารอะไรแบบนี้
0: จริงๆแล้วลาดไอ้ลาดตัวลาดตัวนี้ลาด S2S เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับไอ้ F24 นะมันใกล้เคียงไหม F24 รู้สึกจะเป็นตัวเดียวกันที่เอามาใช้กับน้ำยาล้างจานมันคือการชื่อกันค้าก็อาจจะเรียกไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอาจจะคือตัวร้านนี้สองเฮดเนี่ยค่ะก็คือมันเป็นตัวที่แล้วแต่ว่าชื่อการค้านะคะของแต่ละตัวทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามันเป็นตัวเดียวกันไหมเราจะต้องไปดูที่ชื่อวิทยาศาสตร์
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: แต่บางส่วนใหญ่ก็ผมเคยสังเกตเคยเห็นอยู่ในสูตรมี F24 มันเป็น
1: ซึ่งร้านอื่นอาจจะตั้งชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจก็คือเอ๊ะว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าก็คือให้ไปดูที่ชื่อวิทยาศาสตร์นะคะส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือส่วนที่3นะคะส่วนที่3นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวโคคาไมโดโพพิลบิวเทนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่สกัดมาจากน้ำมันมะพร้าว
0: ตัวให้ฟองที่นุ่มนวล
1: ใช่ตัวนี้นะคะเป็นตัวให้ฟองที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็เด็กก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้ก็มักจะไปเป็นส่วนผสมในแชมพูในสบู่เหลวนะคะที่ใช้กับเด็กนะคะก็ไม่เกิดการแพ้การระคายเคืองแล้วก็ถ้ามาใส่ในตัวน้ำยาล้างจานนะคะจานก็จะช่วยถนอมมือด้วยก็คือไม่ทำให้มือของเราเนี่ยค่ะแห้งตึงลอกนะคะจานปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่1กรัม
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือไกลแดนนะคะจานไกลแดนตัวนี้คืออะไรก็คือสารกันเสียนะคะสารกันเสียตัวนี้ค่ะสามารถช่วยอะไรนะคะ
0: อายุยืดอายุใช้งานของโปรดักต์
1: ค
0: ่
1: ะตัวนี้ค่ะจะครอบคลุมเชื้อได้กว้างนะคะจานไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียนะคะก็จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของไรคะ อยู่ได้นาน2ปีนะคะจานตัวไกลแดนเนี่ยค่ะไกลแดนสารกันเสียมันมีหลายตัวนะคะที่เราใช้ไกลแดนเพราะว่าตัวนี้ราคาถูกนะคะแล้วก็คุมเชื้อได้กว้างนะคะแล้วก็ถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยค่ะก็จะไม่เกิดการระคายเคืองซึ่งในสูตรนะคะเราใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมใช้แค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าส่วนผสมในสูตรของเราไม่เยอะนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือน้ำหอมนะคะอันนี้เราก็แต่งกลิ่นด้วยวันนี้เราใส่เป็นกลิ่นมะนาว
0: กลิ่นมะนาวจาน 0.
1: กลิ่นมะนาวเนี่ยค่ะเราใส่อยู่ที่ 0.5 กรัมซึ่งถ้าเราไม่อยากใส่กลิ่นมะนาวก็ใส่เป็นกลิ่นอย่างอื่นก็ได้นะคะจานกลิ่นสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ได
0: ้ครับ
1: กลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นดอกไม้อะไรได้หมดเลยนะคะตามความชื่นชอบของเราได้เลย
0: ตามด้วยสีด้วยใช่มั้ยคร
1: ับแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือสีนะคะอาจารย์ทีนี้สีเนี่ยค่ะมันมี2แบบมันมีสีละลายในน้ำแล้วก็ละลายในน้ำมันนะคะซึ่งสูตรนี้ค่ะส่วนผสมของเขานะคะเป็นตัวที่ละลายในน้ำทั้งหมดเลยฉะนั้นนะคะแล้วก็ต้องใช้สีละลายในน้ำเท่านั้นถ้าเราใช้สีละลายในน้ำมันใช่ไหมคะมันจะเกิดอะไรขึ้น1สีมันจะไม่ละลาย2ผลิตภัณฑ์มันจะขุ่นนะคะฉะนั้นเวลาที่เราจะใส่สีในผลิตภัณฑ์เราต้องดูด้วยว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยค่ะเป็นน้ำหรือน้ำมันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นพวกน้ำมันนวดตัวใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนผสมมันเป็นน้ำมันหมดเลยเราก็ใช้สีละลายในน้ำมันนะคะแล้วก็อย่างเช่นถ้าเป็นพวกครีมเซรั่มโลชั่นซึ่งในสูตรเนี่ยค่ะมันมีผสมทั้งที่เป็นน้ำด้วยน้ำมันด้วยอันนี้เราสามารถใช้สีละลายในน้ำก็ได้ละลายในน้ำมันก็ได้
0: ใช่ครับจริงๆแล้วในสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรที่เป็นได้มาตรฐานอยู่แล้วที่ตั้งสูตรมาแล้วก็ใช้ทำเป็นน้ำยาล้างจานอยู่แล้วทีนี้บางคนเนี่ยอาจารย์อาจบอกอาจารย์ทำไมมีกลิ่นมะนาวมีกลิ่นมะนาวแล้วไม่มีส่วนประกอบของมะนาวเหรอถ้าอาจารย์เอามะนาวใส่ได้ไหมก็บอกถ้าจะใส่มะนาวมะนาวสมมติว่าเราอยากจะใส่เรามีสมมติว่าที่บ้านเราเนี่ยเราบีบมะนาวใช้น้ำมะนาวอยู่เลยหมายถึงว่าเอามะนาวเนี่ยไปทำเป็นสมมติน้ำมะนาวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าไปทำอาหารก็ได
1: ้
0: ทีนี้มันมีเปลือกเหลืออยู่ในเปลือกตรงนั้นแหละเราสามารถเอามาต้มกับน้ำในขั้นตอนที่หนึ่งครับก็สามารถเอามาทำเป็น มาเสริมในน้ำได้ไหมอาจารย
1: ์ได้ค่ะแต่ว่านะคะมันจะมีข้อจำกัดตรงนี้ค่ะอาจารย์สมุนไพรนะคะที่มีฤทธิ์เป็นกรดเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ไม่เราบีบน้ำออกไปแล้วเหลือแต่กลิ่นแล้วไหมเหลือแต่เปลือกแล้วตรงนั้นอาจจะได้นะอาจารย
1: ์ได้แต่ว่าไม่ควรที่จะใส่เยอะเพราะว่าถ้ามันมีความเป็นกรดนะคะอาจารย์มันจะมีผลต่อฟองในสูตรฟองจะลดลงแล้วก็ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ก็จะเหลว
0: เราต้องปรับใส่เองเนาะตามอะไรว่าตามปริมาณ

0: ต้องทดสอบดูเพราะว่า
1: ใส่ได้แต่ว่าอย่าใส่เยอะ
0: ใช่พอใส่เยอะบางทีถ้ากดเปรี้ยวมากๆมันก็กัดผิวเราอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ในปริมาณพอดีก็อย่างเปลือกมะนาวเนี่ยมันก็ช่วยดับกลิ่นได้น
1: ะ
0: แล้วก็ทำใหถนอมมือด้วยนะครับเพราะว่ามันถ้าเป็นแก้เปลือกนะไม่ใช่ว่าน้ำมันนะก็บีบน้ำออกหมดแล้วที่อาจารย์พูดเนี่ยเปรียบเสมือนบีบน้ำออกหมดแล้วเรามาต้มกับ
1: เอาแต่น้ำมันหอมระเหย
0: ก็คือเอาน้ำในสูตรเนี่ยสมมติว่ามีน้ำอยู่เนี่ยในสูตรนี้78เราก็มาต้มกับน้ำมะนาวมาต้มกับเปลือกมะนาวแล้วก็เอาน้ำตรงนั้นเอามาทำมาแทนน้ำสะอาดอันนั้นก็ใช้ได้อยู่นะ
1: ได้ได้ค่ะ
0: ก็คือเป็นการอะแดปต์ใส่กัน
1: นะคะทีนี้ในส่วนของสีนะคะสีเราก็ใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะจะแต่งเป็นสีเหลืองก็ได้สีชมพูก็ได้สีเขียวก็ได้นะคะตามความชอบได้เลยนะคะทีนี้นะคะสูตรที่ให้ท่านผู้ชมไปเนี่ยค่ะมันจะเป็นสูตรปริมาณ100กรัมนะคะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมต้องการทําปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะทํา2กิโลนะคะอาจารย์เราก็คูณด้วย20ก็คือเอา20มาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะโดยใช้ตาชั่งดิจิตอลทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งซึ่งเหล่านี้ค่ะเราก็ชั่งมาให้เรียบร้อยแล้วหน่วยในการชั่งก็คือใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะไม่ว่าวัตถุดิบตัวนั้นจะเป็นผงหรือว่าเป็นของเหลวก็คือให้ใช้หน่วยเป็นกรั
0: ม
1: นะคะเพราะว่าหน่วยของ ml กับหน่วยของกรัมเนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างเช่นเป็นแบบผงเราชั่งแต่ว่าเป็นแบบของเหลวเราตวงเนี่ยปริมาณมันจะคลาดเคลื่อนอาจจะทําให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะอาจจะเหลวหรือว่าข้นจนเกินไป
0: นั่นในกรณีที่แบบเราทําเป็นกรัมนี่หมายถึงทําสูตรขึ้นมานะครับหลังจากที่เราได้ทําสูตรได้ที่แล้วเราอาจจะทําเป็นจํานวนเป็นกิโลเราก็ต้องใช
1: ้
0: ตาชั่งที่เป็นกิโลหร
1: ือ
0: ว่าจํานวนตาชั่งที่เหมาะสมกับไอ้วัตถุดิบที่เราจะมาชั่งนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะทีนี้นะคะจานลําดับต่อมานะคะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทํา
0: ครับผม
1: นะคะวิธีการทํานะคะก็คือเราจะนําส่วนที่1นะคะใส่ลงในกะละมังสแตนเลสใบที่1
0: ครับ
1: ส่วนที่1นะคะก็จะประกอบไปด้วย
0: น้ำสะอาด
1: นะคะ
0: ส่วนที่2ก็คือ
1: ตัวที่2นะคะตัวที่2ที่อยู่ในส่วนที่1ก็คือ SLS น้ำ
0: ก็เอาน้ำผสมกันเลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ค่ะติดตัววัตถุดิบที่ติดอยู่ในขวดนะคะแล้วก็เอาน้ำนะคะล้างๆออกมาเพื่อที่วัตถุดิบของเราจะได้ออกมาหมดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตะกร้อค่ะคนนะคะไปในทางเดียวกันคนเบาๆนะคะอาจารย
0: ์
1: จนส่วนผสมเนี่ยค่ะเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นริ้วๆอยู่นะคะเพราะว่าตัว SOS น้ำเนี่ยค่ะยังไม่กระจายตัวในน้ำเราก็จะคนเบาๆสาเหตุที่เราคนเบาๆเพราะอะไรก็คือเพราะว่าตัว SOS เนี่ยค่ะมันเป็นตัวเพิ่มฟองถ้าเราคนแรงๆนะคะโหฟองจะฟูฟ่องนะคะจนเต็มกะละมังเลย
0: คนเบาๆนะครับเพื่อฟองน้อย
1: ตอนนี้นะคะก็เป็นส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะอาจารย
0: ์เรามาเริ่ม
1: ต่อมานะคะเราก็จะนําส่วนที่2นะคะใส่ลงในกะละมังสแตนเลสใบที่2นะคะซึ่งส่วนที่2เนี่ยค่ะก็จะประกอบไปด้วย N70 นะคะ N70 หน้าตาแบบนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีใสๆN70 หรือว่าอีกชื่อนึงนะคะก็คืออีม่อ270นะคะเป็นตัวเดียวกันถ้าท่านผู้ชมทำที่บ้านก็อาจจะชั่งใส่ถ้วยแก้วก็ได้นะคะอาจารย์หรือว่ากะละมังสแตนเลสก็ได้นะคะ
0: เดี๋ยวไอ้ตัวตะกร้อมาช่วย
1: แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นผงข้นนะคะ
0: หรือว่าเกลือนะครับ
1: แล้วก็ตามด้วยนะคะลาดเฮด2เฮดนะคะ
0: ก้องคนให้เข้ากันนะครับ
1: คนให้เข้ากันขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆคนเบาๆนะคะคนเบาๆไปในทางเดียวกันจนมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีขาวนะคะถ้าเราคนแรงเนี่ยค่ะฟองมันจะเยอะนะคะทีนี้มันก็ต้องใช้เวลานานนะคะกว่าที่น้ำยาล้างจานของเราจะใสนะคะ

0: คือในกรณีที่ทำเป็นอุตสาหกรรมทำจำนวนเยอะเราก็ต้องมีเครื่องช่วยกวนนะครับ
1: ค่ะ
0: ลักษณะเป็นเหมือนไม้พายนะครับเครื่องกวนก็ลักษณะเป็นเหมือนไม้พายนะครับ
1: แล้วก็

0: ผงข้นนะครับนะครับบาลาร์ด S2S นะครับกวนให้เข้ากันเป็นเหนียวเดียวกันนะครับกวนจนกว่าเนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมให้ละลายด้วยกันเป็นเนื้อครีมนะครับ
1: ในส่วนของวิธีการทำนะคะเราก็จะแยกเป็นส่วนๆนะคะแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมนะคะเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการทำนะคะถ้าแบบว่าท่านผู้ชมแบบว่าใส่ทุกอย่างรวมกันเลยแล้วก็คนเนี่ยค่ะก็คือกว่าที่ส่วนผสมจะเข้ากันเนี่ยค่ะมันจะใช้เวลานานนะคะแล้วก็กว่าที่ฟองจะยุบมันก็ใช้เวลานานอีกนี่เราก็เลยทำเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมนะคะมาให้
0: น้ำค่อยๆเติมลงไปนะครับ
1: ทีนี้นะคะพอตัวส่วนที่2เนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีขาวแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมที่อยู่ในกะละมังใบที่1เนี่ยค่ะซึ่งก็คือน้ำแล้วก็ SLS นะคะที่เราผสมกันแล้วค่ะค่อยๆเทลงไป
0: อย่าเพิ่งเททีเดียวนะครับค่อยๆเทนะ
1: ค่อยๆเทแล้วก็คนค่ะให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ถ้าเททีเดียวแล้วเขาจะเข้ากันยาก
1: ใช่ค่ะ

0: นะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ทยอยเติมลงไปอีกวันนี้ปริมาณที่เราทําให้ท่านผู้ชมดูนะคะก็คือปริมาณ1กิโลนะคะก็คือเราก็จะคูณด้วย10นะคะคูณส่วนผสมด้วย10
1: เติมเลยครับ

0: ในกรณีนี้ก็เป็นฟองขึ้นมาแล้วเราแก้ไขไม่ได้ก็ต้องทิ้งครั้งคืนไว้นะฟองนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วในการกระบวนการกวน
1: ค่ะ
0: ถึงไม่คืนเดียวก็ยุบแล้วครับ

0: จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมส่วนที่3ทั้งหมดลงไปได้เลยนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวโคคาบิโดโพพิลบิวเทนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยถนอมมือนะคะแล้วก็
1: เป็น
0: สารชำระล้างด้วยนะคะ
1: เป็นฟองฟองก็จะละเอียดขึ้น
0: ค่ะแล้วก็ไกลแดนนะคะก็คือสารกันเสียนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่อยากใส่สารกันเสียก็ได้นะคะแต่อายุในการเก็บก็จะสั้นลงก็อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนนะคะอาจารย์ถ้าไม่ใส่สารกันเสียแต่ถ้าใส่สารกันเสียก็สามารถอยู่ได้นาน2ปีแล้วก็กลิ่นนะคะวันนี้เราใช้เป็นกลิ่นมะนาวนะคะ
1: บางครั้งกลิ่นนี่ก็สำคัญนะครับใส่กลิ่นก็คือต้องล้อเลียนกับสีนะครับบางทีใส่มะนาวแต่ว่าใส่สีอื่นสีแดงก็ไม่เข้ากัน
0: เราต้องแต่งสีกับกลิ่นให้มันไปในทางเดียวกันอย่างเช่นเราแต่งกลิ่นมะนาวนะคะแล้วก็แต่งสีเหลืองถ้าเราใส่กลิ่นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ใส่สีชม

0: ู
1: ก็ไม่เข้าอ๋อใช่ใช่ถูกต้องถ้าเราสีเขียวก็ได้
2: ถ้าเราแต่งกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะคะเราก็ใส่สีเขียว
1: ใช่ครับอันนี้เลมอนใช่ไหมครับ
2: ค่ะสีใช้เป็นสีอะไรในน้ำนะคะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมจะเป็นเนื้อเดียวกัน
1: แล้วก็ทิ้งค้างคืนไว้ยุบตัวนะครับ
2: พอส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะจะสังเกตว่ามันจะมีฟองขึ้นมานะคะซึ่งนะคะวิธีการก็คือเราจะต้องใช้แรปพลาสติกนี่ค่ะอาจารย์แรปแล้วก็ทิ้งไว้1คืนนะคะพอผ่านไป1คืนนะคะมันก็จะใสนะคะน้ำยาล้างจานเราจะใสเลยแล้วก็ฟองก็จะยุบไปนะคะแต่ถ้าเราทำน้อยนะคะอาจารย์อย่างเช่นเราทำ1กิโล2กิโลเนี่ยค่ะก็แป๊บเดียวประมาณสัก30นาทีเนี่ยค่ะอาจารย์น้ำยาล้างจานของเราก็ใสแล้วแล้วก็ฟองยุบแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งตอนที่เราทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยค่ะก็คือมันจะยังขุ่นอยู่นะคะอาจารย์ซึ่งเกิดจากการที่มันมีฟองนะคะอยู่ในตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเอ๊ะทำไมน้ำยาล้างจานเรามันไม่ใสเหมือนตามที่ขายตามท้องตลาดนะคะ
1: ค
2: ือจะต้องรอให้ฟองยุบก่อนนะคะ
1: รอเซ็ตตัวก่อน
2: ใช่ค่ะแล้วน้ำยาล้างจานของเราก็จะใสเหมือนกับที่มีวางขายตามท้องตลาด
1: ใช่ครับรอเซ็ตตัวแล้วให้สารต่างๆประสานเป็นเนื้อเดียวกันก่อนสักหนึ่งคืนนะครับถึงจะได้เอามาใช้กันในช่วงที่ยังฟองยังไม่ยุบตัวเราก็ยังอย่าเพิ่งบรรจุใส่ขวดนะคะ
2: เนื้อของตัวน้ำยาล้างจานสูตรนี้ของเรานะคะก็คือจะเป็นเนื้อที่พอดีเลยนะคะก็คือจะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไป
1: เหมาะกับล้างจานพอดีเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วกลิ่นก็หอม
2: กลิ่นหอมนะคะ
1: มะนาวอาจารย์เรื่องสีที่เอามาใส่ก็คือใช้สีเกรดประมาณไหนครับ
2: สีนะคะก็ใช้เป็นสีละลายในน้ำนะคะเป็นสีผสมอาหารนะคะอาจารย์ก็อัตราส่วนในการผสมนะคะก็คือใช้ผงสีละลายในน้ำ1กรัมแล้วก็ใช้น้ำสะอาด100กรัมนะคะเทรวมกันแล้วก็คนจนสีละลายนะคะเราก็จะได้สีละลายในน้ำเหมือนเมื่อกี้นี้ นะคะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วเราก็ชั่งปริมาณตามสูตร
1: แบบนี้เขาจะละลายหมดเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะถ้าเราแบบว่า
1: เอามาเทใส่เลย
2: เอาผงสีนะคะมา
1: เทใส
2: ่เลยเนี่ยค่ะสีมันจะยังเป็นจุดๆอยู่นะคะ
1: ไม่ละลายในสารเคม
2: ีนะคะ
1: บางคนบอกเอาอาจารย์เอามาเทใส่ในหัวแชมพูเลยได้ไหมไม่ได้นะครับ
2: หรือจะแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์เราก็อาจจะชั่งผงสีนะคะแล้วก็เอาแบ่งน้ำในสูตรนี้ค่ะมาลายก็ได
1: ้ครับแบบนั้นน่าจะเวิร์กนะครับแต่ไม่แนะนำให้เอามาผงสีมาใส่ในหัวแชมพูแบบนี้
2: เพราะว่ามันมีส่วนผสมตัวอื่นอยู่ด้วยแล้วสีก็จะ
1: ไม่ตำละลาย
2: ไม่ดีใช่แทบจะไม่ละลายเลยนะ
1: ทำให้สีก็แยกเป็นเม็ดๆอยู่ในเนื้อของน้ำยาล้างจานนะครับ
2: ทีนี้ในส่วนของเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ในกรณีที่ท่านไหนนะคะต้องการใส่น้ำว่านหางจระเข้นะคะเพื่อช่วยถนอมมือก็คือช่วยคงความชุ่มชื้นของมือเรานะคะก็คือวิธีการนะคะอาจารย์แล้วก็ให้เราตัดเอาว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะมาปอกเปลือกนะคะให้หมดเลยแล้วก็ล้างเอายางสีเขียวเนี่ยค่ะออกให้หมดนะคะเพราะว่ายางสีเขียวเนี่ยก็คือถ้าโดนผิวเราก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ก็คือจะเกิดอาการคันนะคะล้างนะคะจนเราได้วุ้นสีใส
1: ๆเอามาปั่น
2: จากนั้นก็นำไปปั่นโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำนะคะปั่นจนได้มาเป็นของเหลวนะคะแล้วเราก็กรองผ่านผ้าดิบนะคะแล้วก็อาจจะกรองผ่านสำลีอีกรอบนึงแล้วก็เอาน้ำตรงนั้นนะคะมาเป็นส่วนผสมในสูตรอาจจะลดน้ำลงนะคะซ
1: ึ่ง
2: น้ำเราใช้อยู่ที่ 78.80 กรัมใช่ไหมคะ
1: เอาไปแต่น้ำ
2: เราอาจจะใส่น้ำว่านหางจระเข้เข้าไป10กรัมนะคะแล้วก็ลดปริมาณ
1: น้ำลง
2: นะคะใส่เพิ่มเท่าไหร่นะคะลดน้ำลงเท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่แนะนำว่าให้ใช้น้ำว่านหางจระเข้แทนน้ำไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวที่ไปละลาย
1: สารตัวอื่น
2: ในสูตรนะคะ
1: เพราะว่าหนังจระเข้ไม่สามารถไปทำร้ายลายพวกสารตัวอื่นบางที
2: ใช่ค่ะ นะคะตัวน้ำยาล้างจานของเราก็จะเป็นน้ำยาล้างจานที่ผสานคุณค่าจากสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะก็จะเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งผิวบอบบางนะคะ
1: แบบนี้ก็กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้น้ำยาล้างจานที่มีปัญหาเรื่องผิวลอกแพ้พวกน้ำยาล้างจานก็ต้องหันมาผลิตใช้กันเองแล้วครับ ใช่ไหมครับ เพราะว่าถ้าผลิตใช้กันเองแล้วก็ได้เป็นของดีเลือกสมุนไพรที่จะใส่ได้ด้วยนะครับ
2: ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาบรรจุใส่ขวดนะคะอาจารย์ดิกเกอร์ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านนะคะก็คือต้องใช้แรปพลาสติกพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้แรปพลาสติกแรปนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ก่อนให้ฟองมันยุบก่อนให้มันใสก่อนนะคะแล้วก็ค่อยบรรจุลงในขวดนะคะเพราะว่าถ้าเราบรรจุทั้งที่ยังแบบมีฟองอยู่นะคะอาจารย์พอฟองยุบปริมาณอาจจะหายไปนะคะอย่างเช่นเรากอกเต็มขวดพอฟองยุบก็อาจจะเหลือแค่คอขวดอะไรแบบนี้
1: ใช่ครับต้องมากอกใหม่อีกรอบนึงสวยนะครับพออยู่ในขวดแล้วสวย
2: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ก็ยังมีฟองอยู่
2: ก็ยังมีฟองอยู่เนื่องด้วยเวลาเรามีจำกัดนะคะก็จะกรอกให้ท่านผู้ชมดูก็อาจจะยังมีฟองอยู
1: ่ก็จะไปตรงนี้นิดก็ได้เดี๋ยวเพื่อผม
2: แล้วก็บรรจุนะคะใส่ขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะอยู่ได้นาน2 ปีนะคะ

0: เราทำใช้เองก็ได้นะคะอาจารย์หรือว่าทำไปถวายนะคะตามวัดก็ได้นะคะหรือตามสถานที่ต่างๆนะคะที่เขาใช้น้ำยาล้างจานนะคะอาจารย
1: ์จริงๆก็ไปล้างมือก็ได้ถ้าถนอมมือได้ขนาดนี้ถนอมผิวได้ขนาดนี้ก็สามารถเอาไปใช้ล้างมือก็ได้แต่เวลาล้างจานก็มันก็ล้างมือไปในตัวอยู่แล้วมันก็ถ้าเกิดมันไม่กัดมือก็สามารถล้างมือได้ด้วย

เนี่ยค่ะถ้าเราใช้ไม้พายซีโคนใช่ไหมคะก็จะช่วยแบบปาดนะคะให้ออกมาให้หมดเลยนะคะจะได้แบบไม่ติดภาชนะ

0: วันนี้เราทำปริมาณ1กิโลนะคะก็จะได้หลายขวดเลยนะคะ
1: ดูแล้วก็ถ้าเอาสูตรไป
0: หนึ่งกิโลนี้ก็ใช้ได้เกือบ2เดือนเลยนะคะอาจารย์
1: ลองไปทำดูนะครับอย่างน้อยก็ได้ฝึกฝนนะครับได้ใช้เองนะครับได้ใช้ของที่เราทำด้วยตัวเองเพราะทำได้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปทำขายในชุมชนนะครับหรือว่าเอาไปแจกจ่ายก็ดีนะครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าเราต้องการทำขายนะคะเราก็ต้องไปยื่นจดแจ้งสูตรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปขอคำแนะนำนะคะกับทางถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เข้าไปขอคำแนะนำที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะของแต่ละจังหวัดนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นส่วนกลางก็อะไรนะคะอาจารย์
1: สาธารณสุขจังหว
0: ั
1: ด
0: อย.นะคะ
1: อย.คอตมที่จังหวัดนนท์นะครับ
0: ค่ะ
1: จังหวัดนนท์
0: กระทรวงสาธารณ
1: สุขครับ
0: นะคะแล้วก็ไปขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะว่าเราจะทำน้ำยาล้างจานขายเนี่ยค่ะจะต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงนะคะซึ่งสูตรนี้เราก็สามารถใช้ทำขายได้เลยนะคะแล้วก็ใช้สูตรนี้ได้เลยแต่ว่าในส่วนของขั้นตอนนะคะแล้วก็ต้องไปสอบถามเจ้าหน้าที่ทีนึง
1: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วลองทำใช้กันดูนะครับต้องลองฝึกตัวเองดูก่อนทำดูก่อนซื้อผิดพลาดซื้อสารต่างๆมาหัดทำดูก่อน
0: ค่ะซึ่งวัตถุดิบนะคะอาจารย์ที่ใช้ในการทำน้ำยาล้างจานนะคะก็คือมีขายตามท้องตลาดอยู่แล้วนะคะเราแค่พิมพ์ชื่อใน Google เนี่ยค่ะมันก็มีราคานะคะมีแหล่งซื้อขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็สะดวกสบายนะคะอาจารย์เราก็สั่งออนไลน์ได้เลยก็มาส่งถึงหน้าบ้านได้เลย
1: ดีเดี๋ยวยุคมันเปลี่ยนไปแล้ว
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: จริงๆถือว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเวลาเราจะทำผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยมันสะดวกมากนะครับเดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์ได้ซึ่งเมื่อสัก2ปีก่อนยังไม่มีนะครับสองปีก่อนยังไม่มีในเรื่องของจะทำผลิตภัณฑ์แล้วตัวนี้ก็ต้องวิ่งไปหาตามในตัวเมืองหลักๆแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองไหนอยู่ในบนภูเขาก็สามารถถ้ามีโทรศัพท์ก็นั่งจิ้มอย่างเดียวจิ้มก็ส่งถึงบ้านแล้ว
0: ค่ะทีนี้นะคะอาจารย์ถ้าต้องการแบบลดต้นทุนลงไปอีกนะคะก็ไกลแดนนะคะที่เป็นสารกันเสียก็ตัดออกก็ได้แต่ว่าก็อายุในการเก็บก็อยู่ได้ประมาณ6เดือน
1: ได้6เดือนเองนะครับ
0: ซึ่งตัวนี้ก็สามารถตัดออกได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าเราทำน้อยก็คือปริมาณระยะเวลา6เดือนเนี่ยก็คือเราก็ใช้หมดแล้วนะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นในกรณีทำเป็นจำนวนเยอะๆนะครับเราก็พูดถึงเราก็ต้องดูปริมาณว่าเราจะทำเราจะทำกัน
0: ถ้าเราต้องการทำสต็อกไว้เยอะๆนะคะทำไว้ใช้เราก็อาจจะต้องใส่สารกันเสีย
1: ต้องใช้สารกันเสีย
0: เพื่อให้อายุในการเก็บเนี่ยค่ะมันนานขึ้น
1: ใช่ถ้าเราทำเล็กๆน้อยๆ1กิโล2กิโล3กิโล
0: ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้
1: ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ในกรณีทำเยอะจริงๆเนี่ยควรจะใส่ใส่ไว้เพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยืดอายุของproduct นี่แล้วก็เราทำพวกนี้เราก็ต้องมีแพคเกจจิ้งใส่ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้อายุการใช้งานของเขานะครับยาวนานขึ้นก็คือมีฝามีตัวปิดให้เรียบร้อยสะดวกในการใช้บีบการบีบถ้าเราปากภาชนะใหญ่เกินไปก็เวลาเทก็สิ้นเปลืองนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ควรจะมีฉลากนะครับฉลากให้ชัดเจนในการที่จะเอามาทำเป็นว่าต้องบอกว่านี่คืออะไรอย่างบอกต้องมีน้ำยาล้างจานแต่บางคนคิดว่าเป็นแชมพูกลัวสวยๆเป็นแชมพูเอาไปสระผมซะอีกมันก็ไม่เหมาะกับก็เรียกไม่เหมาะไม่ถูกกับการใช้งาน
0: ต้องมีป้ายชี้บ่งนะคะให้ละเอียดเลยนะคะในส่วนของชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็อาจจะบอกในส่วนของวันที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุด้วยนะคะ
1: การเก็บไว้ในที่ที่เราควรจะเก็บนะบางคนบอกเอาไปวางอยู่ใกล้ๆกับไอ้แชมพูสระผมไม่ใช่นะครับต้องวางน้ำยาล้างจานควรจะอยู่ในครัวหรือว่าอยู่ในส่วนที่เป็นที่ถูกที่ควร
0: ก็แล้วก็อย่าเอาไปวางกับที่ใกล้ของกินนะคะเพราะว่าดูมันก็เหมือนน้ำหวานอยู่นะคะอาจารย
1: ์ถึงต้องบอก
0: เหมือนน้ำสับปะรดนะคะ
1: จำเป็นต้องม
0: ีถ้าเด็กๆก็แบบจะเผลอทานเข้าไปได้นะคะ
1: ครับถึง
0: ก็ต้องเก็บให้ถูกที่นะคะ
1: แพ็กเกจจิ้งส่วนใหญ่น้ำยาล้างจานก็จะไม่เป็นขวดที่เป็นโลหะนะครับ คือเป็นขวดที่เป็นพลาสติกที่เป็นขวด PE ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เรียกเป็นขวด PE แต่ถ้าเป็นโลหะแล้วก็จะมีการกัดกร่อนในเรื่องของโลหะอย่างเช่นอลูมิเนียมไม่ได้เป็นที่เป็นอะไรอลูมิเนียมแล้วก็เป็นสังกะสีอะไรพวกนี้จะไม่ได้เป็นเหล็กก็ไม่ได้ก
0: ็
1: คือจะต้องเป็นพลาสติกนะคร
0: ับ แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอาจารย์อันนี้นะคะแนะนำก็คือพอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ควรจะทิ้งไว้ในภาชนะที่เป็นสแตนเลสเนี่ยค่ะนะไว้นาน
1: เพราะควรจะกัดกร่อนใช่ไหม
0: เพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้นานนะคะอาจารย์จะเริ่มมีคราบสนิม
1: ตะลุ
0: ขึ้นมานะคะเพราะว่าตัวสารชำระลายค่ะไปกัดก่อน
1: ใช่อาจจะตะลุก็ได้
0: นะคะก็คือแค่เราแค่ทิ้งไว้แค่ให้ฟองยุบแล้วก็บรรจุใส่แพคเกจจิ้งของเรา
1: ในกรณีที่เราไม่มีเราใส่ในภาชนะพลาสติกในกรณีที่เราทำถูกไหมในกับในกะละมังสแตนเลสแต่ในกรณีเราทำเสร็จแล้วเรามาเก็บไว้ในภาชนะที่เป็นพลาสติกเป็นถังใหญ
0: ่ได้นะคะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ใช่ค่ะถ้าเราทำในปริมาณเยอะๆแล้วฟองมันเยอะเราจำเป็นจะต้องทิ้งไว้หลายคืนเพื่อให้ฟองมันยุบเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ให้เปลี่ยนฐานเปลี่ยนถ่ายนะคะไปใส่ในถังพลาสติกที่เป็นถังสีขาวอะค่ะที่หนาๆเป็นเกจดีๆค่ะจาก
1: แบบ
0: นั้นก็ได้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงจิ้งจกหนูหรือว่าอะไรค่ะตกลงไป
1: แล้วป้องกันการกัดกร่อนนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ นี่ก็เป็นในส่วนของเทคนิคเพราะว่านี้ก็คือเราทำแล้วเราเจอปัญหานะคะแล้วก็เอามาบอกให้ท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าพอมันเกิดเป็นสนิมขึ้นมานะคะคราบสนิมตรงนี้ก็อาจจะไปปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ของเราได้
1: อาจารย์ครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ช่วยทวนสูตรอีกนิดได้ไหมครับ
0: ทีนี้นะคะเดี๋ยวขอทวนสูตรอีกรอบหนึ่งนะคะสูตรการทำน้ำยาล้างจานนะคะการทำน้ำยาล้างจานเนี่ยค่ะเราจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็จะประกอบไปด้วยน้ำสะอาดนะคะก็ใช้อยู่ที่ 78.80 กรัมนะคะแล้วก็มี SLS แบบน้ำนะคะ 1.50 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะก็จะมี N70 ค่ะ7กรัมนะคะผงข้นนะคะหรือว่าก็คือเกลือนั่นเองนะคะใช้อยู่ที่ 2.50 กรัมนะคะแล้วก็จะมีตัวลาสเฮด2เฮดนะคะตัวนี้เป็นสารขจัดคราบไขมันนะคะใช้อยู่ที่กรัมค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือส่วนผสมส่วนที่3ค่ะก็จะประกอบไปด้วยนะคะตัวโคคามิโดโพพิลบิวเทนนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยถนอมมือแล้วก็เป็นตัวสารชำระล้างตัวหนึ่งที่อ่อนโยนปลอดภัยไม่เกิดการระคายเคืองนะคะก็คือใช้อยู่ที่1กรัมแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือไกลแดนนะคะนี่เป็นสารกันเสียนะคะก็ใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของน้ำหอมนะคะน้ำหอมก็คือเราสามารถแต่งกลิ่นอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบได้เลยนะคะใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือสีนะคะสีที่ใช้นะคะก็เป็นสีละลายในน้ำนะคะใช้อยู่ที่ 0.2 กรัมนะคะแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มสีก็ได้นะคะเพิ่มเท่าไหร่ก็ลดน้ำลงเท่านั้นนะคะแต่ว่าอย่าแต่งสีเข้มเพราะว่าจะดูน่ากลัวมันจะไม่น่าใช้นะคะปริมาณนี้ก็คือน่าจะโอเคแล้วนะคะอาจารย์
1: เริ่มยุบแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้การหลักการทำก็คือนะครับก็ส่วนประกอบก็คือมีส่วนประกอบอะไรบ้างอาจารย์ก็มีส่วนประกอบที่เรามาทำในขั้นตอนแรกก็คือมีอะไรบ้างนะครับ
0: ส่วนวิ
1: ติแค่ส
0: าม
1: ครับ
0: ค่ะนะคะ
1: ครับ
0: นะคะตอนนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่านะคะอาจารย
1: ์
0: ในส่วนของน้ำยาล้างจานของเรานะคะนะคะฟองเริ่มยุบแล้วนะคะก็จะเริ่มใสขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลย
1: ครับ
0: นะคะ
1: เราต้องคือจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเอามาบรรจุเป็นขวดแบบนี้ก็คือให้ฟองยุบก่อน
0: ใช่ฟองยุบก่อน
1: นี่ก็เริ่มยุบลงแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ก็ถือว่าอยู่ร้อยเซตตัวจนยุบตัวนะครับ
0: นะคะ
1: แต่จริงๆก็สามารถใช้ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคือจริงๆแล้วก็หวังว่าคนที่ได้ดูรายการวันนี้ก็น่าจะเอาไปลองไปทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะครับถ้าทำแล้วใช้แล้วก็ดีคิดว่าใช้แล้วก็มันเป็นสูตรที่มันนุ่มนวลกับมือมันไม่ลอกมันแตกต่างจากตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดก็ลองเอามาทำใช้เองหรือว่าแจกเพื่อนๆดูก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันดีนะครับพอมันดีแล้วมันรู้สึกว่า น่าจะลองทำขายก็ถ้าคิดว่าจะทำขายก็ยื่นสูตรไปจดแจ้งหรือว่าไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมายในท้องถิ่นที่นั่นหรือว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพก็อาจจะไปที่กระทรวงสาธารณสุขในที่ตึกอย.เนา
0: ะ
1: นะครับก็ไปทำให้ถูกต้องแต่ในกรณีถ้าทำตามบ้านธรรมดาปกติเราก็อาจจะทำไว้ใช้เองแบบนี้ไม่ต้องไปยื่นที่ไหนหรอกก็ยื่นกับคนที่บ้านช่วยกันทำแล้วกันก็ลองทำกันดูนะครับหวังว่าคนที่ได้รับชมวันนี้นะครับน่าจะนำสูตรดีๆเนี่ยครับเอาไปทำลองผลิตดูนะครับลองทำกันดูอาจจะทำครั้งแรกอาจจะทำผิดๆถูกๆบ้างอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรคนเราต้องต่อสู้ต้องมันทำบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ของที่ดีนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสูตรน้ำยาล้างจานที่ได้สอนในวันนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ลองไปทำดูนะครับผมอาจารย์กิตติพัฒน์และก็อาจารย
0: ์อริสาค่ะ
1: นะครับก็หวังว่าน่าจะวันนี้ก็ถึงเวลาพอสมควรแล้วนะอาจจะพบกันใหม่ในเทปหน้านะหรือว่าเจอกันในหลักสูตรใหม่นะครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับ

การหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดิจิทัลอินดีเอ็นเอการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในตอนที่6นะคะชื่อตอนก็คือ AI ช่วยในการเรียนรู้ส่วนบุคคลตอนที่6อาจารย์กุ้งจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับ AI ผู้ช่วยการเรียนรู้แล้วก็การทำงานเชิงลึกนะคะอาจารย์กุ้งจะพาทุกท่านให้มารู้จักกับโน้ตบุ๊ก LM นะคะก็คือชื่อใหม่นะคะของโน้ตบุ๊ก LM หรือว่า Language Model นะคะเป็นแพลตฟอร์มของค่าย Google นะคะที่ออกแบบมาเพื่อเป็น AI ผู้ช่วยการเรียนรู้และการทำงานเชิงลึกเฉพาะด้านไหนด้านการอ่านนะคะการวิเคราะห์แล้วก็สรุปข้อมูลจากเอกสารที่ผู้ใช้งานเนี่ยได้อัปโหลดนะคะเพื่อให้โมเดลทำการอ่านวิเคราะห์แล้วก็สรุปข้อมูลให้กับเราทีนี้แล้วโน้ตบุ๊ก LM คืออะไรโน้ตบุ๊ก LM เป็นเครื่องมือผสานระหว่างความสามารถของ AI Language Model นะคะกับการจัดการความรู้ส่วนบุคคลนะโดยการอัปโหลดเอกสารยกตัวอย่างเช่นไฟล์ PDF นะคะ Google Doc นะคะหรือว่าโน้ตบันทึกต่างๆเนี่ยจากนั้น AI จะอ่านเอกสารเหล่านั้นแล้วก็ตอบคำถามหรือว่าสรุปเนื้อหามาให้เรานะคะเสมือนเราจะมีผู้ช่วยในการช่วยสรุปนะคะหรือว่าสนทนาโต้ตอบกันนะคะเกี่ยวกับท็อปิกเนื้อหาในเอกสารที่เราได้อัปโหลดเข้าไปในระบบนะคะโน้ตบุ๊ก LM ทำอะไรได้บ้างนะคะความสามารถของโน้ตบุ๊ก LM คือสามารถวิเคราะห์เอกสารเฉพาะเนี่ยให้กับเราได้นะคะโดยที่ AI เนี่ยจะทำการอ้างอิงข้อมูลเฉพาะเลยนะคะจากไฟล์เอกสารที่เราเนี่ยอัพเข้าไปในระบบนะคะคือเราก็เหมือนสนทนากันในหัวข้อเดียวกันคืออ้างอิงจากไฟล์ที่ใส่เข้าไปในระบบนะคะสามารถตอบถามตอบแบบอิงเนื้อหาได้นะคะสามารถทำคำถามที่เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในเอกสารได้เช่นสรุปแนวคิดในบทที่3หรือว่าสรุปหัวข้อนี้สรุปหน้านี้นะคะทำการเปรียบเทียบนะคะหัวข้อนี้กับหัวข้อนี้ที่อยู่ในเอกสารก็สามารถทำได้นะคะสรุปเอกสารอัตโนมัตินะคะสรุปบทความนะคะสรุปหรือว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วเชื่อมโยงแนวคิดนะคะวิเคราะห์เชิงลึกเช่นการเปรียบเทียบแนวคิดในเอกสารหลายชิ้นนะคะตรงนี้โน้ตบุ๊ก LM ก็สามารถทำได้รวมถึงกระทั่งการจัดหมวดหมู่โน้ตหรือบันทึกนะคะสร้างโน้ตบุ๊กแยกเป็นหมวดหมู่หรือว่าเป็นโครงการแล้วโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะคะเหมาะกับนักศึกษานะที่จะให้เทคโนโลยี AI เนี่ยช่วยในการสรุปเนื้อหาตำราบทเรียนให้นะคะเพื่อจะได้ใช้อ่านทบทวนนะคะหรือว่าเพื่อที่จะได้สนทนาในหัวข้อของตำราเอกสารที่เรายังไม่เข้าใจนะคะโดยมี AI นะมาช่วยขยายความเข้าใจหรืออธิบายเพิ่มให้กับเรานะคะตรงนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะนักวิจัยสามารถใช้ในการเปรียบเทียบบทความทางวิชาการนะคะหรือว่านักเขียนบรรณาธิการเนี่ยสามารถใช้ในการวางโครงงานเขียนนะคะวางโครงร่างในการเขียนหนังสือเขียนตำราก็ได้นะคะส่วนผู้จัดการโครงการนะคะสามารถใช้ในการรวบรวมและสื่อสารเอกสารของโครงการแล้วโน้ตบุ๊ก LM สามารถช่วยธุรกิจได้อย่างไรบ้างนะคะตัวอย่างการใช้งานโน้ตบุ๊ก LM ในธุรกิจเนาะ1ฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถโหลดรายงานจากแต่ละแผนกเนี่ยแล้วก็อัปโหลดนะคะเอารายงานเข้าไปในระบบเนาะแล้วก็ถามว่าเดือนนี้มีปัญหาด้านใดบ้างนะคะโดยให้โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยทำการตอบสิ่งที่เราสอบถามไปแต่ว่าเราต้องอัปโหลดรายงานเข้าไปในระบบก่อนนะคะยกตัวอย่างที่2ทีมขายนะคะก็คืออัปโหลดเอกสารข้อเสนอให้ AI ช่วยสรุปพิชสำหรับลูกค้านะคะด้านที่3ด้าน HR นะคะก็คือใช้ AI อ่านคู่มือพนักงานทั้งหมดนะคะแล้วถามคำถามเช่นนโยบายการลาคลอดของบริษัทคืออะไรนะคะยกตัวอย่าง
ด้านที่4นะฝ่ายกฎหมายนะคะก็คือให้ AI ช่วยอ่านร่างสัญญาและเน้นจุดที่ควรตรวจสอบเป็นพิเศษนะคะตรงนี้จริงๆมีมากกว่านี้แล้วก็ใช้งานได้ในทุกแอปนะคะทุกส่วนงานในองค์กรเลยนะคะเพราะว่า AI เป็นเครื่องมือนะคะที่มาสนับสนุนให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพสรุปนะคะโน้ตบุ๊ก LM คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถจัดการกับข้อมูลจำนวนมากนะคะหลายไฟล์หลายร้อยหน้าเนี่ยจัดการได้ในเวลาอันรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะเมื่อต้องการทำงานกับเอกสารจำนวนมากและต้องใช้เวลาในการอ่านวิเคราะห์หรือสรุปเราก็ให้เทคโนโลยีตรงเนี้ยมาช่วยเราในส่วนของเวิร์กช็อปนะคะอาจารย์กุ้งก็จะพาทุกคนมาทดลองใช้งานเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มโน้ตบุ๊ก LMเพื่องานธุรกิจกันนะคะก่อนอื่นให้ทุกคนเข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อแพลตฟอร์มเนาะตามที่เห็นที่หน้าจอนะคะ Notebook LM นะคะเสร็จแล้วก็กด Enter ให้คลิกลิงก์นะคะลิงก์ที่มีสังเกตสัญลักษณ์โลโก้นะคะตามรูปภาพที่เห็นเลยนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นลิงก์ไปใช้แพลตฟอร์มนะคะ Notebook LMพอคลิกลิงก์แล้วก็จะมาสู่หน้าถัดไปคือหน้านี้นะคะเราก็คลิกที่ Try Notebook LM นะคะที่ลูกศรสีแดงๆนะคะที่จันกุ้งชี้ไว้ให้หลังจากนั้นก็ล็อกอินนะคะด้วยอีเมล Gmail นะคะหลังจากนั้นก็จะได้หน้าการทำงานเริ่มต้นการทำงานนะคะเดี๋ยวมาอธิบายในส่วนของพื้นที่สำหรับเริ่มต้นการทำงานกันก่อนนะคะว่าอะไรใช้งานอย่างไรบ้างนะคะส่วนแรกนะคะเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่แสดงข้อมูลนะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดนะคะโน้ตบุ๊กของฉันโน้ตบุ๊กที่แนะนำนะคะตรงนี้ก็คือเป็นหมวดหมู่ที่โน้ตบุ๊ก LM แบ่งไว้ให้ทีนี้การแสดงผลถ้าเห็นตามตัวอย่างที่หน้าจอเนี่ยเป็นการแสดงผลแบบตารางนะคะถ้าจะให้เวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยข้อมูลเราก็จะเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำนะคะให้เลือกการรูปแบบการแสดงผลเนี่ยเป็นแบบรายการนะคะถ้าเราคลิกเปลี่ยนที่วงกลมสีเขียวเนี่ยจากตารางที่เราเห็นก็จะเป็นรายการนะคะทำให้ประหยัดพื้นที่ทีนี้มาดูในส่วนที่เป็นหมวดหมู่นะคะมีอะไรบ้างมีทั้งหมดนะคะโน้ตบุ๊กของฉันโน้ตบุ๊กที่แนะนำมาดูในส่วนของโน้ตบุ๊กของฉันตรงหมายเลข1กันก่อนนะคะโน้ตบุ๊กของฉันก็คือสมุดโน้ตที่เรานะคะสร้างขึ้นเองนะคะแล้วก็ทำอะไรได้บ้างสามารถอัปโหลดไฟล์ PDF นะคะไฟล์ Google Docs นะคะลิงก์เว็บไซต์ไฟล์วิดีโอลิงก์ YouTube หรือว่า copy ข้อความมาก็ได้นะคะเพื่อให้ AI เนี่ยช่วยในการวิเคราะห์สรุปแล้วก็โต้ตอบสนทนากับเรานะคะภายใต้ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็ได้นะคะสามารถเพิ่มแก้ไขลบแหล่งข้อมูลได้นะคะจดบันทึกส่วนตัวหรือว่าเก็บ Q&A ที่สำคัญไว้อ้างอิงในอนาคตได้เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการสรุปเอกสารเฉพาะนะคะงานทางด้านการศึกษางานวิจัยงานเตรียมสอบสามารถจัดเรียงหัวข้อได้เองด้วยนะช่วยให้ควบคุมแล้วก็ปรับแต่งเนื้อหาได้อย่างอิสระเช่นขยายย่อสรุปเนื้อหาสร้างแบบฝึกหัดวิเคราะห์เนื้อหาหลายแหล่งเนี่ยได้ในเวลารวดเร็วนะคะตรงนี้ก็คือการใช้งานในส่วนของโน้ตบุ๊กที่เป็นหมายเลขหนึ่งนะคะก็คือโน้ตบุ๊กของฉันทีนี้ในส่วนที่เป็นหมายเลข2นะคะส่วนที่เป็นโน้ตบุ๊กแนะนำก็คือส่วนที่โน้ตบุ๊กนะคะที่ทีมงาน Google เนี่ยหรือคอมมูนิตี้สร้างเอาไว้ให้เราไปดูข้อมูลเช่นโน้ตคู่มือนะคะสรุปหัวข้อความรู้เทคนิคหรือว่าไฟล์ช่วยในการเรียนในวิชาต่างๆเนี่ยกรณีนะคะโน้ตบุ๊กก็จะเปิดสาธารณะเพื่อใช้เรียนรู้หรือว่าสร้างแรงบันดาลใจผู้ใช้สามารถดูพิเคนะคะหรือว่าก๊อปปี้ทำสำเนามาใช้ได้โดยต่อยอดกับข้อมูลของตัวเองนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมในทุกมิติหากเราไม่มีเอกสารส่วนตัวมากพอเนี่ยก็อยากสำรวจรูปแบบไอเดียใหม่ๆก็สามารถเลือกโน้ตบุ๊กนะคะที่แนะนำและนำมาปรับใช้เพิ่มเติมเนื้อหาของตัวเองแล้วก็ปรับแต่งสไตล์ได้ตามที่ต้องการนะคะเหมาะสำหรับผู้ใช้มือใหม่หรือว่าผู้ใช้ที่อยากดูตัวอย่างวิธีการนำ AI ไปใช้กับไฟล์จริงนะคะตรงนี้ก็คือ
ถ้าสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือส่วนที่เป็นโน้ตบุ๊กของฉันก็คือเป็นส่วนที่เรานะคะอัปโหลดไฟล์สิ่งที่เราต้องการจะสนทนาพูดคุยหรือให้ AI บริหารจัดการเนี่ยก็คือจะอยู่ในพาร์ทโน้ตบุ๊กของฉันส่วนโน้ตบุ๊กแนะนำก็คือเป็นทางคอมมูนิตี้เนี่ยเตรียมข้อมูลมีข้อมูลเอาไว้นะคะเผื่อให้เรานำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตก็คือกดเข้าไปดูได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดใครต้องการจะตั้งค่าภาษาไทยนะคะก็คลิกที่รูปฟันเฟืองเนาะตั้งค่านะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาหาสัญลักษณ์รูปโลกแล้วกันนะคะสัญลักษณ์รูปโลกแล้วก็เลือกภาษาที่สะดวกนะคะที่เราต้องการจะใช้งานบางคนต้องการภาษาอังกฤษก็เลือกภาษาอังกฤษใครต้องการเมนูภาษาไทยก็เลือกเป็นภาษาไทยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มสร้างโน้ตบุ๊กใหม่นะคะก็คือเป็นพื้นที่สำหรับเอาไว้สื่อสารนะคะกับ AI นะจากไฟล์ที่เราใส่เข้าไปนะคะเมื่อเราคลิกเริ่มสร้างโน้ตบุ๊กใหม่ใช่ไหมคะก็จะได้หน้านี้นะคะหน้านี้เดี๋ยวอาจารย์กุ้งอธิบายนิดนึงนะคะหน้านี้ก็คือมีไว้สำหรับอัปโหลดแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลที่จะให้ AI เนี่ยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลให้เรานะคะแล้วเราก็จะทำการสื่อสารพูดคุยสนทนากันภายใต้ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปในระบบนะคะตรงนี้ก็คืออัปโหลดแหล่งข้อมูลโดยตรงโดยการลากและวางนะคะหรือว่าคลิกเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์รองรับ PDF นะคะ .text นะMarkdown แล้วก็ MP3 นะคะในส่วนที่เป็นลิงก์อัปโหลดแหล่งข้อมูลโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของเรานะคะทีนี้แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยตรงเรามาเลือกในส่วนที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะทีนี้ในส่วนของ B นะคะ B เมื่อสักครู่นี้คืออัปโหลดโดยตรงเป็นส่วนของ A แล้วกันนะคะอันนี้ B คือเชื่อมกับ Google Drive นะคะหมายความว่าข้อมูลเราอ่ะอาจจะเป็น PDF หรือไฟล์ต่างๆนะคะที่ใช้ในการทำงานเนี่ยรวมไว้ใน Google Drive ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็เลือกไฟล์จาก Google Drive นะคะของเราเนี่ยมาให้โน้ตบุ๊ก LM นะคะเข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลนะสามารถเชื่อมต่อกับ Google Doc แล้วก็ Google Slide นะคะจริงๆแล้วน่าจะได้ทั้ง Google Sheet นะคะที่เป็นแอปพลิเคชันของ Google เนี่ยน่าจะได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ใน Google Drive เนี่ย Google Form ก็อยู่ใน Google Drive ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถลองได้หรือจะเลือกเป็น Google Doc Google Slide ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นอื่นๆน่ะก็เตรียมไฟล์ไว้ใน Google Drive ให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็คือส่วนของ Google Drive นะเดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปC นะคะเพิ่มลิงก์หมายความว่าแหล่งข้อมูลที่เราต้องการให้โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเข้าไปวิเคราะห์ให้เราใช่ไหมคะเป็นลิงก์เว็บไซต์ลิงก์ YouTube นะคะลิงก์ต่างๆเนี่ยต้องการให้เขาเข้าไปดูข้อมูลในลิงก์ไหนนะคะเราก็ copy ลิงก์นะคะนำมาวางไว้ที่ช่องลิงก์นะคะต่อไปส่วน D นะคะ D ก็คือส่วนที่สร้างจากข้อความหมายความว่าเราทำการ copy ข้อความนะคะที่เราต้องการจะนำมาให้ notebook LM เนี่ยทำการวิเคราะห์ให้เรานะคะ copy มาแล้วก็นำข้อความมาวางที่ช่องวางข้อความนะคะตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่เรา input data เข้าไปนะถ้าพูดง่ายๆ input ข้อมูลเนี่ยเข้าไปให้ notebook LM นะคะได้ทำการศึกษาวิเคราะห์นะคะ data จากที่เรา input เข้าไปให้นะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูด้านบนเนี่ยจะมีแท็บหรือว่าฟีเจอร์นะคะที่เขียนว่าสำรวจแหล่งข้อมูลนะคะสำรวจแหล่งข้อมูลตรงนี้ก็คือหมายความว่าปุ่มสำรวจแหล่งข้อมูลเนี่ยใช้สำหรับค้นหาแล้วก็จัดการแหล่งข้อมูลที่เราเคยอัปโหลดไว้ในโน้ตบุ๊กนี้แล้วนะคะระบบจะแสดงคำอธิบายเกี่ยวกับความเหมาะสมของแหล่งข้อมูลเช่นแผนการตลาดเนื้อหาการอ่านในหลักสูตรนะคะบันทึกการวิจัยเนี่ยเป็นต้นโดยข้อมูลจะถูกจัดหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนนะคะหมวดหมู่ก็คือถ้าใครสังเกตจะเป็นหมวดหมู่ที่แบ่งตามส่วนที่อยู่ด้านล่างนะคะเช่น Google Drive นะคะลิงก์หรือว่าข้อความนะคะตรงนี้ก็คือเป็นหมวดหมู่แสดงว่าภายใต้หมวดหมู่ก็จะเป็นสิ่งที่เรา input เข้าไปนะคะเพื่อให้ notebook LM เนี่ยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ทีนี้ประโยชน์ของโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยก็คือทำให้ AI นะคะในแพลตฟอร์มโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยตอบโจทย์งานเอกสารนะคะงานเอกสารนะยกตัวอย่างเช่นคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยตรงเนี้ยอาจารย์กุ้งเห็นประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเราซื้อสินค้าอะไรมาสักอย่างนึงเนี่ยบางทีคู่มือเนี่ยอาจจะเป็นไม่ใช่ภาษาไทยเนาะอาจจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะหรือภาษาไทยก็แล้วแต่สังเกตว่าถ้าเป็นคู่มือเนี่ยฟอนต์จะเล็กมากๆนะคะทีเนี้ยเราก็สามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นเนี่ยนำมาให้โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยวิเคราะห์นะคะแล้วเราอยากจะถามอะไรนะคะเช่นขั้นตอนการประกอบเราอาจจะเห็นข้อมูลไม่ชัดยกตัวอย่างนะเราอาจจะถามจากไฟล์ที่เราอัปโหลดให้ Notebook LM เนี่ยได้ทำการวิเคราะห์ก่อนนะคะเราก็จะเป็นการสนทนากับ AI ละทีนี้เราอยากรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่เราอัปโหลดเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถพูดคุยนะคะสื่อสารได้ตลอดเวลานะคะตอบโจทย์งานเอกสารงานวิจัยสรุปบทเรียนนะคะหรือประชุมได้โดยตรงตามเนื้อหาจริงก็จะเป็นการพูดคุยกันในท็อปิกนะคะสำหรับ data ที่เรา input เข้าไปนะคะสะดวกในการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งนะไฟล์ลิงก์หรือข้อความที่วิเคราะห์ในที่เดียวนะคะรองรับไฟล์และลิงก์หลากหลายรูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงเลยนะคะสรุปได้ว่าเพียงเราเลือกทีนี้คำแนะนำก็คือเป็นเรื่องไปนะคะสมมติว่าเราจะคุยประเด็นนี้ก่อนเราก็เอาไฟล์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอัปโหลดเข้าไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ Notebook LM เนี่ยทำการวิเคราะห์แล้วก็สื่อสารกับเรานะคะเป็นท็อปิกไปนะคะคือเป็นหัวข้อประเด็นไปนะคะในเรื่องเดียวกับในเอกสารนะคะหมายความว่าตั้งต้นเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยก็ต้องทำการคัดกรองก่อนนะคะแล้วก็แยกเรื่องที่จะสนทนานะคะอย่าเอาตัวเอกสารที่อินพุตเข้าไปเนี่ยปะปนกันนะคะก็คือพยายามแยกเป็นประเด็นนะคะแยกเป็นเรื่องท็อปปิกไปนะคะเพื่อจะเกิดความสะดวกนะคะสำหรับให้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปรวมถึงการสร้างเนื้อหาให้เราได้ในเวลาที่รวดเร็วนะคะประหยัดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวแล้วก็การทำงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตรงนี้คือประโยชน์นะคะทีนี้มาดูอีกนิดนึงนะคะในส่วนของหน้าตานะการใช้งานโน้ตบุ๊ก LM นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาของการใช้งานใช่ไหมคะที่ด้านบนซ้ายเนี่ยก็จะมีแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลทีนี้แหล่งข้อมูลจะมีแหล่งข้อมูลที่เราเพิ่มเข้าไปได้แล้วก็สำรวจนะคะเพิ่มเนี่ยความหมายของเพิ่มก็คือเราเอาไฟล์เพิ่มเข้าไปนะคะคล้ายๆแมนนวลนะคือจากเรานั่นแหละนะคะอัพเข้าไปนะคะส่วนสำรวจเนี่ยก็คือจะเป็นฟีเจอร์นะคะสำหรับ

ค้นหาข้อมูลนะคะก็คือตรงตามชื่อเลยก็คือสำรวจระบบจะให้ระบุหัวข้อหรือคีย์เวิร์ดนะคะที่ต้องการค้นหาข้อมูลเช่นชื่อเรื่องแนวคิดคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะโน้ตบุ๊กเอาเองจะทำการดึงและแนะนำแหล่งข้อมูลจากเว็บนะคะหน้าเว็บไซต์ PDF หรือเอกสารอื่นๆนะคะบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยมาให้เรานะคะสามารถเลือกนำแหล่งข้อมูลเหล่านี้นะคะเข้าเป็นแหล่งข้อมูลในโน้ตบุ๊กของเราได้ทันทีนะคะเช่นเดียวกับการอัปโหลดไฟล์นั่นเองสะดวกสำหรับผู้ที่ยังไม่มีไฟล์หรือว่าแหล่งข้อมูลนะแสดงว่าถ้าเรายังไม่ได้เตรียมไฟล์ PDF ไฟล์ Wordไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับเรื่องที่เราต้องการจะให้โน้ตบุ๊ก LM วิเคราะห์ให้เนี่ยเราก็มาเลือกใช้ฟังก์ชันสำรวจเนาะแล้วเราก็ใส่คีย์เวิร์ดไปนะคะใส่ชื่อเรื่องแนวคิดคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะตัวระบบก็จะทำการค้นหาข้อมูลมาให้เราพอค้นหาข้อมูลมาให้เราเสร็จแล้วนะคะข้อมูลเหล่านั้นก็จะรวมไปอยู่ในแหล่งข้อมูลเนี่ยค่ะที่เราคล้ายๆกับที่เราอัปโหลดเข้าไปเองมาดูตรงส่วนที่สองนะคะตรงนี้ก็คือส่วนแชทนะคะแชทก็คือส่วนพูดคุยสอบถาม AI เนาะเมื่อสเต็ปนะเราต้องมาฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งซ้ายคือขั้นตอนที่1นะคะก็คือเพิ่มข้อมูลหรือว่าให้ข้อมูลกับAI ก่อนนะคะว่าจะคุยกันเรื่องอะไรประเด็นอะไรหัวข้ออะไรนะคะเกี่ยวกับอะไรก็คือฝั่งซ้ายเนาะคือแหล่งข้อมูลที่เขาจะดึงมาสำหรับสนทนากับเรานะคะส่วนตรงกลางนะคะเราทำการพูดคุยในประเด็นที่อยู่ในแหล่งข้อมูลนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะพูดคุยกันแล้วพร้อมทั้งเพิ่มแหล่งที่มาเพิ่มเติมได้นะคะก็คือสามารถคลิกแล้วก็เลือกไฟล์ได้นะคะส่วนของแชทเนี่ยจะเป็นเพิ่มไฟล์ได้แล้วก็พิมพ์สนทนานะคะจะมี2ส่วนนะคะที่ใช้งาน AI จะดึงเนื้อหาเฉพาะแหล่งข้อมูลที่เลือกมาให้คำตอบอย่างรวดเร็วนะคะพร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาจุดเด่นของแชทคือไม่ต้องค้นเองทุกไฟล์นะคะ AI จะตอบเราแบบจากไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้าไปนะคะถ้าพูดง่ายๆนะตรงนี้นะคะทีนี้มาดูในส่วนที่3นะคะขวามือก็คือ Studio นะก็คือเป็นฟีเจอร์สร้างสรรค์โดย AI นะคะเลือกฟีเจอร์อื่นๆเช่นสรุปแบบเสียงนะคะตรงนี้ก็จะเห็นหลายๆท่านเนาะนิยมนำไปทำพอดแคสต์นะคะโดยอัปโหลดไฟล์ PDF เข้าไปไฟล์หนังสือไฟล์ตำรานะคะแล้วก็ให้โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยสรุปออกมาเป็นไฟล์เสียงนะคะ AI ก็จะสร้าง Audio Overview เนี่ยจากไฟล์ที่เรา input เข้าไปนะคะให้เราสามารถสร้างภาพรวมแบบเร็วได้นะคะภาพรวมแบบเร็วแล้วก็ภาพรวมแบบวิดีโอด้วยความรวดเร็วนะคะหรือกระทั่งสรุปความคิดเป็นแบบ Mind Map นะคะก็คือแผนผังความคิดนะคะตรงนี้ก็สามารถทำได้ด้วยเวลาที่รวดเร็วรวมถึงการร่างบทความเขียนสคริปต์สร้างรายงานนะคะคือส่วนนี้เราต้องการจะให้เขาเอาท์พุตแสดงผลลัพธ์ออกมาเนี่ยในรูปแบบไหนนะคะเราก็เลือกลองคลิกดูนะคะแล้วก็ลองเล่นดูได้ทีนี้จันกุ้งสรุปอีกทีหนึ่งนะคะ1เราต้องมาจัดการในส่วนด้านซ้ายก่อนก็คือด้านแหล่งข้อมูลใช่ไหมคะโดยการให้ข้อมูลกับแพลตฟอร์มก่อนนะคะว่าเกี่ยวกับประเด็นอะไรใส่ไฟล์ไปนะคะหรือว่าใส่หัวข้อใส่ท็อปปิกไปนะคะเพื่อที่จะมีแหล่งข้อมูลในใช้สำหรับสนทนานะคะสนทนาคือส่วนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะพอสนทนากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาท์พุตออกมานะคะในรูปแบบของ Studio มี4หมวดหมู่ด้วยกันนะคะเป็นแบบเสียงไม้พอดแคสต์นะคะหรือว่าเป็นแบบวิดีโอหรือว่าเป็นแบบ Mind Map นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของรีพอร์ตนะคะเราก็คลิกเลือกรูปแบบที่เราต้องการสรุปเป็นวิธีการใช้งานนะคะเหมือนที่อาจารย์กุ้งพูดไปเลยนะคะก็คือเพิ่มแหล่งข้อมูลก่อนนะคะพิมพ์ข้อความสนทนาแล้วก็ซีขวาก็คือเลือกเอาท์พุตที่ต้องการเนาะโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเหมาะสำหรับการนำไฟล์ลิงก์ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งเนี่ยมาช่วยให้ AI สรุปวิเคราะห์ถามตอบหรือว่าสร้างสรรค์เนื้อหาแบบอัตโนมัตินะคะตรงนี้มีประโยชน์มากเลยทีเดียวในเรื่องของการลดเวลาการอ่านลดเวลาการค้นหาหรือว่าการจดโน้ต ด้วยตัวเองนะคะรองรับรูปแบบการทำงานในทุกมิตินะคะถ้าอาจารย์กุ้งมองเนี่ยรวมถึงกระทั่งในเรื่องของงานวิชาการงานประชุมงานเอกสารงานธุรกิจนะคะได้หมดเลยทีนี้เดี๋ยวเราไปลองเวิร์กช็อปกันนะคะก่อนอื่นเข้า Google นะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์โน้ต

บุ๊กนะโน้ตบุ๊ก LM นะคะตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่ทันนะคะก็ดูจากสไลด์ก่อนหน้านะคะที่จังกุ้งเล่าให้ฟังทีละสไลด์สไลด์เลยนะคะโน้ตบุ๊ก LM นะคะกด Enter เนาะแล้วก็กดที่ลิงก์แรกนะคะสังเกตสัญลักษณ์นะคะตรงนี้สัญลักษณ์โลโก้สีดำคลิกเข้าไปเลยพอมาหน้านี้แล้วคลิกใช้โน้ตบุ๊ก LM นะคะล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะคะอีเมล Gmail ตรงนี้คือส่วนของการแสดงผลนะคะมีเป็นแบบ table กับ list นะ list ก็คือเป็นรายการลงไปตรงนี้นะคะจะทำให้เห็นข้อมูลได้ครอบคลุมเสร็จแล้วฝั่งซ้ายมือโน้ตบุ๊กของฉันนะคะโน้ตบุ๊กที่แนะนำโน้ตบุ๊กของฉันคือส่วนที่เราสร้างขึ้นมานะคะส่วนโน้ตบุ๊กแนะนำก็คือส่วนที่ทีมงานหรือว่าคอมมูนิตี้เนี่ยเตรียมข้อมูลเอาไว้ให้เราใช้งานนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตนะตรงนี้คืออาจารย์กุ้งไม่ได้สร้างขึ้นมานะคะในส่วนที่แนะนำเนี่ยเป็นส่วนที่คอมมูนิตี้สร้างไว้นะคะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่1ของ50บริษัทชั้นนำโอ้ตรงนี้ดีมากเลยเผื่อใครจะต้องการข้อมูลนะคะมาทำประกอบการตัดสินใจนะคะเป็นข้อมูลทั้งหมดนี้คือโน้ตบุ๊กที่แนะนำให้เรานะคะส่วนที่เราใช้งานจะอยู่ส่วนนี้ทีนี้เราจะเริ่มต้นสร้างนะคะเราก็มาคลิกที่สร้างใหม่นะคะถ้าใครจะตั้งค่าก็กดรูปฟันเฟืองเนาะสร้างใหม่พอเรากดสร้างใหม่ตรงนี้หน้าตาคุ้นๆที่อาจารย์กุ้งแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือถ้าจะใส่ไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็กดที่อัปโหลดแหล่งข้อมูลนะคะหรือไฟล์ข้อมูลอยู่ในไดรฟ์เราก็เลือกตรงนี้นะลิงก์ก็คือ copy link มานะคะมาใส่นะคะตามประเภทลิงก์นะหรือจะเอาข้อความมาวางก็คือกดคัดลอกข้อความที่คัดลอกนะคะทีนี้อาจารย์กุ้งตัวอย่างเนาะสมมติว่าไฟล์ PDF ละกันอาจารย์กุ้งมี PDF อยู่PDF อาจารย์กุ้งนะคะสมมติว่าเป็นไฟล์ที่อาจารย์กุ้งโหลดลงมานะคะเป็นเปเปอร์นะคะเป็นเปเปอร์สมมติว่าเอาสัก5เปเปอร์เนาะเราก็กดเลือกนะคะคลิกเลือกไฟล์นะคะตรงนี้ฝั่งซ้ายก็คือจะโชว์ข้อมูลนะคะที่เราเลือกเพิ่มเข้ามาเห็นไหมตรงนี้เราเพิ่มเองจะเพิ่มอีกไหมถ้าจะเพิ่มอีกก็คือกดปุ่มเพิ่มนะคะสมมติว่าอาจารย์กุ้งก็ควรจะสนทนาหน่อยไหมนะคะสนทนาก็คือพิมพ์ตรงนี้เลยพอดีเปเปอร์ที่อัปโหลดเข้าไปเนี่ยเป็นเปเปอร์เกี่ยวกับงานวิจัยนะคะพอดีเป็นอาจารย์กุ้งกำลังเก็บข้อมูลอยู่พอดีถ้าที่เข้ามาดูเนี่ยค่ะก็อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานตัวเองนะคะถ้าไม่มีสมมติว่าไม่มีไม่ได้เตรียมไว้อย่างที่ตะกี้พูดไปแล้วเนาะว่าให้กดที่ฟังก์ชันสำรวจเนาะแล้วเราก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะคะทาง AI นะคะทางโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเขาก็จะเซิร์ชข้อมูลนะคะที่อยู่ในคีย์เวิร์ดที่เราสำรวจนะคะมานำเสนอให้กับเราข้อมูลที่เขาเซิร์ชมาให้เราอะค่ะเราเลือกข้อมูลนะคะที่เราจะนำมาใช้งานการเลือกข้อมูลที่จะนำมาใช้งานเนี่ยข้อมูลที่เราเลือกก็จะไปอยู่รวมในแหล่งข้อมูลนะคะเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตรงนี้ในส่วนของแชทเนี่ยอาจารย์กุ้งบอก AI ว่าสรุปงานวิจัย5เรื่องนะคะเพราะว่าอาจารย์กุ้งอัปโหลดมา5ไฟล์ใช่ไหมคะเขาก็จะเล่าเลยนะคะพร้อมมีอ้างอิงจากไหนจากไฟล์ที่เราใส่เข้าไปตรงนี้นะคะตรงนี้มี5เรื่องนะคะสมมติเขาบอกมาเลยนะจ๊ะว่าเขาอ่านจริงนะคะงานวิจัย5เรื่องเนี่ยเกี่ยวกับแทมนะคะแทมโมเดลนะคะเขาก็จะเล่ามานะคะสมมติว่าจันกุ้งบอกว่าขอเป็นภาษาไทยนะคะสรุปต่อ1เรื่องนะคะยกตัวอย่าง1เรื่องที่เขาอ่านมาเนี่ยค่ะจากไฟล์ที่มีหลายหน้านะคะเขาก็จะบอกตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะเมโทโลจีนะคะสรุปการวิจัยนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะในอนาคตทีนี้กำลังสาธิตให้ดูว่าสิ่งที่ได้เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้เป็นภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างแต่ว่างานที่เราจะนำข้อมูลไปใช้เนี่ยจะเป็นภาษาไทยเราก็แจ้งไปนะคะว่าแจ้งไปว่าขอเป็นภาษาไทยสังเกตว่าการสนทนากับ AI นะคะก็จะอยู่ภายใต้งานที่ข้อมูลที่เราอัปโหลดเข้าไปนะคะก็คือพูดคุยกันมันก็จะอยู่ใน5ไฟล์เนี้ยที่เกี่ยวข้องกันนะคะเขาก็จะให้มาโอ้ตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการสรุป
วิเคราะห์สรุปด้วยความรวดเร็วนะคะใช้โน้ตบุ๊ก LM นะคะได้ไม่ใช่แค่ตัวอย่างงานวิจัยนะนี่คือสาธิตเป็นตัวอย่างนะคะจริงๆเราได้ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการต้องการดูรายงานเปรียบเทียบนะคะ5ปีย้อนหลังสมมุติว่ามีสัก100ไฟล์อย่างเงี้ยเราก็เลือกมานะคะแล้วก็ให้สื่อสารกับAI นะคะ AI ช่วยเราสรุปในการช่วยวิเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะใช้เวลาด้วยความรวดเร็วสังเกตว่าจันกุ้งใส่ไป5ไฟล์ใช่ไหมคะแล้วก็บอกเขาว่าใ

มีอ้างอิงคือเขาจะบอกว่าฉันไม่ได้มั่วมานะจ๊ะฉันเอามาจากไฟล์เหล่านี้นะจ๊ะไฟล์หกคือมีเจ็ดด้วยนะคะอ๋ออันนี้คืออ้างอิงนะต้องกดเข้าไปดูนะคะทีนี้มีคำถามไกด์ไลน์ให้อีกนะคะว่าจะถามไหมว่าแทมคืออะไรนะคะมุกคืออะไรนะคะ ODDE คืออะไรสิ่งที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะก็เป็นคีย์เวิร์ดที่อยู่ในเปเปอร์งานวิจัยนะคะที่อาจารย์กุ้งเลือกเข้าไปนะคะเป็นแหล่งข้อมูลทีนี้มาดูฝั่งขวามือนะคะฝั่งขวามือสมมติว่าต้องการผลลัพธ์แบบเสียง AI จะใช้ข้อมูลนะคะในส่วนของแชทเนี่ยมาแสดงผลลัพธ์นะคะตามประเภทที่เราเลือกนะคะตอนนี้จังกุ้งเลือกเป็นภาพรวมแบบเสียงนะซึ่งหลายท่านนิยมนำไปทำพอดแคสต์นะคะแต่ตอนนี้กำลังอาจารย์กุ้งกำลังรอดูผลลัพธ์ว่าเสียงที่ได้เนี่ยได้ทั้ง2ภาษาเลยหรือไม่นะคะกำลังรอประมวลผลอยู่นะนะคะนี่คือเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างของพอดแคสต์นะคะพอดแคสต์มีไปด้วยนะคะถ้าต้องการปรับแต่งก็คือกด3จุดแล้วก็เลือกปรับแต่งตรงนี้คือกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเข้าไปนะคะเช่นต้องการเสียงที่สั้นหรือยาวนะคะแล้วก็ใส่พร้อมนะคะเพื่อกำหนดข้อมูลเข้าไปนะคะให้ AI รู้แล้วก็กดสร้างนะคะทีนี้อาจารย์กุ้งขอกดแบบ mind map นะสาธิตให้ดูนะคะแสดงว่าถ้าประเภทแรกกำลังทำงานอยู่นะคะเราสามารถเลือกประเภทที่2ต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย์กุ้งลองเลือก4แบบเลยก็กันเนาะวิดีโอนะคะแล้วก็เอกรายงานเนี่ยขอเป็นประเภทคู่มือการเรียนรู้แล้วกันเลือก4ประเภทเลยนะเดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์กันเอา mind map เสร็จแล้วนะคะ mind map เสร็จแล้วขอกดดูก่อนนะคะตรงนี้คือสิ่งที่ได้จาก mind map นะคะแล้วก็กดเข้าไปอีกโอ้เป็น mind map ที่ว้าวมากๆเลย

0: ไมค์แมทตรงนี้เป็นการสรุปมาจากเปเปอร์นะคะหรือว่าแหล่งข้อมูลใช้คำว่าแหล่งข้อมูลที่เราอินพุตเข้าไปดีกว่านะคะตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างเอาพุตที่เสร็จก่อนนะก็คือไมค์แมทลองเซฟเกิดอะไรขึ้นไหมคะไม่เกิดนะคะอาจารย์กุ้งเซฟถูกไหมออกมาแล้วมาแล้วเซฟได้นะคะตะกี้อาจารย์กุ้งกดเซฟแล้วนะดาวน์โหลดลงมานะคะเสร็จแล้วแบ็กนะคะแบ็กต่อไปอะไรเสร็จแล้วอีกสังเกตว่าถ้าเป็นสื่อมัลติมีเดียนะคะเช่นวิดีโอกับพอดแคสต์ที่เป็นเสียงอ่ะจะใช้เวลานะคะยังไม่เสร็จเลยแต่ถ้าเป็น Mind Map กับตัวรายงานหรือว่ารีพอร์ตนะคะที่อาจารย์กุ้งเลือกเป็นคู่มือเนี่ยเสร็จแล้วนะคะจะรวดเร็วมากๆเลยในส่วน output ตะกี้ที่อาจารย์กุ้งพูดว่าจะมาจากในส่วนของแชทใช่ไหมคะแต่ทีนี้ลองดูผลลัพธ์แล้วน่าจะมาจากเปเปอร์นะคะหรือแหล่งข้อมูลที่นำเข้าด้วยนะคะมาประกอบกันนะคะเพราะว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนที่เลือกไว้ว่าเป็นคู่มือนะคะก็จะได้ study guide เนี่ยเป็นคู่มือแล้วก็พูดถึงตัวคีย์เวิร์ดนะคะในเปเปอร์นั่นก็คือ TAM นะคะ Technology Acceptance Model นะคะก็คือ TAM แล้วก็เล่าไปอีกนะคะตรงนี้ใช้เวลาทำด้วยเวลาไม่กี่วินาทีนะคะรวดเร็วมากๆเลยแล้วก็ได้คู่มือออกมานะคะตรงนี้ตามประเภทที่เราเลือกถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดถังขยะสมมุติว่าลบเนาะแล้วเลือกอีกนะคะเป็นตะกี้อาจารย์กุ้งเลือกคู่มือใช่ไหมคะอันนี้ลองเลือกทำลายสังเกตว่าวิดีโอกับอันนี้วิดีโอเนาะวิดีโอกับเสียงยังเอ้าเสียงมาแล้วเสียงเสร็จแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วจะไม่หมุนแล้วนะถ้าทำงานอยู่ก็คือจะหมุนนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ให้เราสังเกตเนาะเอามาฟังเสียงก่อน
1: Okay, let's unpack this. We've got this incredibly rich set of sources on open, distance, and digital education. ODE, let's call it that for short.
2: Yeah, ODE works.
1: Think of this as your personal shortcut, really, to getting well-informed about this field. It's fascinating, always changing.
2: Absolutely.
1: Our mission today, to kind of pull out the most important nuggets, you know, from where ODE started, which is surprising, right up to the

0: latest trends.
1: It's definitely a complex area, so starting with the terms might be good.
0: Yeah, let's do that.
1: When we say open education, we're really talking about accessibility.
2: มีให้ดาวน์โหลดนะคะขอลองกดดาวน์โหลดจะเป็นการพัฒนาการเกี่ยวกับข้อมูลที่เราอัปโหลดเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการเข้าร่วมนะคะเดี๋ยวลองกด
1: Reaching learners who maybe don't fit the traditional
2: Hello everyone
1: This is where you get things like OER Open Educational Resources
0: right.
1: and MOs massive open online courses and it's all tied up with technology and like international connections Whoa, did someone just break the fourth wall? Let's hear it. Well, hello there. So glad you could join us today.
0: Welcome. We're just diving into the fascinating world of open, distance, and digital education.
1: We were just about to talk about how all these terms, open, distance, and digital, connect.
0: Yeah, and how it all ties in with technology and international.
2: ก็ในส่วนของเสียงนะคะจะเป็นการสนทนาการเกี่ยวกับเปเปอร์อาจารย์กุ้งที่อัพโหลดเข้าไปนะคะเราก็เข้าไปร่วมสนทนาด้วยได้นะคะนี้จะเป็น AI นะคะสนทนาการนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปดูที่ยังไม่เสร็จเลยคือวิดีโอนะคะวิดีโอ3แบบแรกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะการสาธิตการใช้งานแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์กับชีวิตเรามากๆเลยนะคะในทุกมิติเลยเราจะเอาไปใช้ทำงานอะไรนะคะก็สามารถทำได้นะอันนี้นะคือหน้าตาของโน้ตบุ๊ก LM นะคะแล้วสุดท้ายถ้าเราต้องการจะแชร์นะคะให้ทีมของเรานะคะหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยที่ไม่เปิดเป็นสาธารณะใช่ไหมคะสิทธิ์จะมีจำกัดกับสาธารณะนะคะแต่เราต้องการจะให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารู้ข้อมูลนะคะที่เรากำลังจะทำงานร่วมกันเนี่ยเราก็เพิ่มนะคะเพิ่มอีเมล account เข้าไปตรงนี้เนาะแล้วก็กดเผยแพร่ก็คือให้เฉพาะคนที่มีอีเมลเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลได้แล้วก็คัดลอกลิงก์เนี่ยนำไปให้เขานะคะใช้งานได้นะคะตรงณเวลานี้นะคะตรงนี้เราสามารถย่อขยายเมนูฝั่งขวามือได้นะคะตรงนี้ก็คือวิดีโอเนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งก็สาธิตให้ดูเนาะซึ่งประทับใจมากๆนะคะสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะคะเราจะสนทนาอะไรอีกเราก็สามารถสนทนาต่อไปเรื่อยๆได้นะคะในประเด็นนะคะที่เรานำข้อมูลเนี่ยเข้าไปนะคะให้ AI ทำการวิเคราะห์แล้วก็สรุปมาให้เรานะคะตรงนี้ถ้าเกิดทำงานอยู่ยังมีสัญลักษณ์หมุนๆแบบนี้นะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนที่7 AI สร้างสื่อดิจิทัลสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทดสอบวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการทัวร์ราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกัน

ได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ

0: เพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมอาจารย์จเดชอื้อโดม
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผล
0: ครับเราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้มาพบกับเราในหลักสูตรผิดพันธุ์ทำความสะอาดผิวกายและผิวหน้านะครับ
1: ครับผม
0: นะฮะตอนนี้เป็นตอนที่2
1: ตอนที่2
0: ตอนที่แล้วเราสอนเรื่องเกี่ยวกับพวกสบู่เหลวกับเจลอาบน้ำ
1: สบู่เหลวกับเจลใช่ครับ
0: วันนี้เราก็จะมาวันนี้เราก็มาเคยที่เคยแบบเคยเป็นเบสของเราเลยก็คือเป็นหลักหนักของการทำความสะอาดผิวแหละตัวหน้าผิวผิวกายแล้วก็คือสบู่ธรรมชาติเลยคนก็เรียกร้องมา
1: อันเนี้ยใช้คำว่าธรรมชาติได
0: ้สบู่ธรรมชาติเลยนะฮะก็คือวันนี้เราทำอะไรนะสบู่ก้อนผิวธนาคาร
1: ใช่ครับสบู่ธนาคาร
0: ธนาคารก็คนอยากจะได้อะไรที่ยุคนี้เขาต้องชอบอะไรที่เป็นสมุนไพร
1: ใช่
0: ใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ก็สบู่อย่างที่บอกเราคุยกันเนี่ยสบู่เนี่ยเราก็อาจจะต้องมาให้ความรู้นักศึกษาหรือประชาชนที่ดูว่าสบู่เนี่ยถามว่าทุกวันนี้เราทำสบู่เนี่ยสบู่มันเป็นคืออะไรสบู่ก็คือเป็นผิดพันธุ์ชำระล้าง
1: ใช่ครับ
0: สบู่เป็นผิดพันธุ์ชำระล้างนะบางคนบอกเอ๊ะสบู่ใช้อะไรนะเคย
1: มาร์กหน้าม
0: าร์กหน้าสบู่ไม่ชำระล้างนะครับเพราะฉะนั้นสบู่ให้ชำระล้างก็คือทำความสะอาดผิว
1: ใช่หลักๆของเขาคือทำความสะอาดผิว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: คราวนี้สบู่เนี่ยจริงๆในท้องตลาดก็มีสบู่หลายแบบ
1: เยอะใช่ไหมครับ
0: ก็จะมีสบู่กิซาลีนสบู่เหลวสบู่ที่ว่าซินเด็กหรือสบู่ที่เป็นเคมีนะ
1: ฮะ
0: หรือสบู่น้ำมันสบู่น้ำมันก็คือสบู่ธรรมชาต
1: ิน
0: ะสบู่ธรรมชาติเนี่ยคือต้องบอกว่าสบู่ธรรมชาติคือเขาสามารถเกิดธรรมดาตามธรรมชาติได
1: ้ค
0: ือเกิดจากมันนะผสมตัวกับตัวด่างหรือโซดาไฟนะฮะแล้วก็ทำปฏิกิริยาเรียกว่าสปูนิเคชันแล้วกลายเป็นสบู่นะครับจริงๆเนี่ยถ้าสมมติเราตั้งสูตรสบู่เนี่ยให้มีความคงตัวเนี่ยให้สัดส่วนของน้ำของน้ำมันแล้วก็ด่างเนี่ยพอดีกันเนี่ยภายใน 6-8 ชั่วโมงเนี่ยเขาจะเซตตัวเป็นสบู
1: ่ใช่
0: นะฮะไม่ต้องทิ้งเอาไว้นานก็คือ 6-8 ชั่วโมงเราสามารถวัดค่า pH ได้นะครับคราวนี้ในสบู่น้ำมันเนี่ยอาจารย์ตั้งแต่เราทำขึ้นมาเนี่ยคือต้องบอกว่าคุณสมบัติของสบู่เรามีสบู่ก้อนหนึ่งเนี่ยคุณสมบัติของสบู่เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือสบู่ก้อนนี่คือความแข็งของก้อน
1: ใช่ความแข็ง
0: ฟองจะมากฟองจะมากฟองจะน้อยฟองจะเป็นลูกโป่งนะฮะหรือการชำระล้างก็คือการขัด
1: ทำความสะอาดผิว
0: ทำความสะอาดผิวหรือว่าจะบำรุงผิวเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ำมันเลย
1: ใช่
0: ถ้าเราไม่เติมแต่งอะไรลงไปนะถ้าเราไม่ได้ใส่สารสำคัญแบบสารที่เพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยหลักๆเนี่ยสบู่ประสิทธิภาพของสบู่ขึ้นอยู่กับน้ำมันนะฮะหนึ่งก็คือความแข็งฟองมากฟองน้อยนะครับขึ้นอยู่กับน้ำมันที่เราใช
1: ้
0: นะครับแล้วในการทำสบู่เนี่ยก็คือต้องบอกว่าในการทำสบู่น้ำมันเนี่ยถ้าเราเรียนกันลึกๆเนี่ยมันจะต้องมีน้ำมันหลักน้ำมันรองน้ำมันหลักก็คือก็ต้องเป็นตัวน้ำมันที่ทำให้สบู่มีเป็นก้อนแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ตัวน้ำมันรองเนี่ยเป็นตัวน้ำมันที
1: ่ทำให้บำรุงผิว
0: บำรุงผิว
1: ครับ
0: ในสัดส่วนของสบู่ก้อนนะฮะคือจะต้องมีน้ำมันหลักเนี่ยอย่างน้อย40-50% ขึ้นไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นคุณไม่คุณก้อนสบู่คุณจะไม่แข็งนะครับก็ให้ต้องให้รู้พื้นฐานตรงนี้ก่อนว่าสบู่น้ำมันก็คือเป็นสบู่ธรรมชาตินะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ตัวที่2ก็คือโซดาไฟ
1: ใช่
0: นะฮะโซดาไฟก็คือเป็นสารที่ทำปฏิกิริยาเป็นด่างคือการที่จะเกิดปฏิกิริยาได้ก็คือต้องเป็นด่างคราวนี้ถึงบอกว่าบางทีสบู่ที่เกิดจากโซดาไฟเนี่ยมันอันตรายไหมอาจารย์ประมาณอันตรายไหม
1: นะครับไม่ครับ
0: คือนะอย่างที่บอกว่าพอมันเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นสบู่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีโซดาไฟเหลืออยู
1: ่ใช่
0: ถูกไหมฮะ
1: เปลี่ยนโครงสร้างหมดแล้ว
0: ใช่เพราะโซดาไฟเนี่ยเขาจะมีค่า pH อยู่ที่ประมาณ14
1: ใช่ครับ
0: ในขณะที่เราทำสบู่เสร็จแล้วเนี่ยค่า pH จะต้องไม่เกิน10สบู่ที่ดีนะฮะสบู่ที่ดีเนี่ยจะมีค่า pH อยู่ประมาณ8-10
1: ใช่
0: สบู่เนี่ยจะมีความเป็นด่างอ่อนๆนะคือ8-10สบู่จะไม่เป็นกรดนะฮะถ้าเป็นสบู่ธรรมชาติจะไม่มีทางเป็นกรดอย่างที่เราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นสบู่ AHA เนี่ยเป็นไปไม่ได้สบู่ธรรมชาติเขาจะต้องมีความเป็นด่างนะครับ
1: อะไรที่อะไรก็ตามที่ใส่ลงไปเขาจะโดนหักล้างหมดนะครับ
0: ใช่
1: อาจารย์อะไรก็ตามที่เป็นกรดเมื่อเราใส่ลงไปในสบู่ธรรมชาติพวกนี้เมื่อเซตตัวกลายมาเป็นสบู่แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นด่างนะครับค่า AHA ไม่มีอย
0: ู
1: ่ในนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อย
0: ๆ
1: นะครับ
0: คราวนี้วันนี้ที่เราจะทำเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเราทำสบู่ธนาคาร
1: ใช่ครับ
0: ธนาคารเนี่ยสมมติว่าคือ
1: โอ้โหสรรพคุณ
0: ก็คือหนึ่งก็คือบำรุงผิวหลักๆคนใส่ธนาคารเนี่ยก็ต้องการผิวขาวแหละ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะอย่างแป้งธนาคารของพม่าเนี่ยก็พ่อก็ผิวขาวเพราะฉะนั้นคนก็ต้องมองว่าทำสบู่แล้วผิวต้องขาวต้องบอกว่าจริงๆแล้วสบู่เนี่ยถ้าเรามองกันง่ายๆเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของการขัดผิวหรือสครับผิวในระดับนึงแต่ผิดพันสบู่เนี่ยระหว่างเราอาบน้ำเนี่ยเราอาบน้ำแค่15 นาทีสารสำคัญน่ะไม่สามารถซึมไปแล้วก็ไปทำให้ผิวขาวได้ดั่งใจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: คืออย่างที่น้องๆหรือใครท่านผู้ชมเคยดูตามที่บ้านเนี่ย
1: โฆษณาเลย
0: ที่บอกว่าขัดผิวปุ๊บขาวผ่องเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะฮะคือต้องบอกเลยว่าสบู่แท้จริงไม่สามารถทำได้อย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าทำสบู่สามารถขัดผิวคุณเนี่ยแล้ว
1: ขาว
0: ขนาดนั้นอ่ะบอกได้เลยว่าเป็นสบู่อันตราย
1: ใช่ครับ
0: เขาอาจจะต้องใส่สารกัดผิวอย่างรุนแรงถูกไหมฮะอาจารย์เพราะผิวอาจารย์สีเนี้ยประมาณเนี้ยขัดปุ๊บขาวจ้วงไม่มีทางไม่มีเครื่องสำอางตัวไหนที่สามารถทำให้ผิวคุณขาวได้ภายใน15 นาทีคือถ้าจะขาวขึ้นจากเครื่องสำอางจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลา7-15 วันอาจจะต้องเป็นในรูปของครีมที่ทาบำรุงไปมันไม่มีผิดพันธุ์ไหนที่ขัดผิวแล้ว15 วันเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราทำสบู่ธนาคารเนี่ยเราจะหวังผลว่าขัดปุ๊บขาวผ่องเป็นยองใยเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้อันนี้เราพูดเรื่องจริงแต่เราใส่ก็คือให้เป็นตัวสครับ
1: ใช
0: ่ทำให้เหมือนกับผิวชั้นนอกเราเนี่ยที่เป็นขี้คายหรือว่าเป็นด่างดำเนี่ยค่อยๆจางขึ้นแต่คงไม่ได้ขาวเหมือนอย่างโฆษณาที่เราเคยเห็นไม่มีสบู่ที่ไหนทำได้จริงๆนะครับไม่มีภายในวันเดียวถ้าทำได้เนี่ยต้องมองต้องคิดถึงความอันตรายไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเรามาสอนทำวันนี้ก็ต้องให้ผู้ชมเข้าใจว่าเราจะทำสบู่ขึ้นมาสักก้อนนึงทำใช้เองทำเรียนจากเราเนี่ยทำใช้เองได้เลยง่ายๆมีการเทสหรือค่า pH ว่าปลอดภัยก็ใช้ได้
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าท่านทำจำหน่ายจ่ายแจกก็ต้องไปศึกษาเรื่องการขออย.ให้ถูกต้อง
1: สถานที่จดแจ้งนะครับสถานที่ในการทำ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับก็คือต้องไปขอสถานที่จดแจ้งให้เรียบร้อยนะฮะก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าทำสบู่อย่างน้อยก็ต้องมีห้องเก็บผลิตภัณฑ์กับห้องผล
1: ิ
0: ตห้องผสมนะฮะโดยที่ทั้งสองห้องเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับกินอยู่หลับนอนหรือมีห้องสุขามาอยู่ในตัวห้องผลิตหรือห้องเก็บวัตถุดิบไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมีคนผ่านไปผ่านมาถ้าท่านมีปุ๊บท่านสามารถเห็นแบบปันไปขอที่หน่วยงานสสจประจำจังหวัดนะฮะหน่วยงานเครื่องสำอางอย.เครื่องสำอางได้เลยนะฮะไปขอในการผลิตแต่ต้องมีความรู้ในการผลิตก่อนนะครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือสำคัญ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าบางท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะดูเรามาหลายเทปจนทำเก่งแล้วนะครับ
0: แต่เราก็จะเน้นตลอดนะฮะเราก็จะพยายามเพิ่มเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยคือถ้าฟังเราบ่อยๆเนี่ยท่านก็จะจำได้ว่ามีเกร็ดบางคนอาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอาจจะลืมไปแล้วนะครับ

0: ทำเก่งและอยากขาย
1: ใช่
0: นะครับก็ต้องไปศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องสำอางนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็คือปรับค่อนข้างที่จะหนัก
1: คือเราไม่สามารถโฆษณาเกินจริงได้ว่าสบู่ทำให้ผิวขาวเนี่ยไม่ได้นะครับประมาณ
0: สบู่รักษาผิว
1: ไม่ได้รักษา
0: สบ
1: ู่
0: รักษาสิว
1: สบู่ไม่มีหน้าที่รักษาผิวนะฮะนะครับมีแต่ว่าช่วยทำให้นู่นนี่นั่นฮะช่วย
0: บำรุง
1: ช่วยบำรุงนะฮะ
0: ลดละกันใช้คำว่าลด
1: แบคทีเรียเนี่ยได้แต่ไปฆ่าแบคทีเรียไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับ
0: มันจะกลายเป็นโฆษณาเกินจริ
1: งใช่นะครับก็ต้องระวังนิดนึงในการทำให้ถูกต้องนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็วันนี้สบู่นานาคาของเราจะใช้อะไรบ้างครับ
0: นะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อน
1: อุปกรณ์ก่อน
0: นะครับเพราะว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยทุกตัวเนี่ยเราอาจจะต้องขยายความเพิ่มน
1: ิ
0: ดนึง
1: ครับผม
0: นะครับน้ำมันมาจากไหนอะไรมายังไงด่างทำยังไงผงสมุนไพรกงกินเนี่ยเราต้องขยายความให้ท่านผู้ชมสักเล็กน้อยนะครับแต่เรามาดู
1: อุปกรณ์ก่อน
0: นะครับอุปกรณ์ในการทำก่อนนะครับซึ่งสบู่เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นด่างใช่ไหมครับ
1: ต้องเป็นด่าง
0: เราจะต้องใช้หม้อสแตนเลสแท้ 100% นะครับหม้อสแตนเลสในที่เนี้ยก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยแต่เน้นนะครับต้องเป็นหม้อสแตนเลส
1: ครับแต่จริงๆถ้าแนะนำนะในการตีสบู่แบบเล็กๆน้อยๆเนี้ยเป็นหม้อสูงจะดีเพราะว่าถ้าสูงกว้างเนี่ยในการปั่นเนี่ยมันทำให้รอบในการปั่นเนี่ยไม่เป็นวงรอบต่อไปทำให้การเซตตัวของสบู่เนี่ยดีขึ้นมากกว่าหม้อที่ทรงกว้างนะครับ
0: อย่างที่เราสาธิตวันนี้เราก็เป็นหม้อเลดแท้นะครับก็คือมันจะไม่ร่อน
1: นะ
0: ครับไม่ร่อนหรือว่าไม่มีอะไร
1: มีการกัดก่อนได้
0: ใช่ครับเขาก็จะทนกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรดเป็นด่างนะครับตัวต่อไปก็คือไม้พายสแตนเลส
1: ไม้พายสแตนเลสหรือไม้พายซิลิโคน
0: ไม้พายซิลิโคน
1: คือถ้าเราทำบอดใหญ่แล้วจะใช้ซิลิคไม้ตัวสแตนเลสนะแต่ถ้าทำแบบเล็กๆเนี่ยเราจะใช้ซิลิโคน
0: นะครับถ้าทำเล็กๆอย่างเงี้ยใช้ไม้พายซิลิโคนนะครับเกรดดีนิดนึงนะครับเกรดที่สามารถทนกด
1: ทนความร้อนได้
0: ทนความร้อนสูงได้ราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่จะอยู่กับเราได้ค่อนข้างที่จะนานเลย
1: นะไม่ถูกกัดก่อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สีไม่โดนกดจันสีจะไม่จางนะสีก็จะสดอย่างนี้ตลอดนะครับ
0: ครับเขาทนกดทนด่างทนความร้อนสูงค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับอ่ะแล้วก็ช้อนสแตนเลส
1: ช้อนสแตนเลสนะครับ
0: ช้อนสแตนเลสนะครับก็ที่เราใช้ทานนู่นนี่นั่นทั่วไปแหละตามครัวเรือนนะครับแต่แยกกันนะครับต้องแยกกันโดยสิ้นเชิงนะครับอุปกรณ์ที่ทำเครื่องสำอางก็อุปกรณ์ที่ทำเครื่องสำอางอุปกรณ์ที่
1: เราจะไม่เอามาปนกัน
0: ใช่อะไรที่เราใช้สำหรับการรับประทานต่างๆแยกกันโดยสิ้นเชิงห้ามนะครับ
1: ห้ามเอามาใช้
0: ร่วมกันเด็ดขาดนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับก็คืออ
1: ันนี้เป็นตัวสำคัญตัวหนึ่ง
0: เครื่องช่วยผสมแล้วกันมันเอาจริงๆมันก็เป็นเครื่องตีไข่
1: เครื่องปั่นผสมอาหาร
0: ใช่มันเป็นเครื่องตีไข่
1: คือเราต้องใช้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเพื่อต้องการการปั่นรอบสูงนิดนึงคือถ้าสมัยก่อนในการทำสบู่เนี่ยเราจะทำผงสบู่แล้วเราใช้มือกวนเนี่ยถ้าถามว่าเราใช้มือกวนเนี่ยจะใช้เวลาอย่างน้อย45นาทีขึ้นไป
0: มันก็นาน
1: แล้วในการเซตตัวเนี่ยจะไม่ค่อยคงตัวด้วย
0: ใช่
1: นะฮะจะเกิดช้ามากคราวนี้ถ้าเราใช้เครื่องปั่นเนี่ยจากที่เราต้องใช้เวลาเนี่ยถึง45นาทีเนี่ยเราใช้ไม่ถึง5นาที10นาที
0: ใช่ครับ
1: ก็จะเสร็จแล้วการเซตตัวของสบู่เนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยเพราะเราใช้เครื่องปั่นความเร็วสูงเนี่ยในการช่วยในการปั่น
0: ใช่ครับคือว่ารอบมันนิ่งนะครับรอบมันนิ่งนะครับแล้วก็มันสามารถกระจายสารสำคัญมันกระจายได้
1: ดี
0: กว่าเราใช้มือ
1: ใช้มือใช่
0: นะครับแต่ถามว่าใช้มือได้ไหมใช้มือได้
1: ใช้ได้นะแต่เวลามันต่างกันหลายเท่าเหมือนกันนะครับ
0: นะครับใช้มือได้นะครับ
1: ถ้าใช้เนี่ยปกติต้องใช้ตัวที่คือไม่ตีแรงเกินไปบางทีแบบตีแล้วกระจายเลยนี่ก็ไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: มีปั่นรอบนิดนึงต้องเรียกตัวที่ปั่นรอบนิ่ง
0: ๆเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวที่มันวัดเยอะๆวัดสูงๆนะครับอาจารย์เราใช้ตัววัดน้อยๆก็ได
1: ้
0: ราคาถูกๆหลักร้อยนะครับเราก็สามารถทำสบู่ธรรมชาติได้แล
1: ้วไม่ต้องแรงนะครับไม่ต้องแรง
0: เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องหลักพันนะครับเราใช้120วัตต์160วัตต์ประมาณนี
1: ้
0: เราก็สามารถทำสบู่ธรรมชาติได้แล้วนะครับซึ่งสำคัญมากอันนี้ใช้คำว่าสำคัญมากละกันในการทำสบู่ธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันช่วยในการผสมของเราค่อนข้างที่จะ 100% เลยถ้ามีเครื่องพวกเนี้ยการผสมอ่ะจะค่อนข้าง 100% เลยนะครับแต่ถ้าเราใช้มือเ การผสมอาจจะเหลือแค่ 60% 70%
1: แล้วก็จะใช้เวลาในการเซตตัวนานนะครับผม
0: แล้วก็อาจจะไม่เนียนเหมือนกับเราใช้เครื่องพวกนี้นะครับเราก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้เลย
1: ครับ
0: นะครับตัวต่อไป
1: สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตก็ได้สมัยนี้นะครับ
0: ใช่คร
1: ับ
0: อาจารย์ตัวต่อไปเลยคือตัวโมสบู่
1: ตัวโมสบู่นะครับ
0: นะครับโมสบู่ในที่เนี้ยเราต้องขยายความขึ้นนิดนึงนะครับถ้าในรูปแบบของสบู่น้ำมันเราจะใช้เป็นโมอย่างนี้นะครับอาจารย
1: ์เป็นโมซิลิโคน
0: ใช่เป็นโมซิลิโคนที่เป็นบล็อกอย่างนี้เลยนะ
1: บล็อกอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นะครับในการทำสบู่ธรรมชาตินะเราจะไม่ใช้โมที่เป็นรูปล่างต่างๆ
1: ที่เคยเห็นแบบบางคนเคยเห็นเป็นโมดอกไม้โมการ์ตูนคือถ้าทำสบู่ซิลิโคนเนี่ยที่เป็นสบู่เขาเรียกว่ามิลค์คือหลอมแล้วเทละลายเนี่ย
0: ค
1: ุณสามารถตักก็เทลงพิมพ์ได้
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้สบู่ที่เป็นสบู่แบบเป็นหลอมเนี่ยคุณไม่สามารถเททีละโมทีละโมคือเขาจะแข็งก่อนพอแข็งแล้วคุณไม่สามารถแก้ไขเลยได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณควรจะเลือกสบู่แบบนี้ถ้าเกิดคุณต้องการสบู่แบบนี้แล้วต้องการขึ้นรูปคุณอาจต้องไปทำตัวตาปั๊มต
0: ัวอันนั้นก็จะ
1: อีกครั้ง
0: อีกสกิลหนึ่งข
1: ึ้นไป
0: นะครับก็คือโมอย่างเงี้ยจะอยู่ในรูปแบบของสบู
1: ่ครับ
0: น้ำมัน
1: น้ำมัน
0: นะครับแต่ถ้าเป็นรูปเป็นร่างต่างๆนั้นน่ะจะอยู่ในสบู่กีซาลีน
1: กีซาลีนนะครับ
0: นะครับอันนี้ต้องแยกกัน
1: เพราะกีซาลีนเนี่ยพอคุณเทไปเนี่ยเกิดเขาแข็งคุณสามารถไปใช้ในการตุ๋นเพื่อจะหลอมขึ้นมาเทใหม่ได้
0: ใช่ครับผม
1: ต้องอธิบายเรื่องโมอีกนิดนึงบางคนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยในการทำพวกสบู่แฮนด์เมดเนี่ยแล้วผู้ทำเนี่ยไปใช้โมไม้
0: ใช่ครับ
1: คือโมไม้เน
0: ี่
1: ย
0: โมไม
1: ้ก็คือถามว่าใช้ได้ไหมก็คืออาจจะต้องไปใช้กระดาษรองเพราะว่าต้องการที่ป้องกันการที่ตัวสบู่ไปติดไม้
0: ใช่ครับ
1: แต่พอทำเนี่ยบางคนเคยเจอปัญหาคือพอทิ้งเอาไว้เนี่ยสบู่หน้าแตก
0: ใช่หัวมันจะแตก
1: ก็จะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นต้องบอกนิดนึงว่าพอเป็นโมไม้เนี่ยคือสบู่เนี่ยเมื่อเราตีเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเกิดความร้อน
0: ใช่
1: ในการที่เขาเซตตัวนะเขาเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนเนี่ยโมไม้หรือโมหนาๆเนี่ยเขาไม่สามารถระบายความร้อนได้เนี่ยเขาจะระบายออกมาที่หน้าทำให้หน้าแตกขณะที่ซิลิโคนเนี่ยเขาสามารถระบายความร้อนได
0: ้
1: ก็คือจะทำให้หน้าเรียบก็จะมีข้อดีนะครับ
0: แล้ว
1: สมัยนี้
0: ทุกวันนี้ใช่ทุกวันนี้เขาก็ใช้โมแบบ
1: เราสามารถหาได้ง่ายนะคร
0: ับอันเนี้ยก็คือตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะครับหาซื้อได้เลยนะครับตามแอปต่างๆก็ม
1: ี
0: นะครับหาง่ายแล้วทุกวันเนี้ย
1: คือปัญหาหน้าแตกก็จะน้อยลงแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือจะใช้โมไม้นะฮะถ้าเคยจะเจอปัญหาหน้าแตกซึ่งไม่เข้าใจว่าจะแก้ปัญหายังไงนะครับ
0: นะครับเนี่ยอุปกรณ์ก็มีประมาณนี
1: ้ครับผม
0: นะครับแล้วเนี่ยสบู่ที่เรานำมาสาธิตเนี่ยเขาจะอยู่ในรูปแบบของสบู่คูโปรเซสนะครับอ่ะตรงนี้นิดนึงครับอาจารย์สบู่เนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบใช่ไหมครับอย่างเช่นวันเนี่ยเราทำอยู่ในรูปแบบCP คูโปรเซสนะครับมันก็จะมีสบู่ในรูปแบบต่างๆด้วย
1: คือในการทำสบู่แฮนด์เมดหรือว่าทำสบู่น้ำมันเนี่ย
0: ครับ
1: เดิมเนี่ยมันจะมี2 อย่างที่เขานิยมกันเนาะก
0: ็
1: คือเขาเรียกว่า HP กับสบู่ CP HP ก็คือ Hot Process บางคนอาจจะไม่เข้าใจคูโปรเซสทำไมเราทำคูทำไมไม่ทำฮอตคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยในการทำสบู่สมัยก่อนเนี่ยมันเริ่มมาจากทางเมืองนอกเป็นคนทำแล้วอุณหภูมิเขาเนี่ยเขาจะหนาวคือตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยน้ำมันหลักส่วนใหญ่ในการทำสบู่เนี่ยเมื่อโดนอุณหภูมิที่ต่ำกว่า20แล้วเนี่ยเขาจะเป็นไข
0: ่ใช่
1: นะครับคือก็เลยต้องเอาน้ำมันเนี่ยไปอุ่นให้ร้อนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในการผสมตัวดอกไฟข้างล่างเนี่ยตัวดอกไฟร้อนนะฮะก็คือต้องทำน้ำมันน่ะให้ร้อนไปเท่ากับอุณหภูมิของตัวไฟ
0: สมมุติ
1: การทำโฮโปรเซสเนี่ยเมื่อเราผสมเดี๋ยวอาจารย์พิชาติจะอธิบายเรื่องการผสมตัวน้ำ
0: โซดาไฟ
1: ครั้งตอนที่เราผสมโซดาไฟเนี่ยมันร้อนนะฮะร้อนถึง90องศาเขาจะทิ้งตัวโซดาไฟเนี่ยให้ลงมาถึงประมาณสัก 60-70 องศานะครับแล้วก็ตุ๋นน้ำมันเนี่ยขึ้นไปถึง 50-60 ให้น้ำมันกับโซดาไฟเนี่ยเท่ากันแล้วค่อยเทตัวโซดาไฟลงไปในน้ำม
0: ัน
1: ถ้าความร้อน2ถ้าอุณหภูมิของน้ำมันกับโซดาไฟไม่เท่ากันเนี่ยคุณเทโซดาไฟลงไปในน้ำมันเนี่ยแบบนั้นเสียเลย
0: แยกชั้นทันที
1: แต่เราเข้าใจว่าถ้าเราทำสบู่เนี่ยอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็คืออุณหภูมิประมาณสัก30กว่าขึ้นไปคือ
0: ุณหภูมิ
1: ห้องของประเทศไทยเนี่ยซึ่งน้ำมันที่เป็นน้ำมันหลักเนี่ยไม่เป็นไขอยู่แล้ว
0: ไม่เป็นครับ
1: น้ำมันมะพร้าวเนี่ยอุณหภูมิที่35องศาเนี่ยสามารถผสมตัวโซดาไฟทำให้เย็นได้ก่อน ทำให้อุณหภูมิห้องไว้ก่อนแล้วเทลงนะปุ๊บแล้วใช้วิธีใช้เครื่องปั่นเนี่ยก็จะได้สบู่ที่มีเนื้อที่ออกมาดีนะครับในขณะที่ถ้าเป็นสบู่ที่กวนด้วยความร้อนเนี่ยเนื้อจะมีลักษณะของอาจจะต้องเนื้ออาจจะมีออกเป็นเจลมากเกินไป
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้เป็นเนื้อสบู่ที่
0: มันจะไม่ค่อยเนียน
1: ไม่ค่อยเนียนนะครับ
0: ใช่ครับมันจะไม่ค่อย
1: แต่ว่าถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะครับ
0: คือ
1: ถ้าเราทำเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะแนะนำในการทำที่เป็นคูลโปรเซสมากกว่าถ้าทำสบู่จำนวนเยอะ
0: ๆก็เหมือนกับว่าบ้านเราเนาะ
1: ครับ
0: ด้วยอากาศบ้านเราเนี่ยมันเหมาะกับทำในรูปแบบ CP มากกว่านะครับเพราะว่าน้ำมันมันไม่เป็นไข่
1: ไม่เป็นไข่
0: นะครับแต่ต่างประเทศเขาเนี่ยอุณหภูมิลบ5อย่างเงี้ย0องศาอย่างเงี้ย
1: คือเราต้องการให้อุณหภูมิของน้ำมันกับด่างเนี่ยคืออยู่ที่อุณหภูมิเดียวกันนะถึงจะผสมกันได้ไม่จำเป็นต้องไปสูงเท่ากันที่80 90องศาแล้วจะเซตตัวดีไม่ใช่เราใช้ในการปั่นในการทำให้เข้าสบู่น้ำมันเนี่ยเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นแล้วเขาจะเซตตัวร้อนขึ้นมาเอง
0: ใช่
1: นะครับไม่จำเป็นต้องใช้อุณหภูมิจากความร้อนจากไฟแล้วในการทำคูลโปรเซสเนี่ยก็จะมีความง่ายในการทำก็คือไม่มีความร้อนมาเกี่ยวข้อง
0: ใช่แล้วไม่ต้องไปตุ่น
1: ไม่ต้องมานั่งวัดอุณหภูม
0: ิใช่
1: นะฮะไม่ต้องวัดอุณหภูมิของหม้อน้ำมันกับหม้อน้ำให้เสียเวลาน
0: ะครับ
1: โอเค
0: นะครับอย่าง
1: เดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคร
0: ับ ใช่ครับอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูเห็นไหมครับอาจารย์ในห้องส่งเนี่ยอุณหภูมิมันเย็นเนี่ยครับน้ำมันมาเล็ดในปาล์มเราน้ำมันมะพร้าวของเราเนี่ย
1: เรามาปั่นเริ่มเป็นไข่จะให้มันกระจายตัว
0: คร
1: ับ
0: อันเนี้ยถ้าสมมติในกรณีน้ำมันเมล็ดในปาล์มเป็นไข่นะครับให้ท่านผู้ชมเอาไปตากแดดก่อน
1: ไปตากแดดหรือว่าไปตุ๋น
0: ใช่เอาไปตากแดดหรือเอาไปผ่านความร้อนก่อน
1: สักนิดนึง
0: ให้เขากลับมาเป็นของเหลว
1: ครับ
0: นะครับแล้วเราค่อยเอามาผสม
1: เอามาใช้นะครับ
0: นะครับเราจะไม่แนะนำให้เอาแบบไข่แบบเนี้ยมาทำสบู่ธรรมชาติ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าม
1: ันจะทำให้การผสมกันไม่ดี
0: ใช่ครับการผสมมันจะยากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับอุปกรณ์เราเสร็จแล้วเรียบร้อย
1: ครับขั้นตอนทำความสะอาดภาชนะเพิ่มนิดนึงนะครับ
0: ก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการทำความสะอาดภาชนะนะครับเราก็สอนทุกเทป
1: ครับ
0: เราก็สาธิตทุกเทปนะครับเราก็ใช้กระดาษเช็ดชู่กับแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปนะครับในการทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดภาชนะของเราก่อนนะครับทุกชิ้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อต่างๆที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเสียได้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่สูตรเราเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ในสูตรนี้ก็คือเป็นสบู่ธนาคารนะ
0: ใช่
1: ตัวแรกที่เรามีก็คือเรามีน้ำมันเมล็ดปาล์มนะ
0: ใช่ครับ
1: น้ำมันเมล็ดปาล์มเนี่ยก็คือน้ำมันในส่วนที่เป็นแก่นปาล์ม
0: เม็ดปาล์ม
1: ลูกปาล์มฮะไม่ใช่น้ำมันปาล์มนะน้ำมันเมล็ดปาล์มนะฮะเม็ดแก่นปาล์มคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวน้ำมันเมล็ดปาล์มเนี่ยเราสามารถใช้สับเปลี่ยนกับน้ำมันมะพร้าวได
0: ้
1: แต่ทุกวันนี้น้ำมันมะพร้าวราคาสูงเราก็จะมาใช้น้ำมันเมล็ดปาล์มแทนนะซึ่งเมล็ดปาล์มเนี่ยเขาจะมีกรดไขมันภายในใกล้เคียงไม่เหมือนกับน้ำมันมะพร้าว 100% นะแต่ใกล้เคียงนะก็สามารถเอามาทำสบู่ได้ทุกวันนี้ถ้าเราใช้น้ำมันมะพร้าวทำสบู่โดยตรงเลยเนี่ยราคาจะสูงมากนะ
0: ฮ
1: ะเพราะฉะนั้นใช้เมล็ดปาล์มซึ่งมีความใกล้เคียงนะครับ
0: ใช่เราเปลี่ยนเลย
1: ใช่ครับ
0: เปลี่ยนนะครับจากน้ำมันมะพร้าวกายเอามาเป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์มแทน
1: น้ำมันเมล็ดในปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเมื่อเขาเอามาทำสบู่เนี่ยมันให้สบู่ที่มีลักษณะของเนื
0: ้อก้อนแข็ง
1: ก้อนแข็งความแข็งนะฟองเป็นลูกโป่งแล้วออกเป็นเก้าก้อนขาวขาวออกมีวาวหน่อยมีวาวนะก้อนขาวให้ฟองเป็นลูกโป่งนะครับ
0: ก็
1: เป็นน้ำมันหลักตัวนึง
0: ใช่ถ้าถามว่าคล้ายเหมือนกับน้ำมันมะพร้าวไหมในการทำสบู
1: ่
0: คุณโอ๋ก็ใกล้เคียงกันนะคะ
1: ใกล้เคียง
0: คร
1: ับใกล้เคียง
0: นะครับใช่ใกล้เคียง
1: ถามว่าเหมือน 100% ไหมไม่ 100%
0: อาจจะไม่ร้อย
1: คือเขามีกรดไขมันที่ต่างกันคือเหมือนมีทุกตัวแต่ปริมาณอาจจะไม่เท่ากันทุกตัวนะ
0: ใช่คร
1: ับ มะพร้าวอาจจะแข็งมากกว่านิดนึงนะครับประมาณนั้น
0: หรือว่าเอาจริงๆให้มันแยกเนี่ยผมว่าแยกไม่ออก
1: แยกไม่ออกนะครับ
0: ว่าก้อนไหนน้ำมันมะพร้าวก้อนไหนน้ำมันเมล็ดในปาล์มมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยนะครับซึ่งประหยัดต้นทุนได้ค่อนข้างเยอะนะครับน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
1: ครับ
0: อันนี้คือน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
1: ก็คือเราใช้เป็นน้ำมันหลักนะฮะ
0: ใช่
1: ตัวที่2คือน้ำมันปาล์มคือในการทำสูตรเนี่ยทางเราเนี่ยจะนิยมใช้น้ำมันหลัก2ตัว
0: ใช่
1: คือน้ำมันปาล์มกับเมล็ดปาล์มซึ่ง2ตัวเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันนิดนึงคือเมล็ดปาล์มเนี่ยเขาจะให้ฟองเป็นลูกโป่ง
0: ครับ
1: ในขณะที่น้ำมันปาล์มเนี่ยเขาให้ฟองเป็นครีม
0: ครับ
1: มีฟองเยอะแต่ฟองจะไม่เป็นบับเบิ้ลฟองเป็น
0: เม็ดละเอียด
1: เป็นเม็ดละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าในน้ำมันหลักเรามีในสบู่เนี่ยเรามีน้ำมัน2ตัวเนี่ยฟองเราก็จะดูทั้งเป็นลูกโป่งกับหนาๆรวมกันอยู่ทำให้ดูสบู่ฟองเยอะ
0: ใช่ครับทำให้ฟองมันละเอียดทำให้มันนุ่มฟองมันนุ่มขึ้น
1: คนเราเนี่ยจะชอบสบู่ฟองเยอะๆนะฮะเราก็จะใส่น้ำมันทั้ง2ตัวนะครับถ้าเราใส่น้ำมันปาล์มตัวเดียวก็จะฟองแบบเป็นแฟบๆไป
0: ใช่ครับมันไม่มีฟอง
1: ไม่มีฟอง
0: นะครับ
1: น้ำมันปาล์มก็จะเป็นน้ำมันที่บำรุงผิวเป็นน้ำมันหลักอีกตัวนึง
0: ครับ
1: ส่วนในสูตรนี้เรามีน้ำมันบำรุงผิวโดยที่เราใช้น้ำมันลำข้าว
0: ครับ
1: โดยที่น้ำมันลำข้าวเนี่ยคือมีวิตามินอีสูงนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวน้ำมันที่เพิ่มประสิทธิภาพของการบำรุงผิวจากน้ำมันลำข้าวนะครับตัวนี้เราใช้น้ำมันลำข้าวที่20กรัมน้ำมันปาล์มก็20กรัมนะครับตัวที่3ก็คือตัวโซดาไฟหรือตัวด่างนะฮะตัวโซเดียมไดออกไซด์นะครับตัวที่3ตัวที่5ก็คือตัวน้ำ
0: ครับ
1: ใช้ที่10กรัมโซดาไฟที่น้ำ20กรัมโซดาไฟที่10กรัมอาจารย์พิชาติอธิบายอันนี้คือน้ำกับโซดาไฟที่เราผสมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์พิชาติอธิบายเรื่องการผสม
0: คือในที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือทางเราผสมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเขาก็จะค่อนข้างที่จะเหมือนน้ำเปล่าเลยนะครับก็คือใสเหมือนกันเลยนะครับแต่ระหว่างที่เราผสมเนี่ยนะครับขั้นตอนที่เราผสมเนี่ยเราจะต้องมีภาชนะ2ภาชนะ
1: ครับ
0: นะครับภาชนะในที่เนี้ยนะครับต้องมีข้อห้ามด้วยก
1: ็
0: คือภาชนะที่เป็นพลาสติกธรรมดาเนี่ยไม่ให้ใช้
1: ครับ
0: นะครับอะไรก็ตามที่เป็นพลาสติกเกรดต่ำเนี่ยไม่ให้ใช้นะครับอันนี้ห้ามนำมาใช้ละลายโซดาไฟเด็ดขาดนะครับสิ่งที่เราจะใช้ละลายโซดาไฟก็คือหม้อสแตนเลสแบบน
1: ี้หม้อสแตนเลส
0: นะครับหม้อสแตนเลสเราสามารถใช้ได
1: ้ครับ
0: นะครับแก้วแบบเนี้ยเราสามารถใช้ได
1: ้แก้วทนความร้อน
0: ใช่นะครับแต่ทุกวันเนี้ยเขาจะมีพลาสติกที่ทนกดทนด่างทนความร้อนสูง
1: พลาสติกในเกรดเคมีเกรดเครื่องสำอางที่ทนกดทนด่างได้สูงทนความร้อนด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็สามารถใช้ได้นะคร
0: ับ ใช่นะครับเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่เป็นพลาสติกค่อนข้างที่จะแข็งแรง
1: นะฮะทนการกัดก่อน
0: ใช่ครับเราก็สามารถใช้แบบนั้นได้หรือว่าเราหาไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยครับหม้อสแตนเลส
1: หม
0: ้อสแตนเลสหรือว่าแก้วพวกเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็สามารถนำมาละลายโซดาไฟได้
1: ครับ
0: นะครับแต่ห้ามอันเนี้ยต้องเน้นนิดนึงนะครับห้ามเอาพลาสติกเกรดต่ำมาละลายโซดาไฟเด็ดขาด
1: หรือหม้อหรืออลูมิเนียมก็ไม่ได
0: ้อะไรก็ตามที่มันเคลือบไม่แนะนำ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าขั้นตอนการละลายโซดาไฟเนี่ยหนึ่งเลยมันมีอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอาจารย์แล้วก็การละลายโซดาไฟเนี่ยเป็นด่างที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับภาชนะที่เราใส่เนี่ยจะต้องทนหรือว่าถูกกับเขา
1: ครับ
0: นะครับอ
1: ันนี้เราใช้โซดาไฟถึง 50% นะเราจะมีโซดาไฟ10กรัมต่อน้ำ20กรัมเนี่ยเป็นโซดาไฟ 50% ของน้ำนะครับ
0: นะครับ
1: คือค่า pH เนี่ยเท่ากับ14นะครับ
0: ใช่นะครับก็คือขั้นตอนการผสมเราจะมีหม้อสแตนเลส2ใบนะครับใบนึงใส่น้ำ
1: คือจะมีหม้อ2ใบนะฮะหม้อ1ใส่น้ำ
0: ใบนึงใส่น้ำใบนึงใส่โซดาไฟ
1: น้ำในสูตรที่เราเตรียมไว้นะฮะ
0: ใช่คร
1: ับผม
0: นะครับวิธีการละลายคือเราจะค่อยๆเทโซดาไฟลงน้ำแล้วก็คน
1: คือเราต้องค่อยๆตักโซดาไฟลงในน้ำ
0: ใช่แล้วก็คน
1: ตักแล้วก็คนตักแล้วก็คนนะครับ
0: ค่อยๆตักโซดาไฟลงน้ำแล้วก็คนตักแล้วก็คนจนหมดนะครับระหว่างที่ผสมโซดาไฟนะครับอุณหภูมิจะสูงถึง80องศาถึง90องศา
1: ต้องเข้าใจว่าระหว่างที่เราผสมเนี่ยอุณหภูมิของน้ำจะร้อนขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: 80ถึง90องศาร้อนเกือบเท่าน้ำเดือดนะฮะ
0: ใช่คร
1: ับแล้วอย่างนึงคือต้องอธิบายอีกครั้งนึงเลยว่าให้ค่อยๆตักโซดาไฟทีละแบบทีละช้อนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ทีละช้อน
0: ค่อยๆตักแล้วคน
1: ไม่แนะนำให้เอาโซดาไฟทั้งหมดเทพ่วงลงไป
0: ครับ
1: หรือในทางกลับกันเอาหม้อโซดาไฟแล้วจับน้ำเทใส่ไปเงี้ยไม่แนะนำนะฮะไม่แนะนำแบบนี้นะฮะ
0: ครับค่อยๆตักโซดาไฟลงน้ำแล้วก็คนนะครับระหว่างที่เราผสมโซดาไฟโซดาไฟเขาจะเป็นสีขาวขุ่น
1: เป็นสีขาวขุ่นนะฮะ
0: เราไม่ต้องตกใจเราทิ้งไว้ 3-5 ชั่วโมงนะครับมันก็จะกลายเป็นอุณหภูมิปกติแบบนี้
1: ก็จะใสนะฮะ
0: ใช่เขาจะกลับมาใสของเขาเองนะครับแล้วอุณหภูมิเขาก็จะหายไปด้วยนะครับเป็นอุณหภูมิปกติ
1: เราต้องบอกอีกนิดนึงบางคนบอกว่าเอาโซดาไฟเนี่ยตักใส่ลงในน้ำในน้ำแล้วทิ้งไว้โดยไม่กับคนได้ไหมไม่ได้นะฮะถ้าคุณไม่คนโซดาไฟจะตกผลึกแข็งอยู่ข้างล่าง
0: ใช่มันจะเกาะตัวกันเป็นก้อนเลย
1: เป็นก้อน
0: แล้วมันจะทำให้ละลายยาก
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราเทโซดาไฟลงไปควรจะคนให้โซดาไฟกระจายตัวนะ
0: ครับแล้วถ้าท่านผู้ชมเพิ่งมาดูเราเป็นครั้งแรกนะครับหนึ่งเลยอุปกรณ์ป้องกัน

0: นะครับเพราะว่าการละลายโซดาไฟเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะอันตราย
1: ถ้ามีการกระเด็น
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ป้องกันเนี่ยเมื่อมันมาสัมผัสตัวเราหรือสัมผัสผิวเราเนี่ยมันจะเกิดการระคายเคืองนะครับ
1: ถ้ามีแว่นใส่กันตาด้วยก็ดีนะครับป้องกันกระเด็นนะอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะแล้วก็ควรผสมโซดาไฟในที่โล่งแจ
0: ้
1: งตอนระหว่างผสมเนี่ยเขาจะมีไอระเหยออกมา
0: ใช่ครับ
1: ควรผสมในที่โล่งแจ้งไม่ควรจะห้องทึบ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็ปิดมิดชิดเลยนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างฉุนนิดนึงในการละลายโซดาไฟนะครับผมแล้วก็จะค่อนข้างอันตรายนิดนึงในการละลายนะครับเราเป็นมือใหม่เราก็หาอะไรปิดให้มันมิดชิดนะครับถ้าในกรณีโซดาไฟกระเด็นโดนตัวเราต้องรีบไปล้างออกทันทีนะครับห้ามโอ้ยก็แค่โซดาไฟกระเด็นร้อนๆเองทิ้งไว้ไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ได้นะครับต้องรีบไปล้างออกทันท
1: ีจะพองได้นะคร
0: ับ ใช่ครับมันระคายเคืองคือว่าพองแน่นอนนะครับบางคนก็หนังลอกเลยเพราะว่ามันเป็นด่างที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับแต่เราอย่าเอาไปรวมกับการทำสบู่นะเฮ้ทำไมอาจารย์บอกว่าโซดาไฟมันอันตรายแล้วมันไปอยู่ในสบู่มันไม่อันตรายหรอนะครับถ้าดูเราตั้งแต่แรกอาจารย์จะบอกว่าเมื่อสัดส่วนทุกส่วนรวมกัน
1: เป็นสบู่แล้ว
0: ใช่มันไม่ใช่โซดาไฟนะครับมันจะกลายเป็นสบู่ก้อนหนึ่งอันนี้ก็คือไปมีส่วนผสมของโซดาไฟแต่ไม่ใช่โซดานะครับอันนี้คือจับได้แล้วมันโครงสร้างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วโครงสร้างทางเคมีมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว
1: ไม่มีโซดาไฟตกค้างถ้าพูดง่ายๆนะครับ
0: ใช่ครับผมแต่ต้องทำตามขั้นตอนที่เราสอนเนี่ยทำตามขั้นตอนที่เราสอน
1: โซดาไฟเนี่ยเราสามารถผสมไว้ล่วงหน้าได้ง่ายๆเลยไว้ล่วงหน้าได้นะครับ
0: โอ้โซดาไฟเนี่ยสามารถผสมไว้ล่วงหน้าได้เป็นอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เลยนะครับอาจารย์แต่ไม่แนะนำให้ใส่ภาชนะที่มันโปร่งแสงแบบนี้นะครับอันเนี้ยมันอยู่ในรูปแบบของการสาธิตของการสอน
1: คือเราจะมาใช้เลยตรงนี้เราจะมาใช้เลย
0: ใช่ครับอันเนี้ยคือเราอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นว่าหน้าตาของวัตถุดิบที่เรานำมา
1: เป็นยัง
0: ไงนะครับแต่ถ้าในกรณีท่านผู้ชมทำอยู่ที่บ้านไม่แนะนำให้ใส่ภาชนะที่มันเป็นใสโปร่งใสแบบนี
1: ้
0: นะครับควรใส่ภาชนะที่มันทึบแสงนะ
1: แล้วถ้ามีการผสมโซดาไฟอะไรเงี้ยควรจะใส่ในภาชนะที่แตกต่างแล้วก็แยกต่างหากแล้วติดป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจนว่าเป็นอะไรอาจจะอยู่ในไกลเด็กเล็กนะครับประมาณนั้นนะครับ
0: ห้ามมาเก็บในบริเวณของรับประทานเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับควรมีป้ายชี้บ่งติดให้ชัดเจนว่าคือน้ำโซดาไฟสำหรับทำสบู
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการละลายโซดาไฟเพราะว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งเหมือนกันที่เราจะต้องเน้นบ่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอน
1: สำคัญ
0: ใช่เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าเราไม่ระวังมันก็เกิดอันตรายได
1: ้ครับ
0: นะครับอ่ะตัวต่อไป
1: คือธนาคารผม
0: ใช่โอ้โหธนาคารเนี่ยถ้าไปหาข้อมูลเนี่ยสรรพคุณเนี่ยเยอะแยะมาก
1: ก็คือเป็นผงก็คือเอาธนาคารมาบดเนาะคราวนี้ในการใส่บางคนบอกว่าเนี่ยนอกจากใส่เป็นผงเนี่ยเราใส่เลยในสบู่ได้บ้างเราควรจะใส่สักเท่าไหร
0: ่โอ้ใส่ไม่เกิน 1% ก
1: ็คืออย่างที่บอกว่าบางคนบอกว่าเราทำสบู่เนี่ยเราอยากจะใส่นู่นนี่นั่นเยอะ
0: ๆครับ
1: อาจารย์ต้องบอกแบบนี้ในการใส่ผงสมุนไพรเนี่ยเราใส่ที่ประมาณ 0.5%
0: ไม่เกิน 1%
1: จุดไม่เกิน 1
0: ใช่
1: คือถ้าคุณใส่ผงเนี่ย 1% เนี่ยก็จะคือทำให้กลิ่นหืนละ
0: ใช่
1: แล้วก็มีความเข้มข้นเกินไปถ
0: ้
1: าเป็นผงเนี่ยใส่0.5, 0.6, 0.7% พอแล้วนะฮะทำให้มีความสวยงามพอแล้วนะฮะแล้วก็ได้ประสิทธิภาพพอสมควรแล้วไม่ควรจะใส่ไปเยอะๆบางคนแบบทำหรือว่าม
0: ีเยอะไงบ้านมีเยอะ
1: หรือถ้าจะทำแบบเป็นสครับก็คือจะบดหยาบแล้วก็ใส่ก็คือไม่ควรเกิน 1% แต่ว่าถ้าบดหยาบใส่เนี่ยควรจะเช็คก่อนว่าเม็ดสครับนั้นน่ะ
0: มัน
1: บาดผิวไหมนะครับหรือบางคนเนี่ยอยากจะได้สมุนไพรมาแล้วก็เอาต้มใส่เนี่ยต้องบอกว่าสมุนไพรที่เอามาใช้ในการทำสบู่เนี่ยต้องไม่มีฤทธิ์เป็นกรด
0: ใช่คร
1: ับนะครับคุณไม่สามารถเอาน้ำมะนาวอ่ะมาใส่ในสบู่ได้หรือว่า
0: น้ำมะขามเปียกมะขามอะไรพวกเนี้ย
1: คือมีฤทธิ์เป็นกรดเขาจะมาหักล้างกับด่างนะฮะ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ
0: นะครับถ้าอยากใส่จริงๆเราแนะนำให้เป็นสารสกัดไปเลย
1: เป็นสารสกัดไปนะครับซึ่งตัดฤทธิ์ความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่ามีความเป็นกรดอยู่เล็กน้อยหรือใส่ปริมาณที่น้อยมากก็ได้นะครับ
0: นะครับเพราะว่า สบู่เนี่ยหลักๆเลยเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อต้นเทปอะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างใช้แล้วล้างออกนะครับหลักๆของส

0: บู่เลยคือชำระล้าง
1: ชำระล้าง
0: นะครับ
1: แล้วทำความสะอาดผิว
0: แล้วหลักๆเลยเราต้องบอกไว้ตรงนี้คือสบู่ใช้ละลายกับน้ำแล้วน้ำมันไม่ซึมเข้าผิวเรา
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับอาจารย์สารสำคัญน่ะมันจะเข้าไปในผิวเราอะค่อนข้างที่จะน้อยมาก
1: น้อยมากนะเพราะฉะนั้นคือถ้าอยู่ในสบู่เนี่ยประโยชน์ก็คือช่วงมีการสครับเล็กน้อยนะไม่ได้มาใช้อย่างธนาคารเราใส่เข้าไปเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากธนาคารเต็มๆในการทำให้ผิวขาวถ้าไปอยู่ในรูปของครีมหรืออยู่ในรูปของผงพอกหน้าดีกว่า
0: ใช่ครับก็คือเอาจริงๆเลยใส่ผลิตสมุนไพรพวกนี้ก็คือเหมือนเป็นการโฆษณ
1: า
0: การโฆษณาด้วยแล้วก็อาจทำให้สบู่ของเราเนี่ยสครับเดี๋ยวนั้นเลยอาบน้ำไปแล้วเกิดสครับอย่างเงี้ยครับก็คือมันจะเห็นผลนับเดี๋ยวนั้นเลยนะครับแต่ในกรณีถ้าเรามีสารสกัดอะไรที่มันแพงๆนะครับอาจารย์ไม่แนะนำนะไม่แนะนำให้เอามาใส่ในสบู่ในปริมาณที่มันเยอะ
1: ๆมันจะเสียประโยชน์
0: ใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ในรูปแบบของสบู่เนี่ยมันเห็นผลค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับเราเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าจะเอาไปใส่ครีมบำรุงเอาไปใส่อะไรพวกนั้นมันจะเห็
1: นผลมากกว่าน
0: ะครับแล้วเรื่องสบู่เนี่ยเราเอามาทำให้มันกลิ่นหอมเอามาทำให้มันฟองเยอะน่าใช้อย่างนั้นดีกว่านะครับ
1: อันนี้ตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นน้ำหอมอันนี้เข้าใจทีตัวนะน้ำหอมเราใส่แค่1กรัมนะฮะในสูตร
0: น้ำหอมในรูปแบบของเครื่องสำอางกันนะก็คือ FO ฟาแกนออยล์นะครับถ้าในรูปแบบของ EO หรือ Essential Oil เนี่ยต้องเป็นพืชที่มันสามารถผลิตในบ้านเราได้เยอะจริงๆมันถึงจะราคาถูก
1: คือน้ำหอมเนี่ยที่เอามาใช้ในทางเครื่องสำอางเนี่ยจะมี2 อย่างก็คือ FO กับ EO
0: ครับ
1: EO ก็คือ Essential Oil Essential Oil เนี่ยต้องบอกว่าเป็นน้ำหอมที่เขาสกัดจากพืชตัวนั้นจริงๆเช่นessential oil ของดอกกุหลาบเนี่ยก
0: ็
1: คือต้องเอาดอกกุหลาบมาเป็นตันๆเลยแล้วมาสกัดกลิ่นน้ำมันหอมระเหยซึ่งคิดดูกุหลาบก็แพงอยู่แล้วเอามาสกัดก็ราคาแพงน้ำมันหอมระเหยจากพวกกฤษณาอะไรเงี้ยก็จะแพงนะฮะหรือว่าถ้าถูกๆของบ้านเราก็พวกตะไคร้หอมเนี่ยอาจจะถูกหน่อยนะก็คือหรือว่าก
0: ล
1: ิ่นมะนาว
0: จ
1: ากน้ำมันมะนาวเนี่ยอาจจะถูกเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ย essential oil ก็คือเป็นน้ำมันหอมระเหยจากพืชตัวนั้นจริงๆนะครับคราวนี้อย่างก็คือตัว FO ก็คือฟาแกนออยล์ฟาแกนออยล์เนี่ยคือเป็นกลิ่นที่เขาเอาเคมีของกลิ่นเน
0: ี่
1: ยสังเคราะห์เช่นว่าในกลิ่นของส้มในกลิ่นของมะนาวเนี่ยมันมีเคมีอะไรอยู
0: ่
1: เขาไปดึงเคมีตัวนั้นน่ะเอามาสังเคราะห์เป็นกลิ่นแล้วก็เบรนมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการสร้างโดยเคมีพันเนี่ยมันก็จะราคาถูกกว่าแล้วมันก็จะมีความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นนัชเชอรัล 100% ก็อาจจะใส่เป็น FO เพราะเปอร์เซ็นต์ในการใส่กลิ่นเนี่ยเราใส่อยู่ไม่เกิน 2% นะฮะบางทีใส่ EO บางอย่างไปราคาแพงแล้วน้ำมันหอมระเหยที่มาจากพืชบางตัวเนี่ยก็จะมีผลต่อการทำปฏิกิริยาของสบู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับ
0: นะครับอันนี้คือเรื่องกลิ่นนะครับไม่จำเป็นต้องไปใช้กลิ่นราคาแพงนะครับเป็นแบบโอ้โหเอเซนเชียลออยล์กลิ่นโลละเป็นหมื่นอะไรประมาณนั้นเราใช้โลแค่ไม่ถึง1,500-1,600อย่างเงี้ย
1: เพราะกลิ่นเนี้ยเป็นต้นทุนหลักต้นทุนในการทำสบู่นะครับ
0: ใช่ครับเราก็ใช้กลิ่นที่มันอยู่ในรูปแบบของฟาแกนออยล์ก็พอนะครับซึ่งกลิ่นเนี่ยตามท้องตลาดก็ไปดูได้เลยนะครับเราก็
1: ตั้งแต่พันหนึ่งถึง 5-6,000
0: ใช่ครับ
1: ถึงเป็นหมื่นอ่ะ
0: เอาจริงๆกลิ่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบเรา
1: ความชอบของแต่ละคน
0: เราไปตามร้านกลิ่นอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็ไปลองดมลองอะไรดูแล้วก็ลองเอามาใส่ดูนะครับนะครับเรื่องกลิ่นเนี่ยในสูตรเราเนี่ยก็ใส่ไม่เกิน 1%
1: ไม่เกิน 1% เพราะว่าสูงสุดในกลิ่นคือใส่ไม่เกิน 2%
0: ใช่นะครับเพราะว่าสบู่สมุนไพรพวกเนี้ยถ้าอยู่ในรูปแบบของสมุนไพรเนี่ยเราใส่สมุนไพรแบบเป็นผงใช่ไหมครับเขาจะเห็นคุณสมบัติเขาจะเป็นสครับเดี๋ยวนั้นเลยแต่เขาก็มีข้อเสียนะครับอาจารย
1: ์กลิ่นของสมุนไพร
0: ใช่กลิ่นของสมุนไพรเนี่ยมันจะมาหักล้างกับกลิ่น
1: เนี่ยอาจจะทำให้กลิ่นแบบจากหอมๆอาจจะเป็นหืนๆได้นะฮะก็ต้องคิดดูให้ดูว่าจะใส่ยังไงนะครับ
0: ถ้าเราจะเน้นสครับเลยเราก็ต้องอธิบายที่เอาไปใช้ด้วยว่ากลิ่นอาจจะลักษณะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเขามีกลิ่นของผงสมุนไพรนะครับหรือว่าเราจะให้กลิ่นมันชูเราก็ต้องไปลด
1: ตัวสมุนไพรลง
0: ใช่ครับ
1: ครับถึงบางคนก็แบบใส่เข้าไปเยอะๆโดยที่ไม่รู้ปัญหาไม่เกิดขึ้น
0: ใช่ครับบางคนมีเยอะไงมีเยอะอยากใส่เยอะอยากให้สบู่มันดีๆ
1: ใช่แล้วบางทีใส่กลิ่น

0: ทางกลิ่นไปก็ทำให้สีสบู่เหลืองสบู่เปลี่ยนนะฮะ
1: แล้วที่หลักๆเลยนะคะอาจารย์สีของสบู่เราจะเปลี่ยนไปตามผงสมุนไพรที่เราใช้
0: ใช่ครับ
1: นะครับอันเนี้ยข้อควรระวังนะครับสำหรับการใส่ผงสมุนไพรนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ซีเรียสแต่เราชอบธนาคาจริงๆเปลี่ยนจากผงสมุนไพรเป็นสารสกัดได
0: ้
1: อันนั้นน่ะจะไม่มีปัญหาเลย
0: ทำให้การใส่สารได้ง่ายนิด
1: ขึ้นทำให้กลิ่นเนี่ยมันปกติขึ้นมาเลยนะครับแต่แค่มันตัดสครับทิ้งไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเราอยากใส่สครับเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่ากลิ่นของเราอ่ะมันอาจจะ
0: เปลี่ยนไป
1: นิดนึง
0: ไปตามธรรมชาติของกลิ่นของสมุนไพรตัวนั้น
1: ใช่ครับผมแต่ถ้าเราชอบสครับเราก็ไม่เป็นไรใส่ลงไปได้แต่อย่าใส่เกิน 1% ก็พอนะครับ
0: ขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่ม
1: นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มการผสมเลย
0: ครับเราก็จะเอาน้ำมันขั้นตอนแรกนะครับ
1: ขั้นตอนการผสมนะครับเราก็คือเราจะนำน้ำมันทุกตัวนะครับอาจารย์นำน้ำมันทุกตัวลงในภาชนะเลย
0: ครับอันนี้เราเริ่มจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มนะฮะ
1: นะครับ
0: เทลงในภาชนะนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเอาน้ำมันทุกตัวเทลงในภาชนะรวมกัน
1: เอ๊ะน้ำมันที่ใช้แล้วได้ไหมน้ำมันแบบทอดไก่แล้วมันเหลือ
0: ไม่ได้ครับมีกลิ่นม
1: ัน
0: ก็จะมีกลิ่น
1: ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้นะครับ
1: ต้องใช้น้ำมันใหม่เท่านั้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: อันนี้ที่สองก็เป็นน้ำมันปาล์มเนาะครับผมที่จะช่วยเพิ่มเป็นน้ำมันหลัก
1: เท่ากับว่าในสบู่ธนาคารของเราก่อนเนี่ยจะมีสรรพคุณทั้งหมด3ชนิด
0: ครับ
1: นะครับก็คือฟองเป็นลูกโป่ง
0: ฟองเป
1: ็
0: นคร
1: ี
0: ม
1: แล
0: ้
1: วก็ความอ่อนโยนด้วย
0: ความอ่อนโยนบำรุงผิวจากวิตามินอีจากน้ำมันลำข้าวนะครับ
1: เอาจริงๆน้ำมันพวกนี้นะครับมันก็คือน้ำมันที่เรานำมากินกัน
0: ใช่ก็คือเป็นเกรดอาหารเอามาทำได
1: ้ใช่เป็นเกรดอาหาร
0: ครับ
1: นั่นแหละครับที่เราหาซื้อได้ทั่วไปเลย
0: ครับ
1: นะครับอ่ะเรานำน้ำมันทุกตัวนะครับลงในภาชนะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเราก็นำผงสมุนไพรนะครับนำผงสมุนไพร
0: ใส่ลงไป
1: มาใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ใช้เครื่องช่วยผสมตัวนี้
0: เครื่องปั่นผสมนะ
1: ฮะ
0: ป
1: ั่
0: นเพื่อให้น้ำมันทุกตัวผสมกันแล้วก็ให้ตัว
1: เนี่ยครับ
0: สมุนไพร
1: ใช่
0: กระจายตัวลงไป
1: ใช่ครับข้อดีของเครื่องผสมตัวเนี้ยมันจะทำให้ผงสมุนไพรเราอะกระจายได้ทั่วน้ำมัน
0: จะเนียนจะกระจายจนเนียนนะฮะ
1: นะครับ
0: ถ้าตอนนี้เราจะกวนนานเท่าไหร่ก็ได้นะฮะคือไม่มีผลอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ตัวโซดาไฟลงไป
1: ใช่ครับเราก็ผสมไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์ผสมไปจนสังเกตได้ด้วยตาเปล่าแล้วว่าผงสมุนไพรมันกระจาย
0: ต
1: ั
0: วน้ำมันได้ย
1: ังใช่ครับถ้ามันยังเป็นก้อนๆอยู่เราก็กวนไปเรื่อย
0: ๆ
1: นะครับ
0: ตอนนี้ถ้าเราจะยกหัวตีขึ้นลงได้ไหม
1: ไม่ได้นะครับการที่เราผสมอย่างเงี้ยเราห้ามยกหัวตีขึ้นลง
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามันจะทำให้สบู่ของเราเกิดฟอง
0: คือถ้ายกมันแล้วกดลงไปอีกทีเนี่ยม
1: ัน
0: ก็จะกดตัวฟองลงไป
1: ใช่มันดึงฟองลงไปในเนื้อน้ำมันด้วยนะครับแล้วเมื่อสบู่เซตตัวน
0: ่
1: ะไอ้ฟองที่มัน
0: อยู่ในก้อน
1: มันจะกลายเป็นจุดๆเม็ดๆติดหรือว่าเป็นรูเป็นหลุม
0: เพราะฉะนั้นคือไม
1: ่
0: ระหว่างที่เรากวนเนี่ยเราไม่ควรจะยกหัวตีขึ้นมา
1: ใช่ครับเนี่ยครับถ้าเรามีเครื่องช่วยผสมเนี่ยเห็นไหมครับอาจารย์ไม่เกิน2นาท
0: ี
1: เนี่ยครับการกระจายตัวเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูเนี่ยครับการกระจายตัวของผงสมุนไพรก็จะค่อนข้างที่จะ 100% เลย
0: ก็จะเนียนละ
1: ใช่
0: ผง
1: ใช่ครับมันจะเนียนเลยนะครับอ่ะแล้วเราก
0: ็ใส่กลิ่นลงไป
1: ใส่กลิ่นลงไป
0: นะ
1: นะครับใส่กลิ่นลงไปแล้วเราก็ช่วยเขาผสมอีกนิดนึงเพราะว่ากลิ่นมันเป็นอออยู่แล้วนะครับอาจารย์นะครับ
0: ให้กลิ่นกระจายตัวลงไปในน้ำมันให้หมดนะฮะในนี้เราก็จะมีผงสมุนไพรรวมกับกลิ่นแล้วก็ตัวน้ำมันนะครับ
1: นะครับอันนี้คือใส่ทุกตัวลง
0: ใส่ทุกตัวลงไป
1: หมดแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือโซดาไฟ
0: ใส่โซดาไฟลงไป
1: นะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับแต่โซดาไฟที่เอามาใส่เราจะต้องให้มันเป็นอุณหภูมิปกติก่อน
0: คืออุณหภูมิของโซดาไฟกับน้ำมันเนี่ยต้องเป็นอุณหภูมิเดียวกันก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: โซดาไฟเย็นลงมาแล้วนะฮะก็คือเป็นณอุณหภูมิห้องถ้าเรียกง่ายๆคืออุณหภูมิห้องนะครับ
1: เราต้องทิ้งไว้ก่อน 3-5 ชั่วโมงให้เขาเป็นอุณหภูมิปกตินะครับเราค่อยนำมาใช้นะครับเราก็เทลงไปได้เลย
0: เราจะไม่เอาโซดาไฟที่ผสมมาร้อนๆเทลงไปนะครับ
1: ใช่ครับถ้าสมมติในกรณีโซดาไฟมันยังมีอุณหภูมิอยู่เราจะต้องทิ้งไว้ให้จนเป็นอุณหภูมิปกติเลยนะครับ
0: คือทิ้งโซดาไฟให้เย็นลงอ่ะให้มาเป็นอุณหภูมิห้อง
1: ใช่ครับ
0: อันนี้สังเกตเมื่อเราใส่โซดาไฟไปปุ๊บ
1: แล้วเราก็ผสมปกติเลย การกวนในการกวนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกวนแรงอาจารย์เนี่ยครับเรากวนไปเรื่อยๆแบบเนี้ย
0: ครับ
1: เพราะว่าเครื่องพวกเนี้ยมันเป็นเครื่องช่วยผสมอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราก็กวนไปเรื่อย
0: ๆเนี่ยครับเนื้อจะขึ้นมาเป็นสีขาวขึ้น
1: นะครับใช่เนี่ย
0: ก็คือจะมีการมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น
1: ใช่ครับเรากวนไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้ววิธีการสังเกตว่าเนื้อสบู่ได้หรือไม่ได้นะครับแล้วเอาเนื้อนมข้นอาจารย
0: ์สังเกตดูว่ามีเนื้อเป็นลักษณะของนมข้นหรือยังนะนมข้นหวานนะ
1: ใช่ครับเขาจะเนื้อคล้ายๆนมข้น
0: ประมาณนมข้นนะ
1: ใช่ครับแล้วเราก็เทลงพิ
0: ม
1: พ์นะครับเนี่ยอันเนี้ยเราจะใช้เวลาในการผสมเนี่ยไม่เกิน5นาทีแน่นอนเพราะว่าเรามีเครื่องช่วยผสมนะครับอาจารย์
0: คือถ้าเรากวนด้วยมือเนี่ยจะนาน
1: ใช่ครับอันเนี้ยเครื่องช่วยผสมเนี่ยในการผสมเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยไม่เกิน5นาที
0: ไม่เกิน5นาที
1: นะครับอันนี้สำหรับมีเครื่อง
0: ต่อในการทำสูตรที่1อันนี้คือเราทำสูตร1กิโลนะสูตร1กิโลก็คือโมล1กิโล
1: ใช่เดี๋ยว
0: ถ้าเราไปกวนแบบใหญ่ๆได้อาจจะนานขึ้นกว่านี้นิดนึง
1: ใช่ครับในการผสมเนี่ยขึ้นอยู่กับสกิลของแต่ละท่านด้วยนะครับถ้าบางท่านผสมเก่งๆแล้วเขาก็จะเทเขาจะตีทีนึง3โม2โมขึ้นอยู่กับความเก่งของแต่ละท่านด้วยนะครับ
0: ตีพร้อมๆกันเลย
1: ใช่นะครับ
0: เนี่ยก็คือใส่ประมาณสัก3เท่า3เท่าก็เทลง3โมเลย
1: ใช่ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับลักษณะเนี่ยครับเขาจะหนืดคล้ายๆนมข้น
0: จะเริ่มหนืดขึ้นมาแล้วนะครับ
1: เนี่ยครับเขาจะหนืดคล้ายๆนมข้นเลยนะครับแล้วเราก็เทลงพิมพ์ได้เลย
0: ที่เขาว่าทำสบู่แล้วมีการเทสเนี่ยคำว่าเทสก็คือพอเรากวนเนี่ยมันจะเห็นรอยของการล่องรอยการกวน
1: เราก็เทลงพิมพ์ได้เลย
0: นะฮะอันนี้จะเหมือนนมข้นนะฮะอันนี้เราก็คือเราไม่ได้ใส่สีนะฮะอันนี้จะเป็นสีของธนาคารเลย
1: ใช่เป็นสีของธรรมชาติของธนาคารเลย
0: ในอย่างที่ว่าเนี่ยมีการขูดแล้วมันจะมีรอยเทส
1: แล้วเราก็ตีลงไปนิดนึงนะครับอันเนี้ยสบู่เนี่ยจะต้องทิ้งไว้3ถึง5ชั่วโมง
0: 3ถึง5ชั่วโมง
1: ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็นำมาใช้ได้เลย
0: คือภายใน3ถึง5ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะร้อนขึ้นแล้วก็จะเริ่มเซตตัวนะฮะเซตตัวก็ได้เป็นสบู่ธนาคารอาจารย์โชว์ดูจะเป็นอย่างนี้เราทำไว้ล่วงหน้าที่เสร็จแล้วอ
1: ันนี้คือทำไว้ให้
0: เสร็จแล้ว
1: ก่อนมันเซตตัวหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะ
0: สีก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับผม
0: ครับ
1: มันก็จะเห็นของสครับ
0: ถ้า
1: เนี่ยสครับธนาคาร
0: เม็ดเป็นสครับของธนาคาร
1: ใช่
0: ถ้าเราจะวัดค่า pH เนาะ
1: นะครับในการวัดค่า pH นะครับเรานำสบู่ที่เซตตัวแล้วนะครับแบ่งเข้ามา
0: คือบางคนงงว่าจะวัดสบู่ค่า pH สบู่ยังไงนะ
1: ครับเอาก้อนที่ผสมเสร็จหรือว่าเซตตัวแล้วเรียบร้อย
0: แล้วนะฮะ
1: นะครับเอามาเนี่ยตัดเขาออกมานิดนึงครับอาจารย์เนี่ยขอเข้ามานิดนึงเนี่ยครับแล้วก็นำมาผสมกับน้ำ
0: มาละลายน้ำ
1: นะครับแล้วก็กวนนิดนึง
0: ให้ละลายในน้ำนะฮะ
1: ใช่ครับให้กวนให้สบู่เขาละลาย
0: ครับ
1: เล็กน้อยนะครับ
0: แล้วก็เอาตัวค่ากระดับด้วยค่า pH เนี่ยเมื่อสบู่ละลายลงในน้ำแล้วนะฮะ
1: เนี่ยครับประมาณนี
0: ้กระดับด้วยค่า pH เนี่ยจุ่มลงไปนะครับ
1: ประมาณนี้นะครับแล้วก็วัดได้เลยนะครับแถบสีเนี่ยก็จะขึ้นแล้วก็ดูที่ตัวเลขเลยว่าม
0: ันจะดูว่าสบู่เนี่ยจะมีค่า pH อยู่ประมาณ8ถึงฮะ
1: 8ถึง10แน่นอน
0: 8ถึง9เนี่ยประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ถ้าเราดูสบู่ที่ยังไม่เสร็จนะอันนี้เราให้ผู้ชมและนักศึกษาดูถ้าเราเอาน
1: ะครับถ้าสมมติในกรณีสบู่ที่ยังไม่เสร็จใช่มั้ยครับ
0: ที่ยังไม่เสร็จ
1: เราก็จะต้องมีภาชนะน้ำอีกหนึ่งภาชนะนะครับแล้วก็
0: สมมติเราอันนี้เลยก็ได้
1: ใช่แล้วก็ตักเนี่ยตักที่เราเพิ่งผสมเสร็จเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็ตักลงไปผสมนะครับ
0: คือสบู่ตรงนี้ยังใช้ไม่ได้นะห้ามเอามือไปถูกนะฮะ
1: ใช่อ่ะแล้วเรา
0: สบู่ที่ยังไม่เป็นสบู่นะ
1: เนี่ยครับค่า pH จะค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เซตตัว 100% เนี่ยครับจะกระโดดมาประมาณ10อัพ
0: ประมาณเนี่ย12ตัวนี้อยู่ที่12เนี่ยในขณะที่สบู่ที่เสร็จแล้วเนี่ยค่า pH อยู่ที่ประมาณ 8-9 เนี่ยเทียบกันดูนะเห็นไหมฮะให้นักศึกษาดูนะครับ
1: ใน
0: ประมาณ
1: 12อันเนี้ยก็สำคัญ
0: คือถ้าเรามาอยู่บนเนี้ยก็คือสบู่ก็มีความปลอดภัยแต่สบู่ตัวนี้ยังไม่เสร็จนะฮะต้องทิ้งไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมง
1: ใช่ 6-8 ชั่วโมงหรือว่า1คืน
0: 1คืนก็ได
1: ้นะครับทางที่ดีคือ1คืนน่ะจะ 100% ที่สุดเลยนะครับ
0: โอเค
1: เซตตัวกลายเป็นก้อนแบบนี้ นะครับแล้วก็เราก็นำมาตัดนี่นี่อาจารย์อันนี้เดี๋ยวเอามาโชว์ท่านผู้ชมนิดนึงนะครับอันเนี้ยมันเป็นเครื่องที่มันเป็นเครื่องสไลด์สบู่
0: สไลด์สบู่แบบมือนะแบบใช้มือ
1: เนี่ยครับอันเนี้ยมันเป็นเครื่องตัดสบู่นะครับก็คือไอ้ตัวไอ้เนี่ยครับตรงเนี้ยเขาจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้
0: มันเป็นการวัด
1: เนี่ยครับ
0: วัดขนาดสบู่
1: ใช่อันเนี้ยเขาจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วก็ล็อกได
0: ้ครับ
1: นะครับเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วก็ล็อกได
0: ้
1: นะครับวิธีการตัดก็คือแกะสบู่เนี่ยออกมาจากพิมพ์
0: ครับ
1: แกะสบู่ออกมาจากพิมพ์นะครับแล้วก็แค่วัดให้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดลงมาแบบนี้เลยเนี่ยครับอาจารย์มันก็จะได้สบู่
0: ตัดด้วยลวดสบู่นะ
1: ใช่
0: คร
1: ับ เนี่ยครับแค่นี้เลย
0: อันนี้คือทำแบบแฮนด์เมดนะก็จะมีเครื่องแบบนี้ตัด
1: เนี่ยครับเนี่ยแค่นี้มันก็จะได้สบู่ตามที่เราต้องการแล้วนะครับหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะครับไม่แพงนะครับหลักร้อยนะครับแต่ถ้าทำใช้เองไม่ซีเรียสมีดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช้มีดตัดก็ได้ถ้าตัดก้อนไม่เท่ากันก็ใช้ได้
1: ไม่เป็นไรไงเราทำใช้เองไงใช่ไหมครับเราก็หาอะไรก็ได้ที่มันคมนิดนึงนะครับเอามาสไลด์เลยเป็นก้อนออกมาตามนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราทำจนเก่งและเราเริ่มที่จะทำเอาไปให้เขาทดลองใช้ใช่ไหมครับอาจารย์เราก็ซื้อเครื่องแบบนี้มาเนี่ยครับไอตัวตัดเนี่ยมาเพื่อที่จะให้สบู่ของเรามันน่าใช้ยิ่งขึ้นนะครับการตัดมันการเนี่ยครับมันก็จะดู
0: เรียบร้อยกว่า
1: ก้อนมันก็จะดูเรียบร้อยกว่าที่เราไปใช้มือในการตัดนะครับเพราะว่าใช้มือในการตัดน่ะก็ไม่ตรง
0: ครับก็วันนี้ในหลักสูตรการทำผิดพัน
1: สบู่ธนาคาร
0: ชำระล้างนะตัวและผิวกายในสูตรที่2สบู่ธนาคารเราก็ได้สาธิตแล้วก็ทำให้ดูนะในเทอมนี้เดี๋ยวเราจะเหลืออีก2ตอนนะในกระบวนการทำสบู่ก้อนนะครับก็โปรดติดตามเรา2คนนะครับวันนี้ขอลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์ครอด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะกลับมาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะกับการเดินทางของลูกชิ้นนะคะโดยอาจารย์ดวงกมลตั้งสถิตพรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะในวันนี้นะคะจะพาทุกๆท่านนะคะมาถึงหัวข้อที่14นะคะซึ่งจะเป็นหัวข้อเกือบท้ายๆของบทเรียนแล้วนะคะจะพูดในเรื่องของการเก็บรักษาการเน่าเสียของลูกชิ้นนะคะซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นบทเรียนมานะคะเมื่อเราได้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยค่ะทำอย่างไรนะคะที่จะทำการเก็บรักษาตัวผลิตภัณฑ์หรือลูกชิ้นของเราเนี่ยนะคะให้สามารถเก็บได้นานที่สุดนะคะและถ้าเกิดว่าจะเกิดการเน่าเสียหรือการเสื่อมเสียในผลิตภัณฑ์นะคะสามารถเกิดได้ในรูปแบบใดบ้างนะคะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเข้าสู่บทเรียนตอนที่14นะคะกับการเก็บรักษาการเน่าเสียของลูกชิ้นค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็มาเกริ่นในเรื่องของการเน่าเสียของลูกชิ้นก่อนนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะคะโดยปกติแล้วเมื่อเราทำผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสามารถเก็บรักษาเอาไว้ในตู้เย็นตามบ้านเรือนได้อยู่แล้วนะคะอาจจะใส่ถุงพลาสติกผูกหนังยางนะคะหรืออาจจะใส่กล่องที่เป็นกล่องสุญญากาศก็ได้นะคะแล้วก็แช่ช่องเย็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะโรงงานขนาดเล็กหรือที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่นะคะก็จะไม่เก็บแบบนี้นะคะอาจจะไปถึงการแช่เย็นแบบติดลบนะคะก็คือการแช่แข็งนะคะก็จะทำให้ลูกชิ้นสามารถเก็บได้นานมากกว่านะคะแล้วก็สามารถที่จะมีระยะเวลาในการที่จะส่งขายตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองนะคะหรือว่าตามต่างจังหวัดนะคะก็จะมีระยะเวลาในการที่จะขายได้นานมากกว่านะคะคราวนี้ลูกชิ้นนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อนะคะอันดับต้นๆเลยสำหรับในกลุ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์นะคะเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคนะคะทานได้ง่ายแล้วก็สามารถทานระหว่างมื้อเป็นอาหารทานเล่นก็ได้นะคะแต่คราวนี้การเน่าเสียของเขาอะค่ะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อนะคะเขาจะมีค่า pH ที่เป็นกากนะคะจะเกิดการเน่าเสียได้ง่ายปริมาณน้ำอิสระก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือเราให้มันเราใช้คำว่าสูงเลยก็ได้นะคะซึ่งจะทำให้เป็นแหล่งการเพาะพันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์ชั้นดีเลยนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเหล่านี้นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบทั้งในเรื่องของทางกายภาพทางเคมีแล้วก็ชีวภาพนะคะทำให้เกิดความไม่น่าทานในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้แล้วแหละค่ะว่าเฮ้ยท่านมีหน้าตาแบบนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ก็คือไม่ควรทานแล้วนะคะผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะถ้าเกิดว่าการเสียนะคะสามารถเสียจากตัวเขาเองได้หนึ่งทางนะคะแล้วก็ยังเสียจากสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะอาจจะมีพวกในเรื่องของแมลงนำโรคต่างๆนะคะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังนะคะคราวนี้ส่วนใหญ่ในการเสียทั้งถ้าเกิดในด้านทฤษฎีนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะก็จะเป็นการเสียที่มาจากในเรื่องของทางกายภาพนะคะแล้วก็เสียทางเรื่องกาย